0: แม่ก็ยังรักลูกอยู
1: ่รักไปตลอดครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่เหตุการณ์ใดก็ตามแต่ไม่ทำลายความรักของแม่และความรักของพ่อได้เลยไม่มีสัญญาได้จริงๆจากประสบการณ์ตัวเองบวกเข้าไปด้วยครั้งนี้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะวันพรุ่งนี้วันแม่นะคะ SMS มาพูดคุยกันหน่อย4689899นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายด้วย022485937ช่วงนี้พักค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2566
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
0: คุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะ7:03 นะคะขอบคุณ FPT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะเราพูดคุยกันถึงแม่คือชีวิตแรกคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังมีคุณแม่อยู่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเป็นบุญของชีวิตมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเวลาเราพาคุณแม่ไปหาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหลายท่านก็ให้กำลังใจก็บอกโชคดีมากเลยที่ได้ดูแลคุณแม่เพราะคุณแม่ของพี่เสียไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าแม่คือพระคือทุกอย่างทำบุญกับใครก็ทำได้อย่าก็บอกว่าทำบุญกับใครก็ทำได้ทำบุญกับพระที่ไหนอ่ะไม่สู้ทำบุญกับพระในบ้านการทำบุญกับพระนอกบ้านเนี่ยต้องกลับมาดูว่าพระในบ้านเราอิ่มหรือยังด้วยนะอาจารย์กลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับและการทำทุกสิ่งดีๆกับแม่ของตัวเองพ่อตัวเองนะครับมันมีเวลาเป็นเงื่อนไขท่านสังกรุณาจับประเด็นนี้ให้ได้ครับเวลาเป็นเงื่อนไขเพราะว่าแม่และพ่อเนี่ยมีช่วงเวลาหมดอายุไขนะท่านฟังเป็นไปตามธรรมชาติห้ามมันก็ไม่ได้นะอาจจะป่วยจากโรคนู้นโรคนี้ทำให้แม่หมดอายุไขเร็วเวลาเป็นตัวแปรสำคัญกรุณาใช้เวลาช่วงนี้ครับซึ่งมีกำหนดเวลาชัดเจนนะครับเป็นกำหนดเวลาจากสวรรค์เลยว่าจะให้แม่กับพ่ออยู่กับเราได้ยาวแค่ไหนและประจมดอายุขัยที่ท่านห้ามไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์การหมดอายุขัยของคนสองคนที่ว่าชื่อว่าพ่อกับแม่ห้ามไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับทุกอย่างนี่คือสิ่งที่แม้คนสามคนที่ชื่อว่าพ่อแม่และลูกเนี่ยจะไม่อยากจากกันตามเวลาที่เป็นเงื่อนไขแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะครับกรุณากลับไปดูแลคุณแม่ของท่านคุณพ่อของท่านและตัวท่านเองให้ดีที่สุดเพื่อจะได้แข็งแรงพอที่จะปกป้องคุ้มครองแม่กับพ่อในช่วงสูงวัยให้พ้นจากอันตรายจากการที่จะเป็นโรคนู้นโรคนี้เร็วเกินไปเนี่ยครับเป็นหน้าที่ที่ท่านซึ่งเป็นลูกๆจะต้องดูแลกันอยู่ต่อไปนะครับผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำรายการที่ติดตามนะว่าสามารถจัดหัวข้อในการบรรยายเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้และผมเชื่อว่าท่านฟังที่ฟังอยู่ หลานๆที่ฟังดูหมออยู่จะได้นำไปคิดไปพิจารณาดูอีกทีนะครับไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่แต่งปรุงขึ้นมาไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่พูดจากธรรมชาติและเห็นจากวิชาชีพของตัวเองหรือวิชาชีพการเป็นแพทย์นะครับรวมทั้งการที่เป็นวิชาชีพตัวเองในขณะที่เป็นผู้สูงวัยขึ้นก็ได้เห็นทุกอย่างรวมกัน 3-4 เห็นเนี่ยครับตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มโตขึ้นมาเรียนหมอแล้วมาเรียนเป็นคนที่อายุมากขึ้นจึงได้รู้ว่าอ๋อคำพูดแบบนี้ครับคือเรื่องจริงครับท่านฟังครับ
0: นะคะก็คุณแม่คุณบางท่านบอกว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าทำได้ก็คือไปทำบุญหาท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีบางคนมีเพื่อนหนูแหละอาจารย์เขาบอกว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่อ่ะไม่เคยที่จะกอดแม่ไม่เคยที่จะแสดงความรักกับแม่พอเสียไปท่านจากไปถึงได้รู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะชีวิตมันพลาดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงด้วยนะสมัยก่อนนู้นนะครับสังคมไทยไม่ได้เป็นสังคมที่โอ้ถ้าจะกอดกันอะไรเงี้ยเป็นตัวที่จะแสดงความรักต่อกันเนี่ยไม่ค่อยมีธรรมเนียมมันคนละแบบกันกับฝรั่งนะแต่หลังๆนี่เราไปเลือกเอาธรรมเนียมที่มันเหมาะสมบางอย่างมาใช้ในสังคมไทยเพิ่มขึ้นเอาที่เหมาะสมนะครับท่านฟังที่ไม่เหมาะสมเราไม่เลือกเข้ามาใช้แต่เรื่องการกอดเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เรานำมาใช้ในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มที่เป็นเรื่องที่ดีเราถึงมักจะเชียร์คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่แล้วลูกมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ฉี่รถที่นอนอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมดาแล้วมันจะเป็นวิธีการพูดอีกแบบหนึ่ง กลายเป็นวิธีการที่ผมพูดเสมอก่อนลูกสิลูกจะหายจากการฉี่รถที่นอนเองเลยนะ
0: นะคะ
1: นี่เป็นเรื่องจริงนะครับท่านฟัง
0: มีคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์คุณซีซันเชนส์นะคะตอนผมเป็นทหารอยู่ปราสาทตาควายเนี่ยยังพกชายผ้าถุงแม่เลยครับเหนือหัวผมก็คือแม่จริงนะอาจารย์คนส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัดเป็นแบบนั้นคือที่สุดแล้วคือชายผ้าถุงแม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของแม่พกติดตัวไว้อย่างของเต่าทุกวันนี้มีทั้งรูปพ่อรูปแม่ในกระเป๋าสตางค์นะอาจารย
1: ์ครับครับมันคือสิ่งที่อธิบายไม่ถูกพูดไม่ออกพูดไม่จบแต่มันมีความอธิบายในตัวเองด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับคำว่าแม่เนี่ย
0: อ่านเราซึ้งมีผู้ฟังท่านนี้อาจารย์คุณนิติพัฒน์บอกว่าปีนี้ผมได้ดูแลแม่เต็มที่คุณแม่ล้มแต่กระดูกท่านไม่หักครับผมก็ได้ตะกอดแม่ทุกวันพอต้องอุ้มแม่ขึ้นเตียงและอาบน้ำจะถามคุณหมอก็ว่าผมปั่นน้ำผลไม้รวมให้คุณแม่ทานได้ไหมแม่ทานไม่หมดสามารถแช่เย็นไว้ได้หรือไม่โอ้โหคุณดีมากเลย
1: ครับเส้นน้ำผลไม้ที่ต่อจะปั่นให้นะครับเงื่อนไขมีแค่ข้อเดียวครับท่านฟังก่อนท่านจะปั่นเตรียมผลไม้ก่อนที่จะเอาเปลือกมันออกผลไม้อะไรก็ไม่รู้แหละกรุณาทำขนาดตรงนั้นให้ดีที่สุดแช่สารต่างน้ำจิ้มแช่น้ำต้มสายชูผสมน้ำเพื่อให้ไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยกับแม่เราแชร์เรื่องนี้ครับทำขนาดให้ดีที่สุดเพราะว่าน้ำผลไม้นั้นไม่ได้ถูกนำไปปรุงให้เป็นสุกให้มันร้อนเหมือนกับอื่นนะครับเราดื่มให้แม่ดื่มเลยการตั้งใจทำตรงนี้ให้เหมาะสมที่สุดเลยครับให้สะอาดที่สุดจิตเปลือกมันอะไรเงี้ยครับถ้าปั่นเลยไม่มีปัญหาหรอกครับถึงแม่จะมากินไม่หมดเราเทออกแบ่งไปใส่ถ้วยให้แม่ที่เดือดที่เราปั่นได้แล้วเนี่ยครับเข้าที่ไม่ได้เลยครับเงื่อนไขคือท่านสั่งอย่าไว้ถ้าเย็นแบบที่อยู่ตื้นๆนะครับน้ำที่เราการจะเก็บรักษาความเย็นให้นานเนี่ยกรุณาใส่ไว้ในช่องที่ค่อนข้างจะใกล้ฟรีซแล้วก็ใส่ให้ลึกเข้าไปถึงก้นตู้เย็นเพราะความเย็นจะไม่เปลี่ยนแปลงมากเวลาคุณถือมาเปิดประตูตู้เย็นเพื่อจะดื่มน้ำเพื่ออะไรเนี่ยครับถ้าท่านไว้ที่ตื้นๆตื้นๆท่านฝ่ายว่าต้องตัดเป็นภาพไหมครับ
0: เป็นภาพเอาไว้ตรงเปิดปิดประตูเปิดปิดประตูก็อยู่ตรงนั้นอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: มันก็เปลี่ยนแปลงความเย็นตลอดใครเปิดประตูความเย็นก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าท่านไว้ลึกเข้าไปข้างในก้นเลยข้างในนะครับแต่ละชั้นตู้เย็นเลยครับตรงนั้นนะครับความเย็นจะค่อนข้างจะคงที่จะทำให้น้ำจริงๆที่ต่างแบบที่พวกนี้ครับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากมันจะได้สดใหม่เหมาะสำหรับแม่คุณได้ตลอดเวลาเห็นภาพไหมครับจะใช้เข้าไปงัดมาจากส่วนลึกของตู้เย็นเพื่อเอามาเทใส่แก้วให้แม่แล้วก็ใส่ลึกเข้าไปอีก พื่อให้มันรักษาความเย็นไม่คงที่ต

0: เวลาน้ำผลไม้เหล่านี้ก็จะสะอาดสะอ้านให้กับเพาะสำหรับแม่คุณตลอดเวลาด้วยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้แสดงความคิดเห็นบอกว่าใครที่ยังมีแม่อยู่ก็ไปหาของให้ท่านทานซะอย่าไปสิจะไปทำตอนแบบให้ท่านทานตอนที่ท่านอยู่ในโรงเลยครับอาจารย์
0: ใช่ครับคุณรู้ไว้ว่าก่อนคุณกลับบ้านค่ำๆแม่คุณทำอะไรคอยชะเง้อนะท่านผู้ฟังจะบอกซะก่อนคนอยู่นอกบ้านไม่รู้อย่างผมอยู่ในบ้านตลอดผมเห็นนะครับว่าแม่เขาเนี่ยคอยชะเง้อเดี๋ยวก็ชะเง้อแล้วอีกสัก5นาที10นาทีชะเง้ออีกแล้วเดินไปที่ประตูที่เป็นมุ้งลวดมองไว้เพื่อจะดูว่าลูกกลับมาหรือยังแต่พอลูกกลับมาแม่ผู้หญิงคนนี้สงบเสงี่ยมทีเดียวทำท่าเหมือนกับอยู่ในที่ที่จะหลับละก็ต้องการให้ลูกไม่รู้สึกกุ้มใจไม่สบายใจครับแต่เขาเป็นห่วงก่อนลูกกลับมาชะเง้ออยู่นั่นแหละชั่วโมงหนึ่งเป็นสิบรอบนะครับคอยเป็นห่วงคอยเป็นอยากจะรู้ลูกกลับมาปลอดภัยดีใช่ไหมพอลูกกลับมาแม่ก็เลยไม่อยากให้ลูกกุ้มรับคานใจนะ
1: ค่ะ
0: ทำนิ่งทำเฉยเกิดขึ้นจริงๆในครอบครัวทุกๆครอบครัวแหละครับท่านผู้ฟัง
1: นะคุณบลูทอฟฟี่บอกว่าตอนภรรยาผมผ่าคลอดนะคะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกรกเกาะต่ำอาจทำให้คุณแม่ถึงขั้นเสียชีวิตภรรยาผมเข้มแข็งมากเลยนะครับโชคดีที่คุณหมอสามารถให้คุณแม่ปลอดภัยทั้งแม่และลูกสามารถสอบถามอาจารย์หมอปัญญาครับภาวะรกเกาะต่ำน่ะมันอันตรายอย่างไรครับสงสัยมาถึงทุกวันนี้ครับอาจารย
0: ์ครับก็เพราะรกเนี่ยครับมีขนาดเท่าฝ่ามือเราเนี่ยครับฝ่ามือคนรุ่นเดียวนะฝ่ามือของคุณผู้หญิงด้วยกันมันจะเกาะอยู่ได้ทุกที่ในลูกแต่ส่วนใหญ่ถ้าธรรมชาติจะให้ไปเกาะที่ตรงกลางขึ้นไปถึงยอดของลูกเพื่อช่องคลอดด้านล่างนะครับเปิดโล่งที่พอรกมันเกาะต่ำลงคราวนี้มันก็ไปขวางในช่องคลอดสิครับเด็กจะเอาศีรษะดันเพื่อจะถ่างปากมดลูกคนใกล้ๆจะคลอดเลยครับอีก5นาที10นาทีเด็กก็ต้องถ่างด้วยศีรษะเขาเองนะครับกระโหลกเขาเองเนี่ยพอมาเจอรกเข้ามันก็ขวางการคลอดก็คลอดไม่เป็นปกติอันนี้เป็นข้อบ่งชี้สำคัญอันหนึ่งในการผ่าท้องคลอดให้เด็กคลอดทางหน้าท้องนะท่านผู้ฟังถ้าเด็กทำท่าจะไม่คลอดไม่ได้นะครับรกเกาะต่ำนี่เรารู้ได้อยู่แล้วแค่อัลตราซาวด์เราก็เห็นรกแล้วพอมันเกาะต่ำปั๊บมันจะขวางช่องทางคลอดของเด็กเนี่ยเด็กจะคลอดมาไม่ได้นะปัญหาคือเด็กจะขาดออกซิเจนนะครับเป็นปัญหามากมายรกเกาะต่ำนี่ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ในการที่หมอจะต้องเตรียมตัวเพื่อเปิดห้องผ่าตัดเพื่อช่วยผ่าคลอดเด็กออกมานะครับเราเรียกว่าเป็นซีเซเลียนเซ็กชันเทคนิคในการผ่าตัดตอนเด็กออกหน้าท้องไม่ว่าจะลงมีดแนวตั้งหรือแนวขวาแบบบิกินี่ก็ตามแต่นะครับเราเรียกว่าเป็น Cesarean Section ทั้งนั้นนะครับ Cesarean Section คือเทคนิคที่จำกันตลอดพูดมาเป็นร้อยร้อยปีเป็นเทคนิคในการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้องให้แม่นะครับ
1: นะคะคุณแม่เห็นไหมคุณลูกแม่กว่าจะคลอดลูกได้ก็ต้องผ่านวิกฤตอะไรต่างๆนานาอาจารย์หมอเชื่อไหมเต่าคลอดด้วยหมอตำแยนะ
0: ครับแต่ก่อนนี้เมืองไทยก็ไม่มีแพทย์กี่คนหรอกที่จะไปช่วยดูแลพวกนี้ได้นะผู้หญิงไทยก็ต้องเสี่ยงชีวิตหลายประการเลยนะครับแต่คุณหมอตำยาช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้แย่มากถึงแม้จะไม่ได้เรียนหมอแต่คุณหมอพี่คุณป้าคุณยายเหล่านี้ครับเขาเรียนรู้จาก
1: ผู้บรรยาชาวบ้านนะอาจารย
0: ์ผู้บรรยาชาวบ้านก็สอนกันมาเขาจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อยก็มีการต้มน้ำก่อนแหละเพื่อทำความสะอาดต่างๆนะครับแล้วก็ตัดสายสะดือนี่ก็เหมือนกันครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยแต่ปัจจุบันนี้มันมีกรรไกรตัดสายสะดือโดยเฉพาะเลยเฉพาะออกแบบเฉพาะให้สายสะดือไม่ปริ้นหนีด้วยนะครับตัดเชี่ยขาดทุกทีเพื่อตัดระบบเลือดของแม่กับลูกแยกเลือดของแม่ออกจากเลือดของลูกเพราะเด็กคลอดแล้วนะครับตัดตอนที่เด็กร้องแว่ชัวว่าเด็กรอดแล้วแล้วก็ตัดเชี่ยให้เลยนะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณชัยยศค่ะอาจารย์กินน้ำตาลฟรุกโตสมีโอกาสเป็นเบาหวานไหมครับแล้วก็น้ำตาลกลูโคสน้ำตาลฟรุกโตสมันต่างกันยังไง
0: โอ้คำถามที่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ฟังมันในเชิงลึกของคำว่าน้ำตาลทั้งหมดในกระแสเลือดมนุษย์เนี่ยครับ

0: มันมักจะถูกย่อยเปลี่ยนแปลงมาจากอาหารกลุ่มที่เป็นแป้งเช่นข้าวเช่นสปาเกตตี้เช่นอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ท่านกินนะครับโซบะต่างๆนี่ครับเป็นแป้งทั้งนั้นนะบวกกับอาหารที่หวานๆเช่นของหวานเมืองไทยนะครับหลายอย่างที่ใส่น้ำตาลเข้าไปเมื่อถูกย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยครับจะมีน้ำตาลเกิดขึ้นในร่างกายน้ำตาลที่เราใช้ในปัจจุบันนี้มี2แบบมีหลายแบบก็จริงแต่ว่าที่เด่นก็คือ1น้ำตาลกลูโคสนะครับกับ2คือน้ำตาลฟรุกโตสเป็นโครงสร้างของโมเลกุลของน้ำตาลที่ถูกย่อยมาจากจุดเริ่มต้นคือแป้งเปิ้งข้าวโซบาดานก็ตามแต่กินเสร็จแล้วต้องการย่อยจบลงที่เป็นกลูโคสฟรุกโตสเป็นสิ่งที่มาเป็นน้ำตาลที่มาจากกลุ่มมักจะกัดจากผลไม้เช่นคุณกินทุเรียนลำไยอยู่ทางเหนือนะมีลำไยเยอะเลยลำพูนเชียงใหม่นะครับน้ำตาลเหล่านี้มาจากผลไม้น้ำตาลเด่นๆของเขาคือฟรุกโตสน้ำตาลที่มาจากพวกแป้งพวกโซบะพวกข้าวต่างๆพอถูกย่อยเสร็จแล้วกลุ่มใหญ่ที่ได้คือกลูโคสท่านฟังครับร่างกายใช้น้ำตาลกลูโคสเพื่อเข้าสู่เซลล์ได้มากมายนะครับแต่ต้องอาศัยการควบคุมจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมันจะคอยคุมไม่ให้น้ำตาลเข้าเซลล์มากเกินไปน้ำตาลตอนนี้ถูกควบด้วยอินซูลินเป็นน้ำตาลเดียวคือชื่อว่ากลูโคสจะเข้าร่างกายได้ต้องมีอินซูลินเป็นตัวเปิดทางนำน้ำตาลไปให้กับเซลล์นะครับเพื่อเซลล์จะได้รับเข้าเซลล์ได้ชื่อกลูโคสแต่คำว่าฟรุกโตสนะครับมันมีบัตรเบ่งมันไม่ต้องการอินซูลินในการพาเข้าเซลล์มันจึงเข้าเซลล์ได้เร็วที่สุดมีกลูโคสเช่นคุณกินลำไยสักกิโลนึงเนี่ยน้ำตาลจากลำไยนั้นนะครับเป็นกลูโคสส่วนใหญ่มันจะเข้าเซลล์คุณได้เยอะเลยก็แปลว่าถ้าคุณกินน้ำตาลฟรุกโตสในกระแสเลือดคุณเยอะนะครับเหลือเยอะอยู่น้ำตาลจะถูกใช้ไม่มีใครควบคุมเลยครับมีเยอะเท่าไหร่ก็เข้าเซลล์ให้เป็นพลังงานดังนั้นนะครับดีที่ใช้ง่ายแต่ข้อเสียคือคุมไม่ได้มันเยอะเกินไปมันจะทำให้โรคเบาหวานแย่ลงตายไปเพราะมันน้ำตาลเยอะเกินไปคุมมันไม่ได้เข้าออกแต่ถ้าเป็นกลูโคสธรรมชาติจะคุมมันตัวอินซูลินที่พูดเมื่อกี้นี่นะครับที่เป็นตัวพาน้ำตาลเข้าเซลล์น้ำตาลชื่อกลูโคสเข้าเซลล์เนี่ยจะคอยคุมให้ไม่ให้น้ำตาลเข้าเซลล์มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปคุมให้มันพอดีพอเหมาะกลูโคสจึงถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินและร่างกายจะถูกควบคุมการมากการน้อยให้เราได้ถ้าเมื่อไหร่มันมากเกินไปก็ล้นอยู่ในกระแสเลือดก็จะขับออกทางปัสสาวะน้ำตาลในปัสสาวะจึงมีเยอะขึ้นซึ่งแต่ก่อนนี้ตัวที่เรียกว่าเบาหวานเพราะมีมดไปตอมฉี่ไอ้กลูโคสนี่แหละมันเหลือเยอะอยู่เข้าเซลล์ไม่ได้แต่ถ้ามันฟุกตัวเองไม่มีใครคุมมันเลยมันเข้าเซลล์ลูกเดียวข้างจะอ้วนขึ้นจะเป็นเบาหวานมากมายคุมยากรักษายากก็ด้วยฟูฟักตัวสตอเนี่ยครับท่านเห็นเลยครับว่ามันมีแอคชั่นในต่อเซลล์แตกต่างกันระหว่างน้ำตาลที่ชื่อว่ากลูโคสน้ำตาลฟุกโตสคุณกินฟุกโตสที่มันพอดีอย่าไปกินเยอะเกินไปเช่นลำไยก็อย่าได้กินขนาดเป็นกิโลเลยนะครับเอาสักช่อหนึ่งช่อลำไยนะครับ
1: ช่อหนึ่งก็ไม่ได้อาจารย์5เม็ดอาจารย์สง่าบอกอย่างนั้น
0: เออขนาดนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าท่านกินเยอะเกินไปเนี่ยน้ำตาลฟุกตัวในเลือดท่านจะเวอร์เลยครับคุมก็ไม่ได้มันเข้าเซลล์กลายเป็นคนที่น้ำตาลแยะน้ำตาลสูงเป็น300-400เจาะเลือดออกมาขนาดนั้นทีเดียวนะครับ
1: อืมนะคะโหอาจารย์พอเราพูดถึงลูกหลานเนี่ยนะมีคุณผู้ฟัง9636คุณผู้ฟังที่มีลูกวิหลานมีแบบนี้ไหมบอกว่าคุณหมอค่ะอยากถามคุณหมอค่ะดิฉันได้มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้ดิฉันเป็นคุณย่าละอยากทราบว่าเราเลี้ยงหลานนะคะที่เป็นลูกของลูกชายตอนนี้หลานอายุ12ขวบแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมเรารักหลานมากกว่าลูกเราเสียอีกมันเป็นเพราะอะไรคะทั้งที่เขาไม่ใช่ลูกเรานะเราเข้าใกล้เป็นหลานแล้วนะ
0: เออใช่ครับเพราะว่าในช่วงวัยของคนเรานี่ครับช่วงที่รองกำลังอยู่วัยกลางคนระยะต้นช่วงที่เลี้ยงลูกตัวเองลูกนะ F1 คือสายพันธุ์ที่จากเราไปลงไปที่คนที่แรกก็คือลูกเนี่ยเขาเรียก F1 ในการแพทย์หลานเรียก F2 นะครับเพราะว่าลูกไปค่อยเป็นลูกอีกทีว่าหลาน F1 เนี่ยคือลูกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เรายังเหนื่อย ในการหาเลี้ยงครอบครัววุ่นวายลูกก็หลายคนบางคนบางบ้านก็บางบ้านมีลูก3คน4คนนะครับแม่ก็เหนื่อยเหลือเกินพ่อก็หาเงินก็มาเลี้ยงลูกต้องหารายได้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่เหนื่อยทั้งคู่แล้วเกิดตอนเรากลางคนด้วยนะครับถึงแม่มีกำลังวังชาสูงฉะนั้นเรื่องจะไปตลีปันหลอไปกอดไปหอมกันก็ไม่ค่อยมีเวลาท่านผู้ฟังความทรงจำการที่เกิดขึ้นขณะที่เลี้ยงลูกจริงเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสายเลือดเป็นธรรมชาติไม่มีใครอธิบายได้แต่ว่าเกิดขึ้นจริงๆและเวลาที่จะทะนุถนอมกันมากมายนั้นก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าวุ่นวายกันดูแลครอบครัวเลี้ยงครอบครัวแต่เพราะคุณเป็นยายเป็นยายเป็นย่ามันคนเราช่วงวัยนะท่านผู้ฟังช่วงนี้ทุกอย่างมันคงที่แล้วครอบครัวมั่นคงแล้วแถมลูกมันช่วยดูแลครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะเป็น F2 แล้วหลานที่เป็น F2 F2 ก็คือลูกของลูกเราอีกทีก็จึงถูกเรามีเวลาในการที่จะกอดรัดพร้อมแถมเด็กอ่ะสมัยใหม่ครับโถได้จะเป็นไหนไม่รู้ปลีปลอประจบยายญาติเหลือเกินเพราะว่าจะกินไอติมสเปนเซ่นเนี่ยครับพาไปห้างเนี่ยไปนั่งไปยืนดูนะครับมีหนุ่มสาวไปกินกันเยอะกลุ่มที่สองที่เยอะก็คือยายย่าพาหลานมานะครับขอบอกตามห้างเนี่ยนะผมเคยไปยืนดูอยู่พักหนึ่งหน้าร้านไอติมพวกนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะครับคนกลุ่มใหญ่ๆคือหนุ่มสาวนั่งเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะคู่คู่คู่ที่เหลือจากนั้นไม่ใช่คนกลางคนนะท่านผู้ชมเป็นยายย่าปู่ย่าตายายพาหลานมาตอนเย็นๆไปรับจากโรงเรียนมาแล้วก็แวะห้างก่อนพาหลานกินไอติมเห็นไหมครับว่ามันมีเวลาที่จะดูแลกันนะเลยทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านรักหลานมากกว่ารักลูก
1: นะคะมาที่สายสดค่ะสายสดคุณแอลเป็นผู้หญิงอายุ71ปีส่วนสูง155น้ำหนักช่างล่าสุด8เดือนที่แล้วคือ32กิโลอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณแอลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณเต่า
1: สวัสดีค่ะ
2: ป้าฟังประจำอยู
1: ่ขอบคุณค่ะ
2: ของอยากทราบวิธีปฏิบัติตัวนะคะคุณหมอ
0: ครับ
2: พอดีผ่าตัดข้อสะโพกมาเพราะหกล้มแล้วข้างขวานะคะ
0: ครับ
2: เขาบางส่วนเห็นในใบรายงานแพทย์แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เช็คนัดตีเรียบร้อยคือตอนนี้แผลดีแล้วหมดแล้วคือวันที่12ป้าผ่าวันที่16พฤศจิกาแล้ว12ธันวาคุณหมอค่ะพบไปดูแผลแต่นี้แผลดีหมดเลยหมอก็เลยไม่ได้นัดต่อแล้วก็เอาพลาสเตอร์ปิดกันน้ำออกจากตอนนี้ป้าก็ไปอยู่ฟื้นฟูมาประมาณ3เดือนแต่นี้ก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นคือแผลเผลอไม่มีปัญหาแต่นี้ป้าอยากรู้ว่าคือตอนนี้ป้าต้องนั่งเก้าอี้แบบที่คุณหมอสั่งมาตลอดหรือเปล่าที่ว่าจะต้องนั่งเก้าอี้ที่แบบคนที่ผ่าตัดสะโพกอ่ะใช้แล้วถ้าเหมือนนั้นป้ามาใช้ชีวิตปกติได้ไหมคือนั่งเก้าอี้ต่ำที่ว่าถ้าเผื่อนั้นต้องไม่ให้เขาคือ90องศา
0: ครับพี
2: ่ค่ะแล้วก็มีค่ะ
0: เชิญเล่าต่อเลยครับพี่ครับเชิญครับ
2: ค่ะแล้วก็มีแบบก็แบบคือเวลาบางทีตอนนี้วอล์กเกอร์อะไรๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเดินได้แต่ถ้าก้มเก็บของหรืออะไรเงี้ย ยังทำไม่ได้ใช่ไหมคะคือจะใช้ชีวิตแบบปกติที่แบบบางทีเราเดินแล้วเราไม่ระวังอะไรเงี้ย
0: ครับครับผมเชื่อว่าพี่ผ่านมา7เดือนหลังผ่าตัดนะครับตั้งแต่พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ย7-8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกอย่างมันพัฒนาการในสะโพกพี่เนี่ยกลับคืนสภาพเป็นปกติแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะพักมั่นใจตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้งั้นเราก็กังวลเราก็ไม่ค่อยถามจะทำอะไรก็ถามอีกทีเมื่อกี้ต้องถามพูดพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: อายุ71ค่ะ
0: 71ปีครับแม่กำลังพอดีเลยเป็นวัยที่กำลังยังมีกำลังกล้ามเนื้อดีอยู่นะหน้าที่พี่ตอนนี้คือให้ตัวเองนะครับได้ใช้สะโพกที่หมอผ่าตัดให้เปลี่ยนให้แล้วเนี่ยครับให้สมบูรณ์แต่ไม่ให้เลยความเหมาะสมที่เหมาะสมที่เลยคือ1 นั่งย้องพวกนี้ครับ นั่งก็นั่งได้อยู่แต่ว่าฝืนทำบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะมันเป็นข้อสะโพกเทียมไม่ใช่ของที่พ่อแม่ให้เรามานะครับที่กระทำเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมเช่นเดินไปนู่นไปนี่มองที่พื้นดูด้วยทุกครั้งที่เดินไปไหนมาไหนให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่เสี่ยงอันตรายหรือเปล่าอย่านั่งยองๆอย่านั่งเข่างอมากจนเกินไปเตี้ยๆไม่นั่งก้มลงเก็บของไม่ต้องเก็บให้หลานมาเก็บช่วยเก็บให้เราใช้เขาได้เพื่อจะช่วยยายย่าให้เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนะครับพี่เพราะฉะนั้นพี่กรุณาใช้ประสบการณ์ในการที่เราเป็นผู้ใหญ่ขนาด70ปีเนี่ยพิจารณาดูซิว่าที่ตรงไหนที่มันจะเกิดอันตรายซ้ำให้เราเช่นอกล้มซ้ำเสียหลักซ้ำนะไม่ทำตัดขาดนะครับจะห้องน้ำก็เหมือนกันนะครับทุกลูกต้องรู้ว่าห้องน้ำที่แม่ใช้ห้องน้ำนี่ครับคนอื่นไม่ต้องไปอาบน้ำแล้วให้แม่อาบคนเดียว
2: พอดีอยู่ลำพังเราญาติหลานเขาจะอยู่หลังหนึ่งอีกหลังหน
0: ึ่งครับครับ
2: แล้วก็ต้องทำเองหมดแล้วถ้ายืนนานเนี้ยบางทีเราล้างจานล้างคือทำเองหมดนะคะ
0: ครับ
2: แต่คือตอนเนี้ยถึงเราจะดีแล้วแต่บางทีก็จะเผลอคือเราจะดีแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามที่คู่มือของแพทย์น่ะเขาให้มาว่าห้ามนั่งไกวห้างเด็ดขาดห้ามนั่งอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะมีห้ามข้อห้ามหมดคือเราจะต้องทำตั้งแต่เหมือนกับที่เราผ่าตัดมาใหม่ๆใช่ไหมคุณหมอ
0: ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าใครจะกล้าขึ้นพี
1: ่
0: กล้าขึ้นในการที่จะก้าวเดินด้วยกันในเราเองทุกๆก้าวให้มั่นคงทุกๆก้าว slow life ก็จริงแต่ว่าชัวร
1: ์นะขอบคุณ
0: ชัวร์ที่สำคัญมากครับพี่ตับชัวร์ที่สำคัญมากแล้วก็พี่อย่าไปฝืนอะไรที่มันเวอร์ไปนะครับเดินเร็วเกินไปไม่เอาลงบันไดก้าวหลายๆก้าวซับซวบเลยไม่เอาต้องก้าวขั้นละสองที
1: นะคะขอบคุณพี่แอลพี่แอลค่ะเวลาหมดแล้วค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อแล้วครับแล้วจะฝืนนั้นจะติดต่อคุณหมอได้ยังไงคะเพราะที
0: ่
2: บ้านอยู่ตลิ่งชัน
0: ครับ
2: เราเล่นโซเชียลไม่เป็น
0: ใกล้ๆกันนะพี่เอาไว้ผมมีเวลาจะพูดเรื่องนี้ให้พี่อีกทีนะครับเนื่องจากผมเพราะว่าพี่ใหญ่คนหนึ่งเขาชื่อพี่อะไรที่ลุงด้วงขอเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับมันก็จะสัญญาจะสรุปให้เป็นเรื่องนี
1: ้
0: ในสัปดาห์ของพระราชาถึงหน้านี้ครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แอลเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราค่อยคุยกันอีกรอบนึงก็ได้นะคะต้องขออภัยเพราะว่าเวลาหมดจริง
2: ๆไม่เป็นไรค่ะ
1: นะคะ
2: ขอบคุณนะคะหมอ
1: ค่ะงั้นอาจารย
2: ์คุณหมอทำรายการดีมากเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะงั้นอาจารย์หมอกับต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันเนาะอาจารย์พรุ่งนี้เจอกันนะคะ
0: อีกแค่สองสัปดาห์สามสัปดาห์จะจัดการเรื่องเกี่ยวกับสะโพกให้เป็นซีรีส์เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะที่นะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: ิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน Emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 7:37:58 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอบเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่11 สิงหาคม พุทธศักราช 2569นะครับแรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้นี่เลือกอิ่มอุ่นเลยนะฮะ
1: อิ่มปุ่นของคุณสุบุญเลี้ยง
0: ก็เป็นเพลงที่มีเป็นเพลงที่แบบว่าอบอุ่นนะฟังแล้วสบายใจแล้วก็จะคิดถึงใครไม่ได้เลยนอกจากผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนนะครับก็คือคุณแม่นะฮะ
1: น้ำนมจากอกแม่
0: ใช่เพลงนี้เนี่ย2534นะครับแล้วก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วแต่ว่าเล่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังคือคุณสุบุญเลี้ยงเนี่ยนะครับหรือว่าหนึ่งในสมาชิกของเฉลียงเนี่ย
1: เด็กสมุยคนสุราษฎร
0: ์
1: หัวดีเขียนเพลงได
0: ้นี่
1: แล้วโอ้โหฟังแล้วมันแม่มีความรู้สึกขนลุกเลยนะนะสำนึกถึงพระคุณคุณแม
0: ่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลนะ
1: ครับมีโอกาส
0: ไม
1: ่สบาย
0: ไม่สบายมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลนะแล้วก็หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้มันมีเรื่องราวของโครงการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะแล้วก็ผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็คือคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยคุณสุบุญเลี้ยงก็
1: นี่ฟรีหมดทุกอย่างเขียนเพลงให้สักเพลง
0: ไม่ได้บอกเรื่องฟรีนะผมไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่าคุณก็อยากให้แต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะฮะก็รังสรรค์เกิดขึ้นมาเป็นเพลงอิ่มอุ่นนะฮะนี่นะฮะหัวหน้าโรงพยาบาลนะครับศิริราชนะครับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่งขึ้นมาเพลงนี้เวอร์ชันแรกประกอบโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะฮะแล้วคิดหลักก็คือมาจากการให้นมแม่นะครับการตะครองกอดการดูแลลูกของแม่นะครับ
1: อย่างใกล้ชิดอุ่นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะผูกพันมีความเมตตาอุปมารีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นหลายคนยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทานนมแม
0: ่
1: แล้วอาจจะบางคนได้ทานแต่ไม่ถึง6เดือนความผูกพันมันก็ลดลงสารอาหารก็ขาดไปความรู้สึกความเป็นมนุษย
0: ์
1: มันก็มันไม่ครบเต็มร้อยนะ
0: ครับ
1: มันเลยก่อเหตุและวุ่นวายขึ้นมาไม่รู้เรื่องอะไรกันผมว่าเรื่องการดื่มนมแม่กับความอบอุ่นที่ได้รับตอนวัยเด็กอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องสำคัญนะ
0: ใช่ครับก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เยอะมากนะเหตุการณ์ที่ไม่เป็นบวกนะครับนะครับ
1: ไม่เป็นบวกแล้วก็เป็นโอ้โหอะไรมันเขาเรียกว่าความงัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก
0: ครับ
1: มันมาแทรกเยอะควายช่วงนี้ควายมันเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่แหละก็เป็นเพลงที่นะฮะน้องๆหนูๆนะฟังแล้วนะต้องสำนึกให้เยอะๆนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวดองดองยุ่งกับเรื่องการเลี้ยงลูกนี่เรื่องนมแม่นี่สำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: นะต้องเรียกว่าเป็นบทเรียนสอนกันเป็นรุ่นนะฮะนมแม่6เดือนถ้าทำได้ทำเถอะม
0: ี
1: ประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะทั้งคุณหมอปัญญาทั้งรายการนะฮะที่คุณเต่าจัดเนี่ยก็เน้นย้ำกันเรื่องของนมแม่เนี่ยมันสำคัญมากๆ
0: ใช่ครับ
1: นะครับคุณสุเทพเคยอยู่โรงเรียนแล้วก็จัดวันแม่แล้วต้องเชิญแม่มาวันงานไหม
0: เคยต้องมีการเชิญแม่มา
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็กราบแม
1: ่
0: ลักษณะนั้นนะฮะ
1: แต่ว่าบางครอบครัวนี่แม่ไม่สะดวกจะมาบางคนแม่ก็เสียแล้วนะบางคนแม่ต้องทำหากินไม่ก็สะดวกจะไปมันเป็นความรู้สึกที่ว่าผมว่าเรื่องนี้นะไม่ควรจัดนะที่บังคับให้แม่มาวันนั้นนี่นะยังผมนี่นะแม่ไม่เคยสะดวกเลย
0: ใช่
1: เพราะแม่เดินยากไงแม่ตอนไปช่วยคุณพ่อตอนโดนยิงอ่ะแล้วก็ขามันเจ็บไงไม่เคยมาแต่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราขาดแม่
0: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเพราะบางคนเนี่ยไม่สะดวกมาแล้วบางคนเนี่ยแม่ไม่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ก็มีฮะ
1: แต่ก็ความผูกพันกันมากนะ
0: ใ ใช่ครับ
1: คือไม่จำเป็นต้องมาแสดงตนในวันนั้นก็ได
0: ้
1: ฉะนั้นวันแม่ผมว่าโรงเรียนจัดได้แต่ไม่ควรบังคับให้คุณแม่มา
0: เราล็อกแม่ทุกวันอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะก็นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับในพยานสัปดาห์นี้เนี่ยธีมของเราก็คือว่าธีมเพลงวันแม่
1: ใช่ใช่ใครที่อยากจะฟังหรือว่านะฮะรักชอบเพลงไหนเกี่ยวกับต้องมีคำว่าแม่อยู่ในเพลง
0: ครับ
1: นะฮะบอกกันมาได้เปิดถึงสิ้นเดือนเลย
0: ใช่ครับ
1: นะอย่างวันนี้มีคนแนะนำเด็กบ้านนอกของวงไอ้น้ำมาอีกของพรศักดิ์ส่งแสงเมื่อวานเพลงอะไรนะ
0: อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาเตรียมไปแล้ว
1: เตรียมไว้เตรียมไว้แล้วนะ
0: ชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเพลงอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล
1: ้วรอฟังรอฟัง
0: แม่คือใครมั้งแม่ของใครแม่ของใครแม่ของใครนะฮะ
1: ก็มีเขียนฝันไว้ข้างฝาเนี่ยผมชอบอยู่เพลง
0: หลายหลายเวอร์ชั่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการนะครับตามคำเรียกร้องของแฟนรายการ
1: แต่ว่าพรุ่งนี้นะเป็นเรื่องที่ต้องเปิดคือนะ
0: ค่าน้ำนม
1: ค่าน้ำนม
0: ค่าน้ำนมมันก็ได้ชัดเจนมาก
1: พรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วย
0: ครับ
1: กลางสัปดาห์วันพุธนะครับตาจะทำอะไรกับคุณแม่ก็ต้องคิดนะฮะตั้งแต่วันนี้นะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะร้านอาหารร้านอาหารที่บอกว่าเด่นดังเข้าคิวยากโอ้ยต้องพาแม่ไปในวันแม่ให้ได้แล้วมันคิดอย่างเนี้ย40กว่าล้านคนนะคุณร้านมันก็ต้องเต็มอ่ะครับนะฮะก็ไปร้านอื่นหรือไม่ก็นะฮะทำกันเองในบ้านทุกบ้านผมว่านะมันจะมีอาหารประจำครอบครัว
0: ใช่
1: ที่
0: เป็นรถมือแม่
1: ประจำรถมือแม่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: รถมือแม่เนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดที่แม่ทำแหละเป็นแม่เขาจะมีทางของเขาว่าจะเรื่องนี้เลยนี่ต้องมาเลยนะอะไรลักษณะเนี้ย
1: วันนี้เท่านั้นต้องมีอาหารนี้ขึ้นโต๊ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ผมเคยนะร่วมโครงการของอาจารย์สง่าแล้วก็โรซ่าไงพวกอาหารที่เป็นมื้อวิเศษผมบอกว่าวันนั้นอ่ะอาหารอะไรก็ได้มื้อเนี้ยแต่มันสำคัญว่ากินกับใครนั่นแหละ
0: อันนี้สำคัญ
1: พูดแล้วน้ำตาจะไหลนะครับเพลงพ่อเป็นน้ำแม่เป็นป่าก็มี
0: พ่อเป็นน้ำแม่เป็นป่า
1: โอ้โหไม่เคยได้ยินเลยเพลงนี
0: ้โอ้โหมันยาวมากนะแต่ว่าเดี๋ยวจดไว้
1: ของรัชกาลที่9ไงนะฮะพระราชินีของพระองค์ท่านก็บอกจะดิฉันจะเป็นป่านะฮะเรื่องของน้ำนี่สำคัญมากตอนนี้เริ่มแห่กันมาโดยนัดหมายนะ
0: ใช่ครับ
1: ทางเหนือเมียนมาลาวแล้วก็เหนือนี่โอ้โหตอนนี้ฝนตกเยอะมากก็พึงระวังกันนะครับเตรียมการกันไว้ให้ดีนะฮะกันไว้ดีกว่าแก้แย่จะแก้ไม่ทัน
0: ครับ
1: ส่วนทางอีสานตอนนี้นครพนมกับทางบึงกาฬจังหวัดใหม่เนี่ยนะตอนนี้น้ำก็เยอะมากนะครับช่วงนี้ช่วงทางเหนือ ของประเทศฝนลงแล้วก็กันยาตุลานนท์ก็จะเป็นของทางใต
0: ้
1: จะมีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ทุกหน่วยงานนะบางทีก็ล้นๆไปนะบางหน่วยงานได้แต่คิดวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็นำเสนอแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจอ่ะไอ้หน่วยงานพวกนี้ผมว่ายุบๆไปรวมกับหน่วยงานหลักเถอะครับมันเสียดายตังค์อ่ะ
0: มันจะทำให้ช่วยประหยัดในเรื่องของข้าราชการลงไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามีข้าราชการบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่ทำงานซ้ำซ้อนแล้วถ้าดูจากจำนวนข้าราชการในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเยอะมากเยอะกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วและมีจำนวนประชากรมากกว่าเราเยอะมากหลายเท่านะฮะ
1: ขนาดสหรัฐที่ว่ารวยมากกว่าเราเยอะนะเขายังยุบยุบยุบยุบขนาดกระทรวงศึกษาเขายังยุบเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อประหยัดนะ
0: ตอนนี้เนี่ยประเทศที่รณรงค์เรื่องของการลดจำนวนข้าราชการนะครับถามว่าลดจำนวนข้าราชการไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบข้าราชการอะไรทำนองนั้นนะ
1: ไม่ใช่นะครับ
0: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันเป็นการเอื้อให้กับการบริหารอื่นๆได้ขับเคลื่อนไปได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณแผ่นดินเนี่ยถ้าเป็น 100% เนี่ยเป็นเรื่องของงบประจำหรือว่าข้าราชการเนี่ย
1: ร
0: ประมาณเกินครึ่งอ่ะประมาณ 60-70%
1: อ่ะใช่แล้วโอ้โหค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีจำนวนมากขึ้น
0: เยอะมาก
1: ล่าสุดนี่นะจากเดิมที่เขาตั้งงบไปประมาณ 70,000 ล้านต่อปีมันงอกมันเงยมันกลายเป็น1ล้านล้าน
0: อ
1: ่ะต้องหาเงินไปโปะอีก 20,000 30,000 ล้านต่อปีนะ
0: ครับ
1: เรื่องการดูแลรักษาพยาบาลเราก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าถ้ามันมีจำนวนคุณภาพ มันพอเหมาะกันนะจำนวนตรงนี้แล้วคุณภาพได้พอดีนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเคยเดือนข้าราชการจะขึ้นไปกว่านี้ก็ได้แต่ถ้ามีแล้วนั่งกันนะฮะรอเมื่อไหร่จะเที่ยงกินข้าวเมื่อไหร่จะห้าโมงเย็นลักกลับบ้านงานการไม่ค่อยมีทำแต่นั่งโต๊ะสบายห้องแอร์นะผมว่าจำนวนนักข้าราชการพวกนี้มันต้องลดลงอะครับ
0: ใช่ครับ
1: บ้านเราตอนนี้มันไม่ได้ร่ำรวยนะนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะที่กินกันอยู่เดือนละพันที่ไทยคนละครึ่งนี่ก็กู้เข้ามานะครับมาอย่างเงินรัฐบาลที่มันเหลือในคงคลังนะฮะก็ว่ากันไปเพราะว่าวันนี้กีฬาไม่มีผลเลย
0: ก็มีเรื่องของผลที่เราต้องลุ้นกันต่อนะครับจนถึงเกมสุดท้ายบอลขอเริ่มที่วอลเลย์บอลหญิงนะครับอายุ17ปีชิงแชมป์โลกนะครับที่ชิลีเราก็เป็นไปตามฟอร์มการเล่นนะครับเราแพ้ต่อสหรัฐนะครับ0ต่อ3เซตนะครับ11ต่อ25 21ต่อ25แล้วก็16ต่อ25นะครับเราแพ้เป็นเกมที่3แล้วนะครับก็ทำให้สถิติของเราเนี่ยเราจะต้องแข่งทั้งสิ้น5เกมนะครับท่านผู้ฟังเราแข่งไปแล้ว4เราชนะเพียงได้เพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับก็คือชนะต่อชิลี3ต่อ1เซตนะครับแล้วที่เหลือไม่ว่าจะเป็นการเจอกับตุรกีหรือว่าตุรกีเราแพ้ไป0ต่อ3นะครับแล้วก็แพ้ต่อสาธารณรัฐเช็กไป1ต่อ3แล้วก็แพ้ต่อสหรัฐไป0ต่อ3นัดสุดท้ายที่เราเจอกับอียิปต์นะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องชนะอียิปต์นะฮะต้องชนะอียิปต์นะฮะซึ่งการแข่งขันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งในวันนี้และพรุ่งนี้ผมจะรายงานให้ทราบคือตอนนี้เนี่ย เรายังคงอยู่อันดับ4ของตารางนะครับในกลุ่มที่มีทั้งหมด6ทีมนะครับมีตุรกีสหรัฐอเมริกาไทยเช็กนะครับแล้วก็อียิปต์รวมทั้งชิลีเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเข้ารอบ 100% แล้วนะครับเพราะชนะรวด4นัดตุรกีก็น่าจะไม่มีปัญหาชนะ3แพ้1เช่นเดียวกับสาธารณรัฐเช็กนะครับชนะ3แพ้1แต่ว่าอียิปต์นะครับแล้วก็อียิปต์ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบอยู่นะครับการเจอกับไทยจึงเป็นเกมสำคัญนะครับถึงแม้ว่าอียิปต์เนี่ยผ่านมา3เกมจะแพ้รวดทั้ง3เกมนะครับแต่ถ้ามันระเบิดฟอร์มในการเจอกับไทยเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยถ้าเราได้1ใน4นะครับของกลุ่มที่มีจาก6ที
1: ม
0: ก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับก็ต้องดูกันเพราะว่ามี4กลุ่มนะครับกลุ่มละ6ทีมทั้ง4กลุ่มแล้วก็ทีมดีที่สุดนะครับ4อันดับเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนี่คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งจะแข่งยาวไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะครับแค่ที่ชิลีแข่งที่ชิลีนะครับส่วนคนที่สอบถามเข้ามาเรื่องของสนุกเกอร์ชนะโอเพ่น2026นะฮะก็หมูปากน้ำยังไม่ได้
1: ลง
0: ทำการแข่งนะครับลงพรุ่งนี้นะครับกับลอนนี่โอซิลิเวนนะครับนี่เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แล้วก็ผ่านเข้ามาถึงรอบคัดเลือกรอบแรกก็คือรอบ32คนสุดท้ายแล้วก็สร้างปรากฏการณ์เอาชนะแชมป์โลกนะครับอย่างจัดทำ6ต่อ3เฟรมนะครับไปเจอกับลอนนี่โอซิลิเวนที่เอาชนะเจสันเพจ6ต่อ2เฟรมส่วนคนอื่นๆนะครับนิวโรเบอร์สันอดีตแชมป์โลกนะครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งของรายการนะครับเอาช

0: ชนะฉางปิงหยูของจีนไป6ต่อ3เฟรมนะครับเข้าสู่รอบ2ไปพบกับสีจีฮุยนะครับสีจีฮุยก็เอาชนะเพื่อนร่วมชาติมา6ต่อ0เฟรมนะครับมาร์คเซบี้อดีตแชมป์โลกนะครับยังคงยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับแคเรนวินสันเพื่อนร่วมชาตินะครับเอาชนะอารอนฮิลจากไอร์แลนด์ไป6ต่อ5เฟรมรอบ2นั้นนิวโรเบอร์สันพบสีจีฮุยและผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซบี้หรือแคเรนวินสันต่อไปนะครับนักสอยคิวมือหนึ่งของอิหร่านก็ยังผ่านเข้าสู่รอบ2ได้แบบไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าชนะผ่านมาร์คอาเรนนะครับนั่นก็คือฮูเซนราเฟอินะฮะนอกจากนั้นแล้วก็มีชอนเมอร์ฟี่ที่ชนะแมทธิวเซล6ต่อ0เฟรมนะครับแล้วก็เดวิดกิลเบิร์กที่เอาชนะดิงจิงฮุยจากจีนไป6ต่อ1เฟรมก็ยังเข้ารอบอยู่นี่เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ China Open 2026นะครับชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,250,000 ปอนด์นะครับ 1,250,000 ปอนด์ครับ
1: ส่วนเรื่องของฟุตบอลนะตอนนี้ทีมชาติเราชุดใหญ่นะแต่ว่าชุดนี้ไม่ใช่ใหญ่สุดๆนะแค่ใหญ่นะครับก็จะลงเล่นในรอบรองชนะเลิศ2เกมนะครับ18สิงหาเกม2เราจะเป็นเจ้าบ้าน
0: ครับ
1: นะครับก็มีข่าวดีมานะคงจะเห็นนะคุณเทพผู้ชมมันไม่เต็มไงลดลงมาทุกโซนนะฮะ100บาท
0: ลดราคา
1: 300เหลือ200จากเดิม300ถึง600
0: ครับ
1: นะก็จะขาย200ถึง500บาทซื้อได้วันนี้เป็นต้นไปนะวันนี้เริ่มขายนะฮะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับลดมา100บาททุกโซนนะครับอยากให้ไปชมกันนะครับเตะ2ทุ่มส่วนเกมแรกนะฮะวันที่15นี่ตอนนี้เรายังซ้อมอยู่ที่เมืองไทยยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปนะดูผลงานของสิงคโปร์แล้วนี่ก็เราก็ไม่น่าจะลำบากใจหนักหนาเนาะแต่อย่างว่าล่ะครับตอนนี้ฟอร์มของทีมชาติไทยเตะกับทีมไหนเราก็เป็นห่วงทุกเกมฮะสิงคโปร์ในรอบแรก2เกมมาเยือนกัมพูชาที่คนดูเยอะสุด
0: ครับ
1: ชนะ 2-1 สิงคโปร์ชนะในบ้านเลยนะในบ้านกัมพูชา 2-1 แล้วกลับไปเล่นที่บ้านชนะติมอร์ 2-0 เองนะแล้วก็จากนั้นก็บุกไปเยือนเวียดนามไม่แพ้ครับเสมอ 0-0
0: ครับ
1: แล้วก็เล่นในบ้านเกมล่าสุดอ่ะเสมออินโดนีเซีย 1-1 ก็เป็นที่2ของกลุ่มนะตามเวียดนามส่วนของไทยนี่ไปยืนลาวถล่มไป 5-0 เปิดตัวสวยมากครับหลังจากนั้นก็เริ่มฝืดๆครับเล่นในบ้านชนะมาเลเซีย 2-0 ไปเยือนฟิลิปปินส์กว่าจะชนะ 1-0 ก็หืดจับแล้วก็กลับมาชนะเมียนมาในบ้านด้วยจุดโทษ 2-0 นะวันที่15เจอกันก็จะเตะกัน2ทุ่มนี่แหละครับที่สิงคโปร์นะฮะ
0: ก็บัตรนะครับทีมชาติไทยเมื่อกี้พี่แป๊ะบอกว่าเท่าไหร่นะ
1: 200ถึง500ลดไปโซนละ100
0: ก็ไทยทิเก็ตไทย
1: ทิเก็ตเ
0: มเจอร์นะครับ11สาขานะครับลงไปดูรายละเอียดกันได้เข้าไปชมให้เต็มสนามนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าจุได้น่าจะประมาณสัก 40,000 นะ
1: ได้ฮะได
0: ้40,000เนี่ยได้เลยนะฮะ
1: ถ้าเกินนั้นต้องยืนละ
0: 200เนี่ยก็โซน S นะครับโซน S ก็อยู่หลังประตูพูดง่าย
1: ๆ
0: ถ้าเป็นอลองไซส์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500นะฮะ400 500ประมาณนี้ก็ยังน้อยอยู่ยังถูกอยู่นะเวลาดูคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โหพันกว่า 2,000 ดูกันได้ฮะ
1: แฟนคนละกลุ่ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ฮะฟุตบอลไทยฮะ
1: หรือแฟนคอนเสิร์ตเนี่ยเขามีเงินแฟนบอลไทยไม่ค่อยมีตังค์
0: จะดูฟรีอย่างเดียว
1: ที่บ้านอย่างเดียวเลยแล้วงานนี้ดูฟรีไม่ได้ด้วย
0: ไม่ได้ครับ
1: ต้องจ่าย199
0: ให้
1: ศ
0: ั
1: ตรูเขาอะไรเงี้ยส่วนฟุตบอลกรมพระเดลีนิวนี่ก็ตอนนี้เล่นรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะฮะประเภทกอสนุกครับไปดูกันได้นะครับที่สนามธุรกิจบัณฑิตนี่อบจชัยนาททีมนี้ทีมเก่งไงดังตั้งแต่โน่นแล้วนะฮะที่ไปเล่นกับช่องเจดะนะครับก็เอาชนะนะครับชงโคม่วงทองกรุงเทพคริสเตียนไป 1-0 นะก็4คะแนนเป็นจ่าฝูงครับนะฮะส่วนคู่อื่นๆนะครับที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2มัธยมตากสินระยองเจอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญนะครับผลปรากฏว่านะครับเสมอกันไป 2-2 นะ

0: แต่ว่าพอไปถึงชุดทีมชาติไอ้เด็กเก่งๆไอ้พวกนี้ทำไมเวลารวมตัวแล้วมันไม่ค่อยเก่งเนาะแปลกดี
1: เขาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มี
0: เลยชุด17ปีของเรามันน่าจะเด่นที่สุดในเอเชีย
1: ใช่
0: ใช่ปะ
1: ระดับตำนานโค้ชคนหนึ่งของเรานะ
0: ครับ
1: เขาซึ่งมีประสบการณ์ในการคุมทีมในญี่ปุ่นแล้วก็ในไทยด้วยนะเขาบอกว่าเขาส่งกระดาษเปล่าเนี่ยให้กับเด็กญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นก็จะเขียนตอบมาว่าต้องการไปฟุตบอลโลกแล้วก็ค้าแข่งในยุโรป
0: อ
1: ันนี้คือนี่คือเด็กญี่ปุ่นนะ
0: เด็กญี่ปุ่นตอบ
1: ระดับมัธยมตอบระดับมัธยมนะคือต่ำกว่า15ปีพอมาถามเด็กไทยนักฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมชาติไทยนักฟุตบอลเยาวชนของไทยที่ระดับทีมชาติเนี่ยไม่มีตรงนี้ฮะ
0: ไม่มี
1: ตรงนี้ว่าจะไปค้าแข่งในยุโรปหรือว่าจะไปบอลโลกอ่ะเขาบอกว่าไม่มี
0: เป้าหมายตรงนี้อยู่ในสมองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำตอบได้ดีที่สุดตั้งแต่แรกแล้วว่าแนวโน้มเป็นยังไง
0: คือถ้าอยากจะไปตรงโน้นก็ต้องเต็มที่เรื่องวินัย
1: ใช่
0: นะเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องความขยันรับผิดชอบตัวเองแต่ถ้าเล่นเพื่อให้มันจบเพื่อจะเข้าโรงเรียนดังเข้ามหาลัยได้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: ก่อนที่จะพักเบรกก็โอ้ข่าวเศร้าของโลกใบนี้แล้วน
1: ะ
0: แผ่นดินไหวรุนแรงมากที่โคลอมเบีย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้100นะคือขั้นต่ำนะ
1: ครับ
0: ที่เสียชีวิตนะครับตึกรามบ้านช่องนี่ถล่มกันมาโอ้โหอเมริกาใต้โคลอมเบีย
1: ก่อนอันนี้ก็เป็นเวเนซุเอลาตอนฟุตบอลโลกอ่ะแล้วนี่มาโคลอมเบียแล้วผมปิดท้ายขวัญใจพี่แป๊ะนะครับฟิลิปปินส์นะครับ
0: ฟิลิปปินส์
1: อเล็กซานดราเอล่าฮะ
0: ไปแล้วเหรอ
1: เรียบร้อยฮะจบรอบไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ5ในเทนนิสรายการ National Bank ที่แคนาดาได้นะครับเธอแพ้ต่ออดีตเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะครับเบลินดาเบซิสนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ไป0-2เซตเลยนะครับ4-6แล้วก็0-6เลยนะฮะก็ตกรอบไปรายการก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเป็นแชมป์นะแต่ว่ารายการนี้เนี่ยท้ายสุดแล้วก็เรียบร้อยไปนะครับเบลินดาเบซิสนะครับอดีตเหรียญทองโอลิมปิกจะพบกับโคโค่กอล์ฟนะครับในรอบ8คนสุดท้ายนาโอมิโอซากะยังอยู่นะครับพบกับเอเรน่าไลบากีน่านี่คือสายล่างส่วนสายบนนั้นไดน่าสไนเดอร์พบกับอีกาสวอนเทคแล้วก็เอคาเทรีน่าอเล็กซานโดรวานะครับพบกับเอรีน่าสวิตโตรีน่านะครับนั่นคือภาพรวมของเทนนิสในรายการ National Bank Open นะครับ2026ที่ประเทศแคนาดาช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันสทนชเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียม

0: อุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสธนช.คาดการณ์ว่าช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงและอำเภอเมืองนครพนมรวมถึงจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีระดับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแจ้งนายฉลองสุบุรีไม่ใส่กุญแจมือยืนยันเจ้าตัวเครียดขอใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเตรียมทำบุญครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุหลายคดีอุกฉกรรจ์ภายในสัปดาห์เดียวนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีการแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในขณะที่สอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่และไม่ใส่กุญแจมือซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากและรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือยืนยันว่าใส่เกือบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตจึงทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านเพื่อหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่มีอัตราโทษสูงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ FSG เตรียมแบ่งขายหุ้นลิเวอร์พูลสัดส่วนราว 30% ให้ผู้ก่อตั้ง Amazon และ Facebook Sky News รายงานว่าเจฟ เบซอสผู้ก่อตั้ง Amazon เอ็ดวาร์โด ซาเวรินผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook และอมิตบาเทียอดีตเจ้าของร่วมทีม Green Spark Rangers ใกล้บรรลุข้อตกลงในการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยกลุ่มใหม่ของลิเวอร์พูลตามรายงานระบุว่าดีลนี้คืบหน้าไปมากจนคาดว่ากลุ่ม Fanway Sport Group หรือ FSG อาจจะประกาศอย่างเป็นทางการภายในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้สำหรับกลุ่มทุนนี้จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยในสัดส่วนประมาณ1ใน3หรือมากกว่า 30% ของสโมสรซึ่งประเมินมูลค่าไว้สูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตาม FSG จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจควบคุมการบริหารสโมสรเช่นเดิมไม่ได้เป็นการขายสโมสรหรือเปลี่ยนเจ้าของแบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างใดต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่มีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตั้งราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียน2026ไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ99ล้านบาทสำหรับรายการนี้แข่งระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมมี14ทีมเข้าแข่งขันแบ่งเป็น2ดิวิชั่นไทยอยู่ดิวิชั่น1อยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานฟิลิปปินส์โดยรอบแรกแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มจะเข้าชิงชนะเลิศเท่ากับว่าทีมที่เข้าชิงจะลงเล่น4แมตช์ด้วยกันโดยค่าลิขสิทธิ์ที่ FIFA ตั้งไว้จะขายรวมทั้งดิวิชั่น1และดิวิชั่น2รายงานข่าวระบุว่า FIFA ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าต่างๆในไทยแล้วถึงการขายลิขสิทธิ์ด้วยจำนวนเงินดังกล่าวทั้งนี้ค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวถือว่าแพงกว่าอาเซียนคัพ2026ที่กำลังเตะกันอยู่เพราะศึกอาเซียนคัพมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ60ล้านบาทเท่านั้น
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา7นาที36วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าข่าวกีฬานะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาเมื่อวานนะครับทีมงานของ FM 99ก็ไปทำบุญครบรอบ22ปีคลื่น FM 99นะครับที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็คลื่นของเราก็ยังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกับกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัวร์เอเชียนเกมนะครับที่เราจะไปเมืองไอจิแล้วก็นาโกย่านะครับรวมทั้งชมฟุตบอลนะครับคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นมีกิจกรรมกอล์ฟนะครับมีกิจกรรมร้อยแรงแรงใต้นะครับอีกทริปหนึ่งแล้วก็แรลลี่ประจำปีของ FM 99นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะฮะช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โดยเฉพาะนนทบุรีเนี่ยมันมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะสถิติของนนทบุรีในช่วงรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่คดีน้อยเราไม่ได้พูดถึงคดีนี้ในช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันเข้ากับบรรยากาศวันแม่นะครับสบายๆไม่อยากให้พูดเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างจะรุนแรงเกินไปนะครับ
2: เรื่องดีๆของนนทบุรีผมก็
1: มี
2: แต่โดนกรบทุเรียนนนโลละประมาณพันกว่าบาทครับ
1: อันนี้ราคาลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้น
2: ลดลงแล้ว
1: ลดลงแล้ว
2: คนปลูกกันทั้งประเทศแล้วคนก็ไม่ได้มีความก็เรียกว่าฐานะดีขนาดที่นั้นกินทุเรียนลูกละเกือบแสนเนี่ยโอ้โห
1: แต่ว่าดินมันไม่เหมือนกันไง
2: มันเหลือน้อยด้วย
1: เหมือนกับหลินลับแลหลงลับแลเงี้ยถ้าพี่แป๊บไปกินที่สุราษฎร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางเป็นหลินลับแลหลงลับแลได้ฮะเนื้อมันไม่เหมือนกัน
2: ปลูกอยู่บนเขา
1: ใช่
2: พื้นที่มันต่างกันอากาศ
1: เรื่องดินมันต่างกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสินค้า GI นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ทุเรียนนนทบุรีทุเรียนดินภูเขาไฟที่ศรีสะเกษทุเรียนหลินหลงลับแลที่อุตรดิตถ
2: ์
1: แล้วก็ตอนนี้ที่ดังมานะก็คือทุเรียนแถวทงผาภูมิกาญจนบุรี
2: นี่กำลังโปรโมท
1: กำลังโปรโมท
2: เพราะว่าปลูกแปลงใหญ่แล้วมันเริ่มออกผลแล
1: ้
2: วออกผลมา2ปีละ
1: ส่วนทุเรียนที่อื่นนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปตามอัตภาพ
2: โอ้แ

0: สงอตรงโรงเรียนนาสารบ้านผม
1: นาสารนี่มาเลยใช่ไหม
0: พกคนสวนที่นาสารจังหวัดสุราษฎร
1: ์
0: ขายต้นพันธุ์ให้คนระยองคนจันทร์ไปปลูก
1: นี
0: ่แล้วปรากฏว่าเวลามันออกลูกออกผลมันออกก่อน
1: จันทร์ระยองก่อน
0: เดียวกันของเราออกสิงหาของเขาออกพฤษภาราคาของเขา25-50ของเราตอนนั้นเหลือไม่ถึง10 บาทแต่ความอร่อยต่างกันตรงที่ว่าเงาะนาสารที่ปลูกที่สุราษฎร์เนี่ยมันจะแบบมันร่อนอร่
1: อ
0: ยแล้วก็ปอกเปลือกมาเนี่ยมันจะแห้ง
1: ครับ
0: มันจะแห้งเหมือนเมื่อวานที่ผมพาไปเลี้ยงพระนี่ฮะเงาะนาสารแท้ๆ
1: จะแห้งใช่ไหม
0: แห้งแต่ถ้าเป็นเมืองจันทร์ระยองทางฝั่งตะวันออกมันจะมีน้ำออกมาหน่อยๆ
1: ครับ
0: ผมเลยถามว่าต่างกัน
1: แล้วโรงเรียนนาสารยังอยู่ไหม
0: โรงเรียนนาสารยังอยู่นะครับผมเรียนจบประถมที่นั่น
1: ตอนนี้อยู่แล้ว
0: ก็ต้องเรียนประถมเป็นโรงเรียนประถม
1: หลายพันปีมาแล้วโรงเรียนนี
0: ้คือถ้าเรื่องให้เล่านะประมาณ7 นาทีขึ้นที่มาทำไมต้องเป็นชื่อเงาะโรงเรียน
1: เดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังนะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณนะครับชูโฟทิกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับแล้วก็หลักสูตร MCOS of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตามคำเรียกร้องนะครับรุ่นนี้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัด15 สัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่2 กันยายนถึง9 ธันวาคม 2569นะครับเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2 ประเทศมหาอำนาจในเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนยังมีเรื่องราวของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกเพิ่มอีกด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับ เหลือเพียงแค่15 ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับรีบสมัครกันเข้ามานะครับท่านผู้ฟังค่าสมัครเนี่ยท่านละ59,000 บาทนะครับรับสมัครจนถึงวันที่25 สิงหาคมนี้นะฮะโทรไปที่3 เบอร์นี้นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0943966649นะครับเหลือเพียงแค่15 ที่นั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยต้องการในเรื่องราวของการบริจาคนะครับผมแนะนำพอดีเมื่อวานนี้ตอนช่วงทำบุญคลื่น FM99 เนี่ยท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยวัดพระราม9ต้องการในส่วนของน้ำน้ำกระบอกเล็กๆนะครับท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่ขวดใหญ่นะไม่ใช่1,500 มิลลิลิตรนะ
0: ขวดเล็ก
1: ประมาณ500หรือ600
0: เดียวในงานเลี้ยง
1: นั่นแหละนะฮะนำไปบริจาคได้นะครับที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่21
0: 19 20 21 3วันน
1: ี้3วันนี้
0: จะเป็น3วันสุดท้าย
1: ครับ
0: ของงานสวดนะ
1: สวดพระอภิธรรมของท่านเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดที่มรณภาพแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่เมรุหลวงวัดเทพสุรินทราวาสนะครับก็บอกบุญนะฮะสำหรับแฟนๆรายการแต่ต้องบริจาค ก่อนวันที่19นะฮะ
0: บริจาค
1: น้ำก่อนวันที่19นะครับก็จะมีพระอาจารย์ดำเนินการเรื่องของการรับน้ำอยู่นะครับ
0: มาถึงเรื่องอื่นๆนะครับพูดถึงวงการเทนนิสแล้วนะฮะตอนนี้เรากำลังชื่นชมน้องของฟิลิปปินส์เขา
1: อเล็กซานดราเอร่า
0: ของบ้านเราเริ่มคึกคักนะแล้วก็มีน้องใหม่ๆฝีมือค่อนข้างจะดีมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นี่ล่าสุดเจอแพทแมทงามอีกแล้วเขามีแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกนะที่สนามเมืองทองของเรานี่แหละ น้องสุกฤตาสุกแก้วนะนี่มาแบบว่าโนเนมเลยนะมาใหม่ๆเลยนะได้รับสิทธิ์ให้มาแข่งด้วยนะครับเจอกับอันซุนมินมือวางอันดับ2ของรายการจากเกาหลี
1: เป็นไง
0: เธอปราบทั้ง6-3 6-3เลย
1: นี
0: ่โอ้ตื่นเต้นแบบโอ้ดังเลยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: จับตาดูกันให้ดีน้องสุกฤตานะเด็กเดี๋ยวนี้อ่านชื่อยากมากสุกฤตาสุกแก้วนะแล้วอีกหลายคนนะ มีกันเยอะเลยนะครับพวกโชติตรินแก้วกาอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวรอดูอนาคตในวงการเทนนิสบ้านเราตอนนี้มันคึกคักมากมีสนามที่ภาคเอกชนเข้ามาสร้างนะเพื่อให้ไปเช่าเล่นกันโอ้โหเต็มแล้วก็แน่นหมดเลยนะ
1: ครับ
0: นี่แถวบ้านผมมี2ที่ด้วยนะนะฮะคนก็เยอะมากนะฮะวงการเทนนิสกำลังคึกคักมาอีกรอบแล้ว
1: คือก็เป็นไปตามนักเทนนิสระดับชาตินะถ้าได้เข้าร่วมรอบลึกๆหรือว่าร่วมอย่างแกรนด์สแลมอะไรต่างๆบ่อยๆเนี่ย
0: มันก็จะมาด้านนึงสองสาวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่ๆของผู้ปกครอง
1: แล้วก็ US Open เนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 3-4 ท่านนะครับติดตามกัน
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงครับแฟชั่นของวงการเทนนิสมันก็ทำให้สาวๆมาเล่นกันวันนี้เหมือนกรอบอยู่ช่วงนึงนะครับส่วนทัพนักกีฬาไทยที่ไปเอเชียนเกมงานนี้จะมีความแตกต่างเรื่องโภชนาการ
1: มีปัญหาอะไรฮะ
0: ผู้ว่ากองศักดิ์ซึ่งจะใกล้จะหมดวาระตอนนี้ขยันครับได้รายงานมาบอกว่าตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมเมื่อก่อนเราทำเป็นบุฟเฟ่เดินก็ตักกันกินกันเดี๋ยวนี้ไม่มี
1: แล้วทำเป็นอะไรฮะ
0: เราจะเน้นทำอาหารมีอยู่3รูปแบบได้รับความร่วมมือจากบริษัทอายูโนโมโตและโภชนาการมีมื้อสำหรับการฝึกซ้อมนะมีมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมีมื้อสำหรับวันพักผ่อนนี่คุณเทพ
1: ไม่จ่ายเงินญี่ปุ่นทำมาเมื่อประมาณสัก30ปี
0: แล้วก็เรากำลังเริ่มเพราะเราจะไปญี่ปุ่นไง
1: เอาเลย
0: เดี๋ยวเราเขาถามมาเราก็อายเขาแม่ไก่ย่างส้มตำน้ำตกกันไม่ได
1: ้เออง
0: านนี้ญี่ปุ่นเขาจะภาพแล้วถามโอ้ยเรานี่มาตรฐานเดียวกับเขาอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็ไปเยอะด้วยนะเดี๋ยวกรุงเทพต้องรายงานให้ได้ว่าเราเยอะกว่าเจ้าภาพเขาบอกนะ
1: ผมจะดูตลอด
0: คนของเราดี
1: ผมจะดูตลอดว่า
0: เขายังไม่ประกาศไง
1: คือจะบังอาจเหมือนครั้งที่แล้วไหมทีมมากกว่าเจ้าภาพอีก
0: เนี่ยเนี่ยงานนี้มีการปรับปรุงเรื่องตรงนี้นี่เป็นสิ่งใหม่นะนี่นี่นี่ก็ติดตามรอดูผลงานกันรอดูผลงาน
1: คือยังอยู่ที่ใหม่เลยนะฮะมีอาหารใหม่อย่างเดียว
0: มีอาหารใหม่ส่วนส่งไปเยอะเนี่ยเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: แล้วก็บอกว่าเงินไม่ค่อยมีส่วนนะฮะผู้ว่าคนใหม่เมื่อวานก็ไปเรียบร้อยนะเรื่องทดสอบภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ต้องเดินทางไกลเพราะว่าย้ายไปอยู่ศูนย์ราชการนะตรงแจ้งวัฒนะแล้ววันที่13สุดท้ายแล้วต้องแสดงวิสัยทัศน
1: ์
0: ตอนนี้อยู่2คนลูกหม้อทั้งคู่เลยหม้อดำต้องพอๆกันเลยนะฮะแพทย์มีชัยอินวูดกับโปรดปรานสมานมิตรครับผม
1: นี่ผมเข้าไปดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะของเอเชียนเกมนะพี่แป๊ะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่นับญี่ปุ่นนะเขาคาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมากกว่าเรา
0: ใช่สิเจ้าภาพอ่ะ
1: เพราะว่าเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยเรามากกว่าเจ้าภาพ
0: เรามากกว่าจีนนะเราอาหารเราต้องการแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน
1: คือในตอนนี้เนี่ย45ชาติเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มเรื่องของรายชื่อนักกีฬาแล้วก็อะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้ว
0: รายชื่อนี่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
1: เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
0: ส่งสำรองส่งเกินกันไป
1: ถ้าไม่นับญี่ปุ่นนะตอนนี้เนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วประมาณ15ชาติไม่นับญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ไทยเรามี694คน
0: ใช่ใช่694แน่นอน
1: มากที่สุดตอนนี้15ชาติเนี่ยมากที่สุดที่ประกาศ
0: เราเป็นผู้นำเลยแสดงว่าศักยภาพของคนไทยมันดีมากนักกีฬาเก่งหลากหลาย
1: ครับ
0: ทุกชนิดกีฬาที่เขาจัดแข่งเรามีมาตรฐานพร้อมส่งแข่งได้เราต้องภูมิใจตรงนี้
1: ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือประเทศ
0: จีนและอินเดีย
1: อินเดีย
0: นะอินเดียมากกว่าจีนแล้วครับ
1: อินเดียมากกว่าจีนแล้วอินเดียส่งนักกีฬาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
0: ฮะ
1: ไม่มีใครในที่ฟังรายการเราแล้วก็ทุกคนที่ถ่ายไม่มีใครถูกฮะ
0: เอาเหรอลองนึกในใจ1 2 3มีตัวเลขในใจนะคุณเทพเฉลยตอบ
1: 248คน
0: 248คน
1: อินเดียนะครับอินเดีย
0: 1,400ล้านแสดงว่าคุณภาพของเขาไม่ได
1: ้
0: เก่งอยู่ไม่กี่ชนิดกีฬามันไม่หลากหลายเหมือนคนไทยยังไง
1: 248คนอินเดีย
0: แต่ว่าที่ร้านส่ง200กว่าคนไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์นะมีนะ
1: มีครับแค่เชียงรายอย่างเดียวมุมไบพวกเมืองคอมพิวเตอร์นี่ก็สุดยอดนะแต่ไทยเราตอนนี้นะครับใน15ประเทศที่ประกาศมาแล้วนะไทย
0: เราสูงสุดฮะ
1: 694คน
0: ผมมั่นใจมากเลยชมเผื่อจะมากกว่าญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าคาดว่าญี่ปุ่นน่าจะประมาณสัก800ถึง900คน
0: คร
1: ับคาดว่านะ
0: คาดว่านะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์การของไทยรัฐนะฮะฮัสซันเร่งเติมสดให้ช้างศึกก่อนตัดสิงคโปร์นี่เติมสดนี่เติมอะไรเติมกะทิเติมน้ำแข็งหรือเติมอะไรไม่แน่ใจนะฮะ
1: ผมว่าต้องเติมพลังหลังจากผ่านไป60นาทีอ่ะกรุณาก รุณาฟิตนิดนึง
0: แป้งสั่งลดค่าตั๋วในบ้านนะครับ ตบสาวไทยคึกแชมป์เอเชียเท่านั้นโค้ชออสชี้ทุกคนมุ่งมั่นแม้จะเป็นงานหนักสุดๆนะก็มันได้ไปโอลิมปิกไงทีมเดียวเลยนะ
1: ต้องแชมป
0: ์นะครับไอเดียตีเฮปิดทางเรียบเอเชียแชมป์ฤดูกาลเปิดกว้างสนามหน้าลุยมาเลเซียนะฮะเพลงชาติไทยกระหึ่มแดนในหนาวหลังไอเดียไอเดียคือชื่อน้องนะฮะนะชื่อจริงคือกิตพัฒน์เขื่อนขำแล้วก็ตีนี่ก็ชื่อของอนุภาพซามูลนะฮะนักบิดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งครับก็ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วอื่นๆนี่นะฮะก็มีภาพนะของนะอนุภาพซามูลนะครับนักบิดจอมเก่าของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เรซ2รุ่น SS 600ศึกจักรยานยนต์เอเชียโรดนะอินโดนีเซียแล้วก็มีภาพนะของกำพลปฐมอัคกุลนายทวารมือหนึ่งของทีมชาติไทยชุดนี้ยังไม่เสียประตูเลยนะครับนะกำลังฝึกซ้อมกันอยู่ละนัชชาเบิ้ลทองพ่วงมาอีกหนึ่งแดงยกเหล็กเยาวชนเอเชียจอมพลังไทยโดดเด่นนะนี่น้องพลอยฮะนัชชาแก้วน้อยนะจอมพลังสาวไทยก็คว้าม
1: าอ
0: ีก2ทองคือในแต่ละรุ่นนี่เขาจะมี3เหรียญ
1: ครับ
0: ต่างจากโอลิมปิกนะเขาต้องรวมทุกอย่างแล้วเป็น1เหรียญทองแต่เอเชียนี้ก็เกรียนเจิ๊ก1โอลิมปิกตัวต้น1นะฮะอะไรประมาณนี้ของเดรินิวสักนิดนึงนะฮะสวนกุหลาบเชือดนิ่มขอนแก่นชัยนาทฟอร์มเจ๋งดับกรุงเทพคิดเตียนอัสสัมเจ้าตากสินนะครับแล้วก็หนูชูเอฟคือแรงบันดาลใจโอ้โหแกให้สัมภาษณ์นะเรื่องไม้คงไม้คิวนะถ้าไม่มั่นใจปุ๊บเปลี่ยนไม่มั่นใจนี่เปลี่ยนมาโอ้โหเป็นเกือบร้อยอันแล้วนะครับตั้งแต่ลงเล่นแต่ที่แน่ๆคือหลังจากผ่านมือหนึ่งจัดทำมาได้ตอนนี้รับทรัพย์ไปแล้ว15,000 ปอนด์
1: นี่
0: 15,000 ปอนด์ก็ประมาณ 600,000 นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะ
1: จะตบลอนนี่โอซูเว่น
0: ลอนนี่โอซูเว่นซึ่งนะฮะเขาเรียกว่า
1: 60
0: 3วันเลือกซ้อมดนตรี7วันจากนาลีเป็นอื่นไปได้
1: น
0: ี
1: ่ว่าลอนนี่โอซูเว่นช่วงหลังก็ขาลง
0: ใช่
1: แล้วบอกว่าน
0: ะเบื่อเบื่ออยากอยากกันอยู่นะหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เมื่อกี้คุณเทพก็เกริ่นไปหน่อยแล้วเรื่องของนนทบุรีนะฮะหลังจากที่โรงเรียนเทพสลินนนงานนี้เป็นรุ่นใหญ่ขอแสดงบ้างคงไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักฉลองเรี่ยวแรงสสเก่านะ
1: ตอนนี้เนี่ยอายุนามเนี่ย71แล้วนะ
0: โอ้ตอนนั้นดังมากนะฉลองงูเห่าก็มี
1: ใช่ใช่
0: ครับเจอคดี1คดีด้วยนั้นนะก็ต้องหาเงินหน่อยเรื่องการเมืองครับฉลองซีดี
1: อะไรทำนองนั้น
0: อดีตสสฉลองเลี้ยวแรงรัวฆ่านายกอบจนนท์พันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอ้างทวง11ล้านโดนผักอกแจ้ง4ข้อหาหนักรอฝากขังนี่ก็มีภาพเดี๋ยวนี้วงจรปิดคือละม่อมนะจับได้โดยละม่อมคือวงจรปิด
1: คือคุยกันในห้องแล้วเนี่ยคุยกันไปสักพักหนึ่งท่านนายกอบจก็ลงมาที่รถ
0: ครับ
1: นะครับพอลงมาที่รถเนี่ย
0: กึ่งวิ่งกึ่งเดินอ่ะ
1: เดย์ลงมาคุยให้เรียบร้อยก่อนเดย์นี่คือชื่อเล่นของท่านนายกอบจ
0: อ๋อเดย์ลงมา
1: ชัยเย็นประเสริฐ
0: ลงมา
1: เดย์ลงมาคุยกันให้ดูเรื่องก่อนอะไรเงี้ยแล้วท่านเดย์ท่านก็ไม่ลงมา
0: ไม่ลง
1: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้คือคำให้การของคุณฉลองนะ
0: ครับ
1: คุณฉลองบอกว่าคนขับรถอ่ะเหมือนจะชักปืนขึ้นมา
0: แต่แกปืนอยู่ข้างหลังอยู่แล้ว
1: นะแต่แกหิ้วปืนไว้แล้วนะครับแกก็เลยแบบว่า
0: ก็เลยยิง
1: ยิงไปก่อน
0: ยิงโดนแขนคนขับก็เปิดแบบสู้มากเลยนะเปิดประตูวิ่งหนีทันที เหลือเจ้านายอยู่คนเดียวโดน4นัดสิครับโอ
1: ้แล้วท่าน
0: นี่เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นอยู่ในวงเดียวกันเลยนะ
1: แล้วท่านนายกอบจเนี่ยท่านก็เป็นผู้กับที่ในสน.ทางนนทบุรีเนี่ยหลายสน.มากทุกคนก็ยอมรับมากๆ
0: คือที่นนท์นี่เขาจะแบ่งพื้นที่กันชัดฉลองก็ไปทางสส.พลเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็ทางอบจ.แล้วก็มีคนนะนายกเทศมนตรีนนท์
1: สมนึก
0: คนนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่
0: เนี่ยงานนี้ต้องเปลี่ยนแล้วละเพราะว่าตายฮะก็เรียบร้อยครับไม่ได้หนีไปไหนนะรอให้เจ้าหน้าที่จับ
1: ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับ
0: ครับระดมครูค้นนักเรียนหลายโรงเรียนยกระดับนะฮะป้องกันเหตุประชาคมเทพส่งเงิน 1.6 ล้านเยียวยาเหยื่อสธ.เสนอครม.ห้ามพกอาวุธจริงๆเรื่องการพกพาอาวุธนี่กฎหมายบ้านเรามันห้ามอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นายกก็ประกาศว่าโอ้ยเซ็นไปใบสุดท้ายคือต้องเริ่มตีมหาไทยนะ
1: เ
0: มื่อ3ปีที่แล้วอายุมันหมดแล้วตอนนี้คือ เราสามารถจะขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนได้แต่ไม่สามารถจะข

0: ขอใบอนุญาตพกพาได้
1: ใช
0: ่เว้นเจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติงาน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบพกพาเนี่ยก็ผิดตั้งแต่แรกแล้ว
0: ตั้งแต่แรกนะฮะแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับการที่ไม่ค่อยขวดขันกันสักเท่าไหร่และอาวุธบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะราคาไม่สูง
1: พี่แป๊ะที่มีอยู่70กระบอกเป็นไง
0: อ๋อเหลือกระบอกเดียวครับผมซื้อไว้ตอนสวัสดิการตอนอยู่สมท.โอ้โหปรากฏว่ายังไม่ครบ5นัดเลยครับมีภาพด้วยนะบอกว่าตรวจเข้มครูโรงเรียนเทพศรินทร์นี่เทพศรินทร์หลักไงที่อยู่ป้อมปราบศัตรูพ่ายน่ะที่ส่งนักบอลเตะบอลกันเนี่ย
1: ฮะ
0: เทพศรินทร์หลักนะก็ใช้เครื่องนะครูนะกำลังใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจค้นกระเป๋านักเรียนป้องกันนำวัตถุอันตรายเข้าพื้นที่โรงเรียนครับ
1: โอ้โห
0: เป็นเรื่องหนักเลยแล้วก็อื่นๆนี่ทลายวิลล่าหัวหินจับนอมินีต่างชาติถือหุ้นบางหน้าพบมี33บริษัทนะครับแล้วก็ช็อปโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยเดี๋ยวต้องไปหน่อยเพราะว่าผ้าจะสวยมากขององค์การของโครงการศิลปาชีพเดนิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์หัวหลักก็ฉลองงูเห่าโดโหดกอด4นัดคร่าพันตำรวจเอกธงชัยทวงหนี้11ล้านไม่คุยด้วยคนขับบาดเจ็บมอบตัวตำรวจแจ้ง4ข้อหาเอาผิดหนักนะฮะแล้วก็มีภาพนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังนะฮะก็เรียกว่าปั๊มช่วยชีวิตกันอยู่อนุทินเลิกขึ้น F16 เยี่ยมนักบินตามเดิมแจกเพิ่มทุนไทยช่วยไทยดอกเบี้ยครึ่งสกัดคู่โหดนะก็ไทยช่วยไทยจะไปช่วยเขาเรียกเงินกู้ประจำหมู่บ้านประมาณนั้นนะครับแล้วก็จัดหนักเฟส6ปราบโนมินีต่างชาติหัวหินบิกรานนพสินคู่นี้ไปด้วยกันตลอดลุยพูนวิลล่าเถื่อน33บริษัท300ล้านนะส่วนเรื่องการโกงข้อสอบนะสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นนี่รับทราบข้อหาโกงสอบ7ข้าราชการท้องถิ่นก้มหน้าไม่ตอบสื่อรีบถอดชื่อผู้ทุจริตมท.บรรจุใหม่ด่วนก็เปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะครับรายชื่อผู้ที่ได้สอบผ่านแล้วก็ต้องรับราชการนะคนที่โกงคนที่จ่ายเงินก็ถูกถอดออกหมดแล้วแต่คนที่ผิดตอนนี้เราก็รอกันไปว่ามีใครบ้างนะถ้าแค่10กว่าคนนี่ถือว่างานนี้โอ้โหมันง่ายขนาดเลย10กว่าคนผิดนะฮะเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหโลกเรานี่มันโกลาหลเหลือเกิน
1: อันนี้ผมแจ้งล่าสุดนิดนึงนะครับอ้างอิงจาก BBC นะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตที่เขาพบแล้วนะฮะ
0: ที่โคลอมเบีย
1: 111รายนะครับผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะครับ แล้วก็คาดว่ายังมีอีกเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยลายนะครับเพราะว่าอยู่ในซากปรักหักพังที่ถล่มลงมาขนาดแมกนิจูดเนี่ย 7.4 แมกนิจูดนะครับเกิดขึ้นในเวลา 7:34 นาที
0: นะฮะส่วนที่นนทบุรีนอกจากทุเรียนอร่อยและแพงเรื่องมีเสียงกระสุนเสียงปืนอยู่เป็นระยะระยะคุณธีรชัยต้องนะฮะเกี่ยวดองหนองยุ่งแบบนะฮะผู้ที่กระทำและโดนกระทำอย่างน้อยสัก 3-4 ช็อตนะเล่าสู่กันฟังครับ
3: ก็ถ้าสนิทกันดีครับสนิทกันดี
0: ครับนี่เปิดให้เลย
3: เพราะว่าอย่างคุณฉลองเรี่ยวแรงนี่ก็เป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีมากมันเล่นได้ทั้งกองละกองทั้งกองหลังแล้วก็เล่นทั้งปี
0: โอ้ได้ข่าวว่าเล่นกองกลางเป็นตัวจ่ายดีที่สุดครับ
3: สองทีมเพื่อนแต่ตัวจ่ายยังไม่ดีเพราะว่าแกเอาเงินอื่นมาจ่ายเป็นคนที่มีจริงๆนิสัยใจคอดีมาก
0: ครับไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้
3: เป็นนักเลงอ่ะ
0: ใช่ใช่
3: แล้วเป็นนักเลงแบบนักเลงรุ่นโบราณที่เขามีสัมมาคารวะด้วยคือก็ผมได้ยินข่าวก็ตกใจเหมือนกัน
0: ครับ
3: ก็ทีนี้ ไอ้การตัดสินใจในเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเงินทองทองเงินทองนี่เขาว่ามันเป็นของบาดใจนะมันก็เกิดขึ้นได้ก็
0: เกิดขึ้นได้ถ้ามากพอ
3: ข่าวจำนวนราคานี่มันไม่น่าจะใช่11ล้านละมันเกินกว่านั้นไปเยอะทีเดียวนะเท่าที่ทราบนะ
0: โอ้โห
3: เป็นนี้เป็นสิ่งกันก็ ด้วยความ

0: ป็นคนที่เกื้อกูลกันจริงๆก็เกื้อกูลกันมาโดยตลอดก็คนนนทบุรีเขาก็รู้กันว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยต้องใช้คำนี้ฮะคนเรามันอยู่กันทุกยุคทุกสมัยเนี่ยฮะมันอยู่กันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ว่าเขตที่เกิดนี้มันผมว่าส่วนหนึ่งคุณฉลองตอนหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
1: สุขภาพ
0: ป่วย
1: ใช่สุขภาพ
0: แกต้องถ่ายเลือดทุกเดือนแกเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด
1: โอ้ครับ
0: ครับแกต้องถ่ายเลือดทุกเดือนครับปรึกษาหาลือการระบายความทุกข์ความยากกันตลอดแล้วครับเพราะเป็นคนที่รู้จักกันไง
1: คร
0: ับ ก็ไม่ได้นึกถึงขั้นว่าจะมีเหตุนี้หรอก
2: ฮะ
0: ก็เป็นการปรับทุกข์กันปกติแต่ก็ไม่คิดไม่มีใครคิดหรอกครับคนตัวผมคิดว่าคนที่ใกล้ชิดรู้จักกันนี้ไม่คิดหรอก
2: ฮะ
0: เพราะว่าผ่านมาถึงวัยนี้แล้วก็ประสบการณ์ก็ในชีวิตก็โชคโชนมากมายครับมันก็เกิดจนได้ครับเพราะผมว่าช่วงนี้มันไม่รู้พระสุขเข้าพระเสาแทรกเป็นอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็มีนู่นเดี๋ยวก็มีนี่นะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่รู้จักกันกับทางฝั่งคุณฉลองจนคุณตรงชัยก็ต้องรู้อยู่เลยว่าที่ชื่นชมเรื่องการสร้างสนามอินดอร์ที่ฟุตซอลไปแข่งอยู่ตลอดนะศูนย์เนี่ยผลงานเขานะ
1: โอ้ครับครับ
0: คุณเดตรงใจเนี่ยครับ
1: คนกันเอง
0: ไม่รู้จะพูดอะไรไปแล้วล่ะนอกเหนือจากว่าก็เสียใจกับทั้งสองฝ่าย
1: ร
0: ู้จักกันทั้งนั้นแหละครับคนรู้จักกันนะจะหลงจะใกล้ชิดกว่าเพราะว่าเป็นนักบอลรวมใจเพื่อนด้วยงั้นมาเตะตอนหลังตอนป่วยก็ไม่ได้มาเตะแล้วสมัยก่อนก็มาวิ่งเล่นอยู่ด้วยกันครับ
1: ครับครับก็เป็นความเศร้านะที่เกิดขึ้นแม่แต่มันเป็นระยะและต่อเนื่องด้วยในช่วงนี้เวลานี้แล้วเหตุเกิดที่เมืองนนท์สองข่าวใหญ่
0: สองเรื่องใหญ่ๆ
1: โอ้โหแล้วมันช็อกทั้งสองเครื่องเลยนะ
0: ทำบุญจังหวัดยกกันยกจังหวัดแล้วเมื่อเนี่ยนายกอบจก็ไปด้วย
1: ถ้าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงทุเรียนนนท์แล้วผมจะไปร่วมงานด้วยครับ
0: นี่ก็ครับเขาเรียกผสมภาษีเป็นขุนพลอยพยักษ์นะเนี่ย
1: ก็ไม่ใช่ครับพยักษ์จะกินนะ
0: พยักษ์ไปด้วยเลย
1: เ
0: นี่ยแค่นี้แหละครับที่รู้จักมักจีพอจะเล่าสู่กันฟังได้คร
1: ับ แสดงว่ามันก็ต้องเหลืออดเหลือทนสุดท้ายแล้วจริงๆนะก็เรื่องของสุขภาพแล้วก็ต้องใช้เงินนะบ้านเรานะคุณเฉยๆเวลาป่วยหนักๆเลยพวกนี้นะมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะมันยังไงกันการรักษาค่ารักษาพวกนี
0: ้ง่ายๆว่าคือรอวันตายอ่ะ
1: บางทีมันต้องทำใจไหมเนี่ย
0: บางทีมีเงินก็ยังไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องแบบแต่ว่าไม่มีเงินนะคือเนี่ยฮะคืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
1: ครับ
0: คร
1: ับ
2: คืออย่างสหรัฐเนี่ยกฎหมายประกันสุขภาพเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่ามันมีส่งผลต่อการได้หรือไม่ได้ตำแหน่งผู้นำของประธานดีของสหรัฐเลยนะตอนนั้นเนี่ยตอนสมัยโอบามาเนี่ยไอ้กฎหมายประกันสุขภาพเขาเนี่ยสุดยอดมาก
1: ครับ
2: คือดูแลหลังจากเกษียณอายุราชการหรือว่าคนที่เข้าสู่สูงวัยอะไร
1: นะของเราดูดีกว่าเราดูแลจนตายอ
2: ่
1: ะข้าราชการเนี่ยนะก็ช่วงแรกๆรับราชการอาจจะเงินน้อยนะคุณชัยแต่เขาว่าเป็นน้ำซึมบ่อทราย
0: เราตรงนั้นไม่ว่าแต่ว่าตอนรับทำหน้าที่ให้ดี
1: ตอนอยู่ในหน้าที
0: ่อย่าให้มีเรื่องคอร์รัปชันมีเรื่องอะไรก็พอแล้ว
1: ครับโอ้โหแล้วนี่ยุ่งๆกันอีกที่โคลัมเบียโอ้เห็นภาพแล้วมันอะไรนะเดี๋ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวโคลัมเบียก่อนหน้านี้ก็เวเนตอนนี้มันแผ่นดินไหวกันถี่ๆมากคุณชัยมีหมอดูที่ไหนเขาเคยทำนายทายทักไหมครับปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับรัฐบาลก็บอกว่าหัวชนกำแพงทุกวันเลย
0: ก็มี
1: โนหมดแล้วฮะ
0: ตลอดนี่ก็มีบ้านเราก็มีโหราจารย์สายท่านเหลือเกินยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียนี่ก็ไปค้นคว้ากันดูเองสิครับมีเยอะแยะที่ออกมาพูดแล้วว่าจะเกิด

0: ที่ไหนมีชื่อย่อทั้งวันมีอะไรอะไรต่างๆกันเยอะแยะไปหมดนะสตรงบ้างไม่ตรงบ้าง
1: หมอดู
0: เพราะว่ามันก็เป็นเหตุที่มันบางเหตุเป็นเหตุธรรมชาติซึ่งมันก็เป็นเหตุที่เกิดอยู่ในสภาพภูมิศาสตร
1: ์
0: บางเหตุก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดอันนี้ก็ไม่มีองค์ประกอบของสมมติฐานอะไรเลยมันก็เกิดขึ้นไออันที่อย่างที่สองเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกนึกในเชิงโหราศาสตร์สูงกว่าอย่างแรกคือเฮดิฟเวอร์ตามธรรมชาติอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่วิปริตที่มันไม่คาดคิดเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร
1: ์ไม่เกี่ยว
0: อันนี้น่าคิด
1: มันก็เกิดได้บ้านเรา
0: คร
1: ับ ครับ
0: นุกก็
1: หนูนกพลเนี่ยกำลังจะคุยเนี่ยครับ
0: ยังมี 3-4 คู่นะแต่ยังไม่มีคนไทยเล่น
1: ครับ
0: บัคเชลวี่ก็ตกรอบเพียงให้มาสเตอร์เร็วหน่อยเมื่อวานก็ชนะฉางจะอะไรเนี่ยไทยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนะฉางปิงอยู่นะฉางจางสุผางจังซื่อผางจังซื่อ6-3แล้วก็แคลินวินสันนี่ก็เกือบตายเหมือนกันนะโดนอารอนฮิลนี่นำมาจนกระทั่งเท่าไหร่เนี่ยไปชนะเอาในสุดท้ายแล้วครับ6-5 6-5ก็หมายถึงว่าจำได้ว่าเซสชั่นแรกนี่4เฟรมนี่โดนนำไป3-1เฟร
1: ม
0: นะฮะซึ่งก็กลับมาชนะได้หวุดหวิดทีเดียวครับ
1: แล้วก็หนูบอกว่าหมูไม่ใช่หนูหมูผากน้ำเขาบอกเขามีไมค์คิวเขาต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนี่ในนักสนุกแต่ละคนต้องมีไมค์คิวถึง100อันไหมคุณเดือดชัย
0: น่าจะมากกว่านะ
1: เอ้าหรอแต่เวลาไปแข่งขันนี่เขาจะเอาไปเกี่ย
0: งนี่เขาใช้เปลืองก็เอาแค่หลับตาดูแร็กเก็ตไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเทนนิสอะไรนี่ต้องใส่กระเป๋าไปทีนึงก็เป็น10อันนะเป็น10อันเราไอ้ไมค์คิวนี่ถ้าคุณชอบเป็นคุณรอนนี่ผมว่าเขาใช้มาเป็นพันๆอัน
1: โอ้อันนี้ฟรีใช่ไหมฮะมีสปอนเซอร์ใช่ไหมฮะ
0: ฟรีเมื่อคุณมีฝีมืออ
1: ๋อครับ
0: ถ้าคุณไม่มีฝีมือคุณก็
1: ต้องซื้อก่อนต้องซื้อก่อนให้ดังก่อน
0: ซื้อหาก่อน
1: โอ้นี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกผมเปลี่ยนคิวไปหลายครั้งมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ผมกลับมาใช้คิวเดิมที่ใช้ตอนในท็อป32ตอนนั้น32อ่ะก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะเวลานี่ผมเช็คให้แล้วนะครับท่านผู้ฟังใครอยากดู 18:30 นี่เวลาไทยเลยนะเจอกับลอนนี
2: ่
1: มั่นใจว่านพพลเราน่าจะสู้ได้ดีเขาบอกตอนนี้เวลานี้เขาเกิดความมั่นใจเพราะเขามีเอฟนครนายกเป็นไอดอลเพราะเขาได้แชมป์วูลครับโอเพ่นเอเวอร์โอเพ่นเลยประมาณนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีรับทรัพย์มาแล้ว 1,500 ปอนด์
0: แมตต์ต่อแมตต์ไปก่อน
1: อย่า
0: เพิ่งไปพูดนำทำให้อารมณ์ตะเลิดเดี๋ยวจะย่ามใจเกินไปเอาแมตต์ต่อแมตต์
1: เฟรมต่อเฟรมเลยดีกว่าไหมเอาให้มันย่อให้มันเล็กกว่านี้หน่อย
0: จะจำมันก็ทำให้คุณนึกเหิมแหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็อย่าไปฮึกเหิมจนเกินจริงเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในเมื่อคุณสามารถชนะจะทำได
1: ้มือหนึ่งโลกเรายังผ่าน
0: ก็ไม่มีอะไรมารับประกันว่าคนอื่นก็จะสามารถชนะเราไม่ได้
1: ไม่ใช่บัญญัติยาน
0: แต่ว่าใช้ขจายชนะเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้เราดูมั่นใจขึ้น
1: ครับมันมีนักกีฬาที่ชื่อนี้แต่ไปแข่งอย่างอื่นวันนี้ก็มีอีกนะคุณสุเทพ
2: ครับ
1: ไมค์คิวคว้าแต้มศึกโมโต3แล้วก็นึกว่าไมค์คิวมันจะมาแข่งสนุกเปล่ามันเป็นนักขับรถจักรยานยนต์คุณธีรชัย
0: ก็คุณพ่อเขาตอนนั้นอาจจะชอบสนุกเกอร์ก็ได
1: ้ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์อยู่ที่ฮอนด้า
0: หรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าของโรงงานทำไมค์คิวก็ได
1: ้น้องฟีฟ่าได้แชมป์กอล์ฟอเมเจอร์ระดับเอเชียเราก็นึกว่าเป็นนักบอล มันเล่นกอล์ฟผมเออหลายคนนะ
0: ตั้งใจว่าอาจจะอยากให้เป็นนักบอลแต่มาชอบกอล์ฟซะก่อน
1: โอ้นะ
0: เป็นไปได้เยอะแยะไป
1: เยอะเยอะเยอะนะ
0: ผมถามเลยผมเคยถามที่คนชื่อฟีฟ่าหลายคนอ่ะเขาก็ตั้งใจว่าจะให้เล่นบอลแต่ว่าไปเป็นนักร้องก็มีไปเป็นนู่นเป็นนี่ก็มี
1: เยอะแล้วมีคนชื่อแอนฟิลไอ้นี่ลิเวอร์พูลจัดๆเลยนะเล่นกอล์ฟ
0: ถ้าขึ้นศาลแล้วก็ศาลก็ชัดเจนนะไม่ต้องนำสื่อพยานเลย
1: ฉะนั้นบางทีเราอยากให้ลูกเป็นนักกีฬานี้แต่ลูกอาจจะเปลี่ยนไปเล่นกีฬาอื่นชื่อก็เลยไม่คล้องกันนะเออก็ไม่ใช่เรื่องแปลกขอให้เก่งนะฮะในกีฬานั้นๆก็ตามนะครับคุณชัยพอจะวิเคราะห์ให้คุณเทพได้ฟังหน่อยไหมครับว่าทำไมเวลาเอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬาไทยของเราจะไปมากกว่าชาติอื่นๆชนิดที่ว่าชาติอื่นต้องค้อนแล้วค้อนอีกเนี่ย
0: คุณอย่าลืมว่าเราอยู่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา
1: อ้าวเรากำลังพัฒนา
0: มันไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
1: ผมจะไม่แย้งเลยนะครับ
0: การพัฒนาในหลายๆด้านนี้หนึ่งในด้านที่สำคัญคือในด้านกีฬา
1: พัฒนาคน
0: เราต้องพัฒนาควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นก็อย่าไปให้ความอะไรใส่ในเรื่องเอาใจใส่ในเรื่องของจำนวนนักกีฬาที่ต้องมากเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาก
1: ำลังพัฒนา
0: ขอให้เข้าใจครับ
1: โอ้ถ้าพัฒนาแล้วเขาจะส่งไม่เยอะ
2: เ
1: ขาคุณภาพ
0: แล้วเขาส่งไม่เยอะเพราะว่าเขาพัฒนาแล้วไง
1: โอ้ขอบคุณ
0: พัฒนาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแล้วเขาบอกว่าอะไรที่ไม่มีความหวังก็ไม่ต้องส่งไป
1: อันนี้คือพัฒนา
0: ได้แล้ว
1: พัฒนานักกีฬาหรือพัฒนาผู้บริหารครับที่ว่า
0: ก็พอเวลานักกีฬามันพัฒนาขึ้นไปเป็นผู้บริหารมันก็พัฒนาไปตามลำดับคุณก็ต้องเข้าใจสิ
1: คุณสุเทพคุณ
0: ไม่ถึงตรงนั้น
1: คุณเข้าใจหรือยังคุณสุเทพคุณต้องเข้าใจให้ได้นะเออนะครับว่าเงินทองมันอีกเรื่องนึงนะมีน้อยแต่เราใช้เป็นไงเราใช้เยอะเข้าไว
0: ้คือถ้าลองมาอยู่บ้านเรานี่จดทะเบียนสมาคมกีฬาประเทศไทยก็เป็นร้อยแล้ว
2: โอ้เยอะมาก
1: เยอะมาก
0: แล้วคนเดี๋ยวนี้ต้องมาหาทางลดเดี๋ยวต้องกลับมาทำการบ้านกันใหม่ว่าต้องลดคำว่าการจดทะเบียนประเทศไทยต้องมาศึกษาทั้งเรื่องของรายได้โครงสร้างมาแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องคือต้องเพิกถอนการจดทะเบียนแห่งประเทศไทยไปบ้าง
1: ฮะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีกิจกรรมไง
0: มันตอบสนองไม่ไหวบางทีก็จดเอามาไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเราก็ไม่รู
1: ้มันต้องมีนะต้องมีกิจกรรมในแต่ละปีกี่ครั้งอะไรอย่างน้อยนะ
0: เข้าไปอยู่ในสารระบบของกองทุนพัฒนากีฬาชาติหมดเลยพอคุณขึ้นประเทศไทยปุ๊บอันนี้ก็ผู้ว่าการกีฬามันใหม่เนี่ยต้องแสดงวิสัยทัศน์หน่อยสิ
1: อ๋อ
0: เรื่องนี้จะไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบยังไง
1: อ๋อวันที่13แสดงเลย
2: คือพี่แป๊กกำลังจะบอกเราใช่ไหมฮะยิ่งมีจดทะเบียนสมาคมกีฬาเยอะผลงานของนักกีฬาไทยยิ่งแย่ลงเนี่ยฮะ
1: มันมีมากขึ้นไงต้องส่งมากขึ้น
0: บางสมาคมไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าก็ไปใช้สิทธิ์ในการขอการสนับสนุนเรื่อยก็มีแต่ว่าจะก็พบกันอยู่นะมันก็รู้กันอยู่อ่
2: ะ
0: นะมันนี้มันก็เลยทำให้ตอนหลังนี่ก็มาซึ่งก็ที่บอกว่างบประมาณของกองทุนมันก็ล่อยหล่อไปเพราะว่าไอ้เรื่องของการยึมาแบมือขอมันก็เยอะไปนะฮะแล้วก็อย่างว่ามันก็เกิดเหตุอะไรที่ให้กันแล้วก
1: ็
0: มีทอนเทินอะไรกันหรือเปล่า
1: ก็มีทอนด้วยเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้นี่นั้นผมเป็นห่วงอยู่สมาคมเพิ่งจดใหม่ๆไม่เกิน1ปีอะสมาคมไพ่หรือสักอย่างโป๊กเกอร์อะ
0: อันนั้นถอนไปแล้วนี
1: ่เขาตั้งเรียบร้อยแล้วนะ
0: ตั้งมาก็ถอนไปไง
1: ถอนแล้วเหรอ
0: คุณอนุทินก็มา
1: ตกลงระเบียบมันยังขัดอยู่กับกฎหมายใช่ไหม
0: ไม่ทราบกันไอ้ที่ควรจะถอนไอ้ควรจะจดให้อนุญาตอย่างสนุกเกอร์ก็ปลดล็อกอาชีพนี่ก็คุยกันมาตั้งนาน
1: โอ้ยคุณธีรชัยอดทนมาได้ตั้ง50ปี
0: ก็เป็นแชมป์โลกไป2คนแล้ว
1: ธีรชัยก็ต้องอดทนต่ออีกหน่อยนึง บ้านเรากฎหมายมันแก้ในสภามันแก้ยากเลยความต่อเนื่องมันน้อยเนาะหายใจให้ลึกๆไว้น่าจะเห็นแล้ว
0: แต่ยังครับให้ต้องแก้แบบคุณฉลองแก้กันแล้ว
1: ไอ้นั่นระยะสั้นครับผม
2: แต่ผมเชื่อแต่ผมเชื่อพี่แป๊ะอย่างผมว่าพี่แป๊ะเนี่ยถ้าคุยกันในห้องเลยนะตกลงกันไม่ได้เลยนะพี่แป๊ะไม่ไปขึ้นรถแน่นอน
1: ไม่
2: ไปขึ้นรถ
1: อย่าเดินแบบกึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีการทวงหนี้แบบนั้นคุณธีรชัยไม่เป็นไร
0: ถ้าคุณจะคุยจากคลิปแล้วดูอันเนี้ยนะต้องถ้าผมมีคนขับรถแบบนี้ก็เสร็จเนี่ยต้องประหารช
1: ีวิตเล่นหนีเจ้านายก่อนเลยใช่ไหมโอ้โห
0: คือการที่จะรีบขับรถออกไปให้เร็ว
1: ใช่
0: ไอ้จะรอรถเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคือเวลามันอย่างเงี้ยครับอย่าไปพูด
1: มันไปแล้วนะ
0: อย่าไปพูดเลยเขียนไม่เกิดไปแล้ว
1: ก็คิดไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะความที่เป็นเพื่อนซีกันไง
2: มันมีเรื่องอยู่เรื่องนะแต่ว่าไว้ชวนคุยวันต่อไปก
1: ็
2: คือเขาทำการสำรวจมาประมาณ20ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาชั้นนำของโลกอันนี้มันตอบคำถามได้ดีเลยเมื่อกี้พี่แป๊ะบอกว่าประเทศที่ของเรายังไม่พัฒนาใช่ไหม
1: ของเรากำลังพัฒนาก
2: ำลังพัฒนา
1: ส่งเยอะ
2: กำลังพัฒนาเลยส่งเยอะแต่เขาบอกว่าพอไปดูกีฬาประมาณ20ชนิดแล้วนะ20ชนิดในโลกใบนี้ที่เป็นยอดนิยมนะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่ามีประเทศที่เป็นแชมป์เนี่ยอยู่ประมาณสัก6-7 ประเทศเองนะ
1: ที่ยอดนิยม20กว่าชนิดนะ
2: ใช่
1: มี 6-7 ชาติที่ได้แชมป์ตลอด
2: ซึ่งไอ้ประเทศเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่พัฒนาแล้ว
1: พัฒนาแล้ว
2: อย่างเช่นฟุตซอลเนี่ยฟุตซอลตอนนี้เจ้าเนี่ยเป็นบราซิลเทนนิสกับวอลเลย์บอลเนี่ยเจ้าเนี่ยคือความสำเร็จสูงสุดน่ะตอนนี้เป็นอิตาลี
1: อ๋อเหรอ
2: เออเป็นอิตาลี
1: โอ้แปลก
2: อย่างฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลชายและหญิงเนี่ย
1: อยากรู้ชาติไหน
2: สเปน
1: สเปนอ๋อบอลโด
2: ใช่เพราะทั้งชายและหญิงเลยนะสเปนลักษณะเนี้ยคือมันจะมีกลุ่มอยู่ประเภทเยอรมันอิตาลีจีน
1: เหรอ
2: บราซิลประมาณลักษณะเนี้ย
1: ของเราก็เก่งระดับโลกนะ
2: เ
1: ปตองอ่ะไม่มีมั้งหร
2: อไม่เปตองมันไม่ได้อยู่ใน20
1: อ๋อความนิยม
2: ความนิยม
1: คุณเดชชัยเราไปเก่งกีฬาที่เขาไม่นิยมกัน
0: ตอนนี้ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าถ้าไปสำรวจนักจำนวนนักกีฬาของประเทศเหล่านั้นเวลาส่งไปแข่งขันนี่จะน้อยหรือจะมากกว่าเรานี่ก็เราก็ไม่รู
1: ้ตอนนี้เราเป็นผู้นำอยู่นะครับ
0: อันนี้เฉพาะเอเชียไง
1: ก็นี่เอเชียนเกมเอเชีย
0: มันมีทั้งอเมริกาใต้มีทั้งยุโรปแล้วต้องไปรอโอลิมปิกอ่ะ
1: อุ้ยถ้าโอลิมปิกเราจะไม่มาก
2: ไม่มาก
1: เพราะนั้นก็มีมาตรฐานในการคัดอ่ะไม่ใช่ว่ามีเงินก็ได้ไป
0: เอเชียนเกมมันก็มีมาตรฐาน
1: มันมีมาตรฐานแต่หลวม
0: แบบมาตรฐานแบบเอเชีย
1: แบบเอเชียไงไอ้นุ้นมาตรฐานแบบสูงสุด
0: การส่งไปเยอะก็มันเข้ามาตรฐานนะ
1: แต่เจ้าภาพเขาก็ไม่รังเกียจเรา
0: เข้ามาตรฐาน
1: มันก็เข้ามาตรฐานไงครับ
0: แ
1: ต่เรื่องการหวังเหรียญแค่ไหนนี่เราไม่ประเมินเพราะเรากำลังพัฒนาไง
2: 21เหรียญ21เหรียญ
1: ใช่คือส่งไปมากแต่มันควรจะมีเหรียญมากกว่านั้น
2: คราวที่แล้วได้12เหรียญแต่คราวนี้ประเมินไว้21เหรียญ
1: 21เหรียญตอนนี้เหลือ15แล้ว
2: เหล
1: ือ15มาเล่าอะไรให้ฟังกันครับ
0: วันนี้หมายถึงว่าคนคงเข้ามาแจมกันน้อยมากนะเราก็มาคุยเรื่องเราตอน 8:50 ละแสดงว่าคำถวงคำถามมีมาน้อยหรือไง
1: วันนี้ลูกทับฟ้าไม่ถามครับ
0: เงียบ
1: ๆลูกทับฟ้าถามบอลไทยแล้วคุณยิ่งไทยตอบไม่ถูกใจแกไม่ถาม
0: มาเรื่องเล่าก็ได้ครับใครรู้สึกเหมือนผมไหมว่าช่วงนี้มันมีแต่เหตุร้ายเหตุสยองขวัญช็อกความรู้สึกชาวบ้านทียิบเลยนักเรียนยิงครูปู่ย่าตายายตายหลายคนอดีตสก.เหตุนะก่อนหน้านู้นก็ตำรวจถูกจริงตายไป5คนมีอะไรเยอะแยะจนอดคิดไม่ได้นะว่าถึงที่เขาเรียกว่าอาเพศอ่ะ
2: อาเพศ
0: บ้านเมืองมันถึงอาเพศหรือยังเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็รู้ๆอยู่อย่างว่ามันไม่คานขาดศีลไม่อยู่ในศีลในธรรมนี่ทั้งโกงทั้งนู่นทั้งนี่นี่มันก็ทำให้เกิดอาเพศขึ้นได้นะอันนี้สำคัญนะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ข้าราชการไม่อะไรผู้คนพลเมืองนี่ถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมนี่บ้านเมืองก็อาเพศได้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่อารัมภบทไว้ให้คิดก่อนที่จะ จะมาคุยกันในข้อเท็จจริงชวนคุยคือคุยกันเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องเครียดวันนี้ก็คุยกันเรื่องไม่เครียดดีกว่าชวนคุยถึงเรื่องชะลอวัยฮะชะลอวัยคือคนที่ควรฟังคืออย่างคุณยุทธพงศ์ควรจะฟังคุณสุเทพอาจจะยังไม่ถึง
1: ค
0: ือพอคุณชะลอวัยก่อนจะชะลอวัยคุณต้องชะลอวัยก่อนคือการชะลอวัยนี่มันมีสิ่งที่แสดงให้คุณเห็นชัดเจนนะฮะเดินไม่ไหวฮะเดินมากๆฉันไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวใจไม่สู้ฮะใจไม่สู้ฮะคุณสุธพงศ์ใจยังสู
1: ้โอ้สู้ตลอด
0: ยังสู้อยู่ทุกอย่างไหม
1: สู้ครับ
0: สู้อยู่ทุกอย่าง
1: ครับครบเลยครับ
0: แต่ก็แล้วว่าคุณยังไม่ถึงตรงนั
1: ้
0: น
1: ยังไม่ต้องชะลอ
0: เดินไม่ไหวใจไม่สู
1: ้ใช้รถเอาสิครับเล่นกอล์ฟ
0: ดูไม่เห็นนี่เป็นแล้วใช่ไหมต้องใส่แว่นมาตั้งนานแล้ว
1: ใส่แว่นตั้งแต่ม.3อ่ะ
0: แต่ยังหนุ่มนะดูไม่เห็นแต่ว่าบางคนนี้เพิ่งจะมาใส่แว่นนะเพราะว่าดูไม่เห็นผมก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ไม่ใส่แว่น
1: คร
0: ับ เดินไม่ไหวใจไม่สู้ดูไม่เห็นเอ็นจะยึดมันจะยึดเลยนะบางทีเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เวลาคุณตีกอล์ฟอ่ะ
1: โอ้นวดเอา
0: ถ้าคุณเล่นกีฬาคุณจะพบว่าเอ็นไอคำว่าเอ็นจะยึดอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะเกิดขึ้นได้เลยส่วนจะไปนวดนั่นเป็นข้ออ้างทั้งเรื่องที่คุณเอ็นไม่ยึดคุณอาจจะพอ
1: เล่าต่อก็ได้ไม่ต้อง
0: ไม่รู้จะยึดกินแล้วจืดคือไม่มีรสชาติแล้วไง
1: โอ้ลิ้นไม่ทำงานแล้ว
0: เอ็นจะยึดกินแล้วจืดเหนื่อยหืดหอบหืดหอบนี่มีแน่นอนคือวิ่งไปทำไมก่อนนี้วิ่งไปเซ็งวิ่งทั้งครึ่งสองครึ่งยังไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้แค่5นาที10นาทีก็หอบแล้ว
1: ครับ
0: ชอบรำคาญคือขี้รำคาญน่ะพูดง่ายๆมันนู่นนี่มันก็ขี้รำคาญลูกหลานเบื่อลูกหลานเบื่อเราอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันขี้บ่นไงชอบรำคาญแล้วก็บ่นนู่นบ่นนี่ไม่เหลือเพื่อนไอ้ไม่เหลือเพื่อนนี่ไม่ใช่ว่าเรานิสัยไม่ดีนะ
1: เพื่อนตายก่อนไง
0: ไปนู่นเพื่อนกินหาร้อยลงเนี่ยเพื่อนตาย
1: ลืมตายก่อน
0: ลืมเรือนเลอะเทอะก็เริ่มแล้วนะยังไม่ถึงอัลไซเมอร์แต่ว่าลืมเรือนเลอะเทอะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณชราวัยคุณจะเจอเดินไม่ไหวใจไม่สู้ดูไม่เห็นเอ็นเจอยืดเอ็นเจอยืดกินแล้วจืดเหนื่อยหืดหอบชอบรำคาญลูกหลานเบื่อไม่เหลือเพื่อนลืมเลือนเลอะเถอะนี่คือการชะลาวัยนะชะลาวัยมันก็เกิดขึ้นเมื่อผมคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์7กลางๆแล้วล่ะก่อนจะถึงซีรีส์8นะใครที่เกิดก่อนนั้นหมายถึงว่าคุณแก่เร็วกว่าวัยแล้วนะทีนี้วิธีการชะลอวัยเมื่อคุณชะลาวัยหลายคนก็คิดวิธีชะลอวัยทางการแพทย์ก็คิดกันไปทางคนที่เผชิญเหตุอยู่ที่ไม่ได้เป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คิดกันไปตามความคิดที่ตามประสบการณ์วิธีการชะลอวัยที่เขาว่าได้ผลนะอันนี้ก็คุณยุทธพงศ์จะนำไปใช้หรือเปล่าผมไม่รู
1: ้ครับ
0: ก็ลองคุยกันลองเล่าสู่กันฟังกันดูหนึ่งคบเด็กเป็นหลัก
1: ครับอันนี้เด็กผู้ชายใช่ไหมครับ
0: ไม่ปฏิเสธนะคุณยุทธพงศ์ไม่ปฏิเสธนะ
1: ครับผมมีเพื่อนน้องๆเยอะมากครับ
0: เพราะว่าเด็กคดีเยอะมากที่ใช่เพราะคุณตีเยอะเนี่ยคุณรู้จักเด็กคดีเยอะมากพบเด็กเป็นหลักสองอย่าจมจะจมปลักกับวัดวาก็ไปวัดได้ก็ไปวัดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ไปฝัง
1: ตัวนะ
0: คือเข้าวัดเข้าวาแต่ก็ไม่ถึงกับกินนอนที่วัดนะไม่ใช่นะ
1: คร
0: ับ อย่าต้มปากกับวัดวาหัวเราะเฮฮาอันนี้เราทำกันอยู่เป็นประจำนะหัวเราะเฮฮากิ๊กกักกิ๊กกักคนอื่นก็มันใช่นะก็มีนะสี่ลามกบางครั้ง
1: สัปดนวรณิจิตแจ่มใส
0: อันนี้ก็เข้าประเด็นนี้สัปดนวรณิจิตแจ่มใสของคุณอะไรนะ
1: ครับ
0: ของคุณอาสุขเล็กใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปยูนจันยาวงครับนู่นนะฮะตอนนู้นนะฮะหกฟังเพลงเป็นประจำ
1: โอ้ดองดูนักร้องร้องสด
0: เพลงนี่เราก็ฟังกันทุกเช้านะ ช่วงนี้ก็เป็นเพลงเนื่องในวาระของวันแม่ในซึ่งจะถึงในวันพรุ่งนี้หกค่ำฟังเพลงเป็นประจำค่ำลงกงละเป๊ก
1: ต้องมีบ้างเลือดลมเลือดลมหมุนเวียน
0: ใครชอบอันนี้ใครชอบเลย
1: ครับ
0: เจ็ดอย่าแค่เกิน

0: ได้จ่ายเยอะๆหน่อยวันละ50ตอนนี้เพิ่มเป็นวันละ100แล้วก็ได้
1: ครับครับหมดยังครับเวลาจะหมดครับ
0: ท่องเที่ยวให้สำราญ
1: ครับ
0: ทำตัวเบิกบานเริงร่าสิบอย่างนี้ก็ไม่เสมอลิขสิทธิ์ในการนำไปปฏิบัตินะครับ
1: ช้าได้เลยชะลอไวแน่นอน
0: ชอบความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
1: สวัสดีครับ
0: ตัวไปตัวมานะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอ
5: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: เหลืออีกประมาณนาทีนิด
1: ๆโอ้ยเดี๋ยวข้อความช่วงหน้าจัดต่อให้ไม่ต้องห่วงครับ
2: เวลาหมดพอดีเลยนะครับ
1: เดี๋ยวสิอ่านก่อนเขามีป๋าเมืองนนท์มันน่ากลัวกลัวกลัวกลัวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวยุบอบจอบตครับแหมมันคนละเรื่องกันป๋าขอสูตรน้ำผึ้งมะนาวตอนเช้าหน่อยครับจากคุณหงสกายก็ไม่มีอะไรมากช่วงมะนาวถูกๆก็2ลูกไป
2: แล้วก็น้ำผึ้งไป
1: ใส่น้ำผึ้งไปทักช้อนโต๊ะเกลือสักนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำอุ่นคนทุกเช้านะฮะก่อนที่จะไปนั่งส้วมมันจะช่วยระบายดีนะครับบุญแย้มกดกอไปถึงไหนแล้วออกคุกยังก็ยังขาดหมอบุญนะยังตามตัวไม่เจอที่เหลืออยู่ในคุกครบนะครับนะแล้วก็ทหารล่ะลดไหมก็เป็นข้าราชการนะครับก็ต้องลดด้วยครับเพราะว่าผมเห็นบางคนนะมียงมียศแต่ตำแหน่งเยอะนะแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรนะไอ้ตำแหน่งพวกนี้มันก็ควรจะยุบไปนะห้องน้ำราชมังสภาพเป็นยังไงครับป๋าเคยไปใช้เปล่าเลยนี้เขาปรับปรุงดีขึ้นเยอะแล้วนะกลิ่นหายแล้วนะ
2: อ่
1: ะเดี๋ยวช่วงหน้าผมอ่านต่อที่เหลือช่วงนี้ลาครับ
2: สวัสดีครับ
6: บาดเจ็บอีกกว่า600คนศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 22 นาฬิกาคืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปารามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษในขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างรอบตัวพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนเมืองเปเรราได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายและเพดานสนามบินในพื้นที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลีเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศมีอาคารพังถล่มหรือเสียหายหนักมากกว่า30หลังรวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นที่พังถล่มบางส่วนทำให้มีผู้ป่วยติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนเมืองมานิซาเลสหอคอยของมหาวิหารสไตล์นีโอติกอันเก่าแก่พังถล่มลงมาทับโครงสร้างหลักมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แล้วอย่างน้อย3รายและมีการสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดแต่สำนักงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัย

0: ภัยแล้งใช้ลิสต์แมปถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความรู้การเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญหลักก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสด้าและสทนช.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษจริงๆแล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ในปืนที่มีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้เอาปืนของปู่มาและที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงเป็นปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12ไม่ออกให้แล้วดังนั้นใครพกมาต้องดำเนินการจับได้เลยและได้กำชับไปแล้วทั้งนี้ส่วนที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่จำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้ามาดังนั้นต้องมีการกลั่นกรองและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังดูอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio.

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมสาวไทยพ่ายสหรัฐ3เซตรวดในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรุ่น U17การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026รอบแรกกลุ่ม A ที่กรุงซานติเอโกประเทศชิลีทีมชาติไทยซึ่งลงแข่งมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2มีคิวลงสนามดวลกับสหรัฐทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยชนะมา3เกมรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวสำหรับแมตช์นี้สหรัฐทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเอาชนะไทยไปได้อย่างสวยงาม3เซตรวดด้วยคะแนน25-11 25-21และ25-16ทำให้ไทยมีสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนต้องพยายามเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมนัดสุดท้ายซึ่งจะแข่งในคืนวันนี้เวลา 4:00 นเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ลิเวอร์พูลยืนยันการเซ็นสัญญาคว้าตัวโรนัลด์อาราโฮเซ็นเตอร์แบ็คทีมชาติอุรุกวัยของบาร์เซโลนามาเสริมแนวรับด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลแล้วโดยลิเวอร์พูลไม่ได้จ่ายค่ายืมตัวให้บาร์เซโลนาแต่ต้องรับผิดชอบค่าจ้างของอาราโฮทั้งหมดระหว่างลงเล่นอยู่ในทีมอันฟิลด์รวมทั้งมีเงื่อนไขที่เปิดทางให้สามารถซื้อกองหลังวัย27ปีมาร่วมทีมได้อย่างถาวรที่ค่าตัว55ล้านยูโรหรือประมาณ 2,000 ล้านบาทอีกด้วยทั้งนี้ลิเวอร์พูลอยากได้เซ็นเตอร์แบ็คคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเพิ่งเสียอิบราฮิมาโกนาเต้ที่เลือกย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัว
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าว

0: กีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 9:12 น.สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้สบายๆอากาศก็ดีดีนะครับรถราก็ไม่ติดมากนักนะ11 สิงหาคม ตรงกับวันอังคารต้อนรับโปรเจคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับสวัสดีผู้ฟังนะครับ
0: ห่างหายกอล์ฟทริคไปหลายเพลา
1: 2สัปดาห์ผมสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นู่นไปก็มันเป็นวันหยุดเยอะ
0: โอ้โหภารกิจต้องพาลูกสาวนะฮะช่วงวันหยุดฟันหล่อลาสักวัน2วันก็หยุดยาวนะร่วม10วันเลยนะงานนั้น
1: แต่ผมไม่ไปไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้น
0: พัทยาอีกไหมครับ
1: พัทยาพัทยา
0: โอ้โหส่วนน้ำตรงนั้น
1: พัทยาอ๋อรอบนี้ไป2โรงแรมเลย
0: เล่ากัน
1: เพราะว่าไป2โซน
0: โรงแรมอะไรโรงแรมอะไร
1: โซนแรกไปโรงแรมชื่อ Moven Peak นี่อยู่เขาเรียกว่านาจอมเทียนนาจอมเทียนก็แถว
0: ก็เลยพัทยาใต้ไป
1: ใช่เลยพัทยาใต้ไปครับก็แล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยไปพักตรงพัทยาเหนือตรงดุสิตที่พี่แป๊ะพา
0: โอ้นั่นพัทยาเหนือตรงนี้อาหารอร่อยมื้อเช้าอร่อยแล้วมันไปมาก
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แป๊ะตอนเช้าอ่ะ
0: ใช่เช้านี่มันเป็นนานาชาติจริงญี่ปุ่นก็มีฝรั่งก็มา
1: ใช่ใช่
0: จีนก็เอาด้วย
1: ใช่ใช่มีเยอะเลยแล้วก็ได้2จุดก็โรงแรม2อารมณ์แต่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับต่างชาติ
0: ยังเยอะอยู่นะ
1: เยอะ
0: ๆเยอะอยู่เพราะว่าผมไม่ได้เข้าถึงพัทยานานมากแล้ว
1: แต่เหมือนเป็นโซนนะคือพัทยาเหนือตอนนี้นักท่องเที่ยวอินเดียเยอะอินเดียเกาหลีหลายโรงแรมเลยนะนักเป็น
0: จะมาดูทิฟฟานี่กันย่านนั้น
1: ก็คงมีกิจกรรมหลายอย่างแต่ถ้าพัทยาใต้เนี่ยผมว่า
0: เป็นฝรั่ง
1: ครอบฝรั่งแล้วก็ครอบครัวไทยนี่แหละ
0: เพราะว่ายามราตรีที่พัทยาใต้มันไม่มีวันหลับคนละสไตล์กับพัทยา
1: คนละสไตล์อย่างพัทยาเหนือเนี่ยผมว่าต่อให้ไม่ต่อสำหรับนักท่องเที่ยวนะต่อให้ไม่มีรถเนี่ยเขาสามารถเดินไปไหนก็ได้เดินไปห้างเดินไปอะไรเนี่ยแต่ถ้าไปแถวโซนล่างๆเกือบจนพ้นพัทยาเนี่ยถ้าไม่มีรถก็เหนื่อยหน่อยส่วนใหญ่ก็ต้องหมกตัวอยู่ในโรงแรมเป็นหลักแล้วไม่ก็ต้องนั่งรถออกมา
0: บวกสองแถว
1: พี่อาใช่ไหมตัวสองแถวมา
0: สองแถวก็ได้ถูกๆนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ฝรั่งก็
1: จะคือพักดีครับ
0: ที่พักเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วนะฮะห้องพักย่านพัทยานี่ถือว่าถูกนะ
1: อ๋อใช่คือผมว่ามีหลายระดับราคา
0: แบบหลายราคา
1: แล้วก็ตอนนี้นะผมรู้สึกพัทยาเหนือเนี่ยถ้าใครเคยไปลาสเวกัสเนี่ย
0: คือ
1: ถ้าใครเคยไปลาส
0: เวกัส
1: ไม่ใช่เรื่องอื่นลาสเวกัสเนี่ยคือแต่ละโรงแรมเนี่ยเขาจะมีคือเขาต้องทำแข่งกัน
0: ครับ
1: ต้องมีทีมมีโชว์มาจะมาเป็นโรงแรมดื้อๆ
0: ไม่ได
1: ้ไม่มีใครสนไม่มีใคร
0: โชว์คาร์บอนเล่
1: จะต้องมี
0: คอนเสิร์ต
1: ใช่คอนเสิร์ตแล้วต้อง
0: ลองรับเชิญ
1: โรงแรมนี้ทีมเป็นแบบอียิปต
0: ์
1: โรงแรมนี้ทีมเป็นแบบโรมันจะต้องมีทีมเป็นจุดขาย
0: ครับ
1: แล้วบางครั้งคนแค่เดินดูแต่ละโรงแรมดูแต่โรงแรมไม่ว่ามีทีมแบบไหนก็
0: พอเลยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: พัทยาเหนือเนี่ยอารมณ์มันเป็นย่านครอบครัวพี่แปะมันจะเป็นย่านที่พาเด็กๆแต่เราโรงแรมเนี่ยจะแข่งกันด้วยอะไรไหมแข่งด้วยสวนน้ำ
0: สวนน้ำ
1: สวนน้ำโรงแรมนี้ตีมประจนภัยโรงแรมนี้ตีมประจนภัยโรงแรมนี้ตีมโรงแรมนี้ตีมอวกาศ
0: คือจำน้ำ
1: ใช่คือจะมาตอนนี้มันจะเป็นเหมือนกับแข่งกันตรงนี้ถ้าจะมาดื้อๆเนี่ย
0: ไม่ได้
1: เสร็จ
0: นะนักท่องเที่ยวนี่มันจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดใจให้เขามานอนต้องขายกันตรงนี้นอกเหนือจากธรรมชาติซึ่งนะฮะเหมือนกันแล้วนะหาดทรายของพัทยานี่ทั้งโลกรู้จักดีนะดูซีรีส์เกาหลีไม่รู้กี่เรื่องเขาพยายามขายหาดทรายหาดทะเลเขา
1: สู้หรอไม่ได
0: ้ไม่สู้สู้ไม่ได
1: ้จริง
0: เลยคือของเรานี่มันพร้อมนะฮะเพียงแต่ว่านะฮะดูแลเอาใจใส่ให้มันดีหน่อยใจเขาใจเราคิดคำนี้ไว้นะขายธุรกิจนะใจเขาใจเราอย่าเปลี่ยนเขามากนะดูแลกันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลได้ในคุณภาพตรงนั้นกับราคาที่เราเรียกรับจากเขาแล้วก็อย่ามักง่ายอย่าเห็นประโยชน์ให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วเราก็ไปเป็นนอมินีเขาเพื่อจะรับเงินก้อนเดียวเพราะว่าผืนแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยอย่าให้ต่างชาติเขาครอบครองเนี่ยตอนนี้นะฮะหลายที่หลายทางตั้งแต่หัวหินภูเก็ตสมุยพังงานเริ่มจะลุยเอาคืนกันเสียกันไปเยอะแล้ว
1: เสียไปแล้วแล้วพอเสียไปเนี่ยมันไม่ใช่เสียแต่เจ้าของธุรกิจนะ
0: ครับ
1: มันไปปุ๊บ หมายถึงว่าถ้าไปเป็นของชาติอื่นปุ๊บเนี่ยราคามันจะ
0: พุ่ง

0: ขึ้นไปด้วย
1: พุ่งแล้วคนไทยจะแตะต้องไม่ได้ในหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ย
0: ครับเหมือนกับเราไปเที่ยวภูเก็ตอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ภูเก็ต
0: โอ้โห
1: โหห้องนี้จะเป็น
0: อะไรวันเนี่ยนั่งรถกินอะไรทุกอย่างมันคิดราคาเป็นดอนนะฮะ
1: โหแล้วแพงแบบ
0: ตอนนั้นตอนที่โดนแบบถล่
1: ม
0: สึนามิที่ช่วยกันอ่ะให้ฟื้นฟูกลับมาตอนนั้นเราเลยขอร้องบอกถ้ากลับมาแล้วนะกรุณาดูแลคนไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณโขกคนไทยแบบเท่าฝรั่งทุกอย่างนะตอนหลังไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้เป็นยังไงโอ้กว่าจะคืนมาได้ช่วงนั้นเยอะเลยนะ
1: ที่ไปล่าสุดเมื่อไหร่ภูเก็ต
0: โอ้ก็ตอนพาแฟนรายการไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้ว
1: ไม่นานของน้ำปิง
0: ครับไปพังงานไปพังงากับไปภูเก็ตนะคร
1: ับ แล้วพักที่ไหนนะ
0: ก็พักโรงแรมเป็นสไตล์ที่มันเป็นคอนโดแล้วเข้ามาบริหารให้เป็นโรงแรม
1: คือถ้าไม่ไปกับรายการคงไม่ได้ราคานี้ดู
0: ไม่ได้ราคานี้ผมแค่บอกผมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเอาละครับมาเลยครับ
1: ไปเลยนี่เรียบร้อยแพงมาก
0: ฟันต้นๆนอนสบายนะฮะแต่ก็นะขึ้นกับเราชอบอย่างไรประเทศไทยมีให้ครบขาดอย่างเดียวคืออิมะเท่านั้นครับแต่อนาคตไม่แน่นะ
1: พี่แพ้
0: ครับผมยังไงฮะยังไม่ให้ตื่นเต้นเลยฮะ
1: พี่แป๊ะ
0: มากเลยครับผม
1: พี่แป๊ะยังไม่เคยไปพัทยาใช่ไหม
0: พัทยาครับ
1: พี่แป๊ะหิมะถ้าต้องการสัมผัสมีนะ
0: มีแล้วเหรอครับมันหิมะตกตรงไหนคร
1: ับ มันเป็นในร่มแต่มันทำเหมือนมาก
0: เล
1: ยไม่ใช่หิมะปลอมคือเขาทำเป็นเครื่องสร้างหิมะคือถ้าใครอยากสัมผัสอุณหภูมิประมาณ
0: ลบ 10อะลบ10ก็มาห้องของเราได
1: ้แล้วมาแต่เขาก็เก็บตังค์นะผมไม่จำได้เข้าใจว่า600
0: ม
1: ี
0: มากด้วย
1: มี
0: โรยลงมาแบบโรยลงได้เลย
1: พ่นมาพ่นมาแล้วเย็นจริงจริ
0: งโอ้ยนั่นมันเป็นสถานที่ที่ต้องจ่ายเงินเข้าไป
1: เข้าไปแล้วก็เข้าไปสัมผัสไปถ่ายรูปแล้วก็มีเนินให้เด็กๆเล่นนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่มาก
0: เหมือนนั่งถังลงมาถลายลงมาเป็นหิมะ
1: ไม่ถูกผมจับแล้วมันคือหิมะจริงเลย
0: จริงเลยเหรอ
1: แต่เขาสร้างเอาไม่ใช่เป็นโฟมไม่ใช่เป็นเกล็ดโฟมขาวๆแล้วแบ
0: บ
1: พ่นลงมานะหิมะจริงๆเลยแต่เขาใช้เครื่องสร้างเขาบ
0: อกใครอยากสัมผัสหิมะก่อนที่ไปยุโรปของจริงหรือญี่ปุ่นของจริงไปทดลองที่นี่ได้ก่อนนะ
1: แต่ไม่แน่ใจจังหวัดอื่นมีป่ะนะแต่ที่ผมไปมาเนี่ยที่พัทยา
0: แต่เรื่องหิมะนี่มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องที่มันจะคงทนได
1: ้
0: การไปเจอหิมะสนุกอยู่วันสองวันวันนั้นทุกมหันนะฮะผมเลยบอกว่าเมืองไทยไม่มีหิมะนี่ดีแล้วเราหิมะฝรั่งต้องมาบ้านเรากันไง
1: ให้พอรู
0: ้ให้พอรู้ว่ามันคืออะไรแต่คุณอย่าไปติดอยู่กับหิมะเกิน3วันเชียวนะ
1: ยิ่ง
0: โอ้ยคนจริงจริง
1: อายุมากแล้วเดินลำบากนะลำเหนื่อยเลยนะเวลาเดินลื่นง่ายลื่นง่ายมาก
0: มีอะไรประทับใจช่วงพานะฮะลูกสาวสุดที่รักไปเที่ยวอีกไหมฮะเล่าสู่กันฟัง
1: ประมาณนี้ครับผมว่าเมืองไทยคือมันยังไงก็ยังเป็นแหล่งเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ดีนะเรามี
0: เดี๋ยวผมแจ้งเดี๋ยวผมจะพาแฟนรายการไปดูเช่นเกมที
1: ่นาโกย่า
0: ที่นาโกย่าเดี๋ยวถ้าเขาขาดนะฮะไกด์เนี่ยผมจะจ้างโปรเจคโฟร์และข่าวโอ้ญี่ปุ่นแค่ปากซอย
1: นาโกย่าม
0: ันมีร้านไหนอร่อยนี่รู้หมดเลย
1: นาโกย่าก็จะเป็นย่านก็น่าไปเพราะว่ามัน
0: มีอะไรที่น่าสนใจมาก
1: คือถ้านาโกย่าต้องไปกินทงคัตสึทงคัตสึเขาจะเป็น
0: หมูทอดเลยนะ
1: หมูทอดข้าวหมูทอดแต่เขาจะไม่เหมือนจังหวัดอื่น
0: ยังไงฮะ
1: เหมือนราดมิโซะอะไรเงี้ยประมาณนี้น้ำราดมันไม่เหมือนราดอื่นไม่เหมือนจังหวัดอื่นแล้วก็เรื่องปลาไหลนาโกย่าดังเรื่องข้าวหน้าปลาไหลมากและที่ไม่ควรพลาดนอกจากดูกีฬาคือดูพวกปราสาท
0: ปราสาท
1: โชกุนปราสาทไดเมียวสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในละแวกนี้เยอะ
0: ที่นั่นเลย
1: ละแวกนี้เยอะมันย่านเมืองเก่าครับโตเกียวไคโดไม่มีนะพวกเงี้ยน้อยกว่าเยอะ
0: โรงแรมเพราะอาจจะไม่มากเขาเลยต้องให้นักกีฬาส่วนหนึ่งนะไปนอนในเรือ
1: ฮะ
0: เช่นเกมเนี่ย
1: นอนในเรือ
0: เอาเรือสำราญมาเนี่ย
1: โอ้
0: เรือลำมันจะมีห้องเยอะใช่ไหมล่ะไปจอดอยู่ในทะเลแล้วก็ไปนอนเพราะว่าโรงแรมไม่พอต้องแบ่งปันให้หลายๆชาติรวมทั้งแบ่งปันให้นักท่องเที่ยวชาติต่างๆที่จะไปเชียร์เขาไงไม่งั้นโรงแรมไม่พอนะครับมาถึงเรื่องของกอล์ฟสัปดาห์นี้มีเม็ดอะไรให้ดูครับผม
1: สัปดาห์นี้เหรอสัปดาห์นี้ถ้านั่นโฟกัสน่าจะเป็นที่ LPGA ทัวร์กลับมาแข่งขันหลังจากเบรกไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
0: สัปดาห์ที่แล้วเป็น Ready European ทัวร์แต่มีน้องแพตตี้ไปลง
1: เพราะสัปดาห์ที่แล้วเป็นใช่เลยเป็น Ready European ที่ไปแข่งขันที่อังกฤษนะ PAF London Championship แพตตี้ก็อยู่ในลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกอยู่สุดท้ายนี่เป็นนักกอล์ฟแคนาดานะแต่ว่าเป็นหน้าเอเชียแต่ผมไม่แน่ใจว่าเชื้อสายอะไรนะแอน
0: เมื่อวานโปเตเขาให้คำจำปัดคำว่าชื่อจีนคนแคนาดาแต่หน้าไทย
1: หน้าใช่หน้าเขาจะประมาณนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วอายุเขานี่นะ
1: 17
0: ปี
1: ใช่แล้ว17ปีแล้วนี่แปะชนะใน LVT ใน4รายการแล้วนะ
0: เป็นสาวแคนาดาแต่น่าจะเป็นสาวจีนที่ย้ายไป
1: น่าจะจีนน่าจะนะเขาดูจากนามสกุล
0: เกิดที่นั่นเมื่อวานโปรตีบอก
1: เกิดที่นู่น
0: คุณพ่อคุณแม่อพยพไปอยู่แล้วก็ไปเกิดที่นั่นเป็นคนแคนาดา
1: แคนาดาแหละแล้วก็ชนะแล้วก็ตอนนี้อายุเพิ่งจะอายุ18เนี่ยปลายเดือนตุลานี้ยังอายุน้อยมากๆแล้วแต่ขนาด17กว่าใกล้18เนี่ยแชมป์ไปแล้ว4รายการใน RVT
0: โทษครับ
1: ไม่ธรรมดา
0: ควรจะรู้จักคนนี้ให้มากขึ้นนะฮะน้องแอนนาหวงซึ่งอยู่แคนาดาแต่สนามกอล์ฟนี่มีก็จริงแต่เวลาเล่นน้อยวันมากหิมะมันจะลงอายุ17แต่ได้แชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์ครั้งที่4
1: ใช่ปีที่แล้วปีแรกในทัวร์นะ2แชมป์ปีนี้อีก2
0: ครับ
1: แชมป์แรกที่โมร็อกโกแชมป์ที่2ที่แชมป์ที่2ที่ลอนดอนแล้วแชมป์เนี้ยผมว่าพิสูจน์อย่างนึงเพราะว่า
0: ที่อังกฤษ
1: ที่อังกฤษเพราะว่าแชมป์นี้มันพิสูจน์อย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างที่โมร็อกโกเนี่ยยังพิสูจน์ได้ไม่ยาก
0: ทำไมโมร็อกโกอังกฤษต่างยังไง
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่ารายการที่โมร็อกโกเนี่ยมันจะเป็นตารางการแข่งขันปกติซึ่งอาจจะมีซ้อนกับทัวร์นาเมนต์ของ LPGA ทัวร์ดังนั้นตัว L จะไม่
0: ม
1: าก็จะเป็นตัวแต่ LET เป็นหลักตัว LPGA ทัวร์จะไม่ค่อยมาแต่สัปดาห์
0: นี้ L มาหลายคน
1: L ไม่มีเล่นดังนั้นพวกแพตตี้พวกชาลีฮอก็
0: มา
1: เธอก็ยังพิสูจน์ว่าเธอก็ยังสามารถ
0: ดีกว่า
1: ที่จะชนะได้
0: แล้วเนี่ยอังกฤษด้วยนะ
1: อังกฤษด้วย
0: โอ้เลยต้องรู้จักแอนนี่แอนนาหวงนะถ้าเทียบเคียงกับน้องอัธยาทิติกุลนี่ก็คือแชมป์เลยดีหรือเป็นทัวร์ในอายุใกล้ๆกันนะ
1: ก็ไล่ๆกันแล้วก็ยังไงไหมครับตอนนี้คือ
0: ตอนที่ทีโน่ได้แชมป์เลดี้นี่ตอนนั้นยังไม่เทิร์นโปรนะเป็นอเมเจอร์นะ
1: เป็นเด็กหญิงอ่ะ
0: เป็นเด็กหญิงอ่ะนั่นแหละ
1: ตามของไทยก็คือยังมีคำนำหน้ายังไม่เป็นนางสาว
0: เขาต้อง15ต้องเป็นนางสาว
1: ใช่
0: ต้อง14
1: กว่าจีโน่เนี่ยได้แชมป์แรกเร็วกว่านะแล้วก็แต่จีโน่เนี่ยกว่าจะได้แชมป์แล้วมาเทิร์นโปรนี่ก็หลายปีนะเพราะว่าจีโน่ได้14ใช่ไหม
0: คร
1: ับจีโน่เทิร์นโปรน่าจะประมาณ18มั้งแต่อันนาหัวนี่จะเทิร์นตามเทียบอายุเร็วกันนะน่าจะเทิร์นเร็วกว่าจีโน่ประมาณปีนึงหรือประมาณเนี้ยนิดนึงเทิร์นเร็วกว่านะเทิร์นหมายนั้นในวัยที่น้อยกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า4แชมป์ไปแล้วตอนนี้ยังไงแ
0: ม้
1: Lady European Tour เนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญของนักกอล์ฟที่คิดจะเทิร์นเร็ว
0: เพราะว่า
1: อะไรไหมเพราะว่าหลายทัวร์เขามีจำกัดเรื่องอายุ
0: ใช่อย่าง Lady European Tour นี่เขาไม่จำกัด
1: ค่อนข้างยืดหยุ่นดังนั้นคือคุณถ้าคุณเทิร์นเร็วเนี่ย
0: เทิร์นโปรเร็วก็รับทรัพย์เร็ว
1: ถ้าคุณเทิร์นเร็วแล้วคุณไม่อยากเล่นในประเทศทัวร์ไหนทัวร์ในประเทศโดยมากนักจะไม่อะไรมากแต่เมื่อไหร่โกอินเตอร์หลายๆทัวร์ในการโกอินเตอร์เนี่ยเขามีจำกัดเรื่องอายุคือเด็กไปเขาก็เล่นไม่ได้แต่ดังนั้นก็เราต้องไปลงที่นี่ก่อนไปเก็บประสบการณ์ในเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ก่อน
0: เพราะ LVGA นี่ต้อง18
1: นะ LPGA ทัวร์เขาก็มีจำกัดอายุ18หรือ19เนี่ยแล้วก็พอเนี่ยแอนนาผมว่าอีกไม่นานก็คงตอนนี้ยังเข้า L ไม่ได้ตามอายุนะแต่อาจจะต้องขอเรียกว่าการอุทธรณ์ขอกรณีพิเศษหรือเปล่าแต่ตอนนี้แอนนายังถ้าเกิดว่าเข้า Q School ปลายปีแล้วได้สัวเนี่ยก็เข้าใจว่ายังเล่นไม่ได้อายุไม่ถึงนะ
0: แล้วการที่แอนนาหวงได้แชมป์ในวัย17 Lady รู้เป็นตัวที่อังกฤษนี่เขาเอาชนะชาลีฮอล
1: ใช่เจ้า
0: ชาลีฮอลเจ้าถิ่นนะ
1: ท็อปเทนของโลก
0: 2แต้ม
1: ใช่
0: โอ้โหไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: 22อันเดอร์อ่ะวันนี้เรามาดูแล้วก็รู้จักเขาอันดับตอนนี้เธอเป็นอย่างไร
1: ก็อันดับโลกเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวนะผมเช็คให้แล้วอันหน้าห่วงเนี่ย
0: อันหน้าห่วงแพตตี้เรานี่จบอันดับ4นะรับทรัพย์มา2ล้าน5
1: อันหน้าห่วงนี่อยู่43นะขึ้นมา14อันดับนะก็ถือเป็นนักกอล์ฟแคนาเดียนมือ2ของประเทศแล้วกันรองจากบรุ๊คแฮนเดอร์สันบรุ๊คเนี่ย11ของโลก
0: ครับ
1: นะเป็นมือ1ของแคนาดา
0: โอ้อายุห่างกับบรุ๊คเยอะเลย
1: แต่บรุ๊คนี่เราบรุ๊คเราก็เห็นมาตั้งแต่
0: คนได้รุ่นเอมาตั้งแต่ปีแรกๆ
1: สิบกว่านั่นแหละ
0: ปีแรกๆ
1: มาเร็วอ่ะบรุ๊คอ่ะแต่ก็ยังอยู่บรุ๊คนี่จะแต่งงานนะใกล้แล้วแป๊บเดียว
0: 30ต้นๆเลยนะ
1: ใช่บรุ๊คนี่ก็ ใกล้จะแต่ก็เธอก็ยังไม่ได้บอกว่าเธอจะหยุดเล่นเมื่อไหร่ก็คงใกล้ไปเรื่อยๆแหละ
0: เดี๋ยวนี้แต่งงานแล้วก็ยังเล่นต่อได้เว้นมีลูกส่วนใหญ่พอมีลูกแล้วจะหยุดกัน
1: มีลูกก็บางครั้งร่างกายมันอาจจะต้องเล่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันดับโลกก็ขยับมาเยอะพูดถึงอันนั้นห่วงต้องอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงหน่อยใน LVT ซึ่งเราอาจจะได้เห็นไม่ได้มากเท่า LPGA คือชันนอนตันนี่เป็นสิงคโปร์นะ
0: ชันนอนตัน
1: ชันนอนตันนี่เข้าใจว่าจบเข้าที่3ในแมตช์ล่าสุดที่ลอนดอนเนี่ยชันนอนตันเนี่ย
0: ดีกว่าแพตตี้เรา
1: ดีกว่าเขาที่4ใช่
0: แพตตี้15อันเดอร
1: ์ฉะนั้นตอนนี้เป็นสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเวลาเราพูดถึงกอล์ฟในเอเชียเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงชาตินี้เท่าไหร
0: ่อุ้ยนักกีฬากอล์ฟของสิงคโปร์น้อยมากคนเขาน้อย
1: แต่พอมีคนนี้มาเนี่ยเราคงต้องพูดบ้างเพราะผมไม่แน่ใจว่าเธอจะมาเช่นเกมหรือเปล่า
0: เมื่อวานโปเตก็ถามเหมือนกันว่ามาไหมผมก็คิดว่าสิงคโปร์มีนักกีฬาเยอะเลยยังไงเขาก็ต้องมา
1: ก็ต้องมาแล้วถ้าเกิดได้หลงได้เหรียญไม่ต้องทองก็ได้นะผมว่าเป็นผมว่ากลายเป็นดังกว่าเดิมอีกอ่ะตอนนี้ก็ดังอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ดังไม่ดังปีที่แล้วนี่คือมือหนึ่ง LVT นะครับชันนอนตันเนี่ยคือ
0: ชันนอนตันนี่นะ
1: นักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของเลดี้ยูโรเปียนนะปีที่แล้วนะ
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาอายุแต่อายุก็ไม่ได้เด็กมากอายุประมาณจีโน่น่าจะอ่อนกับจีโน่นิดหน่อย
0: ยี่สิบประมาณ22-23
1: แต่ว่าหลังๆเนี่ยเธอเริ่มมาดีแล้วก็
0: น้องตันนะมาเอเชียนเก
1: ม
0: ก็จะมาโดดเดี่ยวผู้น่ารักเพราะว่า
1: คนอื่นก
0: ็ทีมเขาอาจจะดูแบบฉะนั้นเหรียญนี่นะกอล์ฟนี่ที่เอเชียนเกมมันจะมี4เหรียญทองก็คือประเภททีมชายทีมหญิงบุคคลชายบุคคลหญิงน้องตันถ้ามาก็ไปลุ้นบุคคลหญิงนะทีมหญิงลำบากแต่ความที่ถ้ามานะมาแบบโดดเดี่ยวเนี่ยมันจะสู้พวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไทยไม่ได้
1: เพราะญี่ปุ่น
0: ไทยมานะเป็นทีมอ่ะแล้วก็พูดจาจ้าจ๋ากันเล่นให้กำลังใจกันเนี่ยทีมก็มีโอกาสลุ้นบุคคลก็มีโอกาสหวัง
1: ใช่ๆๆ
0: แต่ตันมันจะเหงาไง
1: เป็นตัวแบบ
0: อย่างเงี้ยฉะนั้นลุ้นยากเหมือนกับตอนที่เปียโนได้2ทองคราวที่แล้วที่จีน
1: อ่ะคนหนึ่งก็ดีด้วย
0: เพราะว่ามัน
1: ตัวเองก็เก่งแล้วต้องมีวัดด้วย
0: ไปล้อมมือ1จีน
1: หรืออาจจะทำแบบไทชิโกะที
0: ่
1: เป็นฮ่องกงเจ้าของทองเอเชียนเกมชายเดี่ยวปีที่แล้วลากฮ่องกงมาได้ทองแดงทีม
0: ด้วยเนี่ย
1: ก็คือ
0: เป็นคนแบก
1: ได้แค่นี้เอ
0: าได้กระชากลาก
1: ตัวจนได้เหรียญ
0: เอาพวกมา
1: จนได้เหรียญทองแดงแต่ตัวเองได้ทองนะ
0: ใช่ไงคือต้องเก่งจริง
1: ต้องเก่งจริง
0: แล้วก็มีแบบว่าความเป็นเพราะว่าผู้นำด้วยนะ
1: ใช่
0: นักกอล์ฟบางคนเก่งๆเรื่อยๆพอไปเข้าทีมปุ๊บหรือบางคนเก่งอยู่แน่ๆเล่นเอเชียนทัวร์แล้วพอมาติดทีมชาติเล่นไม่ได้มันคิดกันคนละแบบนะบางครั้งเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวรอดูน้องตันนะเจอเปียโนของเรา3สาวก็มีพีเคพัชรจุฑาคงกระพัน
1: เปียโนแล้วก็
0: ซิม300
1: ซิม300ใช่ก็
0: ไปดูอันดับต่อ
1: ครับ
0: อันนี้หวงตอนนี้คือ40เท่าไหร่นะ
1: อันนี้อันน่าห่วง41
0: แอนน่าห่วงแอนน่าห่วงนะไม่ใช่แอนนี่นะแอนน่าห่วงนะหน้าตาเหมือนไทยวัย17ปีจำชื่อเธอไว้ให้ดี
1: ก็ในขณะที่มือหนึ่งของโลกเนลลี่คอร์ด้ายังนำอยู่ 14.52
0: สัปดาห์นี้ลงไหม
1: ไม่ลงสัปดาห์นี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบว่าใครลงบ้างนะครับจีโน่เป็นมือ2 10.55 มือ3เป็นยูเฮรันสัปดาห์นี้ลงนะครับจีโน่กับยูเฮรันเนี่ยเล่นทั้งคู่ยูเฮรันตามจีโน่ประมาณ2คะแนนจีโน่ตามเนลลี่ประมาณ4มือ4เป็นคิมฮโยจูก็เริ่มแบบแผ่วๆไปบ้างตอนต้นปีฮอตเหลือเกินนะมือ5เป็นลอตตี้โวตอังกฤษ6เป็นชาลีฮอนะที่พี่แป๊พูดถึง 6.21 คะแนน7เป็นมิยุยามาชิตะ8เป็นหยินรู่หนิง9เป็นฮันนากรีนออสเตรเลีย10เป็นคิมเซยัง
0: นี่คือท็อป10ของสาว
1: ท็อป10ของโลกคือที่บอกว่าเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่าดูเพราะว่าเขามีมือระดับแชมป์เมเจอร์ให้เลือกเยอะ
0: ไล่กันนะ
1: เขาจะเอาใครมาก็ได้อะเขาจะเอา
0: ไล่ไปถึง20ดิพอเลย10มาปุ๊บสาวญี่ปุ่นเทียบเลย
1: เนี่ยมียุมือ7ใช่ไหมแล้วมีแชมป์เมเจอร์คนล่าสุดอย่างชิโฮะคุวากินี่มาอีกแล้วอันนี้ยังไม่ได้เล่นเต็มตัวในเอลเลยนะมาชนะเมเจอร์เฉยเลยมือ15นะครับเนี่ยมาไซง
0: โ
1: งะมือ16นะอากิอิวาอิมือ19นะแล้วมีนาสาวเตากามือเยอะเลยแถว20กว่าเนี่ยญี่ปุ่นเพียบตัวก็แน่นมาก
0: น่ากลัวมาก ก็อย่าไปกดดันตัวเอง
1: อย่ากดดันตัวเอง
0: ใช่กลัวเสียงเชียร์แล้วกดดันก
1: ันทั้งประเทศ
0: ผมจำได้เหมือนธงชัยใจดีเอเชียนเกม
1: ที่13ที่เอาพายที่เอาพาย
0: โอ้โห
1: เอเชียนแล้วก็เนี่ยไอ้หยินด้วยเหนียงตอนที่กวางเจา
0: ที่กวางเจ
1: าคือไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: ตอนนั้นมือหนึ่งของโลกไปแล้วแล้วตอนสัปดาห์ที่เล่นน่ะหล่นมาเป็นมือสองแต่ความหวังทั้ง

0: ของคนพันล้านอ่ะ
1: ครับไม่ออกโอเปนโวลบย่องไปเงียบๆเหมือนแมว
0: บินใต้เรดาร
1: ์ฮะเรื่อย
0: ๆสองทอง
1: นิ่มเลย
0: นิ่มเลย
1: โอ้ดังเลย
0: ของไทยนะ
1: กอล์ฟนี่มันเป็นกีฬาที่ไม่ใช่คนคนเดียวแล้วมันทำได้เลยนะสภาพแวดล้อมสนามบางทีสนามไม่ถูกจริตก็มีอารมณ์บดจอยอาหารไม่ถูกปากโอ้มันเกี่ยวพันไปหมดเลยแต่นักกอล์ฟเปิดหนึ่งรายการเนี่ยนะ
0: ถูกที่สุดเลย
1: ของไทย
0: ของไทยก็จีโน่เป็นมือหนึ่งนะฮะก็เป็นมือสองของในแรงกิ้งในขณะนี้สองไทยเป็นแพตตี้นะครับ29ของโลกนะฮะสามของไทยเป็นเมเอเรีย41ของโลกนะแล้วก็4ของไทยเป็นปาจารีอนันต์ฤกษ์45ขอให้1อันดับแล้วก็ถัดปาจารีก็เป็นชเนตี77นะฮะแล้วก็เป็นอภิชยายุบล112พีเคคงกระพันนี่126ขอให้5อันดับจารวีบุญจันทร์นี่149พีเคกับจารวีเล่นประจำในเกาหลีมีแวบๆมา LPGA ทัวร์บ้างเหมือนกันนะ
1: แต่ถ้ามีที่ว่าง
0: หลักๆทั้งคู่แล้วก็เล่นได้ดีด้วยจารวีนี่ชนะในเกาหลีเลยด้วยซ้ำก็เล่นแต่เล่นหลักๆใน KL ตอนนี้ทัวร์สูงสุดของประเทศแล้วก็พรณรงค์เพชรล้ำนี่216จัสมินสุวรรณปุระนี่224แล้วก็ชนชิวาวงรัตน์นี่เล่นอยู่ในเอฟซันทัวร์ปีหน้าต้องลุ้นฮะว่ามีโอกาสจะขึ้นมาแอลหรือเปล่า248นะครับประมาณนี้นะครับของหญิงไทยนะฮะแล้วก็ของชายบ้างครับชายตอนนี้ก็ PGA ทัวร์รายการเลกูลาร์ซีซั่นรายการสุดท้ายเพิ่งแข่งขันจบไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงไพลย์ออฟ3รายการนะมือหนึ่งของไทยตามอันดับโลกยังเป็นอาร์มกีรเดชอยู่นะครับ342นะฮะมือ2เป็นแดนไทยบุญมา363 3เป็นแจ๊สเจวัฒนานนท์368 4เป็นสุทธีพัฒน์ประทีปเทียนชัยนะ391 5เป็นสนมแก้วกาญจนา393นะเท่ากับว่าไม่ต่างกันเยอะนะ 1-5 ของไทยตามอันดับโลกตอนจริงๆไล่ถึงประวิตรด้วยซ้ำก็อยู่ภายในประมาณ60อันดับมันก็สามารถสวิงกันได้ในสัปดาห์2สัปดาห์เลยแหละประวิตรนี่406นะก็ประมาณนี้นะครับของคนไทยชายที่มีขยับอันดับขยับขึ้นก็มีของสาริสุนรัตน์ขึ้นมา444ขึ้นมา4อันดับแล้วก็สรุตวงชัยสิทธ์นะเบฟนะโปรเบฟเนี่ย662นะที่อันดับขยับขึ้นบ้างอันดับขยับขึ้นมาเยอะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีเข้าใจว่าไม่ได้มีโทรนาเมนต์เล่น
1: เอเชียนทัวร์ก็เงียบ
0: เอเชียนทัวร์เนี่ยล่าสุดไม่แน่ใจว่าแรงงานไปยังตอนนี้ไปจับมือกับพีเจแล้วนะ
1: โอ้โห
0: กับไม่ทิ้งลิฟทิ้งลิฟแล้ว
1: ทิ้งลิฟ
0: ทิ้งลิฟ
1: ไปจับมือพีเจแต้มของการแข่งขันน่าจะมากขึ้นนะ
0: ไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นยังไงอ่ะไปเป็นทัวร์ในเขาเรียกว่า
1: ในเครือข่าย
0: แล้วกัน
1: ในเครือข่าย
0: ก
1: ับ
0: PGA แล้วก็PGA แล้วก็
1: DP เช่นทัวร์
0: ใช่
1: แล้วก็ PGA
0: เมื่อก่อนเขาเองกับลิฟใช่ไหมอันนี้เขาทิ้งเมื่อก่อน
1: แต่มันก็จะเสียอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์จากซาอุไปเปล่า
0: ก็มันอาจจะเสียอยู่แล้วไงพี่แป๊ะพ
1: ี่
0: แป๊ะ
1: พอเขาไม่สนับสนุนลิฟเขาก็เลิกสนับสนุนเช่นทัวร์
0: ถูกไหม
1: ว
0: ่าเพราะว่ามันเป็นนโยบายของ PIF ว่าจะจำกัดการสนับสนุนกีฬาที่ไปแข่งขันต่างประเทศดังนั้นฉีดลิฟไม่ได้ไม่ให้เลยนะ
1: ไม่ให้เลย
0: ไม่ให้นะไม่ได้ไม่ได้ลดนะแล้วคิดว่าเอเจนต์ตัวกระทบไหม
1: จะได้เหมือนเดิม
0: เหรอ
1: จากเดิมปีละ10สนามหมดแล้วสิ
0: คราวนี้ต้องเปลี่ยนรูปแบบแต่คราวนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันก็กลายเป็นมุมมองอีกมุมนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเงินมันก็เอเชียนทัวร์เขาไม่ได้ต้องการเงินมากแบบลิฟต์หรอกไม่น่าจะหายากเท่าลิฟต์แต่คราวเนี้ย
1: อาจจะมากแต่ไม่ถึง
0: อาจจะไม่ถึง
1: แต่ว่ามันจะได้กล่องคือคะแนนที่จะก้าวไปสู่ DP World
0: ใช่ใช่มันเป็นพาร์ทสู่ DP World Tour
1: ซึ่งจะไปเอาเงินเยอะ
0: ๆอาจจะไปเข้าสู่ PGA Tour ในอนาคตก็ได
1: ้ได้อย่างเสียอย่าง
0: แต่เมื่อก่อนคือมันคนละทางเลยไงคือเอเชียนทัวร์นี่คือลิฟต์ตกเท่านั้นเลยเต็มที่แล้วเข้ายากหรือ
1: ว่า
0: เข้าย
1: ากแล้วก็ยากด้วยโควต้าก็น้อยเหลือเกิน
0: ไม่ชัดเจนด้วยไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้เขามาทางนี้แล้วเขามาจับ
1: แต่ตอนเอเชียนทัวร์จะก้าวสู่ DP World แล้ว PGA มันง่ายขึ้นแต่เงินรางวัลแต่ละสนามอาจจะลดลงอ
0: าจจะลดลงแต่คราวนี้มันมีความเป็นไปได้แล้วว่าถ้าจบอันดับดีๆผมจะยังไม่แน่ใจว่ากี่อันดับนะว่าจากเอเชียนทัวร์เนี่ยมันจะขยับไป
1: DP
0: World Tour ในสัปดาห์หน้าในฤดูกาลหน้าและ DP
1: ถ้าคะแนนในการแข่งขันมันมากขึ้นกว่าเดิมโอกาสมันก็จะก้าวหน้าขึ้น

0: ได้มากขึ้นใช่ครับใช่
1: ก็ได้อย่างเสียอย่างนะฮะเงินก็ไปหาที่ DP ป่ะ
0: เดี๋ยวก็เงินก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไง
1: ฉะนั้นอนาคต DP World เนี่ยนักกอล์ฟไทยจะมากกว่า2คนละ
0: ใช่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าม
1: ัน
0: เอ
1: าไปจาก
0: มันเอเชียนทัวร์ไปไหนเอเชียนทัวร์ไปเพราะเอเชียนทัวร์การเป็นมือหนึ่งเอเชียนทัวร์ของนักกอล์ฟไทยไม่เกินเอื้อมนะครับเราได้บ่อยนะเราได้บ่อยอยู่นะ
1: ติดท็อปเทนก็เต็มเยอะแล้วทีนี
0: ้อันนี้ของโลกฮะมือหนึ่งยังเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์อยู่ 16.21 ล่าสุดก็รวยขึ้นมาอีกเพราะว่าจบฤดูกาลปกติคะแนนสะสมเป็นอันดับหนึ่งได้เงินไปได้เงินโบนัสเพิ่มอีก10ล้านเหรียญ
1: 10ล้านเหรียญนั่นนั่งอยู่เฉยๆ
0: นั่งอยู่เฉยๆแต่เขาก็แต่อย่างที่ว่าเขาก็สะสมมาทั้งปีคะแนนเขาทิ้งคนที่2ขาดนะครับอันดับ2เป็นรอรี่แม็กเอลรอย 8.9 คะแนนอันดับ3เป็นแคมเมรอนยัง 8.04 4เป็นแมทธิวฟิตซ์แพทริกอันดับ5เป็นลอสเซลเฮนรี่6เป็นทอมมี่ฟรีดวูดเป็นอังกฤษ7เป็นคริสคอเตอร์อัพเจ้าของ3แชมป์ใน PGA ปีนี้นะ8เป็นวินเดมคลาร์กนะแชมป์ US Open ขึ้นจาก10มา8 9เป็นแซนเดอร์ชัฟเฟ่นะครับ10เป็นคอลินมอริกาวะเป็นอเมริกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะของอันดับโลกในขณะที่อันดับโลกของนักกอล์ฟเอเชียตอนนี้มือ1ยังเป็นเกาหลีนะครับ
1: ชื่อ
0: คิมซีวูมือ18ของโลกมือ2เป็นญี่ปุ่นนะฮิเดกิมัตสึยามะอยู่24ของโลกมือ3เป็นทอมคิมหลังๆเล่นดีนะครับชนะที่สกอตแลนด์เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เล่นดีตอนนี้ขยับกลับมา30แล้วล่วงหลุด100ไปหลุดอันดับท็อป100ไปแป๊บนึง
1: หลุด100ไปตอนนั้น
0: ใช่กลับมา30แล้วตอนนี้ทอมคิมนะอายุยังน้อยอ่ะมันยังไงก็กลับมาได้อยู่แล้วนะทอมคิมเป็นมือ3เอเชียมือ4เป็นญี่ปุ่นเรียวฮิซาซุเนะ
1: ครับ
0: 66แล้วก็มือ5เป็นเกาหลีอิมซุงเจก็จะเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีไปหลักแล้วทั้งหมดท
1: ั้
0: ง5คนเล่นใน PGA ทัวร์หมดเลย
1: นะชายเกาหลีกับชายญี่ปุ่น
0: เป็นหลักเลย
1: ประมาณนี้ครับถ้าอยากทราบนะฮะนักกอล์ฟท่านใดถามมาโปรดตอบให้
0: ครับ
1: พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
2: ์การนาฬิกา41นาทีครับนะฮะติดตามรับฟังกอล์ฟทริกกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุ FM 99อสมท
3: ครับ
2: ก็ปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องฟังจากหน้าปัดวิทยุเพียงอย่างเดียวแล้ว YouTube Facebook มือถือนี่นะครับสามารถที่ติดตามรับฟังเราได้ทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทั่วโลกเลยถ
3: ้
2: ามีสัญญาณเน็ตนะคร
3: ับ
2: เอาละครับนะฮะก่อนที่จะไปดู SMS ที่ค้างอยู่ช่วง Morning Talk ช่วงนี้เราก็ต้องให้โปรเจกต์กับนะฮะสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการวิเคราะห์กันหน่อยว่าLPGA สัปดาห์นี้ซึ่งแข่งที่อเมริกาอัธยาลงด้วยมือหนึ่งเนลี่ไม่ลง
3: มือหนึ่งไม่ลง
2: แล้วเขาเก่งไปที่ใครครับ
3: ก็สัปดาห์นี้นี่เป็นรายการชื่อว่า Standard Portland Classic นะเป็นรายการอยู่คู่ทัวร์มานานนะเป็นรายการเก่าแก่แล้วก็พอแข่งขันคือมันจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งสนามในระแวกนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเล่นเล่นที่เดิม Columbia Edgewater Country Clubในรัฐโอเรกอนของอเมริกาโอเรกอนนี่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือบนหน่อย
2: ตะวันตกเฉียงเหนือเห็นภาพครับ
3: อากาศมันจะเย็นแล้วมีฝนต้นไม้ที่นี่มันจะใหญ
2: ่
3: มันจะใหญ่อย่างนี้นะพี่เป็นคนโอบแล้วสูงมาก
2: อยู่ประมาณจังหวัดตากของเราครับ
3: แล้วสนามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นแนวขนาดต้นไม้เป็นกำแพงนะ
2: สูง
3: เข้าไปโอกาส
2: หลงได
3: ้โอกาสหลงป่ามีสูงนะดังนั้นการเสิร์ฟให้อยู
2: ่
3: คือเรื่องจำเป็น
2: ต้นไม้ใหญ่นะครับไม่ใช่ลิงคอร์ดนะครับงานนี้
3: ไม่ใช่ลิงคนละแบบจะอารมณ์คนละแบบกับเพราะว่ากลุ่มนี้ไปเล่นยุโรปมาตั้งหลายสัปดาห์ใช่ไหมตั้งแต่ที่สนามเขาที่ฝรั่งเศส
2: เจอลมเจอแรงมาเยอะแล้ว
3: บางคนต่อที่ลอนดอนต่ออีกเนี่ยก็จะนี่มานี่มาอีกแบบนึงแล้วอากาศแล้วก็สนามจะอีกแบบนึงนะดังนั้นลูกเสิร์ฟที่แม่นยำไม่ค่อยหลุดแฟร์เวย์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับตีผิดแล้วแก้เอาเนี่ยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องข้อออกข้างแล้วค่อยเล่นอันใหม
2: ่ครับ
3: เพราะเผลอตีอยู่อย่างเดียวไม่พอสนามพวกนี้พี่แปะเขาเรียกว่า3 line course เนี่ยจะต้องเลือกฝั่งให้ถูกด้วยนึกดูว่าสมมุติว่าหลุมด็อกเล็กขวาไปซ้าย
2: ครับ
3: เราไดรฟ์อยู่แต่เราอยู่ด้านซ้ายของแฟร์เวย์เนี่ยต้นไม้บังนะ
2: ทึบครับต้นไม้ใหญ่บังออกไม่ได้
3: บางครั้งมันแค่อยู่ไม่พอจะต้องอยู่ให้ถูก
2: ช็อตแรกต้องวางแผนให้ดีเลยนะ
3: ต้องแม่นต้องแม่น
2: วิสัยทัศน์ต้องกว้างไกล
3: แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยถูกโฉลกกับคนไทยนะ
2: เหรอ
3: สนามเนี่ยโคลัมเบียเอชวอเตอร์เนี่ยเพราะว่าชนะตีวันเสนเคยชนะเมื่อปี2023
2: นั่น
3: แล้วก็ปีต่อมาก็เป็นมุรยาจุฑานุการซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแม่นในการตีอยู่แล้วชนะรายการนี้ชนะตีนี่ทำเรคคอร์ดเลยนะ26อันเดอร
2: ์โอ้โห
3: ใช่เรคคอร์ดทัวร์นาเมนต์เลยนะ
2: สาวที่เกิดจากฮอนด้า FJ นี่นะ
3: นะใช่แล้วก็มอริยาเนี่ย22อันเดอร์ฟาปีที่แล้วเป็นอาเกียอีวาอิ
2: อุ้ยคะแนนดีมากนะ
3: 24คะแนนดี
2: 20กว่างั้นเลยนะ
3: 20กว่าตลอดนะเล่นที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่20ก็ใกล้เคียง
2: ปัญหาไม่ใช่อยู่บนกรีนปัญหาคืออยู่แฟร์เวย
3: ์แล้วลูกเสิร์ฟสำคัญและเสิร์ฟได้มันก็ไม่ได้ยาวมากสนามนี้ก็เรียกว่าดันได้อยู
2: ่ลุ้นกันนะครับงั้นเขาชี้มาที่อัธยาสิครับ
3: ก็โหนะตอนแรกผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเนลี่ไม่มา
2: ไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่ครับปรากฏว่าเขาชี้นิ้วไปที่ยูเฮรันนะเป็นเต็งหนึ่ง
2: ยูเฮรันสามของโลกนะ
3: แต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าหลังๆเธอดีเหลือเกินหลังๆเธอคือเอาง่ายๆว่าลงมีชื่อนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะยากไม่ยากอ่ะเธอได้ลุ้นแชมป์แทบจะตลอดนะพี่แป๊ดูผลงานของยูเฮรันใน4รายการหลังสุดนะพ
2: ี่
3: แป๊จบที่2ในครูเกอร์ควีนซิตี
2: ้ครับ
3: คว้าแชมป์เมเจอร์ KPMG Women's PGA Championshipแล้วมาคว้าแชมป์อีกเมเจอร์หนึ่งใน2สัปดาห์ต่อมาอัมมันดีเอวิยองแชมเปี้ยนชิพ
2: 2เมเจอร์ติดกัน
3: เมเจอร์ที่3ต่อมาก็มีลุ้นแชมป์แต่ว่ามาแผ่วปลายจบที่6นะเท่ากับว่า4รายการหลังสุดเนี่ยที่2
2: สุดๆไป
3: ที่1ที่1แล้วก็ที่6นะดังนั้นแม้ว่าจะเป็นมือ3อันดับโลกจะเป็นรองจีโน่แต่บริษัทพวกนี้ให้เธอเป็นเต็งหนึ่ง
2: เขาเชื่อคำสอนของพระที่ว่าอยู่กับปัจจุบัน
3: โอ้แต่ตราเบียดกันมากอ่ะยูเวนั้นเนี่ยตามที่พันทิพย์แจ้งมาเนี่ยคือ1จ่าย 5.75 จีโน่จ่าย
2: ต่ำมากนะ
3: 1จ่าย 5.75 จีโน่จ่าย 1.6 1จ่าย 6.5
2: เกือบจะเท่ากัน
3: เกือบจะเท่ากัน
2: ไม่มีความต่างของของราคาเลย
3: อาจจะเป็นที่โดยบางที่อาจจะมองเป็นร่วมบางที่จะให้เป็นจีโน่ใกล้ใกล้ๆกันมากนะ
2: ห่างกันนิดเดียวไม่ถือว่าห่างกัน
3: ใช่และ2คนนี้เนี่ยทิ้งคนอื่น
2: ขาดเลยแสดงว่าบอลบอลนี
3: ้มองที่สอง
2: ให้แค่สองสาวเท่านั้นที่มีโอกาสคว้าแชมป
3: ์เพราะเต็งสามยังหยินรุ่นหนิงเนี่ยไปนู่นเลยนะพี่แป้นหนึ่งจ่ายสิบห้าเลยนะ
2: โอ้โหนี่กี่เท่าสามเท่าฮะ
3: เท่า
2: อ่ะสามสิบห้า
3: เฮลังกับจีโน่ที่ที่เขาดูเหนือกว่าแล้วก็ตามก็ตามฟอร์มแล้วก็ตามแรงกิ้ง
2: ก็ตามนั้น
3: เลยก็ต้องเป็นอย่างนั้น
2: ก็ไม่น่าจะพลาดละสองคนนี
3: ้ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจีโน่จะพักนะแต่จีโน่เล่นนะโอ
2: ้
3: แสดงว่าแบบเพราะว่าปกติรายการนี้จีโน่ไม่ค่อยลง
2: ซ้อมเพื่อเมเจอร์มาตลอดทั้งปีพอไม่ได้ปุ๊บเอาที่ซ้อมมาสร้างประโยชน์เอาแชมป์รายการธรรมดาก็ได
3: ้แล้วมันมีเวลาพัก
2: เพ
3: ื
2: ่อให้ความมั่นใจมันต่อเนื่องไง
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ไปโกยเงินก้อนมาปลายปีอีกรอบหนึ่ง
3: อันนั้นนะเข้าทางสุดอันเต็ง3เป็นหญิงรุ่นหนึ่งเป็นจีนนะเต็ง4นี่เป็นร่วม2คนก็เป็นแชมป์เก่าอาเกะอีวาอิแล้วก็ลอตตี้โหวตอาเกียก็เป็นแชมป์เก่ายังไงก็ต้องให้เธอแล้วอาเกียเป็นคนที่เวลาบทนางจะมาเนี่ยหูนางมาหน้ากลัวตี61อะไรเงี้ยให้มีให้เห็นนะแล้วก็ถัดเท่ากับอาเกียอีวาอิก็ลอตตี้โหวตเป็นสามเกรดคนนี้ก็เล่นดีนะครับ

0: แล้วก็ค่อนข้างได้ลุ้นอยู่เรื่อยๆถัดมาก็มีอย่างอิมจินฮีเอสเตอร์ฮันสเลดนี่คือรองแชมป์รุ่นเมเจอร์ล่าสุดที่เบียดกับทางด้านชิโฮคุวากิมาแต่ก็ไปแพ้เพย์ออฟถัดจากนั้นก็มีลอเรนคอฟลินนะลีโซมีนะคราวนี้ไปดูคนไทยบ้างครับคนไทยสัปดาห์นี้ไปแข่งขันรายการนี้มีทั้งหมด8คนด้วยกันนะ
1: 8สาว
0: มีจีโน่อัธยานะเอริยาโมริยาจุธานุการชเนตตีวรรณแสนปาจาริอนันริการอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหรือว่าฮัทเข้าไปกัน8คนด้วยกันอันนี้บริษัทเหล่านี้มองจีโน่เป็นมือหนึ่งเต็งหนึ่งของไทยใช่ไหมถัดมาก็เป็นเอริยาจุธานุการ
1: ครับ
0: นะครับเอริยาหลังๆก็เล่นดีขึ้นนะครับฟอร์มเริ่มกลับมาเปลี่ยนโค้ชแล้วเริ่มจะเข้าที่แล้วชาจากเอริยา1จ่าย41ก็เป็นปาจาริอนันริการ1จ่าย67 แล้วก็เป็นอภิชยายุบล1จ่าย81แล้วก็เป็นชเนตีวรรณแสนอดีตแชมป์นะอดีตแชมป์มา3ปีก่อน1จ่าย91
1: ครับ
0: โมริยานี่1จ่าย126นะก็บริดูกลางๆนะสำหรับเอริยาจุธานุการ
1: ลุ้นกันนะครับมีถ่ายทอด
0: มีครับมีถ่ายทอด
1: AIS
0: AIS Play นะรายการนี้เนี่ยแข่งขันกันเดี๋ยวผมเช็คให้
1: แต่พอเวลาไปที่อเมริกาก็ลำบากอีกแล้วเนาะเรา
0: ก็2วันแรกไม่ดึกนักน่าจะเป็นการดูกวนบ่ายคือตี 5 ถึง 8 โมงคืนเช้าศุกร์แล้วก็เช้าเสาร์อ่ะถ่ายตี 5 จบ 8 โมงอันนี้คือรอบแรกกับรอบ2รอบ3นี่ได้ดูดึกต้องนอนดึกนิดนึงเริ่มตี2รอบที่3คืนวันเสาร์เช้าอาทิตย์แล้วก็รอบสุดท้ายก็คือตี1จบตี4จนจบการแข่งขันแล้วครับเริ่มตี1นะก็คือคืนอาทิตย์ต่อจบเช้าจันทร์นะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เวลามันจะเริ่มนั่นนิดนึงแล้วเพราะมันมาฝั่งแข่งขันทางตะวันตกช่วงนี้ก็จะแข่งขันในอเมริกายาวเลยนะครับ
1: ยาวจนถึงจบฤดูกาล
0: อ๋อจนถึงไม่ถึงขนาดนั้นจนถึงประมาณต้นจนถึงประมาณต้นตุลาแล้วจะมามีเอเชียนสวิงอีกมาแข่งขันในเอเชียอีก4ประเทศจีนเกาหลีใต้มาเลแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ค่อยกลับไปปิดที
1: ่ LPA ดีนะอีก4รายการในเอเชีย
0: เอเชียแล้วก็
1: เห็นตอนต้นปีมาแล้วนึกว่าหมดแล้ว
0: มามี2รอบมี2ทริปด้วยกันที่มาเลเซียอันนี้เป็นเดี๋ยว
1: เมื่อก่อนมันไม่ได้มากขนาดนี้แต่ตอนหลัง LPGA นี่นักกอล์ฟเอเชียมันเยอะมาก
0: ต้อง
1: เลยต้องมาขายของหน่อย
0: 2รอบรอบช่วงต้นปีแล้วก็ช่วงปลายปีสัปดาห์นี้โอเรกอนสัปดาห์หน้าก็ขึ้นเหนือไปเป็นแคนาดาแล้วก็จะเล่นที่แมสซาชูเซตส์อาร์คันซอแล้วไปฮาวายนะครับในช่วงต้นตุลาและหลังจากนั้นเนี่ยมาจีนเกาหลีใต้มาเลญี่ปุ่นแล้วก็ไปปิดที่ฟลอริดา2รายการรวมถึงรายการสุดท้ายด้วยนะใช่อันนี้ก็ประมาณนี้ครับของ LPGA ทัวร์นะ
1: มาดูข้อความกันครับ
0: ครับ
1: ดูฟังวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับ
0: ครับ
1: รวมทั้งข้อความช่วง Morning Talk ด้วยขออ่านไม่ทันวันนี้ฟุตบอลกรมพระราชการพรามินิสเตอร์รุ่นประชาชนชายและรุ่น16ปีรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราศัยครับโอ้เงียบๆเลยนะครับใครที่อยู่ย่านนั้นหรือใครตามเชียร์ทีมไหนเข้าชิงไปเชียร์กันได้นะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับป๋าพิเทพไปวัดมามีเลขเด็ดๆบ้างไหมครับคุณบอยไข่เค็มหาเลขเด็ดอีกแล้วช่วงนี้เลขเด็ดไม่ค่อยมี
0: ม
1: ีแต่เด็ดดวงโอ้โหแหมข่าวที่แล้วเจ็บใจมากโปรแชมป
0: ์พี่ไปเบอร์
1: เขาให้67มาเลขรถผมอยู่แล้ว
0: 67จริงเหรอ
1: 67แล้วปรากฏว่าไปออก79กับ69มันแยกย้ายกันไปทำงานบนล่าง
0: ตัว
1: บนล่าง
0: คุณนี่มันเลข67นี่มันเลขเขาเรียกว่าเลขเจนอัลฟานะ
1: เหรอ
0: พี่แป๊ก
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเด็กพวกนี้เด็กลูกผมก็เนี่ย67เนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่เข้าใจเลย
1: ผมไม่เข้าใจ
0: ทำมืออย่างเงี้ย
1: เหรอทำมืออย่างเงี้ย
0: เด็ก
1: แล้วมันเกี่ยวอะไร67ฮะ
0: เด็กเดินสนกันเนี่ยจะพูดเดี๋ยว67 67 67เนี่ย
1: เอ้าเหรอ
0: คืออะไรไม่รู้เนี่ยทั่วโลกเป็นทั้งโลกเลย
1: โอ้นี่มันเลขรถผมพอดีนะ
0: ตั้งแต่รุ่น
1: 167
0: 3ขวบจนถึงประมาณ16
1: เอ้าเหรอ
0: เรียกว่าเจนอัลฟา
1: เจนอัลฟา
0: ต้องหมายความว่ายังไงใครบอก
1: ใครพอรู้ใครพอรู
0: ้67
1: คุณพ่อเรา2คนไม่รู
0: ้ไม่รู้จริงครับ
1: บอลทีมชาติไทยกระแสไม่ได้ครับป๋ารอบชิงนัดแรกเปิดดูฟรีไปเลยนะฮะถ้าบอกว่ากระแสมันไม่ได้ถ้าถึงรอบชิงอ่ะนะก็ควรจะเปิดฟรีไปเลยครับนายกโอ้ไม่ต้องขายบัตรตอนลดราคาค่าตั๋วมา โซนละ100บาทแล้ว
0: ครับ
1: จาก300ถึง600ตอนนี้เหลือ200ถึง500
0: อือ
1: ช่วยเล่าประวัติต้นเงาะจากไหนถึงมาเป็นโรงเรียนนาสารได้ครับเกิดมาแล้วต้องเล่าครับพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ผมจะถวาย
1: โอ้ใช่เมื่อวานทำบุญขึ้นก็ไปถวายนะฮะหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายจะได้ฉันนะเงาะโรงเรียนนาสารแต่ๆนะครับป๋าจากข่าวยิงกันเมื่อวานตำรวจไม่ใส่กุญแจมือผู้กระทำผิดมีคนวิจารณ์กันเยอะคำถามคือตอนที่ท่านหนึ่งหน้าเหลี่ยมโดนจับก็ไม่เห็นใส่กุญแจมือเหมือนกันเพราะอะไรไปให้เกียรติหรือครับถ้าเป็นอย่างนั้นการจับกุมคนทั่วไปก็ไม่ต้องใส่กุญแจมือเพื่อความเท่าเทียมแต่ควบคุมยืนประกอบก็พอครับจากคุณเมียสองลูกสี่ก็เป็นข้อสังเกตเมื่อวานกรณีของอดีตส.ส.ไงคือกรณีเรื่องนี้นะครับคือเขาเนี่ยไม่ได้หนีเลยคือให้ตำรวจจับโดยดีนะครับมอบตัวแล้วก็ให้เกียรติกันในฐานะเป็นอดีตส.ส.นะฉะนั้นบางครั้งการกระทำก็ไม่ต้องสวมกุญแจมือนะ
0: เขาไม่ได้จะหนี
1: ก็เป็นสิทธิ์เขานะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ถ้าจริงๆแล้วนะคือการตั้งข้อหาแล้วศาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นกับเขาเรียกว่าหน้างานตรงนั้นด้วยนะ
0: ครับ
1: ถ้าเห็นว่าผู้กระทำผิดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมันก็มีการให้เกียรติกันได้นะครับนะส่วนอีกท่านนี้ที่มาถึงไม่ใส่กุญแจก็ถือว่าอดีตโอ้เขาเป็นผู้แทนประเทศอ่ะเนาะอืมฉะนั้นบางครั้งจะเทียบกับพวกเราตาสีตาสาให้กระทำเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ในทุกๆงานนะควรจะต้องมีการเว้นวรรคในบางเรื่องบ้างนะครับแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับส่วนเรื่องการใส่กุญแจมือเป็นเรื่องของหน้างานของแต่ละคนระหว่างไทยได้ไปบอลโลกกับเรามีรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆอันไหนจะมาก่อนกันครับโอ้โหโปรเจฟก็คงตอบยากเน
0: า
1: ะเราก็ตอบยากนะแต่ถ้าใจเลือกนะเอา A หรือ B นะผมว่านะเอาข้อ A ยังง่ายกว่านะฮะบอลไทยไปบอลโลกครับณเวลานี้นะสวัสดีครับป๋าประเทศไม่รู้ว่าคนขับรถในกรุงเทพนี้เป็นพี่เฮียกันนักหนานะขับรถเวลาทิ้งระยะห่างมากๆเนี่ยพอเราเปิดไฟเลี้ยวจะขอทางเพื่อเปลี่ยนเลนมันจะรีบเร่งเข้ามาไม่ให้เราเข้าครับทำไมไม่ขับเร็วแต่แรกไม่เข้าใจเลยคุณป้อมสงสัยมันเป็นนิสัยครับคุณป้อมผมอายุ70เคยเป็นมาสเตอร์คือครู
0: ครับ
1: ก็จะมีหนังสือจริยะและจะสอนทุกเช้าก่อนเรียนวิชาอื่นและในเวลาเรียนยังสอนวิชาศีลธรรมและหน้าที่พลเมืองทุกสัปดาห์ปัจจุบันคงไม่มีแล้วเด็กปัจจุบันขาดหายจึงเกิดเหตุการณ์เศร้าอยู่เสมอครับวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศีลธรรมนี่บางครั้งนักผู้ใหญ่ปัจจุบันหรือคุณครูอาจจะมองข้ามว่ามันไม่ทันสมัย มันสู้กับโลกไม่ได้การแข่งขันในโลกใบนี้ต้องมาเรียนเลขเรียนภาษาเรียนอะไรเยอะๆแต่จริงๆพวกเนี้ยมันจะเป็น
0: พื้นฐานนะ
1: พื้นฐานของการโตขึ้นไปเมื่อเรียนจบไปประกอบวิชาชีพไปทำงานเนี่ยความเมตตามีจริยธรรมเนี่ยอบอ้อมอารีต่อเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันจะขาดหายไปมันเป็นพื้นฐานของคนดีอ่ะเก่งแต่โกงอ่ะกับเก่งไม่ต้องมากแต่เป็นคนดีผมว่าหลังดีกว่านะใช่ไหมฮะสวัสดีครับป๋าโปรเจฟคิดถึงจังไม่รู้เมื่อไหร่โปรเจฟจะพาผมไปกับป๋าไปเล่นกอล์ฟที่บลูแคนยอนสักทีเป็นไงยังไงคุณป้อมถามมาบลูแคนยอนก็ไม่ไกลญี่ปุ่นแค่ปากซอยภูเก็ตแค่บ้าน
0: บลูแคนยอนเนี่ยกินฟรีเท่าไหร่แล้วค่าเดินทางก็ลงแหลมมีโก
1: ผมยังไม่เคยเล่นBlue Canyonนะคุณป้อ
0: ม
1: แต่ผมไป Red Mountain อ่ะ
0: ก็พอครับ
1: สวยมากแล้วที
0: ่พอกันเลยอ่ะโหดมากเลยครับ
1: Red Mountain ถูกกว่า
0: ของ MBK
1: ของ MBK ถูกกว่า
0: เพราะ
1: มันไม่ติดทะเลติดเขาติดเหมืองเก่า
0: Blue Canyonจริง
1: มันติดทะเล
0: แค่เห็นเนี่ยไม่ใช่
1: Blue Canyon
0: เห็นเนี่ย
1: ก็บูแคนยอนนี
0: ่ก็เป็นหลุมที่สูงนะถึงมองเห
1: ็นแต่มันก็นั่นประมาณสัก 7,000 กว่าบาทอ่ะไทยกูก็เล่นมาแล้ว
0: ไทยกูมีหลุมพาสีสั้นที่ไทยกูตีออนเนี่ยแล้วเขาติดมีป้ายอยู
1: ่คุณป้อมไปเล่นที่นพังงาก็ได้มีสนามที่เราตีออกทะเลอยู่หลุม

0: ปุจับตอบไหม
1: แมนนอนเดอะแมนคือจริงน้องอัมซ่าบอกว่าแมนนอนเดอะบอยจริงคือแมนนอนเดอะบอยเป็นเบลเยียมเคยมาชนะที่ไทยคันที่คลับด้วยเป
0: ็
1: นนักกอล์ฟหญิงเป็นนักกอล์ฟหญิงนะเป็นผู้หญิงเคยมาชนะที่ไทยคันที่คลับ
0: ชื่อจริงคือ
1: แมนแมนแมนนอนเดอะบอยนะเป็นนักกอล์ฟหญิง
0: เบลเยียมชอบอ่านนิยสารแบบอาร์มหรือเปลี่ยนเป็น
1: แมนนอนเดอะบอย
0: อ
1: ันนี
0: ้ให้สักกี่คะแนน
1: ฮะ
0: ให้กี่คะแนนอ
1: ันนี้โอเคใช้ได้เพราะว่าถือว่ารู้จากนักกอล์ฟเยอะ
0: 67
1: คือ
0: เอออธิบายดิ
1: คือมีมแล้วก็ค่าแสลงอินเทอร์เน็ตสุดฮิตของเด็กยุคเจนอัลฟามันถูกใช้หรือพิมพ์แบบกวนๆเพื่อความขบขันก็คือไม่ได้มีความหมายอะไร
0: ไม่มีความหมายอะไรน้องอาร์มแจ้งมา
1: แล้วเด็กเดี๋ยวนี้เวลาเดินสวนกันแล้วเห็นรุ่นไล่ๆกันเค้าก็ได้67แล้วก็อีกคนนึงก็รับตามนะ
0: เอาเหรอ
1: เออผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่โค้ง
0: ผู้ใหญ่งงแต่เด็กเขาไม่งง
1: เด็กเขาสนุกกับของเขา
0: ปล่อยเด็กเขาไป
1: อันนี้เดี๋ยวมีทาง YouTube หน่อยนะครับเดี๋ยวคุณชูชาตินะสวัสดีครับป้าแป๊ะป้าแป๊ะเคยขึ้นไปบนเขาใหญ่เที่ยงไหมครับเขาขึ้นไปสร้างรีสอร์ทได้อย่างไรครับบนเขาขึ้นไปทางยังไม่ทันผมขึ้นไปส่งปูนมาปูนลูกขึ้นอะไรเนี่ย
0: ผมเคยขึ้นไปดูวิว
1: ไปดูวิวอันนี้แล้วก็คุณนัทสอนสวัสดีครับป้าแป๊ะแล้วก็พี่แจ๊บสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านนึงครับสวัสดีครับปวดแจ๊บสอบถามหน่อยทำไมครอบครัวน้องอภิชยาไปปักหลักที่เดนเวอร์ครับแห้งแรงมากเห็นคลิปคุณยอดชายเดินรอบหมู่บ้านทุกวันเดนเวอร์นี่อยู่ในรัฐโคโลราโดโคโลราโดเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้เป็น1ใน9สเตทรัฐที่ไม่มีไลท์โนแท็กซ์นะมันจะมี9รัฐนักกอล์ฟส่วนใหญ่จะเลือกไม่เท็กซัสเนวาดาก็ฟลอริดาแต่เป็นรัฐที่ไม่มีภาษีอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นผลที่เขามีญาติสนิทอะไรอยู่นั้นหรือเปล่ามันสะดวกอะไรเงี้ย
0: ใครไปอยู่นะ
1: ไม่อภิชยาอยู่บนเปียโนอ่ะอาจจะมีญาติอะไรไปอยู่ตรงนั้นได้เลยทำให้สะดวกขึ้นแต่ว่าโดยปกติแล้วไม่ค่อยเห็นถ้าอาจจะมีเหตุผลทางอื่นมากกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องภาษี
0: ครับ
1: ครับหมดเวลา
0: หมดเวลาพอดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกข้อความแล้วก็ติดตามรับฟังนะครับ
1: ครับ
0: โปรเจกต์และผมป่าแปะลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุทบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันผบ.ตร.สั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกีตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายให้รองผบ.ตร.กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติผบ.ตร.มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายในทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดวราวุธรับเอกนัททาบทามดึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยกนั่งปลัดกระทรวงพลังงานเผยปลัดคนใหม่เป็นลูกม่อกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานจะเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ว่าทราบมาว่ามีแต่ต้องขอรอดูวาระก่อนว่าเข้าหรือไม่ยอมรับมีการเกริ่นไว้อยู่บ้างโดย

0: คุณนายณัฐพลอยู่มาครบ4ปีและมีศักยภาพเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้ว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความสนใจจึงทับถามมาส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องหาบุคคลที่เหมาะสมและดูว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือไม่ต้องขอรอดูเอกสารก่อนที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันหลายด้านทั้งนี้นายวราวุฒิยอมรับว่าปลัดกระทรวงคนใหม่ที่คุยกันไว้เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับรัตเล่บาโกล่าเตรียมย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลสโมสรลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าเจรจาคว้าตัวรัตเล่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมงหลังนักเตะแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ตามรายงานล่าสุดของฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังสำหรับโรมาโน่รายงานว่าบาโกล่าได้ให้ไฟเขียวในเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอันโดนี่อิราล่าและพร้อมทำสัญญาระยะยาวจนถึงปี2031อย่างไรก็ตามการย้ายทีมยังไม่บรรลุข้อตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรเนื่องจากยังตกลงค่าตัวกันไม่ได้โดยลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่แปร์เชตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านยูโรขณะที่ข้อเสนอเบื้องต้นของลิเวอร์พูลยังต่ำกว่าตัวเลขดังกล่าวอยู่มากต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: เมืองทองยูไนเต็ดจับสเตรลี่เมมบ้ากองหน้าชาวเยอรมันเข้ารับการตรวจร่างกายเรียบร้อยหลังมาทดสอบฝีเท้าจนเข้าตาและเตรียมเซ็นสัญญาในเร็ววันนี้โดยเมมบ้าศูนย์หน้าชาวเยอรมันวัย32ปีเคยเล่นในบุนเดสลีกามาแล้วกับพาเดบอนโดยเจ้าตัวทำได้5ประตูซึ่งหากใครจำกันได้เมมบ้านั้นเคยมาเทสฝีเท้ากับกิเลนพยองในช่วงเล็ก2ของซีซั่นที่ผ่านมาแล้วหนึ่งแต่ตอนนั้นมาริโออีวานควิชกุนซือของทีมเลือกไม่เซ็นสัญญาแล้วหันไปคว้าตัวมาโกซาริชมาแทนที่ก่อนที่เจ้าตัวจะไปเซ็นสัญญากับ SSV อูมในศึกลีกา3เยอรมันในระยะเวลาสั้นๆ6เดือน
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel นะฮะพบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับหรืออปท.นั่นเองนะครับท่านผู้อำนวยการนะฮะคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรนะครับให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับแล้วก็ระหว่างที่รอสายนะครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับพรุ่งนี้12สิงหานะครับวันแม่12สิงหาพาแม่เที่ยวกันนะฮะเข้าสวนสัตว์ฟรีนะครับก็สวนสัตว์6แห่งกับ1โครงการนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเปิดให้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ฟรีนะครับสำหรับเด็กและผู้สูงอายุนะฮะเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยฟรีค่าบัตรผ่านประตูนะครับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีหรือสูงไม่เกิน135ซมแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่6อายุ60ปีขึ้นไปนะครับทุกสวนสัตว์เลยนะฮะแล้วก็อีกที่นึงนะครับก็ที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะครับก็เข้าชมฟรีด้วยนะฮะในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีงานสาธิตงานถมงานคร่ำนะฮะแล้วก็จะมีละครนอกเรื่องสังทองนะครับตอนรจนาเสียงพวงมาลัยให้ชมกันและตอนนี้ท่านผอ.เดือดสายแล้วท่านผอ.สวัสดีครับ
9: ส สวัสดีครับสวัสดีครับผมตั้นครับศิริปกรณ์ครับสวัสดีครับ
8: ครับท่านผู้ฟังอยู่กับคุณศิริปกรณ์เชี่ยวสมุนนะครับท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าอปท.สวัสดีพ่ออ้อยครั้งฮะ
9: สวัสดีครับ
8: ครับแหมห่างหายกันไม่นานเลยครับ
9: ครับนั่นสิครับไม่ได้พบกันนานพอสมควรเลยครับขอบคุณมากครับ
8: ครับก็ขออนุญาตวันนี้มาอัปเดตเรื่องของตัวงานต่างๆนะครับที่ทางอปท.ได้ทำไว้นะฮะจริงๆเนี่ยอยากจะถามเรื่องก่อนหน้าเรื่องอื่นเลยเรื่องของกระเช้าเป็นยังไงบ้างฮะ
9: อ๋อโอเคก็ตั้งใจว่าวันนี้จะมีเรื่องกระเช้ามาเล่าสู่กันฟังด้วยครับก็กลับเรียนว่ากระเช้าภูกระดึงเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในการสนับสนุนของนโยบายทุกชุดทุกสมัยที่ผ่านมานะครับประเด็นแรกให้ความมั่นใจก่อนว่าไม่ว่ารัฐบาลสมัยใดนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อคนทั้งมวลเพื่อรักษาลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเรียกว่าสร้างกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นคนกระเช้าภูกระดึงในหลักการนโยบายระดับรัฐบาลถ้ายังสับสนอยู่นะครับเดือนหน้าอยู่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเลยครับทีนี้ความคืบหน้าตอนนี้อย่างที่ทุกท่านทราบเคยกลับเรียนไว้เบื้องต้นครับการที่เราจะสร้างกระเช้าความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตรโดยประมาณเข้าไปในพื้นที่เรือแห่งชาติภูกระดึงเนี้ยซึ่งเป็นของกรมแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยในหลักการความมั่นใจเนี่ยเรามี MOU มีการหารือใกล้ชิดกับท่านอธิบดีกรมแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงทุกภาคส่วนภาคีจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ภาคีประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นทุกอย่างผ่านขั้นตอนความเห็นชอบในเบื้องต้นในหลักการแต่สำคัญที่สุดครับเราต้องมีการทำการศึกษา EIA ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Environmental Impact Assessment ก็คือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะเรากำลังเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเปราะบางเราทราบดีครับต้องลดผลกระทบให้มากที่สุดสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางลบให้น้อยที่สุดเพราะนั้น EIA เนี่ยก็ศึกษามาต่อเนื่องจนถึงตอนนี้เพื่อประกบร่างกับ EIA เนี่ยเราต้องมีการออกแบบดีไซน์คร่าวๆและที่เรียกว่าเป็น conceptual design ว่าสุดท้ายเสามีกี่ต้นนะครับเสาต้นที่หนึ่งเริ่มตรงไหนเสาสุดท้ายอยู่ตรงกลางภูกระดึงยังไงไม่ทับซ้อนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไม่กระทบทัศนวิสัยกันและกันนะครับแล้วก็ต้องช่วยเรียกว่าเราไม่ได้ตัดถนนเป็นทางยาวๆ 4.5 กิโลเมตรมันก็ต้องมีแค่จุดไหนที่จะตั้งเสาต้นที่1ต้นที่2เสาแต่ละต้นก็มีวงรัศมีประมาณ6คูณ6เมตรโดยประมาณต้องไม่กระทบกระเทือนเส้นทางสัญจรของสัตว์ป่านะครับช้างป่าอุพยพหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นอยู่ในช่วงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบถ้าเกิดเรียนถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เราตั้งใจว่าภายในปลายปีนี้นะครับโดยประมาณเนี่ย อยากจะให้เรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วก็ EIA เนี่ยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชำนาญการสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องเรียนว่ามันเดินไปตามกระบวนการเคารพทุกกฎกติกาถ้าปลายปีนี้แบบ EIA ผ่านนะครับก็จะเสนอเข้าครม.เห็นชอบครับพอครม.เห็นชอบปุ๊บก็จะเข้ากระบวนการเสนอเทคโนโลยีและงบประมาณที่ก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างก็ใช้เวลาประมาณ2ปีบวกลบนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเร็วขึ้นลดผลกระทบน้อยลงนะครับเพราะนั้นก็ถ้ากลับไปว่าสิ้นปีนี้เราผ่านเรื่องของคณะชำนาญการสิ่งแวดล้อมเรื่องของ EIA ได้เข้าครม.ได้ภายใน2ปีถัดไปก็น่าจะเป็นช่วงก่อสร้างนะครับโดยระหว่างนี้ยังรับฟังเสียงผลิตจากทุกภาคส่วนอยู่อย่างต่อเนื่องครับ เพราะนั้นก็อีกประมาณ 2-3 ปีจากนี้ครับน่าจะต้องมีกระเช้าภูกระดึงเปิดให้บริการนะครับภายใต้การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ
8: ก็คาดว่าราวๆปี2571-72นี่ก็น่าจะได้ใช้บริการนะครับนั่งภูกระดึง
9: ผมเรียนว่าถ้าไม่อยากกำหนดปีครับใช้ช่วงเวลาดีไหมครับเพราะว่ามันก็มีบริบทหลายอย่างที่เรารับฟังทุกท่านจริงเพราะฉะนั้นใช้เวลานะครับจนอีกประมาณสัก1ปีหลังจากนี้ไม่เกินเพื่อผ่านเรื่องของ EIA จากนั้นก็ใช้เวลาก่อสร้างประมาณไม่เกิน2ปีนะครับเรียนว่าใช้แบบนี้ขอบคุณนะครับ
8: ครับแต่วันนี้ที่เชิญท่านผอ.มาคุยเนี่ยมีเรื่องของประเด็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นานาชาติยูเนสโก
9: ใช่ครับ
8: ฮะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
9: ก็ขอบคุณครับเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกผมขอจากกระแสของปัจจุบันคือยูเนสโกเนี่ยเขามีการประกาศรางวัลหลายจะเรียกว่ามาตรฐานหลายรูปแบบแล้วกันหนึ่งในนั้นคือมรดกโลก World Heritage ที่เราได้ยินแล้วก็เค ึ่งมีการประกาศล่าสุดที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชนะครับ ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยกระแสก็ดีมากคนก็แห่ไปท่องเที่ยวแต่ถ้าเรียนว่าใน9แห่งของยูเนสโกมรดกโลกเนี่ยเรามี6แห่งที่เป็นด้านวัฒนธรรมโบราณสถานนะครับอีก3แห่งเป็นเรื่องธรรมชาติผมคงไม่เอ่ยชื่อทั้งหมดแต่ล่าสุดเนี้ยนะครับก็คือที่พัฒนาธาตุที่เพิ่งเป็นแห่งที่9ของมรดกโลกของยูเนสโกในกระแสเดียวกันครับผมเรียนนี้ว่าปัจจุบันเนี้ยเขามีอีกมาตรฐานหนึ่งเรียกว่าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลกเหมือนกันนะครับเรียกว่าเครือข่ายเรียกว่าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกหรือที่ภาษาอังกฤษคือ UNESCO Creative Cities Network เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกทั่วโลกตอนนี้มีอยู่408แห่งนะครับมี408เมืองทั่วโลกและประเทศไทยเหลือเชื่อครับเป็นเลขมหามงคลจริงๆเรามีการประกาศล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยรวมเป็น9เมืองของประเทศไทยเหมือนกัน
8: ครับ
9: ตรงกับมรดกโลกและสำคัญที่สุดเรากำลังจะต้องก้าวไปสำคัญเลขมงคลต่อไปคือเลข10เพราะฉะนั้นเลข10คือเราต้องมีอันดับที่10อันดับที่11ต่อไปในอนาคตแต่ตอนนี้มี9เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นะครับ
8: ครับ
9: ผมเรียนว่ามรดกโลกทั้งหลวงคุณชื่อแหละว่ามีที่นั่นที่นี่นะครับอยุธยาเขาใหญ่หลายแห่งนะครับห้วยขาแข้งใดๆก็ตามแต่วันนี้เราพูดถึงเมืองสร้างสรรค์9เมืองของไทยนะครับแล้วแบ่งประเภทเหมือนกันเลยครับมรดกโลกมีธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมวันนี้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ก็มีประเภทต่างๆครับทั้งเรื่องของหัตถกรรมพื้นบ้านเมืองแห่งการออกแบบเมืองภาพยนตร์เมืองแห่งอาหารเมืองแห่งวรรณกรรมเมืองแห่งศิลปะประชาสัมพันธ์ดนตรีแล้วก็สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจนะครับก
8: ่
9: อนจะเล่าให้ฟังว่าเก้าเมืองเรามีอะไรบ้างครับผมเรียนว่าใน408เมืองทั่วโลกถ้าลองให้คาดเดาว่าที่ไหนครับที่เป็นอันดับหนึ่งที่มีเมืองสร้างสรรค์มากที่สุดทั่วโลกมันจะบ่งบอกนะฮะว่าสุดท้ายแล้วความเป็นเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ในคอนเทนต์อะไรถ้าเปิดให้คาดการชิงรางวัลผมว่าคงทายกันสนุกอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งที่มากที่สุดทั่วโลกคือเมืองแห่งดนตรีครับ City of Music
8: ครับ
9: มีทั้งหมด84เมือง
8: ทั่วทั้งโลก
9: ใช่มีเมืองแห่งดนตรีอยู่นะครับ84เมืองอันดับที่หนึ่งเลยลองลงมาที่ทั่วทั้งโลกมีเยอะก็คือเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะครับ
8: ครับ
9: อันดับที่3น่าสนใจครับเราก็เข้มแข็งเมืองแห่งอาหารนะครับพอเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกเนี่ยด้านครีเอทีฟอะไรก็ตามเนี่ยดนตรีกับการเป็นความรู้สึกร่วมกันที่อยากจะมุ่งสู่ความสุนทรีภาพของผู้คนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นดนตรีเลยมากที่สุดอันที่สองแต่ละที่แต่ละประเทศทั่วโลกก็มีความเข้มแข็งอัตลักษณ์อัตกรรมพื้นบ้านก็เป็นอันดับที่สอง80เมืองแต่ที่สำคัญที่สุดและประเทศไทยเข้มแข็งมากเช่นกันก็คืออาหารครับ
8: ครับ
9: อาหารที่หลากหลายอัตลักษณ์ของเรามี66เมืองทั่วทั้งโลกทีนี้แล้วที่เราเอ่ยกันเนี้ยประเทศไทย9เมืองเรามีด้านไหนบ้างนะครับผมจะสรุปเรียนท่านผู้ฟังทราบตามนี้นะครับ
8: ครับ
9: เรามีเมืองสร้างสรรค์ที่ผมเรียนว่าโดดเด่นมากคือเรื่องอาหารเรามีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอยู่ทั้งหมดตอนนี้3เมืองนะครับก็คือที่ภูเก็ตที่แรกเลยเพชรบุรีแล้วก็สงขลานี่ล่าสุดปีที่แล้วเลยครับเพิ่งประกาศล่าสุดเลยเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอาหารภูเก็ตนะครับที่ผสมผสานความเป็นอาหารนานาชาติกับอาหารไทยอาหารต้นแบบนะครับที่เข้ามาเพชรบุรีที่วัตถุดิบดีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตาลตะโนดจะเป็นวัตถุดิบอื่นๆพื้นบ้านแล้วก็สงขลาเมืองแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบเมืองแห่งสามน้ำน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมาสะท้อนหมดเลยครับว่าทำให้เราเนี่ยยอดการประกาศให้เป็นเมืองสันด้านอาหารอยู่ถึง3เมืองนะครับประเภทที่2นะครับที่เป็นเมืองที่เรามีค่อนข้างเยอะก็คือมีด้านหัตถกรรมครับมี3เมืองเหมือนกัน
8: คร
9: ับ ก็คือที่เชียงใหม่ชัดเจนมากหัตถกรรมเรือพื้นบ้านนะครับที่2คือที่สุโขทัยครับอันนี้ก็หัตถกรรมศิลปะค่อนชัดเจนสะท้อนราชอาณาจักรแห่งแรกของไทยเราแล้วก็ที่น่านครับที่น่านก็จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถกรรมจะเห็นว่าตอนนี
8: ้ครับ
9: ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไปอยู่ทางเหนือหมดเลยแต่เมืองอื่นๆไม่ใช่ไม่เน้นไม่เด่นนะครับผมเชื่อว่ามันก็มีการกระจายนะครับจุดเด่นออกมาทีนี้ประเภทที่3นะครับที่เป็นด้านการออกแบบ City of Design นะครับกรุงเทพมหานครครับโดดเด่นชัดเจนมากแบบ City of Design
8: ครับ
9: เชียงรายครับทางเหนืออีกแล้วศิลปกรรมที่เป็นเรื่องการออกแบบดีไซน์เรื่องโครงสร้างตึกต่างๆนะครับ แล้วก็ที่โดดขึ้นมาที่เดียวเลยคือมหาดนตรีครับที่บอกว่ายอดนิยมทั่วโลกลองทายเล่นๆมั้ยครับว่าที่ไหนมหาดนตรี
8: ครับผมพอดีผมเปิดดูอยู่ด้วยนะฮะบอกได้เลยเหมือนกันครับ
9: ครับก็คือที่สุพรรณบุรีครับ
8: ครับ
9: สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีศิลปะพื้นบ้านนะครับแม่ครูเพลงฉ่อยลำตัดนะครับไปถึงดนตรีร่วมสมัยบ้านเกิดของหลายๆวงนะครับในปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยมีความโดดเด่นมากเรื่องดนตรีทั้งมวลนี้ที่ผมเรียนคือเรามีของดีๆที่ทั่วโลกยอมรับนอกจากมรดกโลกคือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นะครับในประเทศต่าง
8: ๆแ
9: ต่อย่างที่เรียนครับ9เป็นเลขมงคลสำคัญกว่านั้นคือเลข10ที่จะเกิดขึ้นเขาประกาศทุก2ปีครับสองปีประกาศครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องหาดับประเทศไปด้วยนะครับแล้วแต่ละปีให้ไม่เกิน2เมืองจากแต่ละประเทศนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดปีที่แล้วเราเพิ่งประกาศ6แปลงนะครับมีน่านกับสงขลาได
8: ้
9: อีก2ปีคือปี70ครับปีหน้านี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องดูแล้วว่าจังหวัดไหนของเราที่เข้าข่ายซึ่งจริงแล้วมีอยู่ในตะกร้าที่เข้าข่ายระดับประเทศแล้วครับว่าปี70เราจะมีที่ไหนบ้างอย่างไรครับ
8: ฮะถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวเมืองสร้างสรรค์นี่เขามีเกณฑ์ในเรื่องของการให้เนี่ยก็อยู่เป็นมาตรฐานของยูเนสโกถูกไหม
9: ครับใช่ครับเกณฑ์หลักๆมี4ข้อครับเรียนง่ายๆเลยครับเกณฑ์ข้อที่1คือมันจะต้องส่งเสริมเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็คือโซเชียลจริงๆแล้วก็ใช้หลักโซเชียลอีโคโนมิกแล้วก็เรื่องของเอนไวรอนเมนต์นั่นแหละครับ
8: ครับ
9: มาตรฐาน SEE Social Economic Environment ก็คือเรื่องของสังคมวัฒนธรรมความเข้มแข็ง
8: ครับ
9: เรื่องของมันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยจริงไหมอ่ะมันสร้างรายได้ให้พื้นที่จริงไห
8: ม
9: แล้วก็เรื่องของ environment คือเรื่องสิ่งแวดล้อมมันลดผลกระทบนะครับมันกระจายโอกาสแล้วก็รักษาทำลงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรหรือไม่แต่ข้อที่4สำคัญที่สุดครับ
8: ครับ
9: จาก CSME มันจะต้องเป็น SEEM SEE ต้องเติมตัว M อีกตัวหนึ่ง M คือ Management ครับการบริหารจัดการแล้วก็ใส่ความเป็น Creativity เข้าไปตรงนี้แหละบริหารจัดการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์เช็คลิสต์ชัดเจนครับทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีไม่มีความสร้างสรรค
8: ์
9: ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเครือข่ายครับ
8: จังหวัดต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยคือถ้าไม่มีการบริหารจัดการหรือไม่มีการดูแลเนี่ยเขาก็ถอดได้ด้วยหรือเปล่าฮะ
9: ใช่ครับถอดได้ปุ๊บนะครับเหมือนเราได้แชมป์มาครับต้องเรียนว่าพอเราวิ่งหรือแข่งกีฬาหรือได้แชมป์เนี่ยการรักษาแชมป์ยากกว่าฮะที่ปีต่อไปนะต่อไปการรักษาแชมป์นี่ยากกว่า
8: ครับ
9: คือเขาจะมีกฎเหล็กที่เรียกว่าเป็น MMG ขอโทษที่ฉันใช้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องช่วงนะครับเพราะมีคนไทยแต่มันจะแปลเป็นไทยทั้งหมด MMG เนี่ยคือ Membership Monitoring Guidelineเงินไม่คิดวันนี้การรายหมายถึงแนวทางการที่เขาจะตรวจสอบย้อนหลังของสมาชิกทุกจังหวัดทุกเมืองเขาจะมาตรวจสอบย้อนหลังหมดเลยครับแล้วบังคับว่า1หน้าที่คุณนะพอได้ปุ๊บใน4ปีแรกจะถูกตรวจสอบ2ครั้งนะครับทุก2ปีจะต้องมีการแชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆเมืองอื่นๆทั้งในประเทศต่างประเทศหรือแม้แต่คนจังหวัดที่กำลังจะสมัครเข้ามาในเครือข่ายมหาสันต์ต่อไปทั้งหนึ่งคุณต้องมีมอนิเตอร์ไกด์ไลน์ต้องเดินทางไปบรรยายไปแชร์แลกเปลี่ยนในประเทศนั้นโน้นในงานต่างๆต้องมีการจัดงานแชร์ข้อมูลแล้วก็รายงานผลว่าทุกอย่างที่ได้มายังคงรักษาไว้มีกฎเหล็กพอสมควรนะรักษาแชมป์ค่อนข้างยากก็เลยเป็นที่มานี่แหละครับว่าทำไมอปท.เราถึงพยายามช่วยไม่ได้ช่วยแค่ให้ได้รับหนึ่งในองค์กรที่ช่วยเขาได้รับเป็นคือสารมือสารแต่ได้ช่วยเขาทำลงไว
8: ้
9: ซึ่งไม่สมาชิกภาพนะครับไม่ถูกถอดออกเราก็เลยจัดงานใกล้เคียงกันครับเปิดหัวไว้ก่อนว่าที่ว่าเขามี UCCN ใช่ไหมครับ UNESCO Credit City Network เราก็เลยจัดงานที่เรียกว่า TCCN เปลี่ยนตัว U เป็นตัว T ซะจาก UNESCO เป็น Thailand ซะ Thailand Credit City Network คือใครมันสร้างสรรค์ประเทศไทยเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
8: ครับโอ้ฮะแล้วก็อีก2ปีข้างหน้านะฮะในการประกาศเมืองสร้างสรรค์นี้ประเทศไทยมีจังหวัดไหนที่คาดว่าจะได้รับรางวัลเข้าเกณฑ์เมืองสร้างสรรค์บ้างฮะ
9: ได้ครับผมกลับเรียนว่าวันนี้อันดับแรกเลยนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมส่งใบสมัครแล้วก็มีที่ปรึกษาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับกระทรวงศึกษาท่านก็ช่วยดูด้วยกระทรวงวัฒนธรรมช่วยเต็มที
8: ่ครับ
9: ต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ทำตามเกณฑ์นะครับในงาน TCCN Thailand Credit Framework เนี่ยอปท.เพิ่งจัดไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองต้องเรียนอย่างนี้ครับแล้วเราก็จัดที่หัวลำโพง
8: ฮะ
9: หัวลำโพงเหตุผลคือกรุงเทพได้ City of Design ซึ่งจะได้มาตั้งแต่ตั้งแต่ปี2500เรียกว่า62นะครับ7ปีมาแล้วแล้วเราก็เลยจัดที่หัวลำโพงเพราะดีไซน์สายรถไฟลำโพงคลาสสิกมากนะครับแล้วก็เป็นไปตามสากลด้วยดูดีมากครับวันนั้นจัดงานวันนั้นเนี่ยนอกจากเมืองที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพส
8: ุ
9: โขทัยเพชรบุรีสุพรรณเชียงรายน่านสงขลามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันแล้วเนี่ยเราเชิญเมืองจากต่างประเทศมาด้วยนะฮะ4เมืองเป็นครั้งแรกเลยที่เราเชิญต่างชาติมาร่วมแชร์และเปลี่ยนความรู้คือเขาอ่ะก็ต้องแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเราก็หาเวทีให้เขาก็ยินดีมานะครับสี่เมืองที่มาเนี่ยมีทั้งเบอร์ลิน
8: ครับ
9: เซบูเยอรมนีนะฮะแล้วก็มีเซบูฟิลิปปินส
8: ์ครับ
9: มีจาการ์ตาอินโดนีเซียอิชิเซนของญี่ปุ่นก็มาแลกเปลี่ยนกันแต่เข้าคำถามแล้วประเทศไทยกำลังส่งเสริมสนับสนุนโดยใครแล้วก็หน่วยไหนยังไงบ้างในปี70เนี่ยนะฮะมีเข้าปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมี3เมืองของ3จังหวัดของไทยแล้วกันจะทำนี้นะครับที่เราจะส่งเสริมแล้วเราก็ตกลงกันในหลักการว่าเราจะไม่ต้องแบ่งว่าหน่วยใดเป็นคนส่งแล้วล่ะแต่เราจะร่วมเป็นทีมประเทศไทยส่งด้วยกันที่นาด้วยกันเอาให้ผ่านระดับประเทศให้ได้แล้วค่อยไปสู่ระดับยูเนสโกในปี70
8: ครับ
9: ตอนนี้ที่เข้าข่ายมานะครับที่ทราบมาก็มีศรีสะเกษครับม
8: ี
9: จันทบุรีแล้วก็ชลบุรีมี3เมืองแล้วก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันอย่างเช่นชลบุรีเนี่ยทราบว่าเป็นไปตามมติครม.ครับให้อปท.เราไปร่วมกับเมืองพัทยากระทรวงวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เป็น City of Film ครับเมืองแห่งภาพยนตร
8: ์ครับ
9: เป็นครั้งแรกเราไม่เคยมีเมืองภาพยนตร์ในประเทศไทยนะฮะใน9เมืองที่ผ่านมานะครับก็ส่งเสริมเรื่องนี้กันจันทบุรีทราบว่าจุดแข็งของเราคือ City of Gastronomy ท่านก็จะเน้นเรื่องเมืองแห่งอาหารนะครับเพราะนั่นคือ City of Gastronomy City of เรื่องของเมืองอาหารที่หลากหลายของจันทบุรีส่วนศรีสะเกษก็มีความชัดเจนครับแล้วก็จะส่งเข้าไปในรอบปี72นี้ด้วยครับ
8: อืมฮะโอ้ครับก็ดูเหมือนศรีสะเกษจะเป็นจังหวัดอีสานจังหวัดเดียวเลยนะฮะที
9: ่ใช่ครับ
8: ที่ปี70เนี่ยก็น่าจะรับการประกาศนะครับเป็นเมืองสร้างสรรค์ครับ
9: ครับก็ยังอยู่ว่าศรีสะเกษเขามีความแข็งแกร่งหลายอย่างครับอาจจะเป็นหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านหรือจะเป็นเรื่องอื่นใดนะครับก็อยู่ในช่วงที่จังหวัดคือต้องกลับเรียนว่าไม่มีหน่วยไหนไปชี้ได้ว่าจังหวัดไหนพร้อมจะเป็นเมืองแห่งอะไรจังหวัดนั่นแหละครับพื้นที่นั่นแหละครับความพร้อมของตัวท่านเองนั่นแหละท่านเป็นผู้กำหนดแล้วพวกเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเช็คลิสต์การเกณฑ์ของมาตรฐานเขาร่วมกันร่วมกับสายทางวิชาการหมายเลขต่างๆคณาจารย์เพราะนั้นเดี๋ยวเรารอกันชัดเจนนิดนึงครับว่าจังหวัดไหนจะประกาศตนเป็นอะไรอย่างชัดเจนนะครับแต่ยังก็ตามไม่ว่าจังหวัดไหนได้ครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นสองประการแน่ๆหนึ่งก็คือจังหวัดท่านเองครับท่านก็ไม่ต้องรับการประกาศยูเนสโกแต่ท่านก็จะรู้ว่าทิศทางเมืองพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นเอกชนรัฐจะได้ร่วมกันผลักดันต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่ดีโดยที่ไม่ต้องมีประกาศก็ได้แต่สองครับเรายืนยันว่าไม่ว่าจังหวัดไหนได้เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับคงไม่ต้องแข่งกันว่าจังหวัดนี้ได้จังหวัดนี้ไม่ได้เพราะข้อจำกัด2ปีครั้งนึงท่านให้แค่2จังหวัดนะครับ
8: ครับในเรื่องของการประกาศเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านต่างๆเนี่ยก็ผลักดันในเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะที่ดึงดูดให้เขาเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับอย่างนี้ครับจะมี2กลุ่มของนักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มที่1ที่เรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ของแต่ละเรื่อง อย่างเช่นถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคอนเสิร์ตวงนี้ดาราคนนี้ถ้าก็จะตามไปดูเวลาเขาไปเปิดคอนเสิร์ตประเทศต่าง
8: ๆครับ
9: หรือแฟนพันธุ์แท้ของมรดกโลกตามรอยมรดกโลกเวอร์ไรตี้เขาก็จะตามรอยแต่ UCCN เกษตรเมืองสร้างสรรค์ก็มีแฟนพันธุ์แท้ของเมืองสร้างสรรค์ครับอย
8: ่
9: างเช่นถ้าเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเมืองแห่งดนตรีสมมติยกตัวอย่างให้เฉยนะเขาก็จะตะเวนเที่ยวตามเมืองแห่งดนตรีทั่วโลกเลยรวมถึงไทยที่มีที่สุพรรณถ้าเขาเป็นแฟนพันธุ์

0: แท้ของเมืองสร้างสรรค์ในเรื่องของอาหารเขาก็ตะเวนทานตะเวนรับประทานนะตะเวนกินนะครับง่าย
1: ๆครับ
0: ชิมอาหารต่างๆเพราะว่ามาตรฐานอาหารมันก็มีหลากหลายนะครับแต่มาตรฐานหนึ่งคือเมืองแห่งอาหาร
1: การ
0: เป็นเมืองแห่งอาหารมันไม่ใช่การการันตีว่าร้านนี้ดีเด่นดังแต่หมายถึงภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่วัตถุดิบมันถูกปลูกที่นี่มันถูกจัดสรรมาโดยชุมชนชาวบ้านมารังสรรค์สร้างสรรค์โดยเชฟใส่นวัตกรรมเข้าไปเชฟพื้นบ้านท้องถิ่นหรือแม้แต่เชฟท้องถิ่นที่ทำอาหารแบบที่เรียกว่าเป็นบ้านๆเลยเนี่ยเขาก็จะตะเวนกินเพราะนั้นอันนี้แหละครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญแล้วเขาก็พร้อมจะสเปนเงินจ่ายเงินเพื่อจะลองมีประสบการณ์นานาชาติในเรื่องที่เขาถือว่าเขาคลั่งไคล้เป็นการพันแท้ครับ
1: ครับแม้ก็ภูเก็ตนะฮะเพชรบุรีแล้วก็สงขลาได้รับการเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารก็อาหารอร่อยทั้งนั้นนะฮะ
0: ครับครับ
1: ขออนุญาตนะครับไปที่ข้อความที่ท่านผู้ฟังส่งมานะฮะคุณซอยพูดถึงจังหวัดน่านเดี๋ยวขอรอโหลดสักครู่หนึ่งแป๊บนึงนะครับน่านผมนึกถึงกาดข่วงเมืองน่านถนนคนเดินว่าแล้วปลายปีนี้ไปเที่ยวน่านดีกว่าครับ
0: เหมาะเลยครับคุณซอยใช่ไหมจะต้องขอบคุณนะ
1: ฮะ
0: น่านเนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์หลายอย่างเนาะอันดับแรกที่วัดภูมินนะครับเขาก็มีภูมิอันย่ามานเนาะกับสิบรักที่เมืองน่านท่านเชียร์นะครับท่านใดไปนอกจากเป็นสิบมงคลแล้วบางท่านก็ชวนคนที่เรารักคนที่รักเราไปกับสิบรักกันเหมือนภูมิอันย่ามานนะครับแล้วก็เขาก็มีความพยายามส่งเสริมอีกแนวหนึ่งที่เป็นบ้านๆง่ายๆก็คืออยากให้อยู่น่านนานๆ นะคืออยากให้อยู่นานขึ้นหน่อยทุกวันนี้คนไปน่านเนี่ยก็บางทีทางไม่ใช่ทางผ่านต้องเป็นคนตั้งใจไปจริง
1: ๆเ
0: พราะน่านเนี่ยจะเป็นสุดชายแดนขอผ่านแพร่ขึ้นไปดังนั้นอยากให้ลองเปิดโอกาสตัวเองครับให้ตัวท่านเองไปเที่ยวน่านหรือเมืองอื่นก็ตามครับแล้วก็เอาตามที่คนน่านเขาอยากได้คือรักน่านหรือว่าอยู่น่านนานๆนะนะครับตามคำไทยๆบ้านๆแบบนี้ขอบคุณครับ
1: ครับซึ่งน่านเองก็จะเป็นก็จะอยู่ในพื้นที่ในความดูแลของอปท.ด้วย
0: อปท.เราด้วยใช่ครับ
1: ครับดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสสเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับอยู่กับคุณศิริปกรณ์เชียวสมุทรนะครับแขกรับเชิญพิเศษท่านผอ.อปท.นะครับท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนครับคุณศิริปกรณ์อยากจะเติมอะไรสักเพิ่มเติมในเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ไหมฮะก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของพื้นที่ต่าง
0: ๆได้ครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ฟังรายการ Variety Travel ทุกท่านนะครับก็ในเรื่องเมืองสร้างสรรค์เนี่ยถ้าผมอยากจะขอเรียนฝากประชาสัมพันธ์ก็คือประเทศไทยเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็น สิ่งที่นานาชาติเนี่ยเขายอมรับ

0: เยอะมากแต่ด้วยกันเนี่ยการรับรู้ภายในประเทศเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับทราบนะครับว่าต่างชาติเขาตามรอยมาเที่ยวเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างเมืองสร้างสรรค์ที่เรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่เรื่องพื้นบ้านอาชญากรร
1: ม
0: นะครับเรื่องของอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องของดีไซน์ตามมาชื่นชมเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยเราเองนี่แหละครับอยากจะขอเชิญชวนว่าลองให้โอกาสเมืองสร้างสรรค์ที่เขาช่วยกันผนึกกำลังรัฐประชาชนเอกชนจนได้รับรางวัลนานาชาติเนี่ยให้แขกเขาไปเที่ยวเหมือนอย่างคุณซอยที่บอกว่าไปน่านนะครับถ้าจะไปเชียงรายไปสุพรรณอู่ทองใกล้ๆมีสกายวอล
1: ์
0: กได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะขอเรียนว่าเรามาช่วยกันภาคภูมิใจในสิ่งที่ยูเนสโกเขาประกาศให้เราเป็นทั้งมรดกโลกก็ในส่วนประเภทหนึ่งอีกส่วนคือเมืองสร้างสรรค์ด้านต่างๆของเรานะครับ
1: ครับ
0: ก็จากตรงนี้ครับเราเรียนว่าผมเองก็อยากจะขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทางรายการ Variety Travel ด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเมืองสร้างสรรค์แล้วมีอีกส่วนที่อยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยเราไปเปิดโอกาสก็คือท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนครับ
1: ฮะเห็นทางรัฐบาลเน้นในเรื่องของท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชน55ชุมชน
0: ใช่ครับเราเรียนว่าเราเนี่ยมีอย่างน้อยคือแน่นอนเราเข้าใจดีครับว่าชุมชนบางที่ต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยว่าชุมชนหลายแห่งท่านมีอาชีพหลักของท่านอยู่ครับท่านเป็นเกษตรกรท่านมีงานประจำนะครับออฟฟิศในวันจันทร์ถึงศุกร์พอถึงวันเสาร์ที่ท่านมีเวลาว่างท่านก็อยากจะเปิดชุมชนรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็มีหลายแห่งที่เลยทำให้จำเป็นต้องมีการประสานงานนัดหมายล่วงหน้าบ้างในบางพื้นที่คือหลายท่านเคยเปรียบเปรยว่าไม่เหมือนร้านสะดวกซื้อ
1: ครับ
0: ชุมชนไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่ไปสองทุ่มได้เจ็ดโมงห้าโมงสี่โมงได้อาจจะต้องมีการแจ้งที่ลิงว่าเราจะมาแต่หลายแห่งก็พร้อมเลยนะครับไม่ต้องมีการประสานนัดหมายก็มีเยอะครับแต่หลายแห่งก็ต้องมีการนัดหมายเพราะนั้นจะมีทุกรูปแบบทั้งแบบสะดวกซื
1: ้
0: อทั้งแบบสะดวกนัดนะครับแล้วก็ต่างๆเพราะนั้นเรียนว่าอยากมาให้ท่านชุมชนที่พร้อมขายเนี่ยวันนี
1: ้อ
0: ปท.เราได้ลองดูหลายครั้งแล้วครับพอเราแยกไปประชาสัมพันธ์ส่งมอบให้กับการเที่ยวไทยหรือหน่วยอื่นไปช่วยขายเลขกับชนเวสเที่ยวเนี่ยพอเป็นรายชุมชนเนี่ยบางทีอาจจะไม่สะดวกกับตัวนักท่องเที่ยวท่านเองหนึ่งคือท่านจะไปยังไงนะครับที่นั่นอยู่ตรงไหนต้องนัดหมายไหมหรือไม่ต้องซึ่งมีทั้งสองแบบนะฮะที่พร้อมขายเนี่ยก็เลยคิดว่าปีนี้เราลองเปลี่ยนวิธีครับปกติถ้าเรียนว่าในหลักการเราจะมีวิธีการเจรจาธุรกิจเราใช้ออนไลน์นะฮะเจรจาธุรกิจปกติเราเรียกว่า B2B บ้าง B2C บ้างก็คือ business to business หรือ B2C ก็ business to consumer นะครับสู่จากธุรกิจไปสู่ลูกค้าเลยหรือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจวันนี้อทเราลองนึกคำแนวทางใหม่ลองปีนี้เลยฮะแก้เพนพอยต์เดิมๆที่บอกว่าติดต่อไปอีเมลอาจจะไม่ตอบนะครับไลน์ไม่ได้อ่านน
1: ั
0: ดหมายโทรไปไม่รับสายวันนี้เราเลยพยายามหาเรียกว่าเป็นตัวแทนชุมชนในเส้นทางและภูเป็นเส้นทางครับ
1: oh.
0: แล้วเราเรียกว่า C2B เราปรับคำนิดหนึ่ง C หมายถึง community คือชุมชน
1: ครับ
0: To B คือ to business คือบริษัทนำเที่ยวทั้งหมดแล้วเราก็จัด virtual mart ออนไลน์เอาชุมชนมาขายให้บริษัทเที่ยวมาลองช้อปปิ้งมาลองพูดคุยสนใจตรงไหนแล้วหลายปีเราลองแล้วถ้าเป็นชุมชนเดียวไม่สำเร็จปีนี้เราเลยจัดเป็น routing 12เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน12เส้นทางเนี้ยมัดรวมให้แล้วว่าถ้าไปจังหวัดนี้ไปทำ routing นี้เลยแล้วไม่ได้เที่ยวแต่ชุมชนนะฮะ
1: ครับ
0: มันหมายถึง C2B เนี่ยมันอีกระยะหนึ่งคือชุมชนไปสู่ธุรกิจอื่นๆด้วยปลูกคาเฟ่ปลูกร้านอาหารปลูกโรงแรมปลูกอะไรทุกอย่างแต่ต้องมีชุมชนเป็นแกนหมุนหลักว่าชุมชนเนี้ยต้องไปนั่นเรื่องหนึ่งว่าเราทำ12เส้นทางมาแล้วแล้วก็เชิญบริษัทนำเที่ยวนะครับตัวแทนมาลองเจรจาธุรกิจเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏว่าน่าสนใจมากนะครับเส้นทางที่คนสนใจมากที่สุดเนี่ยปรากฏว่าออกมาชัดเจนว่าจาก12เส้นทางรูทติ้งที่เขาสนใจที่สุดเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ครบ9พื้นที่พิเศษเราเลยนะครับ
1: ครับ
0: เส้นทางแรกก่อนวันเจรจาธุรกิจนะมีคนรีเควสต์นัดหมายคือเรียกว่าพรีอะพอยท์เมนต์นะฮะนัดหมายล่วงหน้าเหมือนจริงเลยลองทำแบบมาตรฐานสากลเลยแต่เป็นของคนไทยเราก่อนเส้นทางที่ผมสนใจมากสุดอันดับแรกคือหมู่เกาะช้างครับ หมู่เกาะช้างที่มีเชื่อมโยงช้างมากูดอะไรแถวนี้นะฮะอันที่สองคือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: ครับ
0: คนสนใจนัดหมายขอคุยกับเส้นทางรูทติ้งนี้เยอะมากเส้นทางนี้มากแล้วก็เจรจาไปปรากฏว่ามีเพิ่มเข้ามาเกาะช้างสงขลาก็ยังดีอยู่แต่ปรากฏมีเส้นทางที่แบบพอคุยแล้วเอ๊ะเป็นไปได้มากสุดเลยขายได้แน่ๆเลยเกาะช้างสงขลาอีกเส้นหนึ่งคืออู่ทองสุพรรณบุรีครับ
1: อ๋ออันนี้

0: ็ใกล้ก็แค่กรุงเทพมีสกายวอล์กมีอะไรทุกอย่างอยู่มีชุมชนที่น่าสนใจเยอะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแต่ที่เรียนว่าไม่ใช่เส้นทางอื่นไม่ดีนะแต่เราดึงแค่ท็อป3ข้างบนมาดูว่าเขาสนใจอะไรและที่ไหนดียังไงแล้วก็จากตรงนี้ครับเราก็เชิญมาสัญเชียนนั้นแหละไปลงพื้นที่สำรวจจริงแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเลยก็จะมีการไปดูพื้นที่เส้นทางจริงนะครับแต่เหนือสิ่งใดครับเพนพอยต์ปัญหาเดิมติดต่อชุมชนไม่ได้นัดหมายไม่รับสายไม่มีงานประจำ วันนี้เราก็เลยขอให้มีเรียกว่าเป็นตัวแทนชุมชนคนเดียวต่อหนึ่งเส้นทางคือน้องคนเนี้ยพี่คนเนี้ยก็จะคุยแทนเผื่อชุมชนอื่นด้วยเพราะน้องคนนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลาถามปุ๊บตอบปั๊บมีข้อมูลครบถ้วนเป็นเจเนอเรชั่นที่สองเป็นลูกหลานของคนที่นั่น หรือเป็นพี่ๆมัคคุเทศหรือเป็นพี่ๆที่มีเวลาว่างพอทุกวันเขาก็จะประสานแทนอีก 3-4-5 ชุมชนรอบๆแล้วปรากฏว่าเวิร์กมากครับตอนนี้เอกชนฟีดแบ็กกลับมาว่าติดต่อง่ายฮะตัวน้องคนนี้ถามชุมชนอื่นก็ได้ด้วยชุมชนนู้นก็ได้ด้วยเพราะนั้นก็เลยเรียนว่าแก้ปัญหาว่าเราไม่ขายเดี่ยวแล้วเราขายเป็นแพ็กเกจเลย
1: ในแต่ละเส้นทางที่เดินทางไปก็จะมีครบหมดเลยทั้งในแหล่งของท่องเที่ยวอาหารการกินที่พักครบถ้วนทุกอย่างเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่ท่านสามารถไปปรับเปลี่ยนได้แต่สำคัญสุดถ้าท่านอยากแวะไปชุมชนท่านโทรหาคนนี
1: ้
0: คนนี้จะประสานให้หมดว่าชุมชนบ้านเขาเองหรือบ้านข้างๆหรือบ้านอื่นๆนะครับตำบลอื่นๆเขาติดต่อให้หมดในจังหวัดนั้นในเส้นทางนั้น
1: ๆ
0: ก็เรียนว่าตอนนี้เดี๋ยวพอเอกชนท่านเริ่มสำรวจก็เลยเรียนว่าช่วงแรกอาจจะต้องเป็นรูปแบบของเที่ยวผ่านทัวร์ก่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทัวร์เที่ยวไทยเพราะว่าอยากจะให้ท่านดูว่ามันเป็นเหตุการณ์ไม่ยากเลยมันจะได้นำไปสู่นักเที่ยวที่เที่ยวเองขับรถเองได้อนาคตเที่ยวผ่านทัวร์วันนี้หมายถึงรถตู้ก็มีนะฮะกลุ่มเล็กๆแก๊งเพื่อนแก๊งอะไรก็ตามหรือรถบัสใหญ่ทำได้หมดเพราะนั้นโครงการเที่ยวผ่านทัวร์โดยเป็นชุมชนคลาสของเราเนี่ยก็จะเริ่มเปิดดำเนินการขายในช่วงเรียกว่าเอาตอนช่วงปิดเทอมกลางแล้วกันตุลาคมตุลาคมครอบครัวเริ่มมีเวลาว่างกับลูกบ้างลองเปิดโอกาสดูฮะหรือจะเที่ยวตามเส้นทางนี้ด้วยตัวเองก็ทำได้
1: ครับโดยหลักๆโดยส่วนใหญ่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่อปท.เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างชาติฮะ
0: วันนี้ต้องกล่าวเรียนตรงๆว่าต่างชาติเอากระแสต่างชาติก่อนนะครับความต้องการของเขาเนี่ยเขาแสวงหาท่องเที่ยวที่เป็น CDP ในภาษาของเขานะ Community Based Tourism
1: ครับ
0: เพราะว่าบ้านเขาไม่
1: ม
0: ีเขาอยู่ในเมืองใหญ่เขาไม่มีชุมชนเขาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านต่อบ้านนะฮะซึ่งไม่ใช่ความผิดแต่ว่าเขาเป็นแบบนั้นฉะนั้นกระแสสูงมากครับ บริษัทที่มาคุยกับเราเมื่อปีเดือนที่แล้วที่เรามาทำเรื่อง Business Matching แล้วกันเนาะการเจรจาธุรกิจกันเนี่ยระหว่างชุมชนกับธุรกิจมีบริษัทต่างชาติบริษัททัวร์ที่รับนักเที่ยวต่างชาติด้วยเพราะนั้นก็จะเริ่มเปิดโอกาสมากขึ้นแต่วันนี้ถ้าดูสถิติย้อนหลังเนี่ยในชุมชนเนี่ยต่างชาติสักประมาณ 20%
1: คร
0: ับ บวกลบแล้วก็คนไทยสัก 80% บวกลบเราอยากให้มากกว่านั้นแล้วชุมชนเขาก็ตื่นเต้นกระตือรือร้นถ้าจะได้ต่างชาติมากขึ้นดังนั้นเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติครับที่เราคาดการณ์ไว้ครับ
1: โอ้ฮะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่อื่นๆด้วยที่ทางอปท.ก็เดี๋ยวก็จะเชิญชวนด้วยดึงเข้ามาเข้าร่วมใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกคุ้งบางกระเจ้าเชียงรายนะฮะ
0: ครับครับอันนี้เรียนว่าสุโขทัย
1: พัทยา
0: เรามีครบ
1: ครับ
0: ครบแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้มีครบแต่ที่เรียนว่านั่นคือท็อป3แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางมีตั้งแต่ต้องอึดขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยได้ไหมครับมันจะมีเส้นทางอยู่12เส้นทาง
1: ใช่เลยฮะใช่เลยฮะ
0: มันก็จะมีที่อู่ทองฮะจะเป็นดื่มด่ำรถท้องถิ่นเลื่อนลมสิงที่มีอู่ทองยาวหน่อยแต่นี่คืออู่ทองสุพรรณพัทยาอันปรักพักกายพักใจในชุมชนอันพักหมายถึงเราหลีกหนีแสงเสียงในพัทยาชลบุรีใกล้ๆมีวิถีชุมชนเยอะสุโขทัยรังสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะและศรัทธานะครับแล้วก็มีเรื่องของที่เมืองตราดนะครับสุดเขตแดนตะวันออกนะครับมีเลยเหนือเมฆเลยเหนือเมฆคือเราจะไปเที่ยวสันหลังมังกรสู่หมอกสองแผ่นดินพักกายฮิวใจในอ้อมกอดภูหอที่เลยทางใต้ก็มีร่อยใจโม่เราภาษาใต้หน่อยคนลุ่มน้ำก็คือร่อยใจคือมีความสุขใจโม่เราคือพวกเราไปเที่ยวเป็นกลุ่มได้แล้วก็มีในส่วนของจังหวัดล้านนาตะวันออกนะครับที่น่านก็เป็นรอยศรัทธาและงานศิลป์นะครับเรื่องของเสน่ห์สองเมืองเก่าที่สุโขทัยศรีรัตนาลัยมีวิถีภูมิปัญญาข้ามพรมแดนถิ่นน้ำโขงก็คือที่เชียงรายมหัศจรรย์สายน้ำแห่งบางกระเจ้านะครับแล้วก็มีเสน่ห์สามแผ่นดินสามวิถีชาติพันธุ์เชียงราย
1: ครับ
0: รูทติ้งแบบนี้ข้างในมีทั้งชุมชนมีทั้งคาเฟ่จุดเช็ค

0: กินอะไรที่ลองทำด้วยมือลองทำอาหารลองทำของที่ระลึกแล้วก็มีที่พักมีอะไรแนะนำอยู่นี้หมดเลยครับ
1: อืมฮะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวคนไทยที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.ได้พูดถึงเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการขายทัวร์ทัวร์ที่คนไทยจะไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนฮะกลุ่มพวกบริษัทเอกชนกลุ่มธุรกิจหรือเป็นกลุ่มการศึกษา
0: โอ้ท่านพูดครบถ้วนเลยครับ
1: ฮะ
0: จริงๆแล้วความหลากหลายของคนในชุมชนเนี่ยหลากหลายกว่าที่หลายท่านจะไม่เคยได้สัมผัสนะฮะหนึ่งคือบริษัทที่มากับเราเนี่ยท
1: ุ
0: กบริษัทมีโปรไฟล์แตกต่างกันมากบางบริษัททำทั้งในประเทศต่างประเทศอินบาวออฟบาวบางบริษัททำเรื่องของทีมบิวดิ้ง CSR กิจกรรมที่ทำให้กับกลุ่มประชุมสัมมนาบางบริษัททำเรื่องของกลุ่มสูงวัยบางบริษัททำทัวร์วัยรุ่นบริษัททำทัวร์แอดเวนเจอร์ผจญภัยเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายคือทุกกลุ่มตอนนี้ครับแล้วก็จากกระแสปัจจุบันนะฮะอย่างที่ท่านพูดเลยไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวทั่วไปกลุ่มเพื่อนนะครับเที่ยวยกแก๊งรถตู้หรือแม้แต่คนที่เอากลุ่มประชุมสัมมนา 30-40 คนไปทำ CSR บำเพ็ญประโยชน์ทีมบิวดิ้งด้วยสร้างสายสัมพันธ์ความเป็นปึกแผ่นหรือแม้แต่กลุ่มที่ผจญภัยก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ในสิ่งใดครับกลุ่มนักวิชาการการศึกษาก็มีเพราะเขาจะไปดูงานว่าเอ๊ะทำไมชุมชนนี้ถึงได้รางวัลนานาชาติทำไมเมืองนี้ถึงเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มันเป็นพื้นที่ศึกษาและห้องเรียนด้วย
1: เป็นพื้นที่ sightseeing นะฮะของกลุ่มการศึกษา
0: ครับใช่ครับนักวิชาการแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่อยู่ในคณาจารย์แล้วก็กลุ่มการศึกษาต่างๆด้วย
1: ฮะในฝั่งของชุมชนท่องเที่ยว55ชุมชนเนี่ยในเรื่องของรายได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปด
0: ู
1: ด้วยใช่ไหมครับว่าต้องมีมาตรฐานให้สมราคาที่จะขายกับนักท่องเที่ยว
0: ใช่ครับสองแบบครับมาตรฐานราคานี่คือสมกับนักท่องเที่ยวไม่แพงหรือถูกเกินไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมใช้คำนี้ก่อนแล้วกันครับเราเนี่ยเวลาส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเที่ยวยิงของปทเนี่ยนะฮะเราจะเน้นอยู่2คำหลักภายใต้สโลแกนเดียวกันคือนักท่องเที่ยวต้องฟินนักเที่ยวต้องฟินหมายถึงเขาต้องมีความฟินในตัวเนาะแต่คนท้องถิ่นต้องมีความสุข
1: แฮปปี้ในการทั้งสองฝ่ายวินวิน
0: สองฝ่ายเพราะนั้นเนี่ยเรามีตัวชี้วัดไม่ใช่แค่เรื่องรายได้แต่เรามีเรื่อง happiness index วัดความสุขของโฮสต์กับวิซิเตอร์นักเที่ยวต้องฟินด้วยคนท้องถิ่นก็ต้องแฮปปี้ด้วยไม่ใช่แบบไม่ได้อยากรับนักท่องเที่ยวมาเยอะไปแล้วมาน้อยไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นนั่นคืออันดับแรกคือเรามีการแนวทางเจนว่านักเที่ยวต้องฟินคนท้องถิ่นต้องมีความสุขแต่สองแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างเอาเรื่องความสุขก่อนก็ได้ครับวันนี้ความสุขของสองฝ่ายดีขึ้นมาตลอดนะฮะ 85% บวกลบในปีนี้ซึ่งดีกว่าปีที่แล้วที่ 84% ปลายๆเนี้ยใกล้และแนวโน้มน่าจะสัก 86% ก็ถือว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีทางกระโดดเป็น 100% ได้หรอกครับเราก็ทราบดีอะไรเป็นข้อจำกัดโอกาสเราก็ปรับปรุงซะอะไรก็เรื่องความสุขก็ทำกันเป็นที
1: ่
0: แต
1: ่
0: เรื่องรายได้สมมติเรายกมาสัก50ชุมชนต้นแบบสมมตินะครับซึ่งจริงๆเราเก็บที่45บวกนะครับใน50ชุมชนแต่ละปีเนี่ยรายได้อย่างปีล่าสุดปีที่แล้วตกประมาณชุมชนหารเฉลี่ยเท่าเลยนะประมาณ3ล้านกว่าบาท 3-4 ล้านบาทต
1: ่
0: อปีแต่ท่านบอกน้อยจังแต่จริงๆไม่หรอกครับเป็นอาชีพเสริม 3-4 ล้านบาทต่อปีของเขาเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลฮะ80-90% ก็กระจายไปตามต้นทุนของแต่ละบ้านแต่ละชุมชน 80-20% ชุมชนภายใต้ชมรมท่องเที่ยวชุมชนหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเขาไม่ข้อตกลงกันนะน่ารักมาก 10-20% เขาจะกันไว้ที่ส่วนกลางเอาไว้ดูแลจัดการจ้างความปลอดภัยความสะอาดและเหนือสิ่งใดฮะเขาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเด็กๆในชุมชนฮะ
1: อ๋อจะได้มีสำนึกและบ้านเกิดกลับมา เป็นตัวแทนชุมชนเป็นคนรุ่นใหม่สืบทอดชุมชนต่อไป
0: นั่นแหละผมว่านี่มันคือความน่ารัก
1: ฮะ
0: แต่ท่านอาจจะไม่ทราบไงทุกสินค้าทุกบาททุกสตางค์ท่านให้โอกาสทุกนาทีเวลาของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: เงินที่ท่านให้ไปได้ของกินอร่อยๆได้ประสบการณ์ที่ดีสปาสุ่มไก
1: ่
0: ได้ทำผ้าเพนติ้งบาติกได้ทำผ้าลายใบไม้ท่านก็ได้ความสุขของท่านแหละแต่ท่านทราบไหมครับ 10-20% ตรงนั้นเนี่ยมันคือทุนการศึกษาเด็กอนาคตชุมชนอนาคตของเด็กที่ท่านให้โดยท่านไม่รู้ตัวท่านได้บุญหรือท่านไม่รู้ตัวท
1: ่
0: านบุญถือว่าอยากเชิญชวนว่าไปเที่ยวชุมชนให้โอกาสชุมชนนะครับเดี๋ยวนี้มาตรฐานชุมชนสูงนะครับภายใต้การกับเครื่องของอปท.เองหรือว่าทุกภาคส่วนมาตรฐานรางวัลนานาชาติเรามีเห็นชัดการจัดการมาตรฐานอย.อาหารและยาหลายแห่งก็ได้ผ่านมาตรฐานนั้นแล้วนะครับของกินพื้นบ้านนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆการศึกษาภาคการศึกษาก็มาช่วยภาคธุรกิจมาช่วยจนผ่านมาตรฐานอย.

0: บายใจได้แต่ท่านกังวลว่าทหารชุมชนจะท้องเสียไหม
1: ครับ
0: รับรองครับชุมชนเองท่านก็ทานเพราะนั้นแล้วท่านก็คำนึงถึงความสุขของนักเที่ยวมันคือความสุขทางใจของเขาเขาต้องทำตามมาตรฐานทุกอย่างอยากจะไปร่วมทำเรื่องให้โอกาสชุมชนโดยที่ท่านก็จะได้บุญได้กุศลทวีคูณด้วยครับ
1: เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยสปาสุ่มไก่ก็ต้องได้มาตรฐานของวีลเนสระดับโลกด้วย
0: ใช่ครับได้มาตรฐานการเวลาจากระดับโลกแต่ในการเราก็ทำงานกับสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกรมส่งเสริมบริการสุขภาพคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสมุนไพรทุกประการมันต้องผ่านมาแล้วครับว่ามันผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มีสรรพคุณจริงที่แจ้งไว้หลายแห่งได้รางวัลระดับโลกด้วยนะครับ
1: ครับโอ้โหครับก็เรียกได้ว่าก็สร้างคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับชุมชนนะฮะจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆเรื่องนี้ผมเคย
0: เนี่ย
1: ใช่เลย
0: ฮะเชิญฮะเรื่องนี้สำคัญมากมันสะท้อนแต่แม้กระทั่งเอ๊ะทำไมต้องเป็นเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกทำไมต้องเป็นมรดกโลกทำไมต้องเรียกชุมชนผมเรียนว่าในระดับยูเนสโกเองเขาก็มองเหมือนเรานะคะเหตุผลในการพิจารณาเองเนี่ยเขาอย่างเช่นเครือข่ายมนุษยสัตว์กลับไปเรื่อง UCCN นิดเดียวครับมนุษยสัตว์ยูเนสโก
1: ครับ
0: เหตุผลที่เขากำหนดเกณฑ์มาก็เป็นไปตามเกณฑ์สากลแต่เหตุผลที่ประเทศไทยทุกหน่วยงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อให้ได้ชื่อว่าได้รางวัลไม่ใช่เพื่อแพ้ภาคภูมิใจนะครับไม่ใช่เพื่อขึ้นเวทีแผนที่โลกในเรื่องเมืองสร้างสรรค์แต่สุดท้ายเพื่อจะทำให้เห็นว่าเจเนเรชันถัดไปอยากให้เขาอยู่ใช้ชีวิตในชุมชนนั้นไม่งั้นทุกคนในชุมชนออกไปทำงานไปเรียนข้างนอกแน่นอนครับแต่ไปทำงานต่างจังหวัดหมดต่างพื้นที่หมดและสุดท้ายชุมชนเขามีใครสานต่อแต่จะค่อยเห็นว่าในเมื่อต่างชาติยังยอมรับชุมชนของท่านของน้องนะครับของหลานๆอยากให้เขาเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างได้ทั้งความสุข happiness index สร้างได้ทั้งดัชนีตัวชี้วัดรายได
1: ้
0: สร้างได้ทั้งอาชีพในอนาคตการศึกษาทุนที่น้องได้มาก็มาจากรายได้ท่องเที่ยวชุมชนนี่แหละดังนั้นคือในสิ่งใดครับอยากให้คนในพื้นที่แต่ละรุ่นยังคงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยไม่ได้จำกัดเรื่องการศึกษานะครับที่ไหนก็ได้แต่สายกลับไปทำประโยชน์ใช้ประโยชน์ในชุมชนตัวเองครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่ประเทศที่เจอแล้วอย่างญี่ปุ่นก็เป็นปัญหานะฮะคนรุ่นใหม่ไปอยู่ตามเมืองใหญ่ๆไปทำงานไม่กลับมาอยู่ไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่กลับมาอยู่บ้านเกิด
0: ใช่ครับใช่ครับเรามีโครงการดีๆนะฮะก็อย่างเช่นโครงการรักบ้านเกิดภูมิใจบ้านเกิดของผู้หน่วยงานแหละครับแต่วันนี้กระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นประโยชน์แล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบบ้านเกิดตัวเองครับ
1: มาเรื่องอีกประเด็นหนึ่งฮะที่ตอนนี้เนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะกำลังจะแยกนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวออกมาแล้วก็มารวมกับวัฒนธรรมในฝั่งของอปท.เนี่ยในเรื่องของการทำงานยังเหมือนเดิมไหมฮะหรือจะมีท่านต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ
0: ครับเรียนว่าเรื่องนี้เรามีระดับนโยบายท่านให้ทิศทางชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือท่านรองนายกขึ้นกับดูแลคือท่านสุปฏีนะครับ แล้วก็ท่านก็มอบให้กับประธานคณะงานของท่านนะครับแม้จะเป็นท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับท่านอาจารย์ท่านก็ดูแลให้อยู่ทางการครับรัฐมนตรีสองฝ่ายปลัดกระทรวงสองฝ่ายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานทั้งสองฝ่ายคุยกันต่อเนื่องครับผมเองก็อยู่ในทุกเวทีเวลาที่มีการเจรจาในระดับหัวหน้าหน่วยงานก็เรียนครับว่าหลักการให้ท่านตีท่านผู้เอ่ยดีที่สุดหรือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่แต่หลักการง่ายครับ
1: ครับ
0: กีฬาจะแยกเป็นหนึ่งกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามไปอยู่ตรงนั้นท่องเที่ยวก็จะตามก็ไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือจะเป็นชื่ออื่นใดก็ตามนะครับเป็นเพียงชื่อที่ผ่านครม.มาเรายังทำงานในเชิงพื้นที่พิเศษพัฒนาสู่ความยั่งยืนเหมือนเดิมครับในส่วนอปท.แล้วก็แน่นอนครับว่าทำจะเป็นแกนหลักในการหมุนแต่นอกจากว่าทำแล้วอย่างที่ผมเรียนก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: มีเรื่องของสังคมมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องการบริหารการที่เรายังคงเดินหน้านะครับขับเคลื่อนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดอปท.จะยังคงใช้แนวคิดเดิมว่าเราเป็นองค์การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนนะอปท.ตัวย่อง่ายๆองค์การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนต้องยึดคำเดียวครับว่าต้องยั่งยืนทุกพื้นที
1: ่
0: ตัวแทนที่เราถือเสมอยังไงก็ตามทุกพื้นที่ไม่ว่าทำเรื่องอะไรต้องยั่งยืนทุกพื้นที่ครับ
1: ครับมีท่านวางถามเข้ามาครับพื้นที่พัทยาทางอปท.เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
0: ครับหลายท่านสงสัยเพราะว่า9พื้นที่พิเศษ12จังหวัดเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เรียกว่าเมืองน่าเที่ยวที่เดนเจมส์เมืองที่มีนักเที่ยวน้อยหรือว่าที่เขาเรียกว่าเมืองรองนะฮะซึ่งจริงท่านไม่ได้เป็น2รองใครเลยแต่ท่านรองในเรื่องจำนวนวิสิเตอร์พัทยาเป็นเมืองหลักทำไมต้องส่งเสริมก็ดีอยู่แล้วขายได้อยู่แล้วใช่ครับดีอยู่แล้วทุกประการแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าในทุกเมืองทุกแห่งในโลกใบนี้มีพื้นที่รองในเมืองหลัก
1: ฮะ
0: พูดง่ายๆพื้นที่รองในเมือง

0: ล่ะคือท่านก็นั่งมองนั่งเที่ยวก็จะไปเที่ยวตรงนั้นแหละ
1: ครับ
0: ตรงข้างบ้านท่านห่างบ้านท่านไป5กิโลไม่เคยเลี้ยวมาทางพื้นที่ท่องเที่ยวของท่านเลยร้านอาหารของท่านเลยเพราะนั้นพอมีพื้นที่รองในเมืองหลักคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับพัทยาชลบุรีมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายเรื่องเรื่องของถ้าเกิดท่านวิ่งสื่อวิจารณ์เทพเนา
1: ะ
0: เลี้ยวขวาท่านเข้าหาโรงแรมดีๆเต็มไปหมดร้านอาหารดีๆจุดเช็คอินที่เที่ยวออกทะเลดำน้ำปะการังไปเกาะเลี้ยวขวาจะสื่อวิจารณ์หมดเลยแต่ผมเชื่อว่าท่านฟังหลายท่านยังไม่เคยเลี้ยวซ้ายจากสุขุมวิทถ้าท่านเลี้ยวซ้ายจากสุขุมวิทก่อนถึงสัตหีบเนี่ยนะครับจะมีทั้งชุมชนที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นตะเคียนเตี้ยบ้านชาติตะเคียนเตี้ยที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ชาติมะพร้าวทุกอย่างจนเสิร์ฟเมนูนานาชาติกำชุมเนื้อใหญ่เต็มไปหมดท่าเหนียวเมืองชุมชนจีนวัฒนธรรมโบราณที่เข้มแข็งที่เปิดเฉพาะวันเสาร์นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ที่เป็นธรรมชาติหลากหลายสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายเท่านั้นเลยครับ
1: ครับ
0: หรือแม้แต่นาเกลือที่อยู่ก่อนถึงตัวพัทยาตัวหลักนะครับพื้นที่หลักซึ่งเรียกความนิยมสูงมากเนี่ยนาเกลือก็เป็นชุมชนโบราณที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งได้รางวัลมากมายเพราะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนพื้นที่รองในเมืองหลักเพราะนั้นต้องให้สุขุมวิทเลี้ยวซ้ายบ้างนะครับไม่ใช่เลี้ยวขวาเข้าเมืองหลักอย่างเดียวครับพื้นที่หลักอย่างเดียว
1: ก็ได้อานิสงส์กันไปสำหรับชุมชนที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนสุขุมวิทนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลากหลายเลยนะฮะอย่างคือผมก็ยังสงสัยบางพื้นที่อย่างเช่นหมู่เกาะช้างอันนี้ผมสงสัยเองนะฮะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่เกาะช้างเนี่ยถือว่าเดินทางไปเที่ยวกันเยอะมากนะครับในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดยาวต่างๆถึงขนาดที่ว่ารถติดรอขึ้นเกาะแล้วก็รถติดรอออกจากเกาะเราต้องเข้าไปส่งเสริมด้วยใช่ไหมฮะอ
0: ย่างนี้ครับหมู่เกาะช้างก่อกำเนิดขึ้นเป็นสำนักงานแห่งแรกของอบท.เมื่อ22ปีที่แล้ว22ปีแล้ววันนั้นครม.บอกว่าทำให้เกาะหมู่เกาะช้างและที่เชื่อมโยงก็คือเกาะช้างเกาะมาเกาะกูดและพื้นที่ที่ติดแนวทะเลของจังหวัดตราดให้เป็น world class destination world class ซึ่งท่านที่20ปีมาแล้ววิสัยทัศน์ดีมากนะวันนี้ถามว่าเป็น world class ไหมก็ได้รับการยอมรับจริงแต่ว่าเราต้องการสร้างความยั่งยืนเข้าไปในทุกพื้นที
1: ่
0: อย่างเช่นเกาะมาก็ได้รางวัลที่เป็นโลคาร์บอนไอแลนด์ในระดับนานาชาติมากมายความเข้มแข็งของพื้นที่ที่เกาะมาแทบจะไม่มีรถใช้น้ำมันบนเกาะเลยส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าหมดเกาะช้างก็ได้ความนิยมสูงแต่เหมือนกันเลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าท่านเคยไปเกาะช้างท่านนึกออกถ้าท่านนั่งเฟอร์รี่เนาะไปลงที่อ่าวธรรมชาตินะครับอ่าวสับปะรดอ่าวธรรมชาติตรงนี้เส้นทางนั้นอ่ะพอถึงปุ๊บท่านก็จะออกจากลงจากเรือเฟอร์รี่แล้วท่านขับรถเลี้ยวขวามีทั้งหาดคลองเท้าหาดทรายขาวหาดแหลมตาลที่พักดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะวิ่งไปสุดทางเพราะถนนเกาะช้างหนึ่งยังไม่ลอกเกาะมีที่กรมถนนชนบทกับแห่งชาติท่านตกลงกันแล้วมันจะกลายเป็นถนนวงกลมที่หน่อยจะใช้ประโยชน์เชื่อมโยงได้ดีที่ทั้งชาวบ้านและก็นักเที่ยวพอท่านเลี้ยวขวาปุ๊บถ้าจริงในช่วงเทศกาลที่ท่านบอกรถติดท่านก็จะมีทางขับมาผ่านท่าเรือเพื่อจะเลี้ยวซ้ายจากท่าเรือเฟอร์รี่แน่นอนแล้วเลี้ยวซ้ายไปท่านเจออะไรไม่ว่าจะเป็นน้ำตกทานมะยมธรรมชาติที่งดงามของอุทยานแห่งชาติชุมชนสลักเพชรและอาหารทะเลแห่งแรกๆของเกาะอยู่ตรงนั้นชาวบ้านชุมชนวิถีชีวิตเข้มแข็งแต่เหมือนพัทยาเลยท่านเลี้ยวขวาท่านไม่ได้เลี้ยวซ้ายไปไม่ถึงเพราะว่าถ้าท่านไปนอนโรงแรมฝั่งขวารถติดท่านคงไม่คงใช้เวลา3ชั่วโมงเพื่อจะขับรถไปทานอาหารทะเลซีฟู้ดที่สลักเพชรที่อยู่อีกด้านนึงของเกาะนะครับที่ต้องอ้อมไปใหม
1: ่
0: แล้วก็เสียอะไรสามชั่วโมงกลับมาที่พักท่านก็จะหมดไปวันหนึ่งเพราะนั้นนี่แหละครับจุดเป้าในการทำงานของเราหนึ่งทำให้คนเลี้ยวซ้ายโดยปัจจุบันสองถ้ามันมีถนนรอบเกาะที่เราก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนท่านทุกประการกรมหลวงชลบทขอบคุณอีกครั้งนึงกรมอุทยานท่านที่เลี้ยวขวาไปนอนแถวหาดทรายขาวของพักท่านก็วิ่งไปทางท้ายเกาะนิดเดียวก็ถึงทางมะยมและไม่ต้องวิ่งอ้อมมาท่าเรือเฟอร์รี่เพราะนั้นแล้วถ้าเกิดคนยิ่งข้ามไปเยอะๆแหล่งที่นาชาติรถต้องไม่ติดนะครับที่ยังยืนต้นแบบ World Class ชั้นรถต้องไม่ติดต้องได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์ท้องถิ่นทุกอย่างด้วยเพราะนั้นเนี่ยครับมันคือทิศทางของเราทำไงก็ได้ให้เกาะช้างเนี่ยเป็น World Class Destination ในมิติด้านความยั่งยืนเมื่อก่อนพอพูดถึง World Class เราจะบอก Luxury เอานั่งเที่ยวใช้เงินที่ว่าหรูหราชื่อหรูหรา Luxury แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วWorld Classในตัว L มันหมายถึงโลคาร์บอนมันหมายถึงโลคอลเอ็กซ์พีเรียนซ์นะครับมันหมายถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้มากกว่าเรื่องของลองจีวิตี
1: ้
0: ไปแล้วอายุยืนยาวมีความสุขนะครับเป็นที่ที่ใช้ชีวิตได้ครับเรียนตามนี้ครับ

0: เริงระกุลนะฮะว่าเราอยากให้ชุมชนเนี่ยทางรัฐบาลก็มีนโยบายไทยเที่ยวไทยพลัสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของไทยเที่ยวไทยนะฮะแต่เป็นเที่ยวเมืองไทยพลัสหรืออะไรก็ตามหนึ่งครับเราพยายามเสนอให้ชุมชนเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องคูปองตรงนี้ได้สองครับเรากำลังจะเปิดตัวโครงการเที่ยวผ่านทัวร์หรือว่าทัวร์เที่ยวไทยในชุมชนพลัสเหมือนกันถ้าลองเปิดโอกาสนะครับไปด้วยรถตู้ก็ได้รวมกลุ่มคนเล็กๆแล้วลองเที่ยวผ่านทัวร์เขาพาไปดูชุมชนบวกร้านคาเฟ่ร้านรวงหรือขับรถท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวนะครับทัวร์เที่ยวไทยตัวนี้ก็ได้อยากนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับยังว่ายิ่งปิดเทอมกลางปกติการศึกษาไทยคือตุลาคมพาลูกหลานคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอานะครับคุณปู่คุณย่าไปลองเที่ยวกันดูครับท่านก็จะได้มีส่วนในการสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้กับเด็กในพื้นที่ให้เขาได้รับนั้นเกิดภูมิใจในพื้นฐานตัวเองครับ
1: คราวนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยครับขอขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบพระคุณอีกครั้งครับ
1: ครับนั่นคือคุณสุริปกรณ์เชี่ยวสมุทรนะครับท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราลาท่านผู้ฟังไปเลยแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทราเวลดำเนิน

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบตรยอมรับนายกรัฐมนตรีโตติงส่วนตัวปมภาพฉลองสูบบุหรี่แถลงข่าวไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบผิดระเบียบหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยปรากฏภาพขณะนายฉลองกำลังสูบบุหรี่ระหว่างเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือว่าเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ระบุว่าน้อมรับข้อสั่งการดังกล่าวและจะนำไปปฏิบัติโดยได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นมีมาหลายยุคสมัยแล้วตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกวิทย์วัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้แต่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระบุกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องมาตรการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้นยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาในคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งนี้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจากสภ.รัตนาธิเบศรไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองยังคงปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีพันตำรวจเอกสุภชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอด

0: ภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในขณะที่ลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเดินทางมารับร่างคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตจากการถูกยิงพร้อมเปิดใจถึงประเด็นที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเงินจำนวน11ล้านบาทโดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเงิน11ล้านบาทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ลูกสาวตอบว่าข้อเท็จจริงคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีรู้ดีทุกคนและทราบอย่างดีว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงพร้อมกล่าวถึงการทำงานของคุณพ่อว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นคนที่ให้และช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาโดยตลอดถ้าเกิดดีไม่จริงคงไม่ได้เป็นนายกอบจ.4-5 สมัยและมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีทั้งนี้ประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุยังเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยต้องรอพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้คลี่คลายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฮอกกี้ใต้น้ำ U19 สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงครั้งแรกศึกชิงแชมป์เอเชียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีสร้างผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน2026 CMAS Asian Championship Underwater Hockey ที่เมืองโปกอประเทศอินโดนีเซียสำหรับผลงานครั้งนี้ทำให้ทีมชาติไทยรุ่น U19 ขึ้นโพเดียมในระดับเอเชียได้สำเร็จโดยมีเพียงสิงคโปร์และจีนที่ทำผลงานอยู่เหนือทีมไทยถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติสำหรับทีมงานผู้ฝึกสอนชุดนี้ประกอบด้วยมิสเตอร์วินเซนต์โลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสิงคโปร์มิสเตอร์มาร์ตินคีธขอขวัญวานิกรศีลสุภาวรรณสุดผู้จัดการทีมและบวรรัตน์นวลปานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบูอัตตี้กองกลางดาวรุ่งวัย18ปีของลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานระบุว่าดาวเตะวันเดอร์คิดทีมชาติโมร็อกโกและทีมงานของเขาให้ไฟเขียวกับการย้ายทีมโดยบูอัตตี้ตกลงสัญญาระยะยาวกับแมนซิตี้จนถึงปี2031เลยทีเดียวสำหรับจุดยืนของบูอัตตี้ต้องการย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีมากกว่าการรอไปจนถึงปี2027หรือกลับไปเล่นให้ลิเวอร์ด้วยสัญญายืมตัวอีก1ฤดูกาลขณะเดียวกันแมนซิตี้กำลังเดินหน้าเจรจากับลิเวอร์เพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวโดยสโมสรจากฝรั่งเศสต้องการค่าตัวรวมราว100ล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอนด์ขณะที่ทีมเรือใบสีฟ้าพยายามปิดดีลด้วยค่าตัวก้อนแรกประมาณ90ล้านยูโรบวกโบนัส
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: นะฮะต้อนรับเข้าสู่เนตินายไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมรับวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีพี่มนตรากรและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับ
1: ขอบคุณพี่แอดด้วย
0: พี่แอดคาราบาวเพลงนี้น่าจะเอเชียนเกมปี2541มั้ย
1: 1998
0: 1998ก็คูณบวก543เข้าไปก็เท่าไหร่ล่ะก็2541
1: ถูกต้องครับผม
0: ยุคนั้นกำลังพี่เรียนมหาลัยอยู่เลยจำภาพได้ที่หน้าวังแล้วกันนะฮะตอนนั้นยังไม่ใช่ผิดโค้ดเนาะทวชัยดำรงอ่อนตะกูลนะครับรับบอลจากเพื่อนซีดุสิตเฉลิมแสนบริเวณริมเส้นทางฝั่งซ้าย
1: ครับ
0: นี่เขี่ยมาปุ๊บยิงปั๊บแล้วก็หายเลยนะครับประตูของเกาหลีใต้ตัวนั้นคิมบูจีอ่ะ
1: โอ้โหจำได้ไหมจำได้ไหม
0: คิมบุนจีฮะไม่ใช่ไอ้นอนลองหาชื่อดูโตเป็นประตูที่รู้ว่ามีดีลาการเซฟที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีสีสันไงเขาจะไว้ศพผมแบบลากใส่และลากใส่และลากใส่ยาวด้วยนะหัวแบบสิงโตอ่ะแล้วก็ไว้ลากใส่คิมบุนยุนจีซึ่งตัวนี้ระดับอินเตอร์โพลอย่างมากนะครับก็น้องในขึ้นของเราก็เลยตัดสผมนี่เลยฮะ
1: โอ้ตอนนี้เหรอ
0: ตอนนี้อ่ะ
1: มันเกี่ยวอะไรกัน
0: เอาเนี่ย
1: ยี่สิบกว่าปีย
0: ี่สิบกว่าปีเนี่ยเนี่ยมีน้องในขึ้นของเรามีตัดทรงน้องเขาด้วยนะ
1: รอ
0: เออทรง
1: ฮะ
0: นี่ไงแอดมินกันกันเราไง
1: รอ
0: เออโอ้นี่ไงหล่อไหมหล่อไหมเท่ไหมนี
1: ่โก
0: ถ้าเป็นยุคพี่อ่ะยุคพี่ทำข่าวใหม่หรือว่ายุคดูบอลแบบวัยรุ่นอ่ะนะครับวัยรุ่นประมาณสัก20ต้นๆนะช่วงนั้นนะนะฮะก็คิมบุนจีเนี่ยดังมากก็ออกเสียงคิมบุนยุนจีมั้งใช่ไหม
1: คิมบุยองจี
0: คิมบุยองจีเห็นยังเห็นภาพยัง
1: เห็นแล้วครับ
0: เป็นไงนี่น้อง
1: ไอแซวน้องเขาเนื้อนี่ก็ผมทองน้องเราผมแดง
0: ผมแดงเอาได้รับแรงบันดาลใจไงเออคือมันย้อนกลับมาฮิตช่วงนี้ไง
1: เขาอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนอื่น
0: เอาเฮ้ยทำไมนนหัวเราะยิ้มทำไม
1: น้องเขาน่าจะไม่ได้ทันดูคิมยองจีหรอกคงไม่ใช่ไอดอลน้องเขาหรอก
0: เอออ่ะเขาน่าจะไอดอลเปล่าตัดสมผมคล้ายกันเลยนะครับอ่ะนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับผมพี่ก้าแปดเนาะเพลงนี้นะครับเพลงของพี่แอร์คาราบาวนะครับพี่จำได้ว่ามีท่อนหนึ่งที่โอ้ไม่รู้เขาเขียนยังไงนะคำร้องนนเขียนว่าไม่มีความสำเร็จใดจะได้มาด้วยความง่ายดายนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดีนะพี่แอ๊ดเนี่ย
1: ก็พี่แอ๊ดแต่งอ่ะพี่แอ๊ดแต่งดีทุกเพลงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่งดีทุกเพลงนะ
1: ครับ
0: เออนะฮะแล้วก็มีพี่น้องไหมพี่แอ๊ดเขียนเพลงแล้วมีพี่น้องไหมพี่น้องนี่มีไห
1: มในเพลงนี้ไม่มี
0: ไม่มีอ๋อนึกว่ามีนะ
1: ครับ
0: อย่าตีกันนะพี่น้องไม่ดีครับผม
1: เพลงนี้มันใช้แบบปลุกเร้า
0: านะ
1: นักกีฬาเสื่อถึงความพยายามความยากลำบาก
0: นึกว่าปลุกเร้
1: า
0: อะไร
1: ความสามัคคี
0: ไม่รู้สิไม่รู้ว่าสะกิดต่อมอะไรวัยรุ่นหน้าเวทีอะขนาดเพลง
1: อะไรนะต้องบัวลอย
0: โอ้ไม่ใช่บัวลอยฮะลุงขี้เมาก็เอาฮะ
1: อ
0: ุทาหอนยังไม่หอนเลยฮะครับผมข้างล่างตุบตับตุบตับแล้วโอ้โหครับใจเย็นเพลงช้าก็สะกิดมันสะกิดต่ำตรงไหนฮะครับ
1: อ
0: ุทากำลังจะหอนเลยฮะครับผม
1: ยังไม่ทันหอนเลยนะ
0: ข้างล่างร้องแล้วครับผม
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยทีนี้ดังนะครับปี98จำได้ว่าล้ำลึกย้อนนิดนึงแล้วกัน
1: ครับ
0: เอเชียนเกมครั้งที่13นะครับครั้งนั้นนะครับก็โอ้บอลไทยตอนนั้นรอบ8ทีมนะ
1: ครับ
0: เราเจอเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้เข้าไปบอลโลกติดต่อกันด้วยไงเล่น9คนด้วยพี่โย่งไง
1: ครับ
0: พี่โย่งโค้ชโย่งชื่ออะไรวะจำชื่อจริงแค่ไม่ได้ฮะ
1: ว
0: ร
1: ุ
0: ษศิมาคะไปชักศอกใส่ผู้เล่นของเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: แล้วก็พี่จับไงพี่จับสุรชัยจิรศรีโชตนะครับก็โดนใบแดงเช่นกัน
1: โอ้โหโดน2คนเลย
0: พี่ไปถามโค้ชโย่งโค้ชโย่งนี่เขาสบายสบายแล้วเป็นโค้ชด้วยนะแล้วก็คุยคุมรับรีด้วยนะบอกว่าพี่ทำนิดนึงพี่ทำไมไปชักศอกใส่เขาอะก็พี่มันไส้อะเจ๋งไม่แล้วเปล่าล่ะ
1: เอาอีกคนไหม
0: เอาอีกคนไหมล่ะ
1: ถามแล้วเอานะ
0: เอาตอนนั้นพี่ยงเป็นกองหน้าเนาะเหมือนจังหวะล้มไหมล้มแล้วไปทับเขาแล้วเหมือนเขาแบบก็แบบผู้เล่นเกาหลีใต้ก็อาจจะหงุดหงิดมากอะไรสักอย่างอะพี่ยงก็เลยมาบเขาให้ฟันศอกเลยไม่แดงเลยแล้ว20ปีผ่านพี่ถามพี่ไปฟันศอกเขาทำไมฮะไม่ใช่20ปีผ่านเนี่ยต้อง20กว่าปีผ่านแล้วเนาะถามว่าพี่ไปชักศอกเขาทำไมฮะ ก็พี่หมั่นไส้อ่ะเจ๋งมีอะไรป่ะล่ะ
1: อ
0: ้าว
1: แล้วพี่เจ๋งตอบไง
0: ก็เลยบอกอ๋อครับพี่พวกก็เลยครับพี่อย่างเดียวเลย
1: แล้วก็รีบเดินหนีไป
0: เดินหนีเลยเดี๋ยวแกจะชักศอกใส่หน้าพี่นะฮะ
1: เดี๋ยวพี่โยงบอกเอาให้ดูไหมทำให้ดูอีกทีไหมโอ้แต่ครั้งนี้ก็มีสตอรี่นะโค้ช
0: โอ้ยมีหลายเรื่องหลายเรื่อง
1: โค้ชวังจะเป็นแม่ทัพในครั้งนี
0: ้เออย้อนกลับมากี่ปีนน
1: ท์28ไง
0: 28ปีแล้ว
1: ก็1998ตอนนี
0: ้เกือบ30ปีนะหลังจากนั้นโค้ชวังก็มาเป็นโค้ชและกำลังจะนำทีมนะครับไปแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนางโงย่าหรือว่านาโกย่านะครับ
1: อีก39วันเอเชียนเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าบอลเตะก่อนด้วย
0: ก็น่าจะอีกประมาณ30กว่าวันเพราะว่าบอลเห็นว่าทัพไทยนี่จะไปทัพแรกประมาณวันที่12กันยานะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนจะเป็น12กันยายนนะครับเพราะว่าประเภททีมเนี่ยเขาจะเริ่มแข่งแล้วเขาจะแข่งก่อนประมาณสัก14-15มอนไทยของเราเห็นว่ามีโปรแกรมออกมาแล้วนี่ใช่ไหม
1: 16
0: เหรอ
1: นัดแรก
0: นัดแรกนะ
1: เจอคีร์กีสถาน
0: ครับนัดแรกเลย
1: 20เจอฮ่องกง
0: ครับ
1: แล้วก็23เจอญี่ปุ่นครับก็ต้องเดินทางไปก่อนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแข่งก่อนพิธี
0: ใช่ใช่ใช่พิธีเปิด
1: 19
0: วันที่19ไง
1: เดี๋ยวเดินทางตั้งแต่ศุกร์ที่12เลยก็จะถือเป็นนักกีฬาไทยกลุ่มแรกที่ออกเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับก็จะเป็นทัพแรกของนักกีฬาไทยนะครับเขามีการประชุมกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ไหมน่าจะเป็นทีมวอลเลย์ไหมวอลเลย์บอลไทยไหมน่าจะเดินทางไปก่อน
1: ทีมฟุตบอลชายและทีมฟุตบอลหญิง
0: อ๋อบอลหญิงก็เตะด้วยนะ
1: จะเป็นท
0: ี
1: มแรกนักเตะทีมชาย23คนนักเตะทีมหญิง23คนเจ้าหน้าที่24คน
0: ครับ
1: รวมทั้งสิ้น70คนครับ
0: ไปก่อนเลย
1: ต้องไปปรับสภาพร่างกายก่อน
0: อุ้ยเร็วนะโดนนะเอาไปเอามาเดี๋ยวมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เอเชียนเกมเนี่ยเดือนเดียวเองจบบอลโลกมาเอเชียนเกม
1: ใช่
0: ก็เตรียมแรงประทัดรายการเดียวกัสปาของเราก็จะมีข่าวความคืบหน้าตอนนี้นนก็โอ้จัดข่าวสารมาเพียบเลยนะ
1: โอ้จัดเต็ม
0: ทั้งเรื่องสกู๊ปทั้งเรื่องข่าวเรื่องอะไรนะฮะ
1: ไปดูกันได้นะทางโซเชียลของ FM 99
0: ลงแล้วใช่ไหม
1: Facebook YouTube TikTok ยังไม่ลงครับ
0: เอา
1: ตอนนี้มีข่าว
0: กำลังจะ
1: ข่าวไปเรื่อยๆ
0: อัปเดตข่าวไปก่อน
1: อ
0: ัปเดตข่าวไปก่อนช่วงนี
1: ้เดี๋ยวจะทยอยลงฮะ
0: เรียนมันย่อยนะ
1: แต่ว่าบอลหญิงแข่งก่อนอีกนะครับพี่เจ๋ง
0: แข่งก่อนบอลชายเหรอ
1: ก่อนบอลชายครับ
0: นัดแรกวันที่เท่าไหร่14ป่ะ
1: 14
0: อ๋อเหรอ
1: เจอเจ้าภาพเลยครับ
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นครับ
0: ไหวหรือเปล่าเนาะโค้ชหนึ่งทำทีมไหมน่าจะโค้ชหนึ่งอะบอลหญิงของเราอะแต่บอลหญิงนี่เอาชุดใหญ่ได้นน
1: ใช่ไม่ใช่
0: ชุดใหญ่ได้เลย
1: 23เหมือน
0: ถ้าบอลชายจะเป็นชุดยุ23แล้วก็อายุเกินได้ด้วย
1: โค้ชหนึ่งคุม
0: ครับโค้ชหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งฤทัยศาสตร์ตะเวียนคุมทีม
1: ก็ถือว่าเป็นโค้ชหญิงที
0: ่พาประสบการณ์สูง
1: ไปบอลโลกมาแล้ว2ครั้ง
0: ครับผมนะก็ติดตามกันนะครับ
1: ใช่
0: สำหรับเอเชียนเกมนะก็เตะเร็วด้วยนะบอลชายนนไทยเจอคีร์กีสถานเนี่ยเตะ16กันยายนเนี่ย14นาฬิกาเลย
1: บ่าย2
0: บ่าย2เลย
1: โอ้ดูกันแบบสบายๆ
0: น่าจะบ่าย2ที่บ้านเรานะ
1: บ่าย2บ้านเราครับ
0: ใช่ไหมบ้านเขาก็เท่าไหร่บ้านเขาก็4โมงเย็น
1: น่าจะประมาณนั้น
0: 4โมงเย็นเพราะเวลาของญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงนะครับส่วนไทยเจอญี่ปุ่นเนี่ย23กันยายนโอเตะเวลาดีนะ
1: ครับ
0: เตะ 19.30 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะนะครับบ้านเราก็5โมงครึ่งโอ้โหน่าสนใจนะ
1: ใช่คร
0: ับผม
1: ก็ทีมชุด U23 โค้ชวังยืนยันว่าจะไม่เรียกโควต้านักเตะอายุเกินมาใช้งานเลยนะ
0: ก็เห็นว่าไทยลีกเริ่มมาแล้วไงเหมือนหลายๆคนเนี่ยเหมือนไทยลีกเริ่มไปสักพักแล้วบ้างแล้วก็จะเรียกมาก็มันผ่านไปแล้ว2เกมรอบแรกก็เลยไม่เอาดีกว่าเหมือนโค้ชวังเขาบอกอะ
1: มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นะ
0: ใช่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์
1: ไทยลีกนี่จะเริ่ม4กันยานี้แล้ว
0: 4กันยาเตะไปแล้วไงก็นักเตะหลายคนว่าจะติดภารกิจกับสโมสรก็ใช้ชุดเล็กแล้วผมพี่ว่าก็ยังพอได้อยู่นะชุดของเรานะนะครับอาจจะชุดนี้ก็พวกเสกสรรพวกคณะอะไรพวกนี้อันนี้ก็ชุดใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นไปติดชุดใหญ่อยู่แล้วไงนะครับ
1: ก็สำหรับนักเตะแกนหลัก นี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่นที่โค้ชวังเคยคุมมาในซีเก
0: ม
1: ในเอเชียในชิงแชมป์เอเชียอยู่23
0: ครับ
1: นะฮะจุดเบลนี่ติดไหมจุดเบลเนี่ยจะไปช่วยชาติไหม
0: จุดเบลพี่ไม่ค่อยเห็นนะ

0: ไม่น่าติดไม่น่าติดเพราะว่าน้องเขาก็มาเพิ่งย้ายมากับท่าเรือคงจะใช้เวลาในการปรับตัวแหละหรือว่าถามเอ็มดูเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมาสร้างสีสันแล้วก็มาจัดรายการในช่วงเที่ยงครึ่งเลยนะ
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: กอกระสกีฬาไทยวันนี้บอกว่าจัดคนเดียวได้ไหมก็บอกจัดคนเดียวก็ได้ครับพี่
1: จะจัดคนเดียวเลยเหรอ
0: จัดคนเดียวเลยบอกจัดคนเดียว
1: ไม่ลังเลเลยเหรอ
0: ไม่ลังเลเลย
1: ไม่ห่วงคุณผู้ฟังเลยเหรอ
0: เพราะว่าเบงเนี่ยไม่มีพี่เบงด้วยนะเบงเนี่ยอยู่มองดูห่างๆไงบอก
1: อยู่เฉยๆว่างั้นเถอะอ
0: ยู่ห่างๆอย่างห่วง
1: ๆ
0: เดี๋ยวน้องจัดการให้พี่ไม่ต้องน้องทำให้แกบอกครับ
1: เดี๋ยวถามหน่อยจะไปเอเชียนเกมหรือเปล่า
0: ใคร
1: หลานชายเขาอะ
0: ไม่น่าไปนะเพราะว่าชุดเบลมันน่าไปเพราะส่วนใหญ่ไอ้โคตรโยงเนี่ยเขาไม่ใช่โคตรโยงโคตรวางเขาจะใช้ชุดหลักของเขาอะพวกคณะพวกเสกสรรแอดได้พวกอะไรพวกเนี้ยมียศกรอาจจะดัง
1: ยศกรน่าจะเป็นหน้าเป้า
0: หน้าเป้า
1: แพทริกกูสตาฟสันนี่จะไปไหม
0: พัทธิกไม่น่าไปนะพี่ว่าเพราะมีมาการบาดเจ็บด้วยพัทธิกน่าจะเป็นชุดใหญ
1: ่กองกลางก็จะมีอย่างเสกสรร
0: เสกสรรคณะอะ
1: คณะธนกฤต
0: พี่ชัยเสกโทกอะกองหลังอะหน้าเหมือนในเจ้าแร่เจ้าแร่ก็กฤษฎากาแมนอะ
1: วาริชูทองวิชั่นอินารามพวกนี
0: ้น่าจะวิชั่นไปนั่นแหละวิชั่นไปอะพี่ว่าวิชั่นไปอะไรนะพี่ชัยอะหน้าเหมือนในเจ้าแร
1: ่กฤษฎากา
0: แมนกฤษฎากาแมนอะใครล่ะพลเอกน่าจะไปนะพี่ว่านะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อนี
0: ่ประกาศยัง
1: ปลายเดือนนะ
0: หรอ
1: ปลายเดือนนี้นะปลายเดือนสิงหาหรือว่าต้นเดือนกันยาเนี่ย
0: ครับ
1: น่าจะมีประกาศออกมา23คน
0: ก
1: ็ตามระเบียบการแข่งของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียรายชื่อจะต้องถูกส่งล่วงหน้าก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่ม 2-3 สัปดาห
0: ์ครับ
1: ก็เราจะไหวไหมพี่เจ๋ง
0: พี่ว่านะน่าจะผ่านน่าจะผ่านน่าจะตามหลังตามหลังอันนั้นไปตามหลัง
1: ญ
0: ี่ปุ่นเขารอบแต่บอกว่าไปญี่ปุ่นก็เจอญี่ปุ่นก็เละอ้าวแต่อย่าลืมว่าบอลคนละระดับนะเขารุ่นอายุไม่เกิน20ปีเขาส่งมานะของเราอายุ23ไม่แน่นะนนบอลเด็กกับบอลชุดใหญ่อ่ะบอลใหญ่อ่ะเหมือนป.6 เตะกับม.3เนี้ยมันก็มีเรื่องของโอ้แท็กตรงแท็กติกเรื่องของประสบการณ์อะไรเราก็สู้ได้นะและชุดนี้ก็เก็บตัวมานานแล้วด้วยนะครับติดตามกันนะนะครับเริ่มแล้วนะนะครับก็คีกิสถานกับไทย16กันยายน14นาฬิกานะครับและอย่าลืมว่าช่อง9กด30ของเราจะเป็นหนึ่งในหรือว่าสถานีโทรทัศน์นะที่ยิงสดด้วย
1: ครับ
0: ติดตามได้ทางช่อง9กด30 M คอร์ดของเรานะครับ
1: อีกประมาณเดือนนึง
0: เดือนนึงเดือนนึง
1: จำง่ายๆกลมๆเลขกลม
0: ๆถูกต้อง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ติดตามรายการเราไปเรื่อยๆแหละรายการเรามียาว
0: ใช่
1: จนถึงเอเชียนเกมเลย
0: ถูกต้อง
1: ความเคลื่อนไหวอื่นๆเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการไปเช็คความฟิตกันนะ
0: ครับ
1: เ
0: ห็นว่าเดินทางไปหลายที่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ทางกกท.เนี่ยก็ดูแลนักกีฬาไทยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการนะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ1เดือนนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าความฟิตของนักกีฬาไทยเนี่ยดีขึ้นตามลำดับกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับปานกลางนะขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ดีมากเรียบร้อยตามแผนเรียกว่าพร้อมแข่งอ่ะครั้งนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาโดยรวมถือว่าทัพนักกีฬาไทยมีความฟิตที่ดีขึ้นมากนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทางกกท.นี่ได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระวังเรื่องอาหารและยาด้วยกลัวเรื่อง
0: ยาเนี่ยเป็นพวกไปกินยาอะไรยาเสริมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้ง
1: มี
0: เรื่องของมันปะปนเนี่ยมีอะไรนะสารต้องห้ามอ่ะพวกยาโดปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังบางครั้งไปกินคือตั้งแต่กีฬาไม่ได้เจตนาหรอกบางครั้งมันกินยาเสริมอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะยาเสริมแบบอะไรพวกนี้เนี่ย
1: คือแบบบางทีอาจจะผ่าน แต่รอบนี้อาจจะไม่ผ่านอะไรแบบนี้ต้องถาม
0: ระวังหน่อย
1: ทีมงานดี
0: ๆก็เคยมีเนื้อแดงอ่ะเนื้อแดงระวังนะนักกีฬาที่ชอบกินเนื้อแดงเนี่ยมันมีสารอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเคยมีน้องเมย์จำได้ไหมน้องเมย์เนี่ยเคยเหมือนไปกินเนื้ออะไรสักอย่างนี่แหละเนื้อมันมีสารเกี่ยวกับยาดบเหมือนปนเปื้อนเนี่ยก็เลยไม่ผ่านการตรวจดบโหต้องชี้แจงเยอะเลยน้องเมย์ตอนนี้ก็เครียดเหมือนกันก็ต้องมาช่วยด้วยอ่ะ
1: คือเรื่องแบบนี้สำคัญนะ
0: สำคัญนี่เรื่องจริง
1: อย่าเผลอนะ
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องของความเผลอได้นะบางทีคิดว่า
0: เผลอไปกินเนื้อสดเนื้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกแล้วก็เคยมีอะไรนะนักกีฬาฟุตบอลไปกินยาลดความอ้วนของภรรยาของแฟนอะไรเงี้ย
1: เผลอไง
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยโดน
0: มันมีสารพวกเดซไอบาด้าที่เขากำหนดไว้อยู่
1: เขาห้าม
0: ไงไม่ได้นะบางคนบอกผมไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันผิดนะต้องระวังนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็กกท.ถือว่ามาดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่นะรอบนี้มีการจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบเลย1กรกฎาคมที่กกท.หัวมาก
0: ครับ
1: โอ้โหตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะดูแลเรื่องอาหารอย่างเต็มที่เลย
0: ครับ
1: นะครับร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยนะรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คน
0: ครับ
1: มีเลี้ยงเสือมั้ยแวะไปหน่อย
0: ครับ
1: ก็ให้บริการอาหารกับนักกีฬาในศูนย์โภชนาการของกกท.นะไม่ใช่รูปแบบการรับประทานแบบบุฟเฟ่ด้วยนะจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอายุโนโมโตะนะครับช่วยกันปรับแผนโภชนาการให้นักกีฬาแต่ละคน
0: อายุโนโมโตะคือเป็นเหมือนบริษัทพวกยาพวกอะไรด้วยนะใช่ไหมไม่ใช่เขาทำเฉพาะนั่นนะแป้งนัว
1: ผงชูรสอย่างเดียว
0: ผงชูรสอย่างเดียวอ่ะ
1: เขาทำหลายอย่างใช่ไหม
0: ที่ผมชอบกินสมัยเด็กไงผมเผลอไปหมดแล้วตอนนี้ฮะครับ
1: ก็จัดมื้ออาหาร3รูปแบบมีแบบสำหรับนักกีฬาที่ซ้อมหนักซ้อมปานกลางแล้วก็วันพักให้คำปรึกษานักกีฬาเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้วก็คำนวณแคลอรี่อะไรแบบเนี้ยให้มันเหมาะสมเป็นรายบุคคลเลย
0: ครับ
1: ดีเลยว่าเป๊ะ
0: โ
1: อ้โหนี่ตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะนอกจากนี้ทางดร.ก้องศักดิ์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าศูนย์โภชนาการของกกท.เนี่ยจัดทำขึ้นสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมส์เลย
0: ครับ
1: นะครับก็อายิโนโมโตะซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นนี่ก็ร่วมมือกับกกท.นะให้บริการด้านโภชนาการที่ศูนย์ไทยเฮาส์ในช่วงแข่งด้วยโอ้โหเรียกว่าเป๊ะนักกีฬาของเราไม่ต้องห่วง
0: ได้อยู่แล้วสบาย
1: ครับผม
0: ครับผม
1: น่าไปดูนักกีฬาเขาซ้อมเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ก็หลายกีฬานะคือไม่ใช่เฉพาะตอนนี้เนี่ยเริ่มเหมือนเข้ามาทดสอบไอ้สมรรถภาพทางร่างกายหลายคน
1: ใช่ครับ
0: วันก่อนก็พระองค์หญิงใช่ไหมนะนะครับพระองค์ก็ส่งมาทดสอบร่างกายด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนักกีฬาประจักษ์กีฬาทีมชาติไทยก็มาเหมือนกันนะเมื่อวันก่อนสัปดาห์ก่อนเนาะนะครับก็มีคณะเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการกีฬาจากการกีฬาครับเดินทางไปยังสำนักงานกีฬาปัญจกีฬาพื้นที่สัตหีบนะหน่วยสงครามพิเศษทางเรือตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเพื่อทดสอบและตรวจประเมินสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทยที่จะแข่งขันเอเชียนเกม10-20กันยายนอยู่นี้นะ
1: ครับ
0: ครับเอ๊ะทำไม10-20อ๋อแสดงว่าแข่งก่อนนะเนี่ยก็ทดสอบพวกโภชนาการจิตวิทยาทักษะแรงต่างนะฮะก็ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมไปอย่างดีนะตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ปัญจก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่เราส่งไปนะนน
1: ครับผม
0: เขาไปทดสอบถึงที่นะดีมากนะนนนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของเช่นเกมในช่วงแรกนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพักกันนะครับ
0: มีอะไร
1: ประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ฟังหน่อยตอนนี้นี่ถ้าอยากอยู่ที่ไหนแบบสบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fiจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าครับความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝน เพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128กิกะบิตบันทึกต่อเนื่องได้30วันเลยนะครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาด้วย
0: ครับ
1: หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้นะครับดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับกับในที่นายไลท์ก่อติดเอเชียนเกมครับ
2: ในที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรก2ของ Netinai Line นะครับก่อติด Asian Game นะครับช่วงแรกแล้วก็คุยความพร้อมนะครับของนักกีฬาหลายๆกีฬานะ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็ทอโดยวิสัยการกีฬานะครับก็เริ่มไปหาแล้วตอนนี
1: ้
0: นะครับไปเช็คร่างกายหน่อยเป็นยังไง
1: ใช่
0: มีไขมันมีอะไรไหมฮะร่างกายกำลังแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนก่อนจะลุยศึก Asian Game นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ส่วน
0: มีอะไรมีอะไร
1: ความเคลื่อนไหวในสื่อต่างประเทศนะครับก่อนที่จะถึงไอจีนาโกย่าเนี่ยตอนนี้นี่เจ้าภาพมีเปิดตัวสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันภายใต้สโลแกน Imagine One Heart เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่ามีสัญลักษณ์ออกมาแบบเป็นทางการแล้วนะฮะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี
0: ้ครับ
1: นะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเห็นว่าอินเดียครับเขาประกาศจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนเก
0: ม
1: ปี2038
0: เหรอ
1: ใช่ครับที่เมืองอามาดาบัดก็อินเดียนี่เคยเป็นเจ้าภาพโอ้โหย้อนไปนู่นเลยนะที่นิวเดลีปี1982
0: โอ
1: ้แล้วก็จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ2038
0: ครับ
1: คือ2030ครั้งหน้าในโดฮาได้ไปแล้ว2034ริยาดซาอุได้ไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็2038มีข่าวว่าอินเดียครับจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอ้โหถ้าได้นี่ก็จะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ปี82เลยนะ
0: โหนานเหมือนกันนะ
1: นานมากเลยครับ
0: ครับส่วนมวยหน่อยก็ยังไงนะครับมวยของเราเป็นยังไงนนตอนนี้เห็นนะพึ่งกับบรรยากาศที่ไปเนเธอร์แลนด์อ่ะเห็นว่าส่งนักกีฬานะครับไปช็อกใช่ไหมฮะไปชกไง
1: ไปชกดีกว่า
0: ไปชกดีกว่านะ
1: อย่าไปช็อกเลย
0: ไปชกที่เนเธอร์แลนด์นะครับก่อนจะลุยศึกเอเชียนเกมนะเป็นไงล่าสุดเดินทางมาหรือยังสำหรับทัพมวยสากลของเราครับก็เห็นวันก่อนดร.ก็สายยมณีก็พูดนะว่ากับบ้านไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มีลุ้นเหรียญทองเลยนะมีลุ้นฮะหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงไง
1: จันแจ่มไง
0: ใช่ฮะมวยหญิงของเราไงนะครับมีลุ้นถึงเหรียญทองได้เลยนะส่วนชายเนี่ยก็หวังและอยากให้นักกีฬาไทยก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองได้เช่นกันนะครับก็อยากจะให้ปรับ นิดหน่อยนะครับสไตล์ของเราอยู่แล้วแหละเรื่องของฟุตเบิร์กและนำสไตล์การชกแบบคิวบามานี่ประยุกต์ผสมผสานกับสไตล์ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อยซ้ายต่อยขวาใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็การรวมหมัดทำมาดียิ่งขึ้นนะประมาณนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแค่หมัดหนึ่งสองแบบเดิมแล้วนะแต่ต้องมีหมัดชุดนี่มีการมีเสื้อมีกางเกงมีเข็มขัดนะโดน
1: มาเป็นชุดเลยเหรอ
0: มาเป็นชุดเลยมีรองเท้าด้วย
1: คนละชุด
0: เอาเลยฮะและการออกอาวุธที่หลากหลายเห็นด้วยนี่เป็นไงแล้วเดินทางกลับมาอย่างฮะเห็นเพราะว่าเนี่ยโปรแกรมมาแล้วนะนน
1: ครับ
0: โปรแกรมของเอเชียนเกมครั้งนี้มาแล้วนะครับก็รุ่นแรกเนี่ยจะชกคือชาย55กิโลกรัมและชาย90กิโลกรัมและหญิง60กิโลกรัมนะเป็นพรีลิมก็คือรอบแรกอ่ะนะครับก็จะเริ่มวันที่26กันยายนก่อนเลยนะจากนั้น27กันยายนรับเป็นชาย80กิโลกรัมและหญิง54กิโลกรัมของเรามีลุ้นพี่แม่มวยหญิงครั้งนี้เราน่าจะมีลุ้นมากกว่านะ
1: น้องบีไงจันแจ่มสุวรรณเพ็งไง
0: ไปด้วยไหม
1: ไปสิก็นักมวยในเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีอย่างปุณรวีรื่นรถ
0: ครับ
1: นะครับนี่ก็ความหวังเหมือนกันโชว์ฟอร์มได้ดีในชิงแชมป์เอเชียนะครับมีนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับมีจันแจ่มสุวรรณเพ็งก็ถือว่าเก็บตัวซ้อมต่อเนื่องนะแล้วก็จะไปแข่งนานาชาติหลายรายการก่อนเอเชียนเกมส์นะครับความยากที่จะได้เหรียญเนี่ยโอ้โหอาจจะยากกว่าโอลิมปิกด้วยซ้ำนะ
0: ครับ
1: แต่สมาคมตั้งเป้า1ทอง1เงินนะ
0: 1ทองใช่ไห
1: ม
0: ก็เริ่ม26กันยายนนะนะครับ27 28 28เนี่ย70กิโลกรัม570กิโลกรัมชายนะ50กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็75กิโลกรัมหญิงโอ้แล้วก็จะมีอ๋อมีเขามีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะนน
1: ครับ
0: 26 27 28กันยายนนะฮะแล้วก็29กันยายนก็จะเข้าสู่รอบรองแล้วนะครับนี่ลุ้นกันนะฮะก็รอบชิงเนี่ยเขาจะชกในวันที่2ตุลาคมเลยนะครับรอบรองเขาต่อ29และ30กันยายนพักกี่วันเลยพักกันยายนก็พัก1วันพัก1วันแล้วก็มาต่อยนะครับในรอบชิงเหรียญทองนะครับช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำนะช่วงบ่ายก็จะมี55กิโลกรัมชาย70กิโลกรัมชาย90กิโลกรัมชายหญิงก็จะเป็น51 60และ75ช่วงค่ำเนี่ยจะเป็น60กิโลกรัมชาย80กิโลกรัมชายและ90กิโลกรัมชายแล้วก็หญิงนะครับ54และ65ครับอันนี้คือมวยนะ
1: ที่ผมเช็คดูเนี่ยทั้งทีมชายทีมหญิงนี่เขาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่มวกเหล็กนะ
0: อ๋อมวกเหล็ก
1: สระบุรี
0: ครับ
1: นะครับฝ่ายชายนี่ก็มีลุ้นหลายคนนะวีรพลจงจอหออย่างนี้ทิติสันปั้นโหมดบรรจงเสียงสิริอย่างนี
0: ้ครับ
1: ก็มวยนี่เราก็ได้ลุ้นตลอดแหละแต่ก็ยากนะไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: หลายชาติเขาก็พัฒนาขึ้นมานะ
0: อุซเบย์ไงดังอ่ะ
1: อุซเบย์คาซัก
0: มวยเขาอ่ะ
1: อินเดียนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวนี้มวยแล้วเขาดีนะทำไปเล่นไปนะฮะก็ยังเป็นความหวังกันเนาะนะครับลุ้นกันนะครับสำหรับทัพไทยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จันแจ่มก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: จันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับก็ว่าตอนนี้ก็ฟิตนะแล้วก็เหรียญเงินเอชเกมครั้งที่แล้วไงเห็นน้องเจ็บอยู่เนี่ยนนท์ใช่ไหมไม่รู้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างนะนะครับเพราะว่าเห็นว่าเจ็บไปแล้วก็พักไปยาวกว่า2เดือนอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่เจ้าตัวก็มั่นใจว่าจะกลับมาได้นะจะกลับมาทันอ่ะนะครับ
1: ไม่น่าจะเจ็บมาก
0: ไม่น่าเจ็บมากนะ
1: เออแต่ความเคลื่อนไหวนี่ค่อนข้างน้อยนะ
0: ใช่ฮะครับผมก็เพิ่งไปเทรนนิ่งแคมป์ที่นั่นด้วยนะที่ประเทศเยอรมนีด้วยนะทีมมวยสากลของเราอ่ะนะครับไปเก็บตัวก็เพิ่งกลับมาเนี่ยนนท์เพราะว่าไปเยอรมันมา15ถึง30กรกฎาคมนะครับ
1: ก็ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะ
0: เพิ่งไปเยอรมันมาก่อนในกีฬามวย4คนของเรานักกีฬาหญิงก็มีจุธามาศรักษัตริย์ณัฐนิชาจงโปร่งกลางจงโปร่งกลางนะครับแล้วก็ปุณรวีรื่นรถและพรทิพย์บัวป่านะฮะของชายก็จะมีกลางปีโบขุนทศบรรจงศิริวิรพลจงจอหอหลานชายของสมจิตไงแล้วก็ศักดารวมธรรมที่ไปเนาะนะครับมีหัวหน้าสตาฟโค้ชชาวคิวบาก็คือหลุยส์มาเนโน่กอนซาเลสคอสเปย์นะครับนำทีมไปนะ
1: ครับผม
0: ครับผมก็นั่นคือความเคลื่อนไหวของทีมมวยสากลของเรานะครับที่ไปเก็บตัวก็กลับมาแล้วนะครับ
1: ก็อุซเบคาซัคเนี่ยถือว่าเป็นมหาอำนาจยุคนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นชาติทีมแต่งแชมป์เหมือนกันนะจีนนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: สำหรับมวยหญิงนะผมลองไปเช็คดูเนี่ยเขาบอกว่ามวยสากลชายเนี่ยอุซเบกับคาซัคเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นแต่งหนึ่งร่วมเลยนะส่วนหญิงเนี่ยเป็นจีนนะ
0: กับจีนมวยดี
1: เปย
0: ์จีนขโมยดีมวยหญิงขโมยดีนะ
1: ส่วนเราเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมามืดนะ
0: หรอ
1: ร่วมกับอินเดียร่วมกับฟิลิปปินส
0: ์
1: ไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: ในการลุ้นเหรียญเนี่ย
0: ก็
1: หนักๆ
0: ครั้งที่แล้วเราผู้ชายไม่ได้มั้งผู้ชายรู้จะไม่ได้นะจะได้เจ้าจันจามะหมวยชายรู้จะไม่ได้นะจะได้มวยหญิงอ่ะ
1: เอเชียนเกมครั้งที่19นี่เราไม่ได้เหรียญทองเลยนะ
0: ได้เงิน
1: ไ
0: หม
1: แต่ได้เงินเยอะทองแดงเยอะ
0: ทองไม่ได้อ่ะ
1: เงินนี่ได้3เงินจากจันแจ่มสุวรรณเพ็ง
0: ครับ
1: จุธามาศรักษัตริย์แล้วก็ทิติสันปั้นหมด
0: มวยชาย1มวยหญิง2
1: หญิง2ใช่
0: ได้เงิน
1: 3เงิน
0: แ
1: ล้วก็ทองแดงเนี่ยได้ไป4คนเลยชาย2หญิง2
0: ครับ
1: ชาย2คนก็มีรุชการจันตรงกับบรรจงศิลสิริหญิง2คนก็จะเป็นธนัญญาสมนึกกับใบสนมณีก้อน
0: ครับ
1: ก็ครั้งนี้ต้องเน้นพอสมควรนะ
0: เน้นสิ
1: อยากได้ทองนะ
0: ครับแต่ว่าก็อีกเราลืมฟิลิปปินส์ไปหรือเปล่านนฟิลิปปินส์มวยเขาก็ดีนะ
1: ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเรามามืด
0: ใช่ฮะ
1: ฟิลิปปินส์ไทยอินเดีย
0: ฟิลิปปินส์เนี่ยให้บอกเขาได้โค้ชชาวอังกฤษนะนะครับนี่จากเมืองลิเวอร์พูลอังกฤษนะเควินสมิธนะครับให้กลับมาเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็ให้ฟิลิปปินส์เนี่ยมวยของตากล็อกนะครับให้กลับมายิ่งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับผ
1: ม
0: นี่ก็เขาบอกว่าโค้ชคนนี้นะเคยไปเป็นโค้ชให้กับทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็เป็นฝ่ายเทคนิคนะครับให้ซาอุดิอาระเบียด้วยครับก็เข้าแคมป์ตัวนี้เนาะนะครับก็รับตำแหน่งต่อจากดอนอัพเน็ตโค้ชชาวออสเตรเลียครับโอ้16ปีอ่ะฟิลิปปินส์ไม่ได้เหรียญทองเลยนน
1: เอเชียนเกมใช่ไหม
0: ฟิลิปปินส์อ่ะนะนะฮะ
1: ก็เราย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายทองสุดท้ายเนี่ย2014นะ
0: อันนี้ของฟิลิปปินส์16ปีไม่ได้เหรียญทองของเราเท่าไหร
1: ่2014
0: 14ก็12ปี
1: ครั้งนี้จะได้หรือเปล่าไง
0: ของเขา16อ๋อ16ก็แสดงว่าตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ปี2010เลยโอ้ยนานเหมือนกันนะครับประเด็นไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ดีมวยดีนะ
1: ครับ
0: ของ
1: เราคนสุดท้ายคือวุฒิชัยมาสุกรุ่น64กิโลกรัมชายป
0: ี2014วุฒิชัยมาสุกที่กวางโจ้กวางโจ้ประเทศจีนไง2014
1: ใช่
0: ใช่นะฮะที่รู้สึกจะมีนักข่าวไปจะเป็นอะไรนะพี่ลิบิงไหมนะฮะแกไปนำข่าว
1: ที่อินชอนสิ2014
0: อ๋ออันนี้ของเรา14อ๋อ10 210กวางโจ้เหรออ๋อมาถึงมวยฟิลิปปินส์ใช่ไหมอันนี้มวยไทยอ๋อที่ได้ทองล่าสุดก็214
1: ใช่
0: วุฒิชัยมาสุกไงที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้
1: ใช่
0: ก็พี่จำได้เพราะว่าอันนี้ไงฮะของวุฒิชัยมาสุกต่อยอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับมีคนหนึ่งนะมาหลับฮะ
1: ใครฮะ
0: พี่ลิมิงไง
1: หลับเลยเหรอ
0: ไปตามข่าวครับผม
1: อ
0: ๋อเขาเพิ่งบินไปไงบินไปวันนั้นต้องไปทำข่าวพอดีไง
1: แล้ว
0: การ
1: เจ็บ
0: มีการอ่อนล้าจากการเดินทางด้วยเครื่องบิน เจ็ตแลกไปนั่งคอตกคอพับเลยฮะครับ
1: โอ้แล้วอดดูต่อยซ้ายต่อยขวาเลย
0: ต่อยซ้ายต่อยขวาเลย
1: โอ้โห
0: โอ้มวยเขาเชียร์กันสนามบันไหวฮะเชียร์กันดังเลยอ่ะเอ้ยต่อยนะต่อยฮะวุฒิชัยกำลังต่อยอยู่ดีๆฮะแกครับแกมาหลับแกบอกวุฒิชัย

0: มาสุกแต่ลินหญิงมาหลับโอ้ก็ได้เหมือนกันนะฟิลิปปินส์นะไม่ได้มวย
1: ใช่ครับ
0: 16ปีด้วยกันอ่ะก็ดูว่าโค้ชชาวเมืองผู้ดีนะจะกลับมาปลุกยักษ์ได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับยักษ์ใหญ่เนาะฟิลิปปินส์อ่ะไอ้มวยฟิลิปปินส์เขาพิจารณาได้เหรียญทองแรกเนี่ยโอลิมปิกเกียร์นี่จะเป็นยกน้ำหนักมวยเขาไม่ได้เหรียญทองนะ
1: ครับ
0: ก็จะมวยฟิลิปปินส์ไม่เคยได้เหรียญทองนะในโอลิมปิกเกมอะ
1: โอลิมปิก
0: โอลิมปิกเพราะว่า
1: เช่นเกมนะ
0: ใช่เช่นเกมเนี่ยเอฟิลิปปินส์เนี่ยได้เหรียญทองแรกเนี่ยจากเอยกน้ำหนักผู้หญิงอะนะครับที่น้ำหนักเอแล้วก็มีอะไรนะยิมนาสติกไหม
1: มวยไม่เคยได
0: ้มวยไม่เคยได้
1: ใช่ครับ
0: ใช่เนี่ยเหรียญทองแรกของพวกเขาเนี่ยก็คือฮินเดลินเนี่ยดีอาร์สยกน้ำหนักปี2020ฮะที่โตเกียวแล้วก็ยิมนาสติกก็คือคาร์ลอสยูโรไงที่ได้ถึง2ทองเลยนะผู้ชายเขาไม่เคยได้เลยมวยเอ้ยไม่ใช่มวยเขาไม่เคยได้ในเหรียญทองโอลิมปิกเกมเลยนะ
1: ครับ
0: ฟิลิปปินส์อ่ะ
1: มีดีสุดก็คือเหรียญเงินนะ
0: เหรียญเงินใช่ไหม
1: ได้ไป 3-4 คนนะ
0: เขาได้3ทอง5เงินฮะแล้วก็10ทองแดงมวยเขาจะเป็นพวกเหรียญเงินมากกว่าเนาะเหรียญทองแดงในไม้นี้เนาะ
1: ส่วนของเรานี่คุมทีมโดยโค้ชคิวบานะล
0: ุ
1: ยส์มาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่ก็มีประสบการณ์กว่า40ปีนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆเป้าหมายหลักก็คือโอลิมปิก2028นั่นแหละ
0: ถูก
1: แต่ว่าเชนเกมก็หวังเหมือนกัน
0: อ้าวก็หวังสิมวยต่อซ้ายต่อขวาฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราก็ไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมนานเหมือนกันนะ
1: โค้ชวิจารณ์พลฤทธิ์ก็ดูแลทีมหญิง
0: ใช่วิจารณ์จะคุมทีมหญิง
1: แล้วก็ประสานงานใกล้ชิดกับโค้ชชาวคิวบาด้วย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูกันครั้งนี้
0: จะ
1: กลับมาได้ทองหรือเปล่าถ้าได้ก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อจากวุฒิชัยมาสุข
0: ครับผม
1: เมื่อปี2014
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับก็ติดตามกันนะจ๊ะครับผมในมวยเรานะ
1: ครับ
0: ที่น่าสนใจนะอื่นๆมีข้อความเข้ามาครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์รับทั้งสองท่านนะฮะแล้วก็คุณนัทสอนก็ทักทายเข้ามานะครับคุณชวนันท์คุณเอเนเก้นะป
1: ี
0: นี้บอลการกุศลก่อนเปิดไทยลีกมีหรือเปล่าครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นอ๋อนี่จะเป็นบอลนั่นปะบอลเหมือนคอมพิวเตอร์ชิวอะ
1: ไม่เห็นว่าไม่มีนะ
0: เหมือนจะไม่มีนะแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะ
1: ไม่มี
0: นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ปีนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีแต่ว่าเห็นโมโนเขาจะจัดดูบอลเนี่ยไอ้คอมมิตี้ได้ชิวไง
1: อันนั้นอังกฤษ
0: บอลอังกฤษระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยเตะแล้วเนี่ยนนเนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ย16เนี่ยมาแล้ว
1: 16สิงหาม
0: าแล้ววันอาทิตย์เนี่ยคอมมิตี้ได้ชิวเนี่ยครับ
1: ก็เป็นสัญญาณว่าการแข่งขันฤดูกาลใหม่ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วแต่ว่าไทยเราไม่มีนะ
0: ครับ
1: สำหรับปีนี้นะ
0: เหมือนไม่มีนะ
1: ไม่มีครับ
0: อ
1: าจจะโปรแกรมเยอะแล้วนะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ประมาณนี้นะครับพี่บาสเนี่ยก็เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์นนท์ทำประเด็นไปฮะ
1: สองครั้ง
0: เลยพี่บาสเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: สำหรับคำสิงอ่ะ
1: ใช่
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยปี94แล้วก็ปี98ที่ที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: ปี41อ่ะก็พี่จะได้แล้วนักข่าวก็ถามไงไปออกรายการเจาะใจมั้งออกรายการทีวีอ่ะเขาถามว่าพี่บาสแล้วทำไมพี่บาสคือต่อยเหมือนประมาทเลยก็ผมมันจอยอ๋อก็ผมต่อยด้วยมันจอยอ
1: ๋
0: อพี่บาสบอก
1: ต้องทำเสียงแบบพี่บาสด้วย
0: ครับพี่บาสนะก
1: ็บ้านใหม่อ่ะ
0: ก็ผมมันจอยผมต่อยมีความมันจอยอ่ะผมเชื่อว่าชนะได้อ่ะโม้หรือเปล่าไม่ได้โม
1: ้แล้วก็ได้จริง
0: อ๋อได้จริงสิ
1: เรียกว่าเป็นตำนาน
0: โอ้ตำนานพี่บาสเนี่ยนะฮะ
1: เอเชียนเกม
0: สี่เกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมเหรียญทองมาหมดแล้วพี่บาสของเราเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีผลงานของนักกีฬาไทยมาอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงที่ผมดูใน FM 99ของเราเลย
0: ครับ
1: นั่นก็คือยกน้ำหนักนะ
0: เป็นยังยกน้ำหนักเป็นไงบ้าง
1: ยุวชนและเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบ
0: ครับ
1: สรุปแล้วเราได้ไปแล้วนะ6ทอง

0: 2เงิน1ทองแดง
1: ครับ
0: จริงๆก่อนหน้านี้เราได้ไป4ทอง1เงิน1ทองแดงแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้ลุ้นเพิ่มจากเป้ครับเยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับปรากฏว่าถ้าสแนชเนี่ยได้เหรียญเงิน95กิโลกรั
1: ม
0: คลีนแอนด์เจิร์กเนี่ยยกได้ดีที่สุด120กิโลกรัม127เลย
1: ครับ
0: นะครับอ๋อ127ยกไม่ผ่านครั้งที่3แต่ว่า120เนี่ยก็เพียงพอให้ได้เหรียญทองแล้วคือ127นี่จะเรียกทำสถิติใหม่จะทำสถิติเยาวชนเอเชียแต่ว่าไม่ได
1: ้
0: นะครับก็เลยได้ไป2ทอง1เงินก
1: ็
0: คือถ้าคลีนแอนด์เจิร์กกับน้ำหนักรวมสแนชนี่ได้เหรียญเงินนะครับมีคนอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้เหรียญนะก็ได้จากน้องเป้นี่เพิ่มอีก2ทอง1เงินก็เลยทำให้เราได้ไปแล้ว6ทอง2เงิน1ทองแดง
1: ครับวันนี้มีโปรแกรมแข่งต่อไหม
0: โปรแกรมวันนี้11สิงหาคมนะครับเดี๋ยวจะมีวิชยะประทุมตานะลงแข่งคนเดียวนะครับก็เวลาไทยนี่บ่าย 4:00 น.เย็น
1: ครับ
0: รุ่นเยาวชนชาย70กิโลกรัมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแข่งอีกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันแล้วกันส่วน
1: ก็ยอดหลักของเราเห็นนะจะนำทีมไปโดยเวฟกับออยจะนำทัพไปนะ
0: ช่วย
1: เชียร์ครั้งนี้ไงนะครับเจ้าเวฟปิรพลวิชุมานะเจ้าของเหรียญทอง4เกมที่ไทยและเหรียญเงินโอลิมปิกเกมปี2024ที่ฝรั่งเศสแล้วก็น้องออยไงสุรจนาคำเบ้าเหรียญทอง4เกมและเหรียญทองในโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งทั้ง2คนก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของทัพยกเหล็กของเราในการไล่ล่าเหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยตอนนี้นะเห็นว่าสมาคมนะครับโดยพลเอกวิสุทธิ์เดชกุลเลขาธิการเป็นเลขาธิการนะครับเลขาธิการของสมาคมกีฬายกน้ำหนักนะครับก็บอกว่าตอนนี้ก็เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโควต้านักกีฬาทั้งหมด10คนนะนน
0: ครับ
1: ชาย5และหญิง5ครับสมาคมก็ได้คัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มข้นนะเพื่อให้นักกีฬาที่มีความแข็งแกร่งที่สุดและมีสถิติดีที่สุดนะครับไปร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้มีการนำวิสัยการกีฬามาใช้อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้สมบูรณ์และพร้อมที่สุดนะครับรวมทั้งฟื้นฟูจากการบาดเจ็บก็ได้รับการสนับสนุนจากกท.นะในครั้งนี้นะครับคู่แข่งก็มีจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียอินโดหลังๆเขาดีนะ
0: ใช่ครับ
1: ยกน้ำหนักเขาอ่ะนน
0: ท์ใช
1: ่อินโดดีเลยอินโดเกาหลีใต้จีนแล้วก็เกาหลีเหนือ ยกน้ำหนักเก่ง
0: ใช่
1: ฟิลิปปินส์ก็ดี
0: ใช่ครับแต่ว่าเรานี่เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกนะเจ้าเวฟวีรพลวิชุมานะครับ
1: ถูก
0: แล้วก็อย่างเจ้าฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนี่ก็ดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก
1: ครับ
0: นะครับทีมหญิงนี่ก็ยังมีออยสุรจนาคำเบ้าสุรจนาคำเบ้า
1: ถูก
0: นะที่น่าจะมีลุ้นเหรียญเหมือนกันดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก
1: วีรพลวิชมาเราได้เหรียญเงินครั้งที่แล้วนะในรุ่น73กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนที่ได้นะครับก็คือสรัตสุบดิษฐ์อันนี้ก็ได้เหรียญทองแดงในรุ่น96กิโลกรัมครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าวีรพลนะฮะเจ้าเวฟเนี่ยก็แพ้ให้กับนักยกลูกเหล็กจากอินโดโอ้โหครั้งที่แล้วนนจีนกวาดจีนกับเกาหลีเหนือกวาดเยอะเหมือนกันนะเกาหลีเหนือกวาดไป6ฮะจีนกวาดไป5
0: ครับ
1: เราได้1เงินแล้วก็3ทองแดงฮะเกาหลีเหนือน่ะเก่งโอ้ผู้หญิงของเขาแน่นอนนะ
0: ครับ
1: ได้เหรียญทองนะ49 55 59 64และ76ฮะรุ่นเล็กเขาได้กันหมดเลย
0: กวาดเลยนะ
1: ทั้ง5รุ่นนะฮะ49ถึง76ได้หมดเลยฮะเกาหลีเหนือเหรียญทองหมดเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่เชียงใหม่นะ
1: ถูก
0: สำหรับนักยกลูกเหล็กไทยเรานะ
1: ก็
0: เชื่อว่าครั้งนี้

0: ก็จะลงแข่งบ่ายโมงนะประเภททีมชุดชายจะมาเลเซียนะส่วนการค้าแฟชั่นไอแลนด์นะฮะติดตามกันได้มีถ่ายทอดสดฟรีทางแอปพลิเคชัน Tuition Now ด้วยก่อนหน้านี้เราได้ไปแล้ว5ทองเมื่อวานนี้เพิ่งได้ทีมชุดหญิงมานะครับก่อนหน้านี้ก็มีทีมเดี่ยวชายประเภททีม4คนควอดแรนท์หญิงตะก้อลอดห่วงชายแล้วก็ตะก้อลอดห่วงหญิงที่เราได้นะครับมี4คนชายเท่านั้นเองที่เราพ่ายเมียนมาได้เหรียญเงินก็เดี๋ยววันนี้เชียร์ทีมชุดชายกันต่อ
1: ครับ
0: ละเวลาหมดแล้วครับพี่เจ๋ง
1: หมดแล้วนะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับเนติไนไลฟ์กับเดชเกมในวันหยุดนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้เที่ยงครึ่งอย่าลืมนะครับวันนี้เอ็มเขาจะมาจัดรายการเกาะกระแสกีฬาไทยจะมาสร้างความฮาบอกว่าวันนี้เจมกับน้องเบนซ์หลีกทางไป
0: ครับ
1: วันนี้พี่จ๋าแจ้งเกิดเขาบอกนี
0: ่เดี๋ยวรอติดตามกัน
1: ได้นะฮะ
0: ช่วงนี้ลาไปก่อน
1: ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ตำรวจคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักขณะที่ครอบครัวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวเผยพ่อทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาตลอดกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยชี้ตั้งจุดค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการกสทช.เดินออกจากที่ประชุมเกรงลงมติอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจากการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.ทองคำราคาพุ่งแรงมองปลายปีมีโอกาสแต่ 5,500 เหรียญแนะลงทุนระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังดอยแนะให้รอไปก่อนเร่งช่วยแผ่นดินไหวโคลอมเบียยืนยันมีผู้เสียชีวิต133คนสูญหายเกือบ200ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่11สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจครับคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักมีการจัดชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมเข้มขณะที่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบสื่อมวลชนแล้วครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวในฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาก็ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีเถือนขวัญและก็มีอัตราโทษสูงครับโดยระหว่างการคุมตัวในฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีส่วนบรรยากาศที่ศาลนนทบุรีมีกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยครับสำหรับประเด็นเรื่องของการสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจของนายฉลองนะครับที่มีปรากฏภาพออกมาแล้วก็ไม่มีการใส่กุญแจมือขณะถูกคุมตัวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้นช่วงเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีนั่งสูบบุหรี่ในสถานีตำรวจซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นเขตปลอดบุหรี่เปรียบเทียบปรับไป 5,000 บาทในข้อหาฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือว่าสถานที่ราชการตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2,560 และเปรียบเทียบปรับสภ.รัตนาธิเบศรสถานที่ราชการที่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนจำนวน 3,000 บาทก่อนตำรวจจะคุมตัวในฉลองไปฝากขังครับดร.ยุทธนาหอมเกตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษชี้แจงการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจาก

0: ากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้กับสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆหากพบการกระทำผิดหรือว่ามีการฝ่าฝืนนะครับก็ต้องเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนปกติขณะที่ปมสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือนะครับทางพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพัฒนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งตนก็น้อมรับและขาสั่งการไปที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประเสริฐอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วและแม้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ยืนยันครับว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบข้อข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังกำชับเรื่องมาตรการการตรวจค้นอาวุธแล้วก็การตั้งด่านตรวจยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับแต่ตำรวจก็ต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ขณะที่ครอบครัวนะคะได้รับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวก็เปิดเผยว่าพ่อนั้นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวและญาติของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสุดพลิกศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวพัสพรอายุ37ปีลูกสาวค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรตลอดชีวิตการทำงานพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.มาแล้วหลายสมัยด้วยก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละมาทำงานเพื่อชาวนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่ลูกสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีความค่ะตำรวจจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าถ้าหากอีกฝ่ายพูดไปอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพได้หรือไม่นั้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่11ถึง19สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้เวลา 15:00 น.มีพิธีรดน้ำศพเวลา 19:00 น.มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพส่วนวันที่19สิงหาคมเวลา 17:00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการประชุมครม.ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
3: MCOT Radio Network เครือข่าย

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยและมีการตั้งจุดค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้พูดถึงมาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนและเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนรวมไปถึงมาตรการจำเป็นที่ต้องทำทั้งประเทศโดยมีความหลากหลายกระทรวงเข้ามาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกสถานที่ราชการที่มีสถานศึกษานำปรับไปใช้เป็นแนวทางเร่งด่วนกำหนด6มาตรการด้วยกันค่ะคือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพรักษาความปลอดภัยในทุกโรงเรียนเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและครูส่วนระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุนะคะว่าได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในวันจันทร์ค่ะว่าจะร่วมกับนักจิตวิทยาค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตซึ่งจะไปดูแลโรงเรียนนักเรียนคุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดเรียนกันไป1สัปดาห์ค่ะ
2: บรรยากาศก่อนประชุมครม.นะครับก็มีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับท่านหนึ่งที่มาอธิบายกรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกรณีนายฉลองเรียวแรงไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับเคยแข่งกันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองครับแต่ไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สินย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนายสุเชษกล่าวว่านายสุชาติกล่าวว่าไม่ทราบกระแสข่าวมีงูเขียวจากพรรคกล้าธรรม10คนจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยการจะดึงใครเข้ามาเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคครับส่วนของการตัดสินใจทั้งทิศทางของพรรคแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลต้องยกให้นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นหัวหน้าพรรคมั่นใจรัฐบาลเสียงยังแข็งแรงอยู่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ในแต่ละเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ส่วนการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าจะมีการหารือการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเช่นการควบคุมพื้นที่ชายแดนส่วนการประสานงานกับประเทศมาเลเซียมีหลายช่องทางครับซึ่งในวันที่17-18สิงหาคมนี้มีกำหนดการเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการติดตามดูบุคคลพร้อมยอมรับว่าปัญหาเรื่องของบุคคล2สัญชาติเรื้อรังมายาวนานและใช้ความพยายามในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วง31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะเป็นเรื่องของ5จังหวัดภาคใต้ครับก็คือสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้กันมานานครับ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะครม.มีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒธนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสรที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงาน

0: นะคะว่าการแต่งตั้งดังกล่าวทำให้นายปิยพงษ์นอกจากจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอายุเพียง50ปียังเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะนอกจากการแต่งตั้งและเสนอชื่อครั้งนี้นายปิยพงษ์ก็ยังพบว่ามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะแกนนำบ้านใหญ่สายตรงบุรีรัมย์นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งในช่วงที่นายปิยพงษ์อยู่ที่กรมทางหลวงก็มีการรับตำแหน่งรับเสนอชื่อแต่งตั้งให้คุมเมกะโปรเจกต์นะคะโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในช่วงนั้นและแม้ว่านายศักดิ์สยามจะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วและมีพรรคเพื่อไทยมาคุมกระทรวงแทนแต่ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายชยธรรมที่จะเกษียณอายุก็ถือว่าเป็นการเปิดทางและนำนายปิยพงษ์ขึ้นตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากว่าทางพรรคภูมิใจไทยมีแผนที่จะดันเด็กบ้านใหญ่บุรีรัมย์นายชยุทธโลหกิจรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงานสายตรงนายเนวินชิดชอบและนายศักดิ์สยามชิดชอบมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ค่ะภายหลังจากที่มีปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่อย่างเป็นทางการขั้นตอนต่อไปค่ะทางกระทรวงคมนาคมโดยปลัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการระดับ9เข้ามาสมัครในตำแหน่งอธิบดีซึ่งก็เป็นแน่นอนค่ะว่าการเปิดรับสมัครดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กับนายชยุทธรองอธิบดีเข้ามาสมัครในการรับเลือกด้วยนอกจากการปรับทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีการปรับแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งรองปลัดอีก2ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม1ตำแหน่งโดยคาดหมายกันว่าแผนแรกบ้านใหญ่บุรีรัมย์จะมีการปรับให้นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมออกจากราชการและเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมกับแผนที่2ยกนายจิรพงษ์ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแทนนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าคนปัจจุบันส่วนนายกฤตเพชรจะลาออกจากตำแหน่งค่ะไปสมัครคัดเลือกสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผอ.กททแทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็จะทำให้นายกฤตเพชรสามารถอยู่ในตำแหน่งผอ.กททได้อีก3ปีตามวาระและหากอยู่ที่กรมเจ้าท่าจะเหลืออายุเกษียณราชการเพียง1ปีค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาทองคำครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: ดูเรื่องของราคาทองคำนะครับทองคำราคาพุ่งนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมค้าทองคำอธิบายบอกว่าปลายปีครับจะมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญนะครับทองคำราคาพุ่งแรงวันนี้ครับมองปลายปีมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญแนะนักลงทุนในระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังติดดอยอยู่แนะให้รอไปก่อนครับวันนี้ทองคำเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงมากครับโดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเปิดตลาดปรับขึ้นไปทันที 1,250 บาทโดยตลาดครึ่งวันเช้าปรับเปลี่ยนราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับทั้งหมด9ครั้งด้วยกันราคาล่าสุดนะครับทองคำแท่งรับซื้อที่ 68,800 บาทขายออกที่ 69,000 บาทครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,416.52 บาทขายออก 69,800 บาทนะครับจนถึงณขณะนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 1,150 บาทโดยแรงหนุนหลักก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ปัจจัยเงินเฟ้อสหรัฐส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นไป20ดอลลาร์หรือว่า 0.45% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำและประธานกรรมการบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงประเมินราคาทองคำระยะกลางไปจนถึงระยะยาวมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกแต่ระหว่างทางอาจจะมีการขึ้นลงสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่แนวโน้มจะ

0: เป็นขาขึ้นมากกว่าเช่นขยับขึ้นไประยะหนึ่งแล้วก็ถอยลงมาพักฐานก่อนจะขยับขึ้นต่อได้อีกโดยหากราคาทองคำฟิวเจอร์ทะลุ 4,500 เหรียญต่อออนซ์ก็ประเมินว่าราคาอาจจะขยับขึ้นต่อได้ครับ
1: ซึ่งตอนนี้นะคะมากันที่เรื่องของน้องฮลุนโซโล่ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลเวลา 13:00 น.นะคะแต่บรรยากาศล่าสุดที่บ้านในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นไปด้วยความอาลัยตลอดช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจเดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งก็รอติดตามนะคะเพราะว่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีการรายงานบรรยากาศเข้ามาอยู่เรื่อย
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีการแจ้งความเอาผิดมาตรา157ในแพทย์สรณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปมยื้อเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับซึ่งขัดกับคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายขวัญชัยปัจจายาเป็นนักกฎหมายครับเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.รวม3รายครับก็ได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และนางสาวอรดาเทพยายนผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายขวัญชัยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อ21กรกฎาคม2569คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553ส่งผลให้ถือเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งและก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธานกสทช.มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ถูกร้องทั้ง3รายกลับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยอ้างว่ายังไม่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมทั้งมีการออกหนังสือยืนยันการจัดประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะอย่างต่อเนื่องนายขวัญชัยระบุพฤติการความผิดแบ่งเป็นรายบุคคลดังนี้ครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลและนางสาวอรดาเทพยายนเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา83และมาตรา91เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่จัดระเบียบการประชุมกสทช.ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไม่ดำเนินการห้ามปรามหรือว่าจัดให้มีการเลือกรักษาการประธานขึ้นแทนทั้งยังออกหนังสือยืนยันการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในลักษณะกล่าวอ้างว่าการไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แม้ผลคำวินิจฉัยจะทำให้ขาดสถานะเจ้าพนักงานแล้วแต่การดึงดันเข้าทำหน้าที่ประธานในการประชุมวันที่5ถึง6สิงหาคมจนทำให้กรรมการกสทช.เสียงส่วนใหญ่ต้องบอยคอตออกจากห้องประชุมถือเป็นการสมคบคิดจึงเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา86และอาจเข้าข่ายแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา145อีกด้วยนะครับก็เลยนำหลักฐานที่มีทั้งหมดมายื่นฟ้องร้องทั้ง3คนดังกล่าวครับ
1: ค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะมากันที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเช้าวันนี้กองปราบก็ดำเนินการค้นบ้านเป้าหมายนะคะที่อำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล4เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเป็นบ้านของนางสาวแอนนาค่ะอยู่ที่ตำบลควนกาหลงส่วนหลังที่2เป็นบ้านของนางจัญญาอยู่ในอำเภอในตำบลเดียวกันนะคะและหลังที่3บ้านของนายธนพงศ์ณธนพงศ์ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพรวบ3ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีในหน้าสอบนาย10ตำรวจและนำไปขยายผลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นทั้ง3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่สมคบกันโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนบ้านหลังที่4ค่ะไม่พบผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังกองปราบเพื่อดำเนินการส่งปปช.ต่อไปค่ะ
0: ประมูลนมหมดอายุล็อตใหญ่ 1.4 ล้านหีบของอสคภาคกลางไร้ผู้ยื่นซองครับแม้กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบละ5บาทหลังรถขอนแก่นกว่า 8.5 แสนหีบก็ไม่มีผู้ประมูลเช่นกันครับอสคเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและเงื่อนไขใหม่องค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยและว่าอสคเปิดประมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุของสำนักงานอสคภาคกลางจังหวัดสระบุรีวันนี้โดยเปิดลงทะเบียนเข้าประมูลตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.และกำหนดประมูลเวลา 10:40 น.แต่เมื่อสิ้นสุดเวลาลงทะเบียนไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะ ีผู้ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ครับผลิตภัณฑ์ที่นำออกมาประมูลเป็นนม UHT หลายขนาดทั้งรสจืดและรสหวานซึ่งทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน68จนถึงเดือนพฤษภาคม69รวมประมาณ 1.4 ล้านหีบและโหลโดยอสค.กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบโหลละ5บาทครับคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7.2 ล้านบาทเงื่อนไขการประมูลกำหนดให้ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางเงินมัดจำ 364,450 บาทผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขนย้ายสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน90วันทำการนับจากวันที่ได้หนังสือแจ้งให้ดำเนินการหรือวันลงนามในสัญญาซื้อขายนอกจากนี้อสค.ยังสงวนสิทธิ์ที่จะจำหน่ายหรือว่าไม่จำหน่ายสินค้าโดยคณะกรรมการจำหน่ายจะพิจารณาตามความสมควรและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของอสค.เป็นสำคัญนายประเสริฐคงใหญ่หัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ยื่นซองประมูลก็จะต้องสรุปผลเสนอคณะกรรมการจำหน่ายเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลให้เหมาะสมครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาอสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นก็เปิดประมูล UHT หมดอายุค้างสต็อกกว่า 850,000 หีบโดยกำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกันก็ไม่มีผู้มาเข้ายื่นซองประมูลครับทำให้นมดังกล่าวยังไม่สามารถระบายออกจากคลังสินค้าไปได้ครับ
1: บมจ.อสมท.ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะพิธีนี้จัดขึ้นนะคะบริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ1สำนักงานใหญ่ปมจ.อสมท.ได้รับเกียรติจากดร.ยดากัสยปนันกรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีค่ะนำคณะผู้บริหารพนักงานพิธีกรตลอดจนบุคลากรในสังกัดปมจ.อสมท.ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมารับบิณฑบาตจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลและความอบอุ่นค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว133คนแล้วก็ยังสูญหายอยู่200คนเลยครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์ในโคลอมเบียทางการยังคงเร่งกู้ภัยและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิต133คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บราวๆ100คนนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอลยาประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ3วันที่แล้วครับได้ประกาศว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ชุมชนที่จำเป็นโดยสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลยเวลานี้ครับมีผู้สูญหายไปเกือบ200คนหลายประเทศได้ประกาศมอบความช่วยเหลือให้กับทางโคลอมเบียรวมถึงสหประชาชาติที่ได้แจ้งว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเวเนซุเอลาที่เพิ่งประสบภัยแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อเดือนมิถุนายนนางเดลซีโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC รวมถึงคอนคาเคฟค่ะออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันวิจารณ์จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจากแผนการขายสัดส่วนผลประโยชน์ในศึกฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งสุดท้ายแผนดังกล่าวต้องถูก

0: ยกเลิกโดยทั้ง3สมาพันธ์ระบุว่าความพยายามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรงและตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำของอินฟานติโนพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของนักเตะแฟนบอลสโมสรและสมาคมสมาชิกทั่วโลกทำให้กระแสกดดันต่ออินฟานติโนยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์เรียกร้องให้เขาลาออกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถนัทธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 น.ต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยนะครับประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับผมดำเนินรายการโดยเอ็มสุนทรัพย์แล้วก็พี่เจ๋งสุนทรัพย์วรรณวิจิตรนะครับอีกสักครู่นะครับพี่เจ๋งก็จะมาดำเนินรายการกับผมนะฮะครับก็4689899นะครับผมร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะครับเรามาเริ่มกันที่กีฬายกน้ำหนักกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับณกรุงทัชเคนนะฮะประเทศอุซเบกิสถานนะครับผมก็คุณเป้ยาวเลศเพิ่มแก้วนะครับผมโชว์ฟอร์มเด็ดกระชากไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินนะฮะครับผมในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับกรุงทาร์ตประเทศอุซเบกิสถานก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยคว้าไปแล้ว4เหรียญทองนะครับ1เหรียญเงินและ1ทองแดงเนาะล่าสุดวันที่10สิงหาคม2569ทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มจากเป้นางสาวเยาวเลศเพิ่มแก้วนะครับรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมที่ลงแข่งในกลุ่ม A นะครับก็เริ่มที่ท่าสแนทนะครับเยาวเลศออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมนะครับครั้งที่2เรียกเหล็กไป95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวนะครับผมก็แก้ตัวได้สำเร็จนะฮะทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินไปได้นะครับท่าคีนแอนเจอร์เยาวเลศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมนะครับตามลำดับพร้อมการันตีเหรียญทองทันทีนะฮะทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านนะครับทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมรับเหรียญทองนะฮะพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปที่215กิโลกรัมรับเหรียญทองไปเช่นกันสรุปเยาวเลศคว้าไป2ทองและ1เหรียญเงินสวัสดีครับพี่เจ๋งพี
1: ่เอา
0: ครับ
1: เมื่อกี้ได้เปิดเพลงอะไรไปหรือเปล่า
0: ไม่ได้เปิดพี
1: ่เอาเปิดเพลงก่อนก็รอ
0: พ
1: ี่
0: เจ
1: ๋
0: งน
1: ี่
0: แหละ
1: ฮ
0: ะเพิ่มมาแล้วฮะต้อนรับพี่เจ๋งนะฮะ
1: ก่อนกระแสแล้วไ
0: ม่ใช่กระแสกีฬาไทย
1: กระแสกีฬาไทยนะครับ FM99 ในวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันแม่แห่งชาตินะครับก็วันนี้ขออนุญาตเลยครับมาแทนเจมส์กับน้องเบน
0: ซ์ใช่ครับ
1: วันนี้ติดภารกิจก็เลยให้เราสองคนมาจัดรายการแทนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเบนซ์วันก่อนเมื่อวานเบนซ์กับเจมส์บอกว่ามาจัดรายการแทนหน่อยละกันก็เอ็มก็บอกว่าอ๋อเบงไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมจัดรายการคนเดียวเอง
0: พี่ต้องมีคำนำหน้าด้วย
1: เอาก็ปกติก็เบ
0: นซ์ผมก็เรียก
1: เราไม่ได้เรียกพี่ว่าพี่เจมส์เนี่ยเรียกว่าเบงอย่างเดียวเลย
0: ไม่เรียกพี่ดีกว่า
1: สนิทกันซะแล้ว
0: สนิทกันซะแล้วอ่ะก็เนี่ยสองคนเนี่ยเอ็มเบงเนี่ยเนี่ยเต๋าเนี่ยครับพี
1: ่เมื่อกี้คุณรายงานอะไรคุณรายงานอะไรเมื่อกี้ครับ
0: ยกน้ำหนักครับพี่มียกน้ำหนักเข้ามานะฮะชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาติ
1: ชิงแชมป์เยาวชนและเยาวชน
0: เยาวชนใช่ครับใช่นะฮะก็ผลงานของเราเนี่ยรวม6เหรียญทองแล้วก็
1: เมื่อกี้ที่เราคุยละในรายการก่อติดเอเชียนเกมนะครับเพราะว่าจนน้ำหนักก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของเราไง
0: ใช่พี
1: ่ครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเยาวชนกับเยาวชนใช่ไหม
0: ใช่ใช่เยาวชน
1: คุณรายงานจบยัง
0: ก็สรุปเหรียญทองนะฮะสรุปเหรียญเป็น6เหรียญทองตอนนี้ทัพทีมชาติไทยเราได้เนาะ2เหรียญเงินและ1ทองแดงพี่เจ๋ง
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมต่อไปเนี่ยมีวันน
1: ี้โปรแกรมวันนี้มีไหม
0: มีพี่เจ๋ง
1: เป็นยังไง
0: 11สิงหา
1: ครับ
0: เวลา14นาฬิกาก็คือบ้านเขาบ้านเรา16นาฬิกาครับพี
1: ่
0: รุ่นยุวชนชาย70กิโลกรัมกลุ่ม A นายวิชยะปทุมตาครับพี่ก็จะลงทำการแข่งขันเนาะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ฮะ12สิงหาเวลาเที่ยงตรงกับเวลาบ้านเรา14นาฬิกาพี่เจ๋งคุณฟังครับรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมกลุ่ม B นะนายประสิทธิ์จอมเดชพิชยะฮะเวลา14นาฬิกาที่ประเทศเขานะฮะแล้วก็16นาฬิกาประเทศบ้านเรานะฮะและรุ่นเยาวชนหญิง
1: อะไรนะประเทศบ้านเราคืออะไร
0: ประเทศบ้านประเทศไทยครับพี่อ๋อ
1: ประเทศอะไรประเทศอะไร
0: อะไรนะ
1: เวลา
0: เวลา
1: ใช้เวลาบ้านเรากับเวลาที่นั่น
0: เวลาที่นั่น
1: เออเวลาที่จุดๆก็ว่าไปประเทศอะไรเออเอ็มเนี่ย
0: หายแล้ว
1: มาหายแล้วมายิ้มเอายิ้มเอาเวลาทำเป็นก็ยิ้มอีกแล้วยิ้มแล้วยิ้มอีกแล้วขยี้อีกแล้วขยี้อีกแล้ว
0: มีขยี้พี
1: ่
0: แล้วก็รุ่นเยาวชนหญิงสุดท้ายนะฮะ69กิโลกรัมกลุ่ม A นางสาวณัฐนิชากาลเกตครับพี่ประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: พี่ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: วันนี้ใช่พี่เจ๋ง
1: ก็กันนะความพร้อมล่าสุดนะของพรรคไทยนะครับนี่คือโยชนโยชนเนี่ยหลังๆเดี๋ยวอนาคตก็เนี่ยมาต่อยอดเป็นชุดใ
0: จใช่ครับ
1: พอยนต์หนักของเราก็สร้างชื่อให้กับ
0: ชื่อมากเลย
1: ฮะสร้างชื่อมากเลย
0: ช
1: ื่
0: อเส
1: ีย
0: ง
1: อ๋อชื่อเส
0: ีย
1: งอ๋อครับอ๋อ
0: พ
1: ี่อ๋อมีมีแทรกด้วย
0: ไม่มี
1: พูดแทรกด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: อุ้ยพี่เจ๋ง
1: ก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยนะครับมาหลายยุคหลายสมัยเนาะนะครับโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมแต่หลังๆเราก็อาจจะหลุดเหรียญทองไปนะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็เดี๋ยวเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ลุ้นเหรียญทองแน่นอนนะนะครับ
0: ใช่ครับพี
1: ่คุณมีอะไรอีกไหมมีข่าวอะไรบ้างมีข่าวอะไรบ้างวันนี
0: ้ก็ของแบบฟุตบอลไทยกันดีกว่า
1: หมดใจหรือว่าคุณจะเดี๋ยววันพุธหน้านะครับทีมงานของยามาฮ่านะครับก็จะเดินทางมานะทีมงานของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะครับที่เพิ่งไปสร้างชื่อนะครับในการแข่งขันเอเชียรถเรซซิ่งนะครับที่ประเทศอินโดนีเซีย
0: ใช่ฮะ
1: นะครับ
0: นะฮะ
1: ก็ได้มาได้แชมป์มาเลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ก็
1: เป็นไงบ้างเลย
0: รอเตรียมพบกันได้ในวันพุธหน้าพุธที่19สิงหาคมรายการนี้เลยเที่ยงครึ่งฮะก็กระแสกีฬาไทย
1: อ๋อเหรอ
0: พี่เจ๋ง
1: เดี๋ยวมานะจะมีทั้งตีอนุภาพซามูลแล้วก็ไอเดียนะกิตติพัฒน์เขื่อนคำมาด้วยนะครับวันนี้เป็นสนามสี่นะ
0: ใช่
1: นะครับเห็นว่าได้แชมป์ทั้ง2เลสเลยก็ถ้า6เลสซีซุปเปอร์สปอร์ตก็จะเป็นไอ้เจ้าตีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่พี่ส่วน
1: ตัวเอเชียโปรดักชั่นก
0: ็
1: ไอเดียกิตติพัฒน์เขื่อนคำ
0: อ
1: ันนี้รุ่นอะไรฮะ
0: ฮะ AP 210จืดมงนนโ
1: อ้
0: โหผมสัมภาษณ์มาแล้ว
1: เฮ้ย
0: จืดมงนน
1: นี่ก็ได้
0: เฮ้ยเฮ้ยยังไง
1: ยังไงเอาคุณเล่าคุณ
0: ไม่ยังไงฮะ
1: เอาเป็นไงเป็นไง
0: ครับ
1: เอ
0: า
1: เป็นไงเรื่องซุปเปอร์สปอร์ต
0: เล่ากันในรายการดีกว่าครับพี
1: ่ซุปเปอร์สปอร์ตเป็นไงบ้างเขาเล่าให้หน่อยสิเห็นไหมคุณก็ติดตามเรื่องของมอเตอร์สปอร์ต
0: ครับพี
1: ่ไม่ได้เตรียมมา
0: เก็บเตรียมไว้แต่เก็บไว้สัปดาห์หน้าดีกว่าให้เขาเจ้าตัวมาเล่าเองดีกว่า
1: คุณไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมตอนน
0: ี้
1: เตรียมมาเล่า
0: เอา
1: เล่า
0: เอาพี่หักหน้า
1: เอาเล่าสิ
0: หักหน้าครับประมาณแล้วเดี๋ยว
1: ก็หาข่าวสิหาข่าวสิ
0: คนนี้เลยโอ้พี่ต
1: ่อเงียบอีกเอาครับซุปเปอร์สปอร์ตนะโหเลนซีนะก็12รอบสนามนะน้องตีนะฮะก็ออกสตาร์ทจากกิจอันดับ4นะนะครับก่อนระดับ2และมีลุ้นนะครับผู้ชนะใหญ่ในโปรในช่วงท้ายการแข่งขันแต่ว่าไปล้มในรอบสุดท้ายเสียดายนะแต่ว่าเลส2เนี่ยเห็นว่าเจ้าตีเนี่ยก็แก้ตัวได้นะนะครับก็คว้าแชมป์ไปครองในเลสที่2เขามี2เลสนอกวันนึงนะเอ้ยสนามนึงจะมี
0: 2
1: เลสก็คือแข่งขันเรตแรกก็เรตที่2
0: ใช่พี
1: ่ส่วนรุ่น254เนี่ยแข่งขัน10รอบนะรุ่นเล็กนะฮะไอเดียที่เคยมาสัมภาษณ์กับเราแล้วนะครับเจ้าตัวก็เรตแรกคว้าชัยในเรตแรกนะ17นาที 43.380 นาทีนะเป็นไงเดี๋ยว
0: สัปดาห์หน้า
1: วันพุธหน้า
0: ต้อนรับ
1: เอ็มเอ็มสัมภาษณ์ทีมงานได้ไหม
0: ได้ไหมได้แต่พี่เจ๋งมันพี่เจ๋งไม่อยู่ครับ
1: ก็พี่จะยืนรอไง
0: อ๋อได้
1: จะมองดูความสำเร็จของเอ็ม
0: ทาง
1: ได้ไหม
0: โอ้ได้ครับพี่เอาได้ก็
1: ออกรายการข่าวกระแสนะ
0: ได้ก็มีรายการนี้แหละฮะ
1: ได้ไหม
0: ใช่ครับพอได้ครับพี่ได้รับปากครับพี
1: ่คุณจัดรายการคนเดียวแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆเขานะ
0: น้องๆได้เดี๋ยวผมเตรียมตัวมาอย่างดีครับพี่รับรองครับ
1: นี่ขนาดบอกว่าเอ็มเดี๋ยววันพรุ่งนี้เหมือนว่าเมื่อวานนี้นะเอ็มเดี๋ยวจะมีจัดก่อกระแสนะเตรียมคงจะถามมาหน่อยนะเดี๋ยวเอ็มแบกพี่นะครับ
0: ตอนนี้ผมก็แบกพี่อยู่ตั้งแต่เข้ารายการแล้ว
1: ก็มีข่าวอะไรต่อ
0: โอ้ก็ฟุตบอล
1: เดี๋ยว
0: เอ
1: เชียนเลสซิ่งเดี๋ยวสนามต่อไปจะแข่งขันที่เซปังนะ
0: เซปังประเทศมาเลเซียพี่เจ๋งโยนมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็โยนไง
0: อ๋อผมก็โยนเลยพี่โอ้รายการมีครึ่งชั่วโมงครับพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ประเทศอะไร
0: ฮะมาเลเซียครับพ
1: ี่มาเลเซียแข่งวันไหน
0: เดือนกันยายน4-6กันยายนใช่พี
1: ่
0: แต่สนามประเทศไทยเนี่ย3-6ก็ต้องลุ้นกันใช่ครับพี่ต่อ
1: ไป
0: กับสนามนี้ฮะก็ต้องลุ้นกันว่าคะแนนของตรีและไอเดียเนี่ย
1: ตีไม่ใช่ตรี
0: ตีไอเดียสามารถคว้าแชมป์ได้ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ครับพี่ต้องลุ้นกันน้องสมพลซึ่งคอร์สในยามาฮ่าไทยแลนด์ซึ่งทีมมากผมไปไทยมากับมือแล้วไอสัมผัสความรู้สึกมา
1: คุณต้องไปนะคุณต้องไป
0: ใช่เอาผมไปแน่นอนพี่แล้วพี่เก่งไปไหมเดือนธันวาเนี่ย
1: ผมจะไปอยู่แล้วแต่คุณไปหักไปตัดหน้าโคต้าผมอะ
0: ไม่โคต้าของขอญาติพี่ตูนกับพี่บอยเนี่ยมี2คนพี่ขึ้นลาได้2คน
1: จริงเปล่า
0: จริงถามพี่ตูนแล้วครับได้แน่นอน จะไปก็
1: คุณตัดหน้าพี่ก่อนเลยอ่ะค
0: ุ
1: ณแล้วคุณก็ไปบอกทีมงานยามาฮ่าว่าพี่เจ๋งไม่ต้องไปหรอกพี่เจ๋งไม่ทำงานอย่างเงี้ย
0: ตั้งแต่มอเตอร์จีพีคุณมอเตอร์จีพีที่ผ่านงานผมก็ชวนพี่แล้วปีหน้าเนี่ยเขาปรับกฎใหม่ปรับรถใหม่น่าไปมากมอเตอร์จีพี
1: เออเนี่ยคนสายมอเตอร์จีพีคุณยังไงปรับยังไงบ้างเราข
0: าน
1: ั่นสิ
0: ก็ปรับนิดนึงอะพี่ก็ลดสเปครถใหม่เหลือ850ซีซีอันนี้ดีกว่า
1: แต่ก่อน990
0: 1,000พี่ครับพวกมาร์คมาเกสพวกอเล็กมาเกส
1: เนี่ยหายไป10ซีซีไง
0: ไม่หายครับพี่อยู่เท่าเดิม
1: แต่ก่อนในมาเลเซีย
0: เขาลดชายหาดแล้วก็สนามแรกคือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตใช่ครับพี
1: ่มอเตอร์จีพีที่บ้านเรานี่นะ
0: อืมก็ดีบ้านเรา
1: อยากคงไปสนามแรก
0: ใช่ครับนครสนามแรกติดต่อกันปีที่3
1: เดือนมีนาคม
0: ใช่ครับพี่เดือนมีนาคม
1: แต่ก่อนมีนาคม
0: คมครับพี่มีนาคมพี่เจ๋งอีกแล้วขยันละเบ่งอีกแล้วครับพี่เจ๋งไม่ใช่ครับพี
1: ่
0: ขอบคุณขอไปพี่ขอไปก็ติดตามกันได้โจทีพีปีหน้านะฮะ
1: โมโตจีพี
0: โมโตจีพีใช
1: ่พูดได้ชัดสิเราเนี่ยจะได้จัดรายการโบ๊ะบะโบ๊ะเนี่ยตอนนี้เบนจะแซงเราได้แหละเบนตอนนี้จะแซงแล้ว
0: ปล่อยให้
1: เบนมาทีหลังเนี่ย
0: ท่านน้องก็เฉยฉายครับพี่ในรายการนี้ฮะ
1: เอ็มจะไปสายฮามากกว่าใช่ไหม
0: ไม่ฮาครับพี่มีสาระนิด
1: อ๋อเขาจะเปลี่ยนสเปคลงมาใช่ไหม
0: ลดสเปคครับพี่แล้วก็อาจจะกฎกติกาเปลี่ยนด้วยแล้วก็
1: กฎกติกามีกฎอะไรบ้างที่แบบอธิบายง่ายๆหน่อย
0: เนี่ยเรียนเรียนบอกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับว่าทีมนักแข่งเนี่ยเปลี่ยนกันหมดเลย
1: ครับ
0: สลับกัน
1: ขยับกันใช่ไหม
0: ขยับกันทุกที
1: ม
0: ก็มีลุ้นกันทุกทีม
1: หมายว่าทีมนักทีมนี้ยังมาร์กมาเกยังทีมเดิมไหม
0: ยังทีมเดิมครับพี่มาร์กมาเกสใช่ฮะส่วนอเล็กก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึง
1: อเล็กน้องชาย
0: ใช่ฮะใช่แล้วก็อายามาฮ่าฟาบิโอควาตาโรเปลี่ยน
1: ฟาบิโอควาตาโร
0: ใช่ครับ
1: ฟาบิโอควาตาโรชาว
0: ฮะฝรั่งเศสเสียแฟบฉายาเขาแฟบฮะใช
1: ่เฮ้ยคุณก็ได้เนี่ย
0: ไม่ใช่ยังถูกพูดว่าได้คือเขาเรียกฉายาแฟบนี่คือเขาถอดเสื้อพอที่เขาใส่เสื้อข้างในเวลานักแข่งเขาจะใส่เสื้อข้างในฮะ
1: จะมีเสื้อ
0: ใช่ครับเสื้อซับกาควาตาโร่เนี่ยเขาไม่ใส
1: ่
0: เฮ้ย
1: ไม่รู้กันเฮ้ยผมว่าคุณเล่าเรื่องโมโตจีพีดีกว่าเรื่องข่าวอื่นนะคุณได้นะเนี่ย
0: ไม่
1: ผมพี่ไม่รู้ยังไงต่อเนี่ย
0: ต่อประมาณนี้ครับพี่แล้วก็ต้องลุ้นร
1: อควาตาโร่เขาไม่ใส่เสื้อซับข้างใน
0: ควาตาโร่เขาไม่ใส่เสื้อซับข้างใน
1: เป็น
0: สไตล์เขาฮะแล้วก็โดนแบบแอคนิดนึงชายของยามาฮ่าผมเห็นแล้ว
1: ตัวเล็ก
0: ตัวทุกสูงครับพี
1: ่ผมสั้นผมสั้น
0: ผมยาวพี่ตัวเล็กเดี๋ยวก่อนนะฮะขออนุญาตรายการครึ่งชั่วโมงแล้วพี
1: ่ครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง
1: เราไปฟังไงอ๋อพี่อ๋อเขาจะเปลี่ยนในนักขับเยอะใช่ไหม
0: ใช่ครับเปลี่ยนนักขับแล้วก็ย้ายสังกัดย้ายท
1: ีมแต่ก
0: ฎ
1: แต่ละก็อยู่ยามาฮ่านานนะ
0: นานครับพี่นานมาก
1: โดนนะโดนไม่กัน
0: โดนไหมอะฮะสนาม
1: โดนภาษาอีสานประมาณนานเนี่ย
0: อ๋อนานโอ้ยตายแล้ว
1: อ๋อเขาอยู่นักจะเปลี่ยนทีม
0: นานอาจจะย้ายทีมอาจจะย้ายไปอีกค่ายหนึ่งซึ่งการันตีมาแล้วก็คือฮอนด้าHRC พาสโต้ครับพี่ฮอนด้าน
1: ี่คุณได้เนี่ย
0: ฮอนด้า
1: ก็บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังเห็นเอ็มอย่างนี้ฮะครับกองแกงพูดไปของเราไปเนี่ยฮะเขาเก่งเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะ
0: เขามีนิดนึง
1: ทุกวันเนี่ยเขาจะใส่เสื้อใหม่อ่ะ
0: ครับ
1: ของนักขับแต่ละคนนะนักขับมอเตอร์จีพีนักขับหลายๆเนี่ยเขาจะใส่เสื้อแข่งมาตลอดวันนี้คุณใส่เสื้อของอะไรมาย
0: ามาฮ่าฮะพามักพรีมายามาฮ่าสกอร์ลีเลซิ่งครับพี่
1: อันนี้เป็นทีม
0: ของแจ็คมิลเลอร์กับโทปักลัสกัตที่โอกู
1: นี่นี่เป็นไงครับนี่คุณได้พอได้เนี่ย
0: เบอร์37ฮะนิดนึงครับพี่ก็มีเจาะลึกเข้าไปหนึ่งใช่ครับแต่ก็เนี่ยไม่เท่าพี่เจ๋งหรอกฮะเขาเป็นอาจารย
1: ์พี่ก็ไม่ได้ตามมอเตอร์สปอร์ตเท่าไหร่
0: ใช่ก็นิดนึง
1: ถ้าเอฟวันมันก็พอแต่ก่อนตามอยู่เรียบร้อย
0: เอฟวันล่าสุดใครได้แชมป์อ่ะสนาม
1: เอฟวันล่าสุดเฮ้ย
0: ครับพี
1: ่ขัดหน้า
0: ไม่นิดนึงครับพี่ไม
1: ่หล่อเล็
0: ก
1: ป่ะ
0: หล่อเล็กใช่พี่ต้องถามคุณเจมส์กับคุณเบน
1: โ
0: อ้แต่คุณเจมส์ขัดหน้า
1: หักหน้า
0: หักหน้าพี
1: ่แลนโดนอริส
0: มาทุกอาทิตย์แลนโดนอริสแต่เอฟวันอุ้ยขอไป
1: แลนโดนอริสเนี่ย
0: สนาม
1: ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
0: เอฟวันขับรถ
1: โอ้โ
0: หพี่ตลอดเลย
1: แลนโดนอริสเนี่ยนักขับชาวออสเตรเลียใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่เอ้ย
1: สารณจักร
0: สารณจักรโอ้เจ๋ง
1: มาเออมาเอออะไรเราอ
0: ๋
1: อคุณเอฟวันเนี่ยคุณ
0: พอนิดนึงอาจจะไม่ชอบเจมเขาแต่คุณเจมฮาเมสค
1: ุ
0: ณเจมมันไม่ขับตามทุกสัปดาห์คุณเจมคุณเบนซ์เนี่ยใช่ฮะ
1: แต่คุ
0: ณดาเลยผมก็ถามว่าเฮ้ยสนามนี้เขาได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมก็ถามตาม
0: แล้วคุณรู้มอเตอร์จีพีไหมก็พอทราบเขาก็พอดูกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แต่เราคอนเซ็ปต์เดิมพี
1: ่อะไร
0: รายการเราเน้นกีฬาไทยเน้นนักกีฬาทีมชาติไทยอ๋ออ
1: ันนี้ก็ได้เนี่ยเราก็พูดถึงไอเดียกับนี่ไง
0: ตี
1: เพราะว่าไอเดียกับตีเนี่ยเขาโอ้ยรู้จักกันนะครับแต่เอ็มเนี่ยชอบพอจัดรายการเสร็จเนี่ยเอ็มชอบมา
0: อ
1: ย
0: ู
1: ่มาจบรายการแล้วก็เอ็มชอบมาคุยกับเขาแล้วก็ไปกินข้าวเขาใช่ไหม
0: อันนั้นพี่เจ๋ง
1: อ้าว
0: ผมก็พี่แหละครับสองคน
1: โอเค
0: โอเค
1: เอาบอลไทยหน่อยบอลไทยหน่อย
0: บอลไทย
1: มีอะไรบ้างบอลไทยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพี่เจ๋งคุณฟัง มีซ้อมนะฮะเจ้าธีรศักดิ์เผยพี่ไม้นะฮะเตือนทีมห้ามประมาทตั้งเป้าบุกเก็บชัยจากสิงคโปร์พี่เจ๋ง
1: อันนี้เอ็มก็ไม่เอ็มต้องเล่าก่อนว่าไทยลงแข่งอะไรฟุตบอลอะไรเจอใครรอบอะไร
0: ฟุตบอล
1: พูดก่อนตอนนี้ก็ซ้อมอยู่อะไรเงี้ย
0: ซ้อมอยู่ใช่ไหมอ๋อ
1: ที่วิธีการเล่าข่าวตัวอย่างนี้ต่อเป็นยังไงเป็นยังไงยศกรไงไม่ใช่ยศกรใครเมื่อกี
0: ้ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้
1: อ๋อ
0: เจ้าต้น
1: อ
0: ภิเจ้าต้น
1: อยู่สโมสร
0: สโมสร
1: การท่าเรือ
0: สิ
1: โอ้เอาแล้วหลานชายเตะบอลอยู่เทียมเดียวกันก
0: ็ไม่ผมก็ทราบอยู่แต่ผมก็อะไรให้พี่เจ๋งไง
1: เป็นไงต้นว่าไงบ้าง
0: ไม่คุณต้นนะฮะเทศาเฟย์มายกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้ทบทวนแท็กติกและได้ซ้อมเพื่อให้มีแรงก่อนเจอกับสิงคโปร์และก็จะพยายามให้เต็มที่ครับผ
1: ม
0: การที่ผมทำประตูใส่สิงคโปร์ครั้งก่อนได้นั้นเนเซนครับตอนนี้ก็มีความมั่นใจครับพี่เจ๋งแล้วก็สิงคโปร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีระบบที่ดีมากนะฮะก็คือเก่าไว้ข้างตอนปลายครับพี่บอกว่าเป้าหมายในเกมแรก
1: กล่าวไว้ตอนปลาย
0: ไม่คุณต้นเขากล่าวไว้ธีรศักดิ์ไง
1: กล่าวในเบื้องต้นสิ
0: ในเบื้องต้นไม่แต่เขาจะจบแล้วเขากล่าว
1: อ๋อกล่าวปิดท้าย
0: ท้ายกล่าวปิดท้าย
1: โอ้ยครับ
0: ก็ขอบคุณครับพี่กล่าวปิดท้ายเป้าหมายแรกนะฮะจะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับมาให้ได
1: ้ครับอันนี้คือโปรแกรมของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือคุณได้ครับ
0: ครับพี่
1: รอบรองชนะเลิศนัดแรก
0: ฮะ
1: ไทยไปเจอสิงคโปร์ก่อน
0: ใช่ครับพี่
1: ในวันไหนย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ
0: ย้ำฮะ15สิงหานะครับเวลา2ทุ่มณสนามจารันเบซาสเตเดียมครับพี
1: ่ไอเอ็มต้องเช็คข่าวดูว่าเขาเตะที่จารันเบซาหรือเปล่าเพราะ
0: อ้าวเหรอครับพี
1: ่นัดแรกไอรอบแรกเขาเตะที่จารันเบซาแต่ว่ารอบรองชนะเลิศเหมือนจะย้ายไปเตะที่สนามกีฬาแห่งชาติไหมจารันเบซาเขาเป็นสนามไม่ได้ใหญ่มากสนามเล็ก
0: ๆ
1: สนามจุไม่ได้มากแต่ว่าจารันเบซาแต่ก่อนเป็นสนามย่าเทีย
0: ม
1: ตอนนี้เขาปรับใหม่หมดแล้ว AFC เขาให้ใช้สนามย่าจริงหมดเลยก็ตอนนี้เป็นสนามย่าจริงต้องเช็คดูนะเหมือนจะย้ายสนามนะเอ็มต้องเช็คดู
0: ที่เห็น
1: เห็นผู้เหมือนจะย้ายนะเอ็มต้องเช็คดูซิเหมือนจะย้ายไปเตะที่สนามกีฬาแห่งชาติเขาหรือเปล่าที่สนามใหญ่สนามหลักเขาอะนะครับพี่ดูก่อนแป๊บหนึ่งเหมือนจะเตะที่ยังเตะที่จารันเบซา
0: จารันเบซาครับพี่คอนเฟิร์ม
1: หรอจารันเบซา
0: ใช่ครับ
1: จารันเบซาอ๋ออย่าพูดเตะจารันเบซา
0: แล้วรับที่2 18สิงหาราชมังคลา
1: ก็เตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะว่าเปิดขายบัตรแล้วนะ
0: ครับ
1: เปิดขายบัตรแล้วก็ไปชมไปเชียร์กันได้นะครับเห็นว่าบัตรทุกที่นั่งเนี่ยนะครับเขาลดนะลดราคานะครับผมก็ลดราคาโซนละ100บาทก็คือลดลงมาเหลือไม่ใช่เหลือ100นะคือลด100บาทนะสมมติก่อนเอ็มซื้อ400ก็เหลือ300
0: ละ300
1: แต่ก่อน500ก็เหลือ400อะไรประมาณนี้เขาลดให้ทุกที่นั่งนะ
0: ครับ
1: ก็ที่นั่งละ100บาทนะครับ
0: พี่เก่งไปด
1: ูก็ฮะ
0: พี่เก่งไปดูนัด
1: ยังไม่ดูเลยไม่ดูจะดูทางทีวีแล้วก็ดูทางกาสเปร์ของเราในงานสดมาเดิมไง
0: ครับพี่
1: แล้วก็วันอังคารที่18สิงหาคมครับเราเจอสิงคโปร์นี้เตะในบ้านนะที่สนาม
0: ราชมังคลากีฬาสถาน
1: นี่สุดยอด
0: บ้าเลย
1: บ้าบ้ามานะ
0: นะ
1: แล้วก็อีกชุดหนึ่งของเรานะครับก็คือชุดยู17ของเราซึ่งคุมทีมโดยโค้ชเอกไงวัชพลแก้วผลึกโค้ชเอกคือมือขวาของนี่ไงมอนอด
0: โพกิ้ง
1: มอนอดโพกิ้งดีกว่าเป็นมือขวาใช่ไหม
0: ใช่ครับมือขวา
1: เขาคุมเขาเคยเดินอยู่แม่คอกเนี่ยคุณเชียร์แม่คอกใช่เหรออ
0: ่าใช่ครับพี่แต่จะก็เคยเชิญมาในรายการไม่ใช่ฮะ
1: เออ
0: เอลกาสกาเคยเชิญมา
1: เคยเชิญมาเอ้ยจำได้เหรอ
0: รู้สึกว่าจะโฟนอินเข้ามา
1: ตอนบอลโลก
0: ใช่ครับโฟนอินเข้ามาตอนเราพี่อยู่โฟนอินกับพี
1: ่ตอนก่อนติดบอลโลกเราม ีช่วงคุยใช่ไหมคุยกับผู้สื่อข่าวนักบอลโค้ชอะไรเงี้ยนะครับว่าแต่ละคนเชียร์ฟุตบอลโลกยังไงอะไรเงี้ยเชียร์ใครบ้างนะ
0: ใช่ฮะพี่เอก
1: ตอนนั้นเราทำกันเกือบสองเดือนนะ
0: สองเดือนนิดๆพี
1: ่สุดดีเหมือนกันนะ
0: สนุก
1: แต่ว่าหาแขกรับเชิญยากอยู่หลังๆเนี่ยไม่มีใครรับสายผมแล้ว
0: อ
1: ันนี้โค้ชเอกเนี่ยเขาคุมทีมชาติไทยชุดยู17นะเอ็มน
0: ะ
1: ก็ทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันมาแล้วเนี่ยสองครั้งนะก่อนจะแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2027ในรอบคัดเลือกครับก็ล่าสุดในทีมงานก็มาสรุปผลการเก็บตัวที่ผ่านมากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเห็นโค้ชเอกวัชพลบอกว่า2ครั้งที่ผ่านมาที่มีการมาเรียกที่เข้าแคมป์กันนะฮะก็ให้โอกาสผู้เล่นมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะโดยการที่เลือกผู้เล่นเข้ามาพยายามให้ครอบคลุมผู้เล่นหลายๆตำแหน่งนะครับจากหลายโรงเรียนเพราะ17ปีก็ยังเด็กอยู่เนาะเข้าโรงเรียนอยู่นะครับเพื่อ หาผู้เล่นที่อยู่ในแผนการจัดทีมนะครับแคมป์แรกและแคมป์2มีหน้าใหม่หลายคนต่างกันทั้ง2แคมป์เลยนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะไปเช็คฟอร์มในกระดาษต่อเนื่องทั้งในรายการกรมพลศึกษาสมบกปีกองไงซึ่งตัวนี้แข่งอยู่นะก็เดนนิวเขาถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยเพจเดนนิวเขาถ่ายทอดสดอยู่นะและยังมีรายการโค้กครับที่เดินทางมาถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยจากนั้นจะนำข้อมูลเก็บตัวรวมทั้งฟอร์มการเล่นมาเลือกผู้เล่นดีที่สุดนะครับที่จะให้เรามาเข้าแคมป์นะครับนี่เป็นไงเนาะน้องเอม
0: นะครับ
1: ก็ยุ17ของเราเนี่ยจะลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบการเลือกที่อุซเบกิสถานครับปลายปีนั้นเอ็ม8ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับเพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่มทั้ง7ชาติผ่านไปเล่นในศึกฟุตบอล AFC U17 Asian Cup ที่อุซเบกิสถาน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเขาก็จะหาอีก8ชาตินะเป็นตัวแทนของเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกปี2027ที่กาตาร์ต่อไปนะครับยุทธศิษย์ของเราก็17ของเราเนี่ยเคยไปแล้ว2ครั้งปี97แล้วก็ปี99 97ที่อียิปต์แล้วก็ปี99ที่นิวซีแลนด์คุณเกิดยังปี97 99
0: 97 99เกิดแล้วดิครับพี่ผมเกิด90พี่เหมือนเดิมฮะ90ก็7 8ปี
1: เอ็ม7 40แล้วเหรอเนี่ย
0: พี่เจ๋งโอ้ไม่ถึงพี่35แล้วโหพี่อย่างๆครับอย่างนิดนึงฮะ
1: เอ็มเกิด90ปีนี้ปี26ก็36ปีแล้วสิ
0: ใช่ครับโหพี
1: ่เอ็ม36แล้วเหรอ
0: ใช่พี่อ้าวพี่เจ๋งก็นั่น
1: เองเอ็มยังกองแกงกองอยู่เลยอ่ะ
0: แกงเจ๋งแล้วพี่ก็กองแกงอยู่เลยผมก็นี่ไงมีอาจารย์มีครูที่ดีไงทรงศักดิ์มันวิจิตรเนี่ย
1: ใช่เหรออ ้
0: าวใช่
1: แต่เอ็มยังชอบนินทาพี่อ่ะ
0: เอ้ารู้จักไหนครับไม่รู
1: ้รู้จักน้องๆข้างหลังเนี่ย
0: สงสัย
1: เออ
0: เจอคุณเบนอีกแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: เอ็มเนี่ยชอบเออเอาวอลเลย์บอลไปวอลเลย์บอลของเราไปวอลเลย์บอลของเราเป็นไงเจออเมริกาเป็นไงบ้างอ่ะแพ้หรือชนะเอ็มแล้วไงเห็นว่าแพ้ไม่ไหวเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: อันนี้เมื่อกี้บอลชายยู17ใช่อันนี้เป็นวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีรับชิงแชมป์โลก2026รอบแรกในกลุ่ม A ครับก็ตบตีกันที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีนะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตามเวลาท้องถิ่นทีมหญิงไทยของเราครับยู17ก็ลงสนามเจอกับอเมริกาทีมจ่าฝูงชนะมารวด3เกมติดต่อกันนะ
0: ครับพี
1: ่ก็เราชนะ1แพ้2เนาะนะครับก็ไม่ไหววันนี้อเมริกาเขาแกร่งจริงฮะ
0: 3ต่อ0เกม
1: เราแพ้ไปเท่าไหร
0: ่3ต่อ0เลยครับ
1: สกอร์เท่าไหร่เนื้อสกอร์เนื้อแน่เท่าไหร่
0: ครับ11ต่อ25 21ต่อ25และ16ต่อ25ครับพี
1: ่ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็แพ้ไปนะไม่ไหวอเมริกาเขาเล่นดีเล่นดีจริงเน
0: า
1: ะ
0: ก็เต็มที่ครับพี่สู้เต็มที่แล้ว
1: สู้เต็มที่นะ
0: ใช่ครับพี
1: ่แมตช์ต่อไปยังไงแข่งวันไหน
0: ก็นัดสุดท้ายไทยพบอียิปต์นะฮะวันที่12สิงหาก็คือวันพรุ่งนี้เวลา 04:00 นะครับ
1: ก็คือคืนวันอังคาร
0: วันอังคาร
1: ต่อเช้าวันพุธที่12สิงหา
0: 12สิงหา
1: ก็คือ04:00
0: ครับ04:00
1: ครับเรายังมีลุ้นนะ
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: เราแข่งมา4นัดชนะ1แพ้3มี3แต้ม
0: ใช่ฮะ
1: ก็ถ้าชนะอียิปต์ได้ก็ยังมีลุ้นที่จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปส่วนอเมริกาปล่อยเข้าไปเพราะว่าเขาแข็งแกร่งเหลือเกินชนะรวดนะครับไม่เสียเซตเลยนะ
0: นี่คือ U17ไม่ใช่ชุดใหญ่พี่เจ๋งถ้าชุดใหญ่แล้วก็เนาะ
1: วอลเลย์บอลคุณพอได้ไหมพอได
0: ้ก็ได้ได้ก็ได้จากคุณนิกนะฮะธีรวัฒน์เนี
1: ่ยอ๋อคุณนิกธีรวัฒน์
0: ธีรวัฒน์
1: ยังไงยังไง
0: ก็ขอบคุณก็ศึกษาจากคุณนิกเหมือนกันแล้ว
1: เดี๋ยวนิกวันพรุ่งนี้แกจะมานะมาเล่าเรื่องของกีฬาโดยรวมหน่อยนะครับ
0: ได้ครับ
1: พรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: วันหยุดก็จะมีนิกมาน้องๆเข้ามาจัดรายการ11โมงนะนะครับ
0: รายการดี
1: รายการดีในเทนไดไลท์
0: ใช่ไหม
1: เ
0: ทนไดไลท์ใช่ก็ติดเอเชียนเกมมีนิดนึงก็ติดเอเชียนเกม
1: อ๋อครับ
0: ครับพี่เจ๋ง
1: อ่ะคุณมีอะไรปิดท้ายไหมหรือว่าไงฮะเป็นยังไง
0: น่าจะประมาณนี้ครับพี่เจ๋งใช่ฮะ
1: หมดแล้วเหร
0: อก็วอลเลย์บอลครับพี
1: ่หมดแล้วเหรอ
0: ล่าสุดตอนนี
1: ้แล้วคุณรู้จักน้องไม้ตรีรู้จักน้องไม้ตรีเออน้องไม้คิวไหม
0: ไม้คิวมองไมคิวอ๋อ
1: เกียรติศักดิ์
0: เกียรติศักดิ์ฮอนด้าทีมสังกัดฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์ร
1: ู้
0: จักฮะ
1: รู้จักไหม
0: ใช่โครงการเรซฮอนด้าเรซสุดดีมรู้จักดีครับพี
1: ่ใ
0: ช่ครับก็มอเตอร์ทรี
1: มอเตอร์ทรี
0: ที่แข่งมอเตอร์ทรีที่สนามที่ผ่านมาอันเสาร์ที่นี้
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับมอเตอร์ทรี
1: ชนะเนี่ยคุณเนี่ยรู้จักนะ
0: สายตัวสปอร์ตผมก็โอเคนิดนึงครับพี
1: ่เขาแข่งกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมที่ซูเปอร์สโตนมอเตอร์จีพีไงในสนามที่สอง
0: ครับ
1: ก็ไมคิวเกียรติศักดิ์ไม่ใช่สีหน้าเมืองนะ
0: ไม่ใช่พี่ผมจะเล่นอยู่พี่เล่นก่อนนะ
1: อ๋อเล่นก่อน
0: เ
1: ข้าไปก่อน
0: ได้เลยฮะ
1: กิติศักดิ์สิงห์พงษ์
0: สิงห์พงษ์
1: นักบิดดาวรุ่ง
0: ไมคิวนักบิด
1: ครับ
0: ใช่ครับมอเตอร์ทรี
1: มอเตอร์ทรีนะ
0: ใช่สังกัดฮอนด้าเลยซึ่ง
1: เห็นว่าได้แต้มแรกนี่ใช่ไหม
0: ครับพี่ได้แต้มแรกเลย
1: ก็
0: ที่มีคนไทย
1: สุดท้ายเข้า ป้ายเนี่ยอันดับที่15นะ
0: ใช่พี
1: ่ก็33นาทีเอ้ย33นาทีนะครับ 20.60 วินาทีนะก็คว้าแต้มแรกในรุ่นโมโต3
0: ใช่ครับพี
1: ่โมโต3ก็รุ่นเล็กสุดเนาะ
0: ฮะ
1: โมโต3ยัง125อยู่มั้ย
0: ก็ยังอยู่ครับพี่125นี่ CC
1: ถ้าโมโต2โมโต2ก็500เหรอ
0: 500แล้วก็วมอเตอร์ GP รุ่นใหญ่ 1,000
1: 1,000 แ
0: ต่ทีนี้เขาจะลดสเปคหมดเลยทั้ง3รุ่น
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับพี่ลดสเปค
1: ก็มอเตอร์ GP เหลือ
0: โดน่าจะเปลี่ยนนิดนึง
1: อ๋ออ
0: าจจะเป็นโดน่าสปอร์ต
1: ใช่โดน่าสปอร์ตเป็นพุทธลิขิต
0: ใช่ตัวนี้

0: เสียงมาช้า5นาทีต้องรายงานพี่เต่านะครับจากคุณฮาเมดเอาฮาเมดและฮาเมดไปไหนฮาเมดไปไหน
1: เอ้าฮาเมดเอ้า
0: เตรียมหันหน้า
1: หันหน้าคุณฮาเมดเขาจะไปธุระครับพี
0: ่เขาไปงานไปงาน
1: ไปงานไม่ไปไปแน่นะฮะธุระครับผมน้องเบนด้วยโอ้โหน้องเบนนี่ดีเลยเนี่ยหายไปตลอดกับ2คนเนี่ย
0: ฮะเอ้าเขาไปทำงาน
1: เขาไปทำงานครับ
0: เราเนี่ย
1: หยอกหยอกเขาไปหยอก
0: หยอกนะหยอกนะนะครับ
1: แล้วขอพี่เจ๋งได้เลย
0: วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะ
1: ครับ
0: นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
3: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลศาลไม่ให้ประกันตัวฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูงระหว่างการคุมตัวนายฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้ามาควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีล่าสุดมีรายงานว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนายฉลองพร้อมส่งฝากขังต่อไปผลชันสูตรพันตำรวจเอกธงชัยพบกระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่เสียเลือดมากเป็นสาเหตุสำคัญให้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนโดยกระสุนมีทางที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกโดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บส่งผลเสียเลือดจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตเมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่ามีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนวิถีกระสุนจุดเข้าออกรวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการชันสูตรจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรายอื่นขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุระยะยิงและวิถีกระสุนจะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบสำนวนในการสืบสวนสอบสวนต่อไปสิ้นเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา 10:10 นวันนี้นายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวัย74ปีเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังจากนี้ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2495ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีสมรสกับนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีบุตรสาว1คนเสียชีวิตและบุตรชาย2คนคือนายวรสิทธิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีและนายอภิสิทธิ์กันตินันนายเกรียงอดีตส.ส. 5สมัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปี2538เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยสามารถเอาชนะนายชัยสิริเรืองกาญจนเศรษฐ์เจ้าพ่ออีสานใต้ในยุคนั้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทย

0: ไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอนโซมาเดสก้าเปิดเผยว่าโรดรีเตรียมกลับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนศึกคอมมูนิตี้ชิลด์เอนโซมาเดสก้าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าโรดรีเอนเดสมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนจะเดินทางกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับเรือใบสีฟ้าในวันศุกร์นี้หรือก่อนหน้าที่จะถึงศึกคอมมูนิตี้ชิลด์กับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมแม้นักเตะจะตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายสังกัดอย่างต่อเนื่องก็ตามสำหรับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโรดรีซึ่งเหลือสัญญากับแมนซิตี้แค่ปีเดียวนั้นกำลังจะย้ายไปเล่นให้บาร์เซโลนาทีมดังของสเปนหลังปฏิเสธข้อเสนอจากเรอัลมาดริดไปเรียบร้อยอย่างไรก็ตามการเจรจาระหว่างแมนซิตี้กับบาร์เซโลนากลับสะดุดลงหลังเดอะซิติเซนส์ปฏิเสธข้อเสนอ40ล้านปอนด์ที่แชมป์ลาลิก้ายื่นมาขอซื้อโรดรีกลับไปเรียบร้อยเนื่องจากมองว่าตัวเลขยังต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับค่าตัวที่พวกเขาตั้งเอาไว้60ล้านปอนด์อังเดรซานโตสมิดฟิลด์คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าตำแหน่งโปรดที่เขาอยากลงเล่นให้ปีศาจแดงมากที่สุดคือตำแหน่งหมายเลข6หรือมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่กาเซมิโรมิดฟิลด์รุ่นพี่ร่วมชาติเคยลงเล่นให้เรดเดวิลส์มาก่อนและสร้างผลงานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับซานโตสถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวมาจากเชลซีด้วยข้อตกลงมูลค่า50ล้านปอนด์หรือราว 2,200 ล้านบาทโดยสโมสรหวังว่าเขาจะเข้ามาเป็นตัวแทนของกาเซมิโรที่เพิ่งย้ายไปเล่นให้อินเตอร์ไมอามี่หลังหมดสัญญาในถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอ
4: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็วันอังคารแล้วนะครับผมนะฮะก็มาเจอกันพูดคุยกันนะฮะกับเรื่องรถยนต์นะฮะเรื่องกีปาถะทั่วๆไปแล้วกันนะฮะก็น่าจะคุยได้ทุกเรื่องแหละนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องรถยนต์แล้วกันส่วนเรื่องบอลเนี่ยรออีกสัก2สัปดาห์นะฮะก็อะไรนะเทศกาลการรับกันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะจริงๆก็เร็วเหมือนกันไม่เร็วนะเหมือนกันถือว่านานเหมือนกันนะแป๊บเดียวอ่ะไม่ก็พฤษภาใช่ไหมกลางพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาหายไปอีก13เดือนกว่าเลยนะกับการที่ไม่ได้คุยเรื่องบอลกันนะครับแต่มันก็มีช่วงบอลโลกมาขั้นนะฮะก็หลายคนก็คงแบบเขาเรียกแฮปปี้นะกับการได้ดูบอลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899ยินดีรับทุกคำถามนะก็บางอย่างอาจจะให้คำตอบได้บางอย่างอาจจะต้องมานั่งคิดวิเคราะ แล้วก็มาดูปัญหากันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างนะฮะคือเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยโอเคหลักๆเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าคนก็อาจจะเขาเรียกรอในการที่ว่าเอ้ยปัญหามันจะชัดหรือยังวะเป็นตลอดหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะ
6: อ
5: ืออ่ะสวัสดีครับเพียร์นัท
6: ครับผม
5: นะฮะคือต้องบอกนี้ว่าเวลารถมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้กับมันคือปัญหามันเป็นทุกครั้งไหมเป็นตลอดไหมแล้วระยะเวลาในการเป็นนานแค่ไหนคือที่ผมให้โจทย์ตรงนี้เพราะว่าเรามองในมุมของช่างแล้วกันบางปัญหาอาจจะเป็นอยู่สักไม่เกิน5นาทีแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยหรือบางปัญหาอาจจะมาเฉพาะช่วงเช้ากลางวันเย็นไม่เป็นคือปัญหาลักษณะอย่างที่ผมบอกเนี้ยอันเนี้ยโจทย์มันคือค่อนข้างยากตรงที่ว่าช่างจะมีเวลาในการดูให้เราได้ทันหรือเปล่าจะมีเวลาวิเคราะห์ปัญหาตรงเนี้ยได้ทันหรือเปล่าอย่างวันเนี้ยผมเจอรถคันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเครื่องสั่นตอนแรกเขาทิ้งรถไปเลยนะเราก็เสร็จแล้วเราก็อ่ะเดี๋ยวเข้าไปนานลองขับดูหน่อยสิลองไปลองก่อนเราก็ลองสตาร์ทรถติดเครื่องมันก็ไม่สั่นดีว่ะคือถ้าเข้าเกียร์ R โอเครู้สึกสั่นขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีโหลดมีเขาเรียกมีเรื่องของการขยับเขยื้อนตัวใช่ไหมมีการตัวเครื่องยนต์มีการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยพอเข้าเกียร์ดีก็น้อยกว่าเกียร์ R เราก็ไม่รู้ว่าเหตุตรงนี้แบบที่เขาบอกว่าสั่นหรือเปล่าเราก็พอดีเจ้าของรถเขายังไม่ได้ไปไหนไงเราก็อ่ะงั้นเดี๋ยวเจ้าของรถมานั่งลองกันดีกว่าพอลองด้วยกันเสร็จปั๊บเราถามว่าอย่างนี้สั่นแบบนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเราคิดตอนแรกเราคิดว่าสั่นนี้นะแต่เจ้าของรถบอกไม่ใช่อ่ะพอไม่ใช่เสร็จปุ๊บอ่ะงี้ก็ตัดอันนี้ออกไปเลยไม่เกี่ยวแล้วคือไอ้ถ้าสั่นแบบที่ผมคิดเนี่ยมันคืออย่างเช่นเครื่องอย่างเช่นเครื่องมันซุดมันเสื่อมแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแหละมันจะเป็นอีกสั่นอีกแบบนึงแหละซึ่งก็ให้เจ้าของรถเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ไปลองด้วยกันเลยแล้วเขาบอกว่าต้องค่อยๆขับมันถึงจะสั่นเราก็โอ้โหขับแบบหวานเย็นในซอยเลยอ่ะขับหวานเย็นแช่ไปเลยนะจนโผล่มาถึงอู่ก็ไม่เจอปัญหาแล้วเขาบอกว่ามีเสียงดังด้วยมีเสียงดังแต่ว่าเสียงดังอ่ะนานๆมาทีนึงเราก็โอเคเอาประเด็นเรื่องเสียงอ่ะผมไม่ติดใจหรอกผมตัดทิ้งเลยเพราะว่าถ้าไม่ชัดอ่ะผมไม่ทำอยู่แล้วเสร็จแล้วคันเนี้ยพอไปลองเสร็จปุ๊บก็อธิบายเจ้าของรถแหละว่าค่อนข้างยากนะแต่ถ้าโอเคถ้าจะทิ้งรถไว้แล้วถ้าตอนเช้ามาลองแล้วไม่เจอมันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งผมดูแล้วไม่ได้มีความอันตรายอะไรในการขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ให้มันเป็นเยอะๆหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเทสใหม่อีกทีดีกว่าเพราะถ้ามันเป็นน้อยอ่ะหรือว่ามันเป็นน้อยระยะเวลาสั้นหรืออะไรพวกนี้โอกาสที่จะหาเจอมันค่อนข้างที่จะยากไงนั่นแหละถ้าใครจำได้ผมจะมีเคสอยู่เคสหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เป็น Civic Dimension ที่ว่าเสียงดังอ่ะที่ผมเลื้อยอยู่หลายวันอ่ะอิดอิดอิดอิดแอดแอดเบาๆอ่ะคันนั้นเนี่ยเฮียนัทว่าดังอะไร
6: อิดอิดแอดแอดก็บูทอ่ะถ้าเดากันแบบเบื้องต้นก่อนอ่ะสักอย่างนึงอ่ะตรงลง
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ถอดทั้งปีกนกถอดทั้งหัวโชกถอดทั้งเบ้าโชกถอดทั้งยางกันกระแทกโชกถอดทั้งลูกหมากกันโค้งถอดทั้งยางประกับกันโค้งอะไรที่เครื่องช่วงล่างมันเคลื่อนที่ได้ถอดหมดเลยเพื่อมารีเช็คมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคันนี้ดังอะไรรู้ไหมฮะกระจกมองหลัง
6: โอ
5: ้พอเอามือไปขยับกระจกมองหลังหายเลยเงียบเลยแต่เจ้าของก็บอกว่าดังในเก๊ะเก๊ะเก็บของ แต่เราก็ลืมนะเปิดเก๊ะเก็บของมาแล้วก็ไปนั่งฟังดูเบรก

0: คือเบรกเอาเบรกก็ดังแล้วน่ะแค่ออกตัวเบรกออกตัวเบรกเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยปัญหาเรื่องเสียงอ่ะผมบอกเลยว่าถึงผมถึงพูดเสมอว่าบางทีนะเราไปแก้ปัญหานะไม่ค่อยมีใครอยากจะรับเพราะมันไม่รู้ว่าจะจบด้วยเวลาเท่าไหร่ไง
1: บางที
0: มันไม่รู้ว่า
1: เราไม่รู้จะคิดตังค์ยังไงนะผมพูดตรงนะไอ้มุมเนี้ย
0: ไอ้คันเนี้ยคิดว่าผมคิดตังค์ไปเท่าไหร่ผมลื้อขนาดเนี้ยลื้อปีกนกลื้อโชคลื้อนู่นนี่เนี่ยลื้อทุกอย่างเลย
1: 45,000อ่ะว่าไป
0: ไอ้ชาย คิดค่าแรงพันเดียวแต่ลื้อกับเสียเวลาอยู่อ่ะคันเนี้ยประมาณเกือบ3วันนะคุ้มไหม
1: คุ้มหรอกพี่เอาเวลาให้ไหนมาคุ้มอ่ะ
0: ใช่ป่ะค
1: ือ
0: เราเสียทั้งคนเสียทั้งการลื้อของเสียทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหาไอ้เสียงเบาๆตรงเนี้ยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นนะฮะเนี่ยถึงก็อาการปัญหาบางทีคุณต้องเข้าใจนะว่ามันระยะเวลาในการหามันไม่ใช่ง่ายๆบางทีอาจต้องใช้เวลาใช้บุคลากรอย่างคันเนี้ยบางทีคนเดียวเอาไม่อยู่นะต้องเอา2คนไปช่วยกันลุมเพื่อฟังแล้วดูโฟกัสว่าจุดที่เสียงมันมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับที่ดูใช้3วันน่ะ
1: ก็ใช
0: ่ค่าแรงพันเดียว
1: ก็ถูก
0: ไอ้ค่าแรงจริงๆถ้ามันแบบว่ามาปุ๊บแล้วลื้อเจอเลยนะ100นึงก็ทำแล้วแต่นี่ไม่ใช่ไงเพราะมันนี่ต้องโอ้โหลื้อช่วงล่างลื้อนู่นลื้อนี่ลื้อเพื่อจะแกะมาดูว่ามีอะไรผิดเพี้ยนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเนี่ยปัญหามันบางทีในรถแต่ละคันเนาะคือรถเนี่ยอย่าให้เจอเรื่องเสียงอันดีที่สุดเลยผมบอกให้เลยนะคือถ้าอุปกรณ์พังอุปกรณ์หลวมอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดเสียงอันเนี้ยง่ายหมูเลย
1: มันเห็นดูจากวัสดุดูจากชิ้นงานดูจากอะไรดูจากพาร์ทแต่ละอันเอ้ยมันมีรอยนะมีรอยแตกนะมันโยกแล้วมันคอนนะอะไร
0: แต่ประเภทแบบเอ้ยโอ้เสียงอันนี้มาเว้ยเสียงอันนี้มาเว้ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะยากหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาอธิบายที่มาเล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะบางคนน่ะอาจจะอยากรีบร้อนในการแก้ปัญหาไงคือเข้าใจว่าทุกคนมีเวลาใช้รถก็อยากให้รถที่สมบูรณ์ 100% ใช่ไหมไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่บางปัญหาเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าเราอาจจะต้องรอกันนิดนึงรอให้มันแบบมีความถี่ในการเป็นเยอะขึ้นรอแบบจนแบบเอ้ยมันเริ่มชัดเจนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่รอเนี่ยบางทีมันจบปัญหาไม่ได้ไงหรือถ้าจะจบได้มันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรซึ่งกับการที่เราได้รถมาใช้แล้วเอาไปใช้ก่อนรอให้ปัญหามันเป็นทีๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันผมว่ามันก็ไม่สายนะเพราะในโอเคคือช่างก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับเจ้าของรถแหละว่ารถยังขับได้นะไม่มีปัญหาอะไรใช้ไปเลยไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ในโมเมนต์นั่นแหละเพราะผมเชื่อว่าหลายคนจะมีความวิตกกังวลในนัดว่าเอ้ยโหถ้ามันเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะขับได้หรอวะมันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่านะครับผมลองไปพิจารณากันดูนะฮะกับปัญหาเลยของรถซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเจอนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เคยเจอก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะแต่ถ้าอะไรที่มันเสียมันต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานอ่ะอันนี้ก็ต้องไม่ต้องวิตกกังวลไปผมถึงบอกคุยกับเฮนัทที่เราคุยกันในรายการว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเฉลี่ยเก็บเงินต่อกิโลต่อรถเนี่ยไว้สักส่วนหนึ่งเวลาเอามาซ่อมแล้วจะรู้สึกแบบเฮ้ยโอเควะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นค่าสึกหรอที่เราเก็บไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะบางทีอ่ะไม่นับแมนเทนแนนซ์นะแมนเทนแนนซ์ก็ส่วนแมนเทนแนนซ์คือแมนเทนแนนซ์นี่คือการซ่อมการดูแลรักษาหรือการเค้าเรียกเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะที่มันถึงอ่ะแต่การซ่อมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าไอ้นี่เสียไอ้นู่นเสียไอ้นั่นเสียแล้วต้องมานั่งซ่อมนะครับผมลองดูนะกันนะฮะเฮียนัทมีอะไรเสริมหน่อยไหมครับผม
1: ว่าหลักใหญ่ใจความของการทำรถนะครับถ้ามันไม่ได้มีผลต่อการขับขี่

0: ครับไม่ได้หน้าไวไม่ได้เสียงดังไม่ได้เด้งหลายครั้งไม่มีเสียงทำให้เรากังวลถ้าไปถึงอู่ที่ชำนาญการผมย้ำว่าอู่ที่ชำนาญการนะแล้วช่างฟันมาเลยคือต้องบอกว่าอู่ที่ทำแต่รุ่นเนี้ยมันก็มีข้อดีอย่างเช่นรู้หมดเห็นรถคันนี้เห็นเลยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ได้อู่ทั่วไปที่ทำทุกแบรนด์มัลติแบรนด์นี้ไม่นับนะ
1: ครับ
0: ถ้าช่างเนี่ยบอกว่าพี่ไม่อันตรายต่อการขับขี่นะพี่ใจเย็นๆรอให้มันชัดก่อน
1: ครับ
0: สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดเพลงให้มันดังขึ้นครับ
1: ครับ
0: เพราะอะไรคุณจะลดปัญหานี้ไปได้ระดับหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพอวันที่โอ้โหแค่ออกจากบ้านเจอหินเจอกวดเจอหลุมถนนเล็กๆแล้วมันดังเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาแก้กัน
1: ครับ
0: ก็อย่างเคสดังนานๆทีอ่ะโอ้พูดตรงนะผมเป็นมันก็ยากเหมือนผมมีลูกค้าที่มาถึงแล้วบอกว่าโทษนะครับมันมีรอยที่ฝาโปรง
1: ครับ
0: แต่เจ้าของรถยังต้องหมุนหลายรอบเพื่อเอารอยฝากระโปรงเพื่อจะจิ้มให้ผมดูว่ารอยอยู่ตรงไหนครับพี่
1: คือหาใหญ่เลยหาใหญ่มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยครับ
0: หมุนใหญ่เลยเนี่ยผมจำมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงโยกใหญ่เลยเอาท้องฟ้าทาบเอารถเลื่อนไปกลางแดดอ่ะ
1: ครับ
0: เพื่อจะเอารอยเนี้ยให้ผมเห็นน่ะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยบอกว่าลูกค้าเอารอยเนี้ยลูกค้ารู้สึกว่ามันสะกิดใจทุกครั้งเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่บอกใช่เนี่ยผมหงุดหงิดมากเลยแต่เดี๋ยวแป๊บนึงผมหาก่อน
1: ม
0: ันบางมากพี่มันเส้นบางมากเลยแล้วผมก็กลัวไงดีวะก็เลยอ่ะขัดฝากระโปรงอ่ะขัดฝากระโปรงหน้าอ่ะ
1: ครับ
0: ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วตอนทำเนี่ยถ่ายรูปนะแล้วก็มาร์กไว้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: มารับเย็นพอมาบ่ายแล้วผมก็เลยต้องเอาไฟฉายมาส่องเปิดไฟแรงก็ไม่เห็นรอยนะต้องเปิดไฟที่มันหลีลงมาสองสเต็ป
1: ครับ
0: เนี่ยหายไปแล้วครับลูกค้าเสร็จปุ๊บผ่านมาสักเมื่อช่วงที่ผมหลังปิดร้านเมื่อไม่นานเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมามีรอยอีกแมวบ้านข้างๆที่เขาแบบให้แบบจรจัดอ
1: ่
0: ะ
1: ผ
0: มลงมาตอนเช้ามันมานั่งผมเลยบอกว่าลูกค้าครับถ้าผมขัดลูกค้ารอบนี้แมวจะไม่มานั่งใช่ไหมครับลูกค้าได้โปรเทคบ้านตัวเองให้แมวไม่เข้าอย่าง
1: ครับ
0: ไม่ได้ถามหรอกเขาใครเลี้ยงก็ไม่รู้นู่นนี่นั่นผมบอกงั้นผมขออนุญาตไม่ขัดครับผมทำงานเนี่ยผมก็ตั้งใจทำงานนะได้ตังค์ไหมผมได้ตังค์แต่ลูกค้าจ่ายตังค์ปุ๊บลูกค้าเอาได้แค่คืนเดียวนะครับพรุ่งนี้แมวมานั่งเอาไข่มาวางอย่างเงี้ยบนหลังคารถลูกค้า
1: ครับ
0: ลูกค้าเครียดอีกแล้วถ้าลูกค้าบ้านลูกค้าไม่ได้เป็นระบบปิดไม่สามารถจะป้องกันสัตว์อื่นให้เข้ามาในบ้านได้ลูกค้าอย่าทำ
1: ครับ
0: เขาบอกวางครับพี่มันต้องวางบ้าง
1: ครับ
0: ก็เลยแกก็หายไปเลยนะแกก็ยังไม่มาร้านอีกเลยสงสัยแกยิ่งกว่าผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์แกมั้งก็ไม่โกรธแกนะไม่ได้โกรธแกนะแต่ผมแค่มองว่าพี่มันเป็นไปไม่ได้
1: เราแสดงความหวังดี
0: จริงใจ
1: ในการที่เรียกว่าเพราะว่าถ้าเราทำไปปุ๊บเนี่ยอาจจะวันสองวันเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นรอยเหมือนเดิมเพราะว่าไอสัตว์เนี่ยมันยังมีอยู่แล้วมันยังไม่ได้จุกไปไหน
0: ไอสัตว์เนี่ยมันยังมีครับอันนี้ชอบ
1: แล้วมันไม่ได้ไปไหนไงเหมือนบ้านผมอะบ้านผมบางทีนะล้างรถวันนี้ใช่ป่ะเช้ามานี่โอ้โหเท้ามันนี่คือเต็มกระจกหน้ารถแล้วเนี่ยนั่นอะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือเอาง่ายนะบางทีอะถึงกับทะเลาะกับไอ้คนที่ให้อาหารเลยนะถึงกับทะเลาะกันเลยนะแบบว่าทะเลาะกันเลยอะเอางี้ดีกว่าว่าให้ทำไมคือก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทนี้มันควรจะต้องแก้ไขก่อนเหมือนกับเวลาที่เราเจ้าของรถเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหนูกัดสายไฟให้นัดถามว่าทำให้ได้ไหมเอาคือต้องทำอยู่แล้วยังไงก็ต้องทำให้แหละ
0: เ
1: พียงแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าวิธีการนะหนึ่งมันกันไม่ได้แล้วคือเราจอดเนี่ยหนูมันมาอยู่แล้วล่ะ

0: พี่แต่ว่าเราจะทำไงให้ไม่ให้หนูมันขึ้นรถเราแค่นั้นเองเออคือมันขึ้นมามันมีแต่ความเสียหายไงมันไม่ได้แบบเฮ้ยขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ทำอะไรไงบางทีมันเอาคราบเศษอาหารเข้าไปไว้ในตัวโบว์แอร์อย่างเงี้ยในตัวระบบแอร์อย่างเงี้ยหรือเข้าไปกัดสายไฟให้มันขาดเงี้ยพอกัดสายไฟขาดนี่บางคันเนี่ยสตาร์ทติดเขาเรียกไฟนู่นโชว์ไฟนี่โชว์ไฟนั่นโชว์เต็มไปหมดเลยนั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่นัทพูดก็ถูกเลยว่าถ้าทำไปอ่ะมันก็เสียตังค์เปล่าเพราะคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาต้นเหตุของปัญหาให้ได้ไงนะฮะหรือมีอย่างนึงอ่ะทำไงให้มันไม่เข้ามาในบ้านเราให้ได้
1: ใช่คือถ้าต้องปิดบ้านก่อนเออต้องไปซีลบ้านก่อน
0: โหเฮียนัทอย่างบ้านผมนะผมซีลไอเห็นกำแพงใช่ไหมกำแพงหน้าประตูที่เป็นรูอะล่องๆอะเอาตะข่ายมาวางนะไอประตูรั้วใช่ไหมก็เอาตะข่ายมาวางนะประตูรั้วที่มันสไลด์ได้อ่ะเออมันขึ้นยังไงวะมันปีนกำแพงเลยป๊อปขึ้นข้ามมาเลย
1: แมวใช่ไหม
0: แมว
1: โอ้แมวไม่อยู่หรอกพี
0: ่ทุกวันนี้นี่และทุกวันนี้เนี่ยมีขี้แมวทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ตัดหญ้าปุ๊บเจอละขี้แมวและไอคนที่ให้อาหารเนี่ยบ้านมันก็ปิดตะข่ายกันแมวด้วยนะ
1: ทำไมถ้าอยากจะให้มันไม่เอาไปเลี้ยงในบ้านเลย
0: แต่เดินออกกำลังกายเนี่ยในมือจะมีอาหารแมวติดไปด้วยนะพอเจอแมวปุ๊บก็
1: โยนมา
0: ก็เอาอาหารวางให้เออคือผมก็ไม่เข้าใจว่าบ้านตัวเองก็ไม่ต้องไอ้นี่สิไม่ต้องเอาอะไรกั้นเลยประตูลงประตูรั้วไม่ต้องกั้นให้สัตว์เข้าไปเลยเปิดไปเลยนะในเมื่ออยากชอบมันนักก็เอาไปเลยเอาไปอยู่เลยได้ไม่มีใครว่านะจริงๆนะเอาไปอยู่เลยอ่ะให้เลยอ่ะเอาไปเลยคือเราไม่ได้รังเกียจเขานะหมายถึงว่าแต่เราไม่ชอบตรงที่ว่าเรามันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเราไงเออแล้วเราก็ไม่ได้แบบเฮ้ยอย่างคือต้องคอยมานั่ง
1: เก็บขี้แมว
0: ระเขาอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนะแต่จริงๆก็อย่างพวกสัตว์เนี่ยบางคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยโ
1: อ
0: ้กันชนนี่เย็นเลยนะเฮียนัท
1: นั่งนับกันชนเพลินอ่ะ
0: เออแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหมายถึงว่าเขาก็ทำใจอ่ะว่าโอเคยอมเอออะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเป็นสัตว์ที่เขารักไงเออเราก็ว่าไม่ได้นะตรงนั้นนะครับ
1: คือคนรักแล้วดูแลนี่ไม่ว่าเลย
0: แ
1: ต่ถ้าจะรักขาจรเนี่ยอย่างสมมุติว่าที่เสือเนี่ยเขาจะมีขับเทียน่ามาตอนคืนไม่ใช่ขออภัยซิลฟี
0: ่
1: แล้วก็เอาถ้วยพลาสติกเนี่ยมาให้ข้าวหมาตรงถังขยะข้างๆเซเว่นไม่ไปไหนกูเลยทีนี้มารวมกันเลย2ตัวแล้วตอนน
0: ี้บอกว่าแค่มาหน้าประตูเซเว่นนี่ก็พอแล้วใช่ไหมนี่มารออาหารอีกตอนนี้มันเป็นพวกเลยตอนนี
1: ้ลุงทองดีตอนเช้าล้างก๋วยเตี๋ยวให้กระดูกแล้วมันชื่อ95อีกตัวนึงยังไม่มีชื่อมันคาบกระดูกของคนละรุ่นมาคาบอยู่ในคาแคร์เนี่ยนอนแทะเพลินเลยฟันขาวจ่องเลยแทะกระดูก
0: ครับ
1: คือรักก็ไม่ว่าหรอกแต่ก็อยากให้มันไปเดือดร้อนคนอื่นสิโว้ย
0: ใช่ถูกต้องถ้ารักมันจริงๆเนี่ยก็พามันกลับไปอยู่ด้วยเลย
1: เออ
0: น่าจะได้แบบเลี้ยงดูปูเสือกันทั้งวันไปเลยอะไรเงี้ยนะไม่ต้องมานั่งแบบคอยให้ตรงนี้เออแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมาให้เขาอีกอะไรเงี้ยก็กลับไปอยู่ด้วยเลยผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะฮะคือไม่ว่ากันนะฮะ
1: นะผมมีเรื่องนึงที่หยิบมาพูดคุยก่อนจะพักเบรกหน่อยนึง
0: ครับ
1: ช่วงเนี้ยกระแส86มาว่ะกับ BRZ มาน ะก็เลยเฮ้ย GR86 เวอร์ชั่นญี่ปุ่นปรับใหม
0: ่ครับ
1: นะมีการเพิ่มผมใช้คำว่าสีเทาแล้วกัน
0: โ
1: ตลิกเกรแล้วก็ในรุ่นตัวเขาเรียกว่าตัวเริ่มตัวกลางแล้วกันอ่ะตัวท็อปอ่ะตัวท็อปอาร์แซดอ่ะจะมีปรับในส่วนของห้องโดยสารเพิ่มมาใหม
0: ่
1: แต่ที่ผมสนใจคือการปรับใช้คำว่าดีปอกเลื่อนเฟืองเกียร์ป่ะใช้คำนี้ได้ไ
0: หม
1: มันจะทำให้สับ5ลง4สมูทขึ้นโดยเพิ่มมาแค่0.5 มิลลิเมตร คือในรุ่นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาบอกอินเตอร์ล็อกจะเพิ่ม
0: ครับ
1: 0.5 มิลทำให้สับเกียร์ลง5แต่5ลง4เนี่ยแม่นยำและเนียนกว่าเดิ
0: ม
1: แต่บอกก่อนรถมี6เกียร์นะ
0: ครับ
1: แต่5นี่น่าจะจัดจ้านสุดแหละ
0: ครับ
1: ก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันช่างเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ขับขี่จริง
0: ๆครับ
1: เนาะซึ่งราคาที่ญี่ปุ่นนะแพงที่สุดเลย 7,500
0: โอ้โห
1: ตัวแพงสุดเลย
0: นี่นะเอาตังที่จะซื้อในเมืองไทยนะไปซื้อญี่ปุ่นนี่แต่งแบบระดับเทพเลยนะได้คันนี้เป็นเทพเลยนะเทพ BRZ เลยนะได้ราคาเท่ากับเมืองไทยซื้อเมืองไทยปกติเลยอ่ะนะฮะ
1: น
0: ั่
1: นแหละราคาแพงที่สุดของโตโยต้า GR86 ที่ญี่ปุ่นตัวท็อปรุ่นท็อปออปชั่นครบ 7,500
0: โคตรถูกโอ้โหถ้าเราอยู่นู่นนะเปลี่ยนรถเปลี่ยนทุกเดือนอ่ะ
1: ได้ตลอดได้ตลอดสู้ทุกสู้ทุก
0: เบื่อเบื่อก็ขาย
1: สู้ทุก
0: เดือนเบื่อแล้วอะไรเงี้ยอ่ะใช้เอางี้ไม่ต้องทุกเดือนอ่ะเปลี่ยนทุกปีแล้วกัน
1: อ
0: ่ะปีนี้ขับคันนี้อ่ะเบื่อแล้วแต่งให้ท่วมเลยนะราคายังไม่ทะลุรถป้ายแดงบ้านเราเลยเอางี้ดีกว่าได้ล้อได้โชคได้ทุกอย่างอ่ะแต่งให้ท่วมเลยนะฮะ
1: ล่าสุดคุยกับรุ่นน้องครับก็บอกว่าบอกเนี้ยก
0: ็
1: โทรไปถามบอกเฮ้ยไอ้นุ่
0: ม
1: เห็นยังขับ86อยู่ว่ะบอกมันก็โทรกลับมาบอกขับเบียร์แซดอะไรอย่างเงี้ยบอกโอเคเหมือนกันแหละดีป่าววะไอ้นุ่มบอกว่ามันไม่แรงอ่ะพี่นัทแต่มันขับสนุกมากเลย
0: handling ดีแต่ความแรงไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าด
1: ไม่ได้แบบโอ้โหวิ่งท็อปสปีดเป้าอะไรไม่แต่มันเป็นรถขับสนุกมากเลยแล้วมันก็บอกว่าสนใจเหร
0: อ
1: ก็เลยตอบไปว่าไม่แน่ใจว่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวแรกตอนนี้ราคาลงมาแล้วนะแล้วของแต่งเนี่ยถ้าไปอัพกาลาดไปเยลโล่แฮทที่ญี่ปุ่นโอ้ยรุ่นนี้ของแต่งเยอะมากพี่นัทเราก็เอ้ยการนำเข้าเราไม่ติดขัดนี่หว่าตอนนี้เอ๊ะภาษีมันจะลงด้วยหรือเปล่าวะเมื่อไหร่วะเนี่ยก็เลยดูไปก่อนดูไปก่อนแต่ว่าหลายคนตอนนี้ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่ามันเป็นรถขับสนุกจริง
0: ๆครับ
1: นั่นแหละแค่นั้นผมก็พูดว่าแค่นั้นยังไม่มีอะไรแต่แค่ว่ามันน่าสนใจเว้ยแล้วรุ่นใหม่มันก็ดูสมูทขึ้นด้วย
0: คร
1: ับ ครับก็ล่าสุดเนี่ยผมตาม Facebook ของคนชื่อติตพลศรีอาจหรือคุณอ้นนะเนาะเขาก็เป็นหนึ่งในผมชื่นชอบสไตล์ในเรื่องของการขับรถเขากับการทำรถนั่นแหละก็เลยเขาก็มาออกมาคอนเฟิร์มว่าโอ้มันเป็นรถที่อยากจะมีฝีมือในการขับกว่านี้เพราะรถมันยังไปได้อีกแกขับไปเที่ยวน่านมามั้งกับเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่า
0: ถ้าอยากรู้ว่ารถดีไม่ดีอ่ะต้องไปลองอะไรนะไอ้เขาอะไรนะ
1: โอ้เส้นสะพานบอกเกลือเหรอ
0: ไม่ใช่ไอ้ที่คนเขาชอบไปลองกันอะไอ้ตรงชลบุรีอะ
1: อ๋อเขาระเบิดเหรอ
0: เขาระเบิด
1: อันนั้นชันไปอันนั้นชันไป
0: ไม่ผมก็งงนะมอเตอร์ไซค์บางคันเนี่ยคือคุณก็รู้อยู่ว่าถ้าคุณเอาไม่อยู่เนี่ยแล้วเวลามันลงมาเนี่ยมันคลูดรถคุณนี่แบบเละเลยนะจะบอกให้
1: ใช
0: ่คือแบบทำไมต้องเอาอะไรไปเสี่ยงกับตรงนี้ด้วยผมไม่เข้าใจไง
1: ก่อนอกไปปลอดภัยกว่า
0: แบบ
1: ก่อนอกคดเกียร์แต่งตัวให้เสร็
0: จไอ้เขาระเบิดนี่ต้องบอกว่าโหเป็นอะไรที่แบบรถนี่พังไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ
1: ใช
0: ่แล้วกลายเป็นแบบเป็นพวกเป็นอะไรนะเป็นถนนที่มีคอนเทนต์ทุกวันนะ
1: ทาเลนต์มากต้องไป
0: บางคนอะไอ้นี่โอ้ซีวิกมาแล้วโอ้โหมันขึ้นเนียนๆเลยเว้ยอะไรเงี้ย
1: เ
0: ออซีฟิโลนี่โหดิฟขึ้นเลยอะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็แบบซะนะแบบบางคนที่แบบวันนั้นเห็นตัวไม่รู้ว่า3 ADV หรือเปล่าหรืออะไรนะ
1: อ๋อซันเตส
0: ใช่ไหม
1: 8K
0: ที่ขึ้นไปไม่ไหวอ่ะแล้วก็หักพอหักปุ๊บตัวนี้รถพลิกเลยอ่ะโอ้โห
1: ใช่คนนั้นใส่รองเท้าแตะด้วย
0: โอ้โห
1: เอ๊ะ 368G นะผมว่าหรือ G น่าจะ G น่าจะ368 G แต่คันนั้นมันมีแคสบาร์มีอะไรด้วยแต่น่าจะหนักอยู่เพราะว่า ตอนหล่นลงมาเท้ามันค่อมลงไปในรางน้ำด้วยกิ้งลงไปเลย
0: โอ้โห

0: ไม่คุ้มเลยนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ว่าไม่คุ้มอ่ะจริงๆตรงนั้นน่าจะมีรถมูลนิธิรอไว้เลยนะ
1: โอ้โหบันเทิงเลย
0: ยังไงก็ได้ช่วย
1: ใช่คือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยสมมติว่าถ้ามันชันจัดเนี่ยล้อขวาไปครับมุมมันจะดีกว่าเพราะมันอาจจะดูไม่โปรเพราะว่าเซฟไปก่อนแต่ผมว่าก็ดีนะ
0: อ
1: ย่างล่าสุดดูเนี่ยมีจิออโน่มาขึ้นลงสองรอบสามรอบเลยนะแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยเหมือนขึ้นมาทำทางก่อนแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยเอาลูกกับภรรยาขึ้นก็เลยแบบ
0: เป็นผมก็ไม่เสี่ยงนะ
1: ไปเที่ยวตรงอื่นก็ได้
0: ไม่คือไอตัวเองขึ้นไปอ่ะผ่านเรียบร้อยแล้วไงแล้วคือกลับมาเพื่อที่จะรับคนครอบครัวไปอีกผมว่ามันถ้ามันพลาดมาเนี่ยภรรยากับลูกจะเป็นไงวะ
1: ไม่คุ้มเลยอ่ะ
0: นะไม่คุ้มนะค่อนข้างลำบากนะอ่ะก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับอ่ะมาข้อความกันดีกว่านะฮะ4689899ส่งกันเข้ามาเลยนะครับผมสวัสดีครับ2เฮีย Innova Diesel 2.8 ปี20รถอินโดยังน่าใช้อยู่ไหมครับใช้ขับทำงานวันละ90โลบริษัทให้ค่าน้ำมันโลละ5บาทขอบคุณมากครับ2เฮีย
1: เสมอตัวโลละ5บาทอะ
0: ถูกจริงๆนะแต่ว่าโอเคก็ต้นทุนรถมันไม่แพงไงเฮียนัทแต่ถ้าสมมติว่าเขาสติ๊กไหมว่าถ้าต่ำกว่า5บาทก็คือให้5บาทนี้ป่ะ
1: ก็เขาให้โลละ5บาท
0: คือแล้วถ้าเราใช้รถไฟฟ้าเขาให้ค่าน้ำมันกิโล5บาทเหมือนกันไหม
1: ไม่น่าพี่เพราะเขาบอกว่าเขาใช้ดีเซล
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดเงื่อนไขว่าคุณเอารถอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณมีค่าเดินทางเขาให้กิโล5บาท
1: ก็ใช่ไง
0: ไม่จำกัดรถไง
1: กิโลละ5บาท
0: อาจจะไม่จำกัดรถไงถ้าไม่จำกัดรถนะผมบอกเลยว่าคุณไปซื้อพวกรถไฟฟ้าคันละ 4-5 แสนนะซื้อใช้เลยเชื่อผม
1: ถ้าไม่ใช่ต้องใส่ดอกจันไงถ้าเขาคำนวณแบบนี้วันละ450วันละ450 90โลนะถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยแล้วชาร์จบ้านคุณใช้เงินแค่90บาท
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นอินโนวาน้ำมันดีเซลทุกวันนี
0: ้
1: 36บาท
0: ตกกิโลละประมาณ3บาทว่ะ
1: ถ้ารถคุณวิ่ง8โลลิตรคุณขาดทุน
0: ครับ
1: แต่ถ้ารถคุณวิ่ง
0: 10โลลิตรก็3บาท50ประมาณนี้3บาทกว่านะฮะต่อกิโลนะแต่ก็จริงถามว่าถ้าไปอินโนวาเนี่ยได้กิโลละ5บาทก็ยังถือว่าได้กำไรนะ
1: บางๆ
0: อาจจะกำไรกิโลละบาทประมาณนี้ตีไว้กิโลละบาทแล้วกันนะลองดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่า Civic RS 2023รถวิ่ง 80,000 โลยางหลังกินตรงกลางเกิดจากอะไรครับยางน่าจะแข็งเกินไป
1: แข็งเกินนะมันดุ๋งออกมาเลย
0: ใช่ถ้ายางกินกลางอ่ะแข็งไปแต่ถ้ายางกินขอบทั้งสองฝั่งแสดงว่านิ่มไปแต่ถ้ายางกินในอย่างเดียวมุมแคมเบอร์ผิดนะฮะนั่นแหละครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: พ
1: วกที่ชอบให้อาหารสัตว์ไม่ใจบุญนะครับแต่มักง่ายได้รับผิดชอบ
0: เ
1: คยเก็บกวาดขี้หมาขี้แมวว่าหรือเศษอาหารบ้างไหมทำให้พื้นที่สกปรกคนอื่นเดือดร้อนเลยจากผงผู้ทอนไม่เถียงสักประโยคเลย
0: ใช่ถูกต้อง
1: เนาะ
0: ก็เห็นด้วยนะคือเขาไม่เขาเรียกอะไรอ่ะสัตว์ไม่ได้เข้าไปทำให้บ้านเขาเกิดปัญหาไงแต่ไอสัตว์เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาในบ้านเราไงนั่นแหละ
1: อันนี้มันมาแยกกันอยู่นะพี่เขาบอกสัปดาห์ก่อนมีโอกาสไปรับรางวัลลูกบอลมินิที่อสมทครับจากการร่วมสนุกตอบคำถามฟุตบอลโลกก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับคุณแมวสมยศแดงยวนแล้วก็บอกคุณแมวว่าถ้ามีโอกาสมาโคราชเชิญที่ชาลินข้าวมันไก่นะครับล่าสุดผมเพิ่งไปโคราชอีกรอบนะแต่รอบนี้มันงานด่วนจัด
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้แวะ
0: มาทาง YouTube กันนิดหนึ่งนะครับผม
1: พูดตรงนะ

0: ร้านแฟนรายการร้านนี้ถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะเซตเนี้ยต้องมีประมาณสัก150ผมว่าฟิลกับบตก.เลยพี่ตามห้างเลยนั่นเลยไก่ดีจริงโคตรดีเลยตัวราคา
1: จริงๆข้าวมันไก่เนี่ยผมชอบกินแบบประมาณว่าพวกโลคอลอ่ะประเภทแบบเนื้อจุยซี่อย่างเงี้ยผมเฉยๆนะไออย่างร้านดังๆอะไรโต๊ะอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: อ๋อโอเคเรื่องออก
1: ผมเคยไปกินอยู่ครั้งหนึ่งมั้งผมเฉยๆนะแล้วถามว่าให้ผมกินอีกไหมไม
0: ่ไม่ชอบ
1: ข้าวมันไก่ตามข้างถนนเนี่ยสุดแล้วนะขออย่างเดียวอ่ะขอให้ข้าวอย่าแฉะแล้วกันแค่นั้น
0: นะโอ้เดี๋ยวไหนสั่งมาเดี๋ยวไปฝากที่บ้าน
1: ครับ
0: มีร้านนึงถ้าย่านนี้มีร้านเนี่ยร้านเดียวเท่านั้นที่ผมไฟเขียว
1: ซอย19อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เลยกูไกลนั่นผมเรียกแก๊ปไปรับ100นึงอ่ะพี่100กว่าบาทอ่ะ
1: อ๋อโห
0: ร้านนั้นเพื่อนแนะนำให้รู้จักอร่อย
1: มันมีร้านเนื้ออยู่ร้านนึงเห็นนะชื่อเนิร์ดอ่ะ
0: อ๋อเนื้อ
1: เคยกินยัง
0: ต้องสั่งเป็นกล่องมาสั่งไม่ค่อยทันพี
1: ่ใช่เขาบอกว่าเปิด10โมงนี่ปั๊บเดียวหมดเลยอ่ะ
0: ใช่สั่งไม่ทัน
1: ไม่ทันใช่ไหมผมเคยผมเนี่ยบางที10โมงกว่าผมอ่ะหมดแล้วเหรอวะ
0: ใช
1: ่ อยากจะรู้อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ไง
0: โดยส่วนตัวมองว่าไม่รู้นะผมยังไม่ได้ลองสักทีแต่ว่าสเต็กมันเป็นอาหารอายุสั้นเนี่ยพี่แล้วมันไม่สามารถจะรีฮีทกลับมาเพื่อให้มันอร่อยเท่าเดิมได้นะแต่ก็ไม่รู้ยังไงก็อาจจะต้องลองกินดูก่อนแต่ยังไม่ได้ลองยังไม่สำเร็จสักทีอ่ะ
1: ครับนะเราก็ไม่เคยสำเร็จสักทีไม่เคยทันเลยเราอาจจะยุ่งด้วยอะไรเงี้ยนะฮะครับผมสวัสดีครับสองเฮียแคมรี่ไม้บรรทัดสตาร์ทรถทุกวันรอบเครื่องสูง 1,600 รอบนานเกือบ2นาทีผิดปกติไหมกว่ารอบจะกลับมาปกติจากคนนนทบุรีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอยากให้ลองคาลิเบตรอบดูก่อนคือเรียนรู้รอบใหม่นะฮะบางทีรอบค้างนี่มาจะมีการไปล้างปีกผีเสื้อไปขยับตัวมอเตอร์มันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้รอบเนี่ยไม่ปกติละกันนะครับ
0: ครับผม
1: CLV Gen 4ติดแก๊สมานอกจากส่วนของระบบแก๊สแล้วมีส่วนไหนที่ต้องดูแลเพิ่มหรือเปลี่ยนของเหลวอันไหนก่อนระยะบ้างไหมครับไม่มีครับตามระยะได้เลยครับคือการติดแก๊สเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรพิเศษกว่าปกติความทนทานของการติดแก๊สเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกตัวอุปกรณ์ในเครื่องยนต์เราดีกว่าแก๊สมันคืออุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเอามาแทนเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันเบนซินแล้วกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยรถบางยี่ห้ออาจจะไม่รู้สึกกับแก๊สเยอะหมายถึงว่าเครื่องยนต์บางตัวนะอาจจะไม่มีผลต่อเรื่องของการใช้แก๊สเยอะ
0: แต่บางตัวก็ยังเหนียว
1: อาจจะมีผลต่อเรื่องการใช้แก๊สอะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างพวกตระกูลเครื่องเคแล้วกันก็เคเป็นบางรุ่นด้วยนะไม่ได้เป็นทุกรุ่นนะอย่างเคใน CLV Gen 2เนี่ยดมแก๊สนะบ่าวาวมันชอบจมกินบ่าวาวเร็วมากแล้วเอาง่ายไอ้ประเภทนี้จะรู้ได้ไงว่าบ่าวาวมันจมเร็วไม่เร็วเราจะต้องตั้งวาวกันบ่อยสาเหตุต้องตั้งวาวบ่อยรอบเครื่องเดือไม่เรียบเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยไงแต่บางคันเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตั้งวาวเลยหลายปีแล้ว 4-5 หมื่นโลสบายๆเลยแต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการจูนอัพด้วยนะบางคนจูนบางเกินก็ร้อนมากพอร้อนมากเสร็จบ่าวาวก็สุดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ลองคาลิเบตรอบดูก่อนนะคาลิเบตรอบไปแล้วอันนี้ลองดูก่อนว่าในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็เปลี่ยนตามระยะได้เลยกับการติดหรือไม่ติดแก๊สไม่ได้มีผลอะไรนะครับขับรถต้องใจเย็นๆเพราะไม่รู้คันหน้าเราพกปืนไว้หรือเปล่า
0: ช่วงนี้ทุกวันเลยวันเว้นวันเลย
1: วันเลยนะคอนเทนต์ทุกวันเลยนะไม่หรอกผมว่าบางทีคนเรามันเริ่มแบบอารมณ์ร้อนใจร้อนอะไรเงี้ยแบบอย่างล่าสุดเห็นในคลิปก็มีอะไรนะมีแท็กซี่จะส ซยกับมอเตอร์ไซค์พวกแกร็บพวกเนี้ยเออแบบเราก็ไม่เข้าใจนะว่าอารมณ์อะไรขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: ถ้าขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้โดยสารนี่ไม่รู้จะทะเลาะกันตายป่ะนะ
0: ใช่ที่ขึ้นมาแล้วนั่งคุยโทรศัพท์บนรถป่ะไม่อันเอาของพิการนี่คือแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค
1: ์ใช
0: ่อีกอันนึงเนี่ยมีผู้โดยสารขึ้นรถมาแท็กซี่แล้วก็คุยโทรศัพท์แท็กซี่ก็เลยหันมาด่าน้องก็เลยขอลงแล้วก็วิ่งเข้าสถานีตำรวจแปลกๆเยอะช่วงเนี้ย
1: ถ้าคุณไม่พร้อมกับงานบริการนะกลับไปอยู่บ้านทำนาดีกว่าเชื่อผมเถอะ
0: กลับบ้านทำสวนทำไร่ไป
1: กลับบ้านใช่ไม่ต้องมาหากินในนี้หรอกเชื่อผมบางทีแบบมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณไงทำให้คุณแบบอารมณ์เสียเปล่าๆหงุดหงิดเปล่าๆเนาะแล้วอย่างบางทีอาจจะหาลูกค้าไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันนะ
0: ใช่
1: เชื่อผมนะ
0: พี่ทำไปเล่นไปหาลูกค้าได้ไม่ได้รู้เพื่อนผมที่ไปวิ่งล่าสุดด้วยกันมันขับยี่ห้อตัว B นะมันไปซื้อ MG EP มาคันนึงเดือน 70,000 ด้วย
1: แสดงว่าขับจนเขาเรียกรู้จังหวะไงเขาเรียกว่าม
0: ันบอกว่าบางทีมันจอดลงตรงเนี้ยระบบมันก็ส่งคนอีกคนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมาให้เลย
1: ก็คือบางคนเนี่ยไม่พออย่างเอาง่ายๆอย่างฝนปล่อยๆอย่างเงี้ยมอไซค์บางทีไม่รับแล้วนะไม่รับงานแล้วนะผมจำได้วันนั้นกลางคืนมั้งผมก็อยากกินอยากซื้อไอติมสเวนเซ่นใช่ไหมเห็นมันมีโปรอ่ะจะซื้อกระป๋องใหญ่อ่ะมันสองกระป๋องมัน300 กว่าบาทเนี่ยผมก็กดสั่งไปตรงเทพรักษ์นี่แหละสาขาเทพรักษ์นี่แหละ
0: ไม่มาม
1: ันแคนเซิลแคนเซิลไปหนึ่งงานอีกอันนึงสั่งลูกชิ้นในซอยลาดตะเขาอันนั้นรับแต่อันเนี้ยแคนเซิลแล้วถามว่าจะสั่งใหม่ไหมผมก็เลยไม่สั่งขี้เกียจเอาแคนเซิลก็ไม่เอาแค่นั้นเองคือบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ตกหนักนะแค่ปล่อยๆนะเห็นไหมก็ไม่รับงานแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะฮะสวัสดีครับสองเฮียถามหน่อยครับพอดีขับรถ Civic FC โชคหน้าหลังเสื่อมสภาพแล้วอยากหาร้านเปลี่ยนแถวนนทบุรีแบบครบชุดราคาเท่าไหร่หรือเปลี่ยนร้านเฮียได้ไหมราคาถูกกว่าศูนย์ไหมลักษณะคือโชคอะเราใช้แท้หมดทุกอย่างแท้หมดถามว่าถูกกว่าศูนย์ไหมเอาราคาศูนย์มาเทียบดูก่อนละกันนะครับคือ FC เนี่ยให้ดูที่กิโลก่อนถ้าลดโชคเสื่อมในเล็กกิโลไม่เยอะบางทีพวกเบ้าหลังสปริงหลังไอ้เบ้าหลังกระแทกหลังอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าต้องเปลี่ยนเบ้าหลังด้วยเนี่ยเฉพาะเบ้าหลังเนี่ยข้างละ 1,300 กว่าบาทเลยนะสองตัวก็2เกือบ 3,000 แล้วใช่ป่ะเอาเบ้าหลังบวกกระแทกนี่เกือบ 4,000 แล้วนะโชคชุดหนึ่งอ่ะประมาณ10,000น่าจะ10,000 14,500ประมาณนี้ครับผมเบ็ดเสร็จแล้วเอาตีไว้หมื่นไปปลายแล้วกันนะประมาณนี้แต่ก็เสื่อมถามว่าเสื่อมไหมก็เวลาโชคเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยเวลาคุณขับเนี่ยผ่านลูกกระนาดรู้เลยแบบไม่ต้องเบรกนะบางทีมันจะขูดเลยมันแควเข้าไปเลยนะจะรู้เลยว่าอย่างเงี้ยเสื่อมเวลาผมเทสโชคผมเทสแบบนี้เลยเดี๋ยวนี
0: ้
1: ฝ่าลูกหน้าในซอยใช่ไหมอ่ะวิ่งก่อนเลยปื๊ดเนี่ยแครกคือมันเห็นชัดเลยไงพอผ่านมันขูดใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนใหม่อ่ะผ่านเหมือนกันอ่ะจะไม่ขูดเลยนั่นนะครับลองดูแล้วกันนะครับ
0: เบรกกันพี่
1: อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับผมเขาบอกว่าก่อสร้างแถวสถานีรถไฟบางขุนนนท์ไม่จำเป็นอย่ามานะครับติด2ฝั่งเลยบ้านอยู่แถวนั้นด้วยคือยิ่งฝนตกด้วยกำคัดร้องไห้นะฮะคือตรงนั้นมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ครับนะแล้วก็ถนนจรัญเนี่ยมันมีการปิดกั้นตรงกลางเลยรถมันก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาทั้งคู่เลยทั้งไปกลับเลยนะฮะมันก็เลยทำให้รถติดค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆถนนจรัญเนี่ยถ้าให้ดีนะปิดยูเทิร์นจะดีที่สุดเลยผมไม่รู้ว่าทางสน.บางยี่ขันสน.บางกอกน้อยฟังอยู่เปล่านะคือบางทีเนี่ยมันมีอุโมงค์เนี่ยให้ไปยูเทิร์นที่อุโมงค์แทนแล้วปิดยูเทิร์นตามพวกเนี้ยผมว่ามันจะได้ประโยชน์กว่าผมเคยบ่นในส่วนของตรงแยกบางขุนนนท์นะที่มันจะเลี้ยวขวาไปเขตบางกอกน้อยเก่าอ่ะที่ไปข้างในเนี่ยไปตรงริมแม่น้ำน่ะคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีรถที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่เยอะแล้วมันจะเสียเวลาในการติดรอไฟแดงตรงนี้นานแล้วพอรถเนี่ยมาปุ๊บมันก็มานั่งจ่อมีอาจจะมีรถเลี้ยวคันเดียวสมมตินะแล้วรถอีกสิบกว่าคันที่รอต่อเนี่ยมันก็ต้องเบี่ยงออกเพื่อที่จะหลบไอ้คันนี้แล้วมาขวางก็ต้องไปตามรอบมันนะถูกไหมตอนนั้นเคยพูดอยู่แป๊บหนึ่งมั้งไม่นานอ่ะไม่เกินเดือนมั้งเจ้าหน้าที่ปิดไปเลยฮะผมว่าโคตรดีใจเลยนะมันทำให้รถตรงนั้นโล่งขึ้นเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าไฟแดงเลี้ยวขวาไม่มีไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องเสียเวลามานั่งต่อกันด้วยคือถ้าจะไปเลี้ยวเข้าไปในนั้นน่ะให้ตรงขึ้นไปแล้วจะมีข้างหน้าจะมีอุโมงค์ใช่ไหมก็ผ่านอุโมงค์แล้วก็ยูเทิร์นกลับมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับอือฮึนะเดี๋ยวสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งฮะโทรศัพท์เยอะจังระหว่าง MG Maxus 9กับ GAC GN8 ถ้าเป็นสองเฮียเลือกอะไรดีครับตัดสินใจไม่ตกสักทีไฟฟ้าร้อยหรือไฮบริดดีขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราเฮนัทมาคอมเมนต์ให้ดีกว่านะครับผมคือ MG Maxus 9อ่ะรู้จักดีแต่ว่า GAC GN8 เนี่ยยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับบนถนนมีแต่คนรีบและเอาใจตัวเองครับทุกคนบนถนนคือเพื่อนร่วมทางครับไม่ใช่ศัตรูถูกต้องครับเฮนัทคิดค่าล้างและขัดสีลูกค้าไปเท่าไหร่เขาถึงยอมเสียเวลาให้เฮียแก้งาน2รอบทั้งค่าสึกหรอต้นทุนเวลาอีกคุ้มกับที่เสียจริงๆหรออ่ะเดี๋ยวให้เฮียนัทตอบให้นะครับมีแมวไม่มีหนูมีหนูไม่มีแมวผมเลือกได้ไม่เอาทั้งแมวทั้งหนูครับเขียนหอกคัน มีแมวเนี่ยแมวไม่ได้กัดรถไม่ได้ทำอะไรรถแต่มันจะชอบไปนั่งบนรถเท้ามันบางทีอาจจะเป็นขูดให้เป็นรอยได้กับสีรถแต่ถ้าหนูเนี่ยมันไม่อยู่บนรถมันอยู่ในรถในห้องเครื่องห้องเครื่องในซุ้มล้อในอะไรเงี้ยแล้วมันอ่ะชอบไปกัดสายไฟรถนะครับ
0: ของชอบ
1: อ่ะมีคนถามพี่นัทว่าเคยค่าล้างขัดสีลูกค้าไปเท่าไหร่เขาถึงยอมเสียเวลาให้เฮียนัทแก้งาน2รอบทั้งค่าสึกหรอต้นทุนและเวลาอีกคุ้มกับที่เสียจริงๆเหรอครับ
0: คือเขาไม่ได้ให้กลับมาแก้งานกลับมาเนี่ยตรงอื่นก็คือขัดสีเนี่ยผมโอเคขัดสีล้างสีดูดฝุ่นไปเนี่ยจบแบบพันหนึ่งชิ้นหนึ่งเพราะเวลาขัดเราขัดแต่ตรงรอยไม่ได้มันจะเงาจ่องขึ้นมาแต่ตรงรอยมันตลกก็ต้องขัดทั้งชิ้นพอขัดเสร็จปุ๊บอันนั้นเนี่ยลงฟองน้ำหยาบไปแล้วไม่จบก็เอาโอเคไปดำไปนั่นแหละขนแกะเอาขึ้นมาใหม่เลย
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บโอเคพอคราวนี้รอยมันมีตรงอื่นตรงหลังคาที่แมวมานอนที่เอาไข่มันมาวางอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะเอามาให้แก้อีกอันนี้ก็เลยสุดท้ายก็เลยบอกพี่ผมว่ามันไม่จบนะ อถ้าพี่บ้านเปิดแบบนี้ไม่มีประโยชน์ที่พี่ทำหรอกแต่เมื่อกี้ถามน้าแล้วเขาบอกเขายังกลับมาล้างอยู่นะแต่เป็นคันที่ผมพูดตรงนะจะล้างจะเช็ดจะอะไรเนี่ยลูกค้าเป็นคนดูละเอียดมาก
1: ครับ
0: ก็ประมาณนั้นก็ดีนะลูกค้าที่ละเอียดมันก็ดีอย่างหนึ่งอ่ะถ้ามองในมุมว่ามันก็ทำให้เราถ้าเราทำแบบนี้กับรถทุกคันได้อ่ะมันจบไง
1: ครับ
0: ไม่ต้องมานั่งคุยกันอีกตรงไหนตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คนนี้นะตู่น้าบอกว่าดูยันซอกประตูว่าต้องไม่มีน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เ
0: วลามาเนี่ยน้าจะโทรหาเลยนะลูกค้าคนนี้มานะนั้นอยู่ไหน
1: อ่า
0: โอเคนะ
1: ช่วยมารับหน้าหน่อย
0: ช่วยมาเคลียร์หน่อยช่วยมาเคลียร์หน่อยช่วยมาดู
1: ครับ
0: ไม่ได้นั่งข้างในเลยอ่ะต้องนั่งอยู่ข้างนอกอย่างเดียวเดินปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนรอบรถเลยนะครับเฮียเคยไปกินทามาซูชิไหม
1: จริงๆอ่ะผมว่าถ้าจะกินซูชิอ่ะต้องอันล่าสุดอ่ะ
0: ทัตสึมิโดริ
1: ไม่ใช่ล่าสุดนี่ที่อะไรนะที่เพิ่งมาเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์ล่าสุดเลยผมว่าอันเนี้ยสุดแล้วอันนี้ดีสุดแล้วใช่เพราะผมไปกินที่ญี่ปุ่นมาผมว่าอันนี้อร่อยส่วนมิโดริคือไอ้พวกอะไรนะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: ซูชิโร
1: ่ซูชิโร่พื้น
0: เอางี้ผมเนี่ยตอนเนี้ยชอบมิโดรินะ
1: เหรอ
0: ล่าสุดผมยอมต่อคิววันนั้นนะผมเป็นมนุษย์ไม่ต่อคิวพี่ขี้เกียจแต่ว่าก็โอเครุ่นน้องหลายคนก็บอกว่าเฮียไปลองดูสิมันไม่เหมือนนะอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับซูนะอะไรวะมันจะขนาดไหนวะมันก็สายพันธุ์กันดีกว่าทำไมยังไงปรากฏพอไปลองพี่ต้องลองป่ะ
1: ผมเคยลองแล้วเฉย
0: ๆก็เลยรู้สึกว่าคุณภาพปลามันก็ดีกว่านะอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าไอตัวล่าสุดเนี่ยผมว่าข้าวเขาอร่อย
0: ข้าวแดง
1: เราเลือกข้าวได้ไงนั่นแหละข้าวที่เขามีซอสอะประมาณแล้วตอนนี้นะถ้าจองออนไลน์เนี่ยน่าจะถึงเดือนตุลา
0: ไอเต้นล่าสุดใครเต้น
1: เขาจีนั่นแหละล่าสุดนี่จองออนไลน์นะน่าจะตุลาพฤศจิกแล้วมั้ง
0: ฮะเราไปนู่นเลยเหรอ
1: ถูกใช่แต่เขาออนไลน์ 20% มั้งแล้วก็walk in เนี่ย80แต่ walk in เนี่ยก็คงยาก
5: ครับผม
1: ไอ้คนเขาเบื่อก่อนแล้วค่อยไปกินเราไม่รีบนะฮะ
0: สิ้นปีเดี๋ยวตามไปกินที่นู่นเนาะ

0: ให้คนเขาเบื่อก่อนแล้วค่อยไปกิน
1: เออ
0: เราไม่รีบเราไม่รีบนะฮะ
1: สิ้นปีเดี๋ยวตามไปกินที่นู่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับนี่ยูรู้ยังเนื้อตอนเนี้ยทำทะเบียนรถละกา

0: เนี่ยทำทะเบียนลดละ9แค่2.8พอมีทางให้ราคาตกแบบนี้ไหมเบียนหายอ่ะไม่เจอ
1: มันไม่ได้ดับประมาณอย่างนี้ให้
0: ครับนี่แฟนรายการ Toy Civic

ไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intense อ้าวเฮนัทเดี๋ยวพรุ่งนี้รบกวนนิดนึงนะฮะมีแฟนรายการถามเกี่ยวกับเรื่องตัวรถระหว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนตัวแก๊ก G8 กับ Maxus 9นะฮะเขาบอกว่าเป็นไฮบริดกับไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเรา2คนนะฮะวันนี้ผมอนุญาตลาแล้วสวัสดีครับ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลพิพัฒน์เผยครม.สัญจรสงขลาถกปัญหา5จังหวัดภาคใต้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาผังเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยวันที่31สิงหาคมจะเป็นการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้มานานโดยวันที่25สิงหาคมจะมีการประชุมสรุปอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลโดยให้ทั้ง5จังหวัดนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองและโซนนิ่งที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วจุดใดที่สมควรเปลี่ยนโดยให้ภาคเอกชน5จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอด้วยยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องกรอบงบประมาณเพราะเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นคนละส่วนกันกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มีการประชุมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันเพราะเข้าถึงฤดูน้ำส่วนโครงการ Missing Link จากการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคงต้องศึกษากันต่อซึ่งตนให้กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าความเหมาะสมของท่าเรือระนองมีความเหมาะสมในการพัฒนาและการลงทุนโดยภาครัฐหรือไม่หากไม่เหมาะสมจะใช้พื้นที่ใดให้สนขสำรวจอีกครั้งอนุทินรับโทรตำหนิผบตร.จริงเหตุสอบฉลองเรี่ยวแรงดูชิวยืนยันยุคนี้ไม่มีช่วยตำรวจนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกรัฐมนตรีโทรมาติงเรื่องที่นายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีสุพรรณบุรีและไม่ใส่กุญแจมือขณะอยู่ในห้องสอบสวนโดยนายอนุทินยืนยันว่าได้โทรศัพท์ไปติติงเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพักและเห็นท่าทางทำไมดูชิวทางที่เพิ่งจะก่อเหตุอุกจักรันมาซึ่งผบตร.บอกว่าเพิ่งโทรศัพท์ไปกำชับและตำหนิกับทางโรงพักด้วยส่วนเรื่องการดำเนินคดีให้ถามกับตำรวจขณะที่นายฉลองอ้างว่าสามารถช่วยพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้กำกับได้นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดมากี่ปีแล้วนายกอบจ.ธงชัยอายุมากแล้วตอนนั้นตนยังไม่เข้าการเมืองผู้สื่อข่าวจึงถามว่าในยุคนี้ไม่มีใช่หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับการรายงานการเสียชีวิตของนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยแล้วเคยทำงานร่วมกันสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเสียดายเพราะนายเกรียงกันตินันเป็นคนน่ารัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสโมสรบาร์เซโลนาปฏิเสธข้อเสนอจากแปร์เชในการยื่นขอซื้อเฟรันตอเรสแล้ว AFP สื่อดังรายงานว่าบาร์เซโลนาปฏิเสธข้อเสนอแรกจากทางปารีสแซงต์แชร์กแมงที่ยื่นความประสงค์ขอดึงตัวเฟรันตอเรสไปร่วมทีมโดยมีการเปิดเผยว่าข้อเสนอแรกที่บาร์ซ่ายื่นมาให้พิจารณาอยู่ที่40ล้านยูโรซึ่งโดนยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนปฏิเสธกลับไปทางนี้แปร์เชน่าจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวของเฟรันตอเรสที่บาร์เซโลนาตั้งเอาไว้สูงถึง65ล้านยูโรอย่างแน่นอนเนื่องจากนักเตะเหลือสัญญาถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปี2027ดังนั้นพวกเขาจึงมองว่าดาวยิงทีมชาติสเปนน่าจะมีค่าตัวไม่เกิน55ล้านยูโรซึ่งเท่ากับเมื่อครั้งที่เจ้าตัวย้ายจากบาเลนเซียไปเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2021ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับเวอร์จิลฟันไดประกันหลังกับการทีมลิเวอร์พูลได้กลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง

0: เรื่อง pre-season กับต้นสังกัดทำความรู้จักและร่วมงานกับอันโดนี่อิราวล่าเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมแล้วเรียบร้อยโดยหลังได้รับประสบการณ์ทำงานร่วมกับอิราวล่าฟันได้เปิดเผยว่าทุกอย่างระหว่างเขากับโค้ชเป็นไปได้ด้วยดีพร้อมยืนยันว่าเขาจะสนับสนุนอิราวล่าและหวังว่าทีมจะประสบความสำเร็จในซีซั่นใหม่หลังจากฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันเดอร์สล็อตทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังสำหรับลิเวอร์พูลจะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นนัดต่อไปพบกับโคโมทีมจากเกาโชเซเรียอิตาลีในวันที่16สิงหาคมช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: 14 นาฬิกากับ11นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Color of Life ค่ะที่คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio วันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมนะคะอยู่กับคุณสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ค่ะและดิฉันกิ่งแก้วเพชราด้วยสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติ
1: สวัสดีครับพี่กิ่งแก้วเพชราวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอีกวันนึงอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
0: วันนี้มาเตือนคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่แล้วนะ
1: ใช่
0: วันนี้หยิบเอามาเตอร์ของจอนนอนเล่นมาเปิดให้ฟังกัน
1: เออไหวไหมเน
0: า
1: ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุด
0: ใช่ใช่
1: ว
0: ัน
1: หยุดสำหรับทุกคนยกเว้นเราสองคนอ้าว
0: เออดิฉันได้หยุดดิฉันได้หยุดแต่ดิฉันก็อยากให้แม่อยู่ด้วยอ
1: ่
0: ะแต่คุณแม่เดินทางไกลไปนานแล้วหลายปีพอสมควร
1: ฝันถึงคุณแม่บ่อยไหมครับ
0: อะไรนะ
1: ฝันถึงคุณแม่บ่อยไหม
0: นานๆฝันทีนานๆฝันท
1: ีทีก็นานๆฝันที่จะฝันเรื่อยๆปีละครั้งล่ะเฉลี่ยปีละสองครั้งอะไรอย่าง
0: ครั้งสองครั้งแต่ว่า
1: ใช่ใช่
0: เออแต่ถ้าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึง
1: มาก
0: โอ้โหคุณจนทุกวันนี้เนี่ยในบรรดาพี่น้องที่เหลือกันอยู่3คนพี่น้องเนี่ยเวลาจะกินจะเที่ยวจะทำอะไรก็แล้วแต่เวลาคิดถึงแม่ขึ้นมาคือแบบบางทีมันโดนอ่ะคลิกกันอ่ะ3คนพี่น้องก็จะพูดเหมือนกันเลยเนี่ยถ้าแม่ยังอยู่คือก็อยากจะมาเตือนกับทุกท่านนะถ้าคุณแม่ยังอยู่นะคะดูแลท่านให้ดีค่ะทำให้เต็มที่แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งนึกว่าถ้าท่านอยู่รู้อย่างนี้เราทำแบบนั้นแบบนี้ให้ท่านอะไรแบบนี้คือทำให้
1: yeah.
0: แต่มีความรู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่พอมันยังน้อยไปอ่ะเออที่จะให้อ่ะ
1: พาในบ้านเนี่ยพูดถึงน้ำตามาแล้วนะ
0: จริงนี่ก็เหมือนกันคลอเหมือนกันมีความรู้สึกคิดถึงไงคิดถึง
1: ใช่
0: เออเข้าใจเราคิดเหมือนก
1: ัน เพราะตอนตอนท่านอยู่
0: อ
1: ะช่วงท้ายชีวิตนั้นเราก็ยุ่ง
0: ค่ะ
1: เราก็ไปต่างประเทศไปถ่ายหนังไปถ่ายละคร
0: อ
1: ะเราก็ไปทำงานแล้วเขามีเวลากลับไปหาท่านบ้างเราก็มีความรู้สึกว่า
0: ค่ะ
1: พอท่านไปแล้วเราเสียดายเวลา
0: เสียดายเวลาเนาะคืออย่างพี่นี่ยังโชคดีนะเพราะว่าพี่ได้เกษียณก่อนแล้วก็ยังได้อยู่ดูแลท่านอีกสักปี2ปีนะแล้วท่านถึงได้จากไปแต่ว่าในระหว่างนั้นน่ะในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเป็นคนที่ทำงานเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้เวลาที่จะให้กับแม่เนี่ยน้อยกว่าคนอื่นแล้วน้องสาว
1: ก็ต้องรับผิดชอบเยอะมาก
0: อ่ะใช่แล้วน้องสาวนะตอนก่อนที่จะเขาเออร์ลี่มาก่อนจากแบงค์ใช่ไหมแล้วก็มาดูแลแม่เนี่ยเต็มเลยอ่ะพาแม่ไปกินข้าวพาแม่ไปหาหมอแต่ถ้าวันโอกาสพิเศษเนี่ยแม่จะรอนะแม่บอกว่าไอ้แก้วอยู่ไหมอยู่กันให้พร้อมหน้านะเขยด้วยทุกคนต้องอยู่พร้อมกันจะไปกินข้าวปีใหม่เทศกาลวันเกิดหรือจะเป็นวันแม่วันพ่อก็พาแม่ไปกินข้าว พ่อเนี่ยไปนานแล้วแต่ว่าแม่เนี่ยคือเราก็ทำกันเต็มที่มีโอกาสอยู่บ้านเดียวกันนะคุณผู้ฟังที่พูดนี่อยู่บ้านเดียวกันนะยังมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราให้เวลากับแม่น้อยไปเพราะฉะนั้นใครที่แยกบ้านไปแยกบ้านไปอยู่เป็นครอบครัวของตัวเองไปสร้างแล้วก
1: ็
0: อย่าลืมบางทีท่านไม่ได้ต้องการอะไรต้องการเวลาจากคุณที่จะมาอยู่ด้วยกันบ้างไม่จำเป็นคือเอาจริงๆนะพูดถึงเรื่องเงินหรือวันอย่างวันแม่เนี่ยพี่เคยให้ของขวัญแม่แทบทุกปีนะให้เงินก็ไม่ใช้ซื้อทองให้นะยิ้มนะ
1: ก็
0: เก็บเอาไว้ให้เราเสร็จเลยนะซื้อเสื้อผ้านะซื้อเนี่ยชอบมากเลยแต่อย่าซื้อบ่อยแกมันแพงเอออย่าซื้อแต่เวลาใส่นะไปอวดคนเขาหมดเลยนะเวลาเขาใส่ไปโรงพยาบาลน่ะคุณเสื้อเขาสวยมากพยาบาลก
1: ็
0: อุ้ยวันนี้คุณยายใส่เสื้อสวยก็บอกลูกสาวซื้อให้เฮ้ยเขาจะไปอวดแบบนี้เลยนะเราก็มีความรู้สึกเราก็ปื้มอยู่ในใจนะคะดูแลท่านค่ะคุณถ้ายังมีโอกาสฝากไปด้วยพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะคะพูดแล้วเดี๋ยวเราสองคนร้องไห้ไม่จัดรายการ
1: ไม่ได้
0: เพ
1: ราะเกียรติอะไม่ได้มีเวลาผมไม่มีเวลาแต่ว่าเราจะต้องคือเอาเงินเนี่ยคุณแม่รับแต่ว่ารับเพื่อเก็บไว้ให้หลาน
0: เก็บไว้ให้เราใช่แล้วให้หลานจริงจริง
1: เก็บไว้เราให้หลานให้เหลนหลานเหลนมาทีก็พอเข้ามาในบ้านดีก็ใส่เสื้อขาดๆหน่อยเดี๋ยวอาม่าจะได้เงินให
0: ้โอ้โหหลานมีแผน
1: ต่อ
0: หลานนี่ก็จองวางแผนนะ
1: พ่อเขาแล้วแหละพ่อเรามีแผนเพราะเขารู้ว่า เรามีพี่น้อง7คนไงพี่แก้ว
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นพี่น้องที่ช่วยตัวเองได้เยอะๆเนี่ยอาจจะมีสัก5คน
0: สอง
1: คนก็อาจจะช่วยตัวเองไม่ได้เยอะมากเนื่องจากว่าการศึกษาเขาไม่เยอะเพราะเขาต้องออกมาทำงานส่วนคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียตั้งแต่ผมอายุประมาณสัก7ขวบอ่ะแล้วคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว7คนนะ
0: โอ้โหเก่งจัง
1: จบมหาลัยทุกคนมี2คนไม่จบมหาวิทยาลัยก็ต้องมาช่วยคุณแม่ขายเครื่องก่อสร้างส่วนอีก5คนเนี่ยจบมหาวิทยาลัยทำมาหากินได้แล้วก็เอาเงินมาให้คุณแม
0: ่ค่ะ
1: แล้วคุณแม่ก็แจกจ่ายครอบครัวที่ไม่มีสตางค์อ่ะ
0: นะเขาก็จะคอยจุนเจือ
1: ผลไม้ก็รอให้หลานมาให้หลานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราพูดเรื่องตรงนี้ไว้แค่นั้นเอง
0: ว่าแค่มาเตือนแค่มาเตือนว่าพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าดูแลแค่วันเดียววันที่12สิงหาคมนะคุณ
1: ไม่ใช่
0: แต่หมายถึงว่าโอกาสพิเศษใช่เป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์ที่ให้เน้นว่าท่านมีความสำคัญให้ท่านได้รู้สึกว่าหน้าที่ที่ท่านทำมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยลูกๆมองเห็นนะแค่นั้นแหละนะคะให้ความสุขกับท่านความสุขทางใจมากกว่าสิ่งของค่ะคือฝั่งมาคุยกันเรื่องเที่ยวใช่ไหมเมื่อวานคุณบอกว่าจะมารายงานคุณฟังร่วมพูดคุยกันนะ4689899ค่ะ
1: เพราะใครที่อยากจะมาภูเก็ตหรืออยากรู้ว่าภูเก็ตตอนเนี้ยบรรยากาศเป็นยังไงเที่ยวที่ไหนค่าใช้จ่ายยังไงเนี่ยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสิริพงษ์ปรัชศรีนะ
0: ฮะ
1: ท่านเป็นผู้บริหารโรงแรมอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยมากพี่แก้ว
0: นี่ไงกำลังเปิดดูไปด้วยไง
1: อาม่าตัวอาแล้วก็ตัวขีดแล้วก็
0: แล้วทำไมมาอ่านอาม่าเลยอ่านอาม่า
1: เนี่ยเดี๋ยวต้องถามพี่สิริพงษ์แหละเดี๋ยวพี่แอมเรียกพี่แอมก็ได้
0: ค่ะ
1: พ
0: ี
1: ่แอมเป็นน้องแอม
0: น้องแอม
1: น้องแอม
0: น้องแอม
1: เราทำเป็นผู้บริหารใหญ่ที่นี
0: ่ค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตส่งสายให้กับพี่แอมนะครับพี่แอม
2: สวัสดีครับพี่เจ้าครับ
0: สวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: ออกเสียงที่พักโรงแรมรีสอร์ทแอนด์สปาให้พี่ฟังทีซิมันออกเสียงยังไง
2: จริงๆก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ออกอาม่าเลยครับ R M A R แต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าอาสมาครับ
0: อ๋ออาสมาเหรอ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: มันแปลว่าอะไรอะคะโทษที
2: จริงๆก็คือชื่ออาม่าครับเราเป็นคือด้วยความว่าเป็นโรงแรมเนี่ยแต่ก่อนใช้ชื่อโรงแรมเป็นจินตนานะครับนะก็พอเปลี่ยนเป็นเจเนเรชันถัดไปเนี่ยเราต้องการให้โรงแรมนึกถึงผู้ก่อตั้งโรงแรมครับก็เป็นอาม่าของเจ้าของที่นี่นะครับก็เป็นการให้ความระลึกถึงอาม่านะครับ
0: อาม่าจินตนาไหม
2: ใช่
0: อาม่าจินตนานะ
2: ใช่
0: นะคะก็โรงแรมนี้นี่อยู่คู่ป่าตองป่ะอยู่ป่าตองใช่ไหม
2: ใช่ครับอยู่ป่าตองครับ
0: อยู่มากี่ปีแล้วคะ
2: โรงแรมอยู่ที่ป่าตองเลยครับ อยู่ห่างจากชายหาดประมาณสัก300เมตรครับไม่ไกลจากชายหาด
0: อ๋อเดินไปได้
2: เดินไปได้สะดวกประมาณ5-10นาทีครับเพราะว่าเราจะมีทางที่เดินไปสะดวกครับแล้วก็ด้วยความโรงแรมเป็นสไตล์รีสอร์ทครับก็คือจัดตัวโรงแรมเนี่ยจะเน้นความเป็นสวนเป็นส่วนใหญ่ครับพี่แก้วครับเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้ามาพักแล้วรู้สึกสบายกับการเข้าพักเหมือนอยู่กับบ้านแล้วเราก็เน้นความว่าโรงแรมเหมือนให้เขาได้รู้สึกพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านครับ
0: นะคะเห็นบอกว่าเน้นสีเขียวใช่ไหมเท่าที่พี่บอกว่าเป็นโรงแรมเน้นสีเขียวร่มรื่น

0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการให้บรรยากาศอ่ะลูกค้าเหมือนแบบอยู่บ้านสบายแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวเยอ
1: ะ
0: ให้ลูกค้ามองว่ามีพื้นที่ในการเข้าพักเป็นสีเขียวเพราะว่าโดยปกติโรงแรมในป่าตองหลายๆที่ก็จะเป็นตึกนะครับพี่แก้วครับแล้วก็ด้วยความโรงแรมเราก็จะเน้นว่าถ้าลูกค้ามาป่าตองคุณจะไม่ได้เห็นแค่ตึกอย่างเดียวนะครับหรือจะเป็นไนท์ไลท์อะไรก็ตามแต่คุณยังมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนในโรงแรมแบบนี้ได้ครับ
1: นะคะก็แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างอะคะถ้าสมมติว่าคนไปเนี่ยไปกันเป็นครอบครัวอยากจะให้เด็กๆได้มีกิจกรรม
0: ได้ครับคือตัวโรงแรมเนี่ยด้วยความโรงแรมอยู่ป่าตองนะคร
2: ับ
0: พี่แก้วพี่เกียรติครับก็อาจจะเห็นว่าป่าตองหลายๆคนจะชอบมองว่าป่าตองเป็นกิจกรรมแบบสถานบันเทิงกลางคืนแต่จริงๆป่าตองก็จะมองแบ่งพาร์ทออกไปดีกว่าครับว่าเป็นพาร์ทกลางวันกลางคืนดีกว่านะครับกลางคืนก็แน่นอนครับอาจจะมีไนท์ไลฟ์หลายๆอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมีห้างสรรพสินค้าจังซีลอนเซนทันหรืออะไรก็ตามหรือจะมีถนนคนเดินที่เราเรียกว่าซอยบางลานะครับนะก็หลายๆคนก็ทั่วโลกเป็นที่รู้จักว่าป่าตองก็คือ24เกือบจะ24ชั่วโมงเนาะเป็นดินแดนที่ไม่หลับไหลก็ได้นะครับนะก็นอกจากกลางคืนแล้วเนี่ยเรายังมีโชว์คาบาเร่โชว์ที่ดังมากครับพี่แก้วดังระดับโลกเลยนะคร
1: ับ
0: และหลายๆประเทศต้องมาดูไซมอนคาบาเร่ครับอันนี้สวยแล้วก็ไปดูอย่างเมนู
1: ฮะอะไรนะคะ
0: ไปดูเมื่อไซมอนคาบาเร่
1: ใครพี่เหรอ
0: ไซมอนครับ
1: ไซมอนยังไม่เคยดู
0: มาเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่
1: แอ
0: ม
1: พี่แอม
0: ถ่ายทูบทรายครับเพราะงั้นแอมได้พาพี่เกียรติไปดูแล้วพี่บอกว
1: ่
0: าน้องแอมไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอย่างมีอันนี้คือไนท์ไลฟ์กลางคืนนะครับก็มีสถานบันเทิงมีกิจกรรมกลางวันหน้าหาดชายหาดป่าตองสวยมากนะครับกลางวันนะครับมีพื้นที่การเล่นกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบานาน่าโบ๊ทหรือจะเป็นพาราชูทหรือมีพื้นที่สำหรับอาบแดดส่วนตัวโรงแรมเนี่ยด้วยความว่าโรงแรมพื้นที่ของเราเป็นสีเขียวเรามีทั้งขนาดคิดขับสำหรับเป็นแฟมิลี่ครอบครัวมีฟิตเนสมีซาวน่าแล้วก็มีสปาของโรงแรมเองครับพี่แก้วครับ
1: ครบเลยนะ
0: ใช่เราเป็นครบวงจรครับเพราะฉะนั้นเรามีห้องประชุมด้วยนะครับของโรงแรมมีห้องประชุมที่ขนาดถึงประมาณ100ท่านได้ครับเพราะฉะนั้นด้วยความว่าเป็นครบลูกของโรงแรมที่สำหรับการพักผ่อนนะครับถ้ามาเป็นครอบครัวหรือแฟมิลี่ก็ตามครับผม
1: ค่ะอันนี้ถามกันตรงๆเลยสมมติมีใครวางแผนนี้ไปเที่ยวสนนราคาเป็นยังไงคะค่าที่พัก
0: จริงๆค่าราคาที่พักเนี่ยก็ขึ้นกับรวมช่วงอันนี้พูดตรงๆดีกว่านะครับพี่แก้วเพราะว่าขึ้นกับช่วงการเข้าพักก็จะอย่างภูเก็ตเนาะก็จะมีหน้าโลหน้าไฮใช่ไหมครับเนาะหรือว่าพีคซีซั่นนะครับช่วงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าภูเก็ตก็ค่อนข้างจะเงียบเบาบางนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากภาวะสงครามที่เจอนะครับนะก็มีปัญหาเรื่องสงครามบ้างนะครับนะแต่ก็ยังมีลูกค้ามาบ้างนะครับราคาห้องพักเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อคืนพร้อมอาหารเช้านะครับนะแล้วก็อาหารเช้าของโรงแรมเนี่ยจะเป็นนานาชาติบุฟเฟ่ต์นะครับมีวาเลนซ์เลยมียุโรปมีอาหารไทยมีสลัดบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีพื้นมีเป็นอาหารนานาชาติดีกว่าครับพี่แก้วครับ
1: คือพร้อมตลอดเบรคฟาสต์นะคะเป็นเรียกว่าเป็น international breakfast ด้วยมีหลากหลายเลยแล้วยังมีร้านกิจกรรมมีครบทุกอย่างถ้าจะไปพักผ่อนให้เต็มที่นะคะก็ไปที่อามาสนี่ได้เลยจองที่ไหนผ่านยังไงบ้างคะ
0: จริงๆจองผ่านเว็บไซต์โรงแรมก็ได้ครับ www.amaresortandspa.com หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับยินดีเลย076-344-007หรือเข้า Facebookอาม่ารีสอร์ทแอ่งสปาได้เลยครับพี่แก้วครับ
1: ค่ะน่าสนใจมาก
0: แต่จริงๆก็อยากจะแนะนำว่าภูเก็ตไม่ได้มีแค่ป่าตองนะครับนะจริงภูเก็ตก็มีนะพี่เกียรติกับพี่แก้วก็มีหลายที่ครับอยากจะให้หลายๆคนมาเที่ยวภูเก็ตนะครับภูเก็ตไม่ได้มีร้านอาหารบางคนจะมองว่าภูเก็ตแพงจัง
1: ใช่มีคนพูดแบบนั้น
0: ใช่แต่จริงๆแล้วภูเก็ตมีร้านหลายร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารโลโก้นะครับแล้วก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนะเพราะฉะนั้นมีทั้งถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับนะแล้วก็ตอนนี้น้องเนเน่ก็ดังมากครับ
1: นั่นแหละ
0: ที่ไปออก
1: อเมริกันก็ทาเลนต์
0: นะครับน้องก็จะเล่นดนตรีสดอยู่ที่ตลาดนาคาตลาดไทยรัฐนาคาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆภูเก็ต ไม่ได้มีอาหารแพงอย่างที่ทุกคนคิดมีหลายร้านแล้วก็มีหลายร้านที่เป็นโลโก้เยอะแยะมากมายเลยครับเนาะอย่างเช่นพี่เจี๊ยบไปถ่ายตู้กับข้าวมาของพี่คิมพี่โกครับก็อาหารอร่อยครับเนาะแล้วก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับแล้วก็มันมีร้านหลายร้านอาหารนะครับเนาะพี่แก้วที่ในภูเก็ตที่อยากจะให้แนะนำนะครับ
1: เชิญเลยค่ะคุณแอมแนะนำเลย
0: โอ้โหน่าจะเยอะมากเลยครับ
2: มันแบ่งอย่างนี้พี่แก้วมันมีอาหารแบบสตรีทฟู้ดก็มีอาหารแบบเป็นเรื่องเวลาเป็นรีสอร์ทก็มีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ยังอาหารแบบจานเดียวเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวแบบมีพวกมีซั่วอะไรเงี้ยมีฮกเกี้ยนเยอะมากพี่แก้วก็อร่อยอย่างร้านบะหมี่สมจิตบะหมี่ยาวบะหมี่โอ้ยเนี่ยเป็นบะหมี่น้ำกุ้งอร่อยมากนะแล้วก็พวกโลบะพวกโอเอลมันมีอาหารพื้นเมืองที่แบบราคาอยู่ที่30 40 50อะไรอย่างเงี้ยมี
0: ใช่ครับสตรีทฟู้ดก็มีครับร้านก็จะเป็นสตรีทฟู้ดหรืออย่างเช่นกลางคืนหลายๆท่านก็ไปทานโกเบนใช่ไหมครับที
2: ่โกเบนใช่จะเป็นข้าวต้มแห้งพี่เจ้าทานแล้วใช่ไหม
1: ใช่เคยไปแล้ว
2: ใช่โกเบนเขาก็จะขายแบบมันมีทั้งข้าวแห้งมีทั้งข้าวต้มกระดูกหมูมีทั้งหมี่ซั่วน้ำมีทั้งเกาเหลามีเยอะๆมากคนแน่นมากโ
1: ม
2: เมนต์ก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอาหารที่เป็นเหมือนสตรีทฟู้ดอ่
1: ะ
2: แล้วก็มิชลีนอ่ะ7ปีซ้อนมั้ง
0: ใช่ครับพี่เจ้าก็คือยังอยากให้นะผู้ฟังทุกคนดีกว่านะครับพี่เกียรติพี่เจ้าครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตนะครับนะเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ยังบอกนะครับยังคงเป็นไข่มุกอันดามันและยังเป็นพื้นที่ที่สวยงามสำหรับคนไทยทุกคนครับ
1: ค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะคะไม่ใช่แต่ต่างประเทศยินดีต้อนรับคนไทยให้ไปเที่ยวกัน
2: ใช่ครับไม่อยากให้พี่แก้วคุยพี่แก้วฟังคืออาหารทางภูเก็ตทางพังงานะอย่างที่เราคุยกันแล้วพี่แก้วท่านในรายการเนาะคือพวกแกงส้มเองพวกอะไรก็จะไม่ค่อยดูเดือดเลือดพล่าน
0: ครับ
2: จะไม่เหมือนทางฝั่งนครศรีหรือว่าพัทลุงเพราะฉะนั้นใครที่มากินอาหารที่ภูเก็ตกับพังงาเนี่ยรสชาติอาหารมันจะเบาลงไปหน่อยนึงแต่ว่ามันมีร้านไหนไหมพี่แอมที่แบบรสชาติดูเดือดเลือดพล่านอ่ะ
0: โอ้รสชาติเดือดน้ำย้อยหรือ
2: มีน้ำย้อยมีร้านต้นมะยมครับอันนี้อยากให้แนะนำพนันพื้นบ้านนะครับอันนี้แซ่บเลย
0: แซ่บครับแซ่บได้ครับ
2: แต่ว่าถ้าอย่างตู้กับข้าวจะเป็นรสชาติกลางๆนิดนึง
0: ตู้กับข้าวกรอง
2: ใช่ตู้กับข้าวกากรองแล้วก็อีกหลายร้านที่เป็นรสชาติเป็นภูเก็ตพังงา
0: ใช่ครับจะให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนได้ทานแต่ง่ายสำหรับการรสชาติที่เข้าง่ายเข้าถึงง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นร้านน้ำย้อยอย่างเงี้ยครับหรือร้านสังกะสีมีชื่อร้านสังกะสีครับนะแล้วก็ร้านต้นมะยมอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นร้านที่เป็นโลคอลนิดนึงรสชาติจะเข้มข้นหน่อยครับ
1: นะคะโอ้ต้องขอบคุณข้อมูลมากเลยน้องแอมน่าสนใจมากน่าไปเที่ยวมากเลยอยากไปดูน้องเมเน่อ
0: ยากให้ทุกคนมา อยากให้ทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตครับช่วงนี้เนาะเพราะว่าเข้าใจครับบางคนจะชอบคิดว่าภูเก็ตจะแพงแต่ผมบอกเลยว่าภูเก็ตมีหลายที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็ช่วงนี้น่าจะเป็นโลซีซันครับนะแล้วอากาศดีมากเป็นปีที่อาจจะบอกว่าปรากฏการณ์นะโลนิโญก็ได้เพราะว่า
1: ใช่ใช่ซูเปอร์เอลนิโญ
0: ใช่เพราะว่าภูเก็ตฝนไม่ตกมาหลาย
2: มันดีแล้วตรงน้อยมากพี่แก้ว
0: ใช่ครับเพราะปกติหน้านี้จะฝนหนักมากภูเก็ตนะครับแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ดูจะเบาบางมากครับแล้วจะน้อยจะเหมือนแบบไม่มีพายุเข้าเท่าไหร่ครับ
2: แล้วบรรยากาศในโรงแรมต้นไม้เยอะมากพี่แก้วเขียวมากตรงนี้นึกว่าอยู่เขาใหญ
1: ่สดชื่นเลยเนาะน่าไปพักผ่อนมากอ่ะการเนื้ออะไรนะ
2: แต่โรงแรมเนี่ยเดินไปซอยบางลาที่เขาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนทัดพงกับพี่แก้ว
1: ค่ะ
2: จากโรงแรมเนี่ยเดินไปไม่5นาทีถึงแต่ว่าไม่แต่ว่าพอเข้าจากคนเที่ยวไนท์ไลฟ์ที่สนุกสนานพอกลับมาที่โรงแรมเงียบเลยสงบเลยพี่แก้ว
1: ค่ะ
2: ไม่น่าเชื่อว่าโรงแรมที่จะอยู่ป่าตอง
1: อ่ะน่าสนใจมาก
0: ใช่ครับพี่แก้วเน้นความเป็นสะดวกสบายของลูกค้าอยากให้ลูกค้าออกไปเที่ยวกลับเข้ามาพักผ่อนเหมือนกลับมาอยู่บ้านก็เลยออกแบบให้เป็นสไตล์ความพักผ่อนแบบนี้ครับ
1: ขอบคุณน้องแอมมากเลยค่ะกับข้อมูลดีๆของโรงแรมอาร์มาหรืออัสมานะคะ
0: ใช่ครับอาร์มารีสอร์ทแอนด์
1: อาร์มารีสอร์ทแอนด์สปานะคะของภูเก็ตป่าตองภูเก็ตคุณผู้ฟัง
0: ครับแล้วโรงแรมจริงๆจะบอกพี่แก้วนิดนึงว่าโรงแรมเราเนี่ยได้เกียรติ อย่างสูงสุดเลยนะครับเรา

0: ได้เก็บตัวมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์มา2ปีซ้อนปี2024กับ2025นะครับนะแต่ปีนี้ทีมมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ไปเก็บตัว2026เนี่ยไปเก็บตัวที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับแต่2ปีก่อนหน้านี้เก็บตัวที่โรงแรมอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาและเป็นข่าวดีนะที่บอกพี่เกียรติไปนะครับนะมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยไม่ใช่ไทยแลนด์นะครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลใหญ่ทั้งหมดที่มาจาก 60% ทั่วโลกเนี่ยนะครับจะมาเก็บตัวที่ภูเก็ตระหว่างวันที่15-20กันยายนนะครับนะแล้วก็มาเก็บตัวที่โรงแรมอาม่าเหมือนกันนะครับอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาจริงๆอยากช่วงนั้นอยากให้ทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตนะมีการประกวดชุดว่ายน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมหลายอย่างเลยเผื่อใครอยากมาเที่ยวภูเก็ตแล้วอยากมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เข้าประกวดจาก60กว่าประเทศทั่วโลกก็ยินดีครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ได้มากขอบคุณ
1: เร
0: ีย
1: ก
0: ครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ครับสวัสดี
0: ครับ
2: นี่เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวจะถ่ายรายการเพราะที่นี่เขาร้านอาหารเขาอร่อยพี่แก้ว
1: ไม่กำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมที่น้องแอมเขาบอกเขาจะประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ปะ
2: ค
1: นที่ควรไปดูอ่ะคุณอ่ะไปหาดาราไปทำแมวมอง
2: นี่เนี่ยพี่ไก่วรายุทธหลายคนนัดชวนกันแล้วแต่ว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมปี19-15
0: เดี๋ยว
2: ไม่15-20วันธรรมดามาไม่ได้ถ้ามาดูก็ต้องมาดูมาศุกร์เสาร์อาทิตย์กับ
1: นั่นไง
2: เดี๋ยวพี่แก้วเขาจะดีแล้วเพราะว่าเกเรบ่อยเขาก็อยู
1: ่พี่ว่าแล้ว
2: ก็พี่ไก่วรายุทธชวนแล้วแล้วก็พี่คิมพี่กบเจ้าของร้านตู้กับข้าวซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักเขาก็จัดระดับนานาชาติ60ประเทศพี่แก้ว
1: แล้วจริงๆเนี่ยนะรอต้อนรับเนี่ยนอกจากเรื่องของที่พักร้านอาหารต่างๆที่เขาไปทำกิจกรรมกันเนี่ยน่าสนใจนะว่าเขาเลือกร้านไหนไว้ต้อนรับคณะจากต่างประเทศเนี่ยคุณสมเกียรติอยากรู้เหมือนกันนะว่าร้านไหนเนี่ยได้รับเลือก
2: เดี๋ยวใกล้ๆเรามาคุยกัน
1: เราต้องน่าสนใจมากเลย
2: พี่คิมพี่กบ
1: หลายคนจะได้ไปตามรอยได้น่าสนใจมากอ่ะกลับมาที่ตู้กับข้าวกันดีกว่าเมื่อกี้พูดออกมาเนี่ยมีอาหารโลคอลนะน้องแอมบอกแล้วก็อาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดก็เยอะแต่ว่าคุณสังเกตไปกินตู้กับข้าวเมื่อคืน
2: ใช่
1: แล้วไปติดใจเมนูอะไร
2: โอ้เมื่อวานได้กินตอนนี้เป็นเทศกาลกุ้งมังกรมังกรเขาเรียกมังกรเจ็ดสีใช่ไหมเขายังกำลังจะเดินไปพอดีเลยเพราะเขาได้ยินเขาก็เลยเดินกลับนั่งดูว่าเขาเจอตอนนี้คือกุ้งมังกรเจ็ดสีเป็นของภูเก
1: ็
2: ตแล้วช่วงเดือนนี้เดือนสิงหาพี่แก้วเป็นเทศกาลกุ้งมังกรเจ็ดสีทุกที่นะไม่ใช่เฉพาะตู้กับข้าวอย่างเดียว
0: มีหลายที่เลยครับ
2: ไปถึงร้านอาหารที่คนนิยมกินกุ้งมังกรเนี่ยถือว่าราคา2,000ก็เหลือพันเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถึง31สิงหา
1: เ
2: มื่อวานก็ได้กินกุ้งมังกรผัดพริกเกลือ
1: ค่ะอร่อย
2: รสมาตัวใหญ่ตัวกิโลแหละ
1: เอาจริงถามจริงๆนะว่าเนื้อมันอ่ะกับกุ้งแม่น้ำมันไหนอร่อยกว่ากันอ่ะ
2: พี่แอม
0: ถ้าบางทีคนไม่เคยกินนะแต่ผมชอบกุ้งมังกรมากนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนภูเก็ตนะแต่ผมว่ากุ้งมังกรของภูเก็ตมันมีรสชาติน่าลิ้นลองนี้ดีกว่ามีความนุ่มแล้วเนื้อเท็กเจอร์ที่กินเข้าไปอะครับนะมันจะเป็นพิเศษที่แตกต่างจากกุ้งแม่น้ำจริงกุ้งแม่น้ำอร่อยนะครับไม่ได้บอกว่ากุ้งแม่น้ำไม่อร่อยแต่กุ้งมังกรมันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับอยากให้ทุกคนได้มาชิมครับ
1: ค่ะและโดยเฉพาะกุ้งมังกรกุ้งมังกรเจ็ดสีของภูเก็ตเขาบอกว่าเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น
0: ใช่ครับเป็นเศรษฐกิจใช่เป็นสินค้าเขาเรียกว่าเป็นยูนิคของภูเก็ตก็ว่าได้ครับต้องตุ้งมังกรเจ็ดสีครับจริงๆเราเริ่มตุ้งมังกรเนี่ยมันจากรัฐเมนบ้างจากหลายประเทศส่งมาเนาะ
2: ครับการ
0: พัฒนาความจีใหญ่ๆอ่ะแต่ถ้าเขาลูกค้านี่จะถามหากุ้งมังกรเจ็ดสีของภูเก
1: ็
0: ตแล้วส่วนใหญ่เมื่อวานก็เป็นผัดพริกเกลือ
1: เขานิยมกันเนาะกุ้งผัดพริกเกลือเนี่ย
2: อาหารเป็นชิ้นเหมือนลูกเต๋าอะฮ
1: ะ
2: แต่ตุ๊ดมาทั้งตัวหนวดเนี่ยมาหมดแล้วจะกินไม่ได้กินไม่เจอเนื้ออย่างเดียวพี่แก้ว
1: ขาดทุนไหมเนี่ย
2: ตัวใหญ่
1: หัวใหญ่กล้ามก็เยอะแต่เนื้อน้อย
2: ดูสวยงาม
1: สวยงาม
2: แล้วพ่อไปทำซาซิมิก็ได้ครับทำ
1: เขาต้องเอาเลือดมันใช่ไหมเลือดมันมาใส่อะไรนะสไปรท์หรือใส่อะไรนะ
2: แล้วมันจะเป็นสีออกน้ำเงิน
1: ใช่ไหมที่เขาใส่กัน
2: ความไม่ได้กินเพราะไม่ได้กินเลือดสดไง
1: พี่เคยชิมล่ะ ที่เนี่ยตรงเหน่งจ่ายเนี่ยพัตคารจีนอ่ะเคยแล้ว
2: โฮคิเช่น
1: เหรอโฮคิเช่นใช่ๆไปลองกินแต่ได้กินไอซาซิมิเนี่ยกุ้งมังกรเนี่ยแต่จำไม่ได้นะจำได้แต่เนื้อมันไม่จำไม่ได้ว่ามันกี่สีกุ้งมังกรไม่ได้ดูว่าเจ็ดสีหรือเปล่า
2: แล้วก็มีเป็นหม้อร้อนมากินก็ไม่กินดิบพี่ชอบกินดิบหรอ
1: กุ้งเอากระซาซิมิมันก็ต้องดิบดิ
2: ต้องจำเป็น
1: มันจำเป็นคืออยากรู้แต่ถามว่าชอบไหมเฉยเฉยเคยกินแล้วเคยกินแล้ว
2: เพราะนั้นคุณชอบก็ชอบไปเพราะว่าอยากไปกินกับเพื่อนที่อย่างร้านโฮชิเช่นไปกินซาซิมิเนี่ยเพราะว่าคนจีนที่เป็นเพื่อนที่มาเนี่ยเขาก็กินอย่างมันจะอร่อยส่วนเราก็ต้องขอหม้อน้ำซุปมาเลย
1: เราต้องลวกให้สุกนะคือต้องชิมก่อนไงต้องรู้ก่อนไงทำไมก็ถึงชอบกินกันเราก็ลองไงไอ้เลือดกุ้งมังกรใส่สไปซ์อะไรเนี้ยแต่ไม่ได้ชอบชิมเฉยๆไม่ได้กินแบบเอาจริงเอาจัง
2: แล้วเมื่อวานนี้ก็ได้กินผัดสตอสับปะรดรวมกันเขาเรียกว่าเหมือนผัดกะปิมีแก้ว
1: ใส่สับปะรดด้วยหรอ
2: ใส่สับปะรดภูเก็ตด้วยแล้วก็สตอด้วยแล้วก็ที่
1: เข้าใจแล้วคุณสมเกียรติเขาใส่สับปะรดแล้วเขาไม่ต้องบีบมะนาว
2: อ่ะสงสัย
1: ใช่ไหมใช่ไหมเพราะมันจะมีความเปรี้ยวแต่สับปะรดภูเก็ตมันหวานใช่ปะมันจะทำให้กุ้งผัดสตอกะปิเนี่ยมันจะหวานไหมอ่ะเขาก็ไม่ต้องเติมน้ำตาล
2: ก็จริงๆอย่างที่เราเล่ากันเนาะว่าอาหารอย่างเนี้ยจะไม่จัดมาก
1: ค่ะ
2: จะไม่จัดมากแล้วเขาก็เหลี่ยมท้อคือตัวหมูสามชั้นที่อยู่ตรงราวนมทางมันจะมี
1: สามชั้นราวนม
2: ใช่
1: เนื้อมันจะนุ่ม
2: มันจะแบบมันน้อยแต่ว่านุ่มแต่ว่าต้องหั่นให้เป็นชิ้นแบบบางหน่
1: อ
2: ยเขาก็เลยเรียกว่าเมนูเหลี่ยมต้อ
1: เหลี่ยมต
2: ้อผัดกระปุกกระปิ
1: อ
2: ันนี้ก็อร่อยดี
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็มีตัวดูที่กินหลายร้านมากเลยในเที่ยวนี้แล้วก็หมูฮ้องหมูฮ้องเนี่ยเขาเอาหมูมาเนี่ยเขาเลือกหมูมาแล้วว่าเขาต้องหมักในตู้เย็นอ่ะ5ชั่วโมงแล้วก็เอามาตุ๋นอีกประมาณ5ชั่วโมงรวมเป็นเสร็จประมาณ12ชั่วโมงอ่ะพี
1: ่ค่ะ
2: มันจะหอมมาก
1: แล้ว
2: ม
1: ัน
2: จะนุ่มอร่อย
1: เคี่ยวข้าวเนื้อ
2: ใช่พี่แกหวานพี่แกไม่ชอบ
1: กินได้แต่ว่าแค่นิดน
2: ่
1: ะ
2: ถ้าใครชอบกินหมูฮ้องที่เนี้ยอร่อยนะเพราะฮ้องเนี่ยมันเป็นภาษาจีนฮกเทียนฮ้องแปลว่าต้มแปลว่าตุ๋นอะไรเงี้ย
1: เคี่ยวตุ๋นไปเรื่อย
2: เค
1: ี่ย
2: วตุ๋นกับข้าวจะดักเรื่องหมูฮ้อง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็มีแกงส้มก็เป็นแกงส้มปลาเก๋าแต่ไอ้แกงส้มปลากระพงแดงขอโทษทีแกงส้มปลากระพงแดงใส่ยอดมะพร้าวผมเลือกยอดมะพร้าวเขามีให้เลือกหลายอย่างจะใส่อะไรก็ได
1: ้
2: ก็เป็นร้านอาหารรับลูกค้ารับแขกต่างจังหวัดต่างประเทศอะพี่แก้ว
1: ค่ะร้านเขาสวยดูฮารุฮารา
2: เคยมาแล้วเคยทานแล้วยัง
1: ถ้
2: าจะทานเมื่อไหร่บอก
1: จ้ะโอ้โหแล้วแต่โอกาสจะไปภูเก็ตเนี่ยนะ
2: ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ไม่ได้
1: ม
2: ัน
1: ไม่ถึงมันไม่ถึง
2: ได้เพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะนะพี่แก้ว
1: ล่ะไปเช่ามอเตอร์ไซค์แถวนั้นอย่าไม่ได้ขี่จากกทม.ไป
2: นั่งเครื่อง
1: แล้วไปเช่ารถประมาณนั้น
2: แล้วก็ที่ตั๋วไม่แพงเพราะว่ามันเป็นโลซีซัน
1: แต่ร้านสวยจริงๆนะคะร้านตู้กับข้าวเขาแต่งด้วยโทนสีขาวแล้วก็มีใบเฟิร์นมีต้นไม้มีอะไรตกแต่งข้างนอกทำหรูดินะคะแต่ทำหรูมากเนี่ยคนอาจจะกลัวนะกลัวแพง
2: กลัวราคาจริงๆราคาไม่แพง
1: แต่ราคาไม่แพง
2: คือราคาสมฐานะ
1: สมฐานะนุ่มลูก
2: นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินโอ้ยตัวปลากระพงทอดขมิ้น
1: กระเทียมผมชอบเลย
2: ตัวเบลโล่เลยนะอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็อร่อยเพราะจริงตู้กับข้าวนี่พี่คิมกับพี่กบเนี่ยพี่คิมเนี่ยจริงๆตอนแรกไม่คิดว่าจะทำร้านอาหารแต่ว่าคุณแม่เป็นคนชอบทำอาหารแล้วตัวลูกก็กลับจากโรงเรียนมาแม่ก็เตรียมอาหารให้ตลอดเวลาแล้วก็นึกถึงคุณแม่ก็เลยมาทำ
1: ดีมาก
2: เมนูจะเป็นเมนูแบบคนภูเก็ตเลย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ส่วนของพี่นะทางฝั่งพี่เมื่อวานทิ้งท้ายเอาไว้ คุณสมเกียรติบอกว่าจะเล่าเรื่องร้านตู้กับข้าว

0: แต่พี่เนี่ยในฐานะคนปทุมธานีแล้วก็ต้องไปฟังที่คนอื่นเขารีวิวกันคือน้องสาวเนี่ยเขาเปิดเขาไปดูว่าเอ้ยร้านที่ปทุมธานีเนี่ยนอกจากที่เราเคยไปอย่างแปรโภชนาที่ตลาดละแหงที่เคยได
1: ้
0: ร้านแปรอันนี้ที่ได้มิชลินด้วยแล้วก็อาสันติก็ให้เปิดด้วยเราก็ไปกินขับรถไปไกลจากตัวบ้านเราหน่อยที่ปทุมก็อร่อยยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะโดยเฉพาะปลาช่อนแดดเดียวทอดทุกโต๊ะต้องสั่งแล้วก็ต้องมีอะไรนะปลากรายผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลากรายผัดพริกปลากรายคุณอันเนี้ยชอบมากเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่คาวสักนิดเดียวตัวเนื้อปลากรายบางที่เนี่ยปลากรายที่เอามาปั้นเป็นลูกชิ้นเนี่ยแล้วผัดเผ็ดเนี่ยบางที่ยังมีคาวติดนะแต่ร้านแปรเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเลิศและในนั้นก็สั่งต้มยำขาหมูเกิดไอเดียเลยพอกินต้มยำขาหมูเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเอาขาหมูที่มีทั้งแบบมีหนังมีเนื้อเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มเคี่ยวอ่ะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำแล้วก็ปรุงรสมาให้เราและเมนูที่เขาแนะนำก็คือเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอด
1: เต้าหู้ทอด
0: เต้าหู้ทอดที่ข้างนอกกรอบข้างในนิ่มก็คล้าย
1: คล้ายพี่สะดาว
0: อะไรนะที่เราเคยพูดอ่ะคลองแงะคล้ายๆคลองแงะแต่ถ้าพูดกันนะอันนี้เราต้องพูดตามแฟกต์นะมันก็อร่อยแบบของเขาเขาโดดเด่นแต่ถ้าเทียบกันระหว่างร้านแปรกับคลองแงะที่เราไปกินบ้านฉลองเนี่ยหรือร้านที่คุณสมเกียรติพูดถึงว่ามีเต้าหู้คลองแงะทอดทุกวันเต้าหู้คลองแงะอร่อยกว่ามันใกล้เคียงแต่ว่าคลองแงะอร่อยกว่าจริงๆอันนี้ต้องยอมรับต้องพูดกันก่อนแต่ร้านแปรเขาก็อร่อยของเขานะแต่ร้านที่เราเพิ่งไปเจอแล้วไปตามยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาไปรีวิวเนี่ยคุณเส้นที่เราวิ่งไปคุณนกกระทอนซิ่งอ่ะร้านเจนกกระทอนซิ่งอ่ะทางที่จะไปทางสะพานปทุมหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนถึงเนี่ยอยู่ซ้ายมือทางที่เราวิ่งไปอยู่ตรงข้ามกับวัดหงปทุมธานีเลยคุณผู้ฟังเลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดนึงเขามีลานจอดรถของร้านเลยชื่อร้านว่ารถ42เลข4กับเลข2
1: เขา
0: ใช่เขาชื่อรถ42เราเพิ่งไปกินร้านแปลกชื่อร้านแต่ตกแต่งน่ารักร้านไม่ได้อยู่ติดนะติดริมน้ำปทุมธานีนะไม่ได้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอยู่เข้าไปข้างในซอยร้านเขาตกแต่งน่ารักทำร้านน่ารักเลยมีห้องแอร์คุณผู้ฟังเป็นร้านเล็กๆแล้วเราก็เข้าไปสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยโหคือเราพูดกับเจ้าของร้านเลยนะเราไปคุยกับน้องเขาเลยนะเจ้าของร้านเป็นคนเก็บตังค์เขาบอกหนูเป็นคนคิดสูตรเองทั้งหมดร้านนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2ปีนะคุณผู้ฟังวันนั้นที่เราสั่งไปเรามีอะไรบ้างแกงส้มปลาช่อนทอดนะคะเขาเรียกว่าแกงส้มปลาช่อนแปะสามีชูฉี่กุ้งมียำกุ้งแพทอดมันปลากรายทอดมันปลากรายนี่แบบ
1: เนื้อหนึบเลยนะ
0: หนึบแทบจะหันไม่เข้าเลยเด้งแบบเด้งสู้ช้อนมา
1: เด้งสู้เขาเรียกว่าสู้ฟัน
0: ไม่ได้สู้ฟันเอาหันให้เป็นชิ้นเล็กก่อนเพราะชิ้นมันใหญ่เอาช้อนหันเนี่ยมันเด้งสู้มากเลยเนื้อคือเนื้อดีทำทอดมันได้ดีส่วนกุ้งแพนี่ก็จะเป็นที่เขากำลังนิยมเอากุ้งฝอยมาทอดเป็นแพกลมๆมานะร้านนี้นะคุณทำได้ไม่แพ้ที่อื่นเลยโดยเฉพาะน้ำยำที่กินกับกุ้งแพเนี่ยเป็นตะแซ่บมากมีมะม่วงสับ
1: น้ำยำเหมือนอาจาร
0: ย์โอ้คล้ายๆกับยำปลาดุกฟูอ่ะคุณมีมะม่วงสับด้วยเฮ้ยรสชาติดีมากคือดีเลยอ่ะที่บ้านถูกใจพี่สาวน้องสาวที่ไม่ค่อยชอบหวานมากก็จะบอกนุ่มหูน้ำยำของกุ้งกุ้งแพทอดเนี่ยลอยลอยแรงนะคะ
1: ส่วนลอย
0: แรงนะคะแล้วก็ฉู่ฉี่กุ้งเราก็สั่งไปเนี่ยก็ผัดมาได้แบบแซ่บมากแซ่บเลยคือทำได้ดีรสชาติอาหารไทยรสจัดจ้านรวมทั้งแกงส้มแปะซาด้วยปลาช่อนทอดเนี่ยแต่สำหรับเรานะแกงส้มเขาเนี่ยน้ำเนี่ยข้นคลักเลยอะน้ำแบบเป็นเนื้อปลาแบบจัดจ้านผักรวมปลาช่อนทอดมาอย่างดีแต่สำหรับเราเนี่ยเราก็หันไปถามน้องเขาบอกว่ามันหวานไปนิดนึงสำหรับพี่นะแต่คนอื่นเขาชอบกันนะมันไม่ได้หวานจื้อแจ้วนะคือมันเท่ากันอะ
1: เพราะพี่แก้วชอบรสจัดจ้าน
0: เออพี่ชอบเปรี้ยวมากกว่าต้องเปรี้ยวนำสำหรับพี่เออก็บอกน้องเขาไปน้องเขาบอก ไว้พี่มารอบหน้าแล้วพี่บอกได้เลยเดี๋ยวเขาจะจัดให้อะไรแบบนี้คือแล้วสนนราคาไม่แรงคุณผู้ฟังวันนั้นกินข้าวกินขนมกินอะไรออกมาเช็คบิลแล้วก็อย่างกุ้งแพทอดนะ180บาทคุ้มยำทอดมันปลากรายก็190บาทได้มา6ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแกงส้มเนี่ยปลาช่อนทอดเนี่ย240ชูชีกุ้งก็180บาทคุณแต่ร้านน่านั่งมากร้านดีที่จอดรถก็ดีไม่ใช่บ้านเหนือน้ำค่ะชื่อร้านรถ42นะคะ4490
1: รถ42
0: รถชาติเนี่ยแหละค่ะรอเรือสอเสือ
1: หวยกำลังย่องอยู่พอดีเลยทุกคน
0: บ้าเนี่ยไม่ได้ใบหวย
1: ไม่ผมเป็นคนบ้าหวย
0: รถ42เปิดมาได้2ป
1: ีเยอะนะซื้อแบบลอตเตอรี่ใบ2ใบแหละ
0: เขาเรียกว่าติดปลายนวม
1: อย่างได้30แล้วกี่ล้านนะ6ล้าน8ล้าน
0: เหรอถ้าถูกขอให้ถูกขอให้ถูก
1: สาธุ
0: สาธุขอให้ถูกขอให้ถูกนะ
1: ผู้ใหญ่ให้พร
0: นะคุณผู้ฟัง
1: รถ42
0: ค่ะของปทุมธานีซึ่ง
1: เบอร์โทรศัพท์ล่ะ
0: เบอร์โทรศัพท์นะคะ081 081 123 2365
1: 35ไม่เดี๋ยวคุณกอกสุขเขาชอบไปทางนู้นเขาจะได้ไปกิน
0: ใช่เขาไปเจ๊นกกระท้อนซิ่งใช่ปะลองแวะเข้าไป
1: เป็นนกตอนซิ่งก็จะให้แนะนำเราไปกินรถ42
0: ไปเลย
1: บอกคุณกับสุขกันแล้ว
0: บอกว่าร้านนี้นะร้านรถ42
1: ไม่ได้
0: แพ้ร้านอื่นเลยในย่านปทุมธานีเนี่ยคือดีนะคุณผู้ฟังเอาน้องอาร์มบอกว่ากลุ่มเพื่อนเจ๋งแอบเมาหนูหรือเปล่าพี่แก้วพี่เกียรติคิดถึงหนูไหมเมื่อวานหนูติดประชุมไม่ทักงอนนะก็ว่าแล้วเมื่อวานหายไปไหน5959นี่แฟนประจำนะคะทักทายมาขอบคุณมากๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้แต่ตอนนี้เราต้องพักกันก่อนนะคุณสมเกียรตินะ
1: ได้เลย
0: พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: คร
2: ับ Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: 0698-9736736
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
3: ลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะ4689899ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเมื่อกี้ตอบคุณผู้ฟังผิดไปใกล้ๆรู้สึกว่าจะไปเส้นทางเดียวกันกับบ้านเหนือน้ำนั่นแหละนะคะร้านรถ42แต่บ้านเหนือน้ำนี่จะร้านใหญ่โตส่วนร้านรถ42นี่จะเป็นเรือนเป็นบ้านเล็กๆที่เขาทาสีขาวตกแต่งเอาไว้มีโต๊ะอยู่ข้างในเล็กๆแล้วก็มีห้องคาราโอเกะอยู่ใกล้ๆกันนิดนึงคือตกแต่งเป็นร้านที่เพิ่งทำมาได้ประมาณ2ปีอย่างที่บอกนะคะเป็นอาหารไทยเลยเป็นอาหารไทยภาคกลางคุณผู้ฟังรสชาติดีใกล้ๆบ้านเหนือน้ำนะคะเส้นทางเดียวกันขออภัยนะคะ4490คุณสมเกียรติวันนี้ไม่แนะนำน้ำปลาหวานหรอ
4: ใช่ก็นี่ก็ยังบอกว่าสบายๆเลยนะครับใครที่อยากกินน้ำปลาหวานที่อร่อยอร่อยเขาเรียกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นมากนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศจะไปซื้อเซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสกูเม่โอ้เยอะหมดนะฟู้ดแลนด์ได้หมดเลยแล้วก็มีเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่ได้ตาเปิดพิสดารครับพี่แก้ว
3: ค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกิจกรรม Y Entertain Award 2026ใกล้เข้ามาแล้วค่ะทางตอนนี้ทางฝั่ง Mcord ของเราช่อง HD 30เนี่ยก็กำลังเตรียมงานการประชุมกันเกือบจะตลอดเลยนะว่าจะต้องถ่ายทอดอะไรกันอย่างไรและเดี๋ยวก็ต้องมีการแจกบัตรใช่ไหมแฟนคลับเขาต้องมารอตอนแจกบัตรเหมือนเดิมนะคุณสมเกียรตินะ
4: คร
3: ับเราเห็นอยู่เรื่อยแล้วบรรยากาศคนรอหน้าตึกอะบรรยากาศแบบนั้นกำลังจะกลับมาอีกแล้วนะคะคงเร็วๆนี้นะคะ Y Entertain Award 2026นะคะคอนเซปต์ในปีนี้ก็คือ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามที่เราเปิดให้แฟนคลับของสายวายสายยูรินิยายวายทั้งหลายโหวตกันไปแล้ว5สาขารางวัลรางวัลแรกก็คือ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะเชียร์กันได้ค่ะ Y 1 ติวเตอร์และยิม Y 2 ภูกับพาวเวล Y 3 ฟอร์ดกับพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออมรางวัล Prince of Boys Love นะคะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮฤทธิ์ B 2 พาวเวลนเรศ B 3 พีทวสุธร B 4 ภูกฤตินทร์ B 5 ฟอร์ดทิติพงษ์รางวัล Princess of Girls Love นะคะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1น้องจินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแองเจลีน่า G 3บีมาจิรัชยา G 4ฝ้ายพิรยา G 5ลูกหมีปัญญพัฒน์นะคะรางวัลที่4ก็คือ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะคะ R 1จินนี่กับเจน่า R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายกับอตอมR 4มีพัดกับเอย่าและ R 5อุ้มกับแบมนะคะรางวัลสุดท้ายคือ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเดอของเขา Be My Player 2 Sosolam T นะคะ N 2พิทรัก Personal Love N 3พี่ฟาดชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่ N 4สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N 5Not the best but still good นะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมค่ายไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะคะโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเพื่อชีวิตความปลอดภัยของคุณและครอบครัวติดตั้ง Mr. CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าได้ยินเสียงทำได้ผ่านมือถือด้วยความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งก็ง่ายได้ทั้งในบ้านนอกบ้านเพราะว่า Mr. CCTV เนี่ยทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะสามารถจะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้กล้องนี้หมุนได้ 355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะคะดูภาพสีกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดกล้องนี้รับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปเปเนียนะคะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนนี
4: ่
3: นะคะ
4: นะครับ
3: กำลังหาดูว่าไม่มีร้านไหนมาบอกเราใช่ไหมมี
4: การเดี๋ยวไปเล่าให้พี่แก้วฟังจันทร์คานได้เพราะว่าร้านเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นร้านที่แบบน่าสนใจอย่างพี่แก้วสมมติอย่างร้านประกาศกรองเนี้ยก็น่าสนใจร้านเต็กกับตำเนี้ย
3: อะไรนะชื่ออะไรนะ
4: เต็กคือสเต็ก
3: อ๋อเต็ก
4: ตอนแรกผมก็งงอยู่เพราะว่าทางพี่แอมทางคนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาแนะนำเราก็ไม่เคยกินเป็นร้านใหม่ชื่อเต็กกับตำเต็กคือสเต็ก
3: ตำก็ส้มตำ
4: ตำคือส้มตำก็คือบางทีสาวไทยเรานะที่มีแฟนเป็นฝรั่งอ่
3: ะ
4: เขาก็อยากกินส้มตำแต่ฝรั่งเขากินไม่เป็นเขาอยากกินสเต็กเพราะฉะนั้นเขาก็เลย
3: ควบกันเลยควบกัน
4: ตั้งรวมเลยร้านใหญ่อร่อยค
3: ือ
4: ร้านเต็กกับตำแล้วสเต็กโอ้โหอร่อยเลยอ่ะ
3: นะ
4: แล้วก็ตัวอาซีโคหมูบาร์บีคิวตัวเนื้
3: อสู้ได้หรือเปล่าของน้องออฟสู้ได้ป่ะ
4: คือถามว่าตกลงอ่ะสั่งหรือไม่สั่งก็ว่าจะโทรหาพี่แก้ว
3: สั่งดินี่เอาจริงนะจ๊ะไม่ได้พูดเล่นพรุ่งนี้ไม่อยู่พรุ่งนี้วันหยุด
4: เอาใช่สัปดาห์หน้าเน
3: า
4: ะ
3: ขอเป็นสัปดาห์หน้าสั่งจริงนะไม่ได้สั่งเล่นเอาจริง
4: ได้เลย
3: สี่แพ็คถึงห้าแพ็คได้หมด
4: ได้เลยได้เลย
3: แต่ต้องเป็นภายในวันอังคารนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวจะไปชะอำจะไปหัวหินจะไปปราณนะคะคราวนี้จะต้องมี
4: อยากได้วันจันทร์หรือวันอังคาร
3: จันทร์กับอังคารได้หมด
4: ได้หมด
3: มาส่งวันจันทร์วันอังคารก็ได้
4: จะไปไหนนะ
3: จะไปชะอำหัวหินไปปราณจะขับรถเที่ยวถู
4: กมัน
3: เปลี่ยนที่กินเปลี่ยนที่นอนนะคะ
4: โอ้เอาสิต้องอย่างนี้เนาะการท่องเที่ยวอ่ะจริงๆอ่ะคือเราก็สนับสนุนอยู่แล้วการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะพี่แก้วเนา
3: ะ
4: เที่ยวเมืองไทยเลิศสุดแล้วตอนนี
3: ้ถูก
4: ราคาถูกด้วยอาหาร
3: โอ้เนี่ยไม่ทันอ่ะที่เขาบอกว่าจะมีไทยเที่ยวไทยอ่ะที่ออกมาของรัฐบาลอ่ะไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวรอรอบหน้ารอบนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสก่อนใช้ให้หมดในทริปนี้เลยไปอุดหนุนชาวบ้านด้วยนะไปซื้อของกันนะคะที่ถามเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่าพรุ่งนี้วันแม่แล้วเนี่ยร้านต่างๆเนี่ยใครมีโปรโมชั่นอะไรดีๆหรือเปล่า
4: SMS มาเลย
3: 4689899บอกมาว่าเอ้ยมันมีโปรโมชั่นสำหรับคุณลูกพาคุณแม่ไปหรือคุณแม่พาลูกเล็กๆไปอะไรแบบนี้เหมือนอย่างที่เมเจอร์เนี่ยพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติเนี่ยเขาก็มีคุณแม่ดูหนังฟรีได้เลยให้ลูกพาไปลูกก็ซื้อตั๋วหนัง1ใบแม่ก็นั่งดูฟรีไปอีก1ใบแต่เขาจำกัดนะจำนวนแค่ 20,000 สิทธิ์เท่านั้นค่ะ
4: ครับแล้วลูกรีบไปดูรอบเช้า
3: ไม่เขาบอกว่าได้หมดนะเขาได้หมดไม่ได้บอกจำกัดรอบนะแต่ว่าเช้าก็จะทันไม่รู้เหมือนกัน
4: เพราะ 20,000 ที่ไม่มีข่าวนึงพี่แก้วได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้
3: อะไรอ่ะ
4: ที่บอกว่าเป็นจากประเทศอังกฤษอ่ะที่เขาโหวต 20,000 กว่าคนว่าอาหารที่เป็นอาหารสตรีทฟู้ดที่มาอันดับ1ประเทศอะไรอันดับ2ประเทศอะไรพี่แก้วในเอเชีย
3: ยังแล้วรายงานนี
4: ้อันดับ1เป็นโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนาม
3: พ
4: ี่แก้วไปมาแล้วเป็นไง
3: มาไปแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้คืองี้อันนี้เราไปว่าเขาไม่ได้นะคุณผู้ฟังคือไอ้ที่เราไปเนี่ยเราไปทัวร์คุณสมเกียรติคุณผู้ฟัง
4: ก็พาเราไปกิน
3: เขาก็พาไปกินแต่ร้านหน้าร้านของเขาไงแต่ที่น้องที่หลานสาวไปกับเพื่อนเนี่ยล่าสุดที่เขาไปเมื่อเดือนอะไรเนี่ยเมษาช่วงสงกรานต์หรืออะไรเนี่ยหลานสาวไปกับเพื่อนไปเองนะไปกันสองคนเขาบอกเขาก็เลือกไปกินร้านที่อร่อยนะอาหารใช้ได้นะแต่เราโอกาสที่จะเข้าร้านแบบนั้นมันน้อยไง
4: แต่ตอนที่เกียรติไปกับพี่แก้วที่พากันไป300คนพี่แก้วไปด้วยเน
3: า
4: ะ
3: จ้า
4: ที่ไปเวียดนาม
3: ใช่ใช่ลาวเวียดนามหอยอัน
4: แล้วก็คุณนุ่มกับไกด์เขาพาไปกิน
3: อ
4: ่ะก็อร่อยแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าเราก็ไม่รู้ว่าโป พอเป็นทัวร์เป็นนั่ง300คนมันนั่งไม่ได้ไง
3: ใช่
4: เน
3: ี่
4: ย
3: พอเป็นทัวร์ปุ๊บเนี่ยร้านมันก
4: ็อันดับ2เป็นอะไรรู้มั้ย
3: อะไรคะ
4: กัวลาลัมเปอร์อันดับ3เป็นจาการ์ตาอันดับ4เป็นไทเป
3: ใครจัดเนี่ย
4: ของประเทศอังกฤษฮะ
3: อ๋อของอังกฤษ
4: เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูแล้วก็อ๋อมีต่างประเทศด้วยก็คือเม็กซิโกซิตี้มีไม่ใช่เอเชียอันดับ5
3: อ
4: ันดับ6มะนิลาฟิลิปปินส์อันดับ7ฮานอยเวียดนามติดทั้ง2ที
3: ่
4: อันดับ8เป็นโยฮันนิสเบิร์กที่แอฟริกาใต้ประเทศไทยเรากรุงเทพอยู่อันดับ9
3: มาไปแล้ว
4: โอ้ไม่น่าเชื่อแล้วอันดับ10เป็นมุมไบ
3: อ
4: ันนี้เดี๋ยวจะไปเสิร์ชดูก่อนไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
3: นะคะเวลาหมดแล้วอ่ะคุณสมเกียรตินะคะ
4: ได้เลยพรุ่งน
3: ี้ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเจอกันกับดิฉันวันจันทร์นะพรุ่งนี้เจอกับอาสันตินะคะวันนี้คุณสมเกียรติและดิฉันลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา

0: และกรรมการกสทช.แล้วยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสูญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ว่ายังมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระตนให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ส่วนการไปร่วมชมการชกมวยที่เวทีราชดำเนินร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมยืนยันว่าไม่มีเรื่องการคุยการเมืองซึ่งตนไปเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวและเป็นการโชว์ศิลปะไทยซึ่งทางผู้จัดเสนอว่าหากสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ในจังหวัดใหญ่เช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หากทำได้ก็ดีแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมด้วยมองว่าหากทำได้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นผลมาจากปฏิญญาโมนาโกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแต่ปฏิญญาม็อกโคน่าแก้ง่วงใบบ่ายก็ง่วงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนายเศรษฐามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองตอนนี้แค่ดูมวยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้และไม่มีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นครอบครัวเคลื่อนร่างฮลุนโซโลทำพิธีชาปนกิจที่วัดที่บ้านเกิดของฮลุนโซโลอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทำพิธีทางศาสนาเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนล่างไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวซึ่งแฟนคลับทุกคนนำของฝากพวงหรีดพัดลมมาร่วมทำบุญให้กับครอบครัวหลังจากเคารพศพเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางมาถ่ายรูปกับพี่ชายและพี่สาวฮลุนเป็นที่ระลึกรวมถึงเข้าไปให้กำลังใจคุณย่าส่วนบรรยากาศที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ชาปนกิจมีแฟนคลับบางส่วนได้เดินทางมาที่วัดโดยตลอดช่วงเช้าเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือและความอาลัยทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อนบ้านอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันกางเต็นท์จัดสถานที่วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวเพื่อรองรับมหาชนแฟนคลับจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครอบครัวได้ดำเนินการเคลื่อนร่างของฮลุนโซโลจากบ้านไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดตามประเพณีท้องถิ่นเมื่อเวลา 13:00 นาฬิกาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE
3: FM 99 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสเปอร์สต่อสัญญามิกกี้ฟันเดอร์เฟนออกไปจนถึงปี2031แล้วสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการแม้สโมสรจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่เบนจาคอบส์ผู้สื่อข่าวสายตลาดตั้งแต่ระบุว่าสัญญาฉบับใหม่มีระยะเวลา5ปีหรือจนถึงปี2031พร้อมออปชันขยายเพิ่มอีก12เดือนสำหรับกองหลังวัย25ปีย้ายจากวอลฟ์บวกมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023และก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของแนวรับสเปอร์สอย่างรวดเร็วลงสนามให้กับทีมไปแล้วเกือบ100นัดรายงานระบุว่าการต่อสัญญาครั้งนี้น่าจะมาพร้อมกับการปรับเพิ่มค่าเหนื่อยของนักเตะ ด้วยแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่มหาสารคาม CCFC ประกาศคว้าตัวกิลโดเอนริเก้สุน่าชาวบราซิลร่วมทีมสู้ศึกไทยลีก2ซีซั่นหน้าเป็นที่เรียบร้อยโดยหัวหอกเลือดแซมบ้าวัย30ปีส่วนสูง195ซมซีซั่นที่ผ่านมาย้ายมาค้าแข้งในศึกไทยลีกครั้งแรกกับสุโขทัย FCได้ลงสนามรวมทุกรายการไปทั้งสิ้น24นัดยิงได้5ประตูก่อนที่จะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพปู่ม่วงมหาการในซีซั่นที่กำลังจะมาถึง
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ทคโนโลยีไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะฮะประจำวันอังคารใช่11สิงหาคม2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์นะครับออกอากาศบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 909นะครับทั้งทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ใครยังไม่ได้ไปกดติดตามกด Subscribe ก็เข้าไปกดกันได้กดกระดิ่งก็ได้นะครับเวลามีไลฟ์ใหม่หรือมีวิดีโอย้อนหลังใหม่ขึ้นเขาก็จะได้แบบแจ้งเตือนไปนะครับ ตามนี้ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามในช่วงเวลารายการก็ SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับก็ทิ้งคำถามในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนก็ได้ในโพสต์ไหนก็ได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้นะฮะวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าข่าวไม่เยอะเท่าไหร่เรื่องเกมช่วงนี้ค่อนข้างสาระอาจเป็นเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ มันจะมีงาน Gamescom 2026ก็คิดว่าน่าจะไปรอประเดประดังที่งาน Gamescom ซะมากกว่านะครับช่วงนี้ก็เลยข่าวเกมความเคลื่อนไหวไม่ค่อยมีเยอะมีแต่ดราม่าขี้เกียจดราม่าไม่ค่อยหยิบมาเล่าเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยชอบ มันเบื่อดราม่าละ ดราม่าเยอะเหลือเกินตามนั้นนะฮะเพราะนั้นก็ทักทายผู้คุยได้ SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับก่อนจะไปลุยกันช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกก่อนนะครับขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ก่อนจะไปลุยเรื่องเกมวันนี้ก็มีคำถามอันนี้ผมไม่ได้ตามมันแต่ยุคก่อนไม่ค่อยได้ดูก็คือเรื่องพรีเมียร์ลีกหลายคนรู้อยู่แล้วว่าฤดูกาลนี้โมโนแม็กเน้นขายอยู่คนเดียวเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าปีนี้โมโนแม็กเขาจะมีการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกในรูปแบบความคมชัดระดับ 4K ด้วยแต่ว่าคนที่จะดูได้คือต้องสมัครแพ็กเกจตัวที่เป็นสปอร์ตพรีเมียมใช่ไหมที่แบบหาร2คนได้อะที่ปัจจุบัน 5,999 บาทนะเนาะล่าสุดนะครับทางด้านของโมโนแม็กเขามีการเผยอัปเดตตารางการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกในรูปแบบ 4K ของเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนออกมาเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มันจะมีคอมมูนิตี้ชิลด์ถูกไหมก็เหมือนกับเป็น นัดก ก่อนนัดเปิดสนามอีกทีนึงซึ่งไปเปิดสนามพี่ก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปก็คือสัปดาห์หน้า22สิงหาใช่ไหมซึ่งก็เป็นอาร์เซนอลเจอโคเวนทรีซึ่งนั้นน่ะก็ถ่าย 4K ตั้งแต่ประเดิมเลยนะครับซึ่งเขาประกาศออกมาเขาประกาศแค่2เดือนก่อนนะสิงหากันยาซึ่งปรากฏว่า2เดือนที่โมโนแม็กประกาศออกมาครับมีการถ่ายทอดสดแบบ 4K มากถึง16คู่แล้วไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นแมนยูซะ5คู่เลยทีเดียวแมนยูเยอะจังวะเออไหนบอกว่าดร.โสรัตน์เป็นแฟนอ่ะเป็นแฟนลิเวอร์พูลไงลิเวอร์พูลมี4แมนยูมี5นะฮะแค่อยากรู้ว่าไม่ประเด็นที่จะมาถามก็คืออยากจะมาถามว่าเมื่อก่อนอ่ะสมัย True Vision น่ะที่เขามีการถ่าย 4K อ่ะเขาถ่ายเยอะไหมทำไมผมรู้สึกว่า2เดือน16คู่มันเยอะจังวะเมื่อก่อนมันสัปดาห์ละคู่เองไม่ใช่หรอนี่มันเยอะเกินป่ะวะงงๆบางสัปดาห์คือแบบโอ้บางใช้คำว่าบางสัปดาห์คือบางแมตช์วีคมี3คู่ให้ดูเลยอ่ะเยอะจังวะเออแต่นั่นแหละนั่นแหละเขาประกาศออกมาแล้วถ้าเข้าๆก็เดือนสิงหาเนี่ยอ่ะนัดเปิดสนามก็เลย22สิงหาตี2คือคืน21เช้า22อ่ะครับคู่เปิดสนามก็จะเป็น Arsenal Coventry อันเนี้ยเขาถ่าย 4K แล้วก็วันเดียวกันแบบเป็นตอน 18:00 น. 18:30 น. แฟนแมนยูก็รอได้เลยนัดเปิดสนามแมนยูเจอฮักฮาวซิตี้ก็ถ่ายทอด 4K เหมือนกันส่วนลิเวอร์พูลก็นัดเปิดสนามเจอเนคาสเซิลวันอาทิตย์ที่23ก็ถ่าย 4K เหมือนกันเอออะไรเงี้ยก็ไปดูแล้วกันหน้าเว็บแต่ว่าแค่สงสัยว่าเมื่อก่อนก็ถ่ายเยอะไหมเหมือนไม่ผมภาพจำว่ามันแค่สัปดาห์ละคู่ทำไมตอนนี้มันเยอะจังวะสงสัยเฉยสงสัยเฉยนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเกมกันนะครับไปที่ตัวการ์ติฟออโต้6นะครับหลายคนน่าจะเห็นประกาศแล้ว Rockstar เขาร่วมมือกับ Netflix นะครับประกาศว่าเตรียมฉายวิดีโอ Exclusive แบบ Time Exclusive บน Netflix ก่อนนะครับสำหรับการ์ติฟออโต้6 and Extended Look นะครับยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าไอ้ Extended Lookคืออะไรนะครับตอนนี้วิดีโออย่างเป็นทางการของ Grand Theft Auto จริงๆก็จะมีแค่ Official Trailer ที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งมีความยาวไม่ได้เยอะถูกไหมมีความยาวประมาณแค่3นาทีถ้าไม่นับไอตัววิดีโอที่เป็นวิดีโอนิ่งๆที่เอาไว้ประกาศว่าจะพรีออเดอร์วันไหนอะถ้าเป็นแบบ Official Trailer จริงๆตอนนี้มีมาแค่ตัวเดียวความยาวประมาณ3นาทีที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคือด้วยความทางด้านของ Rockstar กับ Netflix ยังไม่ได้บอกนะว่าไอ้ GTA 6 Extended Look เนี่ยมันจะมีความยาวเท่าไหร่แต่ว่าที่มีการหลุดหรือมีการเลื่อนจะมีความยาวอยู่ราวๆประมาณ20นาทีบวกลบก็ถือว่ายาวอยู่นะครับคงไม่ใช่เป็นเทรลเลอร์ธรรมดาเพราะถ้าความยาวประมาณสัก 20-30 นาทีได้เนี่ยมันก็ต้องน่าจะรู้อะไรมากขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะออกคล้ายๆแนว Nintendo Direct มั้ยนอกเหนือจะได้เห็นตัวอย่างใหม่น่าจะได้เห็นระบบการแนะนำระบบต่างๆภายในเกมนะครับโดยที่ตัว Grand Theft Auto 6 and Extended Look เนี่ยเขาจะฉายทาง Netflix ถ้าเอาตามเวลาประเทศไทยเลยนะก็คือตี2ของวันที่28สิงหาคมนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกไปมันจะเป็น Time Exclusive เพราะว่าถ้าใครอยากดูแบบเวิร์ลพรีเมียร์เลยอ่ะก็ต้องไปดูทาง Netflix ตอนตี2ของวันที่28สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก Netflix แล้วคืนนั้นคุณไม่อยากตื่นมาดูหรือคุณเป็นสมาชิก Netflix แต่คุณไม่อยากตื่นมาดูตอนตี2นอนหลับปกติตื่นเช้ามาค่อยดูเนี่ยมันเป็น Time Exclusive อยู่6ชั่วโมงคือพอหลังจากตี2ของวันที่28เนี่ยผ่านไป6ชั่วโมงของตี2ขึ้นมาคือ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย8โมงเช้าของวันที่28เขาก็จะเอาไอตัววิดีโอชุดเดียวกันนั้นน่ะที่เพิ่งฉายทาง Netflix ตอนตี2อ่ะมาลง YouTube ของ Rockstar Game ให้ดูกันโดยทั่วไปเพราะนั้นไม่ต้องโวยวายว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เป็นสมาชิก Netflix ทำไม Rockstar ทำแบบนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณรอแค่6ชั่วโมงคุณได้ดูบน YouTube อย่างที่ปกติคุณได้ดูแล้วแหละนะครับก็ตามนั้นก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับตัว Grand Theft Auto 6 and Extended Look แน่นอนสำหรับแฟนๆที่ไม่ได้เป็นแฟนGrand Theft Auto โดยตรงก็จะเริ่มรู้สึกรำคาญว่าแบบอะไรนักหนาของ GTA วันเนี้ยเล่นใหญ่เล่นโตเหลือเกินนะครับแต่ว่าถ้าแฟนๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแน่ๆนะครับอีกอันนึงที่ประกาศออกมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ Phantom Blade Zero นะครับก็เขาเตรียมเปิดพรีออเดอร์คือยิงเขาประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่เขาจะเริ่มเปิดพรีออเดอร์ถ้าตามเวลาบ้านเราก็คือพรุ่งนี้ 9:00 น.นะครับสำหรับ Phantom Blade Zero จะเริ่มเปิดพรีออเดอร์ซึ่งนอกเหนือจากเปิดพรีออเดอร์แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ตอน 9:00 น.12สิงหาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีตัวเทรลเลอร์ใหม่ที่มีความยาวเป็นพิเศษคือประมาณ10กว่านาทีประมาณ11นาทีโดยประมาณก็มารอดูว่าจะมีอะไรให้ดูในเทรลเลอร์นั้นบ้างนะครับโดยทางทีมพัฒนาของ Phantom Blade Zero ก็ประกาศก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าตัวเกมพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวเกมก็จะมีเปิดให้ซื้อทั้งเอาทั้งบน PlayStation คือบนคอนโซลอ่ะมันลง PlayStation อย่างเดียวแหละก็คือบน PlayStation Store เนาะเขาน่าจะไม่มีเวอร์ชันเข้าใจว่าไม่มีเวอร์ชันแผ่นนะเข้าใจว่าน่าจะมีเฉพาะดิจิตอลเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ถ้ามีเดี๋ยวมาถ้าใครไปเห็นว่ามีเวอร์ชันแผ่นเปิดจองที่ไหนบอกด้วยยังไม่เห็นแต่ที่รู้เขาจะเปิดพรีออเดอร์วันที่12คือพรุ่งนี้เนี่ยคือทาง PS Store คือ PlayStation Store เนาะส่วน PC ก็สามารถพรีออเดอร์ได้ทั้งบน Steamแล้วก็บน Epic Game Store นะครับเบื้องต้นทีมพัฒนาบอกว่าไอ้เทรลเลอร์ความยาว11นาทีเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องใหม่บางส่วนที่เรายังไม่ได้รู้นะครับจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของระบบการต่อสู้ภายในเกมบางอย่างออกมานะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแหละนะครับมีการเปิดเผยตัวละครใหม่ๆที่จะอยู่ในเกมนะครับแล้วก็จะมีอื่นอีกมากมายก็รอดูถือว่าเป็นหนึ่งในเกมใหญ่เกมหนึ่งที่หลายคนรอคอยประจำช่วงปลายปีนี้นะสำหรับ Phantom Blade Zero นะครับยังมีใครเล่นตัว Ghost Recon Wildlands อยู่ไหมนะครับถ้ามีก็ถ้าลบเกมออกไปแล้วก็ไปติดตั้งเกมใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ซะเพราะว่าเขามีตัวอัปเดตฟรีออกมาให้นะครับกับตัว Last Light นะครับเพิ่งปล่อยอัปเดตตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะครับตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่แล้วละนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตใหญ่ในรอบ10ปีเลยมั้งเอาอย่างแรกก่อนก็คืออัปเกรดในส่วนของตัวกราฟิกของตัวเกมนะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยสามารถรองรับการเล่นที่ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K 60เฟรมได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Last Light เองก็จะมีเนื้อเรื่องมีภารกิจเข้ามานะครับแล้วก็ได้ทีมภาคชุดเดิมของตัว Nomad มารับเสียงภาคนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครคิดถึงนักล่าแห่งอวกาศอย่าง Predator ก็จะมีการเอา Predator กลับมาในตัว DLC นี้นะครับตัว Last Light นะครับถ้าเอาชนะตัว Predator ได้แน่นอนเราก็จะได้หน้ากากตัว Biomass ของพี่ Predator เขาด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีระบบอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายถือว่าเป็นการอัปเดตใหญ่ที่สำหรับคนที่ชอบTom Clancy Ghost ReconWildland น่าจะสมใจอ่ะกราฟิกดูดีขึ้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนเอนจินนะแต่ว่าก็มีการอัปเกรดกราฟิกให้ดูดีขึ้นเอารองรับตัวเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นนะครับของ Ghost Recon Wildland นะครับก็ไปรอดูรอเล่นกันได้นะครับส่วนอีกเกมที่หลายคนรอคอยก็คือ Onimusha Way of Sword นะครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆออกมาเพิ่มขึ้นมากมายพอสมควรนะครับเอาอย่างแรกก่อนสิ่งที่ Capcom พยายามที่จะผมเข้าใจว่าสิ่งที่ Capcom พูดเขาต้องการลดกระแสความคาดหวังบางอย่างละกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Capcom ออกมายืนยันนะครับว่า Onimusha Way of Sword เนี่ยไม่ใช่เกมในสไตล์ Soul Like นะครับแม้ว่าระบบภายในตัวเกมหลายอย่างจะชวนให้คิดว่ามันเป็นระบบโซไลท์เช่นมันมีระบบแพรี่มันมีระบบดีเฟล็กอยู่ในตัวเกมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำหน้าที่หรือรูปแบบไม่ได้เหมือนกับเกมสไตล์ที่เป็นแบบแนวโซสักเท่าไหร่นะครับเขาต้องการคือแคปคอมยิงแคปคอมพยายามยืนยันมาตั้งแต่แรกว่าOnimusha Way of Sword เป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เขาพยายามเรียกคำว่าโซไลท์หรือว่าแนวโซมากๆนะครับก็นั่นแหละก็พยายามพูดก็คือเข้าใจว่าอาจจะแบบเพื่อป้องกันแบบเพราะเกมในยุคนี้ที่เป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์หลายเกมก็ไม่มีกลิ่นอายของเกมแนวโซอยู่ใช่ไหมกลัวคาดหวังแนวนั้นแล้วก็เอ้ยพอไปเล่นจริงแล้วมันไม่ใช่แต่เขาก็พยายามเลยเขาก็เลยดักไว้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่เกมแนวโซไลท์นะเฟ้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ลืมบอกตัวเกมจะวางจำหน่าย4กันยายนนะครับลงทั้งตัว PC คอนโซลก็ลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็น PS5 Xbox รวมถึง Nintendo Switch 2ด้วยซึ่ง Nintendo Switch 2อันนี้Capcom ก็ยืนยันแล้วว่าวางจำหน่าย Day 1ก็คือวันที่4กันยายนพร้อมกับคอนโซลเครื่องอื่นไปเลยนะครับก็ตามนั้นนะฮะก็นั่นแหละรอเล่นดูละกันรอเล่นดูละกันนะครับก็ตัวเกมมันไม่ถึงกับเป็นโอเพนเวิลด์แต่ใช้คำว่าเป็นเซมิละกันนะครับคือมันมีพื้นที่สำรวจเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นโอเพนเวิลด์มากขนาดนั้นอันนี้ที่ทีมพัฒนาเขาพยายามบอกมานะครับแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีเทเลอร์ปล่อยออกมาเยอะโชว์บอสไฟท์ต่างๆออกมาก็ลองไปหาดูแล้วกันน่าจะสมใจแหละนะครับใครที่หาเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์แบบแท้ๆแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคำว่าโซลไลท์ก็น่าจะชอบอันนี้ไม่ใช่ Way of Sword ได้ไม่ยากนะครับแน่นอนเป็นหนึ่งในเกม AAA ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอในช่วงปลายปีนี้เหมือนกันอย่างที่บอก3เดือนนี้คือ3เดือนอันตรายนะครับสิงหากันยาตุลาคือ3เดือนที่เกมดีๆออกเยอะมากพอไปเดือน11มันก็จะเป็นเดือนของ Grand Theft Auto 6แล้วเนาะเพราะนั้น3เดือนนี้คือประเดประดังสุดๆนะครับก็รักษาเงินตัวเองไว้ให้ดีละกันนะครับมาทางด้านของ Nintendo บ้างนะครับ Nintendo เขามีการประกาศผลประกอบการนะครับผมไม่ไปลงตัวเลขว่าแบบเขาทำรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือตอนนี้ Nintendo Switch ขายตัว Nintendo อ่ะขาย Nintendo Switch 2ไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับทำในรายงานผลประกอบการที่ผ่านมานะครับสรุปยอดรวมตอนนี้ Nintendo ระบุไว้นะว่า Nintendo Switch 2ถูกขายไปได้แล้วเกือบ24ล้านเครื่องตัวเลขอยู่ที่ 23.68 ล้านเครื่องนะครับแล้วก็แน่นอนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่า 150% โดยประมาณนะครับแน่นอนเกมที่ขายได้เยอะที่สุดในยุคของ Nintendo Switch 2ก็ต้องยกให้ Mario Kart World นะครับตอนนี้ทำตัวเลขยอดขายไปได้ที่ 15.39 ล้านชุดก็คือสักประมาณ 15.4 ล้านชุดโดยประมาณถือว่าเยอะมากแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะมันบันเดิลด้วยคนที่ซื้อ Nintendo Switch 2ส่วนใหญ่ช่วงแรกนะครับจนถึงปัจจุบันแหละก็มักจะซื้อชุดบันเดิลซึ่งเวลาคุณซื้อชุดบันเดิลที่เป็น Mario Kart Worldไอตัวยอดขายของ Mario Kart World ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นพร้อมๆกับตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดเอาตัวเลข2อันมาสมทบกันอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่แบบจริงๆตัวเกมอาจจะขายได้สักประมาณ 7-8 ล้านชุดถ้าแบบตัวเกมเพียวๆนะเพราะว่ายอดขายจริงๆมันอยู่ที่ประมาณแบบนึกออกมาหักลบกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นแหละนี่คือเกมที่ขายดีที่สุดนะครับอีกเกมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็ที่ประกาศออกมาก็คือ Donkey Kong Bonanza นะครับทำยอดขายไปเกือบ5ล้านชุดแล้วนะครับอยู่ที่ 4.77 ล้านชุดไม่น้อยเลยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของTomodachi Life Living the Dream อันนั้นก็ทำยอดขาย 7.94 ล้านชุดเยอะมากมากถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้นี่คือของ Nintendo เพราะนั้น Nintendo ยังขายดีอยู่แล้วก็อย่างที่หลายคนรู้นะครับเดี๋ยว1กันยายนNintendo Switch จะขึ้นราคาตอนนี้ก็หลายคนรอลุ้นเพราะว่าคือหลายประเทศประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขึ้นจะขึ้นไปที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าในโซนเอเชียเท่าที่ผมหาในโซนเซาท์อีสต์เอเชียยังไม่ประกาศแต่คือ Nintendo ประกาศแล้วแหละว่า1กันยามันคือดีเดย์สุดท้ายที่ราคา Nintendo Switch จะขึ้นพร้อมกันทั่วโลกแน่ๆบางประเทศขึ้นก่อนไปแล้วนะครับแต่บางประเทศยังไม่ขึ้นแต่พอวันที่1กันยามันจะขึ้นทั้งหมดมันจะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะว่าทั้ง Cinex ทั้ง Maxsoft ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Nintendo ในประเทศไทยยังไม่ประกาศราคา แล้วก็ย้อนกลับไป2วัน3วันที่แล้วกับ8เดือน8 Fat Sale Double Day ที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายละที่เราจะหาคิดว่างั้นนะต้องไปรู้อีกทีเปเดย์นะช่วง20กว่าๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็นั่นแหละเรายังพอเห็นราคา Nintendo Switch 2ประกันศูนย์ไทยไม่ว่าจะเป็น Maxsoft จะเป็น Cinec ที่เป็นชุด Bundle Mario Kart World ในราคาประมาณ 14,000 บวกลบได้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ใครที่สมใครที่แบบจะซื้อแล้วก็แล้วจัดไปก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ไปลุ้นอีกทีในเดือนหน้า1กันยายนว่าสรุปแล้ว Nintendo Switch 2ในไทยตัวเครื่องจะขยับราคาขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ขึ้นแน่ๆนะ Nintendo ประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปีแล้วนะครับผมและที่บอกไว้ว่าเดือนไอ้3เดือนเนี้ยสิงหากันยาตุลาคือ3เดือนอันตรายสำหรับแฟนเกมยังไม่พูดถึงเดือน9เดือน10ซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วนะครับเดือนนี้จริงๆก็หลายคนก็พอเห็นแล้วว่ามีหลายเกมน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ประกาศขายเล่นไปแล้วบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับสำหรับ Beast of Reincarnation อันนั้นก็วางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Marvel Topcon Fighting Soul สนุกมากนะผมซื้อเวอร์ชั่นแผ่นของ Play 5มานะครับเล่นยังได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่า enjoy ทีเดียวสำหรับตัว Marvel Topcon Fighting Soul เกมแนว Fighting นะครับจากทีมงานที่เคยทำทั้ง Guilty Gear ทั้งเคยทำทั้ง Dragon Ball Fighter Z นั่นแหละนะครับทีมเดียวกันที่มาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเวลาที่เหลือนี้ก็ยังมีหลายเกมที่เดโมจำหน่ายหนึ่งในเกมที่หลายคนรอคอยนะครับเพราะหลายคนเล่นเดโมแล้วชอบมากๆนั่นก็คือ Mortal Shell 2นะครับ Mortal Shell 2ก็จะมาวันที่20สิงหาคมนี้นะครับก็หลายคนก็รออยู่นะฮะเช่นเดียวกับเกมที่แบบเน้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่มันไม่มีกระท่อมให้เผาเพราะมันเกมอยู่ในอวกาศต่อสู้กับเอเลี่ยนเนาะกับเอเลี่ยน Fire Team Elite 2ก็จะมาจำหน่าย25สิงหาคมใครที่แบบหาเกมแนวชูตติ้งมุมมองบุคคลที่1บุคคลที่3แล้วก็โคออปประเภทแบบตะลุยยิงฆ่าแบบเดินหน้าฆ่ามันก็น่าจะชอบตัว Alien Fire Team Edit 2ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนใครที่ชอบ XCOM ก็จะมีตัว Star Wars Zero Company ออกมาด้วยนะครับก็คิดซะว่าเป็น XCOM ที่อยู่ในจักรวาลของ Star Wars ก็ได้นะครับเพราะว่าทีมพัฒนาก็คือ Big Reactor ที่เคยอยู่เบื้องหลังการทำ XCOM แล้วก็ Civilization นั่นแหละก็จะวางจำหน่าย27สิงหาคมแล้วก็วันเดียวกันก็จะมี A Plague Tale Resonance Legacy ด้วยนะครับลงทั้ง PC ลงทั้งเครื่องคอนโซลก็จะปาไปเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะจุดเริ่มต้นใช้คำว่าจุดเริ่มต้นนะกันของซีรีส์ A Plague Tale แล้วก็ถ้าใครชอบซูบาสะนะครับก็กัปตันซูบาสะ2 World Fighter นะครับมันจะมาช้าหน่อยหลุดกระแสฟุตบอลโลกไปแล้วแต่หลายคนก็ยังเป็นแฟนๆของซูบาสะอยู่เนาะก็รอเล่นได้อันนั้นคือเกมใหญ่ๆจะมีเกมพวกที่เป็นแบบมัดรวมหรือเกมประจำปีด้วยนะครับที่ออกในเดือนนี้เช่น Line of Pของเวอร์ชันนี้ Nintendo Switch 2ซึ่งจะมาในรูปแบบของ Complete Edition ก็คือจะรวมเอาพวก DLC Expansion อะไรพวกนี้รวมมาไว้ด้วยอันนี้วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอีกเกมนึงก็คือ Madden NFL 27นะครับก็จะวางจะเปิดให้เล่นใคร pre-order ไปแล้วจะเปิดให้เล่นวันพฤหัสนี้13สิงหาแต่ว่าถ้าใครมี Apple Arcade อยู่นะครับก็มันจะมี Madden NFL 27ในเวอร์ชั่นของตัว Apple Arcade อะโหลดเล่นได้ทั้งบน iPad OS ทั้งบน iPhone ก็สนุกดีผมเล่นอยู่นะครับตัว Madden NFL 27ผมก็ซื้อแล้วซื้อบนเวอร์ชั่นของ PC ไปแต่ว่าก็พอดีมันเด้งขึ้นมาให้เล่นบน Apple Arcade ก็เพลินๆดีสนุกดีเพลินๆนะครับก็ไปลองดูนะฮะแล้วก็จริงๆเหลือวันศุกร์ก็จะมีตัว DLCของ Mafia Dio Country ด้วยก็คือ Man of Honor นะครับที่จะเปิดให้เล่นมันเยอะอยู่นะบอกแล้วว่าเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เดือนนี้ก็ถือว่าหนักอยู่อ้อจริงๆมี1เกมใหญ่ของ Nintendo Switch 2นะครับก็คือ Elden Ring Tarnished Edition ก็คิดซะว่าเป็น Elden Ring ในเวอร์ชั่น Complete Edition ก็ได้สำหรับ Nintendo Switch 2ก็จะวางจำหน่ายเดือนนี้ก็อย่างที่บอกไม่น้อยมีเกมที่น่าสนใจในเดือนนี้ไม่น้อยนะครับแต่เนี่ยแหละเดือน8ถือว่าเผาหัวเดือน9เดือน10นี่ของจริงอีกเยอะ รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาบัตรเครดิตและกระเป๋าสตางค์เงินในกระเป๋าสตางค์คุณให้ดีแล้วกันสำหรับเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะคนที่มีครบทุกแพลตฟอร์มเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะส่วนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า Marvel Token Fighting Soul สนุกไหมสนุกผมการันตีว่าสนุกสนุกความสนุกในภาพรวมผมให้8เต็ม10ได้เลยนะผมชอบมากกว่า Dragon Ball Fighter Z ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเอาความยากยากนะบอกก่อนว่ายากเอาแค่แบบยังไม่ต้องเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับเอาแค่เล่นในโหมดเล่นแบบระดับความยากสูงๆอ่ะตัวคอมตัวคู่ต่อสู้ที่เป็นคอมของเราก็เริ่มเอาเรื่องละเริ่มมีคอมโบโกงๆมาละถือว่ายากอยู่ถือว่าอยู่แต่สนุกดีสำหรับ Marvel Token Fighting Soul นะครับตื่นเต้นกว่าตัว Tekken ภาคล่าสุดสนุกดีสนุกดี ตามนี้พักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามกัน SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 YouTube Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
0: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
9: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
10: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
11: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
12: Acer
13: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณบริษัทAcer Computer จำกัดด้วยนะครับนึกถึงสินค้า Acer ก็เข้าไปติดตามโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับเดี๋ยวจะมีประกาศ Acer Day เร็วๆนี้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะอ่ะมาลุยกัน SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio ไปที่ SMS ก่อนนะเดี๋ยว YouTube ไปตอบให้นะครับลงท้ายด้วย4629เพิ่งซื้อทีวี OLED มาใช้เครื่องแรกจริงไหมครับที่เราไม่ควรดึงปลั๊กออกเลยหลังจากปิดเครื่องจริงใช้คำนี้ว่าจริงถ้าคำหมายนี้หมายความว่าพอปิดทีวีปุ๊บแล้วไปปิดปลั๊กเลยอันเนี้ยไม่ควรเหตุผลเพราะว่าโดยปกติแล้วตัว OLED TV นะครับ ผมเข้าใจว่าน่าจะทุกยี่ห้อนะจากส่วนใหญ่ที่เอาข้อมูลมาเอามายืนยันกันจะเป็นฝั่งของ LG ซะมากกว่านะครับ

ต่เข้าใจว่าทุกยี่ห้อน่าทำแบบเดียวกันก็คือปกติแล้วเนี่ยพอ OLED TV พอมันปิดหมายความว่าเรากดปิดรีโมทอะเข้าโหมดสแตนด์บายทีวีมันยังไม่ได้ปิดโดยสมบูรณ์โดยของมันนะครับมันจะเข้ากระบวนการที่เรียกว่า refresh pixel โดยซึ่งไอตัว refresh pixel refresh หรือ refresh pixel อะทีเนี้ยปัญหามันคือมันไม่ได้บอกแน่นอนนะครับว่ามันจะทำงานมันจะเริ่มทำงานตอนไหนหลังจากเรากดปิดทีวีที่รีโมทไปแล้วแล้วมันจะทำงานนานแค่ไหนเพราะแต่ละรุ่นไม่เท่ากันอ่ะอย่างตัวเลขอย่างตัว LG LG ตัว OLED ที่เป็น C4 เงี้ย C4 เนี่ยมันจะทำงานหลังจากที่ปิดทีวีไปแล้วประมาณสัก10ถึง15นาทีแล้วมันก็จะเริ่มทำงานแล้วก็จะทำงานไปประมาณสัก10ถึง15นาทีเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะหยุดการทำงานเพราะนั้นถามว่าถ้าคำถามนี้หมายถึงว่าเมื่อเรากดปิดทีวีด้วยรีโมทจอทีวีที่เป็น OLED แล้วอ่ะเราไม่ควรปิดปลั๊กเลยใช่ไหมไม่ควรถอดปลั๊กเลยใช่ไหมคำตอบคือใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามถอดปลั๊กตลอดเวลาสมมติว่าคุณจะไม่อยู่บ้านแน่ๆ1อาทิตย์1เดือน2เดือน3อาทิตย์ไม่รู้หลายวันก็ได้อ่ะเอาแค่หลักหลายวันก็ได้คุณอาจจะปิดทีวีเครื่องนั้นไปแล้วเป็นชั่วโมงก็แนะนำว่าสามารถที่จะปิดปลั๊กได้ถอดปลั๊กได้เพราะเข้าใจว่าณเวลานั้นไอตัวฟังก์ชัน Pixel Refresh น่าจะทำงานเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทันทีทันใดอันนั้นน่ะไม่ควรใช่ถูกอย่างที่บอกมันไม่ได้มีคือมันไม่ได้ระบุชัดในทุกรุ่นว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่น่าจะมีการทำ Pixel Refresh เหมือนกันแน่ๆแต่ว่านั่นแหละเพราะนั้นก็สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกันถ้าเกิดจะถอดปลั๊กหรือปิดปลั๊กค่อยเหมือนว่าพอปิดรีโมทไปแล้วอ่ะก็ทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยมาหรือ2ชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์แล้วถ้าเกิดจะถอดปลั๊กก็ค่อยไปถอดตอนนั้นหรือจะปิดสวิตช์ก็ค่อยไปปิดตอนนั้นแค่นั้นครับลงท้ายด้วย2736ถ้าไม่ใช่ทีวี 4K ภาพจะชัดขึ้นไหมสำหรับฟุตบอล 4K โดยหลักการคิดว่าไม่คือถ้าจะคมขึ้นก็กระตึงนึงอ่ะเหมือนว่าถ้าจะไปดูที่ Full HD อ่ะนะแต่คิดว่าไม่ครับคิดว่าไม่คิดว่าไม่ลงท้ายด้วย4808เพิ่งแกะกล่องสมาร์ทมอนิเตอร์ Samsung รุ่น M7 แต่สภาพกล่องและเทปที่ติดดูเก่าผิดปกติเราพอจะเช็คชั่วโมงการใช้งานแบบสมาร์ททีวีได้ไหมอันนี้ไม่ชัวร์เลยอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆแนะนำว่าลองสอบถามกับทางคอลเซ็นเตอร์ของ Samsung ดูก็ได้นะครับว่าเขามีวิธีให้กดดูไหมอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆขออภัยด้วยลงท้ายด้วย353นะครับอยากได้แท็บเล็ตให้คุณแม่ดูซีรีส์ขนาดหน้าจอ11นิ้วใส่ซิมราคาไม่เกินหมื่นแนะนำอยู่2ตัวตัวแนะนำสุดคุ้มค่าสุดแล้วกันก็แนะนำเป็น Redmi Pad 2 LTEที่แนะนำเป็น Redmi Pad 2 LTE เพราะว่าในราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยคือ 9,900 มันจะได้ตัว RAM 8 Storage 128มันได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับโดยเฉพาะ Storage 256แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นอื่นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเอาเรื่องซอฟต์แวร์เป็นตัวตั้งก็จะเป็น Oppo Pad Neo LTE แต่ว่าในราคาหมื่นนึงอ่ะมันจะได้ตัว RAM 8 Storage 128จะต่างกันที่ Storageถ้าเกิดเป็นตัว Redmi Pad 2 LTE จะได้ Storage 256แต่ว่าถ้าเกิดเป็น Oppo Pad Neo มันจะได้ตัว Storage 128ก็เลือกเอา2ตัวนี้นะครับอยู่ในงบทั้งคู่อยู่ในงบทั้งคู่ลงท้ายด้วย5635นะครับiOS Public Beta ตอนนี้ใช้งานแอปธนาคารได้ไหมเท่าที่จำได้ว่าได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าทุกธนาคารไหมที่ยืนยันได้คือวันนั้นมีคนเทสให้อะไรวะกรุงไทยได้กสิกร K-Bank อ่ะครับได้ผมยืนยันแค่2ธนาคารนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าทุกธนาคารไหมนะครับตัวถามว่าอัพดีไหมถ้าถามผมไม่จำเป็นเพราะเบต้าเนาะชื่อบอกอยู่แล้วเบต้ามีบั๊กยังไงก็มีบั๊กนะครับแล้วก็คุณก็รออีกไม่นานคุณก็ได้อัปเดตเป็น iOS 28อยู่แล้วก็ไอ้ iOS 28ถูกละใช่มั้ย28ไม่ใช่สิปีนี้ปีละ2026 iOS 27อยู่แล้ว27 28ว่าเนี่ยแหละ iOS ตัวใหม่ได้อัปเดตอยู่แล้วกันยายนนี้ยังไงก็ได้อัปเดตก็เดือนหน้าเองรอเดือนเดียวเองนะครับก็ไปอัปเดตเวอร์ชันเต็มดีกว่านะครับตัว Public Beta จริงๆแล้วเอาไว้ให้คนที่เขา

เป็นเดฟจริงๆ public beta ออกมาให้สำหรับเดฟเป็นหลักนะแต่ว่ามันก็จะมีสำหรับคนที่อยากลองของอยากใช้ก่อนด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนั่นก็เรื่องนึงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ iPhone ของคุณเป็นเครื่องหลักอยู่แล้วมีเครื่องเดียวผมแนะนำว่าอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับ public beta ดีกว่านะครับลงท้ายด้วย0501นะครับสตรีมจะ sign in ในมีแพด 8 Pro ที่เพิ่งซื้อทำไมสตรีมการ์ดเห็นเป็นเข้าที่เยอรมันก่อนแอปพูฟแต่เมลแจ้งเห็นกรุงเทพปกติไม่รู้เลยว่ะแล้วทำไมมันขึ้นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่รู้เฮอันนี้ไม่ทราบจริงต้องไปดูไหมว่ามีแพด8ไม่รู้ว่ะมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมจะไซน์อินสตรีมแล้วสตรีมการ์ดไปแจ้งว่าเฮ้ยเรากำลังไซน์อินในพื้นที่ที่มันไม่ปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยเจอจริงครับเลยไม่ทราบแต่ว่าผมเคยเจอเคสแปลกๆอันนี้แต่ไม่ใช่สตรีมเป็นของผ่าน OS ไซน์2ก็คือ GGG เนาะล็อกอินเข้าระบบ GGG มันขึ้นว่า account lock แล้วให้ไปเอาโค้ดในเมลเพื่อ unlockพอเข้าไปดูในเมลมันก็จะแจ้งว่าผมล็อกอินมาจากภูเก็ตไม่ภูเก็ตก็หาดใหญ่อะที่เจอบ่อยๆที่สุดอะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพมันก็เลยทำการล็อกเพราะอยู่คนละโลเคชันอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นที่อะไรผมไม่ได้เปิดพวก DNS ผมไม่ได้เปิดพวก VPN ใดๆด้วยนะก็อาจจะเป็นความเออของอินเทอร์เน็ตบ้านเราหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางช่วงนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับลงท้ายด้วย48กับสตรีมอ่ะไม่เคยเจอแต่กับของผ่านเว็บไซต์2นะครับลงท้ายด้วย4808แล้วทีวีอื่นๆเช่นมินิ LED TV กดปิดแล้วไม่ควรดึงปลั๊กออกทันทีหรือเปล่าประเด็นกังวลประเด็นกังวลไม่ใช่จอแต่กังวลเรื่องกำลังชัตติ้งดาวน์โดยปกติแล้วถ้าเป็นทีวีตัวอื่นที่เป็นหลอด LED ไม่ว่าจะเป็น LED ประเภทไหนก็ตามนะครับ LED TV ปกติquantum dot LED หรือแม้กระทั่งตัว mini LED หรือ mini RGB ไม่มีข้อเรื่องของตัว pixel refresh หรือการทำงานหลังจากปิดนะโดยปกติไม่มีเพราะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นนะครับก็คิดว่าน่าจะปิดได้ปกติหรือถ้าเอาสบายใจหน่อยทิ้งไว้สักแป๊บนึงก็ได้5นาที10นาทีเราค่อยปิดเพราะว่าพอเป็นทีวีที่เป็นหลอดแบบ LED อ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันไม่ต้องมาทำตัว Pixel Refresh เหมือนฝั่ง OLED เพื่อเป็นการถนอมไงมันหลักการของหลอด Backlit มันต่างกันนะครับคิดว่าไม่จำเป็นคือปกติผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เสียบปลั๊กค้างไว้ตลอดเหมือนกันนะแซนบาร์เพราะว่าบ้านเราอ่ะเนาะฟ้าฝนมันแรงเราโดยเฉพาะบ้านที่แบบต่อสายดินไหมไม่รู้ไม่ชัวร์บ้านเก่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ต่อสายดินอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยครับปลั๊กเปิร์กไม่ได้เดินสายดินอะไรเงี้ยเวลาฟ้าลงฟ้าผ่าต่อให้ทีวีหรือหมดสแตนด์บายก็สามารถเสียหายได้ถูกปะเพราะนั้นยังไงก็ควรยังไงก็ถ้าเป็นไปได้โดยเพราะไม่ได้อยู่บ้านนานๆโดยเพราะหน้าฝนก็ยังไงก็ควรปิดปลั๊กแหละแต่อย่างที่บอกพอเป็นหลอด LED backlit ไม่ว่าจะเป็น LED backlit แบบไหนก็ตามยังไม่เคยเจอข้อกำหนดหรือคำแนะนำว่าเฮ้ยต้องทิ้งไว้ก่อนนะชั่วโมงนึง2ชั่วโมงละอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือน OLED เท่าที่มีข้อมูลนะใครมีข้อมูลอื่นแย้งได้นะครับอ่ะตามนี้นี่คือ SMS 468-989ส่งให้ถึงบ่าย 3:50 อีก5นาทีนะครับกลับไปที่ YouTube นะครับคือคุณฟิตแมนนะครับแซนดิส Solid State Disk พกพาเริ่มใช้โลโก้ใหม่แล้วนะครับมันก็คืออันเดิมแหละเขาเปลี่ยนโลโก้เฉยก็แค่เปลี่ยนโลโก้น่าใช้ไหมก็ของเดิมน่าใช้ไหมล่ะก็ของเดิมน่าใช้อันนี้ก็น่าใช้นะครับทำไมราคาต่อนอกราคาต่อนอกคืออะไรวะฮาร์ดดิสก์ WD 1 เท 2 เทไม่แพงมากคำถามคือเอาราคามาจากไหนก่อนก็ต้องไปดูรุ่นอีกผมจะตอบยังไงวะนี่ไปดูสต็อกเก่าไหมอาจจะต้องไปดูว่าเป็นต้องไปดูอะสต็อกเก่าไหมมีของไหมอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเป็นราคานั้นมันคือราคาเก่าอะราคาใหม่มันน่าจะขึ้นไปหมดแล้วแต่ถ้าเป็นราคาก่อนหน้านี้ราคาเมื่อสักประมาณเดือน8เดือน9ปีที่แล้วอ่ะใช่มันคือราคานั้นแหละนะครับหรือราคาต้นปีก็ยังเป็นราคานั้นอยู่1เทราไบต์ตัวเริ่มต้นอย่างพวก Seagate อย่างพวกแบบ Seagate New Backup Plusหรือว่าไอ้ WD ตัวเริ่มต้นอะไรเงี้ยมันก็จะราคาตัว element นะครับ WD element ก็จะอยู่ประมาณ1000ประมาณเนี้ย 1,600-1,700 แต่ว่าตอนนี้กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก2,000กลางๆหมดแล้วเริ่มต้นนะ
เข้าใจว่าเป็นราคาเก่าก็ต้องไปเช็คอีกว่าเขาสั่งของได้จริงไหมคือถ้าอย่างเป็นพวกใจ AB Advice ถ้ากดลองกดเข้าไปว่ามันสั่งซื้อได้ไหมเพราะบางทีเขาแค่ไม่ได้เอาไพลิสไม่ได้เอาชื่อออกจากไพลิสเฉยๆแต่พอกดเข้าไปมันก็คือสั่งซื้อไม่ได้เพราะมันไม่มีของจริงอะไรเงี้ยเป็นต้นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไปเจอออนไลน์ก็ต้องไปเช็คอีกว่าไว้ใจได้ไหมประมาณนี้นะครับคุณพิก JB4VC ขอรบกวนแนะนำ e-book reader จอใหญ่ถ้ามี4ด้วยยิ่งดีงบไม่เกิน 15,000 โหไม่ค่อยได้ถ้าเอา e-book ตรงๆเลยนะไม่ค่อยได้ตามเลยครับว่าปัจจุบันเขามีรุ่นไหนออกมากันบ้างไม่มีแนะนำเป็นการส่วนตัวจริงๆก็เลยไม่รู้จะแนะนำรุ่นไหนคือถ้าผมแนะนำผมก็ท่านยิ่งหมื่นกว่าผมก็แนะนำเป็นแท็บเล็ตไปเลยอ่ะไม่รู้ไม่ได้ตามอีบุ๊กจริงๆครับว่าปัจจุบันเขาเล่นรุ่นไหนถ้าแบบเป็นอีบุ๊กแบบที่เป็นเครื่องอีบุ๊กจริงๆอ่ะนะไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตปกตินะเลยขออภัยด้วยครับอันนี้ไม่ได้ตามจริงคุณบูตตี้แคมป์แนะนำกล่อง Android TV ดูบอลพรีเมียร์ได้หน่อยโหเยอะมากเลยครับก็ง่ายๆครับกล่องที่เป็นตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น Google TV หรือ Android TV ได้ทั้งหมดถ้าเอาจริงๆของ Monomac เขาก็มีของเขาก็ไปซื้อของเขาก็ได้ตัว Mac TV อันนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าจะเอาประหยัดหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงไอ้ Xiaomi Stick TV ตัวใหม่ก็ได้นะครับตัว Gen 2 อ่ะXiaomi Stick TV 4Kมันจะอยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรุ่น2นะ Gen 2นะตัว Xiaomi TV Stick 4K Gen 2นะครับจะอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณ 1,000 จะอยู่ประมาณ 1,000 กลางๆอ่ะ 1,400 1,500 ประมาณนี้หรือถ้าเกิดอยากได้เป็นตัวกล่องเพราะว่า ขออภัยถ้าเกิดเป็นตัวสติ๊กมันจะไปเสียบช่องให้ดีมาตรงๆอยู่ข้างหลังไม่เห็นตัวเครื่องใช่ไหมแต่บางคนก็ชอบเพราะมันซ่อนเครื่องแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบที่มีรอมเยอะขึ้นมานิดนึงก็ไปดูตัว Xiaomi Box S 4K Third Gen ก็ได้คือ Gen 3ก็อยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆ 2,000 บวกลบนะครับตอน8เดือน8เห็นลงมาเหลือประมาณ 1,700-1,800 อยู่นะครับถ้าเกิดสูงกว่านั้นก็ไปดูตัว Google TV Streamer 4Kก็อยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆประมาณ 3,900 4,000 ตอน8เดือน8ที่ผ่านมาหาได้ถูกสุดอยู่ประมาณ 3,000 ต้นๆอ่ะประมาณ 3,200 3,300 ประมาณนั้นพวกนี้ได้หมดเลยหลักๆ ก็จะเป็นตัวระบบบริการที่เป็น Google TV ครับแค่นี้เลยหรือว่าจะไปซื้อของอย่างที่บอกคือจะไปซื้อของMonomac เองก็ได้เขาก็มีขายนะครับไอตัว Mac TV มั้งผมจำชื่อไม่ผิดของเขาอ่ะก็ไปซื้อของเขาก็ได้นะครับเขาจะมีตัวแพ็กเกจที่แบบมีเขาขายทั้งตัวอุปกรณ์เพียวๆก็มีแล้วก็ขายพร้อมแพ็กเกจดูบอลก็มีก็ลองไปดูนะครับตัวพวก ZTE TV Box ก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็เป็น Google TV เหมือนกันก็ได้นะครับหรือมีกล่อง True ID TV ก็ได้อีกเหมือนกันกล่อง True ID TV ก็เป็น Google TV สามารถลงแอป Monomac ได้เหมือนกันนะครับก็ดูได้เหมือนกันนะครับตามนั้นนะเยอะมากครับคุณ GG3411 นะครับ FIO E11 มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเอาข้อเสียก่อนเลยแล้วกันไมค์ครับไมค์คือข้อเสียไมค์คุณภาพธรรมดาถ้าเกิดว่าอยากได้หูฟังไร้สายแบบออนเอียร์ทรงเรโทรแล้วจะเน้นไมค์ก็ต้องบอกว่า FIO E11 อาจจะไม่ใช่คำตอบถ้าไมค์อยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆอันนั้นคุยรู้เรื่องตามปกติแต่ว่าเสียงรบกวนก็จะเข้าเต็มเหนี่ยวตามปกติเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปเจอข้างนอกอะไรเงี้ยไปเสียงรบกวนนิดหน่อยเจอลมไปหมดเสียงคือมันไม่ใช่หูฟังที่เน้นไมค์เลยครับทีนี้ต่อมาสิ่งที่ผมชอบแล้วกันอย่างแรกคือมันใส่สบายแหละนะครับเพราะว่ามันเบาแล้วมันเป็นแบบออนเอียร์เนาะมันใส่แล้วแบบมันไม่เจ็บหูมันไม่อะไรใส่สบายดีนะครับแบตอึดใช้ได้นะครับฟังได้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 7-8 ชั่วโมงบวกๆอ่ะแต่ผมยังไม่เคยฟังถึงขนาดนั้นนะผมฟังแบบ 5-6 ชั่วโมงเต็มที่ไม่เคยเกินนั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ดีเพราะว่าตรงก้านหูฟังมันสามารถเป็นคลิกๆอ่ะบิดได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดด้านขวามัน

จะเป็นปรับวอลุ่มด้านซ้ายมันจะเป็นปรับเรื่องของแบบแทร็กถัดไปแทร็กก่อนหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงถ้าบอกว่าเสียงดีเดี๋ยวมันจะนั่นอีกไหมเอาว่าผมชอบเสียงมันแล้วกันเสียงมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆพวกคล้ายตัวไหนดีวะจริงๆผมว่ามันคล้ายพวกกราโดอยู่นะมีความคล้ายพวกกราโด SR 60อะไรประมาณนี้อยู่ก็ฟังสนุกดีเอาว่าโทนเสียงด้วยภาพรวมฟังสนุกดีเบสไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้ขาดก็พอให้แบบโยกหัวกระดิกเท้ากันได้บ้างนะครับเสียงร้องค่อนข้างจะเด่นนำโดยภาพรวมผมชอบเป็นหูฟังที่ผมใช้บ่อยเป็นหูฟังไร้สายที่ผมใช้บ่อยที่สุดในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาครับ FIO S11 เราส่วนตัวชอบแต่คุณจะชอบไหมไม่รู้แต่ผมชอบ คุณอาทรนิ่งโตแรมเขาเอาไปใส่ในอาวุธบ้างไหมเลยทำให้ดูทำให้ขาดแคลนใส่ในอาวุธไหมไม่รู้แต่ที่มันขาดจริงๆก็คือในตลาดตัวที่เป็น Data Center ตลาด Enterprise หมายในวงเล็บหมายรวมถึง AI ด้วยนะครับเพราะ AI ก็คือเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละก็คือปัญหาหลักๆก็คือความต้องการ RAM ที่เพิ่มขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ DRAM แต่มันเป็น RAM แบบ HBM ที่มันเพิ่มขึ้นทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ผลิต RAM อ่ะมันก็มีอยู่แค่ 5-6 เจ้านี้แหละเจ้าหลักๆ3เจ้าก็คือ Samsung SK Hynix Micron อันนี้คือเบอร์1เบอร์2เบอร์3ในตลาดมีสอดแทรกมาก็จะมีตัว CX DT ของจีนแล้วก็มีนันยังของไต้หวันแต่ว่าโหส่วนแบ่งตลาดน้อยยังน้อยอยู่ใช้คำว่ายังน้อยอยู่นะครับแม้ว่าควอเตอร์ล่าสุดจะแบบกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าทั้ง Samsung ทั้ง SK Hynix ทั้ง Micron เขาเป็นผู้ผลิตแรมทั้งฝั่งของคอน sumer ก็คือ DRAM ที่เราใช้กันแล้วก็ HBMเขาผลิตทั้งคู่ทีนี้พอความต้องการตลาดตัวที่เป็น HBM มันเพิ่มเยอะๆเขาก็โยกรายการผลิตบางส่วนที่เคยผลิตฝั่ง DRAM ไปผลิตให้ฝั่งตัว HBM เพราะมันได้กำไรเยอะกว่าความต้องการสูงกำไรเยอะกว่าก็ต้องไปทางนั้นพอเขาโยกกำลังการผลิตคือกำลังการผลิตมันมีเท่าเดิมสมมติว่าจะเอาตัวเลขแบบเข้าใจง่ายแล้วกันนะสมมติว่าSamsung มีกำลังการผลิตอยู่ที่100ตัวต่อวันสมมุตินี้คือตัวเลขสมมุตินะเว้ยให้เข้าใจง่ายสมมุติมีตัวเลข100ตัวต่อวันแต่เดิมเขาอาจจะแบ่งว่าผลิต DRAM 70ตัวผลิต HBM 30ตัวสัดส่วนเป็น70 30สมมุตินะครับแล้วพอความต้องการสั่ง HBM มันเยอะขึ้นมากๆแทนที่เขาจะแบ่งสัดส่วนเป็น70 30เขาอาจจะเริ่มปรับมาเป็น60 40เฮ้ยก็ยังไม่พอว่ะงั้นก็ปรับเป็น50 50เฮ้ยก็ยังไม่พอว่ะก็อาจจะปรับเป็น40 60ก็พอมันเป็นลดสัดส่วนความต้องการการผลิตแรม DRAM ครับทำให้ DRAM ในตลาดมันก็ลดลงแต่ความต้องการ DRAM ในตลาดใช้คำว่าเท่าเดิมก็ได้เมื่อความต้องการเท่าเดิมแต่ปริมาณลดลงก็ขาดก็ทำให้ราคา DRAM ก็เลยพุ่งสูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงคือDRAM ก็ต้องความต้องการตลาดความต้องการของ DRAM ในตลาดก็เพิ่มขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ากำไรฝั่ง HBM มันเยอะกว่าเขาก็ย้ายการผลิตไปฝั่ง HBM ประมาณนี้มันก็ขาดเขาถามว่าเอาแล้วเขาทำไมเขาไม่ขยายกำลังการผลิตเขาขยายแต่การขยายกำลังการผลิตก็คือการสร้างโรงงานมันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนสร้างบ้านนะคุณมันไม่ใช่3เดือนเสร็จ6เดือนเสร็จ9เดือนเสร็จ12เดือนเสร็จมันสร้างกันทีคือ 2-3 ปีกว่าจะเสร็จนั่นแหละนั่นคือปัญหาที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เขาก็เลยถึงคาดการณ์กันว่านู่นแหละกว่าจะพอทรงตัวหรือกลับมาในสถานการณ์ที่ไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยน่าจะประมาณปี2030เพราะว่าอย่างโรงงานของ Samsung ที่กำลังเร่งผลิตก็คาดว่าจะเดินสายการผลิตได้จริงๆประมาณปี2028ของ SK Hynix ก็ประมาณปลายปี2027กลางปี2028เหมือนกันMicron เองก็พยายามที่จะขยายอยู่ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จมันจะไปคาดว่าไอ้โรงงานที่เขาพยายามขยายกันอยู่ตอนนี้กว่ามันจะเดินสายแบบ full capacity คือเร่งการผลิตได้เต็มที่ 100% เนี่ยทั้ง3ยักษ์ใหญ่ก่อนแล้วกันนะยังไม่มองไปของ CXBT ของจีนนะเอาแค่3ยักษ์ใหญ่คือ Samsung SK Hynix ทั้งแล้วก็ Micron เนี่ย
คาดว่านู่นนะครับ

0: ประมาณแบบปลายปี2028ต้นปี2029อันนั้นคือ full capacity พอมัน full capacity ไม่ใช่พอ full capacity ปุ๊บแล้วทุกอย่างจะกลับมามันก็ต้อง take time เนาะอาศัยเวลามันก็ค่อย recovery ของมันเออมันนั่นแหละนั่นคือเหตุผลมันไม่ได้เกี่ยวว่าไปใช้ในอาวุธเยอะไปใช้ในที่นั่นใหม่ประเด็นก็คือเนี่ยแหละผู้กำลังการผลิตมีเท่านี้ความต้องการมันเยอะขึ้นทั้งสองฝั่งแต่กำไรฝั่งของ data center มันเยอะกว่าไงแล้วเขาก็ไม่ใช่บริษัทการกุศลนึกออกไหมเขาเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอะเนาะเขาก็ต้องเล็งเห็นผลกำไรของตัวเองเป็นหลักเขาก็ต้องไปย้ายผลิตไปส่วนที่เขากำไรอะผมไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกนะแต่มันเป็นแบบนี้อยู่ที่เราจะเข้าใจมันไหมเออแค่นั้นแหละตามนั้นครับต่อคุณครับเค้กพี่บอสครับจากยุคอนาล็อกสู่ดิจิตอลอีกกี่ปีและอีกกี่ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ยุค AI แบบเต็มรูปแบบโอ้โหถ้าผมรู้ผมก็มันต้องมานั่งนี้แล้วครับผมก็คงไปปั่นหุ้นสักอันหนึ่งไม่รู้เลยครับก็มีการพูดกันแหละว่าจะไอ้ระบบ AI automation แบบอาจจะไม่ถึงก็แบบแมสมากแต่ว่าก็แบบที่ทุกคนพอจะเข้าถึงได้อะคาดว่าจะมาประมาณช่วงปี2030ก็ต้องไปรอดูก็อีก4ปีข้างหน้าเขาว่ากันแบบนั้นก็ต้องไปรอดูแต่ในปัจจุบันมันก็เริ่มมีกลิ่นอายแล้วล่ะแบบถามว่ามันจะไป2030มันจะดีดนิ้วแล้วโป๊ะแบบจุดติดเลยไหมก็ตอบไม่ได้ได้แต่การคาดการณ์กันเนาะคุณผู้เล่นทั่วไปมือถือพังช่วง8เดือน8เลยต้องรีบกด Reno 15ในราคา 11,411 บาทแต่กระทันหันรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างซื้อมาแล้วดีเสมอจบซื้อมาแล้วอ่ะดีเสมอคุณเข้าเคสพี่บอสครับเม็ดแรมที่อยู่ในมือถือการ์ดจอหรือ PC ก็ดีมันสามารถเอาไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมถ้าเม็ดแรมแพงส่วนใหญ่ถ้าเขาเอาไปรีไซเคิลเขาไม่ได้แบบถอดเม็ดแรมแล้วไปใส่อย่างนั้นโดยตรงเขาส่วนใหญ่เขาเอาไปหลอมเอาไปรีไซเคิลในรูปแบบที่เป็นแมทเทียลอะครับที่เป็นรอแมทเทียลอะครับประมาณนั้นพี่วัดครับพี่โคนามิฝากเกม eFootball 2026ด้วยบริษัทนี้มีอัปเดตใหญ่เปลี่ยนเป็นภาค2027โอเคคำถามอาจจะไม่ทันแล้วนะ SMS ขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้นะครับคุณกิ๊กซี่รบกวนสอบถามซื้อมือถือคุณแม่อายุ75ใช้ไลน์ YouTube แอปธนาคาร TikTok บลาบลาศูนย์บริการหาง่ายแถวพุทธมณฑล4ด้วยไกลบ้านผมมีทางหากงบ 8,000 ขอบคุณครับ 8,000 ศูนย์แถวนี้อ่ะศูนย์แถวนี้มีอะไรวะเอ้ยแต่เซ็นทรัลสารยาก็มีศูนย์เยอะอยู่เป็นท่านสารยาศูนย์เยอะอยู่อาจจะดูตัว Samsung ก็ได้ครับไปดูตัวพวก Samsung A17 5G ก็ได้หรือไปลองหาตัว A26 5G ดูก็ได้ครับน่าจะอยู่ในงบ 7,000 บวกลบอยู่แล้วอ่ะประมาณนี้หมดเวลา 15:59 ไม่ทันคำถามที่เหลือใน YouTube อีก 2-3 อันแล้วก็ใน SMS เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตอบให้รวดเดียวเนาะวันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่าย 3-4 ที่ Technology Flight สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.เห็นชอบยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอภายหลัง

0: เชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตพร้อมเตรียมห้องพักใจเซฟรูมเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและเตรียมความพร้อมครูและผู้ปกครองให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติกองทัพภาคที่2ส่ง EOD เคลียร์พื้นที่ดงใหญ่เก็บกู้กระสุนระเบิดต่อต้านรถถัง105มม.ปักคาต้นไม้กลางป่าบุรีรัมย์ประชาชนบ้านลำนางรองตำบลลำนางรองอำเภอนนท์แดงจังหวัดบุรีรัมย์พบเห็นวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เมื่อวันที่10สิงหาคมจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยกองทัพภาคที่2แจ้งให้หน่วยทหารประจำเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อดำเนินการพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มม.จึงสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพราะอาจได้รับอันตรายพร้อมประสานสั่งการชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้ล่าสุดวันนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเข้าดำเนินการเก็บกู้กระสุนระเบิดตามขั้นตอนและดำเนินการเก็บกู้เสร็จสิ้นแล้วเจเศษเผยปภ.ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและอีสานนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่าเบื้องต้นมีการเฝ้าสังเกตการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนผ่านเซวอดแคสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำลาวและจังหวัดพะเยาขณะที่ภาคอีสานปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ซึ่งการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูน้ำหลากนั้นมีแผนการรับมือโดยซักซ้อมหลายรอบกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เฝ้าระวังหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งไปยังระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งทั่วประเทศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถจัดสรรงบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในสถานะฉุกเฉินอีกคนละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและรองรับสถานการณ์น้ำแล้งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งได้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ3สหพันธ์ออกจดหมายโจมตี FIFA กรณีขายหุ้นบอลโลกAFC CONCACAF และ UEFA จับมือกันออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันคัดค้าน FIFA และจานนี่อินฟานติโนประธาน FIFA หลังมีประเด็นว่าวางแผนเปิดขายหุ้นบางส่วนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้กลุ่มทุนเอกชนภายนอกโดยทั้ง3สหพันธ์ปฏิเสธข้ออ้างของ FIFA ที่ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดย FIFA กล่าวขอโทษสมาชิกทั้ง211ประเทศสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคำขอโทษของ FIFA ไม่เพียงพอต่อสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบโดยทั้ง3สหพันธ์มองว่าการขอโทษครั้งนี้เป็นการปัดความรับผิดชอบและหนีปัญหาพวกเขาจึงได้ยื่นคำขาดเรียกร้อง FIFA ว่าต้องให้มีการนำบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้ามาตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบต่อกันที่ช่วงของ Premier League อัปเดต
5: ช่วง Premier League อัปเดต
4: เอเย่นของกาเบรียลเชซุสกองหน้าอาร์เซนอลเปิดเผยถึงอนาคตของนักเตะในสังกัดหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับนาโปลีทีมจากอิตาลี ดยตัวแทนของซูน่าชาวบราซิเลียนเปิดเผยว่าการย้ายไปนาโปลีจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อบรรลุเงื่อนไขบางอย่างเท่านั้น

0: ต่เงื่อนไขเหล่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้นอกจากนั้นเอเจนต์ยังได้ชี้แจงถึงการเดินทางไปเมืองนาโปลีเมื่อเร็วๆนี้ของกาเบรียลเจซุสด้วยว่าการเดินทางดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการย้ายทีมแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องงานและภารกิจอื่นๆสำหรับความคืบหน้าเรื่องการย้ายทีมในเวลานี้ยังไม่มีการเจรจาเพื่อเป็นดีลตกลงสัญญาใดๆทั้งสิ้นช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์วันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการวันนี้จับรายการคู่กับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือหนุ่ยนนทรีนะครับซึ่งมานั่งประจำการเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องหนุ่ย
3: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับแฟนรายการสปอร์ตไกด์ FM 99
2: ครับทุกท่านสัปดาห์นี้วันอังคารก็จะเป็นผมกับหนุ่ยนะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับเรากำลังนั่งดูการถ่ายทอดสดเซปักตะก้อทีมชุดอยู่ไม่ทราบว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับหนุ่ย
3: ครับก็เป็นศึกนักล้างตาหลังจากที่เราไปพลาดมาในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับทีมชุดชายนะครับตอนนี้เรานำอยู่1ทีมกำลังแข่งขันในทีม B อยู
2: ่
3: นะครับทีม A ของเรานะครับประกอบด้วยพรเทพถิ่นดันบนเป็นตัวเสิร์ฟนะครับมฤคินพันมกรเป็นตัวชงแล้วก็จีรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดชนะไปก่อนนะครับ2เซตรวด 15-7 แล้วก็ 15-11 ขณะนี้เป็นการเล่นในทีม B ผู้เล่นในทีมชุด B ของเราประกอบด้วยกฤษณพงษ์นนทโคตรนะครับวุฒินันท์เป็นตัวชงนะครับวุฒินันท์คำเสนอเป็นตัวชงแล้วก็ธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวฟาดขณะนี้นะครับเป็นการเล่นในเซตแรกเรานำอยู่9-14แล้วก็ได้เซตแล้วครับชนะไปในเซตแรก9-15ถ้าชนะอีกเซตหนึ่งในเซตที่2ก็จะคว้าแชมป์แต่ก็ชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่39นี้ไปครองเรียกว่าเอาต้นคืนก่อนพี่หมอ
2: ครับ
3: แล้วเดี๋ยวดอกไปเอาคืนกันที่เอเชียนเกมเดือนกันยายน
2: นี้ดูการแข่งขันทีมชุดของไทยเนี่ยถึงแม้เราจะโดนแบน5คน
3: ครับ
2: นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวตายตัวแทนของเราเนี่ยก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะในทีม A เนี่ยคะแนนค่อนข้างขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเสิร์ฟหรือลูกทำเราเด็ดขาดกว่านะครับทีม B เนี่ยก็ต้องบอกว่าความแน่นอนผมมองว่าเรายังดูดีกว่านะครับก็ชนะไปแล้วในเซตแรกนะครับเดี๋ยวดูเซตที่2
3: สำหรับทีมชายนะที่บอกว่าส่วนเมื่อวานนี้เป็นทีมชุดหญิงทีมชุดหญิงของเราก็เอาชนะเวียดนามไป2ทีมนะครับ2ต่อ0ทีมก็คว้าแชมป์ไปทีมหญิงนี่เป็นสมัยที่27นะส่วนทีมชายนี่น่าจะ30กว่าๆแล้วพี่หมอเพราะว่าน้อยครั้งมากที่จะมาเลเซียเขาจะมาชนะในบ้านเราครับ
2: ครับคือเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันทีมชุดเนี่ยรอบชิงเนี่ยไทยพบกับเวียดนามนะน้องหนุ่ยแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเราทำได้ดีนะครับชุด A เนี่ยนะครับที่มีผู้เล่นอย่างนิภาพรสรุปพลตัวเสริมนะครับมัตสยาดวงศรีตัวชงแล้วก็วิไลวันโคตรพรมเป็นตัวฟาดนะครับก็เซตแรกชนะไป 15-7 แล้วเซต2ชนะไป 17-14 ก็ทำให้เราชนะ 2-0 เซตทีม B เนี่ยก็มีวิภาดีจิตพรวนตัวเสริมนะครับประพานินสีหานอกตัวชงแล้วก็สมรุดีปือปักตัวทำนะครับเซตแรกนะครับเราชนะไป 15-12 นะครับแม้ว่าเวียดนามจะพยายามแก้เกมนะครับแต่ในเซตที่2ทีมตะก้อทีมชาติไทยหญิงนะครับก็เอาชนะไปได้ 15-11 ทำให้เราชนะเวียดนาม 2-0 คู่คว้าแชมป์เซปักตะก้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่39มาครองได้สำเร็จและในทีมชายตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์นะครับเพราะว่าทีม A เราชนะทีม B เกมแรกเซตแรกเราชนะแล้
3: วเดี๋ยวความเคลื่อนไหวล่าสุดเราจะรายงานเป็นระยะตอนนี้พักเซตกันอยู
2: ่
3: เห็นข้างสนามแล้วพี่หมอปุ้ยพรชัยเขาแก้วอดีตตัวฟาดแบบตำนานเลยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งพัดพงยุพดีอ
2: ัน
3: นี้ตัวชงระดับตำนานเหมือนกันท
2: ี
3: มนี้พี่หมอขาดไปคนรู้ไหมใคร สืบสักขันสืบ
2: สืบสักขันสืบ
3: ถ้าเกิดเอาสืบสักมายืนอีกคนหนึ่งนะชุดนี้คือชุดไร้เทียมทานเลย
2: จ้อพี่จ้อนะครับ
3: เขาเล่นทีมเดียวกันมานานนะพัดพงพรชัยสืบสักเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เขายกย่องเลยว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกใบนี้เลยนะ
2: ครับ
3: เข้าขากันมากนะครับ
2: นะครับอ่ะมาเรื่องวอลเลย์บอลหญิงหน่อยเอาภาพรวมกับการคว้าแชมป์แล้วก็การเตรียมทีมที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศ
3: ชิงแชมป์เอเชีย
2: ชิงแชมป์เอเชียก่อนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าไปชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ที่สหรัฐนะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมเป็นยังไงนะครับหน่อย
3: ก็ตามสภาพพี่หมอผู้เล่นดีกว่าเขาครบวงจ
2: ร
3: การเตรียมตัวอะไรดีกว่าเพราะว่าฟิลิปปินส์ทีมเดิมนะครับของเรานี่จัดเต็มมา5รุ่นพี่เข้ามาเสริมทีมฟิลิปปินส์ก็ทีมเดิมอินโดนีเซียก็ทีมเดิมเวียดนามดรอปลงนะครับเพราะไปเล่นรายการในบ้านอยู่โค้ชก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นไอการชนะเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ดีที่ผมเห็นนะพี่หมอ
2: คร
3: ับ คืออย่างน้อยๆเนี่ยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่21ถึง
2: 30
3: มันจะตีกันอยู่นะพี่หมอระหว่างแบดกับชิงระหว่างแบดกับวอลเลย์บอลเนี่ย21ถึง30แบดเล่นวันที่17นะครับ
2: คือ
3: มันครับ
2: วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเราแข่งที่เมืองเทียนจินประเทศจีน21ถึง30สิงหาคม
3: ครับ
2: แล้วก็
3: แบดมินตัน
2: แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วอยากให้หนุ่ยได้พูดเพราะว่าผมเนี่ยเข้าใจผิด
3: เอาวอลเลย์บอลก่อนใช่ไหม
2: วอลเลย์บอลก่อน
3: คืออย่างนี้เราคุยย้อนกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนผมมองอย่างนี้พี่หมอผมมองว่ามันเห็นภาพในเชิงที่ดีอย่างหนึ่งคือการกลับมาของผู้เล่นชุดใหญ่รวมไปถึงน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีเนี่ยมันทำให้โค้ชออสเนี่ยผมว่าเขาได้ทีมตัวจริงคือทีมชุดแรกที่เป็นสตาร์ติ้งไลน์อัพนะว่าตรงลงตัวแล้วแหละก็ไม่หนีจากชุดนี้แหละที่ลงสนามเป็นตัวสตาร์ทในเกมที่กับเวียดนามนะแล้วก็ทีมที่จะไปเทียนจินที่ไปชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็น่าจะลงตัวละผมว่าไม่เปลี่ยนด้วยซ้ำอาจจะไปเอาชุดเนี่ยแหละไปทั้งหมดนั่นแหละนะครับส่วนในการแข่งอีกอันนึงที่เห็นนะพี่หมอก็คือแฟนบอลเชียงใหม่แน่นมาก
2: แน่นคือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยตอนนี้หนุ่ยนะครั้งที่ไหนในเมืองไทยก็ต้องบอกว่าโซเอาอย่างเดียว
3: ปกติเนี่ยจะไปแข่งที่จังหวัดนครราชสีมาพอย้ายไปเชียงใหม่นี่แน่นขนาดเลยครั้งต่อไปเนี่ยซีวีลีกหรือที่ทีมชาติไปลงเนี่ยผมอยากจะชวนให้ผู้ฟังติดตามแล้วกันว่าสมาคมวอลเลย์บอลจะเอาไปลงจังหวัดไหนแต่ผมยืนยันนะไปลงจังหวัดไหนนะสนามแตกจังหวัดนั้น
2: ใช่
3: นะครับอ่ะคราวนี้ไปที่ความเคลื่อนไหวของศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีนระหว่างวันที่21ถึง30นี้นะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้พี่หมอเดิมพันสูงลิบเลย
2: ครับ
3: เพราะว่าคนชนะจะได้ตั๋วไปเข้าร่วมโอลิมปิกปี2028ที่ลอสแองเจลิสจะเป็นเจ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้า
2: ครับ
3: แล้วก็ทีมอันดับ1ถึง3จะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งความสำคัญมันอยู่ตรงนี้พี่บอกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรอบสุดท้ายเนี่ยมันมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด12ทีมเจ้าภาพเอาไปทีมนึงละนะครับเหลือ11ใช่ไหมหมอ
2: ครับ
3: แชมป์ของแต่ละทวีปอีก5ทวีปจะได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็น6แล้วนะอีก3ทีมพี่หมอมาจากอันดับ1 2และ3ของศึกชิงแชมป์โลกและอีก3ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดณวันที่สหพันธ์วอลเลย์บอลโลกกำหนดนะครับก็คือที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมอถ้าเราดูว่าเราจะลุ้นสาวไทยไปโอลิมปิกเนี่ยศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันคือด่านที่ผมว่าพอเป็นไปได้มากที่สุดละเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับท่านผู้ฟังคู่แข่งก็จีนกับญี่ปุ่นมีอยู่แค่นี้แหละถ้าผ่านจีนผ่านญี่ปุ่นได้เป็นนั้นว่าตั๋วโอลิมปิกมาได้แต่ว่าจะผ่านได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปเป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลสาวเพราะว่าจีนเนี่ยหนึ่งเขาเป็นเจ้าภาพพี่หมอชุดใหญ่ใส่สูทมาเต็มๆแน่นอนแล้วก็จีนใน VNL รอบไฟนอลเขาชนะอเมริกามานะส่วนญี่ปุ่นก็รู้ๆกันอยู่ว่าบอลนี้โอ้โหเหนียวแบบประเภทใครอยากให้ยืมเงินฉะนั้นไม่ทวงลำบากมาคนเดียวเดียวจริงๆนะครับที่เหลือผมว่าไม่ใช่ปัญหาของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็แล้วกันเพียงแต่ว่าการเล่นนัดการเล่นใน ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยพี่หมอทุกแต้มมันมีความสำคัญเพราะว่าแม้จะมีการแข่งขันเข้าร่วมใน12ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น3สายสายละ4ทีมเล่นกันแบบพบกันหมดในสายก็คือเล่นรอบแรก3นัดนั่นแหละตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าอันดับ1อันดับ2อันดับที่3ดีที่สุดบนฟุตบอลใช่ไหม
2: ครับ
3: คราวนี้ผมไปถามผู้รู้ในวงการวอลเลย์บอลคือคุณปรีชาชาญเขาทำงานเป็นมีเดียของสหพันธ์วอลเลย์บอลด้วยนะครับทำงานให้กับตัวสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียด้วยเขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือแข่งในรอบแรกเนี่ย3นัดนะพี่หมอแล้วเขาจะเอาอันดับมาเรียงกันจาก1ถึง12นะครับแล้วก็เอา8ทีมเข้ารอบเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าสายหนึ่งอาจจะเข้า3ทีมสายหนึ่ง2ทีมแต่ว่าไม่ใช่1 2เข้ามันจะเรียงกันใหม
2: ่ครับคือเมื่อวานเนี่ยผมอธิบายผิดนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะครับคือพอฟังหนุ่ยพูดเนี่ยเข้าใจเลยคือแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยแต่ละทีมจะแข่ง3ครั้งพอแข่งจบนะครับทุกกลุ่มปุ๊บเอาเค้าเรียกว่าเอาคะแนนมาเรียงกันเลย
3: ใช่
2: ตั้งแต่อันดับ1นะครับแล้วก็เงื่อนไขการเลือกการนับคะแนน
3: การเรียงอันดับใช่ไหมหมอ1นับผลแพ้ชนะ
2: ครับ
3: สมมุติว่าเรารอบแรกชนะเนี่ย3นัดรวดเราก็จะมีสถิติ3นัดรวดใช่ป่ะแต
2: ่
3: ถ้าเกิดมันมีคนเท่ากันล่
2: ะ
3: ไปนับเซตนะครับนับแต้มก่อน
2: นับ
3: เพราะว่านับแต้มก่อนเพราะว่าบางทีชนะ3นัดรวดเนี่ยอาจจะชนะ3ต่อ2เซตก็ได้นึกออกมั้ยพี่หมอนับแต้มเพราะชนะ 3-0 กับ 3-1 จะได้3คะแนนถ้าชนะ 3-2 คนชนะได้2คนแพ้ได้1อ่ะก็ไปนับแต้มถ้าเกิดแต้มเท่ากันล่ะทำไงเขาจะนับเซตเรโชก็คือสัดส่วนของเซตเขาเอาเซตเสียไปหารด้วยเซตได้พี่หมอสมมติไม่เสียเซตเลยคะแนนก็เป็น0
2: ครับ
3: คะแนนได้เป็น0 0คือคะแนนที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเซตเรโชมันเท่ากันอีกเหรอพี่หมอคราวนี้เขาจะเป็นสกอร์เรโชก็คือพอยต์เรโช
2: คร
3: ับ คราวนี้แปลกอย่างนึงเอาแต้มได้หารด้วยแต้มเสีย
2: ครับ
3: เป็นตัวสถิตินะครับเสร็จถ้าเกิดมันยังเท่ากันอีกเกิดมันเท่ากันอีกซึ่งมันเป็นไปได้น้อยมากเลยพี่หมอ
2: ครับ
3: เขาจะใช้ head to head ในรอบแรก
2: คร
3: ับ สมมุติว่าสถิติมันเท่ากันอย่างเงี้ยอ่ะชนะ2แพ้1ติ๊งต่างอย่างเงี้ยนะเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดเขาจะดูละ head to head สายเดียวกันมาเรียงอันดับกันว่าใครเหนือกว่ากัน
2: ครับ
3: สมมุติ head to head มันไม่มีล่ะทำยังไง
2: ก็อยู่คนละกลุ่ม
3: กลุ่มนู่นนี่นั่น
2: อ
3: ันดับโลกเลย
2: อันดับโลกแรงจริงอันดับโลก
3: มาพอเรียงกันตามกฎกติกามารยาทอย่างนี้ก็จะเรียง1ถึง12
2: ครับ
3: รอบ8ทีมสุดท้ายก็ทีมที่สถิติดีที่สุด1ถึง8 1เจอกับ8 2เจอกับ7 3เจอกับ6 4เจอกับ5ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเขาก็จัดขาไก่ไว้เรียบร้อยละไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศโอ้โหเป็นไงละเอียดยิบดี
2: โอ้โหนี่ให้เวลากับหนุ่ยเลยนะครับคือรายละเอียดของการนับคะแนนนะครับของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยเมื่อวานนี้อธิบายว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเอาที่1ที่2แล้วก็อันดับ3ที่ดีอีก2กลุ่มแล้วมาเรียงลำดับเป็น1ถึง8ซึ่งไม่ใช่นะครับเน
3: ี่
2: ยพอฟังหนุ่ยพูดแล้วอันนี้เข้าใจเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่

0: เพิ่งได้แชมป์นะครับ CV คัพมาแล้วก็หัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี่ยก็บอกว่าเดินทางกลับนะครับหลังจากปล่อยคืนนั้นน่ะพอได้แชมป์ก็ไปรับเงินโบนัสจากนายกอบจ 500,000 แล้วก็มีงานเลี้ยงก็ปล่อยให้น้องๆเนี่ยได้สนุกกันพอวันรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับมาแล้วก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพราะว่างานใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งถ้าเราได้อันดับหนึ่งอย่างที่หนุ่ยบอกนะครับเดินทางไปแข่งโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสทันทีเลยแต่ถ้าไม่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอย่างที่หนุ่ยบอกนะครับว่า12ทีมในโอลิมปิกเนี่ยใครจะได้ไปเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยต้องบอกว่ายากตัวแทนจากแต่ละทวีป5ทวีปเจ้าภาพ1เป็น6แล้วก็ชิงแชมป์โลก1ถึง3ไปที่เหลือเป็นแรงกิ้งนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับดูแล้วหนุ่ยนะผู้เล่นเนี่ยก็คงจะไม่หนีนะครับจากพวกพรพันเกิดปราศศิภาพรจันทวิสุทธิ์อัชรพรคงยศทัศดาวนึกแจ้งนะครับเหล่านี้คือตัวหลักของไทยแน่นอนนะครับอ่ะส่งกำลังใจไปช่วยนะครับ
1: เสริมนิดนึงพี่หมอโปรแกรมแข่งออกแล้วพี่หมอในรอบแรก
0: เชิญครับ
1: นะครับวันที่21สิงหาคมลงเล่นนัดแรกพบกับออสเตรเลียนะครับเวลา 14:00 ตามเวลาท้องถิ่นจีนก็ลบมาชั่วโมงหนึ่งก็บ่ายเมืองตรงในบ้านเรานะครับหลังจากนั้น22กับ23ได้พักนะครับ24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียไอ้คุ้นๆไม่เจอกันแบบนี้นะนะครับ3เซตรวดใช่ไหมฮะและก็วันที่25สิงหาคมเล่นนัดสุดท้ายเจอกับคาซัคสถานในเวลา 9:00 ตามเวลาประเทศไทยครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยทุกนัดมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโมโนแล้วก็ถ้าเกิดได้แชมป์เอเชียโบนัสเท่าไหร่พี่บอก
0: แชมป์
1: เอเชีย5ล้าน
0: อ๋อได้อัดฉีดจากคุณพีทโพทารามิกเจ้าของโมโนแม็กหรือว่าจัสมิน5ล้านบาทถ้าได้แชมป์นะ
2: ครับ
0: นะครับถ้าลองแชมป์อด
1: ก็ในมุมผมนะไม่หลุด1ใน3หรอกแต่ถ้าเกิดว่าจะไปถึงแชมป์เอเชียคือเราเป็นแชมป์เก่าด้วยพี่หมอเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็อย่างนึงที่ผมดีใจอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังทราบอะครับคือพี่ออสเนี่ยได้ทีมตัวจริงที่ลงตัวแล้วแล้วก็ตัวสแปร์อะไรเนี่ยคือการระบบของทีมเนี่ยโครงสร้างของทีมตอนนี้ค่อนข้างจะลงตัวมากๆนะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วน LPGA Golf นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มาแข่งกันนะครับชื่อรายการ The Standard Portland Classic นะครับแข่ง 13-16 สิงหาคมนะครับที่พอร์ตแลนด์นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสนามชื่อโคลัมเบียเอชวอเตอร์คันตี้คลับนะครับเป็นสนามพา72ยาว 6,541 หลานะครับเงินรางวัล2ล้านเหรียญนะครับต้องบอกว่ารายการนี้นะครับปีที่แล้วอากิอิวาอิเป็นแชมป์นะครับในปี 2025-24 เนี่ยเป็นบริยาจุธานุการแล้วก็2023เป็นชเนตตีวรรณแสนนะครับส่วนอันดับโลกอัปเดตล่าสุดวันที่10เดือน8นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับเอาเฉพาะนักกอล์ฟไทยนะครับอันดับ2โปรจีนอาทิยาธิติกุลอันดับที่29ประพังกรธวัฒธนกิจนะครับ41เอริยาจุธานุการ45ปาจารีอนันต์นฤกา77ชเนตตีวรรณแสนนะครับ112อภิชยายุบล126พัชระจุธาคงกระพัน149จารวีบุญจันทร์216พรณรงค์เพชรล้ำนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อที่เป็นอัปเดตสำหรับอันดับโลกแล้วก็สำหรับรายการนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรายการที่นักกอล์ฟไทยเนี่ยจะเข้าแข่งขันเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับ7คนนะครับมีโปรจีนอาทิยาธิติกุลมีเอริยาจุธานุการมีโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการมีโปรพราวชเนตตีวรรณแสนมีโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำแล้วก็โปรฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมนะครับก็มีการถ่ายทอดสดนะครับใครที่อยากดูก็ตั้งแต่ตี5ไปนะครับ
1: พี่หมออัปเดตล่าสุดเป็น8แล้วพี่หมอ
0: เป็น8
1: แล้วมีโมริยาจุธานุการเข้ามาอีกคน
0: ฮะครับเป็น8คน
1: แล้วก็สนามรายการเนี่ยพี่หมอสนามอย่างโหด
0: อย่างโหด
1: ต้นไม้เพียบ
0: ครับ
1: กรีนสวยคือเอางี้เน้นแม่นนะครับเพราะว่าถ้าหลุดออกไปนี่ก็ห ภาษาบ้านเราเรียกอะไรนะเข้าป่าใช่ไหมพี่หมอ
0: ใช่เข้าป่า
1: สนามสิงห์ทะเลบางที่เรียกมีทรายเยอะเขาเรียกสิงห์ทะเลทรายใช่ไหม
0: ครับคือเมเจอร์ที่5เนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นลิงคอร์
1: ครับ
0: สนามเหมือนอยู่ในทะเลทรายมีบังเกอร์แบบโหยักษ์อยู
1: ่เขาเรียกว่าตีในทุ่งหญ้าสูงแล้วบังเกอร์มันไม่ใช่บังเกอร์ผมว่าเหมือนโดนอุกกาบาตชน
0: นั่นแหละเขาบอกว่าหลุมอุกกาบาตนะครับอ่ะก็เป็นข่าวดีนะครับนักกอล์ฟไทยหญิงนะครับลงแข่งขันทั้งหมด8คน
1: ใช่แล้วก็รายการนี้มือดังๆอย่างเนลลี่คอด้าอะไรไม่ลงนะ
0: ฮะ
1: ที่ลงก็มีเฮจินจอยโซมีลีมาโอไซโกนะครับแชมป์เก่าเอกิอิวาอิก็ลงนะครับวิสมิคัสสึที่ลงที่วูแมนโอเพ่นก็เล่นดีนะคนนี
0: ้
1: นะครับลิวเฮรันเยเรมีโนพวกนี้ลง
0: นะฮะ
1: แต่เนลลี่ไม่ลงนะครับ
0: เนลลี่คอร์ด้าไม่ลงนะครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องราวของรักบี้นิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับกุนทนประจวบเหมาะนายกสมาคมเนี่ยก็ออกมายืนยันว่ารักบี้ไทยได้โอกาสไปทดสอบในศึกเอเชียซีรีส์นะครับ206สนามแรก 26-31 สิงหาคมที่จีนก่อนไปสู้ศึกนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวทีมรักบี้ของไทยเนี่ยนะครับถ้าเป็นทีมรักบี้7คนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับจะเข้าร่วมมาคำกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19-4ตุลาคมที่นาโกย่านะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยมุ่งมั่นฝึกซ้อมกระซิบมาเบาๆจากท่านนายกนะครับพลพันตำรวจโทกุณฑลประจวบตั้งต้นนะเขาบอกว่ามีเหรียญแน่พี่ทีมหญิงเนี่ยมีเหรียญแน่
1: จริงๆรักบี้เนี่ยทีม7คนเขาค่อนข้างจะใช้ได้นะพี่หมอนะในรายการสำคัญสำคัญนี่ไว้วางใจได้เลยว่าติดเหรียญครับพี่ต้นเข้ามาทำรักบี้หลายปีแล้วนะครับวชิราวุธของแท้เหมือนกัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: อ่ะมาที่สนุกเกอร์นิดหนึ่งหน่อย
1: ครับ
0: นะครับเราเองเนี่ยเราต้องลุ้นคืนวันพุธนะครับหลังจากที่หมูปากน้ำ
1: ครับ
0: ชนะจัสทัมไปนะครับตอนนี้ปรากฏว่าคู่แข่งขันก็เป็นลอนนี่โอซูริเวนแต่แข่งวันอาทิตย์วันพุธนะฮะ
1: พรุ่งนี้18:30 ทูวิชั่น3ถ่ายทอดสดให้ชมกัน
0: โอ้โหตอนรอบที่ผ่านมาต้องบอกว่าหมูปากน้ำนพพลแสงคำเนี่ยเอาชนะจัดทำแบบโอ้โห6-3เฟรม
1: ก็คือวันนั้นน้าหมูเล่นดีมากนะครับแล้วก็ถามว่าเจอกับรอนนี่เขาเป็นรอนนี่พี่หมูคือเกมแรกที่เล่นกับแจ็คนะครับแจ็คโจนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเล่นไม่ดี2เกมแรกอะพี่หมอ
0: ครับ
1: พลาดแล้วพลาดอีกพลาดจนแบบหูนี่มันรอนนี่ตัวจริงเปล่าวะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเฟรมที่3ก็ยังเล่นไม่ดีแต่พี่หมอแต่ตัวไอ้คู่แข่งเขาอะเล่นไม่ดีกว่าเต้นอีท่าไหนก็ไม่รู้คือลูกตามภาษาถ้าเกิดเป็นภาษาสนุกเลยนี่ลูกอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องถึงชนะปรากฏว่าพลาดพอรอนนี่กลับลำมาได้6เกมคิวชนะไป6-2มาเจอกับหมูนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูแต่ว่าผมมองรอนนี่โรยไปเยอะอ่ะพี่หมอลูกไกลๆลูกอะไรเขาไม่ได้เฉียบขาดเหมือนเดิมเอาเป็นว่ามีลุ้นติดตามกันได้พรุ่งนี
0: ้
1: 6:30รายการไชน่าโอเพ่นนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวของกีฬานะครับเรามาสรุปกันนะครับช่วงนี้ก็มาที่ข้อความ
1: เดี๋ยวพี่แบทชิงแชมป์โลกกับกกท.เรายังมีอีกเต็มไปหมดเลย
0: เอาแบทชิงแชมป์โลกสัปดาห์หน้า
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวก็มาว่ากันนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ยังไม่มีการแข่งขัน
1: ครับก็การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะมีขึ้นวันที่17-23สิงหาคมนี้ที่กรุงเดลีนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับเขาแบ่งสายกันมาตั้งนานแล้วล่ะพี่หมอเราอ่านให้ผู้ฟังทราบอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารครับเป็นมือ2ของโลกแล้วก็เป็นมือ2ของรายการรอบแรกจะพบกับวิเลนนะครับเดตต้าสิงห์มือ91ของโลกจากศรีลังกาอีกคนหนึ่งก็อิคิวพานิชพลนะครับธีระรัตนสกุลตอนนี้แรงนะสิงห์อีซ้ายของเราเป็นมือ17ของโลกพบกับคันเล่โคโยเน่นจากฟินแลนด์หญิงเดี่ยวของเรามีลงสนาม3คนนะครับมีน้องเมย์มือเป็นมือ7ของโลกพบกับเนซิฮานอารินนะครับจากตุรกีน้องหมิวพรบวีช่อชูวง ็นมือ10ของโลกเจอกับลาดิตามาลิยานาเกจากศรีลังกาแล้วก็เมซ้ายสุภนิดาเกตทองนะครับเจอกับโยเจมินมือ38ของโลกจากสิงคโปร์ดูในประเภทเดียวเนี่ยรอบแรกไม่ยากหมดเลยพี่บอลน่าจะผ่านหมดนะครับถ้าไม่ผ่านก็ตัวใครตัวมัน นะครับส่วนชายคู่ครับน้องโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับน้องทีวรพลทองสง่านะครับจะเจอกับอเล็กซานเดอร์ดันกับอดัมพิงเกิลจากสกอตแลนด์โอโมพักพลธีระรัตนสกุลกับพีพีรชัยสุขพันธ์นะครับจะเจอโจนาธานเดรสกับไซมอนแร็กจากเยอรมนีหญิงคู่น้องแพทหาไทยทิพย์วิจารกับกัสจังณประภากรตุงคสถานจะพบกับคริสเต้นเดวิดกับเมียเดดอสจากฮอลแลนด์แล้วก็ทาราพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลกับน้ำว้าสลีสาจันแพงนะครับจะเจอกับแจ็คกี้เดนแล้วก็คริสตัลไลจากแคนาดาส่วนประเภทคู่ผสมเราได้13คู่เลยพี่หมอบาสเดชพลพัววราดุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พานเป็นคู่มือ4ของรายการนะครับได้บายในรอบแรกเราเล่นในรอบ2เลยไตเติ้ลนะครับรุทธนภักดิ์อุบทองกับเจนชนิชาสุดใจประภารัตจะเจอกับหว่องเทียนซีกับลิมซิวเซียนจากมาเลเซียแล้วก็โอโม่พักพลธีระรัตนสกุลกับปอป้อซับซิลีแต่รัตนชัยผลงานช่วงหลังดีตอนนี้มันเป็นคู่มือวางอันดับ14ของโลกก็ได้บายในรอบแรกส่วนผลงานที่ผ่านมาพี่หมอเราเคยได้แชมป์โลกมา3ครั้งนะครับเริ่มจากน้องเมย์รัชดาอินทนนท์ได้แชมป์หญิงเดี่ยวในปี2013บาสกับปอป
0: ้
1: อนะครับได้แชมป์คู่ผสมในปี2021แล้วก็กุลวุฒิวิทิสารได้แชมป์ชายเดี่ยวในปี2023ส่วนกุลวุฒิเนี่ยพี่หมอก็ในประเภทชายเดี่ยว3ครั้งหลังสุดเนี่ยเขาชิงหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ปี2022ชิงกับวิกเตอร์ปาเซลเซนวิกเตอร์เลิกเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็ปี2023ชิงกับโกไดนะครับนากาโอกะอันนี้เราชนะได้แชมป์โลกแล้วก็ปีล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็เจอกับฉิวฉีจากจีนแล้วเราก็เป็นฝ่ายแพ้ไป
0: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับนักแบดมินตันไทยทุกคนครับ
0: ครับแข่งสัปดาห์หน้านะที่ประเทศอินเดีย
1: ย้ำอีกทีนะครับตอนนี้เราสองคนเนี่ยพี่หมออินเดียกับจีนเนี่ยสลับวันสลับที่กันเละกันหมดละ17ถึง23ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับ
0: ครับ
1: อ่ะผู้ว่าได้ไหม
0: ตบท้ายด้วยผู้ว่าการกีฬา
1: ไม่พูดไม่ได้
0: นะครับ
1: โอ้ข่าวโปรดพี่บอ
0: สนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับบทสรุปคือมี2คนที่มีโอกาสนะครับก็ต้องบอกว่าหนุ่ยน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผมเชิญครับ
1: เอาเรื่องไหนก่อนนะ
0: ผู้ว่า
1: ผู้ว่าใช่ไหมก็จากสมัครทั้งหมดหมดเขตไปวันที่29กรกฎาคมหลังจากนั้นก็ตรวจคุณสมบัติผมบอกพี่หมอแล้วไงสิ่งที่ต้องติดตามคือจะดูซิว่ามีใครตกคุณสมบัติไหมโอ้โหปรากฏว่าตกกันละเนระนา
0: สิบคนผ่านแค่2คน
1: 2คนนะครับก็คือคุณตั๋วโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและมวยแล้วก็คุณเอนะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดก็เป็นรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกคนหนึ่งส่วนอีก8คนที่เหลือพี่หมอ
0: ครับ
1: มันจะตกกันใน2ซีกใหญ่ๆผมใช้คำนี้ก็แล้วกันซีกแรกก็คือบางคนเนี่ยเขาเคลมในนามของมาจากสมาคมกีฬาก็แล้วกันสมาคมอะไรสักอย่างเนี่ยเขาตีความว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ TOR เขาเขียนไว้ว่าถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องเป็นรองผู้บริหารงานสูงสุดขององค์กรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยพี่หมออย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะอาจารย์แนทอย่างศิริเชษฐ์ที่สมัครคนแรกนายกสมาคมกีฬา MMA เขาบอกอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในสังกัดขององค์กรของรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่องค์กรเนี้ยการกีฬาแห่งประเทศไทยให้รับรองก็ต้องตีความกันไปนะครับหรืออย่างพันตำรวจเอกชัยพรอ่อผู้วงอย่างเงี้ยมาในส่วนเขาบอกไม่ใช่หัวหน้างานไม่ใช่อะไรบางคนเนี่ยอันนี้ตกในงานในแง่ของตกคุณสมบัตินะพี่บอกนะในแง่ของหน่วยงานของรัฐอีกส่วนนึงก็คือผู้สมัครที่มาจากภาคเอกชนที่บอกว่า จะต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีเงิน

0: ทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงที่สุดแต่พี่บอก600ล้าน
1: ครับ
0: นะครับโดยคิวนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาก็สอบภาษาอังกฤษกันไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ในวันที่13สิงหาก็คือพรุ่งนี้หยุดใช่ไหม12วันพฤหัสก็จะไปแสดงวิสัยทัศน์นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา10นาฬิกาก็จะเป็นหมอเอก่อนนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับแสดงวิสัยทัศน์ก่อนต่อด้วยคุณตั๋วในเวลา11นาฬิกาหลังจากนั้นเขาเอาแนน2ส่วนมารวมกันแล้วก็คงเรียงอันดับแหละแล้วก็ส่งให้บอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาต่อไปครับ
1: ครับ
0: ส่วนคนตกคุณสมบัติเนี่ยพี่หมอจะร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียนอีกเรื่องนึงนะ
1: ครับ
0: ก็ว่ากันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาสามารถทำได้ครับ
1: ครับให้หนุ่ยสรุปผมไม่ออกความเห็นมาถึงข้อความ4689899
0: ครับ
1: นะครับ3ข้อความแรกก็เหมือนเดิมนะครับน้องอามซ่านะครับบอกว่าวันนี้ไม่มีวันนี้บอกว่าคิดถึงหนูไหมเมื่อวานหนูติดประชุมไม่ทักงอนนะอามซ่ากลุ่มเพื่อนเจ๋งแอบเมาหนูหรือเปล่าพี่เจ้าเย็นอุ้ยนี่มันเอาเฉพาะตอนเย็นดีครับโอ้ขอโทษด้วยน้องอามนะครับภรรยาของอาทำไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอามซ่ามาเยอะครับ นักเตะคนไหนเป็นญาติกับนักวิทยาศาสตร์อดัมนิวตันจริงๆคืออดัมวอลตันนะครับแล้วก็บอกเปิด99เฝ้าทักทายให้หายเหงาไม่มีเศร้าเข้ามาฟังในวันนี้รายงานตัวหัวใจไว้ทันทีสวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อบาดตาจากน้องอามซ่านะครับอ่ะส่วนข้อความของพี่เทียนท่าฉลอมเขาบอกว่าให้พี่หนุ่ยอ่านนะครับน้องเจตก็บอกเลยว่าบังคับให้พี่หนุ่ยอ่าน
0: อืมได้ค่าตัวเพิ่มไหมเนี่ย
1: เออห้ามอ่านผิดด้วยนะหนุ่ย
0: เอาโอเคมาเรื่องอ่านกรอนเนี่ยผมก็พอได้นะ
1: อ
0: ่านลูกบิดก็พอเป็นโอเคครับหนุ่ยนั้นแน่หนักแน่นเหนือน้องนางไม่มีหมางมองมาเมื่อหมายมุ่งแฟนเฝ้าฟังเฟี้ยวฟ้าวเฟื่อฟิงฟุ้งใจจะรุ่งจุงจิตจึงจดจ่อสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลก็เก็บเกี่ยวดีเด็ดเดียวโด่งดังได้เติมต่อข่าวเข้มข้นคึกคักคอยไขข้อเลิกรีรอเร่งเราเรารับรู้จากคุณเทียนท่าฉลอมและไม่ผิดแม้แต
1: ่หน่วย
0: วลีเดียว
1: ท้าทายพี่เทียนนะว่าให้แต่งเนี่ยพยัญชนะในแต่ละกลอนต้องเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: อย่างประโยคแรกอย่างประโยคแรกหน่วยนั่นแน่หนักแน่นเหนือน้องนางนะครับผมชอบประโยคนี้มากกว่าแฟนเฝ้าฟังเฟี้ยวฟ้าวเพื่อฟิงฟุ้ง
0: อันนี้ถูกสดับรับรองส่งคือเสียงเอเสียงโทเสียงทีเสียงจัจวาอันนี้เขาตรงตามฉันทลักษณ์เลยนะพี่หมอนะส่วนท่อนที่สองเนี่ยอาจจะมีบางเสียงที่มันยังไม่ใช่เท่านั้นเองเพราะว่าบางทีท่อนสุดท้ายอะไรก่อนที่จะส่งเข้าไปท่อนสุดท้ายซึ่งเป็นเสียงสามัญเนี่ยพี่หมอบางทีมันอาจจะต้องเป็นเอกโทตรีอะไรอย่างเงี้ยไว้วันหลังมาคุยนะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดของตะก้อไทยชุด B ในเซตที่สองตอนนี้นำอยู่11-7ครับอีก4 แต้มถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งนี้จะเป็นของเราแล้วนะครับ
1: เราพักกันสักครู่นะครับช่วงที่2เดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: LINE @FM99
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: กลับมาพบกับสปอตไกด์วันอังคารกับหนุ่ยนนทรีในช่วงที่2นะครับก็สถานการณ์ของเซปักตะก้อนะครับไทยกับมาเลเซียนะครับในทีม B เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรายังได้เปรียบอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าผลการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบช่วงนี้เรื่องของฟุตบอลไทยทีมชาติไทยต้องบอกชุดฮุนไดนะครับอาเซียนครับเนี่ยถึงรอบรองแล้วหนุ่ยนะครับเราจะไปเดินทางไปแข่งกับสิงคโปร์ในนัดแรกเป็นนัดเยือนในวันเสาร์แล้วก็จะเดินทางกลับมาเล่นที่ราชบังคาวันอังคารตอนนี้ซ้อมอยู่ที่BG สนามซ้อม BG นะครับก็ต้องดูนะครับว่าเสียงสะท้อนในเรื่องการทำทีมของแอนโทนีฮัตสันนะครับเรื่องราวของการเขาเรียกว่ารูปเกมหรือว่าองค์ตยที่เฮดอดบอกเนี่ยส่วนใหญ่มองว่ายังไม่เข้าตาในมุมมองของหนุ่ยกับการทำทีมของแอนโทนีฮัตสันเป็นไงบ้างครับ
5: ก็ตามนั้น คือตอนนี้พี่หมอผมเดาแอนโทนีฮัตสันไม่ออกว่า4นัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาได้ผู้เล่น11ตัวจริงในหัวใจหรือยังเพราะว่าตั้งแต่นัดแรกที่บุกไปชนะลาว
4: สปป.ลาว
5: 5-0 จนกระทั่งนัดสุดท้ายที
4: ่ชนะเมียนมา
5: 2-0 เนี่ยใช้ผู้เล่นไม่ซ้ำกันสักนัดเดียวอ่ะพี่บอกมีการเปลี่ยนไปเรื่อยโรเตชันไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ก็มีซ้ำอ่ะ
5: ซ้ำใครอ่ะกับบ
4: ุญผู้รักษาประตู
5: ไม่ยอมเปลี่ยนนะ
4: ก็เนี่ยผู้รักษาประตูควรจะเปลี่ยนนะ
5: ครับ
4: แต่เขาไม่เปลี่ยน
5: ใช
4: ่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ลงสนามทุกนัดเลย
5: ไม่ไหวคือทอมเบียใช่
4: นะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ในสนามครบ4นัดเลย
5: ก็ลองดูเพราะว่าสิงคโปร์ชุดแย่จริงๆแล้วเขาก็เป็นถือว่าแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะพี่หมอนัดที่เขาต้องชนะเขาก็ชนะเขาชนะกัมพูชาชนะติมอร์เสมอเวียดนามเสมออินโดนีเซียถือว่าก็ผลงานไม่เลวนักแต่ถ้าเกิดเทียบกับทีมไทยแล้วผมก็อย่างทีมไทยดีกว่า
4: okay.
5: นะครับก็ยังไม่รู้ว่าที่จะเดินทางไปที่สิงคโปร์ในเกมแรกวันที่15เนี่ยฮัตสันจะใช้ผู้เล่นชุดไหนธีรศักดิ์เผยพิมายกับยศกรบูรพาจะได้ลงเป็นกองหน้า หรือเปล่าหรือจะมีสร้างเจอไพ่อะไรอีกหรือเปล่า
4: เนี่ยกลางเนี่ยเขาก็ถามคณะนะครับเสกสรรลาตี
5: สาร
4: ัต
5: หายด้วยก็ให้โอกาสเด็กแต่ผมถือว่าถ้าเกิดว่าการใช้ทรัพยากรหรือให้โอกาสนักฟุตบอลรุ่นใหม่ผมถือว่าเขาผ่านในเรื่องนี้นะคือกล้าหาญที่จะส่งเด็กดาวรุ่งเด็กใหม่ๆไปลองกับเกมใหญ่ๆที่มีความหมายนะครับแต่ว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยความหมายมันจะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับก็ต้องดูนะว่าเขาจะยกระดับของทีมขึ้นมาอย่างไร
4: แอนโทนีฮัตสันให้สัมภาษณ์นะหนุ่ยหลังจบเกมการแข่งขันนัดที่4ที่เราชนะเมียนมา 2-0 เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำทีมเพื่อผลลัพธ์
5: ครับ
4: นะครับคือคำพูดของเขาเนี่ยมันตอบโจทย์นะเพราะ4นัดเขาชนะทั้ง4นัดอันนี้เพื่อผลลัพธ์เนี่ยเขาเต็มร้อยแต่ไอการชนะ4นัดของเขาเนี่ยแฟนฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่มองว่ามันไม่มีรูปแบบการเล่นที่ดีพอนะครับแล้วก็บอกว่าฟุตบอลของแอนโทนีฮัตสันน่าเบื่อนะครับเรียกว่าไม่เปิดเกมบุกทั้งที่ทีมที่เราลงเล่นด้วยเนี่ยมันเป็นทีมในอาเซียนหนุ่ยนะครับมันเราเหนือกว่าทุกรูปแบบนะครับก็ฝากไปยังผู้รับผิดชอบด้วยคือไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนวิธีการในเมื่อเรามอบความไว้วางใจให้แอนโทนีฮัตสันทำก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบเพียงแต่ว่าที่ผ่านมา4นัดเนี่ยแฟนฟุตบอลเมืองไทยก็ออกความเห็นนิดนึงเขาอยากเห็นบอลทีมชาติไทยเนี่ย เปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมในอาเซียนเนี่ยที่อ่อนกว่าแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเราชนะในผลลัพธ์จริงนะแต่รูปแบบการเล่นเราไม่ประทับใจ
5: คือมันไม่เหมือนสมัยหลายๆสมัยย้อนไปสัก 5-6 ปีก่อนก็แล้วกันนะคือถ้าเจอทีมที่ต่ำกว่าในอันดับโลกหรือทีมที่ขีดความสามารถด้อยกว่าเราเนี่ย ใส่ให้ยับอ่ะพี่หมอไม่ต้องรอเล่นแล้วสวนกลับอันนี้รู้สึกว่าแทคติกเขาจะเยอะไปสักเล็กน้อยนะครับโดยดูกลายไปทีมันขัดใจคุณดูอ
4: ่
5: ะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าจะเน้นผลการแข่งขันอ่ะเราก็ว่ากันอีกเรื่อง
4: ผมถามหน่อยนัดเยือนเนี่ยเสาเนี่ยที่ทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งกับสิงคโปร์หน่อยมั่นใจไหมว่าทีมชาติไทยจะชนะสิงคโปร
5: ์ผมว่าไม่แพ
4: ้ไม่แพ
5: ้ไม่แพ
4: ้แต่อาจจะไม่ชนะ
5: อาจจะเสมอเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาเกมแรกอะพี่หมอเขาเน้นความรัดกุมอยู่แล้วแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงที่บ้านเรามันยังพอทันกันอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับตรงนี้ก็ต้องดูแผนของเขาแหละแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมอ่านใจแอนโทนีฮัสซันนะผมก็ว่าเขาเน้นเดี่ยวแล้วก็ใช้จังหวะโต้กลับเอาคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้ามีอะไรกันสังเกตดูนะพี่หมอเขาจะเปลี่ยนเกมในช่วงสัก25นาทีสุดท้ายที่เขาจะส่งไพ่ใบต่างๆลงมาปรับเกมนะครับก็ไปดูกันตรงนั้นก็แล้วกันคือเกมเนี่ยเขามี 2-3 ชั้นอยู่อ่ะคือชั้นแรกก็คือประคองเกมไปเรื่อยอาจจะดูน่าเบื่อนะครับพูดกันตรงๆอ่ะนะหลังจากนั้นมาเนี่ยถึงเวลาช่วงสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเริ่มแรกเริ่มที่จะเอาผลเริ่มที่จะเอาอะไรนะครับผมว่าเกมมันน่าจะออกหน้านั้นมากกว่าส่วนการกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18เนี่ยผมว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นหรอกถึงแม้จะชนะมายังไงมันก็ต้องบุกอยู่แล้วเพื่อเอาใจแฟนบอลเพราะว่าเกมนัดเนี่ยเขาก็ลดราคาลงมานะจากเดิมเนี่ยตั๋วต่ำสุด300ตั๋วแพงสุด600เดี๋ยวนี้ตั๋วต่ำสุด200แล้วก็ตั๋วแพงสุด500เปิดขายวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงละที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็ไปชมไปเชียร์กันที่สนามเยอะๆนะครับ
4: ส่วนท่านที่อยากจะดูนะครับทีมชาติไทยลงแข่งขันในนัดเยือนเนี่ยอันนี้ฟรีทีวีไม่มีถ่ายนะ
5: ยืนยันว่าฟรีทีวีไม่มี คือตอนนี้พี่หมอกลไกทางการตลาดกีฬาเนี่ยมันเปลี่ยนไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเราเนี่ยมันยังไม่ได้รับตรงนี้ไงมันก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาผมว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอผู้บริโภคเนี่ยเขาเริ่มรับรู้ว่ากลไกของการตลาดมันเปลี่ยนเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปเองผมยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับอย่าไปเถียงกันเลยดูฟรีไม่ดูฟรีพี่หมอตอนนี้ภูมิทัศน์ของกีฬาอาชีพหรือกีฬาอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับ
4: แล้วก็นัดรอบรองเนี่ยเราพบกับสิงคโปร
5: ์ครับ
4: นะครับถ้าเราชนะสิงคโปร์รอบชิงเนี่ยเราจะต้องไปพบกับผู้ชนะระหว่าง
5: เวียดนามกับมาเลเซียซึ่งเขาจะเล่นนัดแรกวันที่16ที่มาเลเซียแล้วก็19สิงหาที่เวียดนามนะครับก็ลองดูถ้าเกิดตอนนี้มาก็คิดว่าฟอร์มอย่างเงี้ยพี่หมอไทยเวียดนามเจอกันอีกรอบนึง แต่นัดแรกจะเล่นบ้านเรานะแล้วนัดที่2จะไปเล่นที่เวียดนามน
4: ะอันนี้คือคุณไดอาเซียนครับ
5: ใช
4: ่แต่อีกรายการนึงก็คือ FIFA นะครับอาเซียนครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางฟีฟ่าเป็นคนจัดแล้วก็เรื่องเงินรางวัลเรื่องแบ่งกลุ่มเป็น2ดิวิชั่นนะครับทีมที่จะลงแข่งขันเนี่ยครบหมดแล้วนะหนุ่ยนะ
5: ครับ
4: เพียงแต่ว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางฟีฟ่าบอกมาแล้วว่าเขาเรียกว่าเม็ดเงินในการที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างแพง
5: ครับ
4: นะครับหนุ่ยมองเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: 100ล้านบาทไทยพี่หมอคือการแข่งขันครั้งนี้จะมีขึ้นวันที่24กันยาถึง3ตุลาคาบเกี่ยวกับซีเกมพอดีเลยพี่หมอส่วนตัวผู้เล่นที่จะแบ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะว่ามันจะออกกันหน้าไหนเอาเงินค่าลิขสิทธิ์ก่อนแล้วกัน100ล้านผมถามคำเดียวเลยพี่หมอใครจะซื้ออ
4: ุ้ยฟีฟ่าเขาบอกว่าเงินรางวัลสำหรับดิวิชั่น1ดิวิชั่น2เนี่ยสูงมากนะ
5: ก็เงินรางวัลสูงแต่คนซื้อมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินรางวัลนี่คนซื้อสมมติว่าคนที่ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยซื้อมา100ล้านอ่ะบวกค่าดำเนินการอีกสัก10ล้าน20ล้านเป็น120เนี่ย
4: ครับ
5: จุดคุ้มทุนเขาอยู่ตรงนั้นน่ะพี่หมอ
4: ครับ
5: เขาจะหาเงินจากไหนมาสร้างจุดคุ้มทุนของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากแหละสมมติว่าราคาไม่จบที่นี่หรอกเหมือนบอลโลกอ่ะเปิดมาเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายก็ต่อกันไปต่อกันมาก็ได้ราคาที่พึงพอใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ลองติดตามกันดูผมว่าไม่จบที่100ล้านนะครับแต่ข่าวมันออกมาอย่างนี้ก่อนการแข่งขันครั้งนี้มี14ทีมเข้าร่วมแบ่งเป็น2ดิวิชั่นดิวิชั่น1เนี่ยแข่งที่อินโดนีเซียนะประกอบด้วยกลุ่ม A มีอินโดมีมาเลมีสิงคโปร์แล้วก็อินเดียที่เป็นทีมรับเชิญส่วนกลุ่ม B มีทีมชาติไทยมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์แล้วก็ ปากีสถานซึ่งเป็นทีมรับเชิญส่วนดิวิชั่น2ให้หมอแข่งที่ฮ่องกงกลุ่ม A มีฮ่องกงเมียนมาบรูไนกลุ่ม B มีกัมพูชาลาวแล้วก็ติมอร์เลสเต้นะครับโดยไม่มีรอบรองทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มจะเข้าไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนตัวผู้เล่นช่วงนี้มันเป็นฟีฟ่าเดย์ไงก็น่าจะใช้ชุดใหญ
4: ่
5: นะครับ
4: คือที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องกับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมด้วยที่ธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชเนี่ยเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยอันนี้หนุ่ยหาทางออกให้หน่อยได้ไหมว่าสมาคมควรจะทำอย่างไรเพราะว่าเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีที่ไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยธวัชชัยไม่ต้องการผู้เล่นที่มีอายุเกินแล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าทางแอนโทนีฮัสซันจะเอาใครก็ขอให้บอกมา
5: คือเมื่อสักครู่ช่วงเที่ยงๆเนี่ยผมโทรคุยกับธวัชชัยนะครับเขาก็บอกว่าเขาคุยกับแอนโทนีฮัสซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่หม
4: อ
5: สำหรับการจัดสรรปันส่วนนักฟุตบอลนะครับก็คือเขาจะให้สิทธิ์ก่อนเพราะว่านักฟุตบอลเนี่ยในชุดอยู่23เนี่ยมันมีหลายคนนะที่คาบเกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่ก็เลยให้ฮัตสันเนี่ยเลือกก่อนว่าจะเอาใครเพราะว่าในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่เนี่ยฮัตสันเขาสามารถเรียกตัวผู้เล่นชุดใหญ่มาได้แบบเต็มอัตราศึกเลยนะถ
4: ้
5: าสโมสรเขายอมปล่อยมานะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในบางตำแหน่งที่คิดว่ายังไม่มีหรือสโมสรไม่ปล่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่หร
4: อ
5: ก็สามารถเลือกเอานักเตะในชุด23ปีเข้าไปสอดได้แต่ถ้าเกิดว่าสโมสรจะปล่อยอย่างในตำแหน่งเกมรุกอย่างของพวกเจ้าเช็คสุภโชคสุภนัทอะไรอย่างเงี้ย
4: ช่วงนี้ต้องพวกนี้มันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์อยู่แล้ว
5: ก็มาได้ไงพี่
4: เขามาได้อยู่แล้ว
5: มาได้เต็มเพราะฉะนั้นจะเอายู23ไปทำไมล่ะ
4: ก็คือ
5: ก็คืนกลับมาที่ธวัชชัยสิ
4: ก็เนี่ยปัญหามันคือพอแอนโทนีฮัสซันไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ทำให้คนทำงานลำบาก
5: คือในเชิงการไม่ประกาศเนี่ยพี่หมอแต่ตอนนี้ในเชิงการจัดการผมใช้คำนี้นะว่าในเชิงการจัดการเนี่ยทั้งธวัชชัยกับแอนโทนีฮัสซันเนี่ยเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่ารู้ตัวกันแล้วล่ะว่าใครนะครับอย่างเปิดโผยให้บอกความแย้มๆมาก็ได้อย่างที่น่าจะได้ไปเอเชียนเกมครั้งนี้นะพี่หมอนะอยู่23ที่อยู่ในทีมชุดใหญ่ชุดเนี้ยนะครับก็มีพวกชัยพลอดทนวาลิชชูทองยศกรบูรพาคณะคำยกชวานวิทย์แซ่เล้า นี่จะลงมาเล่นให้เอเชียนเกมค่อนข้างแน
4: ่
5: นะครับส่วนที่ยังต้องลุ้นอยู่ว่าจะชุดไหนดีก็เสกสรรราตรีแต่ว่าค่อนข้างจะเทไปทางชุดใหญ่มากกว่านะครับเป็นทีมชาติชุดใหญ่เสกสรรอาจจะไปเล่นที่อาเซียนคัพมากกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะกลับมาที่ทีมของธวัชชัยนะครับอีกคนนึงผมถามไปบอกว่าเราวิชั่นอินาลามเอาไงเด็กอายุ19ปีที่ตอนนี้ติดมันหมดเลยพี่บอก20 23ชุดใหญ่เขาบอกน่าจะไปลงที่เอเชียนเกมมากกว่านะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมตอนนี้ธวัชชัยเขาก็บอกว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะสโมสรให้ความร่วมมือปล่อยตัวมาสมมติอยากได้ร้อยคนเนี่ยได้มาทั้งหมด 90% ของทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกที่ค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรรวมถึงตัวที่ค่อมคาบเกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าพอจบภารกิจนี้ส่วนเนี้ยก็คงจะมีการประกาศตัวแล้วก็กลับไปร่วมแคมป์อยู่23ที่จะไปลงเอเชียนเกมเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยออกมาแล้วพี่หมอ
4: ครับ
5: นะครับวันที่16กันยาจะลงเล่นนัดแรกพบกับคีร์กีสถานวันที่20กันยาลงเล่นนัดที่2เจอกับญี่ปุ่นแล้วก็วันที่23เอ้ยเจอกับฮ่องกงครับแล้วก็วันที่23กันยาจะลงเล่นรอบแรกนัดสุดท้ายพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งถ้า2นัดแรกผลงานได้ดีคือชนะรวดนั่นแหละเจอกับญี่ปุ่นก็น่าจะชิงกันเข้ารอบเป็นที่1ที่2แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเขาสามารถสร้างทางเลือกในการจัดทีมได้อาจจะพักหรืออาจจะส่งชุดใหญ่หรือยังไงไปเพื่อไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายอาจจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศก็ได้นะ ที่ผ่านมานี้เราเข้าไปกี่ที3ทีใช่ไหมครั้งแรกปี1990ที่จีนตอนนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่เลย
4: ไปประเสริฐช้าง
5: มูลประเสริฐช้างมูลคนจ่ายเป็นสุเมธอัครรพงศ์อันนั้นผมจำได้ครั้งที่2ปี2541โกลเด้นโกโค้ชคนนี้แหละโค้ชทีมนี้แหละ
4: ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
5: คนเขียเป็นพี่โอ่งดุสิตเฉลิมแสนตอนนั้นเป็นคู่หูคู่หูทั้งในและนอกสนามนะครับก็เขียไปธวัชชัยก็ยิงไปเขาสารภาพกับผมอย่างนี้พี่บอกเขามาบอกว่าคำสั่งจากปีเตอร์วิทคือให้ยิงสุดแรงเกิดเข้าก็เข้าไม่เข้าให้ออกไปไกลๆจะได้เก็บบอลนานๆเพราะว่าเด็กเก็บบอลจะได้เก็บนานๆเพราะว่าตอนนั้นนะเราเหลือผู้เล่น9คนเป็นรองเกาหลีใต้มากแล้วธวัชชัยยิงเต็มข้อหายไปเลยนะครับแล้วครั้งที่3ก็เป็นครั้งต่อมาเอเชียนเกมครั้งที่14ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต
4: ้
5: ยุคนั้นก็พวกสวัสดิ์ชัยโบซิโก้ก็ไปเล่นก็เข้าที่4คนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทย
4: อ่ะมาชุด17ปีนิดนึงโค้ชเอก
5: ครับ
4: วัสพลก้าวผึกนะครับก็บอกว่าการเจ็บตัว2ครั้งเนี่ยก็เริ่มเห็นเค้าโครงของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าหลังจากสมาคมแต่งตั้งโค้ชเอกวัสพลก้าวผึกนะครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับก็มีการเรียกนักฟุตบอลเข้าแคมป์ฝึกซ้อม2ครั้งแล้วนะ
5: ครับ
4: เพื่อเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกโดยทีมงานสตาฟโค้ชได้เข้ารายงานสรุปผลการเจ็บตัวที่ผ่านมาต่อสมาคมวัสพลก้าวผึกนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าพอใจนะครับกับการเก็บตัวฝึกซ้อมมา2แคมป์เนี่ยได้เห็นได้ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลนะครับก็เลยทำให้มาถึงตรงนี้แล้วก็บอกว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยพอหลังจบ2แคมป์เนี่ยถือว่านักฟุตบอลมีความมุ่งมั่นกระหายที่เล่นให้กับทีมชาติแล้วก็พยายามแสดงผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะใช้เวลานะครับกับการที่จะคัดสรรนะครับนักฟุตบอลนะครับเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทางวัชพลเองก็บอกว่าคาดหวังว่าเราจะมีผลการจับสลากออกมาที่ดีส่วนการที่ได้เล่นในบ้านก็เป็นสิ่งที่เราต้องการเพื่อจะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่า AFC Under 17 Asian Cupนะครับทางอุซเบกิสถาน2027คอลีควายจัดขึ้นระหว่างที่8ถึง20พฤศจิกายนเพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U 17 Asian Cup ที่อุซเบกิสถานนะครับปี2027ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีคร
5: ับ อ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วผมแถมให้อันนึงเมื่อวานนี้มีข่าวน่าสนใจอันเมื่อวานเขามีการประชุมสภากรรมการสมาคมฟุตบอลพี่หมอเขายืนยันสิทธิ์ของทีมที่จะเล่นไทยลีก3ซึ่งแบ่งเป็น6โซนมี69ทีมนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือทีมฟุตบอลลีกเยาวชนพี่หมอปีนี้มีแข่งขันแน่ครับมีทั้งหมด16สโมสรรายละเอียดก็ติดตามต่อกันไป
4: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงสุดท้ายฟุตบอลต่างประเทศพักกันสักครู่ครับ
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบสั่งพักใบป.3และปืนสวัสดิการเร่งแก้กฎหมายใน60วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณา การการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาตรการระยะเร่งด่วน

0: ส่วนมาตรการระยะยาวเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันและกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีศรีหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมเปิดลิสต์รายชื่อผู้อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือ UNCLOS นั้นในวันที่14สิงหาคมจะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว6คนและจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมจะเป็นที่ตั้งของสำนักกฎหมายทางทะเลมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียมีประเทศสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับการโต้แย้งรายงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชามีข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงนั้นนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ขั้นตอนต่อไปคงนำแรงงานไปเข้าสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงแต่มั่นใจว่าแรงงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์มองว่าหากปลดจานนี่อินฟานติโนออกจากตำแหน่งประธานฟีฟ่าจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าหลังเจ้าตัวกำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลังแผนการจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารสิทธิประโยชน์เชิงพาณิชย์ของฟีฟ่าโดยท่าทีของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจาก AFC, CONCACAF และ UEFA จับมือกันออกจดหมายเปิดผนึกวิจารณ์อินฟานติโนเพราะมองว่าแผนเปิดขายหุ้นบางส่วนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้กลุ่มทุนเอกชนภายนอกซึ่งถูกยกเลิกไปสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่มีต่อประธานฟีฟ่าอย่างไรก็ตามทรัมป์กลับมองไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่าการที่ฟีฟ่าจะพิจารณาเปลี่ยนตัวอินฟานติโนออกจากตำแหน่งถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีเฮดโค้ชทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเปิดเผยว่าเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองจะไม่ได้มาร่วมทีมชาติไทยชุดยู20ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแน่นอนแล้วเนื่องจากตอนนี้นักเตะกำลังเป็นตัวหลักของคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดในเจลีก2ของประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรจึงไม่ยอมปล่อยตัวมาร่วมทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกไทยจะพบกับ UAE นัดแรกวันที่31สิงหาคมต่อด้วยพบเติร์กเมนิสถาน3กันยายนและอิรัก6กันยายน
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: การโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 17นาฬิกา8นาทีนะครับสปอตไกด์วันอังคารกับหนุ่ยนนทรีช่วงสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าผลการแข่งขันเซปักตะก้อทีมชุดระหว่างไทยกับมาเลเซียจบลงเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับน้องเหนย
3: ก็เซตที่2ในทีมชุด B นะครับก็เราเป็นฝ่ายชนะไป 15-12 เป็นอันว่าทั้งทีม A ทีม B ชนะ2เซตรวดนะครับทีม C ก็ไม่ต้องลงนะครับลงไปได้คือลงไปรับเหรียญเลย
2: รับเหรียญเลยตอนนี้มีพิธี
3: มอบเหรียญรางว
2: ัลมอบเหรียญรางวัลอยู่นะครับ
3: ก็แสดงความยินดีกับทีมชาติไทย
2: ทั้งทีมชายและทีมหญิง
3: ทีมเดียวด้วยนะครับเรียกว่าเอาต้นคืนก่อนส่วนดอกไปเอาคืนกันที่เอเชียนเกม
2: แต่หน่อยผมว่าเอเชียนเกมก็ไม่ง่ายนะสำหรับเซปักตะก้อคือเป็นสนามกลางอ่ะใช้คำว่าเป็นสนามกลาง
3: ก็วัดไปเลยจริงๆอ่ะพี่หมอไทยกับมาเลเซียเนี่ยณวินาทีเนี้ยมันไม่หนีกันสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูกันไปเลยว่าใครจะแน่กว่ากันแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของกีฬาของไอ้ทุกอย่างมันเป็นไปใต้กฎกติกาสปิริตของนักกีฬานะครับ
2: แต่เท่าที่ดูในฟุตบอลอะไรเซปักตะก้อคิงส์คัพครั้งเนี้ยก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยก็แข็งแกร่งนะ
3: คร
2: ับก็ผมเนี่ยมาได้ดูเต็มตาเลยครับก็ถือว่าทีมชาติไทยชุดนี้ภายใต้การเขาเรียกบริหารงานของคุณธนาชัยประสิทธิ์ท่านนายกสมาคมนะครับก็ถือว่า
3: ผมกลัวอย่างเดียวพี่หมอไอ้ตรงเนี้ยเอเชียนเกมกรรมการที่ชื่อราดี้ชาวสิงคโปร์มันจะไป
2: โอ้โหนี่ฝังใจมาก
3: ฝังดิไม่ฝังได้ไงคนเนี้ยโอ้โหคือลองคิดดูนะในรายการเนี้ยสหพันธ์ตะก้อโลกอีสทาฟเนี่ยไม่ส่งราดี้มาแต่เขาเนี่ยไปแน่เอเชียนเกมและเขาเนี่ยนะพี่หม
2: อ
3: ตัดสินแน่ตะก้อไทยกับมาเลเผลอๆจะตัดสินทีมเดียวนะทั้งทีมเดียวรอบชิงไม่พอทีมชุดเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในตะก้อชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
2: ใคร
3: จะไปทราบได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณฮาลิมคุณฮาลิมก็คือเลขาธิการสหพันธ์ตะก้อโลกชาวสิงคโปร
2: ์ครับ
3: แต่เพียงผู้เดียว
2: ได้ครับ
3: แหมจริงๆเนี่ยผมอยากไปแฟชั่นไอแลนด์จริงนะอยากไปเจอฮาลิมจริง
2: เขาไม่มาม
3: าทำไมจะไม่มาเจอกันครั้งแรกเมื่อ30ปีก่อนที่เชียงใหม่ดูสิ
2: ไม่แต่จริงครับครั้งนี้เขาจะมาเหรอ
3: มาเขาอยู่ในกรุงเทพอยู่ตอนนี้
2: เหรออันนี้ผมไม่ทราบครับก็เรื่องราวของเซปักตะก้อ
3: นี่เสริมหน่อยนะมาคนเดียวไม่พอนะมีลูก2คนทำงานในสหพันธ์ตะก้อโลกก็มาด้วยกันนั่นแหละ
2: อ่ะมาถึงเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศล่าสุดนะครับวันนี้วันเมื่อวานนี้นะครับ10สิงหาแต่ครับมีการจับสลากประกบคู่ในรอบ2สำหรับฟุตบอลคาราบาวคัพ2026-27นะครับซึ่งมีทีมในพรีเมียร์ลีกที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปซีซั่นนี้ลงแข่งด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ก็ปรากฏว่าผลการจับสลากเป็นยังไงบ้างครับน้องเนย
3: ก็มีสโต๊กนะครับพบเฮานี้จะเปิดสนามกับแมนยูนะอีก2เสาข้างหน้า
2: ครับ
3: ที่เจอกันเองในพรีเมียร์ลีกก็คือโอ้ศึกสับปีกพี่หมอสาลิกาดงนิวคาสเซิลเจอกับยูทองลีดยูไนเต็ดนะครับเบรสตันเจอเอเวอร์ตันอันนี้เป็นเจ้า

0: บ้านนะครับทีมที่อ่านชื่อทีมแรกเป็นเจ้าบ้านอิปวิชเจอกับเลสเตอร์จิ้งจอกสยามตอนนี้จิ้งจอกสยามลงไปลีกวันแล้วใช่ไหม
1: yeah.
0: นะครับเบอร์มิงแฮมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดฟูลแลมเจอกับโอ้นี่อดีตทีมโปรดผมเลยวิมเบอร์ดัน
1: yeah.
0: จำได้ไหมวิมเบอร์ดันวินนี่โจนจอนฟาชานู
1: yeah.
0: ประมาณนี้ในยุคประมาณปี80กว่า
1: คร
0: ับ เดฟบรัสเซตแถวๆนั้น
1: yeah.
0: นะครับพรีมัตผู้ชนะระหว่างพรีมัตกับเอ็กเซสเตอร์พบกับโคเวนทรีครับ yeah. แล้วก็เชลซีพบกับลูตันสเปอร์พบกับชาลตันการแข่งขันจะมีในช่วงกลางสัปดาห์ของสัปดาห์ที่24สิงหาคมนะครับก็คือเปิดสนามพรีเมียร์ลีกประมาณสักนัดแรกอะพี่หมอน
1: ั
0: ดแรกเสร็จแล้วกลางสัปดาห์ก็เป็นตัวของนาแอดครับ
1: คาราบาว
0: ครับว่าหนักหรือไม่ใช่นาแอด
1: โอ้โหนี่ถือว่าค่อนข้างเร็วเป็นถ้วยที่รู้ผลทีมแชมป์เร็วที่สุดในลีกนะครับ
0: เขามีกำหนดการชิงแล้วนะพี่หมอนะชิงวันที่21มีนาคมสำหรับคาราบาวครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นี่ก็เป็นการประกบแล้วก็ถือว่าถ้าบิ๊กแมตช์เนี่ยนะผมก็ดูว่านิวคาสเซิลพบลีดก็พอได้นะ
0: ก็ได้อยู
1: ่เชลซีพบลูตันทาวน์นี่คงลูตันทาวน์สเปอร์พบชอตผมอยากถ้าถามผมนะหน่อยนะ
0: ครับ
1: ปีนี้ถ้าถามผมว่าอยากเห็นผมอยากดูสเปอร
0: ์ครับ
1: อยากดูเชลซีภายใต้การคุมทีมของซาบี้อลองโซ
0: ่ครับ
1: นะครับยังอยากดูลิเวอร์พูลของอิลาโอล่าอยู่แล้วก็อยากดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของมาเลสกา
0: เชลซีพี่ไม่ได้ดูวันที่เขาเล่นกับมิลานหรอกมิลานที่เอา
1: โอ้อโมริม
0: อโมริม
1: โอ้โหผมจำได้แม่นเลย
0: หลังสามชนหลังสามโอ้โหอโมริมเอมิลานไม่เป็นทรงเลยเห็นเชลซียังโอเคได้น้ำได้เนื้อกว่านะแต่เป็นครึ่งแรกที่น่าเบื่อมากๆแล้วก็ครึ่งหลังเชลซีก็บดไปบดมามิลานมันหมดหรืออะไรก็ไม่รู้เสีย
1: ในมุมมองของหนุ่ยอ่ะผมถามเลยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยังไม่เปิดเลยนะยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยนะถ้าถามหนุ่ยตอนนี้ว่าทีมที่จะได้1 2 3 4เนี่ยควรจะเป็นใคร
0: 1อาร์เซนอลไม่ต้องคิดเลย
1: อุ๊ยนี่ไม่ลังเลเลย
0: ไม่ต้องคิดแข็งปึก
1: เหรออ่ะอันดับ2
0: นะครับได้ดิวคาสเซิลมาอีกตัวนึงอ่ะ
1: บูโดกิมาไล
0: ส์กิมาไลส
1: ์
0: เอ้าอะไรไปสู
1: ้
0: จริงๆนะคือแข็งปึกทุกขุมกำลัง2ก็ต้องให้เขาแหละพี่หมอแมนซิตี
1: ้แมนซิตี้ก็แสดงว่าหนูยังเชื่อมาเลสกาว่ามาคุมทีมแทนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วผลงานจะดี
0: ทีมเขาดีอยู่แล้วตอนนี้ได้ของฟอร์เรสต์มาเดี๋ยวนะแอนเดอร์สันผมว่าทีมเขามาแต่ว่าตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าโรดี้จะไปไม่ไปนะครับถ้ายืนคู่โรดี้นะหมอปึ๊กแต่โรดี้จะอยู่ยืนคู่ด้วยหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะนะครับอันดับ3อ้าวผมให้เป็นลิเวอร์พูล
1: ผมก็ให้ผมก็ชอบลิเวอร์พูลผมชอบอิลาโอล่าแล้วผมพูดตั้งนานแล้วว่าผมชอบ
0: ลิเวอร์พูลเสริมทีมดีพี่หมอแก้ปัญหาถูกจุด
1: โอ้โหคือซักคักโปอิกิติเก้เวียดโอ้โหแบบ
0: คือซาร่าไปเขาได้วิกเตอร์มูยอสมาจากโอซาซูน่า
1: ใช่
0: ตัวเนี้ยพี่หมอสถิติเลี้ยงบอลในสเปนสถิติเลี้ยงบอลนะเขาเป็นรองแค่พวกพี่เป๊ปเขาเป็นรองพวกตัวท็อปๆอย่างยามิลยามานเท่านั้นเองนะเขาอยู่อันดับ4นะของสถิติการเลี้ยงบอลแล้วก็ผมว่าซื้อถูกตัวแล้วก็ที่เมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลได้อาราโคมาจากบาร์เซโลนาที่ยืมตัวมาผมว่าแก้ถูกจุด
1: อันนี้มันแน่นอนกองหลังอ่ะเพราะว่ากานาเต้เขาไปเรอัลมาดริดแล้ว
0: เขาแก้ถูกจุดไงคือตรงไหนเขาหายไปเขาก็ไปหาตรงนั้นมาอุดเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะต้องรอดูก็คือว่าเขาจูนทีมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดเนี่ยยิงคู่แข่งก่อน 2-0 แล้วก็โดนแซง
1: ผมว่าพรีซีซั่นน่ะหนุ่ยอย่าไปคือผมว่าผลการแข่งขันมันไม่ใช่ตัวชี้วัดหรอก
0: เขาดึงเฉง
1: คือไม่ใช่คือเขาทดลองบุคลากรมากกว่า
0: อ๋อเหรอนะผมรู้ว่าเขาดึงเฉง
1: คือหนุ่ยถ้าอย่างเงี้ยเมื่อวานที่ผมก็พูดนะถ้าใครได้ไปดูโปรไฟล์ของอิราโอล่าเนี่ยผมว่าอิราโอล่าเนี่ยเป็นคนหนุ่มนะครับที่มีฝีมือเลยแล้วหนุ่ยสังเกตไหมเขามาลิเวอร์พูลนะเขาไม่แบบว่ามาแบบโอ้โหแบบมาแบบเหนือชั้นนะ เขามาเงียบๆนะแล้วก็ทำทีมแบบตามสไตล์ของเขาเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนอันดับ4ผมว่าจะแย่งกันระหว่าง4ทีมนะพี่หมอวิลล่าเชลซีแมนยูแล้วก็สเปอร์เหตุผลที่ผมให้สเปอร์เข้ามาเกี่ยวในวงนี้ด้วยนะพี่หมอสเปอร์เสริมทีมดี
1: ปีนี้เสริมทีมดีมาก
0: เสริมทีมดีมากมากเชลซีต้องให้เครดิตซาบีอาลอนโซวิลล่าแทบจะใช้ทีมเดิมลงเสียแค่ตีละมองคนเดียวนะครับขณะที่แมนยูมันก็ยังเป็นทีมชุดเดิมอยู่เพียงแต่ว่าแมนยูเนี่ยเขามองกันว่าในเวลาที่เหลืออยู่ก่อนตลาดปิดตลาดนักเตะจะปิดในวันที่1กันยายนนี้ถ้าได้กองหลังมาอีกสัก2กองหน้าที่เป็นหน้าเป้าแท้ๆเลยนะพี่บออีกสัก1เนี่ยน่าจะโอเคอาจจะขยับมาเป็นเต็ง3ร่วมกับลิเวอร์พูลก็ได
1: ้อุ้ยเขาได้มาคัทแรดฟอร์ดกลับมานะ
0: เอามาทำไม
1: เอ้านุยแรดฟอร์ดนี่ขอโทษนะจริงๆแล้วเนี่ยบาร์เซโลนาเขาก็เสียดายนะ
0: ทำไมไม่เอาไปอะเสียดาย
1: ค่าเหนื่อยมันแพง
0: ก็ช่วยได้ก็เอาสิอยากจ่ายเท่าไหร่ออกมาแล้วเดี๋ยวแมนยูช่วยจ่ายให
1: ้โอ้ยตายแล้วดิ
0: คือประเด็นน่ะพี่หมอมันจะกลายเป็นสิ่งที่อโบริมทำเนี่ยเป็นคุณประโยชน์ให้กับแมนยูเลยคือการหักกับนักฟุตบอลที่เอาแต่ใจตัวเองพวกเนี้ยอันนี้เป็นพิสูจน์เลยนะว่าถ้าเกิดคาริกเขาทำได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดคาริกจัดการกับปัญหาจุกจิกเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกแอนนอยอ่ะพี่หมอมันเป็นท็อกซิกให้กับทีมอ่ะคือมันจะเป็นมลพิษให้กับทีม
1: ไม่หนุ่ยแต่อย่าลืมนะว่าเวอร์ชันนี้ของแมนยูเนี่ยโอ้โหทั้งคุณย่าเอ็มบัมโมแล้วก็ลัดฟอร์ดโอ้โหหนุ่ยแล้วยังมีบรูโน่อยู่โอ้โห
0: ผมว่าตัวแปรที่สำคัญเลยคือทีมละมองลัดที่ลงสนามที่เสมอกับปารีสเนี่ยพี่หมอผมบอกนะเสมอแบบน่าชนะนะคือเล่นดีกว่าช่วง20นาทีสุดท้ายหลังจากตีเลมองลงมากับบูโน่ลงมาเนี่ยเล่นดีกว่าเห็นได้ชัดเลยบังเอิญโกปาเรียนโอ้โหไปกินกาวมาจากไหนก็ไม่รู้เหนียวมากน่าชนะมากๆแล้วก็ตีเลมองกับบูโน่เนี่ยเขาใช้เวลาจูนกันไม่นานคือจังหวะให้บอลได้เปรียบบอลฉลาดอะรู้เลยพี่หมอเพียงแต่ว่าตัวแมนยูเนี่ยผมยังมองว่าตัวทีมของเขาเนี่ยขนาดของทีมคือสแควดเนี่ยสควอตเนี่ยมันเล็กเกินพอเบียดเข้าไปกับหลายรายการหน่อยผมว่ามันจะไปไม่รอดเอาอะยังไงเขาก็ต้องเสริมครับเพียงแต่ว่าจะเสริมใครเข้ามาหรืออะไรเข้ามาแต่ว่า
1: ไม่แต่ที่เขาเสริมเข้ามาก็ถูกจุดแล้วนะเนี่ยนะหนุ่ยเพราะว่าไหนพอดูแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมาเป็นตัวหลักทั้งเลย
0: ครับอย่างไม่พี่หมอประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าประเด็นคือแบ็คซ้ายที่เขาบอกว่าลูกชอเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ปีที่แล้วเพื่อนเล่นจะไม่เจ็บก็ไม่เจ็บถ้าเพื่อนเล่นเจ็บนี่เพื่อนโบกมือลาระยะยาวไปฤดูกาลเขาก็ทำมาแล้วเขาห่วงตรงนี้เพราะไอ้ดอกูเนี่ยพี่หมอมันเล่นแบ็คซ้ายเชื่อไหมพี่หมอเป็นโอเปกเลยอ่ะคือบ่อน้ำมันอ่ะให้เขาไปเล่นหน้าน่ะดีแล้วให้ไปเล่นแบ็คซ้ายเราหาแมนยูมันหาแบ็คซ้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงจะคิดว่าเอาใครไปอุดอีกสักคนหนึ่งก็ดีอีกคนหนึ่งคือหน้าเป้าเชสโก้เนี่ยพี่หมอตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคือพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องอีกนัดหนึ่งกับลีกเขาบอกว่าเชสโก้อาจจะกลับมาลงได้คือตัวที่ไปบอลโลกทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
1: เชสโก้เนี่ยหนุ่ยเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าที่ต้องบอกว่าแม้กระทั่งไบเยนอยากได้นะ
0: ก็ไปขายไปแล้วใครเล่น
1: ก็ผมบอกแล้วนะผมว่ากองหน้ากองกลางปีนี้ของแมนยูดีมากๆเลยเฮ้ยผมยังเชื่อนะอย่างที่ได้เห็นคุณย่าเอ็มโบโมเชสโก้นะแล้วก็เนี่ยได้แรดฟอร์ดมาได้บรูโน่แล้วก็เชสเตเลมันเนี่ยผมว่าพวกนี้จะเป็นกำลังสำคัญนะครับกองหลังเนี่ยผมก็ยังไว้ใจที่มีอยู่นะ
0: ครับ
1: นะครับครับ
0: ก็ลองดูพี่หมอเพราะว่าบอลพรีเมียร์ลีกมันจะเปิดวันที่23อย่างเป็นทางการนะก็คือ22
1: คอมมูนิตี้ชิลสุดสัปดาห์นี
0: ้สุดสัปดาห์นี้จะเป็นการเจอกันระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี
1: ้ใช่
0: นะครับเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยลองดูแล้วกันว่าใครมีเกมอุ่นเครื่องอะไรเหลือๆบ้างไหมนะพี่หมอนะอย่างอาร์เซนอลเนี่ยก่อนที่จะไปเตะคอมมูนิตี้ชิลรู้สึกจะมีอุ่นเครื่องเหลืออยู่นัดนึงเหมือนกันนะคืนพรุ่งนี้เตะกับโคโมที่อิมิเลตแล้วก็ไปเจอกับแมนซิตี้นะครับพรุ่งนี้อีกเหมือนกันพี่หมอ เป็นศึกยูฟ่า

0: ซูเปอร์คัพวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีก
1: ใช่
0: เจอกับปารีสแซงชักแมง
1: โอ้โหแต่คือแมตช์แบบนี้มันไม่น่าดูแล้วอ่ะคืออย่างปารีสเนี่ยผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่ยังแทบจะเพิ่งกลับมาเข้าแคมป์อ่ะ
0: นัดที่เล่นกับแมนยูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทยอยลงสนามแล้วนะวิตินย่าก็ลง
1: แต่สภาพร่างกาย
0: แต่เดนเบเล่ผมยังไม่เห็นนะอาจจะลงแล้วผมไม่ได้สังเกตก็ได้ไม่ได้เช็ครายละเอียด
1: สภาพร่างกายมันไม่ไหว
0: ก็มันอุ่นเครื่องไปนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือวิลล่าส่วนแมนยูเอาเชลซีก่อนเชลซีเหลือวันที่15วันเสาร์เจอกับลิวโซซิดาดที่ซัมฟอร์ดบิดลิเวอร์พูลจะมีคิวเตะกับโคโม
1: ่
0: วันที่16
1: รู้สึกจะ2ทีมด้วยนะเขาจะเป็นประเพณีเลยว่าก่อนนัดสุดท้ายเนี่ยจะอุ่นเครื่องกัน2ทีม
0: ครับส่วนแมนซิตี้ไม่มีละรอเล่นวันที่16เลยคอมมูนิตี้ชิลเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยไอตัวหลักๆเนี่ยเห็นบอกว่ากลับมาครบหมดละแต่จะเล่นไหวหรือเปล่า
1: ใช
0: ่อีกเรื่องนึงนะครับยกเว้นคนเดียวพี่หมอโรดี้ไม่น่าจะเล่นนะ
1: แต่ตัวผู้เล่นเขาก็มีตัวหมุนเยอะ
0: ครับ
1: ผมว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงแล้วได้เนี่ยได้ไอ้กองกลางจากทีมชาติอังกฤษแอนเดอร์สัน
0: เอเลียด
1: แอนเดอร์สันมาโอ้ก็ช่วยได้เยอะ
0: ครับอ่ะส่วนแมนยูครับพรุ่งนี้จะเจอกับลีดที่ดับลินตีหนึ่งครึ่งมีถ่ายทอดสดให้ชมด้วยนะแล้วก็พลาดไม่ได้วันเสาร์ที่15เจอกับมิลานของอามูริม
1: โอ้
0: โหหลังสามจะมาย้อนสอนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ
1: อามูริมจะประสบความสำเร็จไหมผมถามหน่อย
0: อะไรครับ
1: กับมิลานเนี่ย
0: โอ้ถ้าเกิดเล่นอย่างเจอกับเชลซีนะไม่รอด ผมว่าอยู่ไม่ถึงครึ่งฤดูกาลด้วย
1: ผมดูเนี่ยไอซีมิลานถูกหลอกอีกแล้ว
0: ไม่รู้เขาเรื่องของเขาไม่เกี่ยว ไปแล้วไปรับอย่า กลับมาให้เห็นแล้วกันสเปอร์นะครับมีวันเตะ2นัดเจอกับออฟเฟนไฮน์วันที่15กับวันที่16พี่หมอผมมีโปรแกรมของบอลพรีเมียร์ลีกกับบอลยุโรปมาฝากกันแล้วกันเป็นโปรแกรมคร่าวๆนะครับก็คือวันที่8เอ้ยวันที่27สิงหาคมนะครับแชมเปี้ยนลีกจะจับฉลากรอบของลีกเฟส
1: ใช่
0: ใครจะเจอใครวันที่27 21ที่เปิดสนามนะวันที่8ถึง10กันยายนแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสจะเตะนัดแรก
1: ครับ
0: นะครับวันที่9มกราคม FA ครับรอบ3เริ่มเตะที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกจะลงสนามวันที่27มกราคมแชมเปี้ยนลีกเฟสนัดสุดท้ายจะเล่นนะครับ16กุมภาพันธ์แชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์จะเริ่มเตะ21มีนาคมเป็นการชิงคาราบาวครับ22พฤษภาคม FA ครับนัดชิงชนะเลิศวันที่30พฤษภาคมปิดซีซั่นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็วันที่5มิถุนายนฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศปีนี้จะเล่นที่สนามวานด้าเมโทรโพลิแทนสเตเดียมกรุงมาดริดเป็นสนามเหย้าของแอตเลติโกมาดริดนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฟุตบอลยุโรป
1: ใช่นะครับก็เรียกว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับลาลิก้าสเปนเปิดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลนะครับก็สุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามากันเป็นแถวเลยพรีเมียร์กันโชคศิลาที่มาช้าสุดเนี่ยก็คือบุนเดสลีก้านะครับ
0: ประเด็นนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นข่าวนะครับเขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยเล็งที่จะดึงเอนโซนะครับเฟอร์นันเดสไปแทนโรดี
1: ้
0: ในกรณีที่โรดี้เนี่ยจะย้ายไปที่บาร์เซโลนานะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยแสดงทีท่าค่อนข้างชัดแล้วว่าฉันไม่อยู่แล้วเป็นไปฉันไม่ไปฉันก็จะไปด้วย
1: แ
0: ต่เรื่องจริงเขาบอกว่าตกลงกันเรื่องค่าตัวไม่ได้
1: ค่าตัวจะขอเพิ่มเขาไม่ให้แล้วล่ะโอ้นี่ก็เพดานเงินเดือนสูงแล้วนะ
0: ครับคราวนี้ประเด็นมันบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวโรดี้จริงๆโรดี้นี่ MVP ฟุตบอลโลกด้วยนะถ้าเกิดไปจริงๆเนี่ยคนที่เขาเล็งไว้เนี่ยก็คือเอนโซของเชลซีราคาอยู่ประมาณสัก120ล้านปอนด์ไหวไหมพี่หมอ
1: ไหวทำไมจะไม่ไหว
0: ไม่ใช่แพงไปไหม
1: อ๋อผมว่าไม่แพงเอนโซ่ก็ถือว่ามาแทนได้เลยนะผมถือว่าถ้ามานะ
0: ครับ
1: จากเชลซีนี่ใช้ได้เลย
0: ส่วนพรุ่งนี้นะครับคู่ของแมนยูที่จะเตะกับลีดเขาบอกว่าชุดใหญ่เนี่ยจะมากันครบละนะครับแต่ว่าที่จะยังไม่ได้มีพรุ่งนี้ที่จะอดดูก็คือแรดฟอร์ดเนี่ยไม่น่าจะได้ลงสนาม
1: ยังไม่ฟิต
0: ยังไม่อยู่ในทีมชุดนี
1: ้
0: อีกคนหนึ่งคืออัวกาเต้
1: เ
0: จ็บยาวเดอร์ลิกไม่หายเจ็บสักทีเว้ยนะครับส่วนคอบบี้ไมนูนะครับกับลิซันโดมาติเนสที่เข้ารอบลึกๆบอลโลกเนี่ยพี่บอกสี่ทีมสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยนะคนหนึ่งเป็นรอบคนหนึ่งรองแชมป์ใช่ไหมคนหนึ่งรอบรองใช่ไหมนะครับเอ้ย
1: รับ
0: รองทั้งคู
1: ่รับรองทั้งคู
0: ่นะครับ
1: รับรอง
0: ตอนนี้เข้ามาซ้อมกับทีมแล้วนะครับแล้วก็ลาเมนหายไปเลยก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับเชสโก้ที่มีข่าวว่าเจ็บเขาบอกกลับมาแล้วแต่ว่าทางเว็บไซต์แห่งหนึ่งแล้วกันเขาเต็งว่าผู้เล่น11คนแรกที่จะลงสนามพบกับลีดในคืนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นลาเมนนะครับหลังสี่ก็เป็นดาโลโยโลแบ็กไกวนะครับกองกลางคู่กลางเป็นบูโน่กับเฟอร์นันเดสนะครับเอ้ยชอสิดาโลโยโลแม็กไกวชอคู่กลางเป็นเตเลมองกับซานโตสนะครับ3ดาวลุกเป็นอามัดมีบูโน่แล้วก็มีดอกูกองหน้านี้ถ้าเกิดเชสโก้ไม่ลงเอ็มโบโม่ก็น่าจะเป็นหน้าเป้าต่อ
1: ใช
0: ่นะครับส่วนเวลาที่เหลืออ
1: ่ะมาเก็บข้อความกันสักนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่านายกแป้งครับถ้าถึงรอบชิงนัดแรกเปิดดูฟรีไปเลยให้แฟนบอลไปช่วยกดดันทีมคู่ชิงก็คือคาดเดาว่าน่าจะเป็นเวียดนามนะครับ
0: ส่วน
1: ก็มันทำไม่ได้
0: ลดตั๋วไว้ชั้นร้อย
1: ไหมลดตั๋วได้แต่ดูฟรีทางฟรีทีวีมันไม่ได้หรอก
0: ไม่ใช่ดูฟรีในสนาม
1: อ๋อดูโอเปิดดูฟรีเลย
0: เออ
1: ไม่ใช่หรอกหนุ่ยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าฮัตสันเปลี่ยนผู้เล่นเพราะว่าเขาอยากให้โอกาสทุกคนได้ลงเล่นก็ในเมื่อส่วนใหญ่เห็นว่ารายการนี้ไม่สำคัญก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับผู้เล่นหน้าใหม่ได้โชว์ศักยภาพด้วยครับ
0: คิดเหมือนผมพี่หมอนั่นแหละทำให้ฟอร์มมันออกมาประมาณนั้น
1: ถ้าให้สโมสรได้เงินส่วนแบ่งรางวัลจากนักเตะจะเป็นอย่างไร
0: Impossible
1: โอ้โหแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วนะครับส่วนเขาบอกว่าดิวผมสงสัยว่าได้ลุ้นตกชั้น
0: เมื่อกี้เนี่ยเราลืมพูดไปว่าสิ่งที่น่าจับตาบอกอีกอันหนึ่งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้คือนิวคาสเซิลจะเป็นอย่างไร
1: ก็ไอ้หนีตกชั้นไม่หนีหรอกแต่ผมว่าอยู่กลางๆตารางประมาณอันดับ 12-13
0: โอ้ผมว่าไม่แน่พี่หมอเพราะว่าเสียนักฟุตบอลตัวหลักๆเยอะ
1: แ
0: ล้วก็ตัวใหม่เยอะมันต้องปรับอะไรกันเยอะแยะเลยล่ะดูตอนสตาร์ทแล้วกันครับว่าจะไปอีท่าไหน
1: คือขอให้ได้ดูนัดแรกของทุกทีมก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
0: 3-4 นัดน่าจะรู้ผลนะ
1: ครับนะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการนะครับแล้วขอบคุณข้อความทุกข้อความวันนี้ผมนะครับหมอเมากับหนุ่ยนนทรีนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่วันสัปดาห์หน้าครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอ
5: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิง

0: ครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่ผมจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลนะครับก็มาว่ากันในวันนี้สบายๆเหมือนเดิมนะครับฟุตบอลที่ยังไม่เปิดฤดูกาลแต่ก็ใกล้ละสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มจะมากันแล้วนะครับ
3: สวัสดีพี่อู๋สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ใช่ครับวันนี้ก็สบายๆคุยกันได้ทุกช่องทางนะ
3: ครับผม
2: SMS 4689899หรือจะเป็นทางฝั่งของ YouTube แล้วก็หน้า Facebook อะไรพวกนี้นะครับผม
3: ทั้งออนแอร์ทั้งออนไลน์เลย
2: ครับผม
3: สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับ
2: แต่ก่อนอื่นครับขอบคุณกอบกอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำนะครับกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
3: ครับผม
2: ก็เป็นผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรานะครับผม
3: ครับเป็นไงวันนี้เปียกไหม
2: วันนี้มานี่มีนิดนิด
3: นิดนิดแต่ก็มืดมืดมาแล้วอาจารย์วันนี้คึมคึมอะไรช่วงนี้ผมว่าน่าจะมาแทบทุกวันอ่ะ
2: ใช่ใช่ช่วงนี้โอ้ไม่รู้พายุเข้าหรือเปล่านะอันนี้ลงเม็ดมานี่ผมรีบบิดมาก่อนเลยมาถึงนี่ก่อนเมื่อวานขับรถมาเนี่ยโอ้โหเมื่อวานรถยังติดนะครับ
3: ไม่ให้คนขับฮอขับมาหย่อนตึกเนี่ยสมท
2: โทรมาทางสมทแล้วเขายังเคลียร์ไม่ทัน
3: ข้างบน
2: กวาดไอ้ตะไคร้น้ำไม่ทันกลัวฮอจอดแล้วมัน
3: ข้างบนพื้นที่มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: ก็เลยต้องนั่งขับมอเตอร์ไซค์มาเอง
2: ใช่เพราะว่าไอ้ฮอล่าสุดของผมนี่เอาไปแต่งไงลงล้อทองไงลงแม็กทองจอดเอาไปแต่งชุดทองล้อทอง
3: ดูว่าไปปะยางอยู
2: ่ครับ
3: ช่วงนี้อย่างรัวบ่อย
2: วันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวจัดเองเดี๋ยวมีลุ้น
3: ครับ
2: ดูมันยุบยวบยังไม่รู
3: ้ฮะก็อย่างที่พี่อู๋บอกช่วงนี้มันก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆนะครับ
2: ครับ
3: ฤดูกาลใกล้จะเปิดละแล้วก็รวมไปถึงเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะเองมันก็ไม่ได้เบานะพี่อู๋เนาะผมว่าทีมใหญ่ๆเองก็ผมว่าก็อาจจะมีเล็งๆเตรียมจะเสริมทัพได้ด้วย
2: ตอนนี้มันก็ยังมีข่าวอยู่เนาะแต่ว่าข่าวส่วนใหญ่อะมันจะเป็นพวกหน้าเดิมๆไงไอ้เจ้าบูอัตดี้โรดี้ไอ้พวกตัวดังๆอย่างล่าสุดนี่ก็มีอย่างพวกอดัมวอตันอะไรพวกนี้นะครับ
3: ครับผม
2: ก็เป็นพวกหน้าเดิมๆแต่พวกดิวพวกเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ที่เราเอ่ยชื่อมาเนี่ยมันต้อง80อัพนะ
3: ใช่
2: เนาะ80ล้านอัพอะ
3: เมื่อกี้ฟังพี่หนุ่ยกับพี่หมอพูดถึงเรื่องเอ็นโซ
2: ่
3: ที่ซิตี้จะเอาไปแทนโรดี้อ่ะ
2: ครับ
3: ท่านเอ็นโซ่ถ้าย้ายก็เฉียดเฉียดร้อยอะผมว่า
2: เพราะตอน
3: เจ็ดสิบแปดสิบน้อยต้องมีอ่ะ
2: ร้อยแล้วนี
3: ่
2: ใช่ไหมตอนมาก็ร้อยนิดนิดนะว่าร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ
3: ็ดใช่แล้วยิ่งขายกับซิตี้นะนี่เท่ากับว่าถ้ามาทรงนี้อยู่โรดี้นี่ไปบาร์ซ่าแน่ๆแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ผมว่ามีโอกาสบาร์ซ่าสูงนะแต่ตอนนี้อาจจะคุยเรื่องจำนวนเงินกันก่อนนะเพราะว่าคุยกับบาซ่าชั่วโมงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของไอ้ค่าตัวอะไรเนี่ยแหละ
3: คร
2: ับ
3: ก็โอ้โหพี่โอ๋คิดว่าดีลระดับร้อยล้านจะมีเพิ่มอีกไหม
2: ผมว่ามีนะ
3: ผ
2: มว่ามีอย่างไอ้ตัวไอ้ที่บอกไอ้ดัมเบิลตันอะไรพวกเนี้ยนะอย่างน้อยก็แปดเก้าสิบอะต้องมีอะนะครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นคิวของพวกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบควอลิฟายนะ
3: ครับผม
2: ช่วงนี้ก็จะเตะกันเยอะหน่อยนะคร
3: ับ รอบคัดเลือกรอบที่3แล้ว
2: ยูโรป้าลีกด้วยนะครับ
3: ครบหมดอ่ะคอนเฟอเรนซ์ก็มี
2: ใช่นะครับ
3: นี่เล่นมาตั้งแต่ปลายฟุตบอลโลกละในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรอบคัดเลือกรอบแรกรอบ2รอบ3เดี๋ยวจะมีเพลย์ออฟอีกรอบนึงนะ
2: ครับ
3: กว่าจะหาทีมเข้าไปเล่นในรอบลีกเฟสได
2: ้
3: อ
2: ่
3: ะโอ้โหต้องเล่นกี่แมตช์กันถ้าทีมนี้ผ่านตั้งแต่นัดแรก8แมตช์เลยนะ
2: เพราะว่ามันเล่นกันมาตั้งแต่ช่วงปลายฟุตบอลโลกจะจบอ่ะ
3: ใช่
2: มันจะเริ่มเตะกันมาแล้วก็เนี่ยควอลิฟายมาเนี่ยยังไม่จบเลยนะครับทั้ง3ส่วนเลยนะทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งยูโรปาทั้งไอคอนเฟอเรนซ
3: ์ครับผม
2: นี่ครับ
3: นั่นแหละฟุตบอลก็ทีลีกเล็กๆก็ยังมีเล่นอยู่ส่วนลีกหลักๆของยุโรปแบบพวกเรียกว่าหลุดจาก5ลีกแหละพวกฮอลแลนด์เอร์เดวิซีสกอตติชพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยออกสตาร์ไปแล้วนะ
2: เพราะรอบเนี้ยพวกที่เราคุ้นชื่อเริ่มมีแล้วไงโอลิมเปียกอสใช่ไหมเซเวน่าสเวตดานี่พวกขาประจำไอ้พวกไอ้เฟเนบาเช่ลียงสปาร์ตปรากนะพวกเนี้ยเริ่มจะคุ้นชื่อคุ้นอะไรกันแล้วนะครับ
3: ม
2: ันก็จะเริ่ม คัดสรรกันไปแล้วนะครับก็จะเหลือทีมดีๆลงมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่น่าพลาดหรอกเนาะพวกลียงเฟเดบาเช่อะไรพวกนี้นะครับทีมขาประจำพวกนี้ครับ
3: ครับ
2: สเวตดาพวกนี้น่าจะได้ไปถึงรอบลึกๆกว่านี้นะครับ
3: โบโดกริมก็เล่นรอบเขาเรียกรอบที่3อยู่นะ
2: ใช่ใช่โบโดกริมก็จะรอดูว่าปีนี้จะแรงเหมือนเดิมไหม
3: เนาะก็ขายกองหน้าไอ้เจ้าฮอกอะไรป่ะที่ไปเล่นกับเซลติกอ
2: ่
3: ะ
2: ไปหลายตัวเลยอ่ะ
3: อูจัน
2: ครับใช่ป่ะ
3: ถ้าเราเป็นเจ้าของทีมโบโดกริมอ่ะก็ต้องขาย
2: โอ้โ
3: หเนาะ
2: ขายก็คุ้ม
3: เก็บไว้เพื่อเพราะปีที่แล้วเนี่ย
2: โบโดกริ
3: มมันหลายตัว
2: มันก็ไปหวังอะไรไม่ได้ใช่ป่ะอย่างมากเข้ารอบได้อ่ะไปอยู่ใน1ใน21ก็ยังโอเคอยู่
3: แต่ไอ้ตัวนึงที่ยังอยู่นะไอ้แพทริกเบิร์กอ่ะตอนนั้นเห็นเล่นบอลโลกอ่ะ
2: เหลือเชื่อ
3: โคตรดีอ่ะ
2: ตอนแรกผมนึกว่าทีมจะแตกนะเพราะว่าหลายตัวน่าซื้อมากนะในโบโดกริมวันนั้นที่เห็นโอ้โหโดยเฉพาะไอ้2เกมที่เล่นกับอินเตอร์โอ้2เกมนั้นเล่นดีมากนะครับแล้วตัวไปเล่นหน้าฮิวมาก
3: จริง
2: เชื่อว่าไม่น่าแพงเท่าไหร่
3: ไม่น่าแพงหรอก
2: ผมว่า 4-50 ล้านอ่ะไปเร็วๆเลย
3: ถ้าสมมติว่าไปซื้อมาสัก50ล้านโบโดกริมบอกโอ้โหขอบคุณมากอ่ะของเขาก็จะทำทีมปั้นเด็กมาขายแบบนี้เรื่อยๆ
2: โอ้รีบเอามาส่งเลยเอามาส่งให้ถึงที่
3: เพราะเอาจริงตอนนี้บอลนอร์เวย์ถ้าเป็นโนหนึ่งตอนนี้มันต้องเป็นโบโดกริมเนาะเมื่อก่อนโรเซนบอร์กเปล
2: ี่
3: ยนมาเป็นทีโมล่าสุดโบโดกริมนี่เป็นเบอร์หนึ่งของนอร์เวย์แล้วอ่ะ
2: ไอโรเซนเบิร์กที่ไม่ดีด้วยซ้ำช่วงหลังอยู่ช่วงท้ายๆด้วยนะ
3: ก็เนี่ยอุ่นเครื่องล่าสุดก็โดนแมนยูยำไป5ลูก
2: ครับ
3: โรเซนบอกอ่ะ
2: ใช่ใช่ไอ้นี่ก็ดีนะที่กลับไปเล่นนะไอแยนบัตเตอร์ฮาวเกอร์ก่อนหน้านี้ไปมิลานไปในบุนดุกบุนเดสเนาะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่พอกลับไปโบโดกริมก็เล่นดีนะหลายตัวเนี่ยหน้าไปสอยมากเลยแพทริกเบิร์กอย่างเงี้ย
3: ใช่นี่ที่มีข่าวโยงกับแมนยูอยู่ช่วงหนึ่งนะเจ้าแพทริกเบิร์กอ่ะ
2: ครับ
3: ผมว่าตัวนี้เป็นคือชื่อชั้นมันคงสู้พวกคาร์เซมิโลยูริเชนามันไม่ได้แต่ว่าดูที่การเล่นครับพวกนี้บอลขยัน
2: เ
3: ป็นพวกพึ่งงานอ่ะผมว่าน่าจะเหมาะกับพี่เมียยู
2: บอลนะเป็นบอลใช้ร่างกายนะ
3: หรือไม่อาร์เซนอลเอามาเป็นลูกหาบโอเดการ์ด
2: แล้วผมว่าอายุมันกำลังได้ด้วยเนาะ
3: ใช่
2: 28นะ
3: ใช่
2: 28เนี่ยนักเตะกำลังพีคเลย
3: ก็เป็นกับตันทีของโบโดกริมอ่ะ
2: ไปอย่างเงี้ยสบายๆถูกด้วยไม่แพงมากนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเข้าสู่ตลาดเนี่ยคือบางทีแมนยูจะไปหนีตัวไหนก็ไม่ออก
3: ใช่
2: จะไปเอาตัวถูกมันก็ตามราคา
3: แล้วเดี๋ยวนี้นะพี่อู๋เวลาสมมติว่าขายให้พวกทีมใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีแบบดอกจันน่ะถ้าไปขายต่อแล้วได้ราคาต้องแบ่งผม 15% 20% มันจะมีนะแต่ว่าสมมติว่าไอ้เจ้าแพทริกเบิร์กสมมติว่าอาร์เซนอลซื้อมาแล้วถ้าอาร์เซนอลไปขายต่ออ่ะไอ้สนั่นต้องมาจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้กับโบโดกริมอีกอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: โหดูนี้มันตลาดซื้อขายหรือว่าเงื่อนไขมันเยอะมากนะ
2: ใช่ใช่ใ
3: ช่
2: เริ่มกลับมาคล้ายๆเหมือนกับไอเซเรอาเมื่อ10ปีก่อนเน
3: า
2: ะซื้อตัวนี้ปุ๊บต้องไปจ่ายโรม่า 10% ต้องไปจ่ายอินเตอร์เท่าไหร
3: ่
2: เพราะส่วนใหญ่พวกทีมในเกาโชชอบทำแบบนี้เนาะ
3: ครับผม
2: บางทีไปซื้อดาวรุ่งมาสักตัวนึงอะมาเก็งกำไร
3: ใช่ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้ใช้หรอกพอขายปุ๊บตัวเองได้ส่วนแบ่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ
3: บางทีเจ้าของร่วมยังมีเลย

0: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้ใช้หรอกพอขายปุ๊บตัวเองได้ส่วนแบ่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ที่เจ้าของร่วมยังมีเลย
1: ครับ
0: อ่ะคุณโตสกับ
1: ผมที่มีข่าวไหม

0: พี่ผมได้มีข่าวไหม
1: มีข่าวแต่ตัว
0: นะโอ้น่าจะมี
1: ปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องตับมิลานนะครับ
0: ไม่ได้เยอะมากดูเว่กับปาเลมอนมันลีกเห็นมิลาน

0: จะ10นาทีนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะมีในรายการอื่นก็จะเป็นพวกไอ้นี้แหละอื่นๆนะเป็น A League อะไรไปแล้วนะครับก็ประมาณนี
1: ้ขนาดเอเชียนี่ก็ควอลิฟายแล้วนะ
0: ส่วนยูเว่ปาเลโมเดี๋ยวผมไปดูหน่อยว่าเขาจัดตัวชุดไหนนะยูเว่โอ้โหยูเว่ก็มาเต็มที่เหมือนกันนะประตูเป็นมัตเตียเปรินแนวรับมีคาบาวโอ้โหเอากุ๊บไบเนอร์ไปคู่กัตตินะครับแล้วก็มีแบ็คขวาเป็นเชลิกคู่กลางเนี่ยดากัตลุยกับแมคเคนนี่3ตัวรุกเนี่ยปีทนายของอาราเบโกวิชยูดิสแล้วก็คอนไซซาวหน้าเป้าเป็นโกโรมูนี
1: ่ก็โ
0: หเต็ม
1: ตัวหลักก็เข้าแคมป์กันหมดแล้วนี
0: ่
1: นะแมคเคนนี่คอนไซซาวโกโรมูนี่ยูดิสอะไรพวกนี้นะครับ
0: โอ้ยน่าจะเต็มทีมแล้วนะเพราะว่
1: า
0: ที่ดูในทีมพวกบรรดาสำรองเนี่ยก็มีทั้งพวกลูกานี่มีลิกโลคาเตลี่นะครับลอยเคลลี่นะครับพวกเนี้ย
1: เด็กกับ
0: เซโอโจนาธานเดวิดพวกเนี้ยกัมเบียโซอาตูเมโลก็มากันน่าจะ 90% แล้วมั้งเนาะ
1: ใช่ก็เกาโชเนี่ยจะเปิดลีกพร้อมกับพรีเมียร
0: ์
1: สัปดาห์หน้านู้นสัปดาห์นี้จะเป็นศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนที่จะออกสตาร์ทก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ต้องรอไกลหรอกพี่อู๋พวกเนี้ย
0: อย
1: ู่ฝ่ายซุปเปอร์คัพอ่ะ
0: ครับผม
1: ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์แชมเปี้ยนลีกกับทางด้านแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกพรุ่งนี้ตีสองตรง
0: ครับผมนี่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวส่วนผลบอลชั่วโมงนี้ในปีนี้ผมว่าหน้าปวดหัวสุดน่าจะเป็นแฟนยูเว่นะ
1: อ
0: ย่างปกติคุณผีบ้านี่เป็นแฟนยูเว่นะโทรมาทีไรก็มาบ่นทุกทีเลยว่าโอ้โหเสริมทีมไม่ดีเนอะ
1: หรือบางทีก็ต้องบังคับให้ต้องขายพวกตัวหลักไปอีกอ่ะ
0: เพราะว่าปีนี้มันไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกป่ะมันเลยไม่ลงทุนขนาดนั้นอ่ะ
1: ใช่ที่รายได้จากแชมเปี้ยนลีกมันเยอะมากนะแค่เข้าไปเล่นในรอบลีกเฟสในพวกนี
0: ้ปีก่อนที่เรารายงานข่าวกันใช่ไห
1: ม
0: ขนาดซิตี้ไปไม่ถึงชิงอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะยัง
1: เยอะกว่าแชมป
0: ์ได้เป็นร้อยกว่าได้เป็นร้อยกว่าล้านนะ
1: แชมป์คอนเฟอเรนซ์แชมป์ยูโรป้าไม่ประมาณสัก40-50ล้าน
0: ใช่ใช่น้อยกว่ากันเยอะเลย
1: น้อยกว่าเยอะมากอ่ะ
0: เฉพาะแมตช์เสมอหรือชนะในรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไปมันก็ได้เยอะแล้วไงแชมเปี้ยนลีกอ
1: ่
0: ะ
1: เล่นแชมเปี้ยนลีกชนะทีก็แมตช์ละ2ล้านยูโร
0: ค
1: ือเข้ารอบลีกเฟสก็ได้ตังค์อยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ชนะอีกก็ได้แมตช์ละ2ล้านเสมอได้แมตช์ละล้านอ่ะ
0: ชนะต่อแมตช์หรือเสมอต่อแมตช์อ่ะมีเงินแล้ว
1: ยกเว้นจะไปแพ้อย่างเดียว
0: เข้ารอบมันก็ได้เงินสนับสนุนเพิ่มอีกด้วยนะครับ
1: ยิ่งถ้าเข้ารอบ32ก็คุณก็ได้ตังค์อีกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยมันเงินทองทั้งนั้นอ่ะพอไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันก็ทำให้สถานภาพทางการเงินอ่ะมันจะเสริมตัวดีๆมันก็ไม่ได้นะนี่เท่ากับว่าทีมอย่างโคโม่อะ
0: น่ากลัวนะ
1: น่ากลัว
0: แต่ดูจากตัวยูเว่ผมว่าปีนี้ก็ยังโชคดีนะไอ้พวกที่มีข่าวอย่างก่อนนั้นเนี่ยคอนไซซาวยูดิสเนี่ยว่ามันน่าจะไปแต่มันไม่ได้ไปไง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดพวกนี้ไปอีกนี่คือโอ้ไม่รู้จะไปเอาอะไรไปหากินแล้วนะเพราะปกติแนวรุกมันก็พวกคอนไซซาวยูดิสเคนนี่แมคเคนนี่พวกเนี้ยที่เป็นตัวหลักนะครับตะการลุยพวกเนี้ย
1: คือวันนี้ฟุตบอลไม่เยอะแต่พรุ่งนี้พี่อู๋ผมเข้าไปเช็คดูเกมฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกก็มีอยู่ละแต่ว่าเกมอุ่นเครื่องอ่ะหูน่าดูหลายคู่มากพี่อู
0: ๋
1: ก็มีตั้งแต่ช่วง17:00 นิวคาสเซิลเอเวอร์ตันก็ต้องดูนิวคาสเซิลอ่ะ
0: โอ้ยนี่คู่กรณีกันเลยเนี่ยวันนี้มีข่าวว่าไปเล็งไอ้เจ้าปาริญญาไงเพราะปาริญญาเป็นส่วนเกินในบาเยิร์นนะก็ต้องยอมรับว่าคือกลับมาเล่นในพรีเมียร์ปีที่แล้วฟอร์มดี
1: อันนี้เดือดนอกสนามกันแต่เนาะดิวปาริญญา
0: ใช่ใช่เพราะว่านิวเองก็เล็งอยู
1: ่
0: วิลล่าก็เล็งอยู
1: ่ถึงว่านะไปครั้งก่อนเจ้าปาริญญาโอ้ทำไมเล่นไม่ได้วะแต่ชื่อชั้นดีแหละโอ้พอเห็นพวกคิมมิดพาบลูวิดเล่นน่ะ
0: โ
1: อ้ก
0: ็แต่แปลกนะ
1: โอเคแล้วเล่นไม่ได
0: ้น่าตกใจตรงที่โอ้ปาริญญาถ้าใครได้ดูบอลบุนเดสนะมันเล่นไม่ได้เลยนะ
1: เล่นไม่ได้เลย
0: มันไปยืนเหมือนแบบบางทีเพื่อนเลี้ยงบอลมาเอ้าเฮ้ยมันไปยืนกระโดดเลยเออมันงงตำแหน่งตัวเองอะไรมากมาก
1: ตอนก่อนไปอยู่ฟูลแลมบอกโอ้โห
0: เออใช่
1: ดีอ่ะสถิติดีมากนะ
0: เพราะจริงๆดีลเนี้ยแฟนบาเยิร์นกะว่าแบบโอ้โหของดีเลย
1: เ
0: พราะตอนนั้นไม่ได้40ล้านมันถ้าเทียบกับฝีเท้าที่มันเล่นกับฟูลแลมมันถูกมากนะ
1: ครับ
0: แต่พอไปจริงมันกลับไม่ดีอย่างที่คิดก็บางทีนักเตะทุกคนมันก็ไม่ได้ดีกับทุกลีกเนาะ
1: ใช่ใช่
0: บางทีมันก็ต้องดูด้วยว่าโอ้โหมันไม่ได้จริงๆ
1: แต่
0: ว
1: ่าขนาดคุณไปเล่นกับทีมที่แบบโอ้โหโคตรเทพอย่างบาเยิร์นคุณยังเล่นไม่ได้นี่ปัญหาส่วนตัวแล้วนะพี่หมู
0: ใช่ใช่ผมว่ากับบาเยิร์นมันเป็นเรื่องของ นักเตะกองกลางไบเยิร์นมันต้องมี

0: เทคนิคหน่อย
1: ใช่
0: เพราะแต่ละคนดูกลางบาเยิร์นดิคิมมิทพาฟโลวิชกอเลสก้าใช่ป่ะก่อนหน้านี้ที่มันมีอยู่อ่ะ
1: ก่อนหน้านี้โทมัสมุลเลอร์ยังอยู่เลยใช่ป่ะ
0: ใช่แล้ว
1: กอเลสก้า
0: แล้วปาลินญามันไม่ได้เป็นพวกนักเตะที่เทคนิคเยอะอะไรนะเนาะม
1: ัน
0: เป็นเหมือนเข้าปะทะ
1: น
0: ะ
1: สายบู
0: เนี่ยสายบูแต่พอโอ้ไปอยู่นู่นเล่นไม่ได้นะ
1: นี่ก็น่าดูนะเป็นเกม
0: ที่เมียผมว่าน่าจะ
1: ดีนะเอฟตันผมว่าน่าจะโอเค
0: น่าเป็นอีก2ทีมที่น่าจะเป็นตัวเลือกได้ดีเนาะ
1: เนี่ยทีมใหญ่ๆถ้าหาพวกจะคล้ายๆพวก CMDM อ่ะผมว่าเจ้าบริญญาเนี่ยน่าจะน่าลองนะ
0: ถ้า CD หายากแล้วเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วจันเอกถ้า CD นี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วบูเลก็ไม่ได้แล้ว
1: ตอนนี้เขาดู YouTube อย่างเดียว
0: ครับ
1: ปฏิปายอะไรอย่างเงี้ยแมนยูพรุ่งนี้เจอลีดนะครับจะเล่นกันช่วงตีหนึ่งครึ่ง
0: นัดสุดท้ายด้วยดิ
1: ใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้ามีอีกมั้ง
0: มีไหมแมนยู
1: น่าจะมีอีก
0: มันไอ้เบอร์ผมก็ลืมไปเลยเมื่อวานเพิ่งจะคุยอยู
1: ่ผมจำได้ว่า
0: เดี๋ยว
1: โปรแกรมนัดสัปดาห์หน้าที่จะเป็นคอมมูนิตี้ชิลด์อ่ะผมว่าทีมในพรีเมียร์ลีกหลายทีมจะมีโปรแกรมลงเล่น
0: อ
1: ่ะอีกเกมนึงอ่ะเดี๋ยวผมเช็คดูให้
0: ครับ
1: แมนยูนี่ไงอาจารย์ถูกนาริมไงอ๋อ
0: นาริมไงเจอนาริม
1: ไงจะเล่นเกมวันที่15
0: ใช่ลืมไปเลยกี้คุยอาจารย์เอกอยู่เดี๋ยวเจอนาริม
1: ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอาจารย์จะอุ่นเครื่องกับโคโม
0: ครับ
1: โคโมเดี๋ยวมาอังกฤษ2แมตช์นะแข่งอาร์เซนอลเสร็จเราจะเจอกับทางด้านลิเวอร์พูลต่อด้วยนะครับรอบดึกมีฟอร์เรสต์เจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนลาคอรุนญาเจอกับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ตีสองมีนาโปลีเจอกับทางด้านอาริสเอฟซีแล้วก็มาลากาเจอกับฟูลแลม
0: คิดถึงแล้วเนาะอยาก
1: ก็งูทีมใหญ่หลายทีมอุ่นเครื่องพวกนี
0: ้
1: ก็แน่พี่อู๋ดูมาตรฐานพรีเมียร์ลีกอุ่นเครื่องหลายทีมมันน่าจะมีแพ้ทุกทีมเนาะแต่ผมรู้สึกว่าอย่าไปเอาอะไรกับผลการแข่งขันในเกม
0: แต่จริงๆถ้าไปดูในรายละเอียดอ่ะผมว่าโอเคนะเพราะว่าเราเห็นว่าพอครึ่งแรกอ่ะมันอาจจะดูดีแต่พอครึ่งหลังถ้าไปดูรายละเอียดอ่ะมันเปลี่ยนตัวไปแล้วไงใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้ว่าน่าจะลองแต่ถ้าเกิดโอ้โหชุดเนี้ยไม่เปลี่ยนตัวเลยแล้วคุณยังเสียประตูอีกเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัญหาแล้วล่ะนะครับ
1: ดูลิมูเด้สองเกมอ่ะนำก่อน2-0เกมแล้วก็กลับมาแพ้อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วช่วงนี้มันก็อย่าไปเอาอะไรมากเพราะว่ามันโค้ดใหม่อ่ะ
1: จริง
0: ใช่ไหมโค้ดใหม่มันมาผมว่าเขาต้องอย่างแรกอ่ะผมเชื่อว่าตอนนี้กำลังลอง11ผู้เล่นตัวจริงในใจก่อนเพราะโค้ดทุกคนถูกป่ะมันจะต้องม
1: ี
0: มันบางทีจันเอกจะไม่ชอบก็ได้พาติกดอกูผมไม่ชอบอ่ะบางคนมาเอ้ยผมไม่เอาไอ้ลุกชอผมอยากได้ตัวอื่นมันก็ต้องลองตำแหน่งกันไปเนาะมันก็ต้องชัดเจนนะ
1: ก็
0: ตรงนี
1: ้คือผมว่ากุนซือที่ได้เปรียบอ่ะผมคิดจะเป็นอันเดต้ากับไมเคิลคาริกนี่แหละเพราะว่ามันทำทีมต่อเนื่องมาแล้วอ่ะแต่ว่าพอเป็นโค้ชใหม่พี่ดูอิราล่าทำลิเวอร์พูลพี่ดูอลองโซ่ทำเชลซีดิใช่ป่ะบางเกมเรายังดูว่าโหมันเสียประตูง่ายจังวะมันก็อาจจะเป็นการทดลองทีมอะไรอย่างงี้ก็ได้
0: ใช่
1: ไหม
0: แล้วโหมันยังเป็นเอ็นดูเว่อยู่เลยอ่ะใช่ป่ะไอ้ปกติ
1: เอ็นโด
0: นักเตะที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาใช่ป่ะ
1: ของจริงมาแล้วอาจารย์
0: อ
1: าราโคอาราโฮมาแล้วมาแล้ว
0: เฮ้ยแต่ผมเชื่ออาราโฮอยู่กับกุนซืออย่างอีรา
1: โฮได้ส่งแบบนี้ดีไหมอาจารย์เล่นพรีเมียร์ได้ไหม
0: เฮ้ยผมว่าเล่นได
1: ้
0: เพราะว่าเอาจริงผมว่าไอ้
1: จริงคู่กับฟันไนพอได้อยู่นะ
0: ไอ้ปัญหาจริงๆมันคือมันไปมีปัญหากับ UCL ที่มันไปโดน UCL 2เกมเลยไอ้นั่นแหละมันเป็นมีปัญหาเรื่องของ UCL มากกว่านะครับที่มันไปโดนใบแดงอ่ะแหละแต่ว่าถามว่าในเกมผมว่า
1: ก็ไม่ได้แย่หรอกมาตรฐาน
0: ทีมที่แบบชอบแบบบ้าวิ่งนักเตะแบบใช้กำลังเป็นหลักอ่ะผมว่าเราโฮกับอีราโอล่าชอบนะเพราะอีราโอล่ามันวิ่งทุกตัวไง
1: ใช
0: ่ป่ะถ้าสังเกตอีราโอล่าดิเขาชอบนักเตะแนวนี้นะ
1: อ
0: เล็กสกอตกับไอ้ไทเลอร์อดัมเนี่ยเข้าบอลไม่แพ้เราโฮเลย
1: ใช่ใช่
0: ดูไอ้อดัมเข้าแต่ละทีดิใช่ป่ะ
1: ผมต้องคิดเลยมิดฟิลตัวรับลิเวอร์พูลขาดเปล่าถ้าขาดเอาเด็กเก่ามาเลยเทเลอร์ดำเนี่ยตัวเนี้ยบุญบูแน่นอนน่ะ
0: ใช่ๆรับแบบจ๋าๆด้วยนะ
1: แล้วมันคือลิเวอร์พูลตรงกลางมันขาดความดุดันอยู่คือมันเป็นแบบเล่นฟุตบอลแบบสุภาพบุรุษเกินไปอ่ะบางทีมันต้องมีแบบลูกหนักลูกแบบตุกติกบ้างอ่ะ
0: ผมว่ามันมีแบบมิดฟิลด์เชิงมั้ยเพราะว่าไอ้เจ้ากาเฟนแบกอ่ะมันก็มาจากมิดฟิลด์ตัวรุกไงใช่มั้ยตำแหน่งจริงมันเป็นตัวรุกอย่างแม็กก้ามันก็เป็นตัวเชื่อมเกมมันก็ไม่ได้แบบบู๊แบบโหดแบบจ๋าๆนะมันก็ไม่ใช่นะแล้วคาแรคเตอร์อย่างโอ้ถ้าไทเลอร์อดัมมานะ
1: โอ้ในบู๊แน่นอน
0: โ
1: อ้
0: ผมชอบเลย
1: จอบอลินจ้าอย่างเงี้ย
0: พวกเนี้ยนะขาพวกที่มันดุเข้าบอลหนักๆบ้าง
1: ขนาดว่าซิตี้เอง

0: คืออันนี้ยังไม่ได้มีข่าวจริงจังนะพี่อู๋แต่ผมเห็นข่าวว่าหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ซิตี้จดไว้ในโพยอ่ะไม่ใช่โพยหวยนะแม็กกาก็คือหนึ่งในนั้นนะ
1: ใช่เพราะก่อนหน้านี้มีข่าว
0: ใช่
1: มีข่าวว่า
0: เอ็นโซแม็กอลิสเตอร์เนี่ยคือสองตัวก็เป็นสองตัวจากอาร์เจนตินา
1: แต่ไม่รู้จริงไหมก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวแวบๆมาเนี่ยจันเอกเป็นแฟนมาเลยที่มันบอกว่ามีข่าวมันบอกว่าแม็กกามอยากย้ายอ่ะ
0: ใช่มันก็มีข่าว
1: ใช่ไหมจริงใช่ไหม
0: พี่อู๋ผมว่าสุดท้ายอ่ะพวกนักเตะอเมริกาใต้อ่ะถึงจุดๆนึงผมว่ายังไงเขาก็ต้องย้ายถ้าไม่งั้นก็ต้องไปจบที่มาดริดบาร์ซ่าก็อย่าลืมนะลิเวอร์พูลอ่ะไอ้พวกเนี้ยที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆอ่ะฟิลิเป้คูตินโญ่กับไปหลุยส์โซเลสกับไปใช่ไหมมาสเคราโน่กับไปที่เป็นอาเจนที่เป็นอาเจนที่เป็นบราซิล
1: ใน
0: กาตาร์
1: มันชอบไปสเปน
0: ใช่
1: เจ้าบ้ามันเป็นบอลสไตล์ของเขาเลยเนาะ
0: คือย้ายไม่ติดนะแต่บอกกล่าวกันให้ชัดเจนไปเลยไม่ใช่แบบอู้แอบแล้วแบบมาโผล่ที่โอ้โห
1: แต่มาแบบเทนอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แฟนถึงได้เกียรติไง
0: ถ้าอยากย้ายชัดเจนไปเลยทีมจะได้แบบได้ค่าตัวอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไป
1: ถ้าย้ายมาแล้วได้เงินตั้ง 7-80 ล้านมันก็โอเคไม่ซีเรียสไง
0: ใช่
1: จะแยกทางกันอย่างสวยหร
0: ูบอกก่อนนะพี่หูมันจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้เตรียมความพร้อมจะได้เตรียมหาตัวอื่นมาบ้างอะไรอย่างงี้ไงพอไปแบบปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วจะลืมนะไอ้พวกประเภทนักเตะที่เหลือสัญญาเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่า2ปีมันก็สุ่มเสี่ยงนะพี่หูยิ่งพอเหลือปีเดียวเนี่ยโอ้โหอึดอัดละย้ายไม่ย้ายจะย้ายฟรีปีเดียวจะขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาอีก
1: ครับ
0: พอมาดริดเขาก็ชอบอยู่แล้วนักเตะที่เหลือสัญญาปีเดียวไม่งั้นไอ้พวกกาเบียวซาลิบาพี่ก็โดนเตาะแต่ดีที่กองหลังมันเซ็นสัญญาไปก่อน
1: แล้วเป็นทางของเขาเลยนะ
0: ทางของเขาเลย
1: บาเยนเนี่ยบอกเลยบาเยนบอกกระโดนประจำ
0: ใช่
1: ไอ้แบบเนี้ยประจำอะดูเด็ดตั้งแต่อาราบาอะไรของเขาดังนั้นอะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นี่ยังโชคดีนะไอ้อัลฟอนโซเดวิสจะไม่ตกลงมันต่อสัญญากันได้ไง
0: สุดท้ายกลับมาเล่นได
1: ้จ้าไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงหลังมันทั้งเจ็บทั้งป่วยด้วยไงใช่ไหมเจ็บไปช่วงหลังเจ็บบ่อยมากนะ
0: เป็นนักเตะที่สปีดโคตรเร็วอ่ะ
1: ใช่ใช่เพราะ
0: เร็วกว่าซาร่านะเมื่อก่อนอ่ะ
1: อุ้ยถ้าใครตามบุนเดสเนี่ย1-3เนี่ยไอ้พวกสปีดต้นๆอ่ะมันติดทุกปีนะ
0: ใช่
1: ไอ้เจ้าอัลฟอนโซเดวิสอ่ะ
0: แต่พวกนี้ถ้าเจ็บปั๊บเนี่ยโอ้มันจะเจ็บนาน
1: แต่ช่วงหลังมันเจ็บบ่อยเกินแล้วมันมีอาการป่วยเรื่องไอ้หัวใจด้วยไง
0: อ่ะก็ดูข้อความหน่อยไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: ก็ไปได้เรื่อยนะครับวันนี้ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่แบบใหญ่โตมากของการซื้อขายนักเตะ
1: แต่ผมอัปเดตอีกทีล่าสุดเนี่ยคองอันฮานอยก็นำอยู่2-0นะครับนาที70ละส่วนคู่กัมบะยัง0-0 อยู่นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้เป็น FC แชมเปี้ยนลีกรอบควอลิฟายนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนยูเว่ก็ยังนิ่งเลยนะครับใกล้จบครึ่งแรกแล้วกับปาเลโมยังเสมอกันอยู่0-0นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมไปไล่เรียงตั้งแต่5โมงครึ่งเนาะเขาบอกว่าตั้งแต่เฟอร์กี้วางมือฤดูกาลนี้ผมเห็นตัวผู้เล่นแมนยูดูดีมีหวังสุดช่วงบอลโลกเจ๋งอิ่มคิวบอลไทยไม่เห็นมาคุณจืดเอง ช่วงหลังไม่มาเลยนะบอลไทยนะ
0: ก็ช่วงหัวค่ำน่าจะติดภาคเทนนิสอะไรอย่างนี้เปล่า
1: อ้าวโอ้โหทักปุ๊บมาแล้วล่าสุดแฟนๆยูเว่เดี๋ยวเข้าไปเช็คนิดนึงนำปาเลโมแล้วนะครับ1-0นะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขอดูหน่อย
0: ท้ายเกมครึ่งแรก
1: แคนันยูดิสครับไอ้ตัวนี้อย
0: าก ยิงมากเลยยิงเรียกราคาเปล่า
1: เออเดี๋ยว
0: ต้องร้อยแล้วต้องร้อยแล้วยูเว่บอก
1: เออเดี๋ยวถ้ามาตัวนี้ผมเอาตัวนี้ดีกว่ายูดิสอ่ะผมอยากได้ยูดิสกับไอ้คือแลก็ได
0: ้
1: อยากได้ทั้งคู่เลยผมว่า2คนนี้แลม
0: เอายูดิสแม่ลิฟูร์อ่ะพี่ก็เอาคอนเซเซา
1: คือแลมาม
0: าเล่นขายเปล่า
1: คืออะไรมาคืออะไรมา
0: โอ้โหนะครับอันนั้นเป็นปั๊มปั้นเป็นเฟรมเมเกอร์
1: ก็ได้เดียวมังเด้มาแล้วนี่ใช่ป่ะม
0: า
1: ริดได้เดียวมังเด้มาแล้วก็นิ่มกับวันนี้ปล่อย
0: นะเออพอพูดถึงมาริดอยากเห็นน้ำมูทำมาริดเหมือนกันเนาะเออว่าส่งน้ำมูจะมาแบบไหน
1: ใช่ใช่
0: เพราะเสริมทัพแบบเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ดูท่าทางผมว่าเปเรสปีนี้น่าจะไว้ใจน้ำมูเน
0: า
1: ะเหมือนให้
0: เต็มที่เลย
1: ดูเนาะไม่เหมือนตอนอาลองโซ่นะตอนอาลองโซ่นี่มีปัญหา
0: ทั้งอาลองโซ่ทั้งอาเบลัวอลองโซ่นี่พอไปงัดกับเปเรสก็ไม่ได้
1: เรียบร้อยเลย
0: เบลัวนี่ไอ้เบลัวนี่เข้าใจเป็นหุ่นเชิดได้กับเปเรสอ่ะ
1: เบลัวนี
0: ่โอ้โหนี่ต้องดูน้ำมูนี่ของจริงแน่นอนอ่ะ
1: แต่ปีนี้ผมก็ว่านะถ้าให้เลือกทีมที่จะเสี่ยวนะผมก็เสี่ยวแมนยูนะเพราะผมว่าคาลิกอย่างน้อยทำมาครึ่งฤดูกาล
0: ทีมตัวอยู่แล้ว
1: มันไม่ต้องเริ่มใหม่ไงเนาะตอนนี้แค่เสริมตัวผู้เล่นมากกว่าเพราะถ้าให้เลือกเพราะนอกนั้นมันก็โค้ชใหม่กันเกือบหมดเลยนะครับทั้งซิตี้กับมาเลสกาก็เพิ่งเข้าไปทางด้านของชาบิลองโซ

0: ก็เพิ่งเข้าไปเชลซีนะครับอีราโอล่าก็ไปลิเวอร์พูลก็เลยมองว่าถ้าให้เลือกเสี่ยวนะผมพูดเสี่ยวแมนยูนะแล้วอย่างตัวเล่นแมนยูชุดนี้ก็ถือว่าเสริมดีด้วยนะได้ซานโตสได้จิวริทิเลมานแล้วก็ยังต้องรอลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าตลาดมันยังไม่ปิดนะครับอาจจะมีตัวอะไรมาเพิ่มอีกนะครับก็รอลุ้นไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวต้องเบรกก่อนไหมจันเอกนะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่นึงไปพักฟังเคารพธงชาติก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาว่ากันใหม่นะครับ
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: FM 99
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับอยู่กับวันนี้อยู่กับอาจารย์อุ๋ยจันเอกนะครับก็ขอบคุณกรอบกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผม
2: ครับ
1: ก็กลับมาว่ากันต่อนะจ๊ะก็อัปเดตล่าสุดนี่ก็เป็นทางด้านของยูเว่นะครับที่นำปาเลโมไป 1-0 ในการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพักครึ่งไปละ
2: ครับ
1: จบครึ่งแรกนำ 1-0 จากคีดันยูดิสนะครับวันนี้ก็ลงเรียกว่าโอ้โหตัวเล่นเกือบเต็มสูบเหมือนกันนะครับ
2: ชุดแบบเกือบฟูอ่ะ
1: ใช่ครับส่วนช่วงท้ายเกม AFC แชมเปี้ยนลีกของอันฮานอยนะครับยังนำอยู่ 2-0 เข้าสู่นาที78ละนะครับส่วนคู่กัมบะยังนิ่งอยู่นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงก็เป็นศึกญี่ปุ่นเกาหลีนะกังวลกังวลนะฮะกังวลเจอกัมบะนะครับ
2: ครับผม
1: ก็เสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์นะครับยังนิ่งอยู่เลยครับ
2: อะไรถ้ามีผลการแข่งเพิ่มเติมจะอัปเดตให้
1: ครับผม
2: รวมไปถึงยูเว่ด้วยเนาะเกมอุ่นเครื่อง
1: ครับ
2: คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบนักเตะพวกทีมชาติอ่ะส่วนใหญ่จะเข้าแคมป์กันแทบจะครบแล้วพี่หู
1: ครับ
2: อย่างเกมพวกนี้พวกแก๊งทีมชาติฝรั่งเศสที่จะเข้า มาเล่นกับบริษัทเช็คแบงในซูเปอร์คัพอ่ะก็ต้องรอลุ้นนะอาจจะเห็นพรุ่งนี้เลย
1: ผมว่าถ้าจะได้ลง
2: เดมเบเล่
1: อาจจะเป็นสำรอง
2: ป่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จะสตาร์สำรองก่อนเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเพิ่งจะมารวมตัวกันนี่เอง
2: ใช่
1: นะครับ
2: ก็ถึงขนาดว่าศึกลาลีกาสเปนที่จะออกสตาร์กันสัปดาห์นี้พี่หมูไอ้ทีมใหญ่ๆอ่ะบาร์ซ่ามาดริดแอตมาดริดอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีโปรแกรมลงเล่นนะ
1: ครับ
2: เขาก็จะเลื่อนออกไปอีกเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ามันจะมีนักเตะพวกสเปนพวกอะไรพวกที่เข้ารอบสี่ท
1: ีม
2: ท้าย
1: อ่ะ
2: พวกแอตมาดริดมาซ่ามาดริดเยอะ
1: ใช่
2: ก็ไม่ต้องสงสัยนะว่ามาดริดไม่มีนักเตะสเปนอ่ะ
1: ก็ไอ้ที่นักเตะเข้ารอบลึกๆแต่ตอนนี้ในท่าสุดก็เป็นปัญหานะ
2: ใช
1: ่เจอแฟนบอลเริ่มจะไม่พอใจนะไอ้สองคนนักเตะฝรั่งเศสอ่ะล่าสุดไอ้เจ้าไอ้ไม้เมยองผู้สาประตูกับไอ้ลาบิโออ่ะเป็นรายงานตัวช้าไงยังต้องหยุดอะไรอยู่นี่เขาบอกโอ้โหไอ้ลาวตาโรมาร์ติเนสเข้ามาถึงรอบชิงอ่ะมาแล้วอ่ะมารายงานตัวเรียบร้อยเข้าซ้อมแล้วไอ้นี่ยังหยุดอยู่อีกอ่ะแฟนบอลก็เริ่มบ่นเหมือนกัน
2: นี่อาจารย์ไอ้วิเตอร์มุนจาก็ไปลิเวอร์พูลละ
1: ครับ
2: คือไอ้เขาน้องไม่ได้ลงหรอกแต่มันก็มาก่อนอย่างล่าสุดเห็นแม็กอลิสเซอร์ก็เป็นคนสุดท้ายของลิเวอร์พูลก็เข้าแคมป์มาละเรียบร้อย
1: อันนี้ก็เข้าใจได้เพราะเขาไปถึงนัดชิงไง
2: คือไอ้4ทีมสุดท้ายเนี่ยมันเล่นไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะว่ามันมีชิงอันดับ3เพราะฉะนั้นที่มองว่าเอ๊ะพี่มาดริดมันไม่มีนักเตะสเปนแต่มีฝรั่งเศสมีอังกฤษนะฝรั่งเศส
1: ก็มีสเปนคนนึงกูคูเลย่า
2: ไม่ตอนนั้นอยู่เชลซีอยู
1: ่กูคูเลย่าแล้ว
2: ไม่เดี๋ยวเผื่อบางคนจะเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีโปรแกรมบาร์ซ่ามาดริดเล่นสัปดาห์นี
1: ้
2: แจ้งให้ทราบก็ได้แฟต่ออะไรอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นักเตะเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเต็มสูบกันแล้วล่ะ
2: เนาะ
1: ในสัปดาห์นี้เกือบทุกทีมแล้วล่ะ
2: ลีก้าปีนี้ผมว่าน่าจะมันอ่ะมันเพราะว่ามูรินโญ่นี่แหละ
1: ผมว่ามันเสริมตัวด้วยผมว่าส่วนหนึ่งคือมันได้เสริมตัวเยอะ
2: พี่อุ๋ยคิดว่าถ้ากุนซือไม่ใช่มูรินโญ่อ่ะเปเรสจะให้เสริมแบบนี้ไหม
1: ไม่แน่ใจอ่ะแต่ผมเชื่อว่าเขาก็เสริมอยู่ดีใช่ป่ะเพราะยังไงก็ต้องเสริมเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะโอ้โหแกไอเรียกว่าไงมือเปล่าอ่ะใช่ป่ะมือเปล่าทุกรายการน่ะมันไม่ได้แล้วไงยังไงก็ต้องเสริมอ่ะเออยังไงก็ต้องเสริมอ่ะพอปีแล้วมันอลองโซ่ก็ไปหน่อยเดียวจะมาอาเบลัวถูกไหม
2: แต่พอเป็นตะมูอ่ะ
1: โอ้โหแต่ปีนี้ก็ได้ตัวไปเยอะ
2: แต่เปเรสไม่ยอมอลองไอทางนั้นมูรินโญ่ก็คงไม่มา
1: ส่วนบาซ่าก็ประมาทไม่ได้นะบาซ่าแกก็เติมใช่ไหม
2: ยิ่งถ้าได้โรดี้ไปนี่แบบโอ้โห
1: ใช่ใช่โอ
2: ้แน่น
1: เออแต่ผมว่าบาซ่าเนี่ยถ้าได้โรดี้ไปน่ากลัวนะเพราะโรดี้ผมว่าอยู่กับซิตี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอไปอยู่กับพวกทีมชาติสเปนด้วยกันเนี่ยเนาะโอ้มันเข้าขากันมากเลยนะโอ้แล้วน้องๆนี่ชอบอยู่แล้วใช่ป่ะ
2: ก็ก่อนเข้ารายการเรายังคิดเลยถ้าสมมติว่าเป็นโรดี้กลับไปเล่นสเปนดีกว่าว่าชีวิตมันคอมพลีทหมดแล้วอะ
1: ผมว่ามันน่ากลัวกว่านะความน่ากลัวมันจะมีมากกว่าเพราะว่ามันเข้าขากันมากกว่าเยอะนะครับ
2: พี่จะอะไรอีกกับอาชีพนักเตะพรีเมียร์ลีกก็ได้แชมเปี้ยนลีกก็ได้บัลลงดอร์ก็ได้แชมป์โลกก็ได้ยูโรก็ได้โอ้
1: ถ้าไปบาร์ซ่าผมว่าไม่ต้องปรับเลยนะ
2: ต้องปรับเลย
1: เพราะว่านักเตะบาร์ซ่าก็เป็นแกนหลักทีมชาติใช่ป่ะ
2: ใช่
1: แต่พอเป็นซิตี้ปีนี้ไม่เคย

0: ไปเล่นกับเอเลียดมันก็ต้องมาเริ่มใหม่
1: ใช่
0: แล้วไอ้
1: มันต้องมาแบก
0: ไอ้ตัวซีซีกันอย่างไอ้แบนาโดซิวาก่อนถ้าย้ายไปแล้วมันก็ต้องมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อีกเนาะ
1: เจน
0: ก็แบกเข้าไปอีก
1: เจนเก่าๆก็ออกไปเยอะแล้วตั้งแต่เดอะบอยตั้งแต
0: ่
1: พวกนั้นแล้วเนาะ
0: จับ
1: อื
0: มอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวผมมาทางไอ้นี่ต่อเนาะไอ้ทาง SMS เนาะบอกอู้ทำไมซ้อมหมิงแซวแรงจังบอกอู้ไม่ใช่ข้าวหลามแต่เป็นลูกอมหอนก็อิช้าไงอิช้าไง
1: นี่ก็เคยฟาดฟันมาตั้งแต่อยู่คริสตันพาร์คแล้วแต่หนูกับซ้ออ่ะ
0: แล้วด้วยซ้อเองอายุประมาณนี้ใช่ป่ะแกก็โหแกเป็น
1: ก็เห็นล่าผมเห็นล่าสุดเขาไปใส่ชุดตีกอล์ฟกับสมแมวเนี่ยออกรอบตีกอล์ฟกันเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ไ
0: ปออกรอบตีกอล์ฟเพราะว่าอะไรฮะจะไปนี่มักกี
1: ้ระวังฟ้าผ่าน่ะดีกงดีกอล์ฟอ่ะ
0: โอ้ยเจ๊นี่อยู่ไหนฟ้าก็จะผ่าอยู่แล้ว
1: สายรอบผ้า
0: โหจัดซ้ออย่างนั้นก็รุ่นนี้แล้วเนอะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเขาหลามบูดอะง่ายๆเขาหลามบูดนะฮะ
1: แต่ไม่เป็นไรเจ๊ที่ถลิกเจ๊ไม่ได้ซ้อแซวก็ซ้อเขารัก
0: ซ้อรักเหรอพี่บีไม่รักนะเพราะพี่บีบอกว่าแบกเหนื่อย
1: ยิ่งกับพี่ปูนี่ยิ่งแบบโหไม่ได้นะหักเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
0: โอ้พี่ปูเกลียดซ้อนะพี่ปูบอกเจ๊กันที่ชอบข่มพี่ปูไงอันนี้บอกผมฟังรายการเกาะกระแสกีฬาไทยน้องเอ็มรายงานผลยกน้ำหนักผมก็อยากทราบเซปักตะก้อคิงครับเจ๋งเจ้าเก่าโผล่มาเริ่มเลาะเทาะเลาะเทาะนี่คืออะไรเลอะเทอะหรือเปล่าผมสั้นผมยาวตัวเล็กตัวใหญ่น้องเอ็มอุตส่าห์บอกรายการมันครึ่งชั่วโมงก็บอกไปว่าตัวเองแบกน้องเอ็มบอกไม่แบกแล้วก็บอกว่ารายการมันครึ่งชั่วโมงนะยังไม่ยอมอุดหยุดอีกแล้วก็เลาะเทาะต่ออีกจัดรายการสู้เจมส์กับเบนไม่ได้เลยมิหน้าคนเขียนมาด่านี่หรือภาคเทนนิสจะเรียกชื่อนักเจดีย์รู้เรื่องคุณเอกคุณอู๋ลองฟังย้อนหลังได้เลยครับอันนี้ก็เราก็ไม่รู้เนาะแล้วแต่ช่วงไปเนาะเราก็ไม่ไปก้าวก่ายแต่ว่า
1: ช่วงไหนน่าจะช่วงเที่ยงครึ่งเหรอ
0: น่าช่วงเที่ยงมั้ง
1: ก่อนกระแสก่อนกระแส
0: ไม่แต่เจ๋งไม่เน้นแบกเจ๋งเน้นฮา
1: เจ๋ง
0: เน้นฮาอย่างเดียวนะครับ
1: ปั้นน้องให้ฮาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่พอเจ๋งเนี่ยจะเน้นฝืดไงพอเน้นฝืดปุ๊บไอเอ็มมันก็จะฮาขึ้นมา
1: ที่เดี๋ยวนี้ซัดเขาแล้ว
0: อะ
1: ช่วงก่อนเห็นแบบโหยังอวยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ช่วงนี้ก็ยังอวยอยู่ก็ไม่ควรจัดคิวไม่ได้นะโอ้รักเจ๋งเหมือนติ๊กต็อกด่าเสร็จแล้วต้องเริ่มติ๊กต็อกนะบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่ผู้ยิ่งใหญ่พี่อูผู้ใหญ่บ้านสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อีบานคอร์โดบ้าแมดาโดซือวาพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมดนายอุดมโชคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายขอข่าวบาโคล่าจะไปปืนหรือหงครับกุนตักกี้เอลซีแม่สอด
1: ผม
0: ว่ามีโอกาสอยู่เปเชสูงเพราะดูแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งลิเวอร์พูลทั้งปืนเนี่ยไม่อยากจ่ายเกินร้อยไงใช่ไหมไม่อยากจ่ายเกินร้อยแต่ว่าไอสิ่งที่โอ้โหเปเชนประกาศมา150เง
1: ี้
0: ยราคาผมว่ามันไม่ลงตัว
1: สถานการณ์บาโคล่ามันไม่เหมือนทีมอื่น
0: อ
1: ะน
0: ัก
1: เตะไม่แสดงท่าทีว่า
0: ใช่
1: คือเอา
0: บาโคล่ามันยังบอกอยู่เลยว่ามันก็ยังอยากอยู่ต่อ
1: ยกตัวอย่างเหมือนอีซักเหมือนบูโน่กิมาไลส
0: ์อันนั้นชัดเจน
1: เหมือนโยฮันบิซ่าอะไรพวกนี้แบบนักเตะอยากย้าย
0: ใช่
1: ทีมก็รอแค่กงค่าตัวแต่บาโคล่าเนี่ยคันนิ่งมากนะไม่
0: ม
1: ีอาการอะไรเลย
0: แล้วมันไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะ
1: ใช่
0: ว่ามัน
1: เงียบมาก
0: ผมอยากไปร่วมงานอีลาวล่าไป
1: แล้วผม
0: มองอาร์เตต้าอะไรสักอย่าง
1: ต่อเนื่องคือเขาไม่ใช่เป็นสำรองจ๋าต่อให้บาโคล่าไม่ย้ายเขาก็มีโอกาสได้ลงได้กับเบเช
0: ่แล้วบาโคล่ากับดูเอเอาจริงนะผมว่าเนี่ย
1: มันสลับกันลงอยู่แล้ว
0: มันก็สลับกันลงส่วนใหญ่นะถ้าดูเอสตาร์ทตัวจริงนะเดี๋ยวครึ่งหลังบาโคล่าก็ได้ลง
1: คือมัน
0: ผมว่ามันพร้อมสู้นะ
1: มันพร้อมสู้
0: มันพร้อมสู้ได้อยู
1: ่คือคู่นี้มันเป็นอย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเองอะอย่างที่พี่อู๋พูดถูกไม่ต้องการจ่ายเงินเยอะเบเช่ก็ไม่เป็นไรไม่จ่ายผมก็ไม่ขายบาโคล่าเองก็ไม่ได้มีอาการที่แบบผมจะอยากย้ายไปปืนหรือจะไปหงคือมันไม่ชัดเจนอะ
0: ผมว่าอารมณ์ตอนนี้เบเช่นะเหมือนกับว่าไม่ได้อยากขายแต่ถ้าเอา
1: แต่ถ้าเงินถึงก็จ่าย
0: เกิดสมมติลิเวอร์พูลเอ้ยผม130ได้ไหมโอเคปล่อยอะไรเงี้ยถ้าเงินถึงก็ปล่อยมันเลยกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเองก็แย่ๆก็ไม่ได้อยากได้เต็มที่เหมือนกันเนาะเพราะว่าราคามันสูงเกินอ่ะ
1: เขาไปซื้อกับทีมรวยอ่ะ มันไม่ได้ง่ายนะ
0: ใช่ๆแล้วผมว่ากับการซื้อนักเตะที่มันไม่ได้เป็นตัวจริงจ๋าจ๋าเน
1: า
0: ะมันก็แรงเกินไปผมก็เฉยๆนะเออถ้าโอ้โหถ้ามันราคามันแรงมากผมก็ไปตัวอื่นดีกว่า
1: ใช่
0: ป่ะมันก็ไม่ได้ไปถึงระดับเป็นตัวแบกทีมเลยมากมายถามว่ามันมีของจริงมันดูดีนะมันได้เร็วได้อะไร
1: ตำแหน่งเนี้ยอาจารย์ ที่เป็นเบอร์รองมาที่มีข่าวที่มีโอกาสจะย้ายไหนครับพวกไอ้คอนเซเซาพวกริมเส้นหรือจะเป็นยูเรโนซิเมโอเน่ของเปเชไอ้ประเภทประเภทปีกขวาเล่นเท้าซ้ายอย่างเงี้ย
0: ถ้ามาร้อยนะผมมาพวกนี้อ่ะถ้าคือแลยูดิสอะไรคอนเซเซาดีกว่าชอบมากกว่านะ
1: ครับหรือจะเป็นดิวรองมาไหมอาจารย์เอ็มไบเอ็มไบก็ยังรู้ว่ามีข่าวนะ
0: ใช่ก็ยังมีข่าวอยู
1: ่ครับ
0: ก็ไม่แน่นะอาจจะลดสเปคลงเพราะว่
1: า
0: ระดับเอ็มไบมันก็รอโอกาสนะดายนั้นมันยัง
1: ก็ไม่รู้ว่าเผื่อเอ็มไบไปปรึกษาไอ้เจ้าเอ็มไบมันซาดิโอมาเน่ไหมของเซเนกัลเดี๋ยวก็จะไปปรึกษานะก็ได้ว่าจะมาลิเวอร์พูลดีไหมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็นั้นที่เราพากไงลงมาแล้วแอคไงลงมาแล้วแอคจะยิงอย่างเดียวเลยต้องปรับทัศนคติหน่อยเพราะพวกไอ้พวกเด็กอายุน้อยๆบางทีมันติดโชว์นะก็รอลุ้นกันไปนะครับบอกพี่อู๋ครับปีกวิวเวที่ได้มาจากเลเวอร์ชาวบอสเนี่ยอายุ18ตัวนี้เก่งไหมครับเห็นซื้อมาทั้ง40ล้านยูโรอะไรเบโกวิชตอนอยู่เลเวอร์เขาแทบไม่ได้ลงนะแต่ว่าตอนอยู่โคโลนเคยได้เห็นอยู่บ้าง
1: อันนี้ตัวริมเส้นเหรอจ๊ะ
0: เด็กมัน18เองเป็นปีกได้เป็นเหมือนหน้าต่ำอะเพราะว่าตอนอยู่ทีมชาติเขากินตำแหน่งฟอร์เวิร์ดนะเขากินตำแหน่งโอ้โหกองหน้า
1: เด็ก18ถ้ายูเว่กล้าทุ่ม40ล้านเนี่ยต้องมีดีว่ะ
0: ผมว่าเทคนิคมันได้อยู
1: ่ทีมในเกาโชถ้าจะทุ่มกับดาวรุ่งระดับเนี้ย
0: ใช่
1: แสดงว่าต้องเคี่ยวมากเออไม่ซีซัว
0: กันโชมเคี่ยวในเรื่องการทุ่มตัวอยู่แต่ผมว่าน่าจะมีของนะแต่เด
1: ็
0: กมันอายุน้อยไงมันเราเลยเห็นฝีเท้าน้อยเพราะว่าดูเด็กปีนี้เพิ่ง18อ่ะแต่เด็กใช่ป่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเห็นฝีเท้ามัน 3-4 ปีก่อนมันเพิ่งกี่ปีเองอะเน
1: า
0: ะ
1: แสดงว่ามีของอยู่
0: ใช่น่าจะมีของนะครับแต่ว่าน่าจะโอเคเพราะผมเชื่อว่าแมวมองถ้าจะซื้อนักเตะอย่างที่จันเอกบอกอะ18แล้วซื้อ40ล้านยูโรหรือว่า32ล้านปอนด์เนี่ยม
1: ัน
0: ต้องดูมาระยะหนึ่งเลยเนาะมันไม่ใช่ดูแป๊บเดียวนะ
1: คือถ้าผมเปรียบเทียบอย่างเดียวมองเด้อย่างเอ็มบายแล้วยังได้เห็น
0: อันนั้นมันตัวจริงไปแล้ว
1: ตัวจริงมาแล้วอะเออแต่ว่าแสดงว่าตำแหน่งที่เขาเล่นคือฟอร์เวิร์ดเราต้องมีตัวออกหรอวะท่านซื้อมาเผื่อไว้หรือว่าซื้อมาแทน
0: มันเล่นปีกได้ตำแหน่งจริงๆมันเป็นปีกแต่ว่ามันไอ้
1: ฟอร์นายได
0: ้บอสเนี่ยเขาไปใส่เขาไปในตำแหน่งกองหน้าไงเพราะเขาเล่นเป็นหน้าต่ำได้ประมาณนี้นะผมว่าน่าจะโอเคนะแต่ก็ต้องรอดูว่าปีนี้มันจะเข้าขากับพวกเพื่อนๆในทีมหรือเปล่าเน
1: า
0: ะพอเด็กมาอายุ18ผมว่าซื้ออนาคตมากกว่าเนาะ
1: ก็ซื้อถ้าเล่นดีปั้นขายได
0: ้ใช่บอกช่วงอุ่นเครื่องบาเยนได้ส่งน้องไมคอนลงบ้างเปล่าครับจากคุณปีศาจกองโตได้ลงนะ
1: นัดที่แล้วก็ลงตัวจริงเลย
0: นัดที่แล้วลงตัวจริงนัดเจจูเนี่ยเป็นสำรอง
1: น
0: ัดเจจูเป็นสำรองนะครับนัดที่แล้วอุ้ยลงตัวจริง60นาทีอ่ะถึงจะเปลี่ยนออกนัดที่แล้วเล่นเป็นปีกเลยนะครับ
1: ทีน
0: ี้ว่าไมคอนน่าจะได้เล่นบ่อย
1: ๆเขาอยู่ในเรดาร์ของกอมเบเรียเรียบร้อย
0: ใช่
1: แต่ได้ปีที่แล้วนะพี่อู๋ช่วงบาเยิร์นคว้าแชมป์มาแล้วอ่ะ
0: ปีที่แล้วโอ้โหทำไมเจ็บยังไงก็ได
1: ้แมต
0: ช์มันเหลือหลายแมตช์นัดอ่ะเนาะ
1: แมตช์เหลือเยอะมากอ่ะแต่ไม่เจ็บก่อนไง
0: แล้วช่วงปีที่แล้วอ่ะจนดูดิเอาพวกเด็กๆคนอื่นมาลงอ่ะโหไม่งั้นไมคอนได้ลงแน่ๆนะครับน่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่า
1: เจน
0: อนาคตยาว
1: ๆเจนเดียวกับพวก AB Shop อะไรพวกนี้เหรออ
0: ัด
1: โอ้ก็อาจจะเล็กกว่า
0: แต่
1: ไม่ห่างเยอะนะ
0: น่าจะอ่อนกว่าน้อยบอกพี่อู๋มีคนพาดพิงมาถึงมาว่าเป็นหนึ่งในทีมงานคนบ้ากามแต่ถ้าเป็นปาล์มโฟนเจ๊ดำต้องและพยองเดชจะไม่ต่อว่าหรือเถียงสักคำเลยคุยแต่เรื่องกีฬานักกีฬาหญิงล้วนๆเพื่อฆ่าเวลาจุนตั้มหงแดงไอ้จุนมันเป็นคนหื่นกามอยู่แล้วนะครับจุนนาวนะ
1: อ
0: ันนี
1: ้อ่อนๆหน่อยจุน
0: อันนี้ถามมาบอกพี่ยุทธก็เป็นคนจันเหมือนพี่อู๋หรือเปล่าครับเพราะเห็นมาแต่วันจันยุทธพอดีวันนี้เขาติดธุระพอดีเขาบอกผมอยู่เมื่อวานก็เลยให้จันเอกมาแทนวันนี
1: ้ยุทธเขาเด็กเชียงรายนะ
0: ไม่แน่เดี๋ยวผมลองถามดูยุทธเป็นคนจันไหม
1: ไอ้ก็แต่จันเขาไปบ่อยหาเจ้าหลาวไง
0: เออใช่
1: ยุทธนะหาสายเที่ยวเนาะทะเลสวยด้วย
0: บอกสวัสดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดแต่ใจค่ะนะเอกแชมป์พรีเมียร์ดูไม่เน้นเพราะได้แล้วแต่ที่อยากได้ปีนี้คือ UCL ค่ะ จกว้างพอค่ะอะไรที่แล้วได้แล้วก็ให้คนอื่นเขาบ้างค่ะคุณเคยลงทุนแฟนนอน
1: งั้นปีนี้ปืนก็ไป

0: เอาแชมเปี้ยนลีกไ
1: หม
0: พรีเมียร์ก็ให้พวกแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีเขาสู้กันสลับสลับกันไป
1: ใช่ใช่
0: แต่ผมก็มองคล้ายๆเธอลงทุนนะว่าผมว่าปีนี้
1: อ่
0: ะโอเคพรีเมียร์เต็งหนึ่งแล้วแหละแต่ที่จะโฟกัสหลักๆจริงๆผมว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกปีที่แล้วมันอีกนิดเดียวเนาะมันเข้ารอบชิงแล้ว
1: ปีแล้วมันมาถึงชิงแล้วเนาะ
0: ต้องกี่ปีพี่อยู่ต้องรอบ20ปี
1: แล้วไม่เคยเข้าลึกขนาดนี้มาก่อนเพราะปกติไปตกเร็วไง
0: เพราะอย่าง2ปีแล้วอ่ะก็ตกรอบรอง
1: ใช่ก็จะประมาณนี้แหละ
0: โอ้โหเปเชเลยแหละ
1: แล้วส่วนใหญ่ก็เจอพวกไอ้ทีมพวกเนี้ยบาเยิร์นบาซ่าอะไรพวกเนี้ย
0: พี่อู๋เราพูดกันเล่นๆก่อนฤดูกาลจะเริ่มนะไอแชมเปี้ยนลีกเนี่ย3แชมป์ติดโค้ชคนเดียวมีซีดานนะครั้งล่าสุดอ่ะพี่ว่าหลุยส์ริเก้มีโอกาส
1: ก็มี
0: ถ้าเป็นนี่จะสเปนเหมือนกันนะ
1: ผมว่าก็มีแต่ปีนี้ไม่ง่ายเพราะปีนี้ผมว่าบาซ่าก็น่ากลัว
0: แมนยูนะ
1: บาซ่านะบาซ่าบาเยิร์นแล้วก็มาดริดที่เติมทีมขนาดเนี้ยว่าพวกนี้ก็ยังเป็นทีมที่ยังลุ้นได้อยู
0: ่
1: แล้วพวกนี้ทีมประสบการณ์ในเวทียุโรปมันเยอะอยู่แล้วไง
0: ใช่
1: น่ากลัวอยู
0: ่ยิงน้ำมูนะ
1: ใช่
0: จ
1: ั
0: ด
1: อะก็น่าจะลุ้นผมว่าทัดใจผมนะผมมองไม่ห่างจากสี่ทีมเนี้ย
0: คิดเหมือนกันผมว่า
1: ผมว่าทีมอย่างยาก
0: แม้กระทั่งไม่น่าจะมี
1: คลิกอะบาไออาร์เซนอลผมนะผมก็มองว่ายากปีนี
0: ้
1: ถ้าแชมเปี้ยนลีกนะเหนื่อยอยู่เพราะว่าโอ้โหไปโดนเขากดแล้วไงโอ้โหงอหัวไม่ขึ้นเลย
0: ขนาดว่าแบบนอนฟอร์มดีๆว่าเจอเปเชในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโอ้โหไล่ฟาดทีมอย่างอังกฤษยับเลยสองปีหลัง
1: เรียบเลยอ่ะอันนี้บอกคนฟังก็แปลกนะครับฟังรายการโน้นเอามาด่ารายการนี้ไม่ชอบก็แค่เปลี่ยนคือหรือปิดไปยุก็หมดเรื่องเอามายุแยงตะแคงรู้ไว้คนทะเลาะกันทำไมไม่เข้าใจจริงไม่มีอะไรหรอกเราก็เอามาล้อเล่นๆอยู่แล้วล่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสกันไปแต่ว่าแล้วก็มาคุยล้อกันเล่นไปแต่ไม่ถึงกับทะเลาะกันหรอกเพราะเจ๋งผมไม่ทะเลาะหรอก
0: ไม่กล้า
1: ถ้าเป็นคนอื่นผมด่าหมดเจ๋งจัดคิว
0: ถึงว่าชอบด่าโอ้งด่าอยู่
1: เจ๋งจัดคิวอยู่โอ้จะเป็นยศอ๋องนี่เรียบร้อย
0: กับบางไม่หือไม่อ
1: ื่นกล้ากับบางไม่ได้นะครับบอกสงสารจันเอกไม่รับมุกคนจันนะ
0: ส่งมาเร็วไป
1: นะครับ
0: ถ้านักเตะมีของตำรวจจะจับไหมคนละของครับ
1: ก็แล้วแต่ว่าของแบบไหนนะครับถ้าของอลุดดีเรียบร้อยยาวครับเดี๋ยวผมไปทางฝั่งไอ้นี้มั่งเน
0: า
1: ะ
0: มีเพจ Facebook นิดนึงอยู่คุณทันเทพบอกว่าแรดฟอร์ดกลับมาสนามซ้อมแล้วถามบูโน่ว่าแมนยูเป็นยังไงบ้างบูโน่บอกว่าบอกไปว่าก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเพราะตัวปัญหาไม่อยู่ใครอ่ะปัญหาคือใครอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะไม่รู้เหมือนกัน
0: สมาคมไม่คิดที่จะไปง้อพี่โก้กลับมาทำทีมชาติอีกเหรอครับผมว่าง้อจริงๆจังๆผมว่าแกอยากกลับมานะครับตัวตอนนี้ก็ต้องให้ฮัสซันไปก่อนอ่ะ
1: โอ้ผมว่าก็ต้องฮัสซันแหละแล้วผมเชื่อว่าก็เอาจริงๆพี่โก้เองถ้าพูดถึงเรื่องสโมสรก็ไม่ดีนะที่ผ่านมาใช่ไหมกับที่ไปเวียดนามมาก็ผลงานก็ไม่ดีนะ
0: ถ้าถามถ้าจะปลดฮัสซันตอนนี้มันก็จะไม่ใช่ทามมิ่งที่ดีพี่
1: ใช่
0: สมมตินะอาเซียนถ้าเป็นฟีฟ่าไม่ได้แชมป
1: ์
0: ตกรอบเอเชียนคัพที่จะเล่นกันไปไอ้ต้นปีอ่ะถ้าไปปลดตอนนั้นแล้วพี่โก้มาเนี่ยผมว่าเวลามันเหมาะสม
1: ครับ
0: แต่จะไปปลดตอนนี้ที่เขากำลังเตรียม อยู่เหมือนผมว่า
1: ผมว่าเหมือนคิดเหมือนจันเอกอะทำ
0: ม
1: ัน
0: จะเหม
1: ือ
0: น
1: ได้อะ
0: มันจะเหมือนไอ้นิชโนไหม
1: มันก็เหมือน
0: ว่า
1: ที่ที่อี
0: ก
1: แ
0: ล้วที่ก็ไปปลดเขาอะ
1: กำลังทำผลงานมาก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็ผลงานกำลังดี
0: จริงอะอย่างพี่โก้ผมว่าไม่ต้องไปง้อหรอกผมว่าถ้าไปบอกเขาให้เขามาผมว่าพี่โก้ก็มาทำ
1: ผมว่าพี่โก้ต้องไปเริ่มจากคุมทีมทุมริมสโมสรไทยลีกก่อนละเนอะเพราะห่างกับทีมชาติมานานอยู่เหมือนกันนะแล้วผมเชื่อว่ายากอะ่ะแล้วผลงานมันก็ไม่ได้ว่
0: าเขาว่างอยู่แล้วอยู่ที่ว่าถ้าไปชวนเขามาถ้าไปชวนพี่โก้มาทำผมว่าเขายังไงเขาเต็มใจมาทำอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ไง
1: ตอนนี้ก็ต้องรอให้ฮัสซันเราก็ให้กำลังใจฮัสซันก่อนให้ฮัสซันทำให้ไกลที่สุด
0: ใช่คำว่าเชียร์เป็นคนๆไปถ้าผลงานแย่ไม่ต้องห่วงฮะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ไทยสับเละแน่ๆ
1: เอาไว้รอให้เขาแย่ก่อนแล้วเราค่อยว่ากัน
0: นี่ขนาดว่าไอ้ฮุนไดครับที่ชนะรวดมาฟอร์มชนะมาแบบทุกนัดไม่เสียประตู
1: สงสารฮัสซันเลย
0: ยังมีมุมตำหนินะ
1: ใจผมเฉยๆให้เขานะแต่ว่าตอนนี้สงสารเพราะว่าโอ้โหคุมทีมชนะคลีนชีทยังโดนด่าให้ดูดิ
0: ใช่ไอ้ที่

0: านมาที่อาจทำไม่ดีอาจสมควรโดนก็ต้องโดนใช่ป่ะแต่ครั้งนี้มันก็ผมว่าดีอยู่นะดังนั้น
1: ผม
0: เสีย
1: ม
0: าต
1: กผมไม่ค่อยมองอย่างอื่นนะผมมองผลอย่างเดียวใช่ป่ะมองผลอย่างเดียวเอามันอาจจะไอ้ล่าสุดที่คนบ่นกันเยอะๆไอ้นัดเจอพม่
0: า
1: โอ้โหบอลไม่มีทรงเลยแต่มันจบ 2-0 ไงไอ้นั่นเขาแจกให้เราเองอ่ะเขาแจกกันเองก็เรื่องของเขาดิแล
0: ้
1: วบอกเออฟุตบอลมันก็ความผิดพลาดก็พลาดเองนี่
0: แล้วเหลือมาชุดนี้เรา
1: แล้วเราทำได้อะ
0: ไม่ได้ชุดเต็
1: ม
0: เราไม่ได้ชุดใหญ่เต็มทีมนะ
1: ใช่ใช่คือบางทีอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าถ้าผลงานก็ยังดีอ
0: ่
1: ะคุณไม่ต้องชมก็ได้เพียงแค่ไม่ต้องด่า
0: ถูก
1: ถูกว่าเออไม่ต้องชมก็ได้แต่ว่าไม่ต้องด่าไอ้นี่คือส่วนใหญ่มันการเป็นการจ้องจะด่าไง
0: อย่าล้มกูรอซ้ำหนึ่งเดียวอ่ะ
1: ถ้าเกิดสมมติจันเอกคุณคิดดูเด็กคุณต่อบอลสักพันครั้งต่อเกมเงี้ยใช่ป่ะโอกาสคุณยิงมีร้อยลูกเงี้ยจบสุดท้ายคุณแพ้ว่าอะไรผมไม่เอาผมเอาผล
0: ใช
1: ่ป่ะเออทรงจะดีไม่ดีเรื่องของมันให้มันผลออกมาชนะพอเขาไม่ดีถ้าเกิดแพ้เราค่อยด่า
0: ถูก
1: เนา
0: ะคุณทิพย์พลบอกว่าเชลซีลุ้นยาวๆครับ
1: โอ้ยเชลซีผมว่า
0: ทีมใหญ่อยู่แล้ว
1: เชลซีผม
0: ลองโซ่มีฝีมืออยู่ที่ว่า
1: ที่ผมคุณ
0: ถ้าทีมลองโซ่เร็วอ่ะจะดี
1: ใช่ใช่ผมว่าลองโซ่โอเคแล้วเดี๋ยวรอเขาเสริมนักเตะก่อนเพราะตอนนี้นักเตะก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังซื้อขายกันอยู่นะตลาดมันยังไม่ปิดอ่ะ
0: คุณสัมฤทธิ์ชัยเหรอครับบอกว่าสวัสดีคนที่รวยที่สุดในจักรวาลน่าจะเป็นจันอูอ่ะ
1: โอ้ยมันจันเอกก็อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ดีใช่ป่ะถึงแม้จันเอกจะเป็นที่สองนะ
0: โอ้โหขอยืมสัก200ก่อนได้ไหมตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เติมเลยนี่นะไทยช่วยไทยเลยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะไปเติม
1: เดี๋ยววันนี้ต้องเดือดร้อน
0: ใครร้านต้องตามอีกหน่อย
1: เพราะวันนี้ผมออกจากบ้านมาเร็วฝนตกเวลาโทรศัพท์ม
0: า
1: แล้วไอ้เครื่องที่มีเงิน
0: ไม่มีปัญหา
1: ไอ้เครื่องนี้ไม่มีตังค์สักหลึงเลย
0: ร้านลงเซ็นได
1: ้
0: ค้างได้
1: เดี๋ยวถ้าไม่ให้เซ็นนะเดี๋ยวผมโบกลุงเลย
0: คุณประพิษสวัสดีนะครับทักทายมาคุณสกายแมนสวัสดีพี่เอกด้นพี่อูใหญ่แล้วก็คุณสไปเป้สวัสดีครับพี่เอกจันอู9นิ้ว
1: ครับเฮ้ยขาดเยอะเลยขาดเยอะเลย
0: โอ้โห
1: ขาดเยอะขาดเยอะขาดเยอะ
0: 9นิ้วก็เหนือคนอื่นในคลื่นแล้ว
1: ไม่ผมมี20นิ้วบอก9นิ้วหายขาขาดไปข้าง
0: แล้วใน Facebook ก็ประมาณนี
1: ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาที่ทางฝั่ง YouTube เนาะคุณอะไร F9สวัสดีครับพี่เอกจันอูนะครับสวัสดี
0: ครับ
1: คุณธัญเทพบอกโค้ชยุคใหม่กำลังจะเริ่มแล้วพี่ว่าใครจะรุ่งจะร่วงครับแมนยูผมเขาขาดเงินหรือเป็นขอมดำดินทำตัวรับล่อๆอยู่ครับนิ่งจนเริ่มคิดว่าซื้อแค่นี้จริงเหรอผมว่านะ
0: โอ้ยแมนยูไม่มีทางขาดเงินครับ
1: แต่ผมไม่
0: เป็นทีมที่รวยอยู่แล้ว
1: ไม่ไอก่อนนั้นนะมันที่มันมีข่าวว่าพอจะไปเอาเอเลียนแล้วเอเลียนแพงอ่ะแล้วแมนยูเขาบอกว่าเขาจะซื้อนักเตะที่มันราคาไม่แพงอะไรมากอย่างเงี้ย
0: ไม่ผมว่าเซอร์จิมมาเรื่องแมนยูระบบเขาดีขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็จะเป็นเหมือนกานาโชมาคัตแรดฟอร์ดเป็นเหมือนแรดฟอร์ดอะไรพวกเนี้ย
1: แต่สำหรับผม
0: ไอตัวดัตมุนเก่าใครนะอาจารย
1: ์ซานโชเหรอ
0: เออเดี๋ยวก็จะเป็นทรงเนี้ยคุณซื้อมาแบบแพงๆจ่ายแค่ไหนเยอะๆแต่พอเล่นไม่ได้คุณไม่ใช้มันก็จะมีปัญหากับการที่ขายไม่ได้
1: แต
0: ่ค่าเหนื่อยเยอะอะไรอย่างงี
1: ้แต่ถ้าเป็นผมนะผมมองมุมผมว่าไม่พอนะ
0: อ
1: ย่างแบ็คเนี่ยมีปัญหาแน่แบ็คแค่เนี้ยผมว่าไปเล่นบอลยุโรปด้วยนะ
0: ใช่
1: มีปัญหาเจ็บมาเนี่ยจบเลยนะ
0: เผอเซ็นเตอร์ต้องเสริมนะ
1: โอ้โหและที่มีอยู่ก็ตัวเจ็บทั้งนั้นเลยนะ
0: ผมว่าแมนยูไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก
1: จริงผมว่าต้อง
0: แต่บาง
1: อย่างน้อยต้อง 2-3 ตัว
0: บางดิวอาจจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่พี่อู๋ถ้าชุดเนี้ยเล่นพรีเมียร์อย่างเดียวเหมือนปีที่แล้วผมว่าอาจจะพอได
1: ้เออ
0: เนาะ
1: แต่ถ้าเล่นทุกรายการผมว่านะ
0: ว่ามันต้องเล่นสัปดาห์ละ2เกม2เกมนะ
1: ปีกอ่ะปีกมีแค่นี้เจ็บนี่เสร็จเลยนะ
0: ใช่
1: ผมว่าน้อยไปนะเพราะว่าต้องคิดถึงในกรณีที่มันมีแมตช์เพิ่มอีกตั้งหลายแมตช์อ่ะ
0: ครับ
1: เฉพาะแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวรอบอ่ะ8แมตช์แล้วอ่ะ
0: ขั้นต่ำอ่ะเล่นเขาเรียกเล่นเต็มซีซั่นเหมือนเดิมฟีฟ่าเดย์นักเตะมันก็ไม่ได้หยุดนะพวกทีมชาติก็ต้องไปเล่นต่อนะ
1: ต้องรีบเสริมนะผมว่าอันตรายนะ
0: ผมว่ามีเพิ่มฮะยังไงก็ต้องมี
1: คุณอาคมบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ผมอยากรู้ว่าบางเบ่งฮาไหมฮาจันเด่งบาฮาอยู
0: ่
1: คุณพีชีบอกพี่เฟ้งครับสิงห์เหนือฮัมบูร์กอุ่นเครื่องล่าสุดเกือบเชือดตามหาลิวโดนตีเสมอวินาทีสุดท้าย 2-2 เจ้าหนูออโตเซนวัย19ยิง1กับเจ้าหนูวัย16หลุยเลมเค่แบ็คซ้ายแจ้งเกิดเต็มๆครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะคุณพีชีฮัมบูร์กเองเสียวเหมือนกันนะผมว่าเขา ปีที่แล้วเขายืมตัวดีๆมาไงแล้วไอ้พวกตัวดีๆเนี่ยมันแบกทีมได้อยู่เนาะ
0: ครับผม
1: ปีนี้ต้องรอลุ้นกัน
0: เป็นทีมใหญ่ที่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะทำบุกเหมือนชาวเก้อย่างเงี้ยยัน
1: ใช่ใช่ใช่ก็มีปัญหา
0: เบเมนอยู่ไหนนะตอนเนี้ย
1: เบเมนก็ยังอยู่มีปัญหาเรื่องการเงินเบเมนปีที่แล้วเกือบไงเส้นยาแดงผ่าแปดเกือบตกชั้นเหมือนกันคุณนัทกสอนบอกสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่สวัสดีครับคุณอภิชาติบอกคุณอู๋จับคู่กับคุณบีภาคคู่ไหนครับยังจำได้เดี๋ยวค่อยอ่านชื่อนักเตะแฮร์รี่เคนยิงเอาจนไม่ทันขานชื่อคุณบีเปิดจองทริปแดงเดือดเดือนพฤศจิแล้วน่าจะหายเป็นอาทิตย์เลยครับ
0: บุนเดส
1: อันนี้บุนเดสเนี่ยมีจับคู่กับผมพอดีนัดแรกคู่โคโลนบอกเขาเป็นไฮ
0: ปลายเดือน
1: ประมาณวันที่24ใช่ๆๆทริปแกไปวันไหนอ่ะผม
0: ไม่รู้สัปดาห์นั้นไม่มีบาเยิร์นไม่มีดอร์ทมุนด์หรอ
1: มี
0: เอ้าไม่พี่ไม่ได้ภาพ
1: เจ๋งๆภาคอยู่เจ๋งภาคอยู
0: ่อ๋อถ้าพี่อยู่กับจันบีจับคู่กันนี่ท่านหูโน1บุนเดสนะชั่วโมง
1: ไม่เป็นไรไม่ก็รู้สึกเจ๋งไงคู่กับอานิกร
0: อ๋อ
1: เจ๋งชุกคู่อานิกร
0: อ๋อแต่พี่อยู่ก็ยังไงก็ขอเป็นเบอร์รองจากเขาอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไร
1: ไม่เบอร์ไหนก็ได้ครับตอนนี้ขอให้มีภาคก่อน
0: ได้หลุดเลยนะได้หลุดเลยนะคุณน่ะ
1: ยากครับผมรักจริงยากยากจันเอกคุณอย่ามาทำให้เรียกว่าความเป็นพี่น้องผมมันแตก
0: นะ
1: ยากครับคุณจันเอก
0: นี่เป็นน้องรักเนี่ยน้องรักจันอู๋แล้วอ่ะ
1: ครับคุณเอฟกาบอกบังเจ๋งชอบแซวลามน้องคอนโทรลเวลาจัดรายการผมรู้เสียวจริงครับบางทีก็ต้องบอกนะบางเจ๋งนะไอ้น้องคอนโทรลบางคน มันเอาเรื่องนะมันไม่ได้เป็นมิตรทุกคนนะคุณวันพุธบอกมาหากาบบาโคล่าไปถึงไหนแล้วครับคุณเอกทำไมหงไม่มีเป้าหมายที่สองเลยครับไปมุ่งกับบาโคล่าคนเดียว
0: ผมว่าเป้าหมายสองสามผมว่ายังไงเขาเรียกว่ามีเผื่อไว้นั่นแหละแต่ว่ากับเปเชเราคุยช่วงเบรกที่แล้วนะพี่อู๋มันยังจะเปเชเองก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ขายมันก็เลยมีความหวังกันทั้งสองฝั่ง
1: อ
0: ่ะถ้าราคาถึงแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่กล้าทุ่มแบบตูมเดียวไง
1: แต่ใจผมว่าบางทีก็ต้องระวังนะบางทีเพราะเดี๋ยวนี้การซื้อขายอ่ะบางทีมันมีเชิงเยอะนะประมาณว่าเนี่ยทั้งลิเวอร์พูลปืนเนี่ยไม่แน่เผื่อไม่ได้สนบาคูล่าด้วยโยนไปงั้นให้เป็นข่าวแล้วเดี๋ยวก็ไปฮิ้วตัวอื่นมาดูเหมือนไอ้นี่อาราโฮ่มายังไงที่มีข่าวทุกคนงงอ่ะตอนแรกผมว่าเฮ้ยจริงเพราะว่าผมไม่เชื่อนะ
0: แล้วข่าวซาบันยี่ของเปเชหายไปเลยนะพอพี่อู๋พูดแบบนี้หรือว่าจะเป็น
1: ทำเป็นเล่น
0: ส
1: ับ
0: ขาหลอกวะเพราะว่าก่อนเราโคจะมาอุ้ยกับซาบันยี่นี่แบบถี่มาก
1: ถี่มากแล้วอยู่ดีก็หายไปเลยนะ
0: อาจจะเป็นดีลสับขาลอกอ่ะ
1: ผมว่าใจผมนะผมว่าคุณเอกคิดคล้ายๆกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหงทั้งปืนอ่ะไม่ได้บาโคล่าแล้วผมเชื่อว่าบาโคล่าอยู่ต่อ
0: เอ้ยเอามันก็จะมีข่าวเลยไงพี่อู๋ไอ้กับเอนริกอีกคนนึง
1: ใช่ใช่ที่จะไปยืมเอนริกอ่ะ
0: ถ้าได้เอนริกก็เอานะ
1: แต่เอนริกนะเอนริกน่ายืมเพราะว่าตอนนี
0: ้ฟอร์มดีกับลียงมากอ
1: ่
0: ะ
1: เขาน่าจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายอ่ะ
0: ใ
1: ช่ไหมเพราะตอนแรกเขาเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วเขาปล่อยให้ลียงยืมไป
0: เพราะมีนี่ก็ไม่ย้าย
1: แต่ปีนี้เขาต้องดูว่าโอ้แต่ปีนี้โค้ชใหม่อย่างน้ำมูไงน้ำมูใช้เอนดิกขนาดไหนไง
0: ใช่ใช
1: ่แต่ผมเชื่อว่าถ้าไปยืมก็โอเคเอนดิกอ่ะมันมีของอยู่นะเด็กมันมีของอยู่
0: คือ
1: มันเล่นหน้าได้ด้วยอ่ะ
0: การแรกอยู่กับมาดริดแทบจะไม่ได้ลงเลย
1: โอ้ก็ลง
0: แต่พอไปอยู่ลียงเนี่ยโอ้ฟอร์มดีมากก็อันเช่เรียกติดทีมชาติอ่ะ
1: ครับก็ไปรอลุ้นก็ไม่แน่อาจจะไปเอนดิกก็ได
0: ้
1: คุณซามูไรซอกราบอกว่ามูรินโญ่จะล้มเหลวกับอันเนี้ยข้อความเป็นปากแค่กับมานอันนี้คืออะไร
0: เนา
1: ะ
0: มาดริดหรือเปล่า
1: น่าจะเป็นมาดริดหรือเปล่านะเพราะว่าข้อความมันแต่ก็เดายากครับ
0: คือถ้าไม่ได้แชมป์อะไรเลยอ่ะสำหรับมาดริดอ่ะ
1: ล้มเหลว
0: หมดเลย
1: ใช่
0: ว่าทีมอย่างมาดริดมันต้องแชมป์สถานเดียว
1: ต่อให้มาดริดจบที่สองนะก็ถือว่าล้มเหลวนะมันต้องได้สักถ้วยหนึ่งนะคุณนาสวะกูบอกพี่อู๋เจ๊หมิงแกมีเพื่อนไหมครับไม่มีเจ๊ไม่ค่อยมีครับเพราะส่วนใหญ่แกเฮฟเองหมดนะครับ
0: พี่ปูไงเพื่อนรักเขา
1: พี่ปูไม่ชอบเลย
0: อ้าวเหร
1: ออ๋อนี่นะก็ความมาบอกว่าบูรินโญ่จะล้มเหลวกับมาดริดเพราะโค้ชที่จะสำเร็จต้องทำทีมที่ระบบจำคำผมไว้ฟันธงแต่ผมก็มองว่าใจผมก็ไม่ได้มองว่ามาแล้วจะอะไรมากมายนะเนาะผมมองว่าบาร์ซ่าน่ากลัวกว่านะถ้าชั่วโมงนี้นะ
0: บาร์ซ่ามันทีมันดีอยู่แล้วอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมพี่มาดริดมันต้องเขาเรียกว่ามาดริดต้องเสริมนักเตะใหม่ปัญหาคือโค้ชใหม่นี่แหละสำคัญตรงที่ถ้าทีมมันลงตัวในช่วงปีซีซั่นเลยมันก็โอเค
1: ครับ
0: แล้วยิ่งโค้ชของเก่ามันดีผมว่ามาดริดเนี่ยคล้ายๆกับหลายๆทีมในพรีเมียร์ตรงที่อะไรนะพี่อย่างอาร์เซนอลอาร์เตต้ามันดีอยู่แล้วเหมือนฟิกอ่ะทำบาซ่าม ันลงตัวแล้วมันไม่ต้องทำอะไรไง
1: ครับ
0: แต่ทีมนี้จะต้องมาแย่งแชมป์กับอาร์เซนอลหรือไปแย่งแชมป์กับบาซ่าเชลซีลิเวอร์พูลมันเปลี่ยนหัวใหม่หมดเลยอ
1: ่
0: ะมันหลุดขึ้นเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วปีนี้ก็ไม่รู้ว่านักเตะใหม่ไปแล้วมันจะเวิร์กไหมเนาะเพราะมันเปลี่ยนเยอะอยู่
0: แล้วมูจะเล่นแบบไหนเน้นรับแต่จ๋าตามสไตล์เขา
1: จะเล่นแบบเดิมไหม
0: แบบเดิมไห
1: ม
0: หรือจุดเด่นคุณมีอยู่แล้วจะมาทำมาดริดเป็นเหมือนเชลซียุคแรกๆหรือเปล่ามีเดเมนดับมีล็อบเบนมีด็อกบาร์มีแลมพาร์ดอ่ะคือถ้าคุณใส่คุณใช้ยุคนั้นมาเล่นฟุตบอลเกมบุกอ่ะผมว่าศักยภาพเกมบุกของมาดริดมันก็โอเค
1: อ
0: ยู่ด้วยนะมูอ่ะเขาจะมาใช้ระบบไหนเล่นในลาลิก้าสเปนไงพ
1: ี่คุณมาริโอมาเวอร์บอกคุณเอกมองโบซิตี้ผมทุกถ้วยเลยตอนเด็กปีนี้ไม่ได้มองซิตี้เลยเหรอ
0: ถ้าพรีเมียร์ผมก็ยังมองว่าอาร์เซนอล
1: อ่
0: ะแต่ผมก็ให้เบียดกับซิตี้นะคือผมว่าไม่ใช่แค่ผมมองอ่ะผมว่าพอไม่มีเป๊ปกูเดียล่าซิตี้มันจะดรอปไปเยอะ
1: ใช่ใช่ผมมอง
0: อันนี้อันนี้ก่อนฤดูกาลจะเริ่มนะแต่สุดท้ายแล้วซิตี้ก็อาจจะได้แชมป์พรีเมียร์หรือแชมป์ลีกก็ได้แต่มองก่อนแข่งเฉยๆว่าศักยภาพของซิตี้อ่ะเป๊ปไม่อยู
1: ่
0: เบรนโดไม่อยู่แล้วถ้าโรดี้ออกไปเนี่ยโอ้โหผมว่าก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
1: คือแกนหลักมันหายไปทีเดียวเยอะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกไอตัวที่เขาตามตื้ออยู่เนาะอย่างไอพวกมามูดพวกซาวินโยอะไรพวกนี้ที่จะออกไปอีกเนาะ
0: คือทีมมันมองได้แค่ทีมเดียวเด็กคุณมาริโ
1: อ
0: ถ้าผมมองว่าอาร์เซนอลเป็นแชมป์ทุกทีมมันก็ผิดหวังหมด
1: แต่ผมมองนะเรื่องตัวเล่นไม่เท่าไหร่ผมมองว่าการที่เป๊ปไปเสียหายสุดเลยเนาะเพราะว่าเป๊ปกับมาเลสก้าก็ต้องยอมรับว่าเป๊ปก็น่ากลัวกว่า
0: ผมไม่รู้ว่ามาเลสก้าบารมีจะถึงนักเตะด้วยหรือเปล่าคุณจะกล้าเหมือนตอนเป๊ปอยู่แชกี้มันยังกล้าอยู่ขนาดนั้นน่ะมาเลสก้า
1: เกือบโดนโบ
0: กเอาแชกี้อยู่ป่ะแต่ไอ้พวกแบบได้ครับเจ้านายได้ครับพี่อย่างไอ้พวกเซมินโยไม่ห่วงหรอกแต่บางทีคุณไปงัดกับพวกฟิลโฟเดนไปอันมีปัญหาฮาลันในพวกนี้โอ้โหอาจารย
1: ์
0: นึกภาพไม่ออกนะ
1: ครับแต่ผมเชื่อว่ามาเลก้าคุมได้แหละเพราะว่าก็คุมทีมซุปตาอย่างเชลซีมาแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าไอ้แผนน่ะมันจะไม่แยบยลเท่าเป๊ปอ่ะเนาะแต่ก็ต้องดูกันไปไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะบอลนะครับเป็นแค่การคาดการเนาะคุณแมวอ้วนบอกเสียหยองงานเยอะแล้วแอคหรือว่าแอคมานานแล้วฮะล่าสุดแอคมากอะแอคจนในสนเล็งหน้าไว้แล
0: ้
1: วเหรอสนแบบแอคมากเลยพี
0: ่สนจะกล้ากายหยองเหรอ
1: ไม่รู้แต่สนบอกอูแอคอะพี่แอคอะ
0: แล้วหยองทำไมแอคกับพักพวกเพื่อนฝูงทำไม
1: ช่วงหลังแอคมากเลย
0: ก็เขาเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วหรือเปล่า
1: ก็ซ้อยังบ่นอะโอ้ช่วงนี้มันแฮปเยอะแล้วมันแอคซ้อยังบ่นเลยคุณแมวอ้วนบอกทิดวาวศึกปุ๊บดื่มแอลกอฮอล์ปั๊บสงสัยจะเปรี้ยวปากนะครับ
0: ศึกแล้วเหรอ
1: ศึกแล้วศึกแล้วเพราะอาทิตย์เดียวมั้งใช่ไหม
0: เจ็ดวันอย่างเงี้ย
1: เจ็ดวันใช่ป่ะคุณจูเซเป้บอกสวัสดีครับพี่พี่ลาซิโอผมมีข่าวเสริมตัวไหนขายตัวไหนอะไรบ้างครับเงียบมากเลยครับปีนี้ไม่รู้ซีซั่นนี้จะจบเลขตัวเดียวลุ้นบอลถ้วยไหวไหมจากแฟนลาซิโอตั้งแต่95เบนโคเชเลสเต้รักโรบีบัตโจด้วยนะครับก็คุณจูเซเป้ก็เป็นแฟนบอลเหมือนผมก็เป็นแฟนลาซิโอด้วยแต่ว่าทำใจครับ
0: เลยนะปีนี้ขนาดปีที่แล้วไม่ได้ยุโรปไม่ได้ไปนะ
1: ไม่แล้วปีนี้เปลี่ยนจากนาลี่ลุงลี่มาเป็นกัตตูโซเนี่ยโอ้โหก็ทำใจเถอะขอให้ติดไปเล่นบอลยุโรปได้ก็พอแล้วครับคุณเจสเป้
0: นี่เหมือนกับ
1: แล้วตอนนี
0: ้ไอ้โชขาดแคนกุนซืออย่างมากนะ
1: ใช่มันก็ไม่เอากุนซือใหม่ๆไปลองบ้างเนาะมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแล้วปัญหาคือไอ้ประธานโรติโต้แฟนลาซิโอก็รู้กันอยู่แล้วอะทั้งพ่อทั้งลูกอะก็มีปัญหากับแฟนบอลแล้วล่าสุดแฟนบอลก็ไม่เขาประท้วงไม่ยอมเข้าสนามไง
0: ทำไมไม่เอาคืออยากเห็นพวกเด็กเก่าของลาซิโอมาทำนะหัวเซนเซนเบลลอนอะไรพวกเนี้ยมาเชโลซาลาสเนี่ย
1: ใช่แบบพวกตัวเก่าๆนะ
0: แต่เด็ก
1: มาชาดองเงี้ยนะมาเชโลซาลาสอะไรพวกนี้
0: โคตรเก่ง
1: ๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทีมไม่มีตังค์มั้ง
0: สำคัญตรงนี้แหละพี่
1: ทีมไม่มีตังค์จะไปมันก็ ไปเสียรังวัดเปล่าๆใช่ป่ะโค้ชบางคนก็ไม่อยากมาทำอ่ะ
0: เราปั้นขึ้นมาขายเหมือนยุคก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่
1: ยากด้วยใช่ครับแล้วดูในเกาโชดิทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องการเงินเพียบเลยอ่ะทีมใหญ่ๆอ่ะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับบอกทุกวันนี้ร้านลุงป้ายังมีบวกกันไหมครับหรือว่าอาจารย์อู๋อาจารย์เอกไม่ไปกินแล้วไปยังไปอยู
0: ่เรากินทุกสัปดาห
1: ์ยังไปกินอยู่ประจำนะครับ
0: แต่นี่ลุงกับป้า
1: ช่วงนี้ยิ้มแย้มช่วงนี้ลูกสาวเขามาคุมด้วยเมื่อก่อนไม่มีลูกคุมครับเดี๋ยวนี้ลูกสาวแกมาคุมด้วยก็เลยไม่ค่อยมีจังหวะบวกนะครับ
0: ลูกมานี่ต้องบริการลูกค้าอย่างเดียว
1: คุณอะไรนิวัฒน์เลยครับบอกสวัสดีครับจันเอกจันอู๋ฟังเพลินๆเลยครับขับรถไปทำงานขอบคุณด้วยคุณชูชาติบอกบอลไทยที่มันชนะมันเนี่ยไม่ใช่เก่งมันฟุกเล่นกับอะไรขยิงกระจกได้ปุ๊บก็ได้จุดโทษเล่นไม่มีความมันเลยมันต้องขายเว้าดีผมว่าไม่ดีคือมันเป็นเกมที่มันไม่ได้เน้นขนาดนั้นไงคุณชูชาติใช่ป่ะแต่ว่ามันผมว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะต้องชนะไงวันนั้นน่ะมันเน้นเรื่องการเก็บตัวมากกว่าแล้วก็ผมว่าเขาบอลก็ไม่เกินการคาดการณ์อ่ะว่าเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็พลาดให้เราเอง
0: ไอ้นี่ผมพอหนูพูดเนี่ยผมเห็นด้วยเลยเพราะว่า
1: จะไปบอกฟุกก็ไม่ได้
0: ฟุกหรอกบอลระดับ
1: นี้ถึงวันนี้มันยังไม่เสียประตูเลยอ่ะ
0: ผมว่าต้องหูน้องๆพวกนี้มันก็มีฝีมือระดับนึงผมว่าเดี๋ยวนี้อาเซียนจะมาฟุกชนะกันง่ายๆมันไม่มีแล้วแล้วก็สำคัญคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่เล่น3วันที4วันที
1: ่
0: สภาพร่างกายนักเตะสำคัญมาก
1: คือมันไม่มันเพราะว่าเขาก็ประกาศอยู่แล้วว่ามันจะเก็บตัวนะครับเดี๋ยวรอรอบต่อไปดีกว่าอันเนี้ยเราค่อยมาว่ากันดีไม่ดีอันเนี้ยมาวิจารณ์กันได้แต่ว่าในเมื่อเขายังชนะอยู่ไม่อยากไปวิจารณ์เขาเลย
0: เมื่อวานมาทิศจากเจมใหญ่ไอ้เจมเขาบอกสิงคโปร์ชุดเต็มนะพี
1: ่
0: ทัวร์นาเมนต์เนี้ยที่มาแบบเต็มๆคือสิงคโปร์กับเวียดนามนอกนั้นก็เป็นชุดแบบเรานี่แหละมาเลย์ก็ไม่ใช่ชุดเต็
1: ม
0: อินโดก็ไม่ใช่ชุดเต็ม
1: ก็เหมือนกับอาเจนไงอาเจนทุกวันนี้คนยังบอกอยู่เลยก็โกงบ้
0: าง
1: เล่นก็ไม่ดีเมสซี่แบกบ้างฟุกบ้างอะไรบ้างจนมันก็ไปถึงเข้าจริงอ่ะใช่ไหมบางทีฟุตบอลมันผมว่ามันก็ไม่ใช่แค่รูปเกมอย่างเดียวเนาะมันนักวัดที่ผลดีกว่า
0: ผมให้เครดิตน้องๆทีมชาติไทยแล้วก็ฮัสซันได้สั่งกับ
1: แล้วตัวกับชุดที่เป็นชุดแบบนี้ชุดที่เขาไม่ได้ปล่อยมานะ
0: ใช
1: ่อันนี้ต้องบอกว่าตามมีตามเกิดเลยดีกว่าแล้วป่ะอะไรตัวไหนมาแต่จริงๆผมอยากให้แบบเอาเป็นตัวใหม่ล้วนๆด้วยซ้ำนะไปถึงไหนแล้วเนี่ยแฟบหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาทางเอซิเบสบ้างเนาะอันนี้บอกว่ากลางลิเวอร์พูลชุดนี้ดีครับแต่ยังไม่ดีพอยุคฟาบินโญ่ไอซีดุมเฮนโดบทบาทชัดเจนยุค3คนปัจจุบันเล่นใกล้เคียงกันหมด
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยผมว่าเป็นยุคที่อย่างอายุนั้นน่ะดุมเฮนโดฟาบินโญ่มันชัดเจนเล่นตามตำแหน่งเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ไอกาเฟนแบกอ่ะมันถูกดัดมาให้เล่นตำแหน่งที่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่มันดังขึ้นมานะใช่ไหมตำแหน่งจริงๆมันคือมิดฟิลด์ตัวรุกมันเป็นหน้าต่ำเลยอ่ะไอกาเฟนแบกอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วมันต้องมาเล่นตรงนี้แล้วคู่กับแบ็กกราฟผมว่าเป็นบอลสมัยใหม่ที่มันต้องดัดตำแหน่งนะเนาะมันเล่นแบบคาแรคเตอร์มันไม่ชัดเจน
0: วิธีการใช้งานของโค้ชด้วยแหละผมว
1: ่
0: า
1: ใช่แล้วผมว่ายุคที่แล้วอ่ะมันโหไอ้โค้ชอย่างสล็อตเนอะตัวไหนก็ไม่ชัดเจนสักตัวผมว่ารออีลาล่าก่อนแต่เย็นๆแล้วตัวชื่อชั้นทั้งเตะมันได้อยู่ใช่ป่ะลิเวอร์พูลชุดนี้นะรอให้อีลาล่าทำก่อนใช่ครับแล้วก็คุณอะไรอะโคคำรามดอนผีบินเทพทันเดอร์เฮฟวี่มดซาวดนตรีวงไหนดีสุดครับจากคุณเบียร์กันเนอร์อันอื่นนะไม่ค่อยได้ยินนะผมได้ฟังบ่อยก็จะมีดอนผีบินส่วนจันเด็กอ่ะ
0: โอ้โห
1: จันเด็กไม่ได้สายบอลไม่ได้สายเพลงแนวนี้เนาะค
0: ุ
1: ณเบียร์จันเด็กก็จะเป็นสายแนวลูกทุ่งหวานๆอะไรเงี้ย
0: ลูกท
1: ุ่
0: ง
1: ตะกั่วแตน
0: เอ้ยตะกั่วแตนนี่ชอบเลย
1: ตะกั่วแตนเนี่ยใช่ตะกั่วแตนพวกนี้ต้องใช่แน่นอน
0: น้ำหมูพงเทพ
1: คารา
0: บา
1: วอาจารย์เด็กก็จะเป็นแนวแบบนี
0: ้
1: ของผมนี่นานๆทีผมไม่ได้หนักถึงขนาดนั้น
0: แต่ดอนผีบินรู้จักแต่ถามว่าฟังได้ไหมฟังได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับชอบมาก
1: ได้ฟังโอเคแต่ถามว่าชอบไหมชอบดอนเมืองมากกว่านะ ไปบ่อย
0: คนละดอน
1: ไอ้ส่งญาตินะครับ
0: ต้องถามจันมนเหมือนจันมนเขาเก่งเรื่องดนตรี
1: ครับ
0: หรือไม่ก็จันเพชรอ่ะ
1: นี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณปีนิพนธ์เนาะบอกสวัสดีครับคุณอู๋เด็กไม่ได้ทักนานเลยแต่ก็ฟังอยู่ตลอดนะครับปีนิพนธ์ปืนโตโอ้โหไม่คุยกัน
0: ฉลองแชมป์จนแบบ
1: ปีนะพี่นิพนธ์
0: ได้มาทักทายเราใน99เลยพี่นิพนธ์ปืนตรง
1: อาจจะงานยุ่งฟังอยู่แต่ก็ฟังอยู่โอเคไม่ได้มีอะไรเน
0: า
1: ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมไปที่ผลฟุตบอลกันหน่อยนะยูเว่ยัง 1-0 เหมือนเดิมนะครับนำปาเรโมในบอลอุ่นเครื่องส่วนรายการอื่นๆกัมบะกับกังวลก็ยังเสมออยู่ 0-0 นะครับยังนิ่งอยู่นะครับส่วนรายการอื่นๆนี้ไม่น่ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: 9
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: กลับมาว่ากันต่อครับในส่วนของ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วงของนายที่นายกูรูอยู่กับจันหนูจันเอกก็อีกช่วงประมาณสัก15นาทีสุดท้ายนะครับก็ไปดูรายชื่อว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบเหลือเกินนะครึ่งแรกนำ 1-0 โอ้โหครึ่งหลังเปลี่ยนออกไปเพียบเลยก็ตามสไตล์บอลอุ่นเครื่องนะครับโอ้โหครึ่งหลังนี่เอาคังคอนไซเซาดักการ์ดลุยฟาเบลกัตติโคโรมัวนี่ยูดิสอาลัยเบโกวิชแล้วก็รวมไปถึงแมคเคนนี่นี่ออกเพียบเลย
4: ครับผม
3: นะครับก็เป็นประจำธรรมเนียมของพวกบอลอุ่นเครื่องอะเนาะ
4: ครับ
3: พอจัดชุดตัวจริงลงสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็สลับตัวแล้วก็เอาพวกตัวที่หายจากการบาดเจ็บหรือว่าตัวที่เพิ่งกลับมาอย่างพวกอาคารดิสปิลิกกับปีที่แล้วเจ็บทั้งปีอะกลับมาลงพวกเชอร์มี่โบก้าอาตูเมโลพวกนี้นะครับ
4: ครับ
3: ลูกาเน่โลกาเตลลี่แล้วก็พวกคาบิอาโซ่นะครับเอามาลงในครึ่งหลังนะครับ
4: ที่ผมเช็คตัวผมเช็คโปรแกรมยูนตัวสิว
3: ครับผม
4: จบเกมนี้แล้วเขาไม่มีแมตช์อีกแล้วนะ
3: ไปเตะเลยดิ
4: เออโปรโชว์วันที่23สัปดาห์หน้าก็ไม่มีหรอ
3: ไปเจอฟอร์ติโนเน่เลยอ่ะ
4: ใช่
3: ใช่ป่ะ23เลยเน
4: า
3: ะ
4: หรือจะมีโปรแกรมที่แบบไม่ได้แจ้งเป็นทางการเป็นโปรแกรม
3: โปรแกรมปิดหรือเปล่า
4: อะไรอย่างเงี้ย
3: เล่นกับพวกทีมอาจจะเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้แล้วก็คงกลับจะไปเล่นในประเทศเนาะ
4: ใช่อ
3: าจจะไปเล่นกับพวกไอ้พวกทีม
4: เล็กๆ
3: เชเลซีเชเลอะไรพวกนั้นอ่ะก็อาจจะเลยไม่เห็นโปรแกรม
4: ก็เรียกแมตช์ฟิตเรียกความมั่นใจหน่อยอะไรอย่างงี้นะคร
3: ับ แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือไปรอเปิดเจอฟอร์ติโนเน่เลยนะครับอันนี้เขาบอกนักเตะคนไหนเป็นช่างประปาเฉลยลูคัสเบิร์กวาวดีนั่นไปเป็นลูคัสปิดวาวนะ
4: พ่อน้องมิ้นถามว่าช่วยพูดให้หน่อยครับบอลทีมชาติต้องดูฟรีครับ
3: โอ้อันนี้ยาก
4: พูดยาก
3: อันนี้ผมว่ายากเพราะว่าช่วงหลังๆนี่มันผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะใจผมอ่ะผมก็อยากให้ดูฟรีนะ
4: ใช่ใช
3: ่แต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยมันก็ยากนะคุณพ่อน้องมิ้นเพราะว่าตอนนี้แค่ไปจ่ายหนี้ที่โดนเขาฟ้องมาเนี่ยก็อ่วมแล้วครับ
4: แล้วฟรีทีวีเองโหก็ไม่ได้ไปซื้อมาถ่ายนะเรื่องธุรกิจคือทำแล้วบางทีเรื่องกำไรขาดทุนมันก็สำคัญกับช่องทีวีนะพ
3: ี่ใช่แล้วบอลรายการทีมชาติอ่ะมันก็แล้วแต่รายการด้วยนะ อย่างรายการเนี้ยมันเป็นทูเข้าไปดีลตรงใช่ป่ะเออแล้วมันไม่ได้สิทธิ์ของสมาคมอ่ะใช่ป่ะมันไม่ได้เป็นรายการที่เขาดูแลอยู่นะครับมันก็ดูแล้วลำบากจริงๆผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วต้องยอมรับจริงตอนนี้มันโอ้โหมันต้องเสียเงินดูแล้วล่ะนะครับเพราะว่าโอ้โหไอ้ล่าสุดเนี่ยไอ้รายการที่เพิ่งเริ่มใหม่ไอ้ FIFA Asian Cup อ่ะข่าวออกมาเนี่ยยังไม่มีคนไปดีลเลยนะครับเพราะว่านี่แพงกว่ารายการนี้อีกนะไอ้ Hyundai Cup นี่เขาว่าโหดแล้วนะนี่แพงกว่าตั้งเยอะนะครับเขาบอกโอ้โหไม่มีใครกล้ายุ่งเลย
4: นั่นสิ
3: เสียวมากเลยอ่ะ
4: ลิขสิทธิ์ฟุตบอลนี่ก็แพงขึ้นเนาะรอดูก็ไม่แน่นะครับฟีฟ่าครับอาจจะมีถ่ายก็แต่ตอนนี้มันยังไม่มีการยืนยัน
3: อ
4: ่ะยังไม่มีช่องไหนที่จะรับเป็น
3: คือ
4: หน้าสื่อถ่ายทอดสด
3: ที่ใจผมนะคือถ้าเขามีถ่ายให้ดูฟรีก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่มีก็ต้องทำใจแต
4: ่
3: ถ้าจะไปบังคับว่าเขาต้องถ่ายฟรีทุกคู่อันนี้ก็ลำบากนะคุณว่าน้องมิ้นใช่ไหมเพราะมันเรื่องการเงินมันสำคัญนะครับ
4: ครับผม
3: บางทีเขาก็อยากถ่ายแล้วผมว่าเขาก็อยากถ่ายแล้วเขาก็ได้หน้าแต่บางทีมันไม่มีเงินไปซื้อไงใช่ไหมเรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้ก็แพงๆนะครับแล้วก็บอกว่าคุณพินก้อยแหละครับส่วนจันเอกมาขาวและอูจันทบุรีนะครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับผมสวัสดีด้วยคุณพินก้อยคุณพรชัยบอกดีครับพี่เอกพี่อูเชลซีกับยะโฮน่าจะสรุปนะเพราะอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดสรุปกันในอุโมงค์ไหมครับใช่ครับสอยกันในนั้นน่ะ
4: เอาตั้งแต่ในสนามแล้ว
3: ใช่ครับแต่ว่าไปเดือดกันในอุโมงค
4: ์ใช
3: ่โอ้โหแต่วันนั้นดูแล้วยาโฮเข้าแรงจริงยาโฮนี่เข้าหนักมากไอเกมที่เจอกับบีจีเรากระจอกไปเลย
4: ใช่ใช่
3: ไอไลอันเอ็ดเวิร์ดนะก็ดูเด็กไปเลยอ่ะ
4: เข้าไปเช็คชื่อพี่มันมีนักเตะมาเลย์สองตัวเองมีประตูกับไอเจ้าไออะไรอ่ะไอดาวรุ่งยาโฮ
3: นอกนั้นมันก็ตัวต่างชาติกันหมดเลย
4: ตัวต่างชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกต่างชาติมันก็ไม่ได้มันไม่ซีเรียสเรื่องชื่อชั้นของนักเตะเชลซีอยู่แล้วมันก็ซัดกันเลยทีเนี้ย
3: ครับ
4: โอ้มันพอมันเดือดเสร็จปุ๊บก็โอ้เรื่องใหญ่โตเลยเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: แล้วไอ้เรื่องจุดทงจุดทั่วก็ไม่มาเตะกันด้วยจบตัดจบเลยอ่ะ
3: ครับอันนี้คุณชูชาติบอกเริ่มเกมมาไปพม่าบุกอย่างเดียวบ้าหรือเปล่าตั้งรับอย่างเดียวอันนี้คือเราแค่เสมอก็ได้ไงใช่ป่ะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรผลมากมายนะผมว่ามันออกมาได้นะ
4: คืออย่าง
3: น
4: ี้
3: คือเขาบุกแล้วเขาทำอะไรไม่ได้อะ
4: พี่ชูชาติจะมองว่าไทยมันไม่โอเคก็ไม่เป็นไรแต่จะบังแต่จะให้เราอ่ะคิดเหมือนพี่ชูชาติมันไม่ได้ไง
3: เราคิดต่างนะ
4: คือผมเข้าใจแหละพี่อยากให้เราตอบ
3: ไปไล่
4: ไทยมันไม่ดี
3: เหนือกว่าอะไรเงี้ย
4: มันละแต่
3: ผมว่าวันนั้นน่ะเราโฟกัสถึงเรื่องการเก็บตัวมากกว่าแต่พม่าที่เขาต้องบุกเราข้างเดียวเพราะเขาต้องชนะอย่างเดียว
4: เงื่อนไขเขามันต้อง 4-0 ไง
3: เงื่อนไขเขาต้องชนะอย่างเดียวเขามาถึงเขาต้องบุกเราอยู่แล้วนะครับ
4: ครับผม
3: เราก็เลยว่ามองก็เข้าทางเราก็รอส่วนแล้วมันก็ความผิดพลาดก็
4: จะไ
3: ม
4: ่เห็นนะ
3: พี่ชูชาติโทษมาให้2ลูกนะ
4: ผมกับพี่อู๋ไม่ได้ถือหางกันสั้นหรอกแมตช์ไหนที่ทีมไม่ชนะไม่ดีผมบอกเลย
3: แพ้มาแล้วไม่ดีผมก็ด่าไม่ต้องกลัวครับ
4: แน
3: ่
4: นอนไม่ใช่แค่เราหรอกผม
3: ใช่แต่ตอนนี้ในเมื่อเขายังชนะอยู่เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปต่อว่า
4: เขาหน่อยให้เครดิตเขาหน่อย
3: แล้วก็คุณอะไรคาสุกะโรเมโอเหรอครับสวัสดีพี่อู๋พี่เอกปืนปีกซ้ายปืนลองมิโตมะไหวไหมครับ
4: ไม่ใช่แค่ว่าดีเลยมิโตมะ
3: มิโตมะผมจริงๆผมชอบเขานะต้องเป็นมิโตมะในฟอร์มทีมชาตินะมิโตมะกับทีมชาติน่ากลัวนะโหเล่นดี
4: แต่ปัญหาตอนนี้มันเสียดายตรงที่เจ็บก่อนไปลุยบอลโลกอ่ะหายเจ็บกลับมาจะเหมือนเดิมได้ว่าแต่ว่าถ้าชื่อมิโตมะทางปีกซ้ายเนี่ยโหกระเบื้องต้นพี่เมีย
3: มิโตมะเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะ
4: ใช
3: ่โอ้ไอ้วันนั้นไอ้ที่ลงมาทีโอ้โหลงมาตัวเดียวนะเตะลิฟูเสียวเสียวอยู่ตัวเดียวอ่ะเออแต่มิโตมะน่ากลัวผมชอบนะนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยช่วงหลัง
4: โซลิดที่ย้ายมามันขวาหรือซ้ายมันเล่นได้หมดนะโซลิดอ่ะ
3: ฟอร์มดีอยู
4: ่ฟอร์มดีอยู
3: ่นะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันแต่มิโตมะผมว่านะถ้าออกจากไบตันไม่ต้องกลัว
4: โอ้โหมี
3: 80ขึ้นน่ะนะ80นี่ขั้นต่ำนะเพราะไอ้ทีมนี้นี่ไม่เคยขายถูก
4: ไบรตันของโทนี่บูมอ่ะเขาปั้นขายอยู่แล้ว
3: ครับ
4: ราคาถึงยังไงเขาก็ปล่อยครับ
3: คุณนิพัฒน์เจริญพาณิชย์บอกว่าบอลไทยสร้างเด็กขึ้นมาเองในอนาคตเพื่อทีมชาติปั้นเด็กๆพวกกรุงเทพอัดสำชันสวนกุหลาบดีไหมทำเองปั้นเองมันก็ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเด็กมันก็อยู่ที่เด็กเราด้วยมันถึงไหมเนาะแล้วส่วนใหญ่ทีมที่เขามีตังค์เขาก็ไปเลือกใช้ตาก่อนเน
4: า
3: ะ
4: เด็กพวกนี้มาปั้นคุณดูแลเขาไปได้ตลอดหรือเปล่าล่ะแต่ถ้าเด็กพวกนี้มันคือเด็กพวกนี้เวลาเขาเก่งอ่ะสโมสรเขาก็มาจองอยู่แล้วไงแต่สโมสรมันเป็นรายได้เขาเป็นอาชีพอ่ะแต่ถ้าทีมชาติไทยคุณไปเอาเด็ก16-17มาปั้นเองอ่ะทีเนี้ยมันจะต่อยอดเขาได
3: ้แต่ผมอยากปรับไอ้วิธีการแข่งขันในฟุตบอลเด็กในบ้านเรานะผมว่าบางรายการไม่เวิร์กอ่ะไอ้แข่งวันเดียวอะไรให้มันเป็นสากลหน่อยดีกว่าเนอะ
4: บางทีแข่งกลางวันแดดร้อน
3: ๆใช่บางทีโอ้แข่งวันหนึ่งไม่รู้กี่แมตช์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนอะ
4: ใช่ใช่ใช
3: ่แล้วก็แบบช่วยต่อยอดให้มันแบบเอาเริ่มตั้งแต่นะมันบางทีมันขาดตอนอ่ะ
4: คร
3: ับ โอ้ตอนเด็กๆมาดูดีปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีใครดูเหลียวแลแล้วก็ขาดตอนไปแล้วเตะชุดนี้สุดท้ายก็ไปทำอย่างอื่นการที่เล่นฟุตบอลเนาะ
4: ครับ
3: คุณมาเรโอมาเวอร์บอกนั้นขอถาดก่อนครับวีคนี้55นะครับ
4: สัปดาห์นี้จะเป็น FA Community Shield Arsenal กับ Manchester City แต่สัปดาห์นี้ผมยังชอบซิตี้อยู่นะผมว่า Arsenal ตัวหลักๆผมว่าอาจจะยังได้พักอยู่นะพี
3: ่ครับ
4: พวกไลท์ซาก้าแก๊งสเปนอย่างเงี้ย
3: ผมว่าอาจจะสตาร์ทสำรองแต่น่าจะต้องมีชื่อแล้วล่ะคุณธนเทพบอกว่าสมัยหลายคนพูดถึงปืนไม่ค่อยพูดถึงเดนิสเบิร์กแคมป์เลยครับเด็กผีอย่างผมเด็กผีอย่างชอบผมเนี่ยมาเชียร์แต่นั่นเพราะผมเบิร์กแคมป์ย้ายมา
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: ผมเนี่ยมาเชียร์แต่นั่นเพราะผมชอบเบิร์กแคมป์นะ
4: พี่มนเคยพูดว่าเมื่อก่อนพี่เป็นเด็กหงเหรอ
3: ผมเคยชอบเอียนรัตไม่ได้ถึงกับเชียร์หงแต่ว่าก็ตามดูหงเพราะผมชอบเอียนรัตตอนนั้นเอียนรัตอ่ะเราชอบ
4: พี่มนบอกว่าเมื่อก่อนอู๋มันเด็กหงเพราะผมเปลี่ยนมาเชียร์ผี
3: เพราะผมชอบผีผมไม่เคยเชียร์
4: ไม่ใช่ปืนใช่ปืน
3: ปืนนี่ผมเพราะผมบอกไงผมบอกก็บอกแล้วมันมาเพราะเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์ย้ายมานั่นแหละแล้วเราชอบเบิร์กแคมป์แล้วเราก็เชียร์มาตลอด
4: เลยยาไปเลย
3: ใช่ใช่เราไม่ได้เชียร์มันตั้งแต่แรกอะเพราะผมเป็นคนที่เมื่อก่อนจันมนมันเป็นงงใส่เสื้อไงผมเป็นคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อจะต้องไปใส่เสื้ออาร์เซนอลนะ
4: เสื้ออะไรก็ได้
3: ตีไหนแมนยูสวยๆผมก็ซื้อสปงสเปอร์ผมก็ซื้อ
4: ไอ้นี่คิด
3: ผมซื้อทุกที
4: เป็นเหมือนผมไม่ได้จะติดกับเสื้อ
3: ว่าใส่ไม่ใส่เอ้ยทำไมผมใส่ระบายเยอะอ่ะวันไหนปีไหนมันสวยผมก็ใส่ปีนั้นเออเราเป็นคนชอบใส่เสื้อได้ทุกทีม
4: ครับผม
3: ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ผมว่าอาจจะเป็นเพราะมันไม่ได้เป็นประเด็นในหน้าข่าวด้วยมั้งเบิร์กแคมป์อ่ะเนาะคนก็เลยไม่ได้พูดถึงอ่ะนะ
4: ครับ
3: เขาบอกว่าที่ไทยลีกออกระเบียบฟ้าแลบและตามด้วยฟ้าร้อง30วิต้องหยุดเตะใครจะเป็นคนจับเวลาให้เพราะมันต้องทันดีทันใดตอนเบรกก็อาจจะล่าสุดนะเนาะที่น้องเขาโหเสียชีวิตนะน่ากลัวมากนะ
4: จริงๆผมว่าสนามฟุตบอลน่าจะทำเหมือนสนามกอล์ฟนะพี
3: ่มีออดมีออดกดออด
4: ที่มีเครื่องวัดประจุไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมว่าม
4: ันเตือนได
3: ้มันอาจจะเป็นปัจจุบันทันด่วนจริงๆเนอะเพราะปกติอย่างฟุตบอลใหญ่บุนเดสเราก็เคยมีไง
4: ใช่
3: ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ย
4: บอลโลก
3: บอลโลกก็เกิดขึ้นใช่ผมว่าถ้าใช้กฎระเบียบนี้ก็โอเคอยู่นะ
4: ใช่นี่เลยใช้เครื่องวัดจับนี่เลย
3: ใช่จับ
4: ประจุไฟฟ้าเลย
3: ประจุไฟฟ้าในอากาศแล้วก็ถึงเวลาก็
4: แต่
3: ว
4: ่
3: าปัญหามันคือทุกสนามมันจะมีงบ
4: นี่แหละ
3: ใช่ไหมมันจะมีงบในการใช้ไอ้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันใช้เงินเท่าไหร่ไงเหมือนมัน VR ใช่ป่ะบางสนามมันก็ไม่มีเพราะว่า
4: หรือไม่ก็
3: สนามมันไม่มีตังค์อ่ะ
4: ออกกฎมาเลยแต่สนามไหนพร้อมใช้ก็เอาใช้ไปเลย
3: ไม่
4: ต้องรอให้ครบหมดหรอกเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะสนามไหนพร้อมสนามไหนที่มันเซฟนักเตะเซฟคนดูเซฟกรรมการได้ก็เซฟไปก่อน
3: คือถ้าสมมติผมว่าก็เริ่มจากลีกหลัก
4: ๆลีกหลักเลย
3: ใช่ไหมแชมเปี้ยนลีกก็เริ่มที่แชมเปี้ยนลีกก็ไม่ใช่แชมเปี้ยนลีก
4: ไทยลีก
3: เริ่มอย่างพวกไทยลีกก็เริ่มที่ไทยลีกอ่ะสองลีกสามก็ว่ากันไป
4: ใช่ใช่
3: ใช่เพราะหลายทีมก็ยังไม่มีตังค์เนาะอย่างพรีเมียร์ก็เริ่มจากลีกสูงสุดไปใช่ไหมแชมเปี้ยนชิพยังไม่ต้องแต่ถ้าไม่ชิพไหว
4: ก็จัด
3: ไปเลยเนาะมันก็สุ่มเสี่ยงน้อยลง
4: ครับ
3: คุณแมวอ้วนบอกว่าอาจารย์อูบิกจุนเขานี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงตอนนี้ถึงเรียกนะเอกคิมไม่มีชื่อสรรพนามถึงขั้นจะโบกแล้วนี่ก็เรียกสองเอกเลยเรียกเอกคิมเรียกคุณเอกรบดลก็เอก
4: ครั้งก่อนเจอเอกคิมเขาแค่พยักหน้านะ
3: ประม
4: าณนั้น
3: ใช่แต่พอเจอเอกรบดลน
4: ี่เขาบอกหัวขึ้นนะ
3: เรียกเอกเฉยนะ
4: เมื่อก่อนรุดดี้ว่าหนักแล้วนะหูจุนแอกกว่าเยอะ
3: หัวจุนนี
4: ่จุน
3: ตอนนี้ก็พอกับหยองแอคพอกันเลย
4: หยอง
3: นี่แอคได้ท่าจุนนี่แอคได้คำพูด
4: แล้วงานเยอะทั้งคู่นะ
3: อืมใช่ใช่
4: จุนก็ทูชั่นนาวนี่ก็งานเยอะนะ
3: ใช่เนี่ย
4: ก
3: ็ตอนนี้จุนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะ
4: แล้วยิ้มเลย
3: ที่หันนี่เบอร์สองนะ
4: ยิ้มเลยนักภาคทูนะนักภาคทูออกกันเยอะได้จุนนี่ยิ้มเลย
3: เจอไอ้นี่แทง
4: หมดแล้วทีเนี้ย
3: คุณณัฐพงศ์บอกครูสลานะครับเขาบอกว่ามิโตมะ29แล้วอาจจะไม่แพงมากถ้าย้ายคุณ TNA นะผมเชื่อว่ายังไงมันก็เอาแพงไบรตันอ่ะมันอารมณ์แบบ

0: จะขายอ่ะเออถ้าอยากได้ก็เอาตังมาเนาะแล้วไบตันมันทีมนี้ขายเตะแพงทุกตัว
1: ถ้านักเตะฟอร์มดีอ่ะมันก็ต้องราคา
0: แล้วเป็นตัวหลักด้วยเนาะอันนี้บอกว่า
1: พี่สมรักทักทายมาสว
0: ั
1: สดีครับน้องเอกน้องอู๋ใหญ่อาร์เซนอลตกลงได้ยูดิสเลียงครับหรือ
0: มีแต่ข่าวครับเงียบ
1: หรืออะไรเนี่ยอาจารย์เอามิก้า
0: ก็ได้
1: ใช่เด้งกินทัวร์ใครอ่ะมิก้าไหนอ่ะไอ้มิก้าไอ้มิก้าบิเลตอะไรเปล่าไอ้ตัวอื่นเครื่องอ่ะที่ยิงลิเวอร์พูลนัดล่าสุดเปล่าไอ้ตัวทีมชาติเดนมาร์กอ่ะใช่ตัวนี้เปล่า
0: เฉยๆอ่ะอยากได้แบบตัวไอ้ตัวไหนๆย้ายแล้วเนาะซื้อตัวแพงๆหน่อยดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ซื้อคุณเอายูดิสเลยเบอร์ใหญ่ไปเลย
0: เพราะผมว่าเขาซื้อเอาเบอร์เล็กลงมาก็อย่างโซลิดมาแล้วนะมาไว้สลับต่อไปต้องหาตัวแพงๆแล้วล่ะสวัสดีครับพี่ๆคาปูชิโน่บอกว่าถ้าปารีสได้ฉลามบาโคล่าล่ะครับจะยอมขายมาลิเวอร์เราไหมจากคุณกิตสภาคอ๋อถ้าแต่ก็มีข่าวอยู่นะเพราะว่าโอ้แฟนบาซ่าด่าอยู่ไอ้ฉลามเนี่ยไอ้เจ้าเฟราน
1: อ
0: ะมันโม้เยอะไงว่ามันฮีโร่ยิงไอเดียทีมชาติสเปนไงแอคเลย
1: พอยิงประตูชัยเสร็จปุ๊บกับลิเวอร์พูลก็มีข่าว
0: แล้วใช่ใช่ใช่แอคเลย
1: เฟรานเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ผมไม่ชอบนะเฟรานอ่ะผมว่ามันไม่คมอ่ะเน
1: า
0: ะไปเล่นตำแหน่งอื่นดีกว่าแล้วก็ฟุตบอลคือกีฬามหาชนอันดับหนึ่งของโลกคนไทยก็บ้าบอลอันดับหนึ่งการเสียตังดูทีมชาติตัวเองคือเรื่องที่บัดซบสุดๆคุณโจผีแต่จริงๆผมว่ามันไม่ใช่นะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ
1: เรื่องนี้ก็ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของสมาคมอ่ะ
0: ผมว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกถามว่าก็อยากให้มีดูแต่ว่าทุกวันนี้มันต้องใช้ตังไง
1: เพราะถ้าจะมาโยนภาระให้ฟรีทีวีซื้อเขาไม่ซื้ออยู่แล้วถ้ามันไม่ได้กำไรอ่ะเพราะพี่ซื้อลิขสิทธิ์มันเสียตังทุกวันนี้ช่องทีวีช่องหลักนี่ก็โอ้โหเหนื่อยมากนะ
0: ทีวีช่องหลักดูดิบางทีบางช่องเราเห็นโอ้ยคนดูเยอะแยะปลดคนเพียบเลยอย่างเงี้ย
1: แล้วยิ่งถ้าไปซื้อมาแล้วถ้ามันมาทำกำไรไม่ได้มันก็จะมีปัญหา
0: บางที่ซื้อมายังแย่เลยใช่ไหมยอดไม่ได้ก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็บอกบอลทีมชาติชุดใหญ่ต้องฟรีทีวีเท่านั้นเพื่อยืนยันคำกล่าวรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยครับคุณเอกคุณดูผู้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าน
1: ั่นแหละรอดูฟีฟ่าเนี่ยแหละไม่แน่หรอกถ้าเป็นชุดใหญ่เต็มๆก็อาจจะมีซื้ออาจจะมีสมาคมอาจจะช่วยก็ได
0: ้ครับบอกที่คุณอู๋เชียร์ปืนใหญ่เพราะมีบางอย่างคล้ายปืนใหญ่เหมือนอาร์เซนอลจากคุณจืดเองอันนั้นก็เราก็เดี๋ยวก็จะหาว่าอวยเพราะตอนเด็กเพื่อนมันชอบล้อมันบูลลี่ผมอะมันหาว่าผมเป็นไอ้ปืนใหญ
1: ่หน้าตาก็คล้ายบาคารีซานย่าก็อาจจะเชียร์ทีมเดียวกัน
0: เดี๋ยวเมื่อไหร่พกมาจะล่ออาจารย์เอกก่อน
1: แล้วคุณต้องต่อไปคุณต้องเรียกอู๋แคมเบลนะ
0: โง่เนี่ยอาจารย์เอกอยู่ในลิสต์นะอาจารย์เอกอยู่ในลิสต์นะ
1: ต้องเรียกอู๋แคมเบลนะ
0: เดี๋ยวไหนผมพกมาอาจารย์เอกคนแรกเลยแล้วก็บอกว่าทำไมแฟนปืนไม่ค่อยพูดถึง RVP เลยครับฐานะตำนานสโมสรอ่ะก็เก็บรวบรวมให้เท่านี้แล้วก่อนแล้วกันนะครับหมดเวลาพอดี1ทุ่มตรงและช่วงหน้าน่าจะเป็นพี่บีหรือเปล่านะพี่บีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้ผมกับอาจารย์เอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับผม

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดย

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: สวัสดีครับต้อนรับสู่ดินทากีฬาโลกนะฮะมาอีกแล้วนะฮะ
3: มี
2: แหลมสิง
3: สวัสดีครับ
2: มาเยอะก็โดนด่าม
3: าน้อยก็ด่า
2: จะเอายังไง
3: นี่แล้วเลือกเลือกนะยังไม่ทันเข้ารายการเลยดินทาเละเลย
2: เอามันเลยเดี๋ยววันนี้ลีหมิงเนี่ยนะครับไปแฟชั่นไอแลนด์มา
3: อ๋อเหรอมีแน่ๆเลยอ่ะ
2: ว่าไปเจอทั้งคุณธนาชัยประสิทธิ
3: ์ค่ะ
2: คุณบุญลือหล่อพิพัฒน์อ
3: ุ๊ยนะดีกันแล้วใช่ไหมฮะ
2: ส่วนคุณบุญชัย
3: ไม่มาใช่ไหม
2: มีบุญลือบุญชัยส่วนบาปพ่ายไม่มีบาปพ่าย
3: เอาอีกแล
2: ้วบาปพ่ายไม่มานะ
3: เอาอีกแล้ว
2: แล้วก็เจอนี่ด้วยนะ
3: ใครฮะ
2: ลูกชายของพลตรีจารึกอารีราชการัน
3: แกถามเรื่องหนังสือเพราะแกบุกไหมฮะ
2: ถามท่านเป็นไม่ได้เป็นยศพลอวกาศเอกนะฮะ
3: โอ้เจ๋งไปทำข่าวนี่ยุ่งเลยเดี๋ยวไปทำข่าวเอเชียนเกมนะ
2: ฮะ
3: พลอวกาศเอกต้องมาอีกแน่เลยอ่ะโอ้โห
2: ก็เป็นด็อกเตอร์นะฮะไม่ใช่ไม่มีนายแพทย์นะฮะด็อกเตอร์ศรีศักดิ์อารีราชการัน
3: ครับ
2: นะครับแหมวันนี้มีเรื่องราวเดี๋ยวค่อย
3: คุยเราหน่อยเราหน่อย
2: ช่วงกลางๆดีกว่าโปรยไปก่อนโปรยไป
3: โปรยก่อนใช่ไหม
2: รู้สึกอยากติดตามอยากฟังนะฮะ
3: ไปมาต้องมีข่าวมาเนี่ย
2: มันต้องลงภาคสนามบีแหลมสิง
3: ครับ
2: อย่าเหมือนกับสมชายสายลม
3: แกเป็นนักข่าวนี
2: ่นักขอข่าวแห่งประเทศไทย
3: สายเพสเซนเตอร
2: ์ครับวันไหนแรกเลยวันนี้แข่งอะไรบ้างมีขี่เหรียญทอง
3: ไทยแข่งไหมชอบมาก
2: ไทยแข่งกี่โมง
3: โอ้แหมไทยแข่งไหมชอบมากเลยแล้วแกถามใน4เกม4เกมไทยแข่งตลอดเวลาเลยพี่โอ้แกบอกไม่มีเลยมาก็ต้อง 4-5 คนไม่มีใครทำสเก็ตดูให้พี่เลยแกไปแกชอบ
2: แม่แล้วยอม

0: บอกว่าเฮ้ยโอ้โหจัดรายการตอนเที่ยงเลย
1: ครับ
0: ไอ้หยองจะเป็นฮึดด้วย
1: เหรอฮึดอ
0: ี
1: กเหรอ
0: โอ้หน้าไปมากเลยเนี่ย
1: อันไหนฮะอ๋อฟังอยู่
0: บอกว่าอุ้ยหน้าไป
1: แล้วพอจากผมปุ๊บเดี๋ยวผมจะนอนแล้วพี่แกเพลียตั้งแต่บอลโลก
0: เลย
1: วันนี้ไทยเจออิรักด้วยวันนี
0: ้ฮะ
1: ตะก้ออ๋ออิรักกับปากีเหรอ
0: เทปสิ
1: โอ้มันเลย
0: วันนี้ไทยเนี่ย
1: เป็นยังไงฮะ
0: ชิงกับมาเลเซีย
1: โอ
0: ้บรรยากาศภายในเฟรชชั่นเฮาเนี่ยคนเนี่ยเต็มความจุเลยต้องเชิญออกอ่ะ
1: โอ้
0: โห
1: ปกติเนี่ยต้องเชิญเข้านะ
0: ใช่
1: ยิ่งเยอะถึงขั้นเชิญออกเลยนะฮะโอ้โหดี
0: แม่หรือน่าทึ่งมากนะครับก็กองเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไปเชียร์กันทำให้บรรยากาศคึกคักมากนะครับ
1: มีแน่
0: ลีหมิงเนี่ยไปถึงแน่ประมาณบ่ายสองโมงกว่า
1: ครับ
0: นะครับเพราะวันนี้เนี่ยไปหาหมอฟัน
1: อืมเอาเยอะ
0: หมอฟันไปเอ็กซเรย
1: ์โ
0: อ้เอ็กซเรย์ดูรากฟันว่าฝังเข้าไปดีไห
1: ม
0: มีแผลไหมแล้วก็แกเนี่ย
1: เป็นไงฮะ
0: ปูกระดูกนะไม่ใช่ปูเหงือก
1: มัน
0: บอกมีว่าปูเหงือก
1: ปูเหงือก
0: งงเว้ย
1: มันยังไงปูเหงือกในฟันปูกระดูกลากฟันแหละฮะ
0: ปูกระดูก
1: ปูกระดูกฟัน
0: พูดผิดที่หน้าบีถึงงงว่าปูเหงือก
1: ยังไงว่าปู
0: เหงือก
1: เกิดมาไม่เห็น
0: แล้วก็ไม่ทักเนี่ยก็งง
1: ๆงงไงโอ้ที่งงๆอยู่
0: ก็หมอบอกว่าเรียบร้อยละ
1: ฮะ
0: ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ
1: จ่ายตังค
0: ์ไปหน้าเคาน์เตอร
1: ์คุณไปหน้าเคาน์เตอร์ก่อนไปเช็คดูซิว่าคุณอดได้ไหม
0: พร้อมหรือเปล่า
1: โอ้
0: นะ
1: ฟันนี้มันแพงไงพี
0: ่ก็ลากฟันก็ประมาณเกือบ 30,000 อ่ะ
1: โอ้โห
0: ซีกหนึ่งนะเจอไป5นะก็แสนกว่าบาทท
1: ำฟันแพงมากอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าเราเนี่ยคืออย่าพูดว่าเราขนาดนะหลี่หมิงเนี่ยสมัยตอน
1: หนุ่มๆเป็นไง
0: ตั้งแต่เด็กๆกันบ้างก็ด้วยความที่พ่อแม่เราแบบสมัยก่อนเขาไม่ได้มาดูเรื่องสุขภาพ
1: ปากและ
0: ฟันจะต้องมาแปรงฟงแปรงฟันตั้งแต่ฟันยังไม่หอกสมัยนี้ฟันยังไม่หอกนี่ต้องแปรงเหือกด้วยนะ
1: ครับแม่เมืองนี่ครึบเลย
0: เออของเรานี่มานี่โอ้โหกินลูกอมอะไรอะไรมั้งนะไม่ได้ดูแลสุขภาพฟัน
1: บางคนก็ชอบกินกระเทียมก่อนจัดรายการ
0: ปากนี่เหม็นๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนเราเป็นวัยรุ่นยิ่งหนักเลยตอนนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเริ่มที่แบบจะเข้าแนวแบบดริ้งดื่มเที่ยวนะฮะ
1: มันก็เต็มที่นะ
0: พอกลับไปที่พำนักที่เสร็จป๊อบ
1: นอน ไม่มีแปรงฟันเลย
0: อย่าคิดถึงเรื่องแปรงฟัน
1: เลยไม่มีทาง
0: เปลี่ยนชุดเปลี่ยนกางเกงนอกกางเกงในยังไม่เปลี่ยนเลยครับ
1: โอ
0: ้นอนแล้วก็บางทีตื่นขึ้นมาเนี่ย
1: มากลับกางเกงในครับ
0: ทำไมมันเสียงดังอย่างนี้วะ
1: โอ้โ
0: หเออปรากฏว่าอะไรรู้ไหม
1: อะไรฮะ
0: ไปนอนอยู่ที่โซฟาของโรงแรมล็อบบี้เตือนมาทำไมมันเสียงดังจังฮะเขาเช็คเอา
1: ปิดที่อ่ะโอ้เป็นชีวิตลำบากจริงๆ
0: โอ้มันก็เลยทำให้สุขภาพฟันไม่ค่อยจะดีก
1: ็
0: เล
1: ยมีปัญหาเรื่องรากใช่ไหมฮะ
0: อายุมากเนี่ยไอ้ฟันข้างในเนี่ยมันก็ทั้งอุดทั้งหักทั้งแตกทั้งรั่วทั้งร้าวจะต้องใช้ปูนยาแนวตาจระเข้เลยนะฮะ
1: โบกเข้าไปอ่ะ
0: ใช่สิ
1: แหมเผลอๆก็เอาโครงการ60 40ของแม่เนี่ยไปสแกนช่วยได้300
0: พรุ่งนี้เจอละ
1: แล้ว
0: สแกนให้เก่งโอนเข้ามาด้วย
1: คือวันแม่พรุ่งนี้นะ
0: เอาเงินเอาโทรศัพท์มาหน่อยสิแล้วก็เลขบัญชีมันสิเด
1: ี๋
0: ยวจะโอนเข้าไปใน
1: แอป
0: คนละครึ่งปรากฏว่าโกนกับแกก็ไป 2,000 โอนก็มาที่เรา 20,000
1: แม่งงเลยเม
0: ื่
1: อเช้านี้เนี่ยตังยังอยู่เต็มเลยเออไปไหน
0: ทำไมมาเจอบันทีไรมาได้โอนตลอดเลย
1: โอ้แล้วโทรศัพท์เนี่ย
0: โอนเข้าที่
1: แม่จะได้เล่นไลน์บ้างครับแกเอาไปเล่นอยู่คนเดียวเลยเอาไปโอนเล่นแต่ก็ผมว่า4คนมันเต็มสนามไปหน่อยนะ
0: ท่านดีๆจะเรียนให้ฟังนะความ
1: ลุงรัง
0: ลุงรังของการแข่งขันตะก้อที่มีสาพันตะก้อโลกเนี่ยนะคือหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าตะก้อชายในเอเชียนเกมเนี่ยมีประเภททีมชุด
1: ครับ
0: ทีมชุดก็จะมีทีม A B C
1: ทีมละ3คน
0: ไม่ดีไม่มี A B C ทีมละ3คนนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีชายเนี่ยนะ2คน
1: คู
0: ่เอ้ยไม่ใช่ชายเนี่ยประเภททีมเดียว
1: สามคน
0: แล้วก็ประเภททีมเดี่ยว4คน
1: โอเค
0: ชิงกันทั้งหมดผู้ชาย3
1: 3เหรียญทอง
0: ส่วนผู้หญิง
1: ครับ
0: ประเภททีมชุดก็คือ A B C เนี่ย
1: ทีมละ3
0: มา1เหรียญใช่มั้ยแล้วก็ทีมเดี่ยวเนี่ยดันกลายเป็นมี2คนกับ4คนเอ้ย2คนกับ3คน
1: 2คนกับ3คน4คนไม่มี
0: ไม่มี
1: โอ้
0: ส่วนผู้ชายไม่มี2คน
1: ออกท้ายมันยุ่งๆไว
0: ้ผู้ชายดิน3กับ
1: 4รับรองนะนี่โชคดีมากเลยที่พี่สมแกไม่ไปรายการ
0: ถ้าแกไปรายการรับรองพี่นิพนธ์แกไปพลาดแกคงเฮ้ยทำไมเป็นยืนกัน4คนวะ
1: ทำไมนี่ฟาวกันคู่เลยแน
0: ่มันตะก้อประเทศไหนวะแข่งกัน4คน
1: โอ้ตอนแข่ง6แดงใหม่ๆสนุกเกอร์6แดง
0: นะ
1: พี่อนุเป็นตากล้องให้พี่สมพี่สมเป็นหัวหน้าเวร
0: อยู่ในเดนบิวทั้งคู
1: ่โอ้พี่นุมาถ่ายสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกกลับไปเขียนเลยต๋องสิทธิ์ฉอยออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปได้4ต่อ0เฟรมในศึกสนุกเกอร์7แดงพี่สมลงเลย
0: พี่สมบอกกวาดหมดโต๊ะแดง7ลูกบรรยายเกม
1: แค่สักพักแกคิดทำไมมันเกินมาลูก
0: ทำไมคะแนนมันเยอะ
1: มันสังเกต
0: ทำไมผลการแข่งขันออกมาคะแนนมันน้อยจังวะ
1: โทรหาเฮเอเฮเอแกก็ตรวจฟันอยู่ตรวจเหงือกโทรถามไม่มี
0: เฮเอนี่เขาเสริมเหงือกตัวจริง
1: เสริมอันนี้ของแท้นะโอ้โห5นาทีดินทา8คน
0: ครับ
1: สถิติใหม่นะฮะยิ่งกว่าน้องบิลอีกแกโทรมาถามให้บี
0: กราบ
1: คุณสินทุนี่แกจัดอะไรวะสนุกอะไรทำไมลูกมันเยอะพี่นี่โตมากับสนุกเกอร์5แดงนะเมื่อก่อนสนุกเกอร์มันต้อง5แดงนะ
0: ใช
1: ่เล่นกันอะนะครับพูดปวดหัวนี่อยากให้แกเดี๋ยวผมถามแกดีกว่าจัดกับแกค่อยถามแกว่าพี่ตกลงเนี่ยตะก้อมันไม่ชิงกี่เหรียญมีใครบ้าง
0: โ
1: อ้เอาแล้วยัวอีก
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรื่องราวเอาไหนๆก็คุยไปเลยดีกว่านะ
1: เอาเลย
0: คุยไปเลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยไปถึงเนี่ยตอนบ่ายสอง
1: ครับ
0: กำหนดการมันแข่งบ่ายโมงนะฮะไปถึงสายสองโมงกว่าปรากฏว่าประตูปิดเขาแม่เข้า
1: เอาเหรอประตูห้าง
0: ประตูไม่ใช่ดิประตู ไอแฟชั่นฮอลล์เนี่ยที่เช็คเขาแข่ง
1: พี่อู๋หันมาเลย
0: ว่าไงฮะ
1: หันมาบอกประตูห้างปิดเหรอพี่อู๋หันมาเลย
0: ประตูสนามแข่งปิด
1: ล่ะมีแน่ๆ
0: เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสนามมันคนเต็มแล้ว
1: โอ้โหไม่เข้า
0: ไม่เข้าละโอ้เดี๋ยวเข้าไปเหยียบกัน
1: เออ
0: แต่ถ้ามี200เนี่ยเข้าได
1: ้เขาเข้าฟรีใช่ไหม
0: ใช่
1: ชมฟรี
0: ก็บอกแต่ว่าอยากจะซื้อตั๋ว200เนี่ยเข้าได
1: ้
0: นะ
1: ฮะ
0: ลีบิงก็เลยนิดนึงเว้ย
1: เออ
0: แบบอ้าวผมเป็นนักข่าวนะครับ จะมาทำข่าว
1: เ
0: ราก็ใจดีสู้เสือไง
1: เ
0: พราะเราก็เสียวเหมือนกันมันถามว่าในขอดูบันทักข่าวหน่อยกูไม่มี
1: กอสนิว
0: แล้วมันล็อกคอมันตบ
1: โอ้โหยุ่งเลย
0: ยุ่งเลย
1: โอ้
0: นะเราใจดีสู้เสือก็อ้าวเหรออยู่ฉบับไหนอ่ะอยู่รายการวิทยุเราไม่รู้จักอะลีมิงอะลีมิงอะฮะลีมิง
1: ไม่รู
0: ้รู้จักแต่ติงลี่
1: เอาอีกแล้วเหมือนด็อกเตอร์สมศักดิ์อีกแล
0: ้
1: วไอ้ติงลี่มันคนไหนวะพี่เดินมาที่ฝรั่งเศสโอ้ผมนี่สำลักน้ำเลยเออบีบีครับพี่ไอ้คนนั้นน่ะใครนะตอนนั้นโกเหลียงอยู่นะคุยอ๋อพี่เหลียงไทยโพเออใช่คุ้นๆน่ะไอ้คนไหนวะไอ้ติงลี่เนี่ยฟังมันอยู่บอกคนนู้นครับพี่โอ้วุ่นมากเลยใช่คนนี้ล่ะ
0: อ๋
1: อเต้ยครับพี่
0: กลัวเบียร์
1: ก็ได้โกเบีย
0: นายกเกียร์มัวก็วันนี้พอเดินเข้าไปได้เนี่ยโอ้โหดูคนแล้วตะลุงตุ้งแชร์ตุ้งแชร์เนี่ย
1: แน่นเลยเหรอ
0: แน่นมาก
1: โอ้โหพี่สามารถแขนควงต้องเข้าไปแน่เลย
0: ถูกต้อง
1: มีใช่ไหม
0: ต้องมีแน่นอน
1: ต้องมีอ่ะ
0: แล้วก
1: ็
0: หนิงก็
1: ขับ
0: เดินมองหากลุ่มนักข่าวก็เจอน้องช่างภาพทีวีก็ถามว่าเฮ้ย
1: นักข่าวอยู่ตรงไหนเหรอ
0: ห้องเพรสเซนเตอร์มีไหมว่าเอาทำไมอ่ะพี่เผื่อมีข้าวกล่องยังไม่กินข้าวเลยแกบอกไม่มี
1: ไม่มี
0: โอ้
1: ไม่มีห้องเพจเหรอ
0: ไม่มีห้องเพจ
1: หรือว่าไม่มีข้าว
0: ไม่มีห้องเพจ
1: โอ
0: ้โหแต่ข้าวเนี่ยน่าจะมีแต่ว่า
1: หมด
0: ไม่รู้ไปตั้งไหน
1: น่าจะหมดนะ
0: ก็เลยเดินเลาะไปฝั่งนู้นของสแตนทาง VIP
1: อ๋อ
0: เหลือเห็น
1: พี่
0: บุญชัย
1: อ
0: คุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์เนี่ยเป็นรักษาการของประธานสหพันธ์ตะก้อโลก
1: ครับ
0: นะฮะมาราธอนนี่แหละแล้วก็แคนดิเดตของคุณธนา
1: สู้กันใช่ไหมตอนนั้น
0: สู้กันสู้กัน2รอบ
1: ครับครับ
0: รอบที่2นี่ก็แพ้บุดวิดแล้วก็กลายเป็นแบบว่าไม่มีชื่อในกรรมการบริหารในรอบแรกที่แข่งเนี่ยแพ้แต่ยัง
1: แต่มีชื่อ
0: ยังไปเป็นอุปนายกต
1: ่
0: างประเทศนะครับขั้นที่2เหมือนกับแตกหักเลย
1: โอ้ใช่ใช่ใช่
0: ปรากฏว่ามันก็เป็นดังที่เรารู้เลยเพราะว่าคุณบุญชัยเนี่ยมานั่งอยู่ริมอยู่คนเดียวส่วนกรรมการบริหารคุณธนาคุณศรีหศักดิ
1: ์เออ
0: โอ้โหหลายต่อหลายคน
1: อยู่ทางนู้น
0: รวมทางนู้นหมดเลยนะครับ
1: เป็นงี
0: ้ริมนี้ก็
1: เลือกถูกฝั่งแน่เลือกซ้ายหรือขวา
0: เลือกทั้งคู
1: ่อ๋อไปนั่งตรงกลางพอด
0: ีทั้งคู่แต่ว่ามาคุยกับพี่บุญชัยก่อน
1: ครับ
0: ก็ถาม
1: ว่าเป็นนะเนี่ย
0: ก็เจอแกก่อนไงบริหารเขาแล้วถามว่าพี่แล้วเรื่องการเลือกประชุมเกี่ยวกับการลงโทษ5นักตะกร้อไทยเป็นยังไงคุณบุญชัยบอกว่าเขาประชุมกันละมีมติออกมาละ
1: ครับแต่ยังบอกไม่ได
0: ้ยังบอกไม่ได้
1: นะมีกะแล้วเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยนะ
0: ก็เลยบอกว่าแล้วมันรุนแรงไหมแล้วก็เรียบเรียงรุนแรงอะไรขนาดไหนไหม
1: ครับ
0: แกก็บอกว่ามันก็คงไม่หรอกนะฮะแล้วกลิ่นก็ถามเลยว่าห้ามแข่งเอเชียนเกมไหม
1: โอ้
0: เพราะถ้าขาด5คนไปเนี่ย
1: ยุ่งนะ
0: สำคัญนะคุณบุญชัยบอกว่าแม่ถ้าบอกไปมึงก็รู้หมดเลย
1: โอ้ถ้าบอกทีเดียวรู้เลยนะ
0: แกก็บอกก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแกก็เรื่องเก่ง
1: ๆถ้าไม่ได้รุนแรงนี่หมายความว่าก็ไม่แบน
0: อย่างนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้สิคุณบุญชัยบอกว่าเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะชื่อมันส่งไปแล้ว
1: ใช่เพราะว่ามันต้องผ่าน Entity Form by Name
0: ถูกต้องส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เ
0: องก็หอมอย่างนี้ก็โอ้โหน่าเป็นห่วงสถานการณ์ตะก้อไทยนะ
1: ระหว่างสถานการณ์ตะก้อไทยกับคุณบุญชัยนี่ห่วงใครกว่ากัน
0: ไม่ต้องห่วงคุณบุญชัยเนี่ยรายงานข่าวนะครับจากค่ายหัวหมากที่ลีหมิงบุกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับสมชายเนี่ยนะฮะกว่าจะให้แกไปให้ได้เนี่ยสมชายโอ้โห
1: เข็น
0: ไม่น่าจะไหวว่ะนะ
1: เข็นหนัก
0: เพราะว่าอ้วนต้องไปเจาะปอดอีกนะฮะแล้วก็เดินก็ไม่ค่อยจะไหวละมีวิวแชร์ไหมแกบอกหาวิวแชร์ให้หน่อย
1: วันนั้นพี่พาแกไปแกมานั่งซุมอยู่เนี
0: ่
1: ยแล้วผมมาปุ๊บผมกะจะมานั่งเขียนอะไรใช่ไหมต้องนั่งประคองสถานการณ์แกก็ได้แกนั่งซึมจ้องพี่หนาวกับยังไม่ทันพูดอะไรเลยมีพี่หนาว
0: ขนาดยังไม่เข้าห้องแอร
1: ์ยังไม่เข้าห้องแอร์เลย
0: ก็ยังหนาวเลย
1: หนาวแล้วอ่ะ
0: ว่าแล้วก็หนาวเลยว่ะ
1: โอ้แต่วันนี้หนาวนะ
0: เมื่อวานเอาเสื้อบาดันร้อน
1: ใช่ห้องที่เย็นมากเลย
0: ดีดีมาที่คุณชัยต่อ
1: ใช
0: ่เลยก็คุยในประเด็นนี้เสร็จแล้วนะครับก็คุณศรีศักดิ์นารีราชการันเดินผ่านพอดีเลย
1: อุ้ยโอ้ฉากออกไปทันทีเลยยิงออกไปอีกฝั่ง
0: ลีบีก็เลยโอ้พี่เดี๋ยวขอสายโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์เข้าพี่บุญชัยก็แวบออกมา
1: บุญชัย
0: เร
1: ีย
0: บ
1: จะรีบไปไหนแล้วเลย
0: จะกลุยไปหมดเลย
1: ก็เข้าไปเปิดเผยความในออกมาแล้วเนี่ย
0: เจอคุณศรีศักดิ์อารีราชการัน
1: ครับ
0: เป็นเลขาแล้วตอนนี
1: ้
0: นะฮะเจอแกก็เข้าไปคุณจุ๊บครับสวัสดีครับแกหันมาสะดุ้งนิดนึงนะฮะ
1: ติงลี
0: ่ไอ้นี่มันใครวะ
1: เอ้ารู้
0: แล้วเพราะว่าเจอกับคุณศรีศักดิ์ตอนลอนเทนนิสสมาคมเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวอลลุ่มในช่วงเลือกตั้งประธานโอลิมปิกไงที่คุณศรีศักดิ์เน
1: ี่
0: ยเป็นฟอร์มทีมกับคุณสุชัยพรชัยสกุลดมเพื่อไปแข่งกับ อาจารย์เอ
1: คุณพิมอาจารย์พิมลศรีวิกร
0: พ
1: ศพิมล
0: นะครับ
1: แกผมว่าแกน่าจะจำพี่ได้ตั้งแต่ไปเอาวายที่รถของเสแล้ว
0: ตอนนั้นก็ยังเรียนนักเรียนนอกอยู
1: ่
0: ยังไม่เคยเจอแกเลย
1: ครับ
0: ก็เจอแกที่งานตอนเลือกประธานโอลิมปิกนี่แหละ
1: แกถามคำถามแรกเลยคอมพิวเตอร์อยู่ไหนแผ่นดิสทั้งหมด
0: เมื่อลีมีก็ถามเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: โอ้โห
0: นี่เนี่ยของเรา5คนเนี่ยมันอาจจะส่งไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมครับอะไรเงี้ย
1: โอ้โ
0: หคุณจบเสียศักดิ์บอกคุณลีมิงเนี่ยมันมีแข่งตะก้อคิงครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีนักกีฬา ที่เอเชียนเกมเนี่ยเจ็บนั่นหมายความว่ายังไง
1: เออ
0: นะ
1: เอาล้ำเปลี่ยนได้ครับ
0: เอ้าก็จะทำไมไม่ได้ล่ะครับเพราะว่า
1: ใน
0: ก
1: าเจ็บ
0: สาพันเนี่ยประธานก็เป็นคนไทยและก็จะมีแนวโน้มที่จะกลับมาจับมือทำงานร่วมกันเพราะว่าคุณเสียสักพูดคำเดียวว่ากับคุณบุญชัยเนี่ยก็คนไทยด้วยกันเราต้องจับมือมาทำงานกันเพื่อไปสู้กับมาเลเซีย
1: เพราะตอนนี้เนี่ยถ้ามัวแต่นี่กันเนี่ยก็เรียบร้อยครับ
0: เอ้
1: า
0: อันนี้ก็ทำให้เราต่อจิ๊กซอว์เลยว่าเฮ้ยไปถึงขั้นตอนนี
1: ้
0: การเปลี่ยนชื่อเนี่ยอาจจะไม่ถึง5คนก็ได
1: ้
0: มาสัก3คน
1: 3
0: ก็ถือว่ากระดูกแข็งโป๊กละใช่ไหมฮะ
1: หันกลับไปขึ้นบนอัศจรรย์อีกทีนึงเอ๊ะชักนั่งใกล้กัน
0: สักพักหนึ่งเอ๊ะคุณชุบเดี๋ยวเนี่ยอยากจะเจอท่านนายกธนาหน่อยเข้ามาดิลีมิงลีมิงใช่ไหมลีมิงนะไม่ใช่ปิงลี่นะลีมิงก็พาชวนแกพาไปนั่ง
1: มีข้าวแน่เลยตรงนั้นมีข้าวไหมฮะ
0: คุณธนา
1: ฮะสมชาย
0: อุ้ยล้วงกระเป๋าอีกแล้ว
1: จริงเหรอ
0: นะ
1: เอาละเว้ย
0: หยิบ
1: นี่ได้ครั้งล่าสุดปี2009อ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเกือบ20ปีแล
1: ้วร้องไห้เลย
0: คุณธนา
1: โอ้โ
0: หพินช้าง
1: เอาอีกแล้วจะบ้าเหรอไม่ใช่ทัวร์นาเมนต
0: ์
1: โอ้ชอบมากเลย
0: ตอนที่กัดช้างมาอีกแล้ว
1: เอามาให้แล้ว
0: ปวดหัวแกจริงเลยให้ตั้งแต่ปารีสเลย
1: โอ้ที่ปารีสนี่
0: แฟชั่นไอแลนด์
1: เจอแก7ครั้งนอกสนามแข่งแม้กระทั่งตัวต่อตัวก็เจอนะฮะคุณธนาเดินมาเลยวันนั้นแบบบี
0: เจอที่ห้างเนี่ย
1: เจอที่ห้าง
0: โอ้ย
1: บีกินข้าวหรือยัง
0: เออ
1: ขนลุกเลย
0: ตายแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ย
0: เข้าทาง
1: แล้วเดี่ยวด้วย
0: เ
1: ดี่ยวไมโครโฟนเลยมองซ้ายมองขวา
0: แล้วบอกว่ากินแล้ว
1: บอกยังดิเรื่องอะไรอ่ะยังไหมครับทำไมไม่กิน
0: ทำไมไม่ไปกิน
1: ไปบอกอ๋อกำลังจะมาหากินข้าวครับอ๋อนี่ทางซ้ายอร่อย
0: ฟู้ดแลนด
1: ์แกบอกเลยซ้ายเนี่ยอร่อยแล้วไม่แพงด้วยโอ้
0: แล้วแกจะเดินแพง
1: แกก็เดินจากไป
0: เอาแกรีบไปทำดูข่าว
1: แกไปดูงานเพราะแกเป็นนักกีฬา
0: เออ
1: นะแกมากับท่านดร.สมพิษสบายโต
0: ท่านรองประธานโอลิมปิกใช่ไหม
1: ครับรองหัวหน้าร
0: องโต
1: ใช่รองหัวหน้าคณะนักกีฬา
0: เออ
1: โอ้แม่แกดูนักกีฬาทั้งวันเลย
0: รองโสโสพิษรองโสพิษ
1: สัมภาษณ์แกก็ไม่ให้สัมภาษณ
0: ์อ้าว
1: ทำไมอ่ะเคยถามแกสองครั้งแกตอบไม่ตรงคำถามไม่ถามแล้ว
0: แกบอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่รู
0: ้ไปถามพวกนักกีฬาไทยมันเยอะเหลือเกิน
1: แกบอกเลย
0: มันส่งมาเยอะกว่าจีนดิ
1: โอ้ทำไมเยอะขนาดนี้คะไปถามพี่ต้อมดีกว่า
0: พี่ต้อมก็เดินหนี
1: เหรอวันนี้แฮปเหรอ
0: แกบอกว่าน
1: ี่
0: ลีมิง
1: เดี๋ยว
0: ไปเจอที่ญี่ปุ่น
1: ไปเจอเมือง
0: ไปเจอญี่ปุ่น
1: ไอจินางโอย่านะ
0: บอกโอ้พอไปญี่ปุ่นเดี๋ยวกลับมาเจอที่กรุงเทพอีก
1: เดี๋ยวมาเจอที่แฟชั่นอีกรอบหนึ่ง
0: โอ้ท้อเลยแต่ว่าได้ข่าว
1: หลายเรื่องด้วยเพราะว่าม
0: ันมีรองอดีตรองผู้ว่าคนหนึ่งนะนะแกชื่ออะไรนะวิษณุนะ
1: เครืองาม
0: นิรกับ
1: อันนั้นพี่ชายพี่แอดเปล่า
0: วิษณุอะไรอะไรอะไรพี่อะไรจะพ่ายอะไรเนี่ยอดีต
1: แล้ว
0: อดีตรองอ
1: ่
0: ะรองนุรองนุ
1: รองนุ
0: รองนุวิษณุอะไรนะนะ
1: เดี๋ยวหาให
0: ้
1: มียังไงฮะ
0: ก็นั่งอยู่ด้วยกับคณะของรองต้อมนะฮะก็ถือโอกาสคุยถึงเรื่องแคนดิเดตผู้ว่ากกต.
1: โอ
0: ้
1: โ
0: หนี่มีหลายเรื่องเลยนะ
1: โอ้ทำไมหลากหลายประเด็น
0: โอ้น่าสนใจด้วยแต่ละเรื่องนะ
1: ครับ
0: เนี่ยรู้ที่แรกเลยนะตามหลักว่าจะไปเล่าพรุ่งนี้ตอน 90.5 อีกรอบ
1: โอ้โอเอาท่านวิษณุไล่ชพิษป
0: ่
1: ะโอ้นี่สายกกต.เลยอ่ะ
0: กดเอา
1: เอาก ดชื่อพี่ตั๋วก่
0: อ
1: นแล้วก็ชื่ออื่นจะขึ้น
0: ใจก็ถาม
1: เ
0: พราะว่ามันเป็นประเด็นที่คนวงการกีฬาเนี่ยสนใจเพราะว่าตอนนี้แคนดิเดตของผู้ว่ากกต.ก็เป็นคน
1: ลูกไหนอ่ะโอ้ซันออฟพอตลูกหม้อนี่แหละ
0: ลูกหม้อนะลูกพาชนะอุ้งต้มไม่ได
1: ้
0: ก็มีนายแพทย์มีชัยฤชุพันธ์
1: มีชัยอินวูด
0: เขาไม่ใช่อินวูดนะ
1: เมื่อก่อนนี่นะไอ้เต้ยมันจะแปลด้วยนะ
0: เออ
1: จะแปลนามสกุลด้วยบอก เต้ยมึงตรงทับจับไปเลย
0: IN
1: ในป่า
0: WOOD

0: ก็แกซื้อแสดงคนซื้อ
1: ครับ
0: อืม
1: มีนาคได้เมียคนนี้แต่น่าจะรู้สภาพแกแล้วเมียกันนี่นะสั่งให้ไปงานของพรรคประชาชนเนี่ยนะ
0: โอ้โ
1: อแกก็ต้องไปนะ
0: ครับ
1: ไปนั่งตั้งแต่เข้างานเขามีบ่ายสามแกไปนั่งตั้งแต่เก้าโมงเช้าแกก็ต้องไป
0: ทำไมแกซื้อจัง
1: แกอยู่สีแดงแกอยู่สีแดง
0: เตยแกกำเกิน
1: แต่แกต้องไปสีส้
0: ม
1: โอ้แล้วก็ไม่กล้าออกสื่อด้วยนะ
0: ผมไม่เกี่ยวแหม
1: ก็พูดถึงประเด็น
0: วันนี้ท่านวิษณุแกมาทำอะไรฮะวันนี้หรือแกเป็นทีมงาน
1: แกก็คงมันนั่งไม่มีอะไรทำก็เสด็จกันอยู่กับในกลุ่มของคณะกรรมการบริหารของสมาคม
0: ครับหน้าตาแกสดใสไหมถามท่านไหม
1: หน้าตาสดแต่แกพูดกับลีหมิงแล้วโอ้โหลีหมิงทำไมมันดูสดใสดูแบบดูดีอ่ะเราก
0: ็ท่านเปลี่ยนเป็นเงินสดดีกว่า
1: อย่าชมอย่างนี้ดิเพิ่งไปโกรธ
0: ใจมาไม่ดี
1: เพิ่งไปตัดผมมาแล้วก่อนนอนเดี๋ยวนี้ต้องพอกหน้า
0: อ๋อเหรอ
1: ซอเขาสั่งให้สั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรมา
0: อ๋อเคี้ยวได้ไหมฮะ
1: ขี้งัวควายเผือกมาโปะหน้าต้องใช
0: ้โอ้บางทีมันใช้อ่ะ
1: มันแช่ตู้เย็นไง
0: โอ้มันเย็นนะ
1: มันโปะมันเย็นเลยพอมันตื่นมาล้างออกมามันก็ต้องตึงใช่ไหม
0: เป็นเรื่องปกติ
1: สักพักมันก็เหี่ยว
0: เออแต่จริงนะคืออันเนี้ยมันเหมือนอุปมานะพอแปะหน้าแล้วเย็นหูดูตึงเย็นเนี่ยจริงก็เหมือนกับการที่เราแบบเจ็บจากการออกกำลังกายหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย
1: ค
0: ือถ้าเจ็บแรกเนี่ยเขาให้ใช้เย็นก่อนแล้วจากนั้นช่วงนี้ต้องร้อนแล้วนะบางคนไม่รู้ไง
1: เอาร้อน
0: อย่างเดียวตึงอย่างเดียวเลย
1: เอาร้อนก่อนบางคนเนี่ย
0: โอ้ร้อนก่อนไม่ได
1: ้ร้อนมาพอกหน้า
0: ร้อนมาพอกหน้าเหี่ยวอีก
1: หน้าพอง
0: หน้า
1: คนหน้าลอก
0: มนุษย์นี่ยุ่งเน
1: า
0: ะ
1: วุ่นวายเลย
0: กลับ
1: มาที่ผู้ว่ากกต.นะ
0: ผู้ว่ากกต.
1: ก็ปรากฏว่าลีหมิงก็พูดเล่นๆไปว่าโอ้โหถ้าให้สื่อมวลชน
0: โหวต
1: บอร์ดกกต.แล้วพนักงานกกต.เนี่ยโหวตนะลองตัวมาท่วมท้นเลยใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งลองตัวก็สนิทกับสื่อนะแล้วก็ผ่านงานประชาสัมพันธ์นะแล้วก็คนเป็นคนที่คนกกต.เนี่ยชอบ
0: เข้าถึงง่าย
1: เข้าถึงง่าย
0: เข้าถึงง่าย
1: นะครับก็แล้วก็นอกจากนั้นบอร์ดกกต.เนี่ยรองตัวนี่เขาจะเป็นคนดูแลเรื่องเวลาไปต่างประเทศที่พักหรืออะไรเง
0: ี้
1: ยจัดแจงอำนวยความสะดวก
0: เข้าถึงง่ายแกอยู่ชั้น8อ่ะอยู่ชั้นล่างก็ได้ยินเสียงแก
1: เดินตั้งแต่เดินขึ้นมา
0: ใช่แกตะโกนเรียกเอาอีกแล้วเรียกไง
1: มาดีๆ
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ทีนี้เขาบอกว่าหมอมีชัยเนี่ยนะก็มีหมัดเด็ดอยู่ก็คือแกเนี่ยซีกับคนที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษ
0: อาจารย์ประโยชน์เทียนศาสตร
1: ์เหรอพี่โต้งพี่โต้ง
0: อ๋อ
1: รู้จักไหมพี่โต้งอ่ะ
0: บิ๊กโต้งหัวเลาะใช่ไหม
1: โต้ง
0: เดียวกันไหมเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เหรอ
1: โต้งโต้งศรีสะเกษอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะ
0: โอ้โหทำไมวันนี้บุคคลอันนี้มันมาเยอะเหลือเกินฮะเริ่มปวดหัวละไม่หาละ
1: ที่แกเป็นนายทุนหนังเรื่องสับเปลืออ
0: ๋อเหรออ๋อ
1: นี่แกเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดของ
0: ศรีสะเกษ
1: ศรีสะเกษด้วยนะครับแล้วก็ว่ากันว่าเป็นมือขวาของพรรคภูมิใจไทยของพี่ทินนะ
0: พี่ทินไหนฮะ
1: อนุทินดิพี่ทิน
0: อ่ะแกนี่เดินได้ทุกที่ยกเว้นที่ที่มีกำแพง
1: นะใช่ไหมแกเนี่ยอย่าเอาหัวโขกกำแพงนะไม่มีประโยชน์นะครับนะพี่โต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
0: ด็อกเตอร์เลยนะ
1: แม่พลอวกาศเอกไปเลยได้ด้วยเป็นรองหัวหน้าพรรคอ่ะ
0: โอ้โห
1: นะบีก็แสดงว่าสีเสื้
0: อ
1: ของหมอนายแพทย์มีชัยอินบูดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ธรรมดา
0: จริง
1: นี่รายงานข่าวไม่มีนี่รู้ที่แรกเลยนะ
0: อีกแล้ว
1: นี่กินอะไรบิงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะแหล่งโขกแหล่งข่าวไม่ใช่มาตั้ง
0: เ
1: ปิดหนังสือพิมพ์ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอ่านเหมือนปลาแปะเนี่ย
0: แกนี่กีดเต้นใต้

0: ตัวเบ้อเร่อเลยล่าสุดนี่แกเอาไอ้นี่สังคมของไอ้เต้ยมาอ่านเต็มเลย
1: เหรอ
0: โอ้
1: ในใบกองเขียนเนี่ย
0: ใช่ใช่แกเขียนเลยแม่เขียนดีจริงๆเลย
1: คนนี้เหรอ
0: โอ้
1: แล้วไอ้ยองไปเขียนด้วยในฐานะอะไรเนี่ยงงมาก
0: ไม่มีใครเขียนแกเขียน
1: เขาขี้เกียจเขียน
0: เขาขี้เกียจเขียนให้ยองเขียนยองชอบ
1: แล้วยองเขียน
0: ยองเขียน
1: แล้วได้ประโยชน์อะไรไหม
0: ฟรีได้เลยยองบอกปวดหัวมากเลย
1: เขียนชมแต่ดร.สมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลอย่างเดียวเลย
0: โอ้โหชมอย่างเดียวเลย
1: เขียนทุกวัน
0: วันนี้ดร.ท่านไม่ได้ทำอะไรท่านสุดยอดมาก
1: แล้วก็ตัดแปะที่ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ส่งงานส่งงาน
0: แหม
1: คุณยอดจริงเลย
0: โอ้แหมช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยส่งไลน์ให้แกทุกวันเลยหลังๆแกไม่ทักเลยวะแกเริ่มหาย
1: ใกล้เอเชียนเกม
0: แล้วทางไปดีเกมนะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบต้องลายทักหน่อย
0: เออดีเลย
1: ใช่ไหม
0: วันนี้ท่านเงียบ
1: ๆมันก็จะเข้มข้นละ
0: ครับ
1: นะครับเลือกผู้ว่ากกท.แล้วมันจะเป็นดังที่เขารายการข่าวระดับสูงที่หลีหมิงไป
0: มันมีแหล่งข่าวระดับเตี้ยไหมฮะ
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: มีแต่สูง
0: เพราะว่าแหล่งข่าวสูงก็เลย
1: อยู่ชั้น8
0: กัน
1: เลยนะฮะ
0: แล้วเขาจะเลือกนี่ช่วงนี้เขาต้องเตรียมไปนี่กันใช่ไหม
1: อะไร
0: ไปสอบภาษาอังกฤษกันอะ
1: สอบแล้ว
0: เออสอบแล้ว
1: สอบไปแล้วเมื่อวานหรือไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: รู้สึกลองตัวเนี่ย100คะแนนได้120
0: โอ้โห
1: ภาษาอังกฤษชัด
0: ทำไม
1: สำเนียงเยอรมันสำเนียงเยอรมัน
0: อ
1: ะเพราะไปเยอรมันบ่อยไง
0: ปนโปรตุเกสนิดๆ
1: เพราะลูกชายของรองตัวนี
0: ่
1: น้องซีเกมเนี่ย
0: ครับครับ
1: ภาษาอังกฤษนี่ระดับประธานาธิบดีโรนัลด์ทรัมป์เลย
0: โอ้โหอะไรจะชมขนาดนี้
1: แม่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออรองตัวนี่ตอนนี้คะแนนมาละเรื่องภาษาอังกฤษ
0: แต่ด็อกเตอร์มีชัยเป็นไง
1: ก็ดีเหมือนกันนะด็อกเตอร์ท่านเป็นคนที่วิชาการจะเข้มขึ้นนะ
0: ฮะใช่
1: แล้วก็ถ้าไม่สนิทเนี่ยท่านก็จะไม่ค่อยคุยเท่าไหร
0: ่ผมว่าท่านควรสนิทนะ
1: ตอนแต่สมชายนี่สนิท
0: โอ้โห
1: สมชายสายลมเนี่ย
0: โอ้โหโ
1: อ
0: ้เห็นวันนั้นแกยังชมอยู่เลยแกเรียกท่านด็อกเตอร์สี่ครั้งไม่หันเลยพี่สมบอกท้อละพี่ท
1: ้
0: อโอ้พี่สมเคยเรียกจะสัมภาษณ์ไง
1: ดร.มีชัยก็งานเยอะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะเป็นคนที่วิชาการนะ
0: ใช่ก็พี่สมบน
1: ถ้าไม่รู้จักสนิทสนมจริงๆก็จะไม่ค่อยคุยกับเป็นคนเงียบ
0: ๆ
1: ใช่ไหม
0: เป็นคนละแบบนะคนละแบบกัน
1: ใช่คนละสไตล์ทีนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วกันนะมีประหลัดมีประหลัดเป็นประธานนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ประมาณรักพี่เสียดายน้องอ่ะใช่ไห
0: ม
1: อยากจะเอาอย่างนี้ได้ไหม
0: ทำไมฮะ
1: เป็นคนละปีไหมสลับกัน
0: คนละครึ่งวันก็พี่ถ้าอย่างนั้นก็เช้าให้พี่ตั๋วเป็นเย็นให้ด็อกเตอร
1: ์แล้วสลับกันอาทิตย์กับอาทิตย์อย่าลืมเพื่ออะไรกันเดี๋ยวเกิดลง
0: ถ้าขนาดนั้นก็ไม่ต้องแล้ว
1: โอ้
0: นะมันแน
1: ่
0: มันสำคัญนะครับอันนี้มันสำคัญเพราะว่าคนที่มาเป็นตรงนี
1: ้
0: มันก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นเชื่อมต่อให้นักกีฬาไทยอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะในการเก็บตัวอะไรต่างๆนะ
1: เราก็อยากจะเห็นผู้ว่ากกท.ที่มีอะไรใหม่
0: ๆครับ
1: แล้วก็บุกเบิกนะเช่นเรื่องของการที่จะต้องทำสปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งใหม่นะครับใช้งบประมาณต่อเนื่อง
0: ครับ
1: สัก8ปี10ปีใช่ไห
0: ม
1: เป็นหัวหอกในการเดินหน้าผลักดันเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องปัญหาของสมาคมกีฬาเนี่ยนะมันก็เหมือนกับโครงสร้างของเรามันไม่ดีอ่ะตอนนี้เอาเป็นว่าสมาคมกีฬาเนี่ยนะมันอยู่กันไปวันๆเอ้าไม่พูดจริงๆนะแล้วกกท.เนี่ยก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูก
0: โ
1: อ้จะทำอะไรก็ไม่ได้
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: เอออันนี้จริง
1: ทีนี้มันจะทำยังไงมันก็ต้องแก้ในเรื่องกฎหมายพรบกีฬาเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอะไรที่จะต้องไปให้จริงจังมั่งไม่ใช่แบบรูปหน้าปะจมูกระบบอุปถัมภ์ไม่กล้าไปแตะอะไรใช่ไหม
0: ซึ่งมันเยอะด้วย
1: มันต้องรื้อต้องล้างเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องมาจากฝ่ายการเมืองด้วยคือรัฐมนตรีกีฬาเนี่ยก็ต้อง ห็นความสำคัญในเรื่องพวกนี้
0: ใช่
1: นะฮะถ้าจะให้ท่านผู้ว่าไปต่อ

0: ตู้อยู่เดียวดายเนี่ย
1: ก็ไม่ไหวอีกอ่ะ
0: โอ้โหเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยไปไอ้สุภาษิตเขาเรียกอะไรนะ
1: ไม้จิ้มฟันยันสักกระเบื่อ
0: เอาเลยฟันยันจะลบเออไม่ใช่มันแบบเอาไม
1: ้ไม้ซี
0: ไปกันไม้ซุงประมาณนั้นนะมันเป็นไม้จิ้มฟันได้ยังไงวันนี้มันคือไปไม่ถูกไปไม่เป็น
1: มันเลยดูแบบแปลกๆอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ่ะก็ฝากไว้แล้วกันเพราะว่าวงการกีฬารีหมิงเนี่ยก็อยู่มาเกินครึ่งชีวิตละเราก็อยากจะเห็นกีฬาไทยเนี่ยไปแข่งเนี่ยมันเป็นมหาอำนาจของเอเชียแล้วก็ขยับไปไม่ใช่แค่ลุ้นกันหนึ่งเหรียญโอลิมปิกเกมก็อยู่แค่นั้นใช่ไหม
1: ใช่
0: มันต้องไปถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองอย่างมั่นคง10เหรียญทองค่อยๆเท่าทวีเป็นการพัฒนาการเจริญไม่ใช่ไปลุ้นเอาเหมือนกับไปตายอันดับหน้า
1: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
0: เอ้าแล้วนี่ดูเอเชียนเกมเนี่ยจะวัดผลให้เห็นว่าวงการกีฬาไทยเนี่ยมันล่อแร่ขนาดไหน
1: ใช่
0: แล้วก็มันเป็นการล่อแร่แบบที่เราพยายามจะกบเกลื่อนปกปิดนะเหมือนกับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด มันปิดไม่มิดหรอกครับมันรอนเวลาเนี่ยไม่ต้องห่วงละโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสเนี่ยถามว่าเราจะแบ่งหนึ่งเหรียญทองจากกีฬาอะไร
1: ตัดมวยก่อนเลย
0: ยังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะยังไม่เห็นตัวนะ
1: ยกน้ำหนักก็สูสีย
0: กน้ำหนักก็ไปวัดดวงอะ
1: วัดดวงยกน้ำหนักไปวัดดวงสูสี
0: คืออาจจะติดเหรียญอะแต่เหรียญทองนี่ไม่
1: เหรียญอะไร
0: ไม่เห็นนะยังไม่
1: เทควันโดเหนื่อยแล้วพอหมดยุคของน้องเทนนิส
0: ใช่จะเอาแบดมินตันเหรอวิวอีก2ปีเนี่ยเป็นยังไง
1: โอ้ใช่
0: คู่ผสมเรายังไงนะครับ
1: แต่อย่างน้อยต้องมีคนไปทำข่าวก่อน
0: เอ้าอีกแล้วรอ2ปีก็ได้ใช่ป
1: ่
0: ะทีมเดิมป่ะ
1: ทีมเดิมก็ได
0: ้ลีมิงนี่นอนเดียวแล้วตอนนี
1: ้โอ้โกเอาโกไปด้วยแล้วโกไปด้วยแล้ว
0: ฮะ
1: โอ้แม่
0: เอาเอเชียนเกมก่อนแล้วกันนะ
1: ครับผมเอเชียนเกมก็19ฮะ
0: ครับ
1: เริ่ม19นี้ที่ไอจินาโงย่านะครับ
0: โอ้แล้วนี่วันนี้คุยกับเจ้าเนมนะ
1: ฮะ
0: เนมบอกว่าจะไปวันที่เท่าไหร่17
1: อื้อหือ
0: นะเป็นตั้งแต่วันที่17เลย
1: โอ้จริงๆโดยปกติก่อนหน้านี้ไปเป็นอาทิตย์เลยเนาะ
0: ก็ใช่
1: ไปกันเป็นอาทิตย์ก่อนเปิดจริงอ่ะแต่ระยะสั้นลง
0: เพราะว่ากีฬาประเภททีมมันแข่งก่อน
1: ฟุตบอลแข่งก่อน
0: บอลฟุตแดนบอลเล่บอลอะไรเนี่ยแข่งก่อน
1: เมื่อก่อนก็จะอย่างงี้ครับ
0: ประเภททีม
1: แต่ว่าเล่มเล็กนี่ก็จะไปเนี่ยอย่างงี้แหละ2วัน
0: แต่เทนนิสเนี่ยเค้าไม่มีแข่งประเภททีมนะ
1: พี่สมเป็นไง
0: สมยายบอกเราหวังเทนนิสประเภททีม
1: เรามีสัพพะกำลังที่พร้อมแล้วเดี๋ยวถามแกดีกว่าตะก้ออะไรจริงมันแน่เลย
0: มีกี่เม็ดมีกี่เหรียญ
1: โอ้แกบ่มเลยนะแกเตรียมมาจัดพรุ่งนี้เต็มที่เลย
0: แกทำการบ้านนอนมาเต็มที่เลยไม่ยอมนอนเที่ยง
1: แกไม่ยอมจัดเลยนะทำไมฮะ
0: แกกะมาเกิดละแกแจ้งเกิดอ่ะพรุ่งนี้นะ
1: แต่พรุ่งนี้เนี่ยบอกสมทด้วยว่าปิดแอร์ตั้งแต่คืนนี้เลยนะฮะพี่ผมเย็น
0: นะนี่ก็คือเรื่องราวร้อยเรียงนะครับ
1: ค่
0: ะคุยไปแล้วน้ำลายเหนียวคอเลย
1: โอ้
0: นะ
1: เดี๋ยวพักก่อนสักแป๊บดีกว่า
0: ก็ดีฮะ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาท่านที่ถามมาอันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตให้แต่ว่าอันนี้ไม่สามารถที่จะอัปเดตให้จริงๆก็คือรบกวนขอผลสนุกเกอร์คู่รอนนี่กับหมูล่าสุดเพราะว่าแข่งพรุ่งนี้ครับ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาว่ากันสนุกเกอร์ให้นะ
0: พรุ่งนี้มารายงานกับสมชายกับบีนะ
1: เยี่ยมเลย
0: ขอบคุณเกเตอร
1: ์ครับ
0: แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการนะครับ
1: ลาบ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสสเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: มาแล้ว
0: นะฮะช่วงที่2นินทากีฬาโลกนะครับก็ SMS มาให้กำลังใจสอบถามได้ทุกเรื่องลงท้ายด้วย848เป็นสุภาพสตรีนะครับบอกเห็นด้วยที่สุดค่ะพี่หลีหมิง
1: โอ้
0: เรื่องอะไรฮะ
1: น่าจะเรื่องกกท.เมื่อกี้นี
0: ้ตั้งแต่เรื่องตะก้อนะฮะ
1: แกมาตอนเรื่องกกท.พอดี
0: สมชาย
1: น่าจะเรื่องพี่สมส่วนสนุกเกอร์นะที่ถามมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับก็ตัวของหมูเนี่ยจะเจอกับรอนนี่พรุ่งนี้เวลา 18:30 น.
0: เฮ้ยมีภาคกับสมชายได้เลยนะ
1: เหรออ
0: ืม
1: โอ้โหแกชอบด้วยสิ การพลากช่วงหลังเนี่ยมัดแด้เลย พรุ่งนี้เนี่ยแข่ง 18:30 นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดแข่งอยู่เนี่ยคริสเวกลินนะครับเสมอกับทอมฟอร์ด 2-2 ครับแล้วก็แชมป์โลกคนแรกที่เป็นเอเชียคือเจ้าจินถงนะฮะตอนนี้ขึ้นนางจางอั้นตาอยู่30โอ้โหจีนนี่แต่จีนก็แพ้เยอะงานนี้นะครับ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวมีมาร์คเซลบี้นะครับเจอกับไคเรนวิลสันผมเอาโปรแกรมให้เลยแล้วกันนะครับก็คือโจยูหลงเจอกับหลิวฮ่องหยูนะครับเวลาคู่แรกเนี่ยเขาจะเล่นบ่ายโมงนะครับแล้วก็อีกคู่นึงคือเดวิดกิลเบิร์ตครับเจอกับอุ๋ยเจ๋อนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกคนล่าสุดนะฮะอุ๋ยเจ
0: ๋อ
1: แล้วก็ 18:30 นะครับนพพลแสงคำหมูปักน้ำเจอกับรอนนี่โอซิลเวนแล้วก็คู่นี้สุดมันเลยนะฮะชอนเมอร์ฟี่เจอกับเซียโกตงนะครับอู้ดีทุกคู่เลยหมูเจอกับรอนนี่4ครั้งแพ้3
0: นะ
1: ชนะ1
0: มี
1: ชนะคือครั้งล่าสุดที่เจอกันในศึกเวิลด์กลางปีเมื่อปี2023นะฮะหมูชนะไป4-2แต่พรุ่งนี้เนี่ยที่ต้องเจอกันเนี่ยเล่น Best of 11ใครถึง6ก่อนชนะ
0: ครับ
1: ใครถึง6ก่อนนะครับรอบที่แล้วหมูของเราเนี่ยชนะจัดทัพมานะครับ 6-3 ส่วนรอนนี่เนี่ยชนะแจ็คสันเพจ 6-2 ประมาณนี
0: ้ครับ
1: การันตีหน่อยตอนนี้หมูได้แล้ว 15,000 ปอนด์นะครับแล้วถ้าชนะจะเป็น 25,000 ปอนด์นะตอนนี้คูณ45เอาแล้วกัน
0: 11,000 ก็ 450,000
1: 11,000 450,000 นะครับ 15,000 เป็นเท่าไหร่ล่ะ
0: ก็ประมาณ 600,000 กว่า
1: 600,000 กว่านะนี่โหนี่รัตนบัณฑิตใช่มั้ย
0: คิดเลขเร็ว
1: 650,000 โอ้นี่เล่นป๊อกเด้งเป็นแชมป์โลกเลยอ่ะโอ้แต่ว่าถ้าผ่านเข้ารอบไปคือ 25,000 ปอนด
0: ์
1: เข้ารอบ8
0: ก็ล้านกว่าบาท
1: ครับผมประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับหมูนี่แข่งที่ไต้หยวนนะครับมณฑลซานซีหลายคนอาจจะนึกว่าไชน่าโอเพ่นเดี๋ยวนี้เล่นที่ปักกิ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่กลับมาจัดการแข่งขันเมื่อก่อนเล่นที่ปักกิ่ง
0: ครับ
1: นะครับเคยไปทำข่าว3รอบ
0: โอ้
1: ไชน่าโอเพ่น โอ้โหเดินกำแพงเมืองจีนเดือยๆไม่ได้ทำข่าวเลยไปเที่ยว
0: แล้วกำแพงเมืองจีนนี่ต้องไปเดินตรงแบบที่มันสุดทางเป็นทะเล
1: ใช่ใช่ต้องไปทางมุมตรงโน้น
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่าตรงกลางเนี่ย
0: นี่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นเออเดินเดินเลย
1: โอ้โหตระบาลแล้วเกินไอ้คนสร้างเนี่ยมันเก่งจัดพี่คนสร้างเนี่ยเก่งจัดนะฮะ
0: ต้องไปไอ้พวกสิ่งมหัศจรรย์อย่างเงี้ย
1: อ
0: ย่างลีหมิงเนี่ย
1: ตอนนี้อยากไปนี่มาก
0: ไปนครเพตามา
1: ไอ้เหมือนกันเลยมีโอกาสไปมาแล้ว
0: นะครับอยากจะไปอีกครั้งหนึ่ง
1: น
0: ะครับ
1: สวยจริง
0: ตอนนั้นเราไปลีหมิงไปจัดทัวร์ไปไง
1: พี่ไปปีอะไรนะ
0: ไปเกือบ10ปีแล้วนะ
1: ผมไปปี2004อ่ะ2004 22ปีแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ตอนนั้นยังเดินทางลำบาก
0: นะ
1: เดินทางลำบากมากจากเมืองผมไม่ได้มาจากอัมมานนะผมมาจากอาคาบ้า
0: โอ้ยลีบิงเนี่ยไปอิสราเอลก่อน
1: ตอนนั้นยังเปิดทาง
0: ใช่ไห
1: ม
0: ใต้มาแล้วก็
1: กำแพงหัวเราะ
0: กำแพง
1: ร้องได้สิ
0: ไอ้อย่างเล่นคือสิ่งจักรจิตเขานะ
1: ขอโทษครับขอโ
0: ทษครับเราก็อึ๊กแล้วแม่ยังมีแก้เองอีกนะ
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ผมอยากไปอียิปต์ไม่เป็นไรนะฮะขอโทษไปแล้ว
0: ลีบีก็ไป
1: อยากไปอียิปต์ครับ
0: ทำไปทำไม
1: อยากไปดูสฟิง
0: ค์บ้านโมซาร่า
1: โอ้จริงมันเป็นความใฝ่ฝันเลยอยากไป
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งในนั้นเพราะว่าเคยเจอคนอียิปต์นอกประเทศ3คนแล้วเป็นเหมือนเป็นคนดีหมดเลยอ่ะ
0: ค
1: ือไปเจอนักข่าวอียิปต์ก่อนโอลิมปิกที่บราซิล
0: ครับ
1: แล้วอีกทีนึงเจอนักข่าวอียิปต์ไอ้โอลิมปิกเนี่ยที่เราไปกัน
0: อ
1: ่ะที่ฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: วันนั้นเนี่ยออกไปกินในนี่ อาหารแอลจีเรียแล้วนักข่าวอียิปต์เนี่ยนั่งกินอยู่และแกก็แนะนำ
0: ครับ
1: เออว่าอันนี้อร่อย
0: เออ
1: พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละครับ
0: เป็นไง
1: ด่ามันเละเลยกินไม่ได้เลย
0: อร่อยของเขา
1: อร่อยแต่อร่อยอร่อยแต่มันใหญ่จัด
0: โ
1: อ้มันใหญ่มากอาหารแอลจีเรียแล้วก็อีกแล้วก็โมซาลาอีกทีเจอที่บ้านที่การเขาเดินหลงมา3คนแล้วเหมือนกับว่าไอ้โทรศัพท์ตรงนั้นเนี่ยมัน
0: ไม่มีสัญญาณ
1: แล้วทำให้เดินเนี่ยหลงโอ้มาเจอผมก็ให
0: ้
1: เรียบร้อย
0: เหรอ
1: ไถเลย จะบ้าเหรอ
0: วันทันเด็ดยูโร
1: โต้โต้ทูมา3คนกิน200
0: ครับ
1: นะก็คุยกันแล้วเขาก็แล้วมันน่าไปตรงที่มันมีทั้งพีระมิดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ย
0: คืออียิปต์เนี่ยค่าของชีพถูกล
1: ่
0: าสุดลีหมิงไปเนี่ยคือไปดำน้ำที
1: ่
0: เรดซีทะเลแดงแต่ต้องไปลงกรุงไคโรแล้วก็บินไปเฮอร์มาตี้เฮอร์บัตเตอร์อะไรริมทะเลเขานะครับไปอีกประมาณชั่วโมงกว่า
1: เฮอร์มาตี้เมื่อก่อนนี้ก็เขาจัดสนุกแต่ไม่ได้ไป
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ พอดำน้ำเสร็จเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเที่ยวเช่ารถเนี่ยเที่ยวล่องลงมาม ันมีจุดเป็นพวกไอ้เนี่ยนะพวกพีระมิดต่างๆเมืองโบราณอะไรสวยงามมากนะครับสวยจริง
1: ๆสวยถ้าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าความสวยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอียิปต์แต่ถ้าความเยอะต้องซูดาน
0: ซูดานเยอะสุดคนไม่ค่อยกล้าไปนั่นแ
1: หละโอ้ใช่เพราะซูดานลบกันเรื่อยอ่ะ
0: มันมีพีระมิดแบบเยอะมาก
1: ใช่ใช่ใช่นะฮะเออน่าไป
0: แล้วก็เป็น
1: มีใครอยากจะสมทบทุนให้เราไปไหมฮะ
0: ตอนนี้ไปตอนนี้นะเดี๋ยวมารบกันอีกอ่ะ
1: เออไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดนะ
0: ใช่แต่วันนี้ไปก็รีบไปยังลีหมิงเนี่ยนี่จะไปญี่ปุ่นนะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยยังไม่บินกลับเมืองไทยจะไปดำน้ำโอกินาวา2วัน
1: ไปกับใคร
0: คนเดียวสิ
1: บอกซอว่าไอ้นี่ครับ
0: ให้บินไปสมทบ
1: ไม่บอกซอไอ้นี่เลยบอกว่ามันจบจริงๆจบวันที่4ใช่มั้ยบอกซอจบที่14
0: แต่ก็อยู่นานก็ไม่ได้เหมือนกันนะ
1: โอ
0: ้ไม่รู้จะมีใครแฮปหรือเปล่านะ
1: ดูแล้วยากพี่ต้องเอา1ในมิดฟิลด์ดาวรุ่งดวงใหม่ไปด้วย
0: ใครฮะ
1: เดี๋ยวโทรหาพี่สุศักดิ์แบบ
0: ต้องไลน์นะดักเนอร์สบายดีนะคร
1: ับ
0: มีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรไหม
1: ช่วงนี้แกเงียบเหลือเกิน
0: เพราะคุณหญิงเนี่ยไม่ได้เป็นนายกสม
1: ั
0: ครด้วยแล้วก็จริงแต่ว่าตอนเป็น IOC ไง
1: คุณหญิงนี่ไปดูคุณหญิงปฐมานี่ไปดูบอลโลกนัดชิงเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เสีย
0: ตั้งอ่ะ
1: ไปในนามของ IOC สิไปกับ พี่โควินตี้ไงนะครับทีนี้เป็นท่านโควินตี้นะเมื่อก่อนนี่เป็นบิ๊กแมลง
0: คริสตี้โควินตี้ทำไม
1: ฮะโทมัสบัคไง
0: บัคนี่แมลง
1: คราวนั้นเผลอไปพลาดหัวข่าวส่งว่าบิ๊กแมลงลั่นโอลิมปิกพร้อมจัดแล้วผมก็ส่งไปปุ๊บสักพัก30นาทีได้พี
0: ่ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวพอกลับไปดูปุ๊บโอ้รีบโทรกลับไปเลยครับปรากฏว่าขึ้นแท่นไปแล้ว
0: เอา
1: บอกมึงเปลี่ยนให้กูเลย 4,000 นะไอ้ให้ยิงฟิล์มอ่ะผมบอกว่า 4,000 ก็ต้องเปลี่ยนบิ๊กแมลงขึ้นหัวไม่ได้การเล่นเราพูดเล่นไง
0: ใช่
1: โอ้แล้วมันเผลอพิมพ์โอ้เผลอพิมพ์งานมันลุงลังครับเวลาไปทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ย
0: ก็ยังดีนะ
1: โอ
0: ้แม่สมชายที่ภาคประธาน IOC นะ
1: ฮะ
0: ปรากฏว่าคนใบมอบเนี่ยไอ้บ้า
1: ควรอันโตนิโอซาบาลานเหรอเมื่อก่อนชื่อมใกล้กันเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆนะเมื่อก่อนชื่อมใกล้กันโจมัวฮาเวลานก
0: ับ
1: ตอนนี้โอซัมบาลานนะโอ้
0: โทมัสบัคอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: พี่สมแกรู้มีคนแกล้งแกแน่นอนโอ้แกบอกตำแหน่งมันเยอะจังแต่ละคน
0: จำไม่ค่อยได
1: ้โอ้โอ้
0: มาพูดถึงเรื่องยิงปืนนะหลังจากมีปัญหา
1: อีกแล้ว
0: ทั้งพี่ชะลอบ้างแล้วก็นักเรียนไปยิงในโรงเรียน
1: อ๋อหมายถึงผมนึกว่ากีฬายิงปืน
0: ไม่
1: นะ
0: ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยประกาศมาตรการคุมเข้
1: ม
0: อาวุธปืนนะ
1: ใช่ๆวันนี้มีออกมา
0: ห้ามนำปืนออกจากบ้าน 100% เลยนะไม่มีข้อยกเว้น
1: คือ
0: แม้แต่นักกีฬายิงปืน
1: ห้ามพก
0: เอาละสิฮะ
1: ห้ามพกปืนเหรอ
0: ใช
1: ่เริ่มเมื่อไหร่เนี่ย
0: เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเริ่มมาตรการใช่ไหมเดี๋ยวหาอันนั้นบีช่วงนี้ตาไม่ค่อยดี
1: ใส่แว่นสิ
0: ไปหาหมอเนี่ย
1: โอ้โห
0: เภสัชกันแนะนำดีเหลือเกิน
1: ยังไงฮะ
0: เอายาไปกินเลยไหม
1: โอ
0: ้มีขี้ตาไหม
1: โอ
0: ้ตาแดงไห
1: ม
0: ก็มึงก็ดู
1: ช่วยดูให้ผมหน่อยครับอย่าถามเยอะ
0: เลย
1: แม่
0: เราหยอดเอายาหยอดตาไปแล้วกันไปไปหยอดก่อน
1: ช่วงนี้ที่พี่หาหมอไม่น้อยกว่าพี่สมกันเลยเนี่ยเดี๋ยวฟันเดี๋ยวตา
0: เริ่มทีละอย่างสองอย่าง
1: โอ้จริงๆมันมาหลายๆอ่ะ
0: คือตามันแสบ
1: ๆ
0: แล้วก็เวลามันเหมือนมีหมอกๆอยู่นะแล้วก็มันเหมือนต้องใช้น้ำตาเทียม
1: มาหยอดจริงๆมันช่วยได
0: ้
1: น้ำตาเทียมช่วยได้
0: แล้วก็มาหยอดแล้วดีขึ้นแล้วดันลืมที่บ้านอีกตามหลังไม่ต้องไปหยอดอีก
1: ลืมแว่น อ๋อแว่นออกมา
0: แว่นออกมาเนอะ
1: พี่อู๋ช่วยผมด้วยครับ
0: มันเป็นหมอกหมอก
1: แกจะสาวแล้วก็พอดี
0: นี่แกพูดว่า
1: แกไงฮะ
0: เนี่ยท่านนายกช่วงเช้าเนี่ย
1: โอ
0: ้นะแกบอกว่าห้ามเลยนะฮะมีมาตรการให้เป็นแนวปฏิบัตินะครับส่วนวันเนี่ยไม่เจอ
1: แต่ประเด็นหนึ่งนะผมอ่านผ่านไงก็คือบอกว่าห้ามยิงเวลาโจรเข้าบ้านด้วยแหละครับ
0: เฮ้ยไม่ได้ดิโจรเข้ามาต้องยิงดิ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีก็คือต้องยิงนัดเดียวถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ายิง2นัดเนี่ยพยายามฆ่านะแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักแม่นปืนนะ
0: เรายิงขู่ไง
1: ขู่เนี่ยก็ต้องดูว่ายิงกี่นัดดิ
0: เหรอ
1: โอ้
0: แล้วที่บ้านมีปืนเหรอ
1: แฮป
0: ปืนเถื่อน
1: ว่าจะบ้าเหรอดีสิ
0: เหรอนี่มิงโชคดีไม่มีปืนนะถ้ามีป่านี้ยิงตัวเองตายแล้ว
1: ลำคาญคนข้างบ้านใช่ไหมโอ้ขี้เกียจอยู่โอ้
0: ไม่ได้ไปยิงใครแล้วยิงตัวเองตาย
1: โอ้
0: นะ
1: แม
0: ่ทีนี้มันก็มีผลกระทบกับนักกีฬาสิครับ
1: เขาห้ามนักกีฬาด้วยใช่ไหมก
0: ็
1: คือนักกีฬาเนี่ยผมอ่านเจอว่านักกีฬาให้เอาไว้ที่ศูนย์ฝ
0: ึ
1: ก
0: ที่สมาคมเลยนะครับท่านนายกสกลบรรณพงศ์พี่เสือนะฮะนายกสมาคมกีฬายิงปืนเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านก็ออกมาขารับนะฮะแล
1: ้
0: วก็สนามยิงปืนของสมาคมก็มีห้องสำหรับฝากอาวุธไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าอย่าโจรมางัดกันละกันนะฮะนะก็ต้องดูแลให้ดีนะคร
1: ับ
0: นะพี่เสือบอกมา
1: เออ
0: นะยังไงก็ตอนนี้
1: ก็ไปกับยิงปืนไหม
0: โอ้ยากเลย
1: ยากอีกเหรอโอ้ทำไมยากจังเลยเดี๋ยวนี
0: ้ไม่เป็นไรหรอกที่พักไม่ต้องห่วงหรอก
1: นะ
0: นะ
1: ตอนนี้ที่พักไม่กลัวครับกลัวไม่มีเบี้ยเลี้ยงใช่ไหม
0: ตั๋วเครื่องบินก็ถูกนะบี 11,000 กว่าบาทเอง
1: ญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ที่ลงนาโอย่าเหรอ
0: เปล่าวะต้องไปลงไต้หวันลอย
1: พี่สม
0: ลอยครับชั่วโมง
1: โอ้พี่สมนี่การเดินทางของแกไปญี่ปุ่นแต่ละครั้งเนี่ยแกบอกบีบางทีพี่เดินทางวันนึงพี่ต้องไปลงกวางโจวก่อน
0: ตอนเครื่องลงนี่พี่

0: คงประเทศจีนทำประเทศญี่ปุ่นทำไมมันใช้ภาษาจีนวะ
1: แกลงเวียดนามก่อนด้วยไปลงฮานอยแล้วไปต่อกวางโจวแกบอกโอ้โหแล้ว
0: เป็นกรรมการมวยไง
1: โอ้ทันสิทธิ์สี่ชั่วโมงอะแกบอกโอ้โหทรมานพี่ละเกิน
0: โอ
1: ้โหโหดจริงนะ
0: สงสัยต้องไปอยู่ไต้หวันห้าชั่วโมง
1: โอ้ไม่น่า
0: แหม
1: เออตรงนี
0: ้จังวะ
1: โอ้โหเนี่ยต้องดูดีนะแล้วก็ไอเนี่ยบรรจุแพ็คเนี่ยกระเป๋า3กิโลถูกตัวถูก
0: ให
1: ้เฉพาะกางเกงในนี่ก็เต็มกระเป๋าแล้วครับ3โลน
0: ี่ให้ลากขึ้นได้3กิโล
1: เออตายตายตาย
0: เราก็แยกเป็นเป้บ้างดิลากเป้3
1: ใ
0: บอุ้ยยุ่งจังเป้อยู่หน้าอันนึงข้างหลังอัน
1: โอ้ตัวญี่ปุ่นหมื่นกว่าบาทเราก็งงทําไมมันถูกจังเดี๋ยวพักก่อน59แล้วจ้า
0: อ้าวเหรอจะกลับมาคุยต่อช่วงสุดท้ายนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหาเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัททริมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสวิทจังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหันตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทราเธอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพประสงค์10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้วงวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีเสียง

0: อมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าม
1: าแล้ว
2: ช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะคุยถึงความเคลื่อนไหวของทีมต่างๆโดยเฉพาะลิเวอร์พูลนะบี
1: ครับ
2: ตอนนี้มีรายงานข่าวว่าวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแจ้งกำหนดการจัดงานแถลงข่าวใหญ่เลยนะครับร่วมกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็คือเตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวนาบิวอานานนะครับอดีตแชมป์โลกมวยวันรุ่นแบนทัมเวทนะครับโดยงานนี้จะเป็นการเปิดตัวเพื่อสู่เส้นทางโอลิมปิกเกม
1: โอ้โหมาต่อยโอลิมปิก
2: มาต่อยมวยสากลสมัครเล่นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีการแถลงข่าวนะครับในวันที่14สิงหาคมเวลา 11:00 น
1: ใกล้บ้านเลย
2: วันที่14นี่คือวันศุกร์
1: นะฮะหรือเปล่าวันศุกร์เหรอ
2: นี่วันที่อะไร
1: วันอ๋อโอ้โหวันศุกร์อดเลย11โมง
2: ทำไมล่ะ
1: ตีจ็อบไง
2: เอ้าที่ห้างสรรพสินค้า
1: โอ้โหเอ็มโซเ
2: ฟียใช่ครับ
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกลบต้องส่งข่าวแน่เลยอ
2: ่
1: ะไม่กลบก็เครียดอ่ะ
2: ใช่กลายว่าถ้าได้ไปเนี่ยมันก็จะได้พูดคุยสอบถาม
1: นั่นดิ
2: ว่าเส้นทางมันมายังไงไปยังไง
1: ตอนนี้เนี่ยที่อยากเจอที่สุดเลยเนี่ยท่านเลขาไปไหมครับผม
2: พลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติม
1: า
2: ต้องไปแน่นอนเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นหัวหอกสำคัญนะครับที่ไปทาบทามนาบิวานานซึ่งที่ผ่านมาใครต่อใครก็มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได
1: ้
2: นะครับเพราะว่าหนึ่งมวยวันก็คงไม่ปล่อยมา
1: ครับ
2: นะครับมันนาบิวานานเขาเป็นมวยแม่เหล็กนะครับที่มีโปรแกรมชกนะที่ว่ากันว่าดึงดูดสปอนเซอร์แล้วก็แฟนคลับให้มาชมเชียร
1: ์ถูก
2: เพราะฉะนั้นแนวทางในการที่จะมาเนี่ยรีมิงว่าหนึ่งเนี่ยต้องต่อยทั้งสากลแล้วก็มวยวันควบคู่กันไป
1: ครับ
2: นะครับ
1: จริงๆช่วงปีที่แล้วเนี่ยมวยวันเพิ่งปฏิเสธไม่ให้มาชกนะ
2: ใช
1: ่หนึ่งปีผ่านไปเปลี่ยนนะคร
2: ับ ไม่มีใครคิดนะรีมิงเพราะว่าไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยชื่อของท่านนายกพิชัยชุนหวัชิ
1: ระ
2: หรือนะครับท่านอุปนายกในฐานะประธานเทคนิคของสมาคมกีฬามวยสากลพลตำรวจเอกสำราญนวลมาคร
1: ับ
2: ตอนนี้ท่านขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะ
1: ครับ
2: นะ
1: อายุ22
2: ใครฮะท่านพลตำรวจเอกสำราญเหรอฮะ
1: ท่านพิชัย
3: จะบ้าเหรอนาบิวานานดิ
1: เล
3: ยโอ้นี่ใครเติมอีกแล้ว
2: นี่พี่รานพี่รานนะพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะ
3: ครับ
2: นะ
3: โอ้นี่เล่น
2: ไม่ใช่สำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์นะ
3: ครับ
2: เป็นเพื่อนกับหยองนะหยองสนิทนะสมัยตอนเรียนนี่หยองเคยให้ลอกการบ้าน
1: เอาอีกแล้ว
2: เรียนอยู่เพชร
1: โอ้
2: นะ
1: ครับ
2: โอ้นี่หยองแอคเลยเห็นวันก่อนไปเดินอยู่แถวปทุมวันไง
1: เรียบร้อย
2: นะ
1: ใบเขียนผิดดินี่โอ้โหถือว่าโอเคเลยนะ
2: เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับ
1: โอ้โหเป็นข่าวใหญ่
2: นะ
1: ที่เป็นมวยไทยฝรั่งเศสแอลจีเรียเลยนะ
2: ใช่
1: สามสัญชาติ
2: ไอ้จ่าลักกะ
1: อ้าวโอเค
2: เขา
1: วันนี้น่าสนใจ

0: ชิญนักข่าวนี้เขาต้องลงทงทะเบียนอะไรไหมเนี่ย
1: ลงก่อนล่วงหน้าเหรอ
0: ไม่ใช่ไปหน้างานแล้วก็ไม่ให้เข้าเหมือนสมชายนะ
1: ทุกคนให้เข้าหมดยกเว้นกบ
0: กับสมชายสายลม
1: เขาได้เออน่าจะแถลงข้างบนแน่เลยข้างบนมันใหญ่มาก
0: ใช
1: ่โอ้โหนี่เรื่องใหญ่ครับ
0: คืออ
1: ันนี้ดี
0: คือเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาของมวยชายของเราเนี่ยนะครับไม่มีเหรียญในโอลิมปิกเกมมาเนี่ยตั้งแต่ที่กรุงลอนดอนเลยนะ
1: แก้วพงวโยน
0: อ้าว
1: เห็นเงิน
0: นะฮะ
1: คนสุดท้าย
0: แก้ว
1: ชนะแก้วชนะ
0: เชอร์รูรี่อัพเชอร์รูรี่อัพ
1: โอปามารากอน
0: ยังอยู
1: ่ยังอยู่ใช่ไหม
0: ยังเห็นแกอยู
1: ่โอ้ไม่ธรรมดา
0: แต่แกคงไม่ได้ทำอะไรแล้วคงไก่ข้าวแกงอยู
1: ่โอ้แกที่ฟิตมากเลยอ่ะแกวิ่งเล่นอยู่ที่ราชบังอยู่โอมา
0: คือปัญหาของมวยผู้ชายของเราเนี่ย
1: ครับ
0: 1ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่โอลิมปิกเกมต้องแบ่งโควต้าให้มวยหญิงมันก็เลยทำให้
1: ใบใหญ่นะ
0: รุ่นเล็กๆที่เป็นรุ่นพิมพ์นิยมหรือรุ่นที่นักมวยไทยมีอยู่เยอะเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องเกลี่ยไปให้มวยรุ่นใหญ่ๆขึ้นพอมวยรุ่นใหญ่น้ำหนักพิกัดเยอะๆเนี่ย
1: มันก็ไม่ไหว
0: เราก็ไม่มีนักมวย
1: ใช่ครั้งที่แล้วเรารุ่นบรรจงอะ
0: ถึงมีก็ไปเจอกับพวกคิวบาพวกยุโรปน
1: ี่โอ้โห
0: ประดับพักการใช่ไหม
1: โอ้นะฮะโอ้โหครั้งที่แล้วที่เราปั้นบรรจงก็น่าดูนะ
0: บรรจง
1: ช่วงโอลิมปิก
0: รอบแปดเจอคิวบานะ
1: โอ้โห
0: ต่อยโดนหมัดคิวบาก็เกือบคอหัก
1: จริงหนักจริงหนักแบบหนักโหดร้ายมากอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ด้วยความร่วมมือกันอย่างนี้แหละในอดีตเนี่ยนะครับเราได้นักมวยไทยขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องบอกตรงๆว่าเนื่องจากนักมวยไทยแต่ก่อนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโปรโมเตอร์มันอยู่คนละฝั่งคนละฝักคนละฝ่ายม
1: ัน
0: ก็เลยไม่สามารถที่จะข้ามมาต่อยกันได
1: ้
0: มันก็เลยทำให้สมรักหรือวิจารณ์พลฤทธิ์หรือสมจิตจงจอหอเนี่ยเขาไม่มีคู
1: ่
0: เขาก็เลยต้องมาต่อยมวยสากลอาชีพ
1: มันก็เลยเหมือนกับว่าจังหวะพอดี
0: จังหวะเราได้พวกมวยอัจฉริยะ
1: ครับ
0: มวยที่ถือว่าไม่มีคู่นี่เพราะมันเก่งเกิน
1: เก่งไป
0: ต่อยไปแล้วไม่มีตัวประกบแล้วก็คนนี่เขาก็ยี้ขึ้นไปชกลิศต่อทีห้าหนึ่งสิบหนึ่งนะไม่ได้เสียนะทีนี้โลกมันเปลี่ยนละเรามีช่องที่เคยพูดกันว่ามวยวันนี้เขามีมวยเยอะและเป็นมวยใหญ
1: ่
0: นะครับการที่ได้มาได้ความรับความร่วมมือจากมวยวันโดยเฉพาะนะครับคุณชาตรีไม่ใช่พระประแดงนะเดี๋ยวแก้ไปก่อนเลย
1: สิทธิ์ยอดธง
0: นะฮะนี่ถือเป็นเรื่องที่แบบสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการมวยบ้านเรารวมถึงวงการกีฬาไทยนะครับที่เราจะทำให้เห็นความหวังละมีลุ้นเหรียญเลยนะถ้าทำกันดีๆเพราะเราได้กระดูก
1: ใช่
0: ระดับยูอาบาวนี่นาบิวเนี่ยแกรูปร่างได้เปรียบนะฮะ มาถึงก็ประเชษฐ์ขวา
1: พี่สมชอบ เป็นมวยที่พี่สมชายชอบที่สุดละภาคง่ายต่อยซ้ายต่อยขวา
0: เ
1: คยถามแกบอกพี่มันต่อยจริงไหมแกบอกว่าเออพาไปก่อน
0: เท่านี้แกสบายละโอลิมปิกเกมไอเช่นเกม
1: มาถึงพี่สมเหรอ
0: พี่สมแกไปภาคมวยสากลกันจ
1: าน
0: เพราะว่าแกสบายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์อาบพูดอยู่คนเดียวแกพูดเริ่มยกที่หนึ่ง
1: กราวัน
0: กับหมดยกหนึ่ง
1: ที่เหลืออาจารย์อาบเนี่ยมาแล้วเป็นยังไงคุณสมชาย
0: หมดไปไอ
1: หมดยกสองยกสองครับผมโอ้แกเป็นคู่กันมาเลยนะอาจารย์อาบกับพี่สมเนี่ย
0: กล้า
1: เออทำข่าวกันมา
0: เอออ
1: าจารย์อาบบอกว่าปวดหัวที่สุดเลยบี
0: คุกบารมี
1: เออแต่อาจารย์อ่านนี่แข็งแรงมากนะปึกเลย
0: แต่ว่าแกก็กินน้ำปลาเยอะอ่ะอาจารย์ดาบ
1: แกผ่านสมุทรสาคร
0: ชอบซื้อเกลือ ชอบซื้อเกลือมาฝาก
1: เหรอแกเคี้ยวอ
0: ่
1: ะเอาเอาอย่าง
0: อาจารย์
1: เ
0: นี่ย
1: ให้อยู่ให้เรื่อย
0: ๆเอาเรียกว่าพูดีกว่าเรียกว่าพูมีความข่าวเรื่องเศรษฐีกาแฟอเมซอนนี่จะมาเทคโอเวอร์
1: คนละคน
0: ยังไม่จริงใช่ไหม
1: คนงงนะคือมันยังไม่จบ
0: ยังไม่จบ
1: ยังไม่จบยังไม่จบ
0: น่าจะ
1: ใกล้แล้ว
0: 90% นะดิมึงบ้า
1: เพราะว่ามันเริ่มแรงขึ้นเรื่อย นะครับข่าวนี้มันเริ่มแรงขึ้นทุกขณะแล้วนะครับก็ซื้ออย่างที่เราคุยไปเมื่อวานเน
0: ี่
1: ยนะครับประมาณ 1,500 ล้านปอนด์นะครับโอ้โห 1,500 ล้านปอนด์นี่ไม่อยากจะคิดเลยนะแต่ว่าคือ 1,500 ล้านคูณ45ชั่วโมงนี้ 67,000 ล้าน
0: ครับ
1: 67,500 ล้านบาท
0: เกือบจะแสนล้านละ
1: เนาะนะฮะแล้วก็มูลค่าของสโมสรตอนเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านปอนด
0: ์
1: นะก็อยู่ที่ 270,000 การซื้อในครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 30% เยอะนะ
0: ครับ
1: โอ้เยอะนะ
0: ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เริ่มประกาศคว้าตัวนักเตะโรนัลอาราโฮจากบาร์เซโลน่าแล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้ค่าตัวก็
1: ฟรี
0: 55ล้านยูโรเหรอ
1: 55นี่คือถ้าซื้อขาด
0: อ
1: ตอนนี้ยืมมาก่อน
0: ยืมตัวมาก่อน
1: ยืมมาก่อน
0: ครับ
1: มาทดลองใช้
0: ทดลองดูเป็นแผงหลังนะที่ลิเวอร์พูลยังมีปัญหา
1: ใช่
0: นะครับ
1: แข็งโป๊กเลยนะฮะก็โจโกเมสนี่หมาเห่าเข่าบิดครับ
0: เอาน
1: ะ
0: ทำท่าจะดีแต่โจโกเมส
1: โอ้ปีซีซั่น
0: สารพัดจะประโยชน
1: ์เตะไป7นาทีเจ็บโดยปกติเนี่ยเป็นกองหลังที่ไม่ชอบสกัด
0: เข้าเน
1: อะอ่อนลูกมงแล้วก็เคลียร์ไม่ดียืนผิดตำแหน่ง
0: โอ้
1: โอ้ไม่มีอะไรดีเลยอยากจะเป็นลม
0: แค่พอๆกันเมสันเมาส์เลยนะนี่ว่าแมนยูนะ
1: เมสันเมาส์นี่แฟนแมนยูตั้งความหวังเยอะมากเลยเห็นไปคู่กับเดซาโต้เล่นไปสักพักหนึ่งเพื่อนผมแฟนแมนยูไงไปต้มมาม่าหันมาที
0: เอ้
1: าเมสันเมาส์มันไปไหนวะออกไปยืนเจ็บอยู่ข้างสนามโอ้แมนยูก็ต้องซื้อนะ
0: ใช่
1: คือทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลเนี่ยยังขาดคุณภาพเชิงลึกอยู่เยอะนะค่อนข้างจะห่างตัวจริงตัวสำรอง
0: แล้วถ้าแมนซีเนี่ย
1: เนี่ย
0: เสียโรดิรี
1: โอ้ซึ่งอาร์เซนอลยิ้มเลยนะ
0: มีแนวโน้มเออก็ใช่ไงทำให้ตอนนี้โอ้โหการที่อาร์เซนอลจะเบิ้ลแชมป์เนี่ยพรีเมียร์ลีกนะมันสดใสเลยนะ
1: มันจะมีโอกาสขึ้นมาเลยมันจะมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นแบบนี้แหละนะครับฟุตบอลก็เป็นช่วงขาขึ้นแล้วซื้อบูโน่กิมาไรส์เข้าไปอีกคนนึงเนี่ยรู้เรื่องอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่นะฮะสำหรับอาร์เซนอลแต่ว่าเกมรุกเขาก็มีปัญหาอยู่ดี
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ถ้ายังซื้อสายไม่ได้ตอนนี้ไอโซลิสเข้ามาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยังต้องปรับตัวเพราะว่าเสียเลนโดทอสซาไปแล้วก็ซื้อวินิซูสไม่ได
0: ้
1: ก็ต้องใช้กาเบียลมาร์ติเนลลี
0: ่
1: ครับผม
0: โอ้โหเอาแต่ว่าแผงหลังกองกลางของอาร์เซนอลนะฮะตอนนี้ลงตัวมากนะครับแล้วก็มองไปถึงยูฟ่านะครับเขายังเป็นตาราบาปนะที่ยังจะต้อง
1: ไปให้ถึง
0: หยิบให้ถึงหยิบให้ได้ไปใกล้แล้วฮะใกล้ละใกล้ไปทุกระดับละ
1: อาร์เซนอลใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะคร
0: ับ
1: คือ2ครั้งที่เข้าชิงเนี่ยครั้งแรกแพ้เพราะเหลือ10คน
0: ครับ
1: ครั้งที่2เนี่ยแพ้เพราะมันสู้เปเชแบบมันตั้งรับไปหน่อยอะ
0: ก็เบียดละก
1: ็มันเบียดแล้วอะ
0: ก็มันใกล้แล้วนะ
1: ใกล้ไป
0: ใกล้
1: ขนาดแล้วแล้วไปแพ้ลูกโทษ
0: ก็ยังอยากให้เขาประสบความสำเร็จอะนะ
1: ฮะนะฮะทีมจากลอนดอนซึ่งตอนแรกเขาเต็งกันว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะได้ก่อนนะฮะกลายเป็นเชลซีที่ได้ก่อนทีมจากลอนดอนนะ
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วก็นัดชิงครั้งที่แล้วเขาก็มองว่าสู้เปเชไม่ได้เลยก็เบียดได้ดีนะแต่เกมก็ยังต้านไว้ได้กันอย่างนั้นก็ถือว่าน่าชมเชย
1: ใกล้เข้าไปทุกขณะแล้ว
0: ปีนี้เติมตัวให้มันแน่นๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: นะฮะพรีเมียร์ลีกนี่เต็งหนึ่งแน่นอนนะครับ
1: ครับผมมาข้อความเดี๋ยวพี
0: ่โรงเรียนจีนนะแมนยูก็ไม่มีอะไรเอามาข้อความเลยอัลซ่ามารคับพยาดับเบิ้ลขยับนะฮะพี่บี200นะ
1: วัดดีจ้ะ
0: นักเตะคนไหนชอบปิดประตูครับตอบโทนี่โครสนะฮะ
1: เอออันนี้ดีเว้ยฮะใครอะอาร์มเหรอเออนี่ดีดีมันเป็นคำพ้องเสียงเนี่ยถูก
0: ครับ
1: เ
0: พิ่งไปหาหมอฟันมาครับถามหมอว่าใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ไหมฮ่าฮ่าพอรอหมอฟันไปรักษาฟันก็อ้วมเหมือนกันค่ะแพงกันทั่วหน้านะครับก็ดูไว้ดีๆนะไอ้ที่ถูกๆบางทีหลิมิงก็ตัวนี
1: ้ไม่ดีหรอกพ
0: ี่เออจะไปเอาถูกนะของถูกไม่มีทางจะดีหรอกนะฝากโบโดกริมไว้สักตัวนะฮะ
1: เขาเหรอ
0: หงแดง ครอง6
1: โบรกิมโบรกิมไข่เต่า
0: เออเข้ามาแล้วใช่มั้ย
1: ครับ
0: นะผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วใช่มั้ยโบรกิม
1: นะโบรกิมไข่เต่า
0: เอฟเวอร์นิ่งครับพี่ๆทั้ง2ฟังพี่ๆในรถพ่อทุกวันตอนกำลังเดินทางกลับจากเตะอะไรนะจากเตทยุและโทรทัศน์อะไรนะแล้วก็อยากควบคุมออกแบบระบบแสงสีเสียงไฟตามงานอีเวนต์ผมต้องเรียนคณะอะไรครับกำลังวางแผนอนาคตครับช่วยตอบด้วยจากเด็กชายวิชา
1: เป็นยังไงครับแสงสีตามงานอีเวนต์เหร
0: อมันต้องเรียนอะไรฮะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ฮะเรียนวิทย์นิเทศหรือว่าน
1: ิเทศเดี๋ยวนี้เขาแทบเหมือนจะไม่สอนนะ
0: เ
1: ออผมว่าออกแบบอ่ะผมว่ามันครอบคลุมได้หลายอย่างนะแต่ทรงเนี้ยถาปัดก่อนเลย
0: ครับโ
1: อ้ดีดีดีเอาเลยลูก
0: หรือไม่ก็ให้คุณพ่อเนี่ยนะ
1: โอนมา 4,000 นะพวกพี
0: ่ลงทุนลงทุนซื้อพวกเครื่องเสียงพวกนี้
1: อ่ะลองดู
0: นะรับจ้างนะ
1: ครับ
0: อ๋อนี่ก็ว่าเรียนพิเศษผมกำลังเรียนม.3และอยากเป็นอาชีพคอนโทรลตามสถานีอ๋อเพิ่งม.3 โอ้ยังมีหลายปีนะเดี๋ยวค้นหาตัวเองให้ดีก่อน
1: ครับ
0: ใช้ม.4 ม.5
1: แต่นี้ถ้าถือว่าชอบแล้วอ่ะถือว่าดีนะ
0: ใช่ใช
1: ่สตาร์ทดีครับ
0: หมิงบอลไทยเล่นเป็นยังไงครับ จากแฟนฮัตซันเบืองนน
1: ท์ อ๋อพี่นี่เป็นคนตอบมาเลยคณะอีเวนต์ม.ร.พ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดอยู่ค่ะเขาจัดคอนเสิร์ตฝั่งทนเฟส
0: อ๋
1: อนี่สถาบันเก่าผมเลยครับ
0: เออนี่
1: สุริยะบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอบคุณมากครับช่วยกัน
0: เปิดลงท้ายได้296นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะเรานี่ก็ไม่ค่อยเด็กเรียนเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
1: คือมันเลยไปเยอะพี่แล้วระบบการเรียนแล้วหลังๆผมไม่รับนักศึกษาฝึกงานแล้วไง
0: บอลไทยเป็นยังไงก็เหมือนที่เห็นแล้วครับ
1: ฮะ
0: ไม่มีทรงบอลน่ะพูดง่ายๆนะฮะแม่เดี๋ยวเจอสิงคโปร์เราก็คงได้รู้แล้วว่าทรงบอลที่ดีของบอลไทยเป็นยังไงนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองสรุปว่าซอหมิงเนี่ยไปแฟชั่นไอแลนด์เพื่อทำข่าวตะก้อหรือไปหาข้าวกล่องฮะ
1: ไปทำข่าว
0: ไปหาแหล่งข่าวนะก็เลยได้ข่าวมาเล่าให้ฟังกันไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะวันน
1: ี้นี่แหละ
0: รบกวนผลสนุกเกอร์
1: จัดไปแล้วฮะ
0: ซอหงไหมมีถามงานวันนี้มีไหมเกือบสิบรอบ
1: ถามแล้วแกไม่ตอบอ่ะผมก็ต้องถามดิ
0: แฮปไหมโอ้น่าจะรู้นะ
1: นิ่งเลยล่าสุดเนี่ย2009อ่ะปี2009อ่ะคิดดูแล้วกัน
0: ซอร้องเพลงอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวหน่อยครับ
1: เพลงอะไรอ่ะ
0: ใครร้องฮะ
1: เออ
0: เออเนี่ยพี่บิงขอข่าวร่ำรวยรุ่งเรืองเอม่งหน่อยครับโอ้ร่ำรวยรุ่งเรืองก็จากไปนานละนะส่วนเอม่งกำลังพูดเยอะรู้มากขึ้นทุกวันทุกวัน
1: อนุบาลเท่าไหร่
0: ตอนนี้2ขวบกับ7เดือน
1: อนุบาล1หรือว่าเตรียม
0: ไม่เป็น
1: เนอร์เซอรี่นะเตรียม
0: พี่หนูของซอบอกยิงโจรป้นตายในบ้านเราผิดแล้วเราจะทำยังไงดีครับ
1: อาจจะเฉยฮะอาจจะยังเพราะว่าแกต้องไหลมาก่อนแล้วแกค่อยขับเคลื่อนทีหลังเจ้าหนู
0: เนี่ยเอาเป็นว่ากฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานกันให้เข้มแข็งกว่านี
1: ้
0: คร
1: ับใช่ใช่
0: สัปดาห์นี้16ถึง13ถึง16มี High Rock BKK ครับคึกคักสุด
1: ๆคือ
0: นะฮะ High Rockไฮร็อกบนที่ไฮร็อกเหรอ
1: ไม่รู้ครับ
0: BKK ก็ของเจ๊น้อย
1: สั
0: ตตกมลนะ
1: ฮะอันนั้นไอ้นี่ BNK พี
0: ่เอ้า
1: BKK อันนั้น MBK
0: แล้ว BKK นี่คืออะไร
1: ไม่รู
0: ้ขอถามคุณบรีครับรับจ็อบนำทัวร์กริดแบตกรุ๊ปเล็ก VIP ไหม
1: อ
0: ุ๊
1: ยเหรอ
0: ยินดีเลยใช่ไหม
1: ยินดีครับ
0: มาได้เลย
1: เดี๋ยวผมโทรหานะ
0: พ
1: ี่อันนี้เอาจริงใช่ไหมเนี่ย
0: เราไม่เรียนไม่สนใจเรียนดำน้ำอ่ะโทรหาเลย
1: ครับ
0: ให้คัดแบตคุณภาพไปแข่งหน่อยเอเชียนเกมครั้งนี้ไทยจะส่งนักกีฬามากกว่าเจ้าภาพอีกไหมคุณออยคือมันไม่มีหลักเกณฑ์แล้วไงตอนนี้มันก็เลยปล่อยผีแล้วก็เหมือนกับผลาญงบไปให้หมดอ่ะก็น่าเสียดายนี่เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งนะนะถึงผู้ว่ากกท.ก็ควรจะต้องมีหลักฝากคนใหม่ด้วยนะครับ
1: ถูก
0: แล้วก็การคณะกรรมการโอลิมปิกซึ่งดูแลในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยท่านต้องอย่าปล่อยอย่างนี้นะ
1: ใช่
0: นะ
1: ใช
0: ่หรือว่าท่านอยากจะปล่อยท่านก็ต้องเอางบของท่านเองอย่ามาใช้งบกองทุนหรือใช้งบของการกีฬานะครับ คณะอีเวนต์มรพบ้านสมเด็จอ๋อนี่เปิดวันเสาร์ยองกับบอมสู้ชีวิต

0: มากภาคบอลไทยจบ4ทุ่มแล้วนอนห้องข้างให้อาจารย์อูปลุกเที่ยงคืนแล้วยังจะมาจัดอีกตี4ครับ
1: โอ้นี่น่าจะเคี่ยวนะไม่ได้รู้ชีวิต
0: เขาเรียกว่าอมงานอมงานไง
1: อมคิว
0: โอ้ยอมแบบทรมาน
1: โอ้ทรมาน
0: นี่
1: แ
0: หละนะแผ่นพองๆให้คนอื่นบ้างนะโอ้เดี๋ยวจะตายคาวใหม่ไอ้พวกนี้นะเขาเรียกว่างกเขาเปล่าวะ
1: เอา
0: บอลจบคู่ไทยพม่าช่องสยามสปอร์ตน้านงกับอีก2คนสับเละแม้ชนะ 2-0 แต่ทรงบอลไม่ได้แถมเล่นรับกับพม่ามันไม่ไหวกับคุณโจพี
1: ครับ
0: ไม่มีคอมเมนต์แล้วนะ
1: นี่มีคณะอีเวนต์มอกรุงเทพออกแบบเสียงคอนโทรลเสียงคอนเสิร์ตลาดกระบังครับก็เป็นอีกที่หนึ่ง
0: ขอบคุณมากสวัสดีพี่บีส่งข้อความมาทักทายจากไกเอ
1: โอ้สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ไตรัสนะฮะพรุ่งนี้วันแม่ซ้อมหมิงต้องซื้อของให้ภรรยาไหม
0: มีแล้วเดี๋ยวไปแล้ววันนี้ไปเดินแฟชั่นในแรนด์ด้วย
1: นะโอ้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาโทรศัพท์แม่มาโอนใช้60 40
0: โดนแน่แล้วก็ซื้อให้แกด้วยแล้วก็เอากุ้งหอยปูปลา
1: โอ
0: ้นะ
1: ตังแม่ล้วน
0: ๆไปแลกอูฉลาม
1: พี่บ๊อบบอกว่าเพิ่งได้นั่งพักครับทำงานตั้งแต่ตี4โอเคสู้ๆนะพักผ่อนด้วยนะพี่บ๊อบนะโอกาสที่เจ๋งจะมาเป็นตัวหลักนินทากับป๋าแป๊ะมาบรรยายพรีเมียร์เนี่ยอันไหนจะเกิดก่อนกันครับ
0: ป๋าไม่แน่นะพรีเมียร์ลีกนะ
1: โอ้จะชอบ
0: ถ้ามี8โมงเช้านี่ก็สบายเลย
1: ก็ไปเตะอเมริกาครับพี่หมิงกับลุงแอดดี้เนี่ยใครสูงวัยกว่ากันแต่พี่หมิงดูหนุ่มกว่าเออ
0: พี่แอดดี้อายุน่าจะมากกว่าสัก 3-4 ปีมั้ง 4-5 ปี
1: พี่นี่67เท่ากับพี่จ๊ะ
0: 3-4 ปี
1: ใช่
0: แล้วพี่จ๊ะ
1: ดุนพี่แอดเลย
0: เหรอ
1: ใช
0: ่โอเค
1: แต่พี่แอดดี้เนี่ยสดดูดีกว่าเยอะเอ๊ะชง
0: แต่พี่แอดดี้เขามีความสุขมากลูกสาวก
1: ็ใช่ได้ประชาบาย
0: แต่มี2คนใช่ไหมลูกสาวแก
1: ใช่นะฮะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกชื่ออินฟานติโน่เหรอครับเห็นพี่สมชายบอกอีกแล้วพี่ณัฐพงษ์นี่ไม่ใช่ราคาทองกลับมาแล้วครับพี่หมิงมีอยู่โอ้มีอยู่กับบุงเลยเหรอ
0: ไม่มี
1: พี่ณัฐพงษ์
0: อยู่กองทุนมีกองทุนซื้อ
1: กองทุนอยู่ใช่ไหม
0: ทองคำแล้วก็เขาปันผลมา
1: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนั่งดูตะก้อคิงส์ครับไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะทีม B โดนมาเลทีม B ไล่มา12-14แต่ยังปิดได
0: ้ครับแต่มาเลเขาไม่ได้เอาตัวชุด A มาแต่ของเราก็ไม่มี5ตัวหลัก
1: ครับสวัสดีครับซ้อหมิงคุณ B พรุ่งนี้วันแม่ซ้อต้องพาแม่ไปสแกนไทยพัฒนะครับซ้อใช้ยาย่อมผมยี่ห้ออะไรเหรอครับดกดำจังเลยครับผมถ้าไม่บอกผมจะช็อก
0: คุณบริบริรุ่นของพี่หนุ่ม
1: เอาเหรออ ๋
0: อ
1: พี่หนุ่มพี่หนุ่มหรือพี่แก
0: ่พี่หนุ่มพี่หนุ่มแกขายยาย่อมผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมีของพี่มาละ
1: อะไรอ
0: ๋อซ้อ
1: เอออ
0: ยากเรียนดำน้ำกับซ้อหมิงครับแต่ว่ายน้ำไม่เป็นโอ้ยไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาเลยเอาอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: โทรหาลีหมิงแล้วกันหรือจะให้ลีหมิงโทรหา
1: พี่เมื่อสักครู่ที่บอกว่ากุ๊บไปนั่นน่ะย้ำอีกทีนะไม่ดูล้อเล่นหรือเปล่าอ่ะ
0: เอาให้ลีหมิงโทรหาแล้วกันนะเดี๋ยวหลังรายการนะเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนดำน้ำ
1: ดี
0: ว่ายน้ำไม่เป็นก
1: ็แต่
0: อย่าสร้างกำแพงเพื่อมาให้คุณเนี่ยไม่ได้เป็น 1% ของมวลมนุษยชาติ
1: ครับนี่บอกซ้อมหมิงใช้ซันซินแบบคุณนุ่นวรนุชหรือเปล่าคร
0: ับไอ้คุณนุ่นเขาไม่ใช่ซันซินหรือ
1: เปล่าแพทิน
0: แม่สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีไหมยังใช้อยู่
1: ใช่
0: เลยนะยังมีในยามนี
1: ้สวัสดีครับอซอและพี่บีสวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีโหสวัสดีมาเต็มเลยขอบคุณนะฮะอซอกับพี่บีเคยไปสุสานสินจีจินซีฮ่องเต้ไหมครับอ
0: ยากไปมาก
1: อยากไป
0: ซีอานนะ
1: ตอนนี้ก็ว่าจะไปดูซีอุยก่อนครับซีสิริราช
0: โอ
1: ้โหเดี๋ยวนี้ทำพิพิธภัณฑ์ดีมากลูกสาวจะไปไปแล
0: ้
1: วไปดูเด็กรุ่นนี้ชอบเข้าพิพิธภัณฑ์ไหมพี
0: ่โอ้ดีดีนะดีนะ
1: มันชวนกันเข้าพิพิธภัณฑ์
0: ดีมากดีมาก
1: ตรงมาบุญคลองพอเที่ยวห้างเสร็จก็ข้ามพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
0: อย่าลืมไปสมาคมหนังสือพิมพ์ด้วยนะก็มีพิพิธภัณฑ์ของป่าชอนะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยด
1: ู
0: เหมือนว่าสมาชิกต่างๆเนี่ยเป็นของนักผู้สื่อข่าวท้องถิ่นชุดไปละ
1: ยุบแล้ว
0: เพราะว่าผู้สื่อข่าวของพวกเรานี
1: ้หายหมดวันนี้หยองงูเห่าไหมครับมาจัดดินทาเหรอครับตั้งแต่ไปเป็นหยองงูเห่าอ่ะ
0: ไม่ใช่

0: ยองอย่าไปเรียกยอง
1: เ
0: นี่ยยองยองนวลมา
1: เหรอเอายองงูเขียวคุณมะลิอยู่ไหนครับใจถามหา
0: คุณมะลิได้จากเราไปละตอนนี้มาใหม่คุณลิลลี่
1: คุณลิลลี่มาอีกแล้วเหรอ
0: พูดภาษาอังกฤษด้วย
1: มาเหรออ่
0: า
1: โอ้เหรอมาใหม่แล้วเหรอ
0: คือเราสอบสัมภาษณ์แล้วพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเพ
1: ื
0: ่อจะได้มาพูดกับเอมง
1: อ๋อเอมงก็พูดภาษาพม่าไม่ถึงปุ๊บลิลลี่มาถึง Good morningเอโม่มิงกะละบาม
0: ากะละบิง
1: เออนะครับพี่บีกับอาซออ้าวเรื่องยิงปืนนะ
0: ทำไมฮะ
1: เขาบอกคิดยังไงกับเรื่องปืนนะฮะคาราบาวครับจับฉลากแล้วแข่งวันไหนก็วันหลังจากเปิดพรีเมียร์ลีกอะสัปดาห์แรกเตะเ
0: ร็วมาก
1: เตะเร็วเตะเร็วตอนนี้เตะไปแล้วนะครับโอ้โหเวลาหมดแล้วครับพี
0: ่เอ้าม
1: าเร็วมากเลย
0: อะไรครับนะติดตามรอพรุ่งนี้พลาดไม่ได้สมชายสายลมมาน
1: ะฮะเดี๋ยวให้มาคู่กับแสนหยองพรุ่งนี้ผมหยุดวัน
0: เฮ้ยเหรอ
1: ใช่พรุ่งนี้ไปเที่ยว
0: เอ้หลบสมชายป่ะ
1: อยากอาทิตย์ที่แล้วก็มากับแกไงแกยิ่งฟูลี่ฟิตแล้วนะแกฟิตแล้วพรุ่งนี้แกมันแน
0: ่มันแน่มันแน่นะอ่ะวันนี้ลีหมิงก็กับบีแหลมสิงขอบคุณนะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมวันแม่ก็รักแม่มากๆอย่ารักเมียจนลืมแม่นะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: ปูนปูนชักกระชึก
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับพี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอ
4: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 20นาฬิกา37นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นบางไกลแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก่าเก่งเกมนะครับคืนวันอังคารที่11สิงหาคมอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับกับพี่ต้นไทซอนคุณอภกรโยมาแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรังตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกลับมาหนแรกในรอบเดือนกว่า
0: เดือนกว่าเลยนะพี่หายไปสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นช่วงที่ฟุตบอลทีมชาติไทยลงเตะอาเซียนคัพนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมไปดูโปรแกรมรอบรองชนะเลิศแล้วพี่ต้นอังคารหน้าก็เหมือนกันนะเวลา2ทุ่มนะไทยเตะกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลาเลข2ก็วันอังคารที่28ขออภัยวันอังคารที่18สิงหาคมนะเพราะฉะนั้นวันอังคารหน้าก็เราก็ไม่ได้มานะครับ
1: โอ้เพราะว่าพี่ไม่ต้องรีบกลับ
0: พี่มี
1: คิวไปพี่จะไปเขาก็โจมที่ราชบุรีกะว่าไปเดินเขาแบบไม่มีอะไรไปออกกำลังอ่ะเพราะว่าพอรู้สึกว่าพออยู่บ้านมันไม่ได้ออกกำลัง
0: อันนี้เพิ่งกลับมาไม่ใช่หรอ
1: ก็มันก็เหมือนเป็นการออกกำลังไงเพราะว่าอยู่ที่นู่นพี่แอคทิวิตี้ก็คือการได้เดินได้ออกกำลังมันก็ถือว่าน
0: ี่คือครั้งแรกที่พี่ไปถูกไหม
1: ใช่คีกิสกับคาซัคเปิดโลกตรงที่ว่าเป็นประเทศที่ดีงามมากเดินทางสะดวกแล้วก็
0: เขาเหมือนรัสเซียหรือเหมือนเอเชียมาก
1: พี่ไม่เคยไปรัสเซียไงแต่พี่

0: มองว่าผู้คนใจดี
1: ครับ
0: คือสังเกตไม่ต้องอะไรมากอ่ะการช่วยเหลือเผื่อแผ่วัฒนธรรมการไอ้ที่ใช้อ่ะไอ้การโบกรถยังมีอยู่นะ
1: ทีคีกีแล้วก็คาซั
0: คใช่ยังเห็นคนโบกรถกันอยู่แล้วก็การช่วยเหลือกันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติคือ
1: เขาพูดภาษาอะไร
0: เขาพูดภาษาจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกรัสเซียเนี่ยมันเป็นภาษาพื้นฐานจริงเพราะว่ามันเคยเป็นรัสเซียที่แตกออกใช่ไหม
1: สหภาพโซเวียต
0: ใช่สหภาพโซเวียตแต่ว่าพวกเขาเองก็มีภาษาคีกิสกับคาซัคกันอยู
1: ่
0: บางคำบางศัพท์หรืออะไรต่างๆ
1: คล้ายกัน
0: ก็คือส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบ 100% ซึ่งในความเข้าใจพี่ทีแรกพี่คิดว่ายังใช้รัสเซียกันหมดแต่กลับไม่ใช
1: ่พี่ไปลงที่คาซัคหรือคีกีก่อน
0: พี่ไปลงอัลมาตี้ของคาซัคสถาน
1: คือเดินทางต่อ
0: เมืองหลวงเนี่ยมันคืออัสตานาแต่ปรากฏอัลมาตี้คือเมืองใหญ่สุดมันเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วมันก็ย้ายไปที่อัสตานาด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์หรืออะไรก็ตามเพราะว่าอันนี้มันอยู่ติดจีนเกินไป
1: คาซัคนี่คือติดจีนเลย
0: ใช่แล้วคาซัคผมให้ไปดูแผนที่นะ
1: ครับ
0: โคตรใหญ่นะมันใหญ่อันดับ9อันดับ10ของโลกเลยมั้ง
1: คือใหญ่กว่ารัสเซียมั้ย
0: ไม่ดิไม่มีทางไม่มีทางใหญ่กว่าไอ้รัสเซียดิ
1: ใหญ่กว่ากีกีแน
0: ่ๆเออมันใหญ่แบบมหาศาลมากคือเพราะฉะนั้นพี่ไปแค่เศษเสี้ยวของคาซัคสถานแล้วธรรมชาติมันอ่ะมันอลังการมากโดยเฉพาะคีกิสนะคือคาซัคมันก็มีธรรมชาติแบบหนึ่งแต่คีกิสเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่แบบพานูรามาคุยกับฝรั่งที่เป็นอิตาเลียนอ
1: ิ
0: ตาเลียนบอกเขานั่งดูวิวเขาบอกว่าเหมือนโดโลไม
1: ท์ใน360องศาเลย
0: แล้วก็คุยกับสาวสวิตก็บอกว่าธรรมชาติคล้ายกับที่บ้านเธอที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์นักท่องเที่ยวเหมือนกัน
0: ในแง่ของเงินที่มันถูกกว่าเยอะ
1: เพราะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีเทือกเขาเอลฟ์ซึ่งเขาก็พานูรามาเหมือนกัน
0: ใช่คือความงดงามธรรมชาติเนี่ยมันพี่ว่าพี่ไม่เคยไปในยุโรปแต่คุยกับคนที่มันเป็นประเทศนั้นเนี่ย ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากบ้านพวกเขาในแบบที่มันถูกกว่ามหาศาล
1: เทือกเขาของคาซัคกับคีนี่
0: เทียนซาน
1: รวมกันนี่ไหมพี่ก็คือยาว
0: ใช่เทือกเขาเทียนซานซึ่งมันก็กั้นอาณาเขตของทางไอ้พวกฝั่งซินเกียงซึ่งทางซินเกียงเนี่ยคือหน้าของพวกซินเกียงมองโกหรือว่าคาซัคคีกิสเนี่ยมันมีความคล้ายกันเพราะว่าคนพวกนี้เขาเรียกโนมาสโนมาสเนี่ยมันมาจากภาษากรีกหรือภาษากรีซเนี่ยคือมาจากมาโนมาสซึ่งมันก็หมายถึงว่าชนเผ่าเร่ร่อน คนที่เป็นพวกวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์อ่ะข้างไหนนอนนั่นนอนกับโจมอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นส่วนที่คนเนี่ยจะหน้ากลืนๆกันบางคนก็ออกหน้าออกฝรั่งจีนบางคนก็ออกฝรั่งแบบตี๋ๆอะไรเงี้ยมวยๆ
1: ตาชั้นเดียวก็มี
0: ก็ประมาณนั้นนะคือหน้าเขาจะแปลกกว่าโซนอื่นในโลกนี้เหมือนกันแล้วเวลาเขาไว้หนวดไว้เขาก็จะมีแต่เขาเขาจะไม่มีหนวดคือผู้ชายนะที่เห็นกันแล้วก็เป็นประเทศมุสลิมที่แปลกมาก
1: อ๋อคาซัคนี่มุสลิม
0: ทั้งสองชาติทั้งคาซัคกีเป็นมุสลิมที่แปลกมากขายเหล้ากันแบบโอ้โหแบบยังกับญี่ปุ่นอะวอดก้า
1: ไม่ได้เคร่งคัดอะไรเปล่า
0: ใช่เขาไม่เคร่งคัดคือพี่ไปดูไอ้ที่มันเป็นสกู๊ปของคนท้องถิ่นคนก็สงสัยเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยแต่ละคนจะใช้ชีวิตอะไรยังไงก็ว่ากันไป
1: นี่คือวีซ่าไรเวลถูกไหมพี
0: ่ไม่ฟรี
1: ก็คือไปถึง
0: ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ก็คือแต่ไปเข้าได้เลย
0: ญี่ปุ่นยังยากกว่าเราต้องไปกรอกไอ้วีซ่าเจแปนไอ้นี่ไปเปล่าๆเหมือนกับเราไปลาว
1: ฟรีวีซ่าเลยนะ
0: เออ
1: แล้วก็ระหว่างเดินทางคาซัคมาคีกีก็เหมือนกันเหมือน
0: ใช
1: ่ไม่ต้องแค่
0: แล้วม
1: ัน
0: แล้วมันรีเซ็ตใหม่เพราะมันได้30วันคือสมมุติพี่ไปแล้วพี่ไปหนเนี้ยพี่สลับไปสลับมาทั้งหมด16รอบ12สแตมป์
1: หมายถึงว่าเดินทางระหว่างคาซัคกับคีกีไปกลับไปกลับ
0: สล
1: ับ ด้วยอะไรพี่รถไฟ
0: ใช้รถบัส
1: รถบัส
0: ในมันมี2โซนแล้วก็ไปทั้ง2โซนเป็นเส้นชายแดนที่พลึกที่สุดเท่าที่เคยเจอ
1: พรมแดนนี่คือเขามีไม้กั้นอะไรไหมพี
0: ่มันก็มีไม้กั้นแล้วก็มีรั้วแล้วก็แบบไม่มีอะไรเลย
1: ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งหญ้าภูเขาสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ห้องส้วมก็ถ้าไม่มีแล้วผู้หญิงจะลำบากผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ถ้าฝนตกแดดออกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าฝนตกนี่ก็เปียกกันมาลอกมาแลกพร้อมนี้ไอ้ฝั่งหนึ่งมัน

0: ไม่มีหลังคา
1: เออ
0: แล้วก็การแลกเงินเซอร์ไพรส์มากพี่ใช้บัตรยูทริปตอนแรกแลกดอลลาร์ไปเทียบเลยนะปรากฏว่ากด ATM อ่ะใช้บัตรยูทริปอ่ะแทบไม่ต้องอะไรเลยคือตังหมดค่อยกดตังหมดค่อยกดอะไรเงี้ย
1: สองประเทศนี้ค่าเงิน
0: ค่าเงินไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: คือค่าน้ำมันที่ค่าน้ำคาซักเป็นประเทศที่รวยกว่าใช้มีทรัพยากรเยอะน้ำมันนี่ประมาณ 22-23 บาทต่อลิตร
1: แต่พอค่าไปฝั่งคีกี
0: คีกิสประมาณบ้านเราแต่ค่าครองชีพคีกิสกลับถูกกว่านิดหน่อยแล้วแก๊สคาซักรู้สึกจะลิตรหนึ่งหรือโลพี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะประมาณ8สตางค์
1: อ
0: ่ะ
1: ถูกมาก
0: เติมเต็มถัง30บาทมั้ง
1: ถูกมาก
0: เอออ
1: ันนี้พี่มีไกด์ใช่ไหม
0: ไม่มีคือตอนที่ไปแบกไปพี่ไปคือพี่จะไปแบบสองแบบคือแบกเป้ไปเดินเขาเนี่ยไปเองแกะทางเองซึ่งทางมันก็ไม่ยากหรอกแล้วก็แต่มันก็เหนื่อยมันขึ้นพาสองพาสขึ้นไป 3,900 กว่าเมตรแล้วก็อ่านทำกันบ้านคือฝรั่งเนี่ยพรีวิวเขาเรียกว่ารีวิวไอ้พวกสองโซนเนี้ยเอาไว้เยอะในการเดินภูเขาคือฝรั่งเป็นชาติที่เขาเรียกว่าไอ้สมัยก่อนยุคเราเขาเรียกอะไรเพจ forward ไอ้ที่แบบสมัยก่อนยุคเรามันต้องมีเอาหนังเขาเรียกว่าอะไรนะเอาหนังมาไลค์กันแล้วก็ส่งต่อให้บ้านนู้นบ้านนี้ใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้ฝรั่งเขาก็ได้ข้อมูลมาเขาก็เขียนลงเว็บไซต์ไม่ได้ลงในเฟซด้วยนะลงในเว็บไซต์ก็ไปอ่านก็โอเครู้วิธีมันต้องทำยังไงก็เลยไม่ถึงกับว่ายาก
1: สรุปว่าแนะนำให้ไปถ้า
0: ใช่เปิดโลกมากอ่ะคือโดยเฉพาะถ้าคุณชอบธรรมชาติแล้วอาหารการกินนะตอนแรกพี่เตรียมน้ำพงน้ำพริกเตรียมไปเพียบเลย
1: เ
0: กล่าวว่ากินไม่ได้แน่มันต้องมีชีสหนักๆมีนู่นปรากฏไม่ได้ใช้สักแอะนึงคืออาหารก็
1: อร่อยเขาก็โอเค
0: เนื้อม้ากินแบบกลืนๆกันไปพี่เป็นคนกินอะไรก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนื้อม้าอาจจะผสมมาเมื่อไหร่หรือเจตนากินสเต็กม้าก็มีก็อร่
1: อ
0: ยเนื้อแกะไม่มีกลิ่นมีอยู่อย่างเดียวคือแพะมันคล้ายๆจะกระแล้แขกเหมือนก
1: ันยังมีกลิ่นเนี่ย
0: มันเหมือนกับกินอะไรสักอย่างแล้วไปดมจะกระแล้แขก
1: และอาหารประจำชาติของคาซักกับคีกีนี
0: ่ก็คล้ายๆกันคือเส้นเขาเนี่ยคือวัฒนธรรม
1: เป็นขนมปังถูกไหม
0: เป็นขนมปังเป็นเมนคือพี่ไปนอนบ้านแบบคนท้องถิ่นเลยนะที่คีกีสอ่ะพอไปเช่าแบบเป็นบ้านคนท้องถิ่นที่เขาให้เป็นโฮมสเตย
1: ์
0: ก็ไปอยู่เขาก็จะอาหารเช้าเนี่ยคือเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าผัวเขาจะดีใจมากถ้าวันไหนเมียทำขนมปังอ่ะไม่ต้องไปซื้อเองแล้วปกติบ้านเราเนี่ยมันจะมีถังข้าวสารหรือว่าแต่เขาเป็นถังแป้งเพื่อจะนวดทำขนมปังแล้วเช้านี่คล้ายกันคือจะมีพวกสลัดมีชีสที่มันไม่เหม็นอ่ะแล้วก็จะมีเหมือนกับไอ้พวกแฮมหรืออะไรพวกเนี้ยขนมปังกินตอนเช้าแล้วก็โดยภาพรวมอาหารบางอย่างเนี่ยมันจะคล้ายกับจีนตรงนี้ว่าเส้นน่ะมันจะเป็นเส้นสดเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นเส้นใหญ่ๆแล้วก็โปะด้วยเนื้อก็ถือว่าอาหารถ้าจะกินได้ทั้งหมดเลย
1: คือถ้าใครชอบเรื่องธรรมชาตินี่ก็ถ้าคาซัคกับคีกีนี่คือใช่เลย
0: ใช่แล้วก็เดินทางโคตรสะดวกลงแอปยันเด็กไปเรียกแท็กซี่อยากไปไหนกดปักปักปัก30บาท50บาท70บาท
1: พี่ไปอยู่ที่นั่นมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวไหมไม่มีเลย
0: ไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยศูนย์เลย
1: เออคือดูแล้วมันปลอดภัย
0: เออคือแบบไม่รู้นะคือตึกบางช่วงเนี่ย
1: กลางคืนพี่ออกไปไหนไหม
0: ไปพี่ก็เดินเพราะว่าพี่เดินในตามไอ้ทูกิสมันให้พี่มันเป็นอีกแอปหนึ่งในแผนที่ Google ไม่ค่อยได้เรื่องมันให้พี่พาเข้าซอกตึกพระอาทิตย์จะตกอยู่แล้วเป็นซอกทะมึน
1: เดินเอาอะไ
0: รเออมันจะพาเข้าเลาะเลาะอะไรเพราะว่า Google มันไม่ได้อัปเดตเป็น10ปีไงบางทีมันไปเจอทางปิดแต่เนี้ยเข้าซอกหลืบนู่นนี่นั่นไม่มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวเลยผู้คนเขาก็ใช้ชีวิตกันไปแทบจะไม่มีคนจรจัดคนจรจัดเจอน้อยมากแล้วก็คนเขาเหมือนมีเกียรติเพราะว่าพี่บอกอันนี้เพราะอะไรป่ะเพราะว่ามันมีอย่างแม่ค้าขายน้ำเงี้ยน้ำเป็นถังเงี้ยแล้ววันหนึ่งน้ำมันหมดพี่ยืนมองอยู่ดีน้ำหมดเขาไปสะกิดใครก็ไม่รู้เดินมาก
1: ำลังให้มาเฝ้าเงี้ย
0: ไม่ใช่ให้ช่วยยกให
1: ้
0: ไอ้นั่นเขาก็ยก คือเขายกลงเขาก็ยกขึ้นแล้วเขาก็เดินไปเหมือนกับมันเป็นชีวิตปกติ
1: ปกติ
0: แล้วพี่ไปเจอตัวเองเว้ยไปเดินตลาด ไปเดินตลาดแม่ไอ้ตลาดถั่วแม่ค้าอยู่ๆก็มาพูดอะไรสักอย่างอ่ะพี่เดาได้เลยช่วยเจ๊ยกถุงถั่วนี่หน่อย ก็ช่วยเขายกไป

0: นี่ขนาดฟังไม่รอเลย
1: แล้วเขาก็ขอบคุณคนคีกิซาเขาขอบคุณก็จับหัวใจก็เลยพอเราเห็นมาก่อนแล้วไงว่าไอ้ความเป็นจิตอาสาของคนคีกิเขาสูงมากบางทีเจอรถเสียเงี้ยเขาก็จอดลงไปถามถ่ายอาการช่วยกันพี่ต้องลงไปช่วยเขาเข็นอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความเป็นจิตอาสาของคนประเทศนี้ยังดีอยู่มาก
0: พูดอย่างนี้แบบพี่ต้นคงกลับไปอีกแน่นอน
1: คือจากทีแรกคิดว่าครั้งเดียวตอนก่อนไปนะคิดว่าอย่าไปเดินในเส้นนี้มันสวยนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันดี
0: แล้วเห็นคนชมเรื่องความงามของผู้หญิงคาซัคนี่เขาบอกว่าสวย
1: พี่ไม่ค่อยสังเกตพี่ว่าไม่ถึงกับว่าว้าวหรืออะไรขนาดนั้นนะก็กลืนๆโดยทั่วไปก็รวมๆอ่ะก็โอเคแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ธรรมชาติว้าวกว่า
0: คือที่พี่ไปนี่คือหน้าอะไรอ่ะ
1: มันเป็นช่วงเข้าซัมเมอร
0: ์ว่าอากาศร้อนแล้วเกิดมันช่วงปลายปีอากาศหนาวๆนี
1: ่ใบไม้เปลี่ยนสีมันมีใบไม้เปลี่ยนสีไอ้ต้นป๊อปล่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีออกเป็นสีส้มก็บางคนชอบสกีเขาก็จะไปสกีในช่วงต้นปี
0: คาซัคกับคีกีนี่มีเล่นสกีด้วย
1: โอ้หิมะความช่วงหนาวสุดเนี่ยมันลบ 10 ลบ 20อะ
0: ที่คาซัคกับคีกีนะพ
1: ี่ไม่ต้องไอพี่ไปเดินนี่นะพี่ขึ้นไปอยู่บนยอดเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าเนี่ย10องศาไปอยู่บนแคมป์อ่ะนอนในเยอะแคมป์อ่ะแล้วพอลงมาข้างล่างเนี่ยอุณหภูมิก็ลดลงมาแล้วเมืองของเขาเนี่ยคือมันเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็ใช้ระบบแอปพลิเคชันใช้ทุกอย่างที่สกูตเตอร์อ่ะพี่เอาใช้โบของบ้านเรา
0: คร
1: ับไอ้โบของบ้านเราไปสแกนแล้วก็ไถสกูตเตอร์เที่ยวเมืองอามาตี้อะไรเงี้ย
0: พี่ไป3สัปดาห์ใช่ไหมรวม
1: ใช่ไปมาคือช่วงแรกไปเองช่วงที่2ไปผสมมากรุ๊ปทัวร์ที่ของน้องที่รู้จักกันก็ไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยไปเอลตินอาราชานซึ่งมันเป็นวิวที่สวยมากก็เท่ากับไปเอลตินอาราชานอยู่2ครั้งแล้วก็พอเขากลับไปพี่ก็ผจญภัยพี่ต่อยนิดหน่อย
0: รวมๆแล้วค่าใช้จ่ายพี่
1: จำไม่ได้เลยเพราะว่าตังหมดแล้วค่อยกดทีละ 5,000 บาทอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าก็ไม่ได้แพงถูกมั้ยพี่โดยรวม
1: คืออาหารการกินโดยรวมอ่ะมันคล้ายๆกับเราไปกินห้างแต่ค่าเดินทางถูกสมมุติพี่นั่งรถบัสข้ามประเทศเงี้ย 200-300 บาท
0: อาหารก็ตกมือละ100อ่ะ
1: 100ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าพี่หายแบบไอชาวบ้านกินเนี่ยมันไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านกินมันกลายเป็นไอแฮมเบอร์เกอร์นะมันจะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งพี่เบื่อมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์เยอะมากแล้วก็จะมีพวกปิ้งย่างซึ่งมันก็กินเป็นร้านมันก็มากกว่ากันไม่เท่าไหร่ก็เหมือนอารมณ์เราไปกินในห้างอ่ะโดยไม่ต้องบวกแวดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคแล้วก็มันกินได้หมดเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมถือว่าพี่ไม่ได้คำนวณมาเท่าไหร่แต่น่าจะถูกกว่าญี่ปุ่น
0: ถูกกว่าญี่ปุ่น
1: แต่ค่าที่พักไม่ถึงกับถูกยกเว้นว่าไปนอนโฮสเทลอย่าง
0: อะไรจริงที่พี่ไปแล้วปัญหาที่แบบใหญ่สุดที่พี่เจอนี่คืออะไร
1: ไม่มี
0: เลยเหร
1: อข้ามประเทศยังง่ายเลย
0: ไม่มีภัยธรรมชาติไม่มีอะไรเลย
1: มีอาจจะนั่งรถนานไปหน่อยเพราะมันก็แง่แหละเพราะมันเดินทางไกลไง
0: ขึ้นเขาลงเขาด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วตอนเนี้ยถนนเนี่ยมันเป็นลาดยางเกือบทั้งหมดละแทบจะไม่เจอถนนลูกรังที่ตามถนนหลักนะการเดินทางเส้นทางไปเจอแอปพลิคอตเด็กขายเงี้ยมันขายอยู่ถังนึงตอนแรกพี่คิดว่าขายโลนึงประมาณ100นึงมั้ง
0: แอปพลิคอต
1: ประมาณ10โลอ่ะ
0: ถูกมาก
1: แล้วกินกันไม่หมดจนทิ้งอ่ะเพราะว่า10โลเนี่ยมัน100เดียวอ่ะโล10บาทอ่ะแล้วเด็กกันสดๆอ่ะแล้วขายกันเป็นถังอยู่ข้างถนนอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วแบบมันเป็นประเทศที่แบบรู้สึกว่าตอนนี้คนไทยกำลัง
0: ฮิ
1: ตกำลังฮิตเพราะว่ามี direct flight ไปที่คาซัคสถานแล้วมาเดินทางไม่ยาก
0: ไม่ต้องขอวีซ่าไม่อะไรเลยไปถึง
1: แล้วพี่รีเซ็ตมาเนี่ยไม่มีถามทั้งแอะเนี่ยนะว่าทำไมไปกลับหลายรอบเกินสแตมป์6ครั้ง
0: ไม่แล้วพี่เจอคนไทยเยอะไหม
1: ก็ไม่ค่อยเจอคนเกาหลีกับเยอะคนเกาหลีฮิตมากตอนที่ไปเดินเขาก็เจอคนเกาหลีเยอะแล้วคนเกาหลีบางคนเนี่ยช่วงนั้นไม่ไปลองวีคเอนด์ช่วงวีคที่พี่ไปตอนสัปดาห์แรกเขาบอกว่าเขาไปเจอในโซเชียลตอนนี้เหมือนกับโซเชียลเกาหลีกำลังดังกับคีกิสมากเขาไปเห็นภาพไอ้อารากุเลที่ไปขึ้นไปเหมือนกัน
0: เขาบอกว่าม
1: ันเป็นเลคที่อยู่บนที่สูง
0: ทะเลสาบอย่างเงี้ย
1: เป็นสีเทอร์คอยส์อย่างเงี้ยแล้วมันสวยเขาก็เห็นปุ๊บเขาก็อยากมาแล้วมาคนเดียว
0: ไปนอนเต็นท์อย่างเงี้ย
1: ใช่มันก็ต้องไปนอนเต็นท์แต่มันเป็นเต็นท์แบบ กระโจมกระโจมนอนรวมอย่างเงี้ย
0: คือถ้าซัมเมอร์เนี่ยยังโอเคแต่ถ้าเกิดหน้า
1: ไม่งั้นพอหน้าหนาวเขาก็ปิดเขาก็ยกกระโจมเก็บมันจะไม่
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับไปปิกนิกอะไร
1: พอพ้นหน้าหนาวถึงจะเริ่มเป็นซีซั่นเดินเขาเพราะว่ามันจะเดินไม่ได้มันจะหนาวเกินไปแล้วก็หิมะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระโจมก็จะไม่มีคือถ้าคุณอยากเดินก็เรื่องของคุณก็ไม่มีที่พักแต่เนี้ยมันจะมีแล้วก็คนเกาหลีเขาก็บอกว่าเมียเขาอ่ะทั้งเป็นห่วงทั้งโกรธว่าทำไมอยู่ถึงไปเลือกประเทศที่มันดูห่างไกลอะไรเงี้ย
0: แต่พอไปจริงแล้วเป็นไง
1: ก็หมายถึงว่าเมียเขาก็ยังเป็นห่วงแหละเพราะว่าพี่ยังเห็นว่าเขานั่งคุยกับพี่เมียเขาก็โทรมาคุยกับเขาเพราะเขากำลังจะเดินมารุ่งขึ้นแล้วไงเขามีเวลาแค่ประมาณไม่กี่วันคือเขาเดินเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องรีบกลับมีแค่อาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าคนเกาหลีฮิตแล้วก็เยอะมาก
0: เกาหลีเขาชอบเดินเขาอยู่แล้วพี
1: ่แปลกที่มันญี่ปุ่นน้
0: อ
1: ย
0: แปลกตรงเนี้ย
1: ญี่ปุ่นไม่ค่อยเจอกลายเป็นเกาหลีเนี่ยในเอเชียทั้งหมดพี่ว่าเกาหลีเยอะแล้วหลายที่เนี่ยมันจะใช้ภาษาเกาหลี
0: คร
1: ับ ก็เลยเป็นการเปิดในแบบที่ว่าเออจากที่เราก่อนไปเนี่ยคาดคิดไว้แค่คงธรรมดา
0: ให้ไปสัมผัสสักครั้งนึง
1: เออมันเป็นที่แปลกดีอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงมันมันดีอ่ะ
0: คนที่ชอบธรรมชาติก็น่าไป
1: ใช่ๆ
0: ส่วนที่เลือกเพลงมาพี่ต้นอยากหยุดเวลา
1: เฮ้ยอันนี้ก็เปิดโลกอีกเพราะว่าพี่เข้าใจว่าอยากหยุดเวลาของปามมี่นะ
0: มีหลายเวอร์ชัน
1: เป็นของปามมี่นะพี่เข้าใจเป็นของปามมี่เพราะว่าตอนนั้น
0: เพลงประกอบภาพยนตร
1: ์ไอพี่หน้าพระโขนงเพราะตอนนั้นชอบเรื่องนี้มากแล้วเข้าใจว่าเพลงนี้แต่งมา
0: เป็นออริจินอลใช่ไหม
1: เป็นออริจินอลซาวด์แทร็กปรากฏว่าวันระหว่างสัปดาห์เนี้ยไปนั่งดู TikTok แล้วก็บอกว่าเป็นของออริจินอลเป็นของสุนันย
0: า
1: ปี1989
0: พี่ก็น่าจะทันนะ19
1: พี่ไม่ฟังสรัญญาเลยไงยุคนั้นคือยุคนั้นพี่จะฟังนินจาฟัง
0: สรัญญาแต่เขาก็จะยุคเดียวกันนะ
1: ใช่
0: จะ
1: มา
0: ห
1: ลายงาน
0: มาก่อน
1: คือสรัญญาออกแนวว ัน
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พี่จะออกมาริวันพี่ก็จะไม่ค่อยฟังคุณชลัดก็จะไม่ค่อยฟังเพราะว่าจะออกแนวหวานไงพี่ออกจะชอบแนวติชชิ่งแนวแดนซ์มากกว่า
0: คริสติน่าอากีล่า
1: ใช่ก็จะประมาณนั้นแล้วก็เลยเปิดโลกว่าโอ้นี่ของสรัญญาแล้วก็พอเอามาเปิดเนี่ยพี่ว่าออริจินอลโคตรเพราะอ่ะไม่ใช่เพราะธรรมดา
0: แล้วปามีเขาเอามาลองคัฟเวอร
1: ์ก็อีกแบบหนึ่ง
0: เป็นเพราะว่าอันนี้แบบประกอบภาพยนตร์ละ
1: แล้วตอนนี้ในไอ้พวกโซเชียลเนี่ยมันมีเอาไอ้พวก AI มาร้องเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ใช่โอ้โห AI เดี๋ยวนี้ทำแบบจนผมก็ตกใจว่าเป็นออริจินอลที่บางคนก็แต่งขึ้นมาเองเลยพี่เอาบทสวดมาเป็นเพลงยังได้เลย
1: คือแล้วมันฉลาดในการเอาท่อนฮุกที่มันดังๆเอามาใช้กัน
0: ก็ช่วงนี้พี่ต้นกลับมาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยคุยเรื่องอเมริกันเกมฮะเพราะว่า NBA นี่ก็ NFL นี่ก็ช่วงปีซีซั่นแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่แล้ว NBA วันนี้เพิ่งจะมีโปรแกรมออกว่าเอาแบบเผาหัวเปิดซีซั่นอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังกันในช่วงหน้า
0: ซึ่งก็ NFL นี้ก็ใกล้ที่จะเปิดฤดูกาลเดือนหน้า
1: ก็เปิดสัปดาห์จริงๆแล้วมันต้องเป็นสัปดาห์แรกกันยาแต่ปีนี้มันเหลื่อมมันก็เลยจะไปเปิดช่วงสัปดาห์ที่ไอ้ศุกร์ที่2ของกันยา
0: ศุกร์ที่2
1: ก็คือ11ก็ยอบ้านเรา
0: ก็เดี๋ยวรอคุยกันนะครับ NFL NBA ใครสนใจเรื่องไหนอยากพูดคุยอะไรก็ส่ง SMS เข้ามานะครับ4689899แล้วก็มีช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับ
1: ก็เหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 นาทีเอาพูดถึงคร่าวๆของโปรแกรม NBA ซึ่งปีนี้มันจะเปิดวันที่21ตุลาคม
0: ครับ
1: ก็สรุปง่ายๆคือนิวยอร์กนิกซ์ซึ่งเป็นแชมป์อ่ะไม่รู้จะใช้แชมป์เก่าได้ป่ะเพราะมันทันเก่าเลยนะเพราะเพิ่ง
0: เป็นแชมป์เพิ่งจะเป็นแชมป
1: ์บอกว่าเป็นแชมป์ปัจจุบันแล้วกันจะเจอกับเลบอนเจมส์ซิกเซอร
0: ์เฟรส76ers
1: ใช่โดยคู่แรกนี่จะเป็นเซลติกซึ่งไม่มีเจเลนบราวน์แล้วอะไปเยือนดีทรอยต์พิสตันซึ่งมาไปแข่งไอ้คู่ช่วงที่แบบเหมือนกับว่าตอนบ่ายๆอะแต่คู่หัวเนี่ยมันจะมีนิกกับซิกเซอร์แล้วก็ OKC กับสเปอร์แต่ง1เจอกัน
0: อันนี้คือตุลาใช่
1: มั้ย21ตุลาคม
0: เดือนตุลา
1: อืม
0: แต่เลบอนเจมส์นี่พอไปอยู่กับฟิลาเดลเฟีย 76ers สายตะวันออกก็นอกจากนิกส์แล้วก็ 76ers เนี่ยแหละที่เขามองว่าเป็นเต็งตัวเต็งฝั่งตะวันออกตะวันตกก็ยังเหมือนเดิมนะสเปอร์กับ OKC
1: ซึ่งเขาให้เจอกันเลยเปิดซีซั่นเอาเต็ง
0: เต็งหนึ่งสองฝั่งเลยนะตะวันตกตะวันออกเจอกัน
1: ก็ถือว่าปีนี้พอเลบอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนก็อยากดูอยู่ไมอามี่คนก็อยากดูแน่ไปอยู่มินนิโซตาคนก็อยากดูแน่นอนมาอยู่กับฟิลาเดลเฟียซึ่งก็เป็นเมืองที่ถือว่าใหญ่แล้วก็รั้งราความสำเร็จมายาวนานคนก็อยากดูแน่นอน
0: แล้วลูกชายเขาสรุปแล้วคือ ก็ยังอยู
1: ่ก็ยังอยู่กับเลเกอร์แต่ไม่รู้อนาคตจะอะไรยังไง
0: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับหลังจากฟังสรุปข่าวค่อยมาคุยกันต่อตอนนี้ไปพักเบรกกันครู่เดียวครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลผู้ว่าชัชชาติยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทม.ย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยแนวทางการดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากทม.มีมาตรการและยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างรอบด้านและเข้มข้นมาโดยตลอดเพราะความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีหลายองค์ประกอบเชื่อมโยงกันไม่สามารถมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งได้โดยมาตรการความปลอดภัยต้องดำเนินการควบคู่อย่างเป็นระบบใน5มิติคือเรื่องสภาพจิตใจความรู้สึกของเด็กต้องสังเกตพฤติกรรมและเข้าถึงปัญหาของเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีเรื่องสภาพแวดล้อมทางครอบครัวสามารถตรวจสอบผ่านโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครองและเข้าใจปัญหาทางบ้านนักเรียนอย่างแท้จริงจำนวนอัตราส่วนครูต่อเด็กต้องมีความเหมาะสมให้ครูสามารถดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึงการป้องกันการบูลลี่ต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังและคัดกรองควบคุมอาวุธตรวจตราความเสี่ยงและการนำอาวุธเข้ามายังพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายสีห้าศักดิ์ประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสีหศักดิ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่โดยจะมีเสาด้านความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สอบต.กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงภารกิจหลักเพื่อที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพได้แก่เรื่องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของคนในพื้นที่การส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเราจะสื่อสารให้ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอย่างไรและทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่จะเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง14อำเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ต้องเน้นเอกภาพในการทำงานทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะโดยจะประเมินการทำงานช่วง6เดือนแรกว่าสิ่งที่ทำไปได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะยังไม่เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไปเนื่องจากยังต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งพวงในความสะดวกและส่งชื่อกลับมายังประเทศไทยก่อนมะลิวันแม่ราคาพุ่งแตะลิตรละ 1,000 บาทพาณิชย์เตือนผู้ค้าติดป้ายราคาห้ามฉวยโอกาสนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกมะลิที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้หรือปากคลองตลาด2เขตตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานเขตพระนครว่าช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติความต้องการดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นเป็นปกติปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนส่งผลต่อราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่ามะลิสดดอกใหญ่เกรด A จำหน่ายปลีกประมาณลิตรละ 1,000 บาทสำหรับพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่ราคา200ถึง300บาทต่อพวงขนาดกลาง50ถึง100บาทต่อพวงขนาดเล็ก35บาทถึง50บาท

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: 21นาฬิกากับ6นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก๋าเก่งเกมยังอยู่กับพี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสรินันท์นะครับ
4: ครับก็มาคุย SMS สั้นๆก่อนเพราะว่าถามมาเรื่องของ Arc Manningคือคุณ9082เนี่ยบอกว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละบอกดอลฟินจะดราฟอาร์แมนนิ่งจริงไหมครับคือมันบอกไม่ได้ไงการดราฟใน NFL เนี่ยคุณจะต้องเป็นทีมบวยสุดถึงจะได้คืออาร์แมนนิ่งเนี่ยตอนนี้ในราคาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นนัมเบอร์วันดราฟ
3: เขาเป็นผู้เล่นปี2หรือปี3ไว
4: ้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่3
3: ปีที่3ใช่ไหม
4: ใช่เพราะรู้สึกว่าอาร์แมนเดี๋ยว
3: ปีแรกยังเป็นตัวสำรองอยู่
4: ใช่
3: ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวจริงแล้ว
4: แต่พอจะถึงเนี่ยมันเป็น
3: ปีที่สามก็เป็นตำแหน่งควอเตอร์แบ็กเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณลุงเขาอ่ะ
4: ใช่เหมือนกับคุณเขาเรียกต้องเป็นคุณ
3: เขาเป็นน้าเพราะว่าลูกพี่ชายคนโต
4: แต่การว่าลูกของเพตันเนี่ยเขาว่ากันว่าจะเด็ดกว่าอาร์แมนนี่นะตอนนี้กำลังขึ้นมัธยม
3: ไฮสคูลอยู
4: ่ใช่แล้วก็จังหวะจากคนอะไรต่างๆอันนี้สายเลือดตรง
3: อ
4: ันนี้มันเป็นสายเลือดของ
3: พี่ชาย
4: ของฝั่งพี่ชายคืออาร์คเนี่ยถูกมองว่าเป็นนัมเบอร์วันดราฟต์แต่ปีนี้มันจะมีคอร์เตอร์แบ็กอยู่ประมาณ 3-4 คนเลยนะก็จะมีดังเต้มอร์จากออริกอนมีจูเลียนเซยินของโอไฮโอสเตทแล้วก็มีอย่างซีเจคางนอร์ทเดมณปัจจุบันนี้ที่บอลคอลเลจมันยังไม่แข่งดังนั้นที่จะบอกว่าดอลฟินจะดราฟจริงไหมดอลฟินมันต้องเป็นหวยสุดก่อน
3: เป็นบวย
4: ซึ่งอาริโซนาคาริโนมันก็เป็นอีกหนึ่งในทีมแต่งบวยและแต่งบวยกับดอลฟินอีกนะดังนั้นเนี่ยดอลฟินเองก็จะต้องหวยให้ได้กว่าคาร์ดินัลถ้าชอบอาร์คแมนนิ่ง
3: พี่ก็มองว่าถ้าเป็นคาร์ดินัลจบเป็นดับบวยเขาก็จะเลือกอาร์คแมนนิ่งเหมือนกัน
4: ใช่เพราะว่าโคเตอร์แบ็กมันเป็นตำแหน่งพรีเมียมมันไม่ใช่ว่าม
3: ันเป็นตระกูลด้วยนะพี่ตระกูลแมนนิ่ง
4: คือแน่ๆการันตีเนี่ยความเป็นมืออาชีพมาแน่นอน 100% ส่วนในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่โชคชะตาแล้วก็อะไรต่างๆมากกว่าแต่การันตีเรื่องที่ว่ามันมีสภาพแวดล้อมของความเป็นควอเตอร์แบ็กมืออาชีพแน่ละ
3: ที่ดูมาก็คือพลังแขนเขากว้างลูกได้ค่อนข้างไกลมากวิ่งก็ได้นะครับเพียงแต่เรื่องการตัดสินใจอะไรในเกมเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ซึ่งก็แน่นอนก็มีทั้งแหมทั้งเพตันมีทั้งอีไลแมนนิ่งสองคนนี้ก็ดีกรีแชมป์ซูเปอร์โบว์ทั้งคู่นะ
4: ใช่เพียงแต่ว่าปีนี้มันจะต้องจัดจ้านกว่านี้คือถ้าสมมติว่าไม่ถึงกับว่าทีเด็ดมันก็อาจจะทำให้อาจจะมีพลิกโผอาจจะโดนตัวอื่นแซงขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะมันต้องตัดสินกันอีกหนึ่งซีซั่น
3: ครับ
4: แต่หุ่นเหินอะไรดี6ฟุต4
3: ส่วนเนี่ยมีถามมาเรื่องของ NFL นะบอกช่วงนี้มีข่าว NFL มาอัปเดตบ้างไหมครับ
4: ก็เปิดการอุ่นเครื่องเกมแรก Hall of Fame เกมไปก็จะมีเรื่องการเชิญผู้เล่นที่เข้าสู่ Hall of Fame หรือหอกิตติยศ

0: ซึ่งเกมอุ่นเครื่องเนี่ยนะปรากฏเรตติ้งออกมา7ล้านคน
1: พรีซีซั่นเกมแรก
0: เ
1: หรอคู่อะไร
0: ก็ไอ้คู่ของคาร์ดินาลเจอแพนเตอร์คาร์ดินาลเป็นเต็งบวยอ่ะเจอกับแคโรไลนาแพนเตอร์แล้วก็เอาสำรองเล่นด้วย
1: แข่งที่ไหน
0: คร
1: ับ พี
0: ่มันแข่งที่แคนตันโอไฮโอเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกบอลประเพณีมันจะเป็นธรรมเนียมที่ว่าแต่ละปีเนี่ยจะต้องไปแข่งที่สถานที่ที่เป็นเมืองจัดที่มันเป็นฮอลล์ออฟเฟมอ่ะคือหอกิริยตั้งอยู่ที่นั่นแล้ว NFL มันมีจุดกำเนิดเนี่ยอยู่ที่นั่นแล้วก็แข่งกันมายาวนานละตั้งแต่ยุคปี60สนามก็ไม่ใหญ่ 20,000 กว่าที่นั่งแต่ปรากฏว่าเกมมันสนุกสูสีมากแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเกมที่มันออกมาแล้วคนดูตั้ง7ล้านนะคิดดูว่าเกมขนาดคือคนอเมริกันเนี่ยมันต้องถือได้ว่าฟุตบอลของพวกเขานะ
1: ครับ
0: มันคือกีฬาอันดับหนึ่งหลังจากที่เวลาดูไอ้บอลโลกจบเนี่ยเขาก็จะทำคอนเทนต์ประมาณว่าฟุตบอลจบไปแล้วเดี๋ยวฟุตบอลจริงจริงฟุตบอลจริงๆมันจะมาแล้วมาพวกเขาอุ่นเครื่องก็แบบรอมานานก็นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่มันเป็นกระแสส่วนคนที่เข้าไปใน Hall of Fame ที่เด่นที่สุดเนี่ยเป็นดูบรีส
1: คอร์เตอร์แบ็ก
0: ที่ถือว่าก็เปลี่ยนชีวิตมาอยู่กับนิวออร์ลีนส์นี่แหละแล้วมีลาริฟิจูโรลซึ่งก็เป็นปีที่อยู่กับคาร์ดินาลมาตลอดอาชีพการเล่นพี่เคยเจอแม้กระทั่งพ่อของเขาเนี่ยพ่อเขาก็ติดดินมากเป็นนักข่าวอยู่ที่มินเนอโพลิสแล้วเวลาในสัปดาห์ซูเปอร์โบก็จะมาก็จะแบกไอ้อุปกรณ์การทำข่าวนะ
1: แบบเอาคุณพ่อเป็นนักข่าว
0: ใช่แล้วก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวไม่เคยแอคว่าลูกข้ารวยเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ปีกนอกก็สัมพงสัมภาษณ์ทำงานไปแบบเป็นนักข่าวคนนึงแต่เขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่1มิถุนายนก่อนที่ลูกชายจะเข้าออฟเฟมไม่กี่เดือนเอง
1: ทั้งฟิจิโรแล้วก็ทางดูบีนี้ก็แชมป์ซูเปอร์โบว์ทั้งคู
0: ่ไม่ฟิจิโรเคยแค่เข้าชิง
1: ไม่ได
0: ้ตอนนั้นพี่ก็ไปดูเกมนั่นแหละที่เคิร์ตวอร์เนอร์ไปเจอกับพิสเบิร์กสตีลเลอร์
1: ไปก็เสร็จเคิร์ตวอร์เนอร์ไป
0: ไม่เคิร์ตวอร์เนอร์มันอยู่คาร์ดินาล
1: ตอนนั้นย้ายมาอยู่คาร์ดินาลแล้ว
0: ใช่มันไปเสร็จให้กับสตีลเลอร์
1: อ๋อไปแพ้กับทางด้านสตีลเลอร์
0: ไปโดนยูนิเซฟ99หลายตอนนั้น
1: อ๋อที่เหลือเส้นหลายเดียวเหรอ
0: ใช่แล้วไม่มันบุกไปถึงเส้น1แล้วไม่โดนยูนิเซฟวิ่งย้อน
1: ส่วนดูบีก็ได้1สมัย
0: ใช่ไหมใช่ดูบีก็ได้เป็น1สมัยตอนที่เอาชนะเพตันเอาชนะโคนี่แหละ
1: ส่วนสวัสดีครับ AFL เหลือ2เกมแล้วคุณโสพลนะครับบอกวันศุกร์นี้ฟรีแมนเทิลจะเจอกับอดิเลดนะครับแล้วก็วันเสาร์คาวทรอนเจอคอลลิงวูดส่วนวันอาทิตย์นะครับเวสเทิร์นบลูด็อกเจอกับคาร์ลตันวันพฤหัสเองดูเนชั่นแนลลักบี้ลีกนะครับคู่เพลิดเจอกับซิดนีย์จ่าฝูงเจอรองจ่าฝูงนะครับส่วนทีมคริกเก็ตชายออสเตรเลียลงสนามแล้วเจอบังคลาเทศที่ดาร์วินนะครับคุณปั๊กก็ขอความเห็นของพี่ต้นเกี่ยวกับการย้ายทีมของเลบอนเจมส์หน่อยครับก็เป็นสรุปแล้วไปอยู่76เซอร์อ่ะพี่ต้น
0: ก็ต้องถือว่าเขาใช้เวลาในการเลือกนานมากนะเพราะว่ามันมีทั้งไมมี่ฮีทมีทั้งทิมเบอร์วูฟมีหลายต่อหลายทีมมากคือทั้งลีกแหละอยากได้เลบอนเจมส์แต่ปรากฏว่าท้ายสุดก็คงเลือกองค์ประกอบซึ่งพี่ก็มองว่ามันน่าจะลงตัวที่สุดอย่างคริสแฟนคาเวเลียบ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันก็ยังกักๆนะเลบอนไปก็ไม่ได้ถึงกับว่าโอกาสจะเป็นแชมป์ที่มันจะจำสายสุด
1: คลิปแลนด์นี้ก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะได้
0: เจมฮาร์เดน
1: กลับมาด้วยหรือเปล่านะ
0: ใช่มันจะเหลือพื้นที่แต่ดูทรงแล้วคือโดนมันไม่เชี่ยวแต่งงานแล้วก็ฮาร์เดนก็ยังไปมันก็น่าจะไปด้วยกันได
1: ้แต่ยังไม่ได้เซ็นแค่นั้นเอง
0: ใช่เพียงแต่ว่าพี่มองว่าสมมติที่องค์ประกอบใช่ไหมนิกซิกเซอร์เซลติกเนี่ยคงไม่ได้ไปแน่เพราะว่ามันแค่ลือเล่นๆแล้วก็มีหนังคลีฟแลนด์อย่างเงี้ยมาอยู่ซิกเซอร์มันน่าจะโอเคสุดเพราะว่ามันคงไม่อยู่นิกหรอกเป็นไปไม่ได
1: ้เซ็น2ปีใช่ไหมพี
0: ่1บวก1
1: คือออปชั่นปีที่2
0: บวกออปชั่นอะไรเงี้ย
1: แล้วก็เซ็นถูกด้วย
0: เป็นการดรอปค่าจ้างจากประมาณ50ล้านลงมาเหลือ8ล้านมากที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์คือเหมือนต้องการที่จะมาลุ้นแชมป์กับ 76ers ให้มีแคปไปเหมือนกับว่าฟรีเอเจนต์อะไรมาอีก
0: แคปมันก็ไม่ถึงคือมันไปเอาไอ้ KCP ใหม่อีกคนหนึ่งไอ้คันเทเวตคาร์เวลโพปมาเล่นปีอีกตัวหนึ่งเดิมทีมันก็องค์ประกอบเพียบไปแล้วมีทาริสแม็กซี่ VJH คอมโจเอมบีดมีไปเอาเจเลนบราวน์ไงเจเลนบราวน์ตัว5ดาว
1: ไปดามมาไปแลกเทรดมา
0: ไปแลกมาจากบอสตัน ซึ่งมันก็เลยทำให้ซิกเซอร์เนี่ยในทางตะวันออกเนี่ยมันบี้กับนิกสนุกนะแล้วก็เซลติกพอมันเสียเจเลนบราไว้ได้แค่พอลจอร์ดอย่างเงี้ยมันก็หลุดลงมาคลีฟแลนด์ก็ยังไม่รู้จะยังไงก็หลุดลงมาแรปเตอร์ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ตกลงกับคาวายเนี่ยมันจะลงตัวหรือเปล่าเพราะคาวายโดนเรื่องนอกสนามเฉาเยอะมากอาจจะโดนแคนเซิลหรืออาจจะโดนแบนเป็นปีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลบอนก็คงวิเคราะห์ส่วนนี
1: ้ว่านิกส์กับเซเวนตี้ซิกเซอร์นี่แหละน่าจะเป็นคู่ชิงฝั่งตะวันออกแล้วก็
0: ถ้าโจเอ็มบีดไม่เจ็บมันมีเครื่องหมายคำถามเอ็มบีดมันชอบเจ็บบ่อย
1: เอ็มบีดนี่จะต่อสัญญาไม่เห็นตอนแรก
0: ก็ไม่น่าไปไหนหรอก
1: เพราะว่ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยคือตอนแรกก็จะย้ายมันล้อมมันล่ออยู่แล้วนะแต่ว่าพอเห็นสภาพทีมมันก็ดีขึ้นมาเยอะเลย
0: คือตอนนี้อย่าเจ็บอย่างเดียวพอนะแล้วในทีมองค์ประกอบต่างๆมันถือว่าลงตัวพอสมควรอ่ะ
1: ครับผม
0: เฮ้ยโจเอ็มบีดมันเซ็น3ปีเมื่อ2024เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจบมันจะสัญญามันจะจนถึง28 29อ่ะ28 29ตอนนั้นเลบอนอาจจะเลิกแล้วนะก็ไม่แน่นะเอ็มบีดอาจจะไม่ได้อยู่ต่อก็ได
1: ้ครับก็อันนี้บอกว่าอยากให้พี่ต้นวิเคราะห์ยูทาห์แจ๊สปีนี้ให้หน่อยครับ
0: ยูทาห์แจ๊สก็คงเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ล่างๆเหมือนเดิมนะเพราะว่าเอาจากผู้เชี่ยวชาญในตอนนี้มันก็อยู่ยังต่ำกว่าแมฟริกอ่ะก็ไปอยู่กลุ่มพวกคือถ้าจะบอกว่าจะเข้ารอบในฐานะเพลย์อินหรือเปล่าอ่ะมันมีแต่แก๊งเด็กไงวิลฮาร์ดี้เป็นโค้ชที่โอเควิลฮาร์ดี้เป็นโค้ชที่โอเคแต่ว่าพี่ว่าลุ้นเพลย์อินเหนื่อยในโอกาสที่จะได้เข้าคือปีว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยทางยูทาห์แจ๊สมันจะมาเล่นแบบทิ้งซีซั่นไม่ได
1: ้
0: ล้มซีซั่นเพื่อจะเอาตัวดราฟต์อะไรต่างๆไม่น่าได้แล้วก็ในกลุ่มห่วยๆเหมือนกันเนี่ยปีที่แล้วมันบวยสุดไงมันบวยคู่ซาคราเมนโตคิงแล้วก็เพลิแกนก็แทบจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็แมเวอริกเองก็คือน่าจะมีทีมที่มันตกมาจากพื้นที่เพลย์อินก็คือคลิปเปอร์มั้งน่าจะนะเพราะตอนนี้คลิปเปอร์ไม่มีน่าจะไม่มีคาวายมันก็น่าจะดรอปลงมาหรือเปล่าซึ่งก็หมายถึงว่ายูทาห์แจ๊สจะต้องไปเอาตั๋วใบนี้เอามาจากทางฝ้าของคลิปเปอร์เพราะที่เหลือในตะวันตกพี่ก็ยังเห็นมันจะมีทีมไหนที่มันจะตกลงมานะฟินิกซ์ซันพี่ก็ยังเชื่อว่าก็ยังน่าจะยังโอเค
1: น่ากลัวอยู่ก็เนี่ยมีโอเคซีกับทางสเปอร์เนี่ยเป็นตัวยืน2ทีมมองยังมีพวกเดนเวอร์อีกใช่ไหมพี่
0: ไม่ไอ้ตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับแจ๊สไงพี่มองไอ้ล่างๆ
1: ทีมที่มันจะตกมาม
0: องไอ้ล่างๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีทีมไหนที่จะตกลงมาเพราะเพลิแกนแมฟกริสลี่คิงแจ๊สมันก็น่าจะไล่กันสูสีกันแจ๊สก็ต้องหลายฮึดเลยแหละถ้าจะเข้าไปในใบสุดท้ายสำหรับพื้นที่เพลย์อิน
1: แจ๊สตั้งแต่หมดยุคคาร์มาโลนกับสต็อกตันนี่ก็ไม่เคย
0: มันมี
1: ไป
0: นี่ไงยุคโกแบร์กับมิเชลไง
1: อ๋อที่มีโอกาสลุ้นเข้าไป
0: โอ้ยตอนนั้นถือว่าเป็นทีมที่ดีในระดับนึงเลยนะแต่ว่าสุดท้ายพอทีมระเบิดมันระเบิดเร็วมากทิ้งทีมเร็วมากแล้วก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการเสียทั้งรูดี้โกแบร์กับโดนัลด์มิเชลเท่าไหร
1: ่
0: คือจำไอ้ตอนเหตุการณ์ที่โกแบร์กับมิเชลมันไม่ถูกกันเพราะว่าโกแบร์มันเอาเล่นแบบเล่นโควิดอะไรแบบหยอกล้อกันจนคนอื่นก็ติดกันนั่นแหละนั
1: ่
0: นแหละคือแจ๊สก็เป็นช่วงที่พอบทจะทิ้งตัวก็ทิ้งได้เร็วเลย
1: ครับคุณจิมนะบอกว่าพี่ต้นขอความเห็นเกี่ยวการไปเที่ยวที่โตเกียวหน่อยครับเที่ยวในเมืองหรือออกไปธรรมชาติรอบๆและค่าที่พักแพงกว่าเมืองอื่นของญี่ปุ่นมากไหมครับ
0: แพงครับแพงโตเกียวอ่ะโดยเฉพาะไอ้ตรงใกล้ๆกับไอ้พวกที่มันเป็นสถานีรถไฟอะไรเงี้ยมันจะต้องออกมาอยู่ชันชานไปอยู่โยโกฮาม่าอย่างได้เลยมาพักโยโกฮาม่าแล้วก็นั่งรถไฟเอาอะไรเงี้ย
1: ญี่ปุ่นเดือนหน้าเขาจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกม
0: อันนั้นนากุย่า
1: ที่ไอจีใช่ไหม
0: ใช่ที่นากุย่ามันก็ไม่น่าเกี่ยวกับไอส่วนของโยโกฮาม่าหรือถ้าจะไปเที่ยวโตเกียวคือโตเกียวเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้ไปอ่ะก็ไปในเมืองนี่แหละไปเจอแสงสีเสียง ไปเจอ
1: เดินย่านอาคิบาร่าอะไรพวกน
0: ี้ใช่อยู่นี้อาคิบาร่ามันกลายเป็นขายพวกนี้ไปแล้วนะขาย
1: ไม่มีเครื่องไฟฟ้าแล้วใช่ไหม
0: มันเป็นขายฟิกเกอร์ไปแล้วแล้วก็ธรรมชาติข้างๆรอบๆโตเกียวไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็จะอารมณ์แบบต้องไปออกไปทางไซตามะไปอะไรพวกนี้ซึ่งอาณาเขตของโตเกียวมันกว้างไกลแม้กระทั่งสนามบินนาริตะยังไกลนะเพื่อจะมาถึงโตเกียว
1: ไปเดินภูเขาไฟฟูจิเขาเปิดช่วงไหนเลย
0: เนี่ยเปิดอยู่เนี่ย
1: ช่วงนี้เปิด
0: เพราะเพื่อ

0: ที่ไปเดินรุ่นพี่ที่เขาไปเดินเขาอะพี่เสร็จปุ๊บเขาลงเสร็จเขาก็พาลูกทัวร์เขาขึ้นฟูจิต่อเลยบินนั้นสองสามวันแล้วก็เพิ่งจะไปชิดยอดฟูจิเลยได้ว่าปีเว้นปีอ่ะเป็นคนที่แกร่งมากแต่ฟูจิเตี้ยกว่าที่พี่พักพี
1: ่ต้องเวลาไปพักก็ไปพักข้างบนเงี้ย
0: ใช่มันจะต้องมีฮัทอยู่บนนั้นฟูจินี่มัน 3,700 กว่าดิพี่ปีนมามัน 3,900 ไงคือพี่ก็งงเอ้าฟูจิมันเตี้ยอยู่วะเนี่ยตอนเราไปยังรู้สึกว่าฟูจิมันแบบอลังการงานสร้างมากแต่ที่ผ่านมามันกลายว่ามันสูงกว่าเพราะว่าเหมือนกับส่วนอื่นของฟูจิมันไอ้รอบข้างมันเป็นพื้นที่ระดับน้ำทะเลแล้วฟูจิมันโดดขึ้นมาเลยไง
1: ญี่ปุ่นนี่ถ้าเที่ยวก็คือเที่ยวมันแบบมันแต่ละที่มันก็จะแตกต่าง
0: ใช่มาแล้วแต่รสนิยม
1: ซัปโปโรนี่ก็คือจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งไปเลย
0: ก็ซัปโปโรแนะนำว่าต้องขับรถคือโอ้โหแผ่นดินกว้างใหญ่ขับแบบเพลินมากแล้วก็กินในพวกอาหารทะเลอะไรไปขับรถเที่ยวพี่ชอบหน้าร้อนมากกว่าพี่ว่าหน้าร้อนมันขับรถสนุกไปพี่ขับเป็นพันกิโลอ่ะรอบฮอกไกโดเลยซึ่งมันก็เป็นอีกแบบนึงมันแล้วแต่คนเนี่ยนะจะไปบอกว่าพี่ไปแนะนำให้เที่ยวอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะบางคนเขาไม่ได้ชอบเที่ยวอย่างพี่ชอบไปออกธรรมชาติไงแต่บางคนเขาชอบกินชอบเช็คอินชอบขนมชอบอะไรอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนที่รสนิยมแต่ละคนที่ชอบกันมากกว่า
1: ครับผมคุณ Netflix นะบอกคิดถึงพี่ต้นครับอยากฟังทัศนะตามลอยลิเวอร์พูลบ้างครับ
0: เออ
1: ฤดูกาลเราจะรอดไหม
0: เจฟเบโซมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะเข้าเจ้าของ
1: อเมซอนอ่ะ30รู้สึกจะเป็นเจ้าของมาอเมซอน
0: ใช่ใช่ดิ
1: เขาเป็นผู้ก่อตั้งอเมซอนใช
0: ่คือจะเป็นเจ้าของทีมกีฬาที่รวยที่สุดในโลกนะ
1: อเมซอนหมายถึงยังไง
0: มูลค่าของเบโซสอ่ะมัน300,000ล้านเหรียญน่ะขนาดไอ้เจ้าของ PSG อ่ะยัง100กว่าพันล้านเหรียญน่ะแสนกว่าล้านเหรียญน่ะได้แค่ครึ่งหนึ่งของเจฟเบโซสอ่ะ
1: แล้วเขามีอะไรบ้างอ่ะพี่ตอนเนี้ย
0: ก็อเมซอนนี่ไง
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าสโมสรอ่ะพี่กีฬา
0: ไม่มีเลย
1: อ๋อไม่มี
0: เออ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าเคยมีมาแล้ว
0: แล้วมันจะมีเศรษฐีของอินเดียซึ่งทำอุตสาหกรรมเหล็กไอ้นี่รวยระดับท็อปของโลกแล้วมันร่วมมือเบโซสอีกแล้วก็จะมีคือไอ้ผู้ก่อตั้ง Facebookออริจินอลนะที่ไปทะเลาะกับซักเคอร์เบิร์กออกมาตั้งแต่20ปีก่อนมีอยู่3คนเนี้ยที่กำลังจะเข้ามาซื้อ 30% ซึ่งมันจะกลายเป็นว่าคนที่ถือหุ้นย่อยของลิเวอร์พูลมันจะรวยกว่าเฟนเวย์อ่ะ
1: เพราะว่ามูลค่ามันก็ยับขึ้นอย่างเลบอนเจมส์เมื่อก่อนถือแค่ 2% เอง
0: อันนั้นเป็นหุ้นลมทีแรกด้วยซ้ำไปนะแล้วมันงอกมันไงงอกมา คือเหมือนกับเฟนเวย์ก็ชอบเหมือนกับว่าถ้าทำเขาก็จะเอาคนดังเข้ามาแล้วก็ให้หุ้นส่วนนิดหน่อยอะไรไปแล้วมูลค่ามันเพิ่มพูนเลบอนก็อาจจะปกเข้าไปอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของอุตสาหกรรมเหล็กชื่อว่าอมิตบาเทียคนนี้ก็รวยแบบอื้อซ่านะเขาเป็นเจ้าของ Queen's Park Rangers อยู่ส่วนหนึ่งพอมีข่าวจะซื้อเลียภูขายไอ้ส่วนของ Ranger ทิ้งไงนะคือจะเดินหน้ามาเอี่ยวกับลิเวอร์พูลเต็มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูอย่างเป็นทางการอีกคนหนึ่งคือเอ็ดวาร์โดซาวารินคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ก่อตั้ง Facebook แล้วก็เบโซสเนี่ยแหละ
1: เขามองเห็นอะไรดีเกี่ยวกับลิเวอร์พูล
0: คือการจะทำ global brand เพราะว่าเข้ามาคงไม่ใช่แบบพอรวยที่สุดในโลกอุตสาหกรรมคือคนอเมริกันจะไม่ทำทีมแบบไอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เออตระกูลของแมนซิตี้เนี่ยที่ไปดูมาถ้าทั้งตระกูลนะทั้งตระกูลเลยนะจะเท่ากับเบโซสนะ
1: ต้องทั้งตระกูล
0: ไม่ใช่เอาไอ้ตัวเจ้าชายคนเดียวนะเจ้าชายคนเดียวในมียังไม่เท่าอ่ะต้องทั้งตระกูลนะถึงจะเท่าเบโซส
1: เพราะฉะนั้นนี่คือ
0: พันล้านเหรียญ
1: เป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดที่มาแล้วเขาไม่เคยมีสโมสรทีมกีฬาอะไรมาก่อนเลย
0: ไม่เคยมีข่าวครับรู้สึกจะซีแอตเทิลซีฮอคหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้ามันเป็นจริงเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีปีกคิดว่าโอ้โห
1: เขาจะ
0: เจ้าคุณทุ่มเข้ามาคนอเมริกันจะไม่ได้ทำธุรกิจแบบนั้นจะเริ่มสร้างแบรนด์ก่อนสร้างแบรนด์ของลิเวอร์พูลให้มันเป็นโกลบอลแบรนด์มูลค่าเดี๋ยวมันมาเอง
1: แต่ผมเห็นแล้วมันเริ่มจะมีแบบประมาณว่าเขามีแผนจะสร้างสนามแห่งใหม
0: ่
1: มีลักษณะสนามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแมนยูเขากำลังจะสร้างสนามที่จุคนได้ถึงแสนเขาก็เลยเหมือนว่าต้องการแข่งกันอะไรอย่างเงี้ย
0: เพียงแต่ว่าข้อด้อยของอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนสหรัฐประชากรมันก็มีอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำแบรนด์เนี่ยมันจะต้องทำให้เป็น global brand ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสัปดาห์จะต้องมีส่วนของแฟนจากทั่วโลกบินมาเพื่อดูลิเวอร์พูลเล่นทำให้มันเป็น

0: global brand ให้ได้ซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องขยายสนามเมืองเพื่อรองรับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องลงทุนมหาศาลไอ้ตรงเนี้ยคือการลงทุนในแบบเนี้ยมันอาจจะมีเข้ามาเพื่อสร้างโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งจะไม่ได้แบบซื้อนักเตะแพงที่สุดในโลก
1: ไม่เหมือนเชลซีแน่ๆที่แบบมาทุกฤดูช่วงซัมเมอร์นี้ก็ทุ่มอีกแล้ว
0: นั่นก็อเมริกันนะ
1: นั่นก็อเมริกัน
0: ไอ้นั่นมาสายพวกกองทุนแล้วก็แก๊งนั้นก็ถือว่าเป็นแก๊งที่ทำดอเจอร์ไง
1: ท็อดโบลี่นี่คือเขาเหมือนเป็นหัวเรือใหญ่ที่เอาระดมเงินทุนพวกกลุ่มเงินทุนเข้ามา
0: แล้วไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรต้องลงทุนกับกีฬาการจะทำให้กีฬามันได้ผลประโยชน์มันก็ทำให้ทีมให้มันดังแต่เนี่ยเขามาในสายแบบเป็นเจ้าบุญทุ่มแล้วก็ลิเวอร์พูลเองก็ต้องรอดูเพราะว่าเขาก็ไม่เป็นเจ้าของเต็มตัวไงคือเขาแค่ 30% แต่เขาอาจจะดูแลในเรื่องโครงสร้างธุรกิจมากกว่าแล้วให้เฟนเวย์ดูแลในเรื่องของจัดการทีมไป
1: เพราะเฟนเวย์เขายังถือหุ้นใหญ่อยู
0: ่ใช่แต่ว่าโอ้โห 30% นี้ก็1ส่วน3แล้ว
1: ใช่ก็ส่วนเรื่องของซัมเมอร์นี้อุ่นเครื่องไปแล้ว4นัดเหลืออีก1เกมนะลิเวอร์พูลจะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เจอกับโคโมนะครับแล้วก็จะจบแล้วก็ที่ผ่านมานำแล้วก็กลับมาแพ้2เกมหลังสุดเนี่ยโจนีอิลาล่านี่ก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าเหมือนนักเตะหมดแรงอะพี่พอเล่นระบบเขาอย่างเงี้ยพ
0: อ
1: ได
0: ้ทะเลาะกันด้วยมั้ยเหรอเห็นไม่มีข่าวทะเลาะ
1: กันคือติสโจนกับ
0: ไอ้เรื่องกับตัน
1: ปอกแขนกับตันคือให้ผิดพลาดกันเล็กน้อยอ่ะแล้วคริสติชโยนในลักษณะว่าเขาเป็นเด็กเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนหยามเกียรติเลยเขาแต่มันก็เคลียร์กันได้ละมันก็แต่มันก็ทำให้ตอนนี้พอคริสติชโยนมีปัญหาเล็กน้อยเนี่ยคนก็เลยเอามาจับว่าเนี่ยกำลังจะโดนโละทิ้งละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอิลาโอล่าเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาคุมปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์การเล่นเราอยากจะเห็นแล้วเนี่ยว่าเขาจะทำเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์เองนะว่าทำไมช่วง20 นาทีสุดท้ายลิเวอร์พูลมันหมดมันอาจจะเป็นเพราะสไตล์การเล่นของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าเพิ่งต้นฤดูกาลนี่มันอาจจะ
0: สไตล์ร็อกอาจจะฟิตไม่ถึงได้แค่70 นาทีร็อกแอนด์โรลเกินไป
1: แต่ว่าดูสไตล์การเล่นแล้วชอบผมก็รู้สึกว่าอย่างลูกประตูของอีซักที่ยิงได้รู้สึกว่ามันทำกันเร็วอ่ะการทำชิ่ง1-2มันเข้ามันเกมบุกมันดีขึ้นแหละ
0: แต่แทบจะไม่มีนักเตะที่ตัวเองซื้อเลยนะ
1: ก็ใช่เพราะว่าเนี่ยที่ได้ล่าสุดมาก็เป็น
0: เซ็
1: นเ
0: ตอร์แ
1: บ็คใช่ยืมมาจากบาร์เซโลนาอาราโคนะเพราะว่าหนึ่งบาร์เซโลนาอาจจะแบบไม่จริงๆถามว่าเก่งไหมผมว่ารูปร่างเขาอะมันโอเคเลยนะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าเซ็นเตอร์แบ็กลิเวอร์พูลมีปัญหาจริงๆโจโกเมสก็ไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กอาชีพใช่ไหมพี่ตัว
0: แล้วก็วันไดก็แก่แล้ว
1: อายุเยอะแล้วก็ชักเก้นี่ก็เพิ่งย้ายมาก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
1: ก็โดยรวมแล้วก็เกมรับนี่แหละที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็แต่ว่าผมก็ยังเชื่อนะว่าปีนี้ไม่น่าหลุดท็อป4นะก็เห็นเขายังว่าเป็นเต็ง3รองจากอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้อยู่แล้วก็ด้วยสไตล์รูปแบบเชื่อว่าเกมบุกดีขึ้น
0: เอ้าเหนือกว่าแมนยูอยู
1: ่แมนยูเต็ง4
0: นี่โอ้ปีที่แล้วแมนยูแรงจะตาย
1: ใช่ๆแต่ว่าปีนี้เขาต้องไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยพี่ก็โดยรวมแล้วลิเวอร์พูลก็ดูแล้วปีนี้ก็รอดูรูปแบบใหม่แล้วกันให้โอกาสเขาหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะมาคุมเป็นปีแรกข้อความถัดมานะครับอยากให้พี่ต้นเล่าเรื่องวัฒนธรรมการเชียร์ของ Buffalo Bill กับเชียร์โก้ไอ้ Bill กับ Eagle นี่คือ
0: คนละทีม Philadelphia Eagle กับทาง
1: Buffalo Bill
0: คือ Buffalo Bill มันเป็นพวก Bill Mafia ก็จะเป็นพวกหำหำคือคนอเมริกันเนี่ยแทบจะทุกทีมอ่ะมันฉอกแนวรูปบ้าๆกันเพราะว่ามันจะต้องมีวัฒนธรรมการเปิดคือกินเบียร์ก่อนน่ะกินเบียร์แล้วเชียร์บอลน่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนเมามันก็ชอบทำอะไรหำๆกันอย่างพวกบิลมาเฟียมันก็จะมีการเชียร์ทีมก็คิดดูผมพี่ว่าบัฟฟาโลมันจะคล้ายๆกับลิเวอร์พูลตรงนี้มันไม่จะไม่ใช่เนี่ยมันต้องบอกคล้ายๆกับคาวบอยเพราะว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จอันมายาวนานละ
1: บิลกับอีเกิลนี่มันคุณอยู่ลาฟากเลยใช่ไ
0: หมอยู่ใกล้ๆกัน
1: อ๋ออยู่ใกล้
0: กันเพราะว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยมันก็คือเพนซิลเวเนียมันก็ไอ้บัฟฟาโลมันอยู่ชายแดนอ
1: ยู่สูง
0: อยู่
1: ติดกับแคนาดา
0: ใช่แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับห่างกันไกลเกินส่วนฟิลาเดลเฟียก็จะเป็นแฟนแบบคนใต้บ้านเรารักใครรักจริงแต่บทจะเกลียดก็อยู่ๆก็สามารถเกลียดไอ้ทีมไอ้นักกีฬาตัวเองอ่ะมันแรงกดดันเยอะเพราะฉะนั้นเลบอนเนี่ยช่วงแรกอาจจะคนรักแต่ถ้าเมื่อไหร่เลบอนฟอร์มไม่ดีหรืออะไรอาจจะโดนโห่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นคือวัฒนธรรมของแฟนฟิลาเดลเฟียส่วนแฟนบัฟฟาโลเนี่ยก็ถือว่ารักมานานมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย

0: แล้วก็ล่าสุดเพิ่งเปิดสนามใหม
1: ่โอ้ผมเห็นแล้วคนด่ากันเยอะมากเลย
0: โอ้โหผมไม่รู้ว่าที่นั่งวิศวกรแม่งไปเซ็น
1: มันไปติดขอบติดอะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นสนาม
0: คือถ้าใครพี่ว่ามันต้องกันไม่ให้ขายตั๋วตรงนั้นเลยนะ
1: มันดูน่าเกลียดนะพี
0: ่แล้วก็ไอ้กระจกก็ทำมาบังอย่างเงี้ยแล้วก็จอมันก็เล็กคือปกติเนี่ยจุดขายสนามกีฬาม
1: ันควรจะต้องเห็นได้เต็ม
0: ต้องอลังการเพื่อโอ้แล้วมูลค่าของสนามอ่ะ2จุดเกือบ 2.2 พันล้านเหรียญน่ะเดี๋ยวความคิดเป็นเงินบาท 2,200 ล้านคูณซะ33แล้วกัน 70,000 กว่าล้านบาทอ่ะ
1: มันผิดที่วิศวกรนะ
0: ใช่
1: คนออกแบบมันคน
0: มันเซ็นผ่านได้ยังไง
1: เป็นนั่งแล้วมันมองไม่เห็นสนามแล
0: ้
1: ว
0: ไปบังเหลี่ยมบังเสาอ่ะมองไม่เห็น 100% น่ะ
1: เออ
0: แล้วจอมก็ไม่ได้ใหญ่คือหลังคาก็ถือว่าไม่ได้บังอะไรเลยพอฝนตกลงมาเนี่ยเปียกกันมาลอกมาแลกเลย
1: ใช่เพราะเห็นหลังคาแล้วผมไอ้นี่มันเหมือนไม
0: ่คือเหมือนกับว่าคุณทำสนามใหม่เพื่อมาโกยเงินแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทีมก็รับเรื่องแล้วบอกจะใช้เวลาช่วงเนี้ยเดือนนึงเนี่ยพยายามปรับแก้ไขได้ดีที่สุดถ้าเป็นไปได
1: ้
0: ซึ่งพี่ก็เชื่อว่ามันคงไม่ไปทุบหรือว่าไปเซาะเสาแน่มันคงต้องเอาบางส่วนที่มันแก้ไม่ได้ก็คือต้องไม่ขายตั๋วตรงนั้นน่ะไม่ให้มานั่งตรงนั้นแล้วก็มันก็จะทำให้สนามยิ่งดูเล็กลงไปอีกก็ถือว่าเสียฟอร์
1: มลงทุนไปตั้งเยอะ
0: ปกติในสนามใหม่คนไม่ค่อยด่าไอ้สนามบัฟฟาโลนี่เสียงด่าในโซเชียลเยอะมาก
1: คร
0: ับ ก็นั่นแหละ
1: ตอนนี้20 นาฬิกา 30 นาทีนะครับก็เดี๋ยวไปพักเบรกกันครู่เดียวครับ

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 23:33กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของเก่าเก่งเกมยังอยู่กับพี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสิรินันท์นะครับก็ช่วงที่แล้วตอบคำถามใน YouTube ไปเยอะแล้วนะสลับเปลี่ยนมาดูทาง Facebook กันบ้างแล้วกันนะครับก็มีคุณปฏิญาณบัวเผื่อนะครับถามว่ามีทีมชาติเวียดนามมีโอกาสป้องกันแชมป์ได้ไหมก็อันนี้น่าจะหมายถึงฟุตบอลอาเซียนครับคงไม่ได้หมายถึงวอลเลย์บอลคือวอลเลย์บอลที่เพิ่งจบไปนี่ก็ทำให้เวียดนามนี่น่าจะสูญเสียความมั่นใจพอสมควรนะแพ้3แมตช์ติดต่อกันแพ้ทั้งฟิลิปปินส์แพ้ทั้งอินโดนีเซียด้วยนะครับส่วนฟุตบอลอาเซียนครับเนี่ยเวียดนามในฐานะแชมป์เก่านะครับรอบรองชนะเลิศจะเจอกับมาเลเซียนะครับแล้วก็ไทยเราจะเจอกับสิงคโปร์ก็ถ้าตามเส้นทางแล้วไทยกับเวียดนามก็น่าจะไปรีแมตช์นัดชิงกันอีกมีต้นนะครับคู่นี้ก็น่าจะมีโอกาสได้แก้ตัว
1: เราจะได้ดูว่าเห็นเขาบอกมันขายแพงมากเนี่ย
0: เฮ้ยพี่ถูก
1: ไม่ที่เขาบอก3ล้านเหรียญอะ
0: หมายถึงอะไร
1: ลิขสิทธิ์อะไรอะเอเชียนคัพหรืออะไรบอลไทย
0: อ๋อนี่เขาเตะมาจนถึงรอบรองใช่
1: ไ
0: หมพี
1: ่ไม่มัน
0: ครูชูเขา
1: อะไรอะ
0: อาเซียนคัพเตะ
1: อ้าวแล้วทำไมบอกวันนี้ไม่มีข่าวพี่อ่านเจอมันตั้ง3ล้านเหรียญเป็น100ล้านบาท
0: อันนั้นอาจจะเป็นรายการอื่นหรือเปล่า
1: เหรออ
0: ๋อเพราะว่าอาเซียนคัพมันมีแบบที่ฟีฟ่าจัดก็อีกรายการนึงที่จะมีพวก
1: ฟีฟ่าเนี่ย
0: อินเดียมาเตะด้วย
1: ที่มันแพงๆนั
0: ่นแหละอ๋อถ้าอย่างนั้นก็อันนั้นก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่เนี่ยคือทูเขาก็เดือนละ199นะครับแล้วตอนนี้ถ้าเต็มที่ก็เหลือแค่4แมตช์แหละรอบรองชนะเลิศ2รอบชิงอีก2แมตช์นะครับก็เดี๋ยววันเสาร์นี้นะรอบรองชนะเลิศเล็กแรกเราจะไปเยือนสิงคโปร์ก่อนนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอังคารวันที่18กลับมาเล่นที่ราชมังคลาเวลา2ทุ่มซึ่งอังคารหน้าก็หมายความว่าจะมีรายงานสดคู่เนี้ยนะครับเราก็จะไม่ได้จัดรายการนะครับแล้วก็เวียดนามจะไปเยือนมาเลย์ก่อนนัดแรกแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเล็ก2นะครับส่วนคู่ชิงเนี่ยจะเตะกันในวันที่22แล้วก็26สิงหาคมก็คือวันเสาร์แล้วก็วันพุธนะครับอันนี้เผื่อกรณีไทยเราเข้าชิงชนะเลิศนะครับถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับที่เวียดนามจะป้องกันแชมป์ได้
1: แล้วคุณปริญญาคุยเรื่องอื่นอีกว่าม
0: ีเยอะเลยนะครับ
1: เอาแบบคร่าวๆเพราะว่าส่วนใหญ่นี่จะจอง Facebook เลยคุณปริญญา
0: คุณวสันต์นะครับบอกว่าฤดูกาลหน้าแมนยูจะได้แชมป์เปล่าครับหรือว่าเชลซีเห็นหมอดูท่านหนึ่งทำนายไว้ว่าสีน้ำเงินจะได้แชมป์ครับสีน้ำเงินเชลซีเหรอก็มีโอกาสนะเพราะว่าหนึ่งเขาก็เสริมทีมดีชาบิออนโซก็ข้อได้เปรียบหนึ่งของเชลซีที่เห็นชัดเลยก็คือพอพวกเขาไม่ได้ไปเตะทั่วยุโรปอะพี
1: ่
0: มันก็จะคล้ายกับแมนยูฤดูกาลที่แล้ว
1: เพราะมันดูว่าแมนยูปีที่แล้วมันแรงตอนปลายตอนต้นมันไม่ค่อยดี
0: มันได้ไมเคิลคลิก
1: คือถ้าสมมุติมันออกตัวดีมันอาจจะแบบน่ากลัวกว่านี้
0: ใช่แต่เชลซีเนี่ยพอไม่มีทั่วยุโรปแล้วเนี่ยมันก็มุ่งเน้นได้ในลีกใน
1: ทริปเปิลแชมป
0: ์ก็เป็นไปได้แล้วชาบิลอนเซอร์ก็ได้คือตัวผู้เล่นเขาอะจัดได้2ทีมแบบสบายเซ็นเตอร์แบ็กก็มี10คนนะพี
1: ่
0: ลิเวอร์พูลมี4คนแถมเจ็บๆอะไรแดงอลอนโซยังบอกเลยขอแค่5พอแปลว่าอีกที่เหลืออีก5คนเนี่ยเขาต้องหาวิธีผ่องถ่ายออกไปอะไรให้ได้แหละแต่เชลซีตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างเยอะนะก็อยู่แต่ว่าอุ่นเครื่องเขาก็ยังดูแล้วยังกระปอดกระแปด
1: อย่าเพิ่งไปจริงจังเลย
0: แต่ว่าผมเห็นอย่างหนึ่งสไตล์การเล่นแหละนะครับเชลซีเขามีคล้ายการเล่นคล้ายๆกับสเปนนิดนึงคุณสิงโตนะครับอรุณสวัสดิ์พี่ต้นพี่บอล นะครับยินดีต้อนรับพี่ต้นกลับสู่ประเทศไทยช่วงหลังๆป่ายาวลงข้อมูลที่เพจของป่ายาวทุกวันรางวัลพ่อดีเด่นป่ายาวไม่ได้รางวัลผมจะประท้วงนะครับโชคดีรักษาสุขภาพ
1: แสดงว่าลงอาจจะลงข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับลูกตีกอล์ฟอย่าง
0: น
1: ี้ว่
0: ะครับก็โอ้โหตอนนี้คือวงการกอล์ฟหญิงบ้านเราเนี่ยมันอย่างลูกสาวของคุณพลดอนศรีชาพันธ
1: ์
0: ก็เพิ่งจะได้แชมป์ระดับรุ่นเนอะ9ขวบอ่ะพี
1: ่
0: ป่ายาวก็อาจจะโตกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าผลงานก็เริ่มดีขึ้น
1: คือถ้าใจรักอ่ะยังไงก็น่าสนับสนุน
0: ใช่
1: ไม่ใช่ไปบังคับอะไรเงี้ย
0: แล้วประเทศไทยเรามีไอดอลให้เห็นเยอะอย่างน้องจีโน่น้องแพตตี
1: ้โอ้ยไม่ต้องอะไรลูกโปยศอ่ะยศวินอ่ะที
0: ่ไปเป็น
1: ตัวแทนทีมชาติก็ยังไม่โปรติ
0: เพราะว่าเล่นอยู่ใน
1: ไปเข้าคอลเลจไปรับทุนเรียนคอลเลจที่อเมริกา
0: ก็อนาคตว่าที่โปรอ่ะนะฮะเป็นเส้นทางที่จะไปเส้นนั้นอยู่ละ NFL Preseason Packers Steelers แข่งเดือดสิงหาคมนี่โปรแกรมออกมาแล้วใช่ไหมพี
1: ่ไม่อุ่นเครื่องมันจากนี้ไปมันจะแข่งทุก3วีคไงแข่งทุกสัปดาห
0: ์ของเนสเขาถ่ายคู่ไหนบ้างเลย
1: ถ่ายสัปดาห์ที่3 ไปช่วงปลายๆ20กว่าหลังจากที่ฮอลเฟรมเกมจบ
0: แล้วกูละฤดูกาลปกติเริ่มปุ๊บเนี่ยนัดแรกที่ออสเตรเลียเลย
1: ใช่มันจะเปิดซีซั่นก่อนในเกมแรกที่ Seattle Seahawks จะแข่งก่อน
0: เป็นที่เมลเบิร์นถูกไหมพี่
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ไ
1: อ้ 49ers กับ Rams ดิที่จะแข่งที่เมลเบิร์น
0: อ๋อ
1: แล้วก็ไอ้คู่ Seahawks กับไอ้ Rematch Super Bowl ไงรีแมตช์ซูเปอร์โบว์ซีฮอคเจอกับเพเทียตแข่งวันพฤหัสบ้านเราแล้วก็พอวันศุกร์บ้านเราค่อยเป็นแรมกับฟูร์ตี้เนเนอร
0: ์ก็เดือนหน้าละนะครับ
1: ก็จะแข่งวันที่10และ11กันยายน
0: ครับ
1: ซึ่งปีนี้มันจะเปิดขึ้นเร็วกว่าปกติ1วันก็คือไปแข่งวันที่10เลย
0: บอกพี่ต้นเคยรู้จักอเมริกันเกมปุ๊บบาสเกตบอลแต่ถ้าเป็นกีฬาวอลเลย์บอล NCAA คืออะไรครับ
1: มันก็คือ NCAA เนี่ยมันก็คือมหาวิทยาลัยวอลเลย์บอลก็คือวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยเขาจะเรียกเป็นโปรแกรมอย่างฟุตบอล NCAA ก็คือโปรแกรมอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอล NCAA ก็คืออย่างนั้น
0: คือ NCAA นี่คือแข่งระดับมหาวิทยาลัยส
1: ่
0: วนจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็มีเยอะแยะ
1: กอล์ฟก็มีอะไรต่างเพราะเงินพวกนี้ทุนมหาศาลมากคือคุณมาได้เล่นฟรียิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการสปอนเซอร์เข้ามาหนุนได้
0: คือเมื่อก่อนมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาอนุโลมก็เลยทำให้พวกนักบาสส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในคอลเลจก็เหมือนกับไปเล่นใน NBA แล้วบางคนก็อาจจะเล่นแบบจากเดิมปี2ปีอาจจะไปดาฟแล้วตอนนี้ก็เล่นระดับมหาวิทยาลัยก็ได้เงินเหมือนกัน
1: ถ้าไม่เก่งระดับตัวท็อปถ้าไม่ใช่แบบตัวแบบการันตี14อันดับแรกอะไรอย่างเงี้ย มันก็อยู่คอลเลจก็พอไหวขัดเกลาฝีมือไปแต่ถ้ามันเป็นตัวท็อปมันก็ยากที่มันจะทิ้งโอกาสที่จะเข้าสู่ NBA
0: อย่างคูเปอร์แฟกนี่จริงๆเขาก็โดดมาเขาม.5แล้วขึ้นมาหาวิทยาลัยเลยนี่ผมจำไม่ผิด
1: ไม่มันเรียนเร็วมันก็จบม.6นี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันเพราะมันไปเกิดปลายปีไงมันไปเกิดไอ้ก่อนระบอนวันเดียวอ่ะ30อะไรเงี้ย
0: ธันวาเนี่ย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเหลื่อมของการเรียนน่ะก็เลยทำให้เข้ามาในลีกตั้งแต่ยังไม่ทัน18
0: ถามพี่ต้นว่าอเมริกันฟุตบอลทีมไหนจะเป็นแชมป์ครับ
1: อเมริกันฟุตบอลก็ทุกทีมมีโอกาสหมดแหละถ้าไม่ใช่เป็นหนึ่งในทีมเต็งบวยอ่ะซีแอตเทิลก็มีโอกาสป้องกันตำแหน่งแล้วก็คาวบอยก็ยังมีหวัง ปี
0: น
1: ี้
0: โคละ
1: เกมบุกจัดจ้านเหมือนเดิมแต่เกมป้องกันเขาว่ากันว่าก็จะทีเด็ดเหมือนกันแต่แรมถูกมองว่าเป็นเต็งจ๋ามากๆเลยคืออารมณ์เหมือน OKC ปีที่แล้วของ NBA โอเคคือมองถึงในเรื่องแฮนดี้แคปเนี่ยแรมโดดกว่าชาวบ้านเขาเลยแล้วที่เหลือจะเป็นกองอยู่กลุ่มคล้ายๆกันพวก Buffalo Bill Raven Seahawks
0: Chiefs อ่ะพ
1: ี่ Eagle Patriot แล้วค่อยมา Eagle Patriot Chiefs เนี่ยจะอยู่กลุ่มคล้ายๆกัน
0: แปลว่ามาโฮมยังไม่สมบูรณ
1: ์ไม่ดิเพราะมาโฮมเนี่ยสมบูรณ์ก็เลยถือว่าจะกลับมาเปิดซีซั่นได
0: ้
1: ก็ถูกมองว่า1 2 3 4ก็ประมาณเต็ง5ก็ไม่ขี้เหร่นะ NFL ถ้าเป็นเต็ง5ร่วมอ่ะจากเดิมเนี่ยชีฟต่ำกว่านี้อีกนะจนกระทั่งพอมาโฮมเนี่ยร่างกายฟื้นได้เร็วมากก็ถือว่ามันก็เลยไต่ขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือก็ยังมีพวกชาร์เจอร์อะไรพวกเนี้ยแพ็คเกอร์อยู่ในกลุ่มกลางๆส่วนคาวบอยยังโดนหยามอยู่หน่อยคาวบอยหล่นมาอยู่นู่นน่ะประมาณเต็งกลางๆอ่ะ
0: ก็ไม่รู้จะเจ็บอีกหรือเปล่าไงพี่
1: ก็อาจจะประมาณนึงส่วนฟูตี้เนอร์ก็ตัวเจ็บเยอะก็จะอยู่สักประมาณเต็ง10อะไรอย่างนั้นนะ
0: ก็ถามว่าทำไม NFL บ้านเราถ่ายทอดสดทางช่องฟรีทีวีมีไหมครับ
1: สมัยก่อนน่ะมันมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องยากเพราะว่าอุตสาหกรรมเล่าข่าวไงมันเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินได้มากกว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คนไม่คือฟรีทีวีเขามองว่ามันทำอะไรก็ไม่ค่อยได้มากมายนักใช่ไหมเขาก็เลยเอาอเมริกันฟุตบอลอาจจะมาได้บ้างในตอนเช้าแต่มันก็ไม่ได้มีถ่ายทอดสดกันแบบบ่อยๆหรอก
0: ส่วนใหญ่เป็นเทสเมื่อก่อนช่อง3นี
1: ่ใช
0: ่ถ้าไม่ใช่ซุปเปอร์โบว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทส
1: ใช่คือเขามองว่ามันยาวกินเวลาแล้วมองว่าเป็นกีฬาของอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพี่มองว่าโลกมันเป็นโลกที่มันเป็นโซเชียลกีฬาอย่างอเมริกันฟุตบอลมันก็มีคนที่พูดถึงในระดับนึงแต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องการลงทุนไงคือต้องบอกฟรีทีวีทุกวันนี้มันน่าจะตายแล้วล่ะมันไม่ต้องอะไรมากหรอกฟุตบอลอ่ะยังแทบไม่มีในฟรีทีวีเลยถูกป่ะใช่ป่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องหาซื้อ
1: ต้องจ่ายตังค์เพื่อดูเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นทุกอย่างที่มันต้องใช้ตังค์ในยุคคือถ้าเป็นพูดเมื่อ10ปีที่แล้วมันอาจเป็นไปได้แต่ณปัจจุบันเนี้ยขนาดฟุตบอลกีฬาดับหนึ่งประเทศไทยอ่ะเรายังแทบจะไม่ได้ดูฟรีอ่ะใช่ไหม
0: ไทยลีกก็ต้องเสียเงินลิขสิทธิ
1: ์ไอเอเจนต์คัพอะไรนี่ยังไม่ได้ดูฟรี
0: ใช่ไหมเอเจนต์คัพก็ต้องผ่านทรูก็เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเดือนละ199นะเนี่ยพูดถึงฟุตบอลไทยมีส่งเข้ามาบอกว่านายกแป้งครับถ้าถึงรอบชิงนัดแรกเปิดดูฟรีไปเลยใช้แฟนบอลกดดัน
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องธุรกิจคือจะไปใช้อารมณ์มันไม่ได้เพราะไม่งั้นใครจะมาทำธุรกิจด้วยหรือว่าเซ็นสัญญากันไม่เรียบร้อยแล้วยกเว้นอย่างเดียวคือทรูจะให้ไปออกทางช่องฟรีทีวีของเขาซึ่งมันก็มีช่องฟรีของเขาอยู
0: ่ TNN
1: ใช่ก็อยู่ที่ว่าคนที่เขาถือลิขสิทธิ์เขาจะทำหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนเด็กเล่นขายของไงมึงขายลิขสิทธิ์ให้เขาไปแล้วเราจะใช้อารมณ์ว่าเราจะต้องเกมนี้ต้องออกฟรีนะมันไม่ได้
0: ก็

0: แต่ว่าก็ไปดูที่สนามได้นะผมก็เห็นว่าเขาลดตั๋วให้นี่ลดคุณมาดามแป้งบอกลดที่ละ100หรือยังไงเนี่ย
1: แล้วก็ไม่ได้เต็มเนื้อป่ะ
0: ใช่คนก็ยังมีที่ว่างเหลือเยอะ
1: ว่าง
0: เหลือเยอะ
1: มันไม่เหมือนบางช่วงที่กระแสแรงแล้วก็ตั๋วขายหมดต้องมีตั๋วผงตั๋วผี
0: ใช่แต่ว่าผมก็เข้าใจนะมันแฟนบอลก็ต้องเห็นใจทางสมาคมนะครับ
1: ใช่ทุกอย่างใช้ตังค์หมดแหละ
0: ครับ
1: ยุคปัจจุบัน
0: อ
1: ่ะ
0: ข้อความทาง YouTube นะครับบอกว่าอนี่เวลานะสวัสดีครับคุณต้นยินดีต้อนรับกลับมาครับเมื่อไหร่จะได้จัดคู่กับป๋าครับคิดถึงตอนเก่าๆมากที่ป๋าเล่าพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนเขาไม่ใส่สับปะรดที่อิตาลี
1: มันก็ไม่น่าจะเรียกฮาวายเอียนไงเพราะว่าฮาวายเอียนมันต้องมีสับปะรดแต่ไปกินที่คาซัคสถานฮาวายเอียนมีสับปะรด
0: แค่ตอนนี้มันมีเหตุการณ์ที่คนอิตาเลียนนั่งรถไฟฟ้าบ้านเราแล้วทะเลาะกับเนี่ยมีคนบอกให้เนี่ยไปกินฮาวายเอียนใส่สับปะรดต่อหน้าไปหักสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยพวกคุณเจลลี่เขาจะไม่ค่อยชอบลักษณะแบบนี
1: ้ไม่หรอกเด็กเกรียนนั่นแหละคือทั่วโลกทุกวันนี้ขนาดพี่อยู่นั่นก็ยังเห็นอยู่นะข่าวพวกนี้พี่ว่ามันบางทีเราก็ไปเล่นตามอารมณ์ตามอะไรไป
0: แต่เส้นสปาเกตตี้หักก่อนไม่ได้เหรอพี่ก่อนต้ม
1: มันการกินมันต้องกินเป็น
0: อย่างเงี้ยเลย
1: เออมันต้องกินอย่างงี้ไงไม่ต้องอะไรมากสมมติว่าบอลเอาบะหมี่อย่างเงี้ยบะหมี่ตัดมาอย่างเงี้ยอร่อยไหมล่ะสมมติว่าบะหมี่สมมติเราไปกินบะหมี่ที่ร้านเนี้ยมันต้องซูดอ่ะบะหมี่ตัดมาเป็นเส้นประมาณสักแค่ข้อนิ้วอ่ะ
0: ไม่ถูกก็ส่งอย่างเส้นมักกะโรนีอย่างเงี้ยมันก็
1: อีกแบบไงคืออารมณ์การกินมักกะโรนีอ่ะมักกะโรนีมันจะไม่ต้องซูดไง
0: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่การกินมันคือการกินมันก็เป็นศิลปะแหละถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันจะแปลกไหมล่ะสมมติว่าไปซื้อเส้นเล็กมาแล้วหั่นถ้าเป็นซอยอย่างเงี้ยแล้วตักขึ้นมาแบบพอดีคำมันไม่ได้หนืดขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ความอร่อยมันก็ดูลดลงอะ
0: ไรส่วนว่าไปย่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อารมณ์กันเลย เขาสามารถจัดได้ตลอดเวลา
1: เขาเป็นคนคุมคิวนะไปยาว
0: เขาอยากจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะ
1: ใช่
0: คุณปั๊กนะครับบอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 0.85 สตางค์นะครับเริ่มตั้งแต่ตีห้า
1: 0.85
0: เกือบบาทนึง
1: ไปพี่ไปเติมดีกว่าเว้ยวันนี้ก่อนกับเข้าบ้าน
0: เพราะว่าพี่อาจจะเติม60ลิตรนี่ก็ประหยัดไป50บาท
1: อะไม่ถึงนี่บ้ารถพี่เต็มถัง30ลิตรเอง
0: 30บาท
1: เออแล้วนี่ไม่ได้เติมมาตั้งเดือนกว่าแล้วไงเพราะว่าบินไปอยู่นู่นนึงเป็นเดือนไงตอนนั้นจำไม่ได้ด้วยราคาเท่าไหร่อ่ะมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงเลยใช่ไหมช่วงเดือนที่ผ่านมา
0: ไม่มีเลย
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปเติมก่อนกลับบ้านขอบคุณมากนะที่แจ้งมา
0: อย่าไปรัก30บาทนะคุณอภิชาติบอกว่าตามข่าวเขาจะกู้ร่างดีนบูธที่ตายบนเขาเอเวอเรสต์น่าจะเป็นข่าวใหญ่นะครับถ้าเอาศพลงมาได้จริงๆเป็นข่าวมานานแล้วนะเขาก็พยายามจะทำแต่มันทำยาก
1: มันต้องใช้เงินน่ะแหละทุกอย่าง
0: ก็โหมีเป็นร้อยอ่ะบางศพนี่ก
1: ็พูดถึงที่เสียชีวิตเนี่ยน้องฮารุณน่ะก็สรุปว่าไอ้เส้นที่พี่ไปเดินเนี่ยน้องลุนก็ไปก่อนพี่2ปี
0: ที่จอร์เจียนะพี่
1: ไม่ใช่ที่จอร์เจียไอ้ที่คีกิสถานเส้นที่พี่ไปเดินนี่เลยอะที่เดินขึ้นเขาเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่ามุมนั้นน่ะพี่เข้าใจว่ามันมีม้าอยู่ตลอดซึ่งพอพี่เดินไปถึงเนี่ยพี่ตกตะลึงว่าโคตรสวยม้ามันยืนอยู่ตามตรงลำธารแล้วเป็นฝูงใหญ่มากอะนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าใครมาช่วงไหนก็จะมีเจอม้าที่มันอยู่ประจำเป็นพร็อพประกอบปรากฏไม่ใช่เพราะพี่ไปดูบางคลิปก็ไม่เจอม้าฝูงใหญ่ๆอย่างเงี้ยอยู่แล้วไปดูของนี่น้องลุนเขาก็มาตรงเนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วก็ไม่มีม้าอยู่ตรงนั้นก็เลยแต่ถือว่าเขาเก่งมากนะ2ปีที่แล้ว
0: ที่คีกิสถาน
1: ใช่แล้วก็การเดินขึ้นไป 3,900 กว่าเมตรเนี่ยมันเป็นการเดินข้ามพาส2พาสเลยด้วยซ้ำไป2ขยอกอ่ะก็ต้องถือด้วยว่าคุณชอบผจญภัยไม่พอคุณต้องชอบและร่างกายคุณต้องดีมากแต่ยังว่านะคือร่างกายพี่ตอนอายุ20กว่ามันได้ไม่ยอมเดินเขาอ่ะ20กว่าไปมัวทำบ้าอะไรก็ไม่รู้
0: พี่มาเริ่มเองเหรอ
1: พี่มาเริ่มเดินเขาบอลโลกปี2000เองมั้งเริ่มไปเนปาลหนแรก2ไม่แน่ใจช่วงหลังบนโลกอ่ะพี่จำไม่ได้ปี2002หรือ2006
0: ที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะ
1: หรือ2006ก็ไม่แน่ใจนะคือเมื่อร่างกายมัน30กว่าแล้วอายุ30กว่าแล้วอ่ะ30ไปปลายแล้วด้วย
0: ตอนไปเวลานี้พี่อยู่เท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ30กว่าละ น่าจะเป็นในปางครั้ง

0: ที่3
1: ตอนที่พี่ไปเนี่ยพี่เห็นร่างศพคนตาย
0: ไม่ไม่ดิพี่ไม่ได้ขึ้นไปบนยอดขนาดนั้นพี่ไปแค่เบสแคมป์เบสแคมป์มัน 5,000 กว่าเมตร 5,000 กว่าเมตรก็ถ้าตายแล้วคือขึ้นไปสูงที่สุดในชีวิตไงแล้วเส้นเลือดไอ้ชีพจรในสมองมันเต้นตึบๆๆๆตลอดเวลากินอะไรก็ไม่ลงน้ำหนักลดตอนนั้นเดินไปเดินเส้นแบบบ้าบอมากเดินเป็นเดือนน่ะเดินแบบออริจินอลเลยนะตั้งแต่เทนซิงเนอร์เกเขาเริ่มเดินน่ะไปเริ่มอย่างนั้นเลย
1: คือเขามีเวลาใช่ไหมกำหนดว่าต้องไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยตอนกี่โมงถ้าหลังจากนั้นเนี่ย
0: ธรรมชาติคือมันเป็นเรื่องปกติคนขึ้น
1: เวลาลง
0: ส่วนหนึ่งแล้วลมมันจะเข้าแม้กระทั่งเวลาพี่ข้ามพาสอ่ะข้ามพาสซึ่งมันจะอยู่ที่สูงๆเนี่ยพี่จะต้องตื่นตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแล้วต้องข้ามพาสให้ได้ก่อนสายเพราะไม่งั้นพอสายปุ๊บมันมีโอกาสที่ลมจะมาฝนจะมาหรืออากาศจะแปรปรวนแต่ตอนเช้าเนี่ยตามแนวโน้มอ่ะอากาศมันจะนิ่งกว่าส่วนคนที่ขึ้นที่สูงมันก็คล้ายๆกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นไปอย่างนั้นน่ะมีความรักมีแพชชั่นที่พอตังไม่พอมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างทีมงานต้องดีคือมันต้องครบและดวงต้องดีด้วย
1: มีคนแบกทั้งถังออกซิเจนมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้น
0: แล้วก็ไอ้ช่วงนั้นก็มีตำนานนักปีนเขาเนปาลที่ไปเสียชีวิตที่ปากีสถานอีกที่เขาเสียชีวิตกันรู้สึกจะเป็น10กว่าคนไปโดนหิมะถล่มใส่ก็เป็นข่าวใหญ่ช่วงใกล้ๆที่น้องฮารุนเสียชีวิตนั่นแหละหลังจากนั้นประมาณไม่กี่วันเองมั้ง
1: อ๋อเพิ่งจะเกิดขึ้นไปเอง
0: ใช่มันเป็นข่าวใหญ่มากในวงการคนที่ชอบภูเขาอ
1: ่
0: ะ
1: แต่พี่ต้นไบเบิลเลนี่ไม่คือไม่ได้ไปบ่อยใช
0: ่โอ้ยไบเบิลเลนไปหนเดียวก็เข็ดแล้วโคตรโหดอ่ะ
1: ที่ตกต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับ
0: ไม่ไม่ไม่อันนั้นหลังจากนั้นคิดว่าเก่งไงคิดว่าพอผ่านไบเบิลเลนเบสแคมป์แล้วกูเก่งเว้ยไปเขียนพาสเองไปเดินข้ามพาสเดินคนเดียวมีแก๊งลูกหาเป็นมาถังทำจังเนี่ยไม่ตายก็บุญแล้วคือพาร์ทนั้นมันแทบไม่มีคนเดินไงไอ้ฝรั่งเศสโดนหามลงไปช่องเขาอ่ะคิดดูฝรั่งมันเก่งกว่าพี่มันรู้กี่สิบเท่ายังโดนหามอ่ะแล้วพี่จะไปรอดยังไงอ่ะ
1: เสียเงินไปเท่าไหร่พี่กี่แสน
0: หลายแสนเลยค่าเฮลิคอปเตอร์ค่านอน ICU ไม่รู้เท่าไหร่กี่วันอ่ะแล้วตอนนั้นไม่รู้จักทำประกันไงแบบชีวิตแบบ
1: แล้วทุกวันนี้เริ่มทำยังไงเวลาไปไหน
0: โอ้ยทำทุกครั้งเลยเนี่ยจบครั้งนั้นอ่ะเลยคือไอ้เพื่อนพี่เนี่ยมันเป็นเจ้าของบริษัททัวร์อยู่ในปามันก็ไม่ฟอร์สพี่ไงมันก็เกรงใจมันก็ถามพี่นะอยู่ทำประกันเนี่ยโอ้ยไม่ทำหรอกแค่เดินเขาจะไปมีอะไรผ่านเอเวอเรสต์เบสแคมป์แล้วตัวใหญ
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: รู้เรื่องเลย
0: รู้เรื่องเลยเกือบเฝ้าพระอินทร์ที่ในปาเลยก็ถือว่าเตือนเอาไว้ล่ะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าทำประกันชีวิตดีกว่าเยอะแล้วก็เข้าใจคนที่เดินเขาบางครั้งพอมันผ่านอะไรบางอย่างแล้วมันจะรู้สึกตัวใหญ่ขึ้นคิดว่ามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่แน่นอนในการเดินทางอ่ะต่อให้เราไปซ้ำเดิมใช่ไหมเราเคยตรงนี้ประสบความสำเร็จไปเจอใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆมันไม่แน่นอนก้าวพลาดนิดนึงหรืออะไรต่างๆแค่ข้อเท้าพลิกมันก็ทำให้ทริปมันก็ล่มได้เหมือนกัน
1: ครับคุณกระพงนึ่งมะนาวนะบอกว่าจูเลียนซายินเก่งจริงไหมครับเห็นโปรไฟล์เด่นในเรื่องคว้างบอลแม่นยำไวกิ้งบาวเล็งจะดาฟอยู่จริงไหมครับ
0: ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกไว้ต้นรายการว่าปีนี้ควอเตอร์แบ็กมันจะขึ้นมา4ตัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมาต้องดูซีซั่นนี้ซึ่งกำลังจะเริ่มกันอีกประมาณสักเดือนหนึ่งข้างหน้านี่แหละก็จะมีทั้งอาร์คแมนนิ่งของเท็กซัสดังเต้มอของออเรกอนแล้วก็มีจูเลียนซายินที่น้องเมื่อกี้บอกไอโอสเตทและคนซีเจคางนอร์ทเดมก็ต้องคั่วกันไปคั่วกันมา
1: ครับแล้วก็คุณณัฐสอนนิวรูมนะครับข้อความสุดท้ายบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอลนะครับนี่ก็ข้อความหมดแล้วนะครับทาง YouTube นะครับ
0: Facebook กลับมามีใหม่ป่ะ
1: Facebook
0: มีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคุณปฏิญาณเนี่ยคือส่วนใหญ่เวลาพี่เลือกพี่ก็จะพยายามเลือกเอาแบบที่มีประเด็นหลักๆมา
1: แต่วันนี้จริงๆอยากแจ้งผลนิดนึงแล้วนะแต่ก็ Kings Cup วันสุดท้ายจบไปแล้วนะครับประเภททีมชุดเราก็เอาชนะมาเลเซียได้นะครับทีมหญิงทีมชายนะครับได้หมดเลยทีมชุดนะครับทีมเดี่ยวเราก็ได้เหมือนกันนะครับที่เราพลาดก็คือ4คนนะของทีมชายที่เราไปแพ้เมียนมานะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในเอเชียนเกมที่จะไปชิงกัน6เหรียญทองที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนหน้าก็เหมือนเดิมนะไทยเราจะส่งได้แค่4ทีมเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถได้เกินกว่า4เหรียญทองเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนกันที่แล้วครั้งที่แล้วที่จีนเราก็ได้มา4เหรียญทองจากการที่ส่งไป4ทีมนะครับครั้งนี้นะครับมีชิงกันทั้งหมด6เหรียญเราที่ส่งไป4ทีมเนี่ยจะเป็นทีมเดี่ยวชายกับทีมชุดชายนะครับ4คนเราไม่ส่งนะประเภทชายส่วนหญิงเราก็ส่งทีมเดี่ยวหญิงแล้วก็ทีมชุดหญิงประเภทคู่หญิงเราไม่ส่งนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ทีมชาติอื่นเขามีโอกาสได้ลุ้นส่วนเจ้าภาพเขาส่งได้ครบทั้ง6ทีมอยู่แล้วนะครับญี่ปุ่นนะครับ
0: ซึ่งพี่ไปเห็นในโซเชียลบางทีเขาไปล้ออย่างพวกอิรักเนี้ยอิรักเขาเอาเด็กมาเล่นแล้วเขาก็เสิร์ฟแปลกๆนั่นก็ไปล้อพี่ว่าไม่ควรนะเพราะว่าม
1: ันเทเขาไม่ค่อยเล่นอยู่แล้ว
0: การที่เราจะทำการจะที่เราจะทำไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องให้มันมีความให้หลายๆชาติเขาได้เล่น
1: อ
0: ่ะมันควรจะต้องสนับสนุน
1: ไม่ได้
0: เพราะไม่งั้นพอโดมิเนตเนี่ยมันจะกลายว่าชาติอื่นเขาไม่เอาด้วยคือถ้ามันกลายเป็น global ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามีโอกาสเข้าโอลิมปิกหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอสเปรดก้อนนี่ถ้าไม่ใช่ไทยกับมาเลเซียแต่ตอนเนี้ย4คนเนี่ยมันเริ่มจะสูสีแล้วมันจะมีพวกอินเดียเกาหลีเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะฮะส่วนกีฬาวันพรุ่งนี้ที่น่าเชียร์นะครับก็จะมีสนุกเกอร์นะครับรายการ China Open นบทางด้านหมูปากน้ำนะครับนบพลแสงคำเนี่ยก็จะลงแข่งขันรอบ16คนเจอกับลอนนี่โอซิลิแวนนะครับหลังจากรอบแรกเราปราบมือหนึ่งของโลกจัสทัมมาได้6ต่อ3เฟรมพรุ่งนี้ตอนเย็นนะจะเริ่มแข่งระหว่างลอนนี่กับหมูปากน้ำนะครับก็เชียร์หมูแล้วกันนะครับ
0: ก็ใน SMS ถามว่าจะติดต่อสอบถามเรื่องการไปเบสแคมป์ได้ทางไหนครับพี่ต้นถามเพื่อนพี่ก็ได้ครับใน Facebook เนี่ยเทชกูรุง TEJแล้วก็กุรุงก็คือ GURUNG เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของ TON น่ะต้นเขาจะรู้
1: อันนี้คือจะไปเอเวอเรสต์เหรอพี่
0: ใช่เขาจะไปเบสแคมป์ก็เขาเป็นเจ้าของบริษัทเนปาล Alternative Trek and Expedition ก็ลองไป Google ดูก็ได
1: ้พูดถึงภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันระหว่าง2ประเทศนี่
0: จีน
1: มีเนปาลแล้วก็
0: เนปาลเนี่ยมันจะเป็นการปีนขึ้นไปส่วนฝั่งจีนเนี่ยมันนั่งรถไปแต่ไม่ได้ขึ้นยอดนะหมายถึงนั่งรถไปจนถึงได้เห็นแบบประมาณ 5,000 กว่าอะไรเงี้ยคือจีนเขาจะเน้นความสะดวกในส่วนของการตรงนั้นคนจะปีนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมาปีนทางเนปาลเพราะว่ามันจะต้องแล้วมันเป็นเส้นประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่ทินซิงเนอร์เกกับเอ็ดมุนด์เฮนรี่ตั้งแต่ปีนพิชิตยอดขึ้นไปในครั้งแรกแล้วก็พี่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ฟากนู้นเนี่ยมันมีคนปีนฝั่งนู้นก็จริงแต่ว่าเวลามีในซีซั่นของมันเนี่ยซีซั่นรู้สึกจะจบแล้วนะซีซั่นการปีนยอดเขา
1: ตอนนี้เขาปิดแล้ว
0: ใช่เพราะว่าฝั่งปากีเขาก็ปิดไปในฤดูกาลเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องปิดเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติหรืออะไรต่างๆมันจะไม่ได้เปิดแบบตลอดปีตลอดชาติอะไรแบบนั้นซึ่งก็มีบางคนแหละที่เขาเป็นยอดมนุษย์เนี่ยเขาจะปีในหน้าหนาวหรืออะไรต่างพวกนี้คือฝรั่งเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกนี้คือยอดมนุษย
1: ์
0: หลายคนร่างกายไม่ผิดมนุษย์มนาคือพี่ไปเดินกับคนที่เป็นชาวบาสนะชาวบ้านนี่คือสเปนเนี่ยโอ้โหมันเดินเหมือนติดจรวดอ่ะนั่งสตาร์ทพร้อมพี่ยังไปไหนก็ไม่
1: อุปกรณ์นี่คือเขาก็ต้อง
0: ไม่แค่เดินเขาเนี่ยแหละไม่ต้องปีนอ่ะเอาแบบร่างกายไง
1: เอาแบบใส่รองเท้าธรรมดาปีนเดินธรรมดาเนี่ยแหละ
0: เออผู้หญิงยังแข็งเลยอ่ะคือถามว่ามาถึงกี่โมงพี่ไปถึงบ่ายสามโมงกว่าผมบอกไปถึงเรื่องบ่ายโมงอ่ะเร็วกว่าพี่สองชั่วโมงอ่ะคือเดินแล้วเดินเหมือนโคตรแกร่งอ
1: ่
0: ะแล้วเป็นคนชาวบาสเนี่ยก็ถือว่าพวกนี้คือพวกสายแข็งแล้วก็การเกิดในที่สูงอยู่ในพื้นที่พันกว่าเนี้ยร่างกายมันได้เปรียบ
1: ครับก็หมดแล้วนะข้อความทุกอย่างนะครับนี่บอกว่าลอนนี่ไม่สร้างตำนานส่งนักกีฬาเยอะกว่าเจ้าภาพอีกใช่ไหมครับรอบนี้ไม่สร้างตำนานอ๋อหมายถึงครั้งที่แล้วที่เราส่งไปมากกว่านักกีฬาจีนเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับ
0: แต่คราวนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าบ้านก็น่าจะใส่เต็มตัวเหมือนกันนะ
1: ส่วนคุณก้องเกียร์บอกว่าสรุปน้องเน่เข้ารอบแล้วใช่ไหมนะก็ยังไม่ 100% แต่ว่าก็คือเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าทางด้านฮาวีเขาก็เรียกมารอบ just callback เนี่ยแล้วก็เห็นเขาก็บอกว่าน่าจะเข้ารอบไฟนอลก็คือรอบที่จะมีไลฟ์สดนะครับที่จะไปแสดงสดแล้วก็ให้คนโหวตก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับรอบที่คนโหวตเนี่ยจะมีทั้งหมด4รอบนะครับก็ดูว่าน้องเน่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้หรือเปล่านะครับส่วนโคลอมเบียตึกถล่มจริงเหรอครับหรือว่า
0: จ
1: ริงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: เป็นดินไหว
0: คือแต่บางคลิปอ่ะมันจะเป็นคลิป AI ที่มันเอามาทำหลอกแต่ว่าไอเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะจุดกว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริง
1: ก็เป็น มีคนเสียชีวิตตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยร้อยกว่าคนนะครับก็ช่วงนี้ทั้งเวเนซุเอลาโคลอมเบียญี่ปุ่นก็เจอนะแผ่นดินไหวเนี่ยนะ
0: ตรงพื้นที่รอยของเปลือกโลก
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับวันนี้พี่ต้นไทซอแล้วก็ผมบอลศิรินันท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Liveดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: นะฮะต้อนรับเข้าสู่เนตินายไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมรับวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีพี่มนตรากรและผมเจงทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับ
1: ขอบคุณพี่แอ๊ดด้วย
0: พี่แอ๊ดคาราบาวเพลงนี้น่าจะเอเชียนเกมปี2541มั้ย
1: 1998
0: 1998ก็คู่บวก543เข้าไปก็เท่าไหร่ล่ะก็2541
1: ถูกต้องครับผม
0: ยุคนั้นกำลังพี่เรียนมหาลัยอยู่เลยจำภาพได้ที่ดาวางแล้วกันนะฮะตอนนั้นยังไม่ใช่ฟิตโค้ชเนาะทวชัยดำรงอ่อนตะกูลนะครับรับบอลจากเพื่อนซีดุสิตเฉลิมแสนบริเวณริมเส้นทางฝั่งซ้าย
1: ครับ
0: นี่เขี่ยมาปุ๊บยิงปั๊บแล้วก็หายเลยนะครับประตูของเกาหลีใต้ตอนนั้นคิมบูจีอ่ะ
1: โอ้โหจำได้ไหม
0: จำได้ไหมคิมบุนจีฮะไม่ใช่ไอ้โนลองหาชื่อดูโตเป็นประตูที่เรียกว่ามีดีลาการเซฟที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีสีสันเนี่ยเขาจะไว้ทรงผมแบบลากใส่และลากใส่และลากใส่ยาวด้วยนะหัวแบบสิงโตอ่ะแล้วก็ไว้ลากใส่คิมบุนจีซึ่งตัวนี้ระดับอินเตอร์พลอย่างมากนะครับก็น้องในขึ้นของเราก็เลยตัดทรงผมนี่เลยฮะ

0: ตอนนี้เหรอ
1: ตัวนี้อ่ะ
0: มันเกี่ยวอะไรกัน
1: เอ้านี่ไง
0: 20กว่าปี
1: 20กว่าปีเนี่ยเนี่ยมีน้องในขึ้นของเรามีตัดทรงน้องเขาด้วยนะ
0: รอ
1: เออใช่ฮะนี่ไงแอดมินกันกันเราไง
0: รอ
1: เออโอ้นี่ไงหล่อไหมหล่อไหมเท่ไหมนี
0: ่โก
1: ถ้าเป็นยุคพี่อ่ะยุคพี่ทำขายหมายถึงว่ายุคดูบอลแบบวัยรุ่น
0: อ
1: ่ะนะครับวัยรุ่นประมาณสัก20ต้นๆนะช่วงนั้นนะนะฮะก็คิมมุนจีเนี่ยดังมากเขาออกเสียงคิมมุนจีมั้งใช่ไหม
0: คิมมุนยองจี
1: คิมมุนยองจีเห็นยังเห็นภาพยัง
0: เห็นแล้วครับ
1: เป็นไงนี่น้อง
0: ไอแซวน้องเขาเนี่ยนี่ก็ผมทองน้องผมแดง
1: ผมแดงเอาได้รับแรงบันดาลใจง่ายเออคือมันย้อนกลับมาฮิตช่วงนี้ไง
0: เขาอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนอื่น
1: เอาเฮ้ยทำไมนนหัวเราะยิ้มทำไม
0: น้องเขาน่าจะไม่ได้ทันดูคิมยองจีหรอกคงไม่ใช่ไอดอลน้องเขาหรอก
1: เออเขาน่าจะไอดอลเปล่าตัดสมผมคล้ายกันเลยนะครับนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับผมพี่ก้าแปดนะเพลงนี้นะครับเพลงของแอร์คาราบาวนะครับพี่จำได้ว่ามีท่อนหนึ่งที่โอ้ไม่รู้เขาเขียนยังไงนะคำร้องนนเขียนว่าไม่มีความสำเร็จใดจะได้มาด้วยความง่ายดายน
0: ี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้นะเปียเนี่ย
0: ก็เปียแต่งอ่ะเปียแต่งดีทุกเพลงอ
1: ่
0: ะ
1: แต่งดีทุกเพลงนะ
0: ครับ
1: เออนะแล้วก็มีพี่น้องไหมพี่แอดเขียนเพลงแล้วมีพี่น้องไหมพี่น้องนี่มีไห
0: มในเพลงนี้ไม่มี
1: ไม่มี
0: อ๋
1: อนึกว่ามีนะ
0: ครับ
1: อย่าตีกันนะพี่น้องไม่ดื้อครับผม
0: เพลงนี้มันใช้แบบปลุกเร้า
1: ปลุกเร้านะ
0: นักกีฬาเสื่อถึงความพยายามความ ลำบาก
1: นึกว่าปลุกเร้าอะไร
0: ความสามัคคี
1: ไม่รู้สิไม่รู้ว่าสะกิดต่อมอะไรวัยรุ่นหน้าเวทีอะขนาดเพลง
0: อะไรนะบัวลอย
1: โอ้ไม่ใช่บัวลอยฮะลุงขี้เมาก็เอาฮะ
0: อ
1: ุทาหอนยังไม่หอนเลยฮะครับผมข้างล่างตุบตับตุบตับแล้วโอ้โหครับใจเย็นเพลงช้าก็สะกิดมันสะกิดต่อมตรงไหนฮะครับ
0: อ
1: ุทากำลังจะหอนเลยฮะครับผม
0: ยังไม่ทันหอนเลยนะ
1: ข้างล่างร้องแล้วครับผม
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยทีนี้ดังนะครับปี98จำได้ว่าเออล้ำลึกย้อนนิดนึงแล้วกัน
0: ครับ
1: เอเชียนเกมครั้งที่13นะครับครั้งนั้นนะครับก็โหบอลไทยตอนนั้นรอบ8ทีมนะ
0: ครับ
1: เราเจอเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้เข้าไปบอลโลกติดต่อกันด้วยไงเล่น9คนด้วยพี่โย่งไง
0: ครับ
1: พี่โย่งโค้ชโย่งชื่ออะไรวะจำชื่อจริงแกไม่ได้ฮะ
0: ว
1: รุษสิมาคะกระชักศอกใส่ผู้เล่นของเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: แล้วก็พี่จั๊บไงพี่จับสุรชัยจิรศรีโชตนะครับก็โดนใบแดงเช่นกัน
0: โอ้โหโดน2คนเลย
1: พี่ไปถามโคโยนี่เขาสบายๆแล้วเป็นโค้ชด้วยนะแล้วก็คุยคุมตาบรีด้วยนะบอกว่าพี่ถามนิดนึงพี่ทำไมไปชักสองใส่เขาอ่ะก็พี่มันไส้อ่ะเจ๋งไม่แล้วเปล่าล่ะ
0: เอาอีกคนไหม
1: เอาอีกคนไหมล่ะ
0: ถามแล้วเอานะ
1: เอาตอนนั้นพี่ยงเป็นกองหน้าเนาะเหมือนจังหวะล้มไหมล้มแล้วไปทับเขาแล้วเหมือนเขากับก็แบบผู้เล่นเกาหลีใต้ก็อาจจะหงุดหงิดมากอะไรสักอย่างอ่ะพี่ยงก็เลยมาบเขาให้ฟันศอกเลยใบแดงเลยแล้ว20ปีผ่านพี่ถามพี่ไปฟันศอกเขาทำไมฮะไม่ใช่20แผล20ปีผ่านเนี่ยต้อง20กว่าปีผ่านแล้วเนาะถามว่าพี่ไปชักศอกเขาทำไมฮะก็พี่เหมือนไส้อะเจ๋งไม่แล้วป่ะ
0: แล้วพี่เจ๋งตอบไง
1: ก็เลยบอกอ๋อครับพี่พวกก็เลยครับพี่อย่างเดียวเลย
0: แล้วก็รีบเดินหนี
1: ไปเดินหนีเลยเดี๋ยวแกจะชักศอกใส่หน้าพี่นะ
0: เดี๋ยวพี่ยงบอกเอาให้ดูไหมทำให้ดูอีกทีไห
1: ม
0: โอ้แต่ครั้งนี้ก็มีสตอรี่นะโค้ช
1: โอ้ยมีหลายเรื่องหลายเรื่อง
0: โค้ชวังจะเป็นแม่ทัพในครั้งนี
1: ้เออย้อนกลับมากี่ปีนน
0: ท์28ไง
1: 28ปีหรอ
0: ก็1998ตอนนี
1: ้เกือบ30ปีนะหลังจากนั้นโค้ชวังก็มาเป็นโค้ชและกำลังจะนำทีมนะครับไปแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนางโงย่าหรือว่านาโกย่านะครับ
0: อีก39วันเอเชียนเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าบอลเตะก่อนด้วย
1: ก็น่าจะอีกประมาณ30กว่าวันเพราะว่าบอลเห็นว่าทัพไทยนี่จะไปทัพแรกประมาณวันที่12กันยานะถ้าจะไม่ผิดนะมันจะเป็น12กันยายนนะครับเพราะว่าประเภททีมเนี่ยเขาจะเริ่มแข่งแล้วเขาจะแข่งก่อนประมาณสัก14 15บอลไทยของเราเห็นว่ามีโปรแกรมออกมาแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: 16
1: เหรอ
0: นัดแรก
1: นัดแรกนะ
0: เจอคีร์กีสถาน
1: ครับนัดแรกเลย
0: 20เจอฮ่องกง
1: ครับ
0: แล้วก็23เจอญี่ปุ่นครับก็ต้องเดินทางไปก่อนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแข่งก่อนพิธี
1: ใช่พิธีเปิดวันที่19ไง
0: เดี๋ยวเดินทาง

0: างตั้งแต่ศุกร์ที่12เลยก็จะถือเป็นนักกีฬาไทยกลุ่มแรกที่ออกเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะครับก็จะเป็นทัพแรกของนักกีฬาไทยนะครับเขามีการประชุมกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ไหมน่าจะเป็นทีมวอลเลย์ไหมวอลเลย์บอลไทยไหม

0: 3คนเจ้าหน้าที่อีก24คน
1: ครับ
0: รวมทั้งสิ้น70คนครับ
1: ไปก่อนเลย
0: ต้องไปปรับสภาพร่างกายก่อน
1: อุ้ยเร็วนะโดนนะเอาไปเอามาเดี๋ยวมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: เอเชียนเกมเนี่ยเดือนเดียวเองจบบอลโลกมาเอเชียนเกม
0: ใช่
1: ก็เตรียมแรงประทัดรายการเดียวก็สปายของเราก็จะมีข่าวความคืบหน้าทางนี้นนก็โอ้จัดข่าวสารมาเพียบเลยนะ
0: โอ้จัดเต็ม
1: ทั้งเรื่องสกู๊ปทั้งเรื่องข่าวเรื่องอะไรนะฮะ
0: ไปดูกันได้นะทางโซเชียลของ FM 99
1: ลงแล้วใช่ไหม
0: Facebook YouTube TikTok ยังไม่ลงครับ
1: เอา
0: ตอนนี้มีข่าว
1: กำลังจะ
0: ข่าวไปเรื่อยๆ
1: อัปเดตข่าวไปก่อน
0: อ
1: ัปเดตข่าวไปก่อนช่วงนี
0: ้เดี๋ยวจะทยอยลงฮะ
1: เรียนมันย่อยนะ
0: แต่ว่าบอลหญิงแข่งก่อนอีกนะครับพี่เจ๋ง
1: แข่งบอลก่อนบอลชายเหรอ
0: ก่อนบอลชายครับ
1: นัดแรกประเทศอะไร14ป่ะ
0: 14
1: อ๋อเหรอ
0: เจอเจ้าภาพเลยครับ
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นครับ
1: ไหวหรือเปล่าเน
0: า
1: ะโค้ชหนึ่งทำทีมไหมน่าจะโค้ชหนึ่งอะบอลหญิงของเราอะแต่บอลหญิงเนี่ยเอาชุดใหญ่ได้นน
0: ใช่ไม่ใช่
1: ชุดใหญ่ได้เลย
0: 23เหมือน
1: ครับบอลชายจะเป็นชุดยุ่ง23แล้วก็อายุเกินได้ด้วย
0: โค้ชหนึ่งคุม
1: ครับโค้ชหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งพิธีสารตะเวียนคุมทีม
0: ก็ถือว่าเป็นโค้ชหญิงที
1: ่พาประสบการณ์สูง
0: ไปบอลโลกมาแล้ว2ครั้ง
1: ครับผมนะก็ติดตามกันนะครับ
0: ใช่
1: สำหรับเอเชียนเกมนะก็เตะเร็วด้วยนะบอลชายนนท์ไทยเจอคีร์กีสถานเนี่ยเตะ16กันยาเนี่ย14นาฬิกาเลย
0: บ่าย2
1: บ่าย2เลย
0: โอ้ดูกันแบบสบายๆ
1: น่าจะบ่าย2ที่บ้านเรานะ
0: บ่าย2บ้านเราครับ
1: ใช่ไหมบ้านเขาก็เท่าไหร่บ้านเขาก็4โมงเย็น
0: น่าจะประมาณนั้น
1: 4โมงเย็นเพราะเวลาของญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงนะครับส่วนไทยเจอญี่ปุ่นเนี่ย23พฤศจิกายนโอเตะเวลาดีนะ
0: ครับ
1: เตะ 19.30 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะนะครับบ้านเราก็5โมงครึ่งโอ้โหน่าสนใจนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ทีมชุดยู23โค้ชวังยืนยันว่าจะไม่เรียกโควต้านักเตะอายุเกินมาใช้งานเลยนะ
1: ก็เห็นว่าไทยลีกเริ่มมาแล้วไงเหมือนหลายๆคนเนี่ยเหมือนไทยลีกเริ่มไปสักพักแล้วบ้างแล้วก็จะเรียกมาก็มันผ่านไปแล้ว2เกมมั้งรอบแรกก็เลยไม่เอาดีกว่า
0: เห
1: มือนคนวางเขาบอกอ่ะ
0: มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นะ
1: ใช่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์
0: ไทยลีกนี่จะเริ่ม4กันยานี้แล้ว
1: 4กันยาเตะไปแล้วไงก็นักเตะหลายคนว่าจะติดภารกิจกับสโมสรก็ใช้ชุดเล็กนะผมพี่ว่าก็ยังพอได้อยู่นะชุดของเรานะนะครับอาจจะชุดนี้ก็พวกเสกสรรพวกข้างคณะอะไรพวกนี้อันนี้ก็ชุดใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นไปติดชุดใหญ่อยู่แล้วไงนะครับ
0: ก็สำหรับนักเตะแกนหลักนี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่นที่โค้ชวังเคยคุมมาในซีเก
1: ม
0: ในเอเชียในชิงแชมป์เอเชียยู23
1: ครับ
0: นะฮะจุดเบลนี่ติดไหมจุดเบลเนี่ยจะไปช่วยชาติไหม
1: จุดเบลพี่ไม่ค่อยเห็นนะไม่น่าติดไม่น่าติดเพราะว่าน้องเขาก็มาเพิ่งย้ายมากับท่าเรือคงจะใช้เวลาในการปรับตัวแหละหรือว่าถามเอ็มดูเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมาสร้างสีสันแล้วก็มาจัดรายการในช่วงเที่ยงครึ่งเลยนะ
0: อุ้ยจริงเหรอ
1: กอกาสกีฬาไทยวันนี้บอกว่าจัดคนเดียวได้ไหมบอกจัดคนเดียวก็ได้ครับพี่
0: จะจัดคนเดียวเลยเหรอ
1: จัดคนเดียวเลยบอกจัดคนเดียว
0: ไม่ลังเลเลยเหรอ
1: ไม่ลังเลเลย
0: ไม่ห่วงคุณผู้ฟังเลยเหรอ
1: เพราะว่าเบงเนี่ยไม่มีพี่เบงด้วยนะเบงเนี่ยอยู่มองดูห่างๆไงบอก
0: อยู่เฉยๆว่างั้นเถอะอ
1: ยู่ห่างอย่างห่วง
0: ๆ
1: เดี๋ยวน้องจัดการให้
0: ที่
1: ไม่
0: ต้อง
1: น้องทำให้แกบอก
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวถามหน่อยจะไปเอเชียนเกมหรือเปล่า
1: ใคร
0: หลานชายเขาอะ
1: ไม่น่าไปนะเพราะว่าชุดเบลไม่น่าไปเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้โคดโยนเขาไม่ใช่โคดโยนโคดวานเขาจะใช้ชุดต่างๆของเขาอะพวกคณะพวกเสกสรรแอดไนพวกอะไรพวกเนี้ยมีย
0: ศกร
1: ดัง
0: ยศกรน่าจะเป็นหน้าเป้า
1: หน้าเป้า
0: แพทริกกุสตาฟสันนี่จะไปไหม
1: พัทธิ์ไม่น่าไปนะพี่ว่าเพราะมีมาการบาดเจ็บด้วยพัทธิ์น่าจะเป็นชุดใหญ
0: ่กองกลางก็จะมีอย่างเสกสรร
1: เสกสรรคคณะอ่ะ
0: คคณะธนกฤต
1: พี่ชัยเสกโทกอ่ะกองหลังอ่ะหน้าเหมือนในเจ้าแล้วเจ้าแล้วก็กฤษฎากาแมนอ่ะ
0: วาลิชูทองวิชั่นอินารามพวกนี
1: ้น่าจะวิชั่นไปนั่นแหละวิชั่นไปอ่ะพี่ว่าวิชั่นไปอะไรนะพี่ชัยอ่ะหน้าเหมือนในเจ้าแล้ว
0: กฤษฎากาแม
1: นกฤษฎากาแมน
0: อ
1: ่ะใครล่ะพุทธเอกน่าจะไปนะพี่ว่านะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อนี
1: ่ประกาศยัง
0: ปลายเดือนนะ
1: หรอ
0: ปลายเดือนนี้นะปลายเดือนสิงหาหรือว่าต้นเดือนกันยาเนี่ย
1: ครับ
0: น่าจะมีประกาศออกมา23คน ก็ตามระเบียบการแข่งของสภาโอลิมปิกแห่งเอ

0: เชียรายชื่อจะต้องถูกส่งล่วงหน้าก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่ม 2-3 สัปดาห
1: ์ครับ
0: ก็เราจะไหวไหมพี่เจ๋ง
1: คือว่านะเอ้ยน่าจะผ่านน่าจะผ่านน่าจะตามหลังตามหลังนั้นไปตามหลัง
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นเขารอบแต่บอกว่าไปญี่ปุ่นก็เจอญี่ปุ่นก็เละอ้าวแต่อย่าลืมว่าบอลคนละระดับนะเขารุ่นอายุไม่เกิน20ปีเขาส่งมานะเขาเราอายุ23ไม่แน่นะนนบอลเด็กกับบอลชุดใหญ่อะบอลใหญ่อะเหมือนป.6เตะกับม.3เนี้ยมันก็มีเรื่องของโอ้แท็กตรงแท็กติกเรื่องของประสบการณ์อะไรเราก็สู้ได้นะแล้วชุดนี้ก็เก็บตัวมานานแล้วด้วยนะครับก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: ครับเริ่มแล้วนะนะครับก็คีกิสถานกับไทย16กันยายน14นาฬิกานะครับและอย่าลืมว่าช่อง9กดชาสกอร์เราจะเป็นหนึ่งในหรือว่าสถานีโทรทัศน์นะที่ยิงสดด้วย
0: ครับ
1: ติดตามได้ทางช่อง9กด30 M คอร์ดของเรานะครับ
0: อีกประมาณเดือนนึง
1: เดือนนึงเดือนนึง
0: จำง่ายๆกลมๆเลขกลม
1: ๆถูกต้อง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ติดตามรายการเราไปเรื่อยๆแหละรายการเรามียาว
1: ใช่
0: จนถึงเอเชียนเกมเลย
1: ถูกต้อง
0: ความเคลื่อนไหวอื่นๆเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการไปเช็คความฟิตกันนะ
1: ครับเห็นว่าเดินทางไปหลายๆที่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ทางกกท.เนี่ยก็ดูแลนักกีฬาไทยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการนะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ1เดือนนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าความฟิตของนักกีฬาไทยเนี่ยดีขึ้นตามลำดับกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับปานกลางนะขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ดีมากเรียบร้อยตามแผนเรียกว่าพร้อมแข่งอ่ะครั้งนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาโดยรวมถือว่าทัพนักกีฬาไทยมีความฟิตที่ดีขึ้นมากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางกกท.นี่ได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระวังเรื่องอาหารและยาด้วยกลัวเรื่อง
1: ยาเนี่ยเป็นกลัวไปกินยาอะไรยาเสริมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้ง
0: มี
1: เรื่องของมันปะปนเนี่ยมีอะไรนะสารต้องห้ามอ่ะพวกยาโดปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังบางครั้งไปกินคือตั้งแต่กีฬาไม่ได้เจตนาหรอกบางครั้งมันกินยาเสริมอะไรพวกนี้เน
0: า
1: ะยาเสริมแบบอะไรพวกนี้แหละ
0: คือแบบบางทีอาจจะผ่านแต่รอบนี้อาจจะไม่ผ่านอะไรแบบนี้ต้องถาม
1: ระวังหน่อย
0: ทีมงานดี
1: ๆก็เคยมีเนื้อแดงอ่ะเนื้อแดงระวังนะนักกีฬาที่ชอบกินเนื้อแดงเนี่ยมันมีสารอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเคยมีน้องเมย์จำได้ไหมน้องเมย์เนี่ยเคยเหมือนไปกินเนื้ออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเนื้อมันมีสารเกี่ยวกับยาโดปเหมือนปนเปื้อนเนี่ยก็เลยไม่ผ่านการตรวจโดปโหต้องชี้แจงเยอะเลยน้องเมย์ตอนนี้ก็เครียดเหมือนกันก็ต้องมาช่วยด้วยอ่ะ
0: คือเรื่องแบบนี้สำคัญนะ
1: สำคัญนี่เรื่องจริง
0: อย่าเผลอนะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องของความเผลอได้นะบางทีคิดว่า
1: เผลอไปกินเนื้อสดเนื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกแล้วก็เคยมีอะไรนะนักกีฬาฟุตบอลไปกินยาลดความอ้วนของภรรยาของแฟนอะไรเงี้ย
0: เผลอไง
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยโด
1: นมันมีสารพวกเดซส์ไอ้บาด้าที่เขาก
0: ำ
1: หนด
0: ไ
1: ว้อย
0: ู่
1: เขาห้ามไงไม่ได้นะบางคนบอกผมไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันผิดนะต้องระวังนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: กกท.ถือว่ามาดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่นะรอบนี้มีการจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบเลย1กรกฎาคมที่กกท.หัวมาก
1: ครับ
0: โอ้โหตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะดูแลเรื่องอาหารอย่างเต็มที่เลย
1: ครับ
0: นะครับร่วมกับบริษัทอายุโนโมโตะประเทศไทยนะรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คน
1: ครับ
0: มีเลี้ยงเสือมั้ยแวะไปหน่อย
1: ครับ
0: ก็ให้บริการอาหารกับนักกีฬาในศูนย์โภชนาการของกกท.นะไม่ใช่รูปแบบการรับประทานแบบบุฟเฟ่ด้วยนะจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอายุโนโมโตะนะครับช่วยกันปรับแผนโภชนาการให้นักกีฬาแต่ละคน
1: อายุโนโมโตะคือเป็นเหมือนบริษัทพวกยาพวกอะไรด้วยนะใช่ไหมไม่ใช่เขาทำเฉพาะนั่นนะ แป้งนัว
0: ผงชูรสอย่างเดียว
1: ผงชูรสอย่างเดียวอ่ะ
0: เขาทำหลายอย่างใช่ไหม
1: ที่ผมชอบกินสมัยเด็กไงผมเพิ่มไปหมดแล้วตอนนี้ฮะครับ
0: ก็จัดมื้ออาหาร3รูปแบบมีแบบสำหรับนักกีฬาที่ซ้อมหนักซ้อมปานกลางแล้วก็วันพักให้คำปรึกษานักกีฬาเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้วก็คำนวณแคลอรี่อะไรแบบนี้ให้มันเหมาะสมเป็นรายบุคคลเลยดีเลยว่าเป๊ะโอ้โหนี่ตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะนอกจากนี้ทางดร.ก้องศักดิ์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าศูนย์โภชนาการของกกท.เนี่ยจัดทำขึ้นสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมส์เลย
1: ครับ
0: นะครับก็อายินโมโตะซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นนี่ก็ร่วมมือกับกกท.นะให้บริการด้านโภชนาการที่ศูนย์ไทยเฮาส์ในช่วงแข่งด้วยโอ้โหเรียกว่าเป๊ะนักกีฬาของเราไม่
1: ต้อง
0: ห่ว
1: งได้อยู่แล้วสบาย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: น่าไปดูนักกีฬาเขาซ้อมเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ก็หลายกีฬานะคือไม่ใช่เฉพาะตอนนี้เนี่ยเริ่มเหมือนเข้ามาทดสอบไอ้สมรรถภาพทางร่างกายหลายคน
0: ใช่ครับ
1: วันก่อนก็พระองค์หญิงใช่ไหมนะนะครับพระองค์ก็ส่งมาทดสอบร่างกายด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนักกีฬาประจักษ์กีฬาทีมชาติไทยก็มาเหมือนกันนะเมื่อวันก่อนสัปดาห์ก่อนเนาะนะครับก็มีคณะเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจกีฬาจากการกีฬาครับเดินทางไปยังสำนักงานกีฬาปัญจกีฬาพื้นที่สัตหีบนะหน่วยสงครามพิเศษทางเรือตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเพื่อทดสอบและตรวจประเมินสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทยที่จะแข่งขันเอเชียนเกม10-20กันยายนนี้นะ
0: ครับ
1: ครับเอ๊ะทำไม10-20บอกแสดงว่าแข่งก่อนนะเนี่ยก็ทดสอบพวกโภชนาการจิตวิทยาทักษะแรงต่างนะฮะก็ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจถูกชอบไปอย่างดีนะทีนี้นะ
0: ครับ
1: ปัจจักปัจจักก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่เราส่งไปนะนน
0: ครับผม
1: เขาไปทดสอบถึงที่นะดีมากนะนนนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องของเชนเกมในช่วงแรกนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวก่อนจะไปพักกันนะครับ
1: มีอะไร
0: ประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ฟังหน่อยตอนนี้นี่ถ้าอยากอยู่ที่ไหนแบบสบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสด หรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าครับความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD การ์ดได้สูงถึง128กิกะบิตบันทึกต่อเนื่องได้30วันเลยนะครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาด้วย
1: ครับ
0: หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้นะครับดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับผม
1: ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
0: ดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับกับไนตี้ไนน์ไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกมครับ
2: ไนตี้ไนน์ไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live นะครับก่อนที่เอเชียนเกมนะครับช่วงแรกแล้วก็คุยความพร้อมนะครับของนักกีฬาหลายๆกีฬานะ
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้ก่อทอโดยวิสัยการกีฬานะครับก็เริ่มไปหาแล้วตอนนี
0: ้
1: นะครับไปเช็คร่างกายหน่อยเป็นยังไงมีไขมันมีอะไรไหมฮะร่างกายกำลังแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนก่อนจะลุยศึกเอเชียนเกมนะ
0: ช่ครับ
1: ครับส่วนมีลายมีลาย
0: ความเคลื่อนไหวในสื่อต่างประเทศนะครับก่อนที่จะถึงไอจีนาโกย่าเนี่ยตอนนี้นี่เจ้าภาพมีเปิดตัวสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันภายใต้สโลแกน Imagine One Heart
1: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่ามีสัญลักษณ์ออกมาแบบเป็นทางการแล้วนะฮะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี
1: ้ครับ
0: นะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเห็นว่าอินเดียครับเขาประกาศจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนเก
1: ม
0: ปี2038
1: เหรอ
0: ใช่ครับที่เมืองอัมดาบัดก็อินเดียนี่เคยเป็นเจ้าภาพโอ้โหย้อนไปนู่นเลยนะที่นิวเดลีปี1982
1: โอ
0: ้แล้วก็จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ2038
1: ครับ
0: คือ2030ครั้งหน้าในโดฮาได้ไปแล้ว2034ริยาดซาอุได้ไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็2038มีข่าวว่าอินเดียครับจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอ้โหถ้าได้นี่ก็จะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ปี82เลยนะ
1: โหนานเหมือนกันนะ
0: นานมากเลยครับ
1: ครับส่วนมวยหน่อยเป็นยังไงนะครับมวยของเราเป็นยังไงโนนตอนนี้เห็นนะพึ่งกลับมาจากที่ไปเนเธอร์แลนด์อ่ะเห็นว่าส่งนักกีฬานะครับไปช็อกใช่ไหมฮะไปชกไง
0: ไปชกดีกว่า
1: ไปชกดีกว่านะ
0: อย่าไปช็อกเลย
1: ไปชกที่เนเธอร์แลนด์นะครับก่อนจะรู้สึกเอเชียนเกมนะเป็นงานล่าสุดเดินทางมาหรือยังสำหรับทัพมวยสากลของเราครับก็เห็นวันก่อนแล้วก็สาวยมณีก็พูดนะว่ากับปั้นไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มีลุ้นเหรียญทองเลยนะมีลุ้นฮะหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงไง
0: จันจันไง
1: ใช่ฮะมวยหญิงของเราไงนะครับมีลุ้นถึงเหรียญทองได้เลยนะส่วนชายเนี่ยก็หวังและอยากให้นักกีฬาไทยก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองได้เช่นกันนะครับก็อยากจะให้ปรับนิดหน่อยนะครับสไตล์ของเราอยู่แล้วแหละเรื่องของฟุตเบิร์กและนำสไตล์การชกแบบคิวบามานี่ประยุกต์ผสมผสานกับสไตล์ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อยซ้ายต่อยขวาใช่ไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็การรวมหมัดทำมาดียิ่งขึ้นนะประมาณนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแค่หมัด1 2แบบเดิมแล้วนะแต่ต้องมีหมัดชุดนี่มีกางมีเสื้อมีกางเกงมีเข็มขัดนะโดน
0: มาเป็นชุดเลยเหรอ
1: เป็นชุดเลยมีรองเท้าด้วย
0: คนละชุด
1: เอาเลยฮะ
0: อย่างน
1: ั้
0: น
1: และการออกอาวุธที่หลากหลายเห็นด้วยนี่เป็นไงต่อแล้วเดินทางกลับมาอย่างฮะเห็นเพราะว่าเนี่ยโปรแกรมมาแล้วนะโดน
0: ครับ
1: โปรแกรมของเอเชียนเกมครั้งนี้มาแล้วนะครับก็รุ่นแรกเนี่ยจะชกคือชาย55กิโลกรัมและชาย90กิโลกรัมและหญิง60กิโลกรัมนะเป็นพีลิมก็คือรอบแรกอ่ะนะครับก็จะเริ่มวันที่26กันยายนก่อนเลยนะจากนั้น27กันยายนรับเป็นชาย80กิโลกรัมและหญิง54กิโลกรัมของเรามีลุ้นพี่แม่มวยหญิงครั้งนี้เราน่าจะมีลุ้นมากกว่านะ
0: น้องบีไงจันแจ่มสุวรรณเพ็งไง
1: ไปได้ไหม
0: ไปสิก็นักมวยในเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีอย่างปุณรวีรื่นรถนะครับนี่ก็ความหวังเหมือนกันโชว์ฟอร์มได้ดีในชิงแชมป์เอเชียนะครับมีนัทนิชาจงปร่งกลางนะครับมีจันแจ่มสุวรรณเพ็งก็ถือว่าเก็บตัวซ้อมต่อเนื่องนะแล้วก็จะไปแข่งนานาชาติหลายรายการก่อนเอเชียนเกมส์นะครับความยากที่จะได้เหรียญเนี่ยโอ้โหอาจจะยากกว่าโอลิมปิกด้วยซ้ำนะ
1: ครับ
0: แต่สมาคมตั้งเป้า1ทอง1เงินนะ
1: 1ทองใช่ไหมก็เริ่ม26กันยายนนะครับ27 28 28เนี่ย70กิโลกรัม5 70กิโลกรัมชายนะ50กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็75กิโลกรัมหญิงโอ้แล้วก็จะมีอ๋อมีเขามีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายแน่นอน
0: ครับ
1: 26 27 28กันยายนนะฮะแล้วก็29กันยายนก็จะเข้าสู่รอบรองแล้วนะครับ นี่ลุ้นกันนะฮะก็รอบชิงเนี่ยเขาจะชกในวันที่2ตุลาคมเลยนะครับรอบรองเขาต่อ29และ30กันยายนพักกี่วันเลยพักกันยายนก็พัก1วันพัก1วันแล้วก็มาต่อยนะครับในรอบชิงเหรียญทองนะครับช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำนะช่วงบ่ายก็จะมี55กิโลกรัมชาย70กิโลกรัมชาย90กิโลกรัมชายหญิงก็จะเป็น51 60และ75ช่วงค่ำจะเป็น60กิโลกรัมชาย80กิโลกรัมชายและ90กิโลกรัมชายและก็หญิงนะครับ54และ65ครับ
0: อ
1: ันนี้มวยนะ
0: ที่ผมเช็คดูเนี่ยทั้งทีมชายทีมหญิงนี่เขาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่มวกเหล็กนะ
1: อ๋อมวกเหล็ก
0: สระบุรี
1: ครับ
0: นะครับฝ่ายชายนี่ก็มีลุ้นหลายคนนะมีรับคนจงจอหออย่างนี้ทิติสันปั้นโหมดบรรจงเสียงสิริอย่างนี
1: ้ครับ
0: ก็มวยนี่เราก็ได้ลุ้นตลอดแหละแต่ก็ยากนะไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: หลายชาติเขาก็พัฒนาขึ้นมานะ
1: อุซเบย์ไงดังอ่ะ
0: อุซเบย์คาซัค
1: มวยเขาอ่ะ
0: อินเดียนี่ก็ไม่ธรรมดา
1: เดี๋ยวนี้มวยแล้วเขาดีนะทำมาเล่นไปนะฮะก็ยังเป็นความหวังกันเนาะนะครับลุ้นกันนะครับสำหรับทัพไทยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: จันแจ่มก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: จันแจ่มสุนทรเพ็งนะครับก็ตอนนี้ก็ฟิตนะแล้วก็เหรียญเงินเอชเกมครั้งที่แล้วไงเห็นน้องเจ็บอยู่เนี่ยนนท์ใช่ไหมไม่รู้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าเห็นว่าเจ็บไปแล้วก็พักไปยาวกว่า2เดือนอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่เจ้าตัวก็มั่นใจว่าจะกลับมาได้นะจะกลับมาทันอ่ะนะครับ
0: ไม่น่าจะเจ็บมาก
1: ไม่น่าเจ็บมากนะ
0: เออแต่ความเคลื่อนไหวนี่ค่อนข้างน้อยนะ
1: ใช่ฮะครับผมก็เพิ่งไปเทรนนิ่งแคมป์ที่นั่นนะที่ประเทศเยอรมนีด้วยนะทีมมวยสากลของเราอ่ะนะครับไปเก็บตัวอ๋อเพิ่งกลับมาเนี่ยนนท์เพราะว่าไปเยอรมันมา15ถึง30กรกฎาคมนะครับ
0: ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะ
1: เพิ่งไปเยอรมันมาก่อนในกระดามวย4คนของเราในกระดาหญิงก็มีจุธามาศรักษัตริย์ณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะครับแล้วก็ปุณรวีรื่นรถและพรทิพย์บัวป่านะฮะของชายก็จะมีกระแดงปีโบขุนทศบรรจงศิษฐ์เละวีรพลโจจอหอหลานชายของสมจิตไงแล้วก็ศักดารวมธรรมที่ไปเนาะนะครับมีหัวหน้าสตาฟโค้ชชาวคิบาก็คือหลุยมาเนโนกอร์ซาเลสคอสเปย์นะครับนำทีมไปนะ
0: ครับผม
1: ครับผมก็นั่นคือความเคลื่อนไหวของทีมมวยสากลของเรานะครับที่ไปเก็บตัวก็กลับมาแล้วนะครับ
0: ก็อุซเบย์คาซัคเนี่ยถือว่าเป็นมหาอำนาจยุคนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นชาติทีมแต่งแชมป์เหมือนกันนะจีนนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: สำหรับมวยหญิงนะผมลองไปเช็คดูเนี่ยเขาบอกว่ามวยสากลชายเนี่ยอุซเบย์กับคาซัคเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นแต่งหนึ่งร่วมเลยนะส่วนหญิงเนี่ยเป็นจีนนะ
1: โอ้จีนมวยดี
0: เปย
1: ์จีนเขามวยดีมวยหญิงเขามวยดีนะ
0: ส่วนเราเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมามืดนะ
1: หรอ
0: ร่วมกับอินเดียร่วมกับฟิลิปปินส
1: ์
0: ไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: ในการลุ้นเหรียญเนี่ย
1: ก็
0: หนักนะ
1: ครั้งที่แล้วเราผู้ชายไม่ได้มั้งผู้ชายรู้จะไม่ได้นะจะได้เจ้าจัดจามะมวยชายรู้จะไม่ได้นะจะได้มวยหญิงอะ
0: เอเชียนเกมครั้งที่19นี่เราไม่ได้เหรียญทองเลยนะ
1: ได้เงินไหม
0: แต่ได้เงินเยอะทองแดงเยอะ
1: ทองไม่ได้อะ
0: เงินนี่ได้3เงินจากจันแจ่มสุวรรณเพ็ง
1: ครับ
0: จุธามาศรักษัตริย์แล้วก็ทิติสันปั้นโหมด
1: มวยชาย1มวยหญิง2
0: หญิง2ใช่
1: เหรียญเงิน
0: 3เงินแล้วก็ทองแดงเนี่ยได้ไป4คนเลยชาย2หญิง2
1: ครับ
0: ชาย2คนก็มีรุชการจันตรงกับบรรจงสินสิริหญิง2คนก็จะเป็นธนัญญาสมนึกกับใบสนมณีก้อน
1: ครับ
0: ก็ครั้งนี้ ต้องเน้นพอสมควรนะ
1: เน้นสิ
0: อยากได้ทองนะ
1: ครับแต่ว่าก็อีกเราลืมฟิลิปปินส์ไปหรือเปล่านนฟิลิปปินส์มวยเขาก็ดีนะ
0: ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเรามามืด
1: ใช่ฮะ
0: ฟิลิปปินส์ไทยอินเดีย
1: ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกเขาได้โค้ชชาวอังกฤษนะนะครับนี่จากเมืองลิเวอร์พูลอังกฤษนะเควินสมิธนะครับให้กลับมาเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็ให้ฟิลิปปินส์เนี่ยมวยของตะกร็อกนะครับให้กลับมายิ่งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับผ
0: ม
1: นี่ก็โอ้เขาบอกว่าโค้ชคนนี้นะเคยไปเป็นโค้ชให้กับทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็เป็นฝ่ายเทคนิคนะครับให้ซาอุดิอาระเบียด้วยครับก็เข้าแคมป์ตัวนี้เนาะนะครับก็รับตำแหน่งต่อจากดอนแอปเน็ตโค้ชชาวออสเตรเลียครับโอ้16ปีอ่ะฟิลิปปินส์ไม่ได้เหรียญทองเลยนน
0: เอเชียนเกมใช่ไหม
1: เออฟิลิปปินส์นะเออนะฮะ
0: ก็เราย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายทองสุดท้ายใน2014นะ
1: อันนี้ขอฟิลิปปินส์16ปีไม่ได้เหรียญทองของเราเท่าไหร
0: ่2014
1: 14ก็12ปี
0: ครั้งนี้จะได้หรือเปล่าไง
1: เออของเขา16อ๋อ16ก็แสดงว่าตั้งแต่โน่นเลยตั้งแต่ปี2010เลยโอ้ยนานเหมือนกันนะครับประเด็นไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ดิบมวยดีนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ของเราคนสุดท้ายคือวุฒิชัยมาสุกรุ่น64กิโลกรัมชาย
1: วุฒิชัยมาสุกที่กวางโจ้กวางโจ้ประเทศจีนไง
0: 2014ใช่
1: ใช่นะฮะที่รู้สึกจะมีนักข่าวไปจะเป็นอะไรนะไอ้พี่ลิบิงไหมนะฮะแกไปนำข่าว
0: ที่อินชอนสิ2014
1: อ๋ออันนี้คนเรา14อ๋อ10 2010กวางโจ้เหรออ๋อมาถึงมวยฟิลิปปินส์ใช่ไหมอันนี้มวยไทยอ๋อที่ได้ทองล่าสุดก็2014
0: ใช่
1: วุฒิชัยมาสุกไงที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้
0: ใช่
1: ก็พี่จำได้เพราะว่าอันนี้ไงฮะของวุฒิชัยมาสุกต่อยอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับมีคนหนึ่งนะมาหลับฮะ
0: ใครฮะ
1: พี่ลิมิงไง
0: หลับเลยเหรอ
1: ไปทำข่าวครับผม
0: อ๋
1: อเขาเพิ่งบินไปไงเออบินไปวันนั้นแล้วต้องไปทำข่าวพอดีไง
0: แล้วการ
1: เ
0: จ็ตแล็ก
1: เออมีการอ่อนล้าจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตแล็กไปนั่งคอตกคอพับเลยฮะครับ
0: โอ้แล้วกดดูต่อยซ้ายต่อยขวาเลย
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาเลย
0: โอ
1: ้โหมวยเขาเชียร์กันสนามบันไหวฮะเชียร์กันดังเลยอ่ะเอ้ยต่อยนะต่อยฮะวุฒิชัยกำลังต่อยอยู่ดีๆฮะแกครับแกมาหลับแกบอกวุฒิชัยมาสุกแต่ลิมิงมาหลับโอ้ก็ด่าเหมือนกันนะฟิลิปปินส์ไม่ได้มวย
0: ใช่ครับ
1: 16ปีด้วยกันก็ดูว่าโค้ชชาวเมืองพอดีนะจะกลับมาปลุกยักษ์ได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับยักษ์ใหญ่เนาะฟิลิปปินส์อ่ะไอ้มวยฟิลิปปินส์เขาพิจารณาได้เหรียญทองแรกเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยจะเป็นยกน้ำหนักมวยเขาไม่ได้เหรียญทองเลยนะ
0: ครับ
1: ก็จะมวยฟิลิปปินส์ไม่เคยได้เหรียญทองแน่นอนในโอลิมปิกเกมอ่ะ
0: โอลิมปิก
1: เพราะว่า
0: เอเชียนเกมนะ
1: ใช่เอเชียนเกมเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยได้เหรียญทองแรกเนี่ยจากยกน้ำหนักผู้หญิงอ่ะนะครับที่น้ำหนักแล้วก็มีอะไรนะยิมนาสติกไหม
0: มวยไม่เคยได
1: ้มวยไม่เคยได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่เนี่ยเหรียญทองแรกของพวกเขาเนี่ยก็คือฮินเดลินเนี่ยดีอาร์สยกน้ำหนักปี2020ฮะที่โตเกียวแล้วก็ยิมนาสติกก็คือคาร์ลอสยูโร่ไงที่ได้ถึง2ทองเลยนะผู้ชายเขาไม่เคยได้เลยมวยไม่ใช่มวยเขาไม่เคยได้ในเหรียญทองโอลิมปิกเกมเลยนะ
0: ครับ
1: ฟิลิปปินส์อ่ะ
0: มีดีสุดก็คือเหรียญเงินนะ
1: เหรียญเงินใช่ไหม
0: ได้ไป3-4คนนะ
1: เขาได้3ทอง5เงินฮะแล้วก็10ทองแดงมวยเขาจะเป็นพวกเหรียญเงินมากกว่าเนาะเหรียญทองแดงในไม้นี้เนาะ
0: ส่วนของเรานี่คุมทีมโดยโค้ชคิวบานะ
1: ครับ
0: ลุยส์มาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่ก็มีประสบการณ์กว่า40ปีนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆเป้าหมายหลักก็คือโอลิมปิก2028นั่นแหละ
1: ถูก
0: แต่ว่าเชนเกมก็หวังเหมือนกัน
1: อ้าวก็หวังสิมวยแล้วต่อซ้ายต่อขวาฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราก็ไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมนานเหมือนกันนะ
0: โค้ชวิจารณ์พลฤทธิ์ก็ดูแลทีมหญิง
1: ใช่วิจารณ์จะคุมทีมหญิง
0: แล้วก็ประสานงานใกล้ชิดกับโค้ชชาวคิวบาด้วย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวดูกันครั้งนี้
1: ใช่
0: กลับมาได้ทองหรือเปล่าถ้าได้ก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อจากวุฒิชัยมาสุก
1: ครับผม
0: เมื่อปี2014
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับก็ต ติดตามกันนะจ๊ะครับผมในมวยเรานะ
0: ครับ
1: ที่น่าสนใจนะอื่นมีข้อความเข้ามาครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจงพี่นนท์ครับทั้งสองท่านนะฮะแล้วก็คุณนัทสอนก็ทักทายเข้ามานะครับคุณชวนันคุณเอเนเก้นะป
0: ี
1: นี้บอลการกุศลก่อนเปิดไทยลีกมีหรือเปล่าครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นอ๋อนี่จะเป็นบอลนั้นปะบอลเหมือนคอมพิวเตอร์ชิวอะ
0: ไม่เห็นว่าไม่มีนะ
1: เหมือนจะไม่มีนะแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะ
0: ไม่มี
1: นะ
0: ครับ
1: ผม
0: ปีนี้ไม่มีนะ
1: ไม่มีแต่ว่าเห็นโมโนเขาจะจัดดูบอลเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์ชิวไง
0: อันนั้น
1: บอลอังกฤษระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยเตะแล้วเนี่ยนนเนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ย16เนี่ยมาแล้ว
0: 16สิงหาม
1: าแล้ววันอาทิตย์เนี่ยคอมพิวเตอร์ชิวเนี่ยครับ
0: ก็เป็นสัญญาณว่าการแข่งขันฤดูกาลใหม่ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วแต่ว่าไทยเราไม่มีนะ
1: ครับ
0: สำหรับปีนี้นะ
1: เหมือนไม่มีนะ
0: ไม่มีครับ
1: อ
0: าจจะโปรแกรมเยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: ประมาณนี้นะครับพี่บาสเนี่ยก็เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนะนนท์ทำมาเล่นไปฮะ
0: สองครั้ง
1: เลยพี่บาสเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: สำหรับคำสิงอ่ะ
0: ใช่
1: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยปี94แล้วก็ปี98ที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ปี41อ่ะก็พี่จะได้แล้วนักข่าวก็ถามไงไปออกรายการเจาะใจมั้งออกรายการทีวีอ่ะเขาถามว่าพี่บาสแล้วทำไมพี่บาสคือต่อยเหมือนประมาทเลยก็ผมมันจอยอ๋อก็ผมต่อยด้วยมันจอยพี่บาสบอก
0: ต้องทำเสียงแบบพี่บาสด้วย
1: ครับพี่บาสนะก
0: ็ร้านใหม่อ่ะ
1: ก็ผมมันจอยผมต่อยไม่ผมมันจอยอ่ะผมเชื่อว่าชนะได้อ่ะโม้หรือเปล่าไม่ได้โม
0: ้แล้วก็ได้จริง
1: อ๋อได้จริงสิ
0: เรียกว่าเป็นตำนาน
1: โอ้ตำนานพี่บาสเนี่ยนะฮะ
0: ทั้งเอเชียนเกม
1: ซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมเหรียญทองมาหมดแล้วพี่บาสของเราเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มีผลงานของนักกีฬาไทยมาอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงที่ผมดูใน FM 99ของเราเลย
1: ครับ
0: นั่นก็คือยกน้ำหนักนะ
1: แต่ยังยกน้ำหนักเป็นไงบ้าง
0: ยุวชนและเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบย
1: ์ครับ
0: สรุปแล้วเราได้ไปแล้วนะ6ทอง2เงิน1ทองแดง
1: ครับ
0: จริงๆก่อนหน้านี้เราได้ไป4ทอง1เงิน1ทองแดงแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้ลุ้นเพิ่มจากเป้ครับเยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับปรากฏว่าถ้าสแนชเนี่ยได้เหรียญเงิน95กิโลกรั
1: ม
0: คลีนแอนด์เจิร์กเนี่ยยกได้ดีที่สุด120กิโลกรัม127เลย
1: ครับ
0: นะครับอ๋อ127ยกไม่ผ่านครั้งที่3แต่ว่า120เนี่ยก็เพียงพอให้ได้เหรียญทองแล้วคือ127นี่จะเรียกทำสถิติใหม่จะทำสถิติเยาวชนเอเชียแต่ว่าไม่ได
1: ้
0: นะครับก็เลยได้ไป2ทอง1เงินก
1: ็
0: คือถ้าเกรียนเจอกับน้ำหนักรวมสแนชนี่ได้เหรียญเงินนะครับมีคนอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้เหรียญ นะก็ได้จากน้องเป้เนี่ยเพิ่มอีก2ทอง1เงินก็เลยทำให้เราได้ไปแล้ว6ทอง2เงิน1ทองแดง
1: ครับ
0: ว
1: ันนี้มีโปรแกรมแข่งต่อไหม
0: โปรแกรมวันนี้11สิงหาคมนะครับเดี๋ยวจะมีวิชยะประทุมตานะลงแข่งคนเดียวนะครับก็เวลาไทยนี่บ่าย 4:00 น.
1: ครับ
0: รุ่นเยาวชนชาย70กิโลกรัมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแข่งอีกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันแล้วกันส่วน
1: ก็ยกน้ำหนักของเราเห็นนะจะนำทีมไปโดยเวฟกับออยจะนำทัพไปนะ
0: ช่วย
1: เชียร์ครั้งนี้นะนะครับเจ้าเวฟปิรพลวิชุมานะเจ้าของเหรียญทอง4เกมที่ไทยและเหรียญเงินโอลิมปิกเกมปี2024ที่ฝรั่งเศสแล้วก็น้องออยไง สุรจนาคำเบ้าเหรียญทองซีเกมและเหรียญทองในโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของทัพยกเหล็กของเราในการไล่ล่าเหรียญทองเอเชียเกมเนี่ยตอนนี้นะ

0: เห็นว่าสมาคมนะครับโดยพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการเป็นเลขาธิการนะครับเลขาธิการของสมาคมกีฬายกน้ำหนักนะครับก็บอกว่าตอนนี้ก็เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโควต้านักกีฬาทั้งหมด10คนนะนน
1: ครับ
0: ชาย5และหญิง5ครับสมาคมก็ได้คัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มข้นนะเพื่อให้นักกีฬาที่มีความแข็งแกร่งที่สุดและมีสถิติดีที่สุดนะครับไปร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้มีการนำวิสาหกิจกีฬามาใช้อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้สมบูรณ์และพร้อมที่สุดนะครับรวมทั้งฟื้นฟูจากการบาดเจ็บก็ได้รับการสนับสนุนจากกท.นะในครั้งนี้นะครับคู่แข่งก็มีจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียอินโดสักหลังๆเขาดีนะ
1: ใช่ครับ
0: ยกน้ำหนักเขาหวานนน
1: ใช่
0: อินโดดีเลยอินโดเกาหลีใต้จีนแล้วก็เกาหลีเหนือ ยกน้ำหนักเก่ง
1: ใช่
0: ฟิลิปปินส์ก็ดี
1: ใช่ครับแต่ว่าเรานี่เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกนะเจ้าเวฟวีรพลวิชุมานะครับ
0: ถูก
1: แล้วก็อย่างเจ้าฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนี่ก็ดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก
0: ครับ
1: นะครับทีมหญิงนี่ก็ยังมีออยสุรัชนาคำเบ้าสุรัชนาคำเบ้า
0: ถูก
1: นะที่น่าจะมีลุ้นเหรียญเหมือนกันดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมป
0: ิ
1: ก
0: วีรพลวิชุมาเราได้เหรียญเงินครั้งที่แล้วนะในรุ่น73กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนที่ได้นะครับก็คือสรัตสุบดิษฐ์อันนี้ก็ได้เหรียญทองแดงในรุ่น96กิโลกรัมคราวที่แล้วเนี่ยเจ้าวีรพลนะฮะเจ้าเวฟเนี่ยก็แพ้ให้กับนักยกลูกเหล็กจากอินโดโอ้โหคราวที่แล้วนนจีนกวาดจีนกับเกาหลีเหนือกวาดเยอะเหมือนกันนะเกาหลีเหนือกวาดไป6ฮะจีนกวาดไป5
1: ครับ
0: เราได้1เงินแล้วก็3ทองแดงฮะเกาหลีเหนือน่ะเก่งโอ้ผู้หญิงของเขาแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ได้เหรียญทองนะ49 55 59 64และ76ฮะรุ่นเล็กเขาได้กันหมดเลย
1: กวาดเลยนะ
0: ทั้ง5รุ่นนะฮะ49ถึง76ได้หมดเลยฮะเกาหลีเหนือเหรียญทองหมดเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่เชียงใหม่นะ
0: ถูก
1: สำหรับนักยกลูกเหล็กไทยเรานะ
0: เ
1: ราเชื่อว่าครั้งนี้พร้อมแน่นอน
0: เซอร์ไ
1: พรส์ทุกครั้ง
0: เหรอ
1: ยกน้ำหนักของเราเนี่ย
0: ไม่แน่ใจว่าไอ้ของอินโดเข้ามาหรือเปล่านะเกาหลีเหนือก็น่ากลัวนักกีฬาอินโดเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าแชมป์เก่าไม่รู้มาหรือเปล่าเนาะรามัดเออร์วินอับดุลลาฮะนักยกลูกเหล็กหนุ่มอินโดนีเซียที่ได้เหรียญทองในรุ่น73กิโลกรัมชายที่ชนะเจ้าเวฟวิรพลไง
1: ใช่ครับพูดถึงตะก้อนิดนึงแล้วกันคิงส์ครับ
0: ครับเป็นไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยววันนี้นี่จะมีแข่งในประเภทชายนะก็จะลงแข่งบ่ายโมงนะประเภททีมชุดชายเจอมาเลเซียนะส่วนการค้าแฟชั่นไอแลนด์นะฮะติดตามกันได้มีถ่ายทอดสดฟรีทางแอปพลิเคชัน Tuition Now ด้วยก่อนหน้านี้เราได้ไปแล้ว5ทองเมื่อวานนี้เพิ่งได้ทีมชุดหญิงมานะครับก่อนหน้านี้ก็มีทีมเดี่ยวชายประเภททีม4คนควัดรันหญิงตะก้อลอดห่วงชายแล้วก็ตะก้อลอดห่วงหญิงที่เราได้นะครับมี4คนชายเท่านั้นเองที่เราพ่ายเมียนมาได้เหรียญเงินก็เดี๋ยววันนี้เชียร์ทีมชุดชายกันต่อ
0: ครับ
1: ละเวลาหมดแล้วครับพี่เจ๋ง
0: หมดแล้วนะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับเอ็นทีไนน์ไลฟ์กับเอเชียนเกมในวันหยุดนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้เที่ยงครึ่งอย่าลืมนะครับวันนี้เอ็มเขาจะมาจัดรายการเกาะกระแสกีฬาไทยจะมาสร้างความฮาบอกว่าวันนี้เจมกับน้องเบนซ์หลีกทางไป
1: ครับ
0: วันนี้พี่จ๋าแจ้งเกิดเขาบอกนี
1: ่เดี๋ยวรอติดตามกัน
0: ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความ

0: ทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time พูดถึงเรื่องของดวงตากันสักนิดนึงนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังรู้จักโรคกระจกตาโก่งไหมฮะโรคกระจกตาโก่งภัยเงียบที่ส่งผลต่อการมองเห็นจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวใครยังไม่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็โชคดีไปแต่ใครมีปัญหาสายตาก็ต้องไปปรึกษาจากสุขแพทย์นะกระจกตาโก่งคืออะไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
9: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
8: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะนำเรื่องของ

0: แล้วก็เป็นสาเหตุให้ขยี้ตาเป็นประจำด้วยนะคะคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคกระจกตาโก่งหรือเปล่าโครงสร้างกระจกตาบางหรืออ่อนแอกว่าปกติหรือไม่สัญญาณเตือนที่ควรสังเกตนะคุณฟังค่าสายตาสั้นหรือค่าสายตาเอียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยกว่าปกตินะคะบ่อยจนรู้สึกว่าผิดสังเกตแล้วก็มองเห็นภาพซ้อนภาพเบลอหรือภาพบิดเบี้ยวใส่แว่นแล้วการมองเห็นยังไม่ชัดเจนเลยนะคะเห็นแสงฟุ้งแสงกระจายโดยเฉพาะในเวลากลางคืนการตรวจแล้วก็แนวทางการรักษาคุณฟังใส่แว่นหรือว่าคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษนะคะใช้แสงเพื่อช่วยชะลอการโก่งของกระจกตาการใส่วงแหวนพยุงกระจกตาเอ้ยเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยใส่วงแหวนพยุงกระจกตาแล้วก็การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตานะคุณผู้ฟังหากพบว่าค่าสายตาเปลี่ยนเร็วหรือผิดปกตินะคะหรือเปลี่ยนแว่นบ่อยจนผิดปกติควรพบจักษุแพทย์ค่ะเพื่อตรวจประเมินอย่างละเอียดนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเพิ่งได้ยินเหมือนกันว่ากระจกตาโก่งนะคะคุณผู้ฟังลองดูนะสายตาใครมีปัญหาแล้วก็ดูว่าสัญญาณเตือนที่ควรสังเกตผิดปกติหรือไม่อย่างไรนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สนทนากับหมอปัญญาค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์พูดถึงเคล็ดลับการลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นเหนียงตีนกานะหรืออะไรก็แล้วแต่ AEIOU คุณผู้ฟังสามารถบริหารใบหน้าของเราได้นะคะโดยเฉพาะคำว่าโอคุณผู้ฟังสามารถทำได้ไม่เสียตังค์ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับท่านฟังครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เราเริ่มภาควิชาการตั้งหัวข้อว่าแม่คือชีวิตแรกของเราเกี่ยวกับเรื่องของแม่คือชีวิตแรกนะครับเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแม่ให้ชีวิตแรกกับเราอย่างไรนะครับชีวิตแรกของเราเกิดขึ้นเพราะว่าลูกคนน่ะยังไงมันต้องมีคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงดูนะจะปล่อยให้อยู่แบบทั่วไปมันลูกหมาไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยเด็กคลอดจากพ่อแม่มาก็คือทารกนะครับซึ่งจะต้องการความช่วยเหลือดูแลทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่ต่างๆจะขับถ่ายต่างๆทุกอย่างครับอย่างยิ่งถ้าเด็กทารกอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลก็ยากที่จะรอดชีวิตได้ทั้งหมดทั้งแหล่นี้คือสิ่งที่ได้มาจากแม่ทั้งสิ้นนะท่านฟังถ้าไม่มีคุณแม่คอยดูแลยากนักที่เด็กจะเติบโตรอดมาได้แบบปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและความเห็นผมคิดว่าจากการที่เป็นแพทย์มาระยะแรกๆของชีวิตตอนที่ยังเป็นหมอหนุ่มๆนะก็ต้องผ่านทุกๆแผนกแหละครับต้องไปโรเตทจากเป็นหมอที่ทุกแผนกเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ดีนะครับแต่ต้องทำคลอดเด็กคลอดออกมาเห็นกับตาเปล่าเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำเมื่อคลอดกับมือเราเลยว่าจะคลอดเป็นยังไงคลอดไปแล้วจะต้องดูแลอย่างไรต่อไปคุณหมอเด็กจะต้องดูแลเด็กทารกอย่างไรคุณหมอสูดูแลคุณแม่อย่างไรรู้ดีตามขั้นตอนต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่หมอทุกคนจะต้องรับรู้และมีประสบการณ์มาทั้งสิ้นนะครับแม่จึงเป็นชีวิตแรกของคนทุกคนที่ในครอบครัวนั้นที่เป็นลูกของเขานะครับอันนี้นำมาพูดตรงนี้เป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อจัดให้กับซีรีส์วันแม่ปี2569นะครับ12สิงหาคมวันแม่ชาติของไทยนะท่านฟังครับเพื่อมีการปฏิสนธิเด็กขึ้นในท้องของแม่นะอันนี้เกิดจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งนำผ่านมาทางสเปิร์มนะครับคุณแม่ครึ่งหนึ่งนำผ่านมาทางไข่ซึ่งตกทุกๆเดือนในสวัสดีนะครับไข่ตก1เดือนใบ1เดือนใบ1ครับบวกกับสเปิร์มจากพ่อเข้าปฏิสนธิก็จะมีการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA กันครับที่ผมพูดไปนำไปเป็นพื้นฐานแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตรียมตัวไว้นะครับให้ท่านได้รับทราบที่พื้นฐานเขาเข้าใจคำว่า DNA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดกันสัปดาห์เลยนะครับการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA เหล่านี้เองนะครับเพื่อให้ได้ลูกที่แข็งแรงที่สุดนะครับเก่งฉลาดที่สุดมีคุณภาพสูงที่สุดในการดำเนินชีวิตและอยู่รอดได้จนถึงเป็นผู้ใหญ่และถึงแก่ถึงเฒ่าทีเดียวเผ่าพันธุ์เหล่านี้ครับส่งต่อทาง DNA พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเมื่อปฏิสนธิในท้องของแม่คือทัดภายในติดบนลูกของแม่แล้วก็เลื่อนตัวเข้าอยู่ในฝังตัวในพุทธลูกก็จะมีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้เด็กมีเซลล์ทุกๆเซลล์ที่ครบถ้วนนะครับโดย DNA ที่พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะครับจะเข้าแลกเปลี่ยนรหัสกันนำลักษณะเด่นในทุกๆลักษณะ 3-4 แสนลักษณะของความเป็นคนเนี่ยผสมกันระหว่างพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเพื่อธรรมชาติเลือกเอาสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นเราเรียกว่าเป็นโดมินแนนต์นะครับลักษณะเด่นจะต้องผุดขึ้นมาให้การเป็นของลูกคนนั้นเด็กและพ่อแม่ทุกคนจะมีการคัดเลือกแบบนี้ครับขณะที่มีการปฏิสนธิในวินาทีนั้นเลยนะครับรหัสของ DNA จากพ่อครึ่งหนึ่งผ่านมาทางสเปิร์มกับของแม่ครึ่งหนึ่งก็จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อได้ลักษณะที่ผมพูดถึงลักษณะด้อยไม่เอาลักษณะด้อยกดลงไปไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาให้ลูกได้เป็นสิ่งที่ดีๆนั่นคือชีวิตแรกจริงๆที่มีการปฏิสนธิในท้องแม่นะเรื่องพวกนี้เรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับทุกคนทุกๆวินาทีก็จะมีคนปฏิสนธิขึ้นในท้องของแม่นะครับเพื่อให้เติบโตต่อไปที่แม่ปัจจุบันนี้การคลอดเด็กที่คลอดใหม่ในแต่ละประเทศจะเริ่มลดปริมาณลงก็ตามแต่นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อแลกเปลี่ยนรหัสของพันธุกรรมหรือ DNA กันจนสร้างได้สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นในทุกๆด้านติดตัวลูกคนนี้ออกมานะครับลูกก็จะมีความที่เติบโตต่อไปโดยอาศัยภายในมดลูกของแม่ภายในถุงน้ำคร่ำผ่านเลือดประทางสายสะดือโดยรกเป็นตัวกลางระหว่างแม่กับลูกคนนี้ของเขาแลกเปลี่ยนออกซิเจนแลกเปลี่ยนอาหารต่างๆส่งผ่านทางระบบรกเข้าทางสายสะดือให้กับเด็กในช่วงปฏิสนธิอายุแรกๆ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยครับรับอาหารจากสายสะดือที่คุณแม่เราเนี่ยเป็นคนปรุงทุกอย่างนะครับทั้งภูมิคุ้มกันทั้งอาหารคุณค่าต่างๆออกซิเจนรวมทั้งการเติบโตต่อไปแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันที่ดีคอยป้องกันลูกของเขานะครับเด็กก็จะเติบโตขึ้นในท้องแม่ใช้เวลา9เดือนประมาณค่าเฉลี่ยก็คือ9เดือนนะครับแต่ทางหมอสูหมอทางด้านพวกแพทย์จะพูดเป็นสัปดาห์นะครับครบ40สัปดาห์เด็กก็จะเติบโตเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่ระหว่างนี้ครับช่วง3เดือนแรกเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุดเนี่ยท่านฟังครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่คนละครึ่งแล้วเนี่ยเด็กจะมีการเติบโตขึ้นโดยการแบ่งเซลล์เฉพาะเช่นเซลล์สมองก็จะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณขึ้นจนกระทั่งเป็นก้อนสมองหนึ่งก้อนนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมีลักษณะเด่นทุกอย่างนำมาจากการแรกเปลี่ยนรหัสของพ่อกับแม่เซลล์ตับก็จะมีการแบ่งตัวของเซลล์ตับเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเต๋านะเซลล์ตับลักษณะเฉพาะแยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆตัวนั้นเป็นก้อนตับที่แข็งแรงทำหน้าที่ในการขจัดสารพิษต่างๆให้กับร่างกายเราเซลล์สมองก็เป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นรูปร่างแบบที่มีระโยงระยางรอบตัวทุกเซลล์เพื่อเชื่อมโยงสื่อสารรับความจำต่างๆเข้ามาเก็บไว้แต่ละอันนั้นมีหน้าที่เฉพาะเซลล์ปอดก็จะแบ่งตัวจนทั้งได้เป็นถุงลมเยอะแยะไปหมดเลยหน้าที่คือรับออกซิเจนจากอากาศแลกเปลี่ยนแล้วส่งเข้าสู่กระแสเลือดให้คนนำไปใช้คุณแม่ก็รับออกซิเจนจากถุงลมในปอดของแม่นี่แหละครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้าสู่สายสะดือไปให้ลูกในท้องของเขานะครับทั้งหลายแหล่นี้ครับ
พัฒนาการขึ้นใช้เวลา3เดือนแรก จะมีครับกระเป๋าเชิญครับจะมีอวัยวะทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับในการจะพัฒนาไปเป็นมนุษย์ต่อไปทุกอย่างมีครบภายใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ท่านฟังลูกจะมีตับมีไตมีอย่างมีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งแขนขาที่ขยับได้ครบทุกอย่างสมองสมบูรณ์แบบนะครับหัวใจพัฒนาการขึ้นจนไปทั้งสามารถจะปั๊มเลือดสูบฉีดไปให้ตัวเองได้ภายในท้องของแม่เองโดยรับออกซิเจนและอาหารมาจากสายสะดือขอเน้นสายสะดือที่ความสำคัญมากๆนะครับจากนั้นเดือนที่3ที่4เริ่มพัฒนาการอวัยวะแต่ละอันทั้งตับทั้งสมองเท่าไหร่เนี่ยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบของแต่ละอวัยวะนั้นเช่นสมองพัฒนาการจนกระทั่งสมบูรณ์แบบมีศูนย์กลางรับภาพหรือการได้ยินอะไรต่างครบทุกอย่างตับไตไส้พุงปอดกระดับมีการมีพัฒนาการตัวเองตลอดครบทุกอย่างนะครับระหว่าง3เดือนนี้เองนะครับถ้าเกิดมีใดๆก็ตามแต่เข้าไปรบกวนไปทำลายระบบปกติที่เกิดขึ้นแม่จะปกป้องคุ้มครองทุกอย่างไม่ให้ผ่านมดลูกไม่ให้ผ่านสายสะดือไม่ให้ผ่านถุงน้ำคร่ำเข้าไปถึงตัวลูกของเขาได้แม่สู้สุดฤทธิ์นะครับส่วนใหญ่ก็มีตัวรบกวนเช่นแรงกระแทกกระทะต่างๆนะครับเชื้อโรคต่างๆเชื้อไวรัสต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแม่ป้องกันทุกอย่างมีแบริเออร์กำแพงขวางกั้นระหว่างแม่กับลูกคอยกันไว้ไม่ให้เชื้อโรคต่างๆนี่ผ่านตกจากตัวแม่และสิ่งแวดล้อมต่างๆว่าพอตัวจะเข้าสู่เด็กได้ในมดลูกในท้องในถุงน้ำคร่ำจะเหมือนกับตัวที่คอยปกป้องเด็กคนเนี้ยหนึ่งคนในท้องแม่เนี่ยให้อยู่ได้สมบูรณ์แบบเพื่อให้เขามีเวลาที่จะตกแต่งพัฒนาการอะไรต่างๆจนครบทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ครับใครๆก็ทำไม่ได้มีคนเดียวที่ทำได้คือเด็กสาวคนหนึ่งที่แต่งงานมีคู่ครองแล้วก็มีการปฏิสนธิเด็กคนใหม่ขึ้นในท้องของเขาที่ชื่อว่าแม่คนนี้คนเดียวแหละครับที่ทำได้ถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เด็กใหม่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับถึงแม้จะมีผู้ชายก็กี่หมื่นล้านคนก็ตามแต่มันสำคัญที่ตัวแม่คนที่ผลิตไข่ใบเนี้ยครับให้มีการปฏิสนธิขึ้นได้แล้ว DNAของพ่อขึ้นแม่ขึ้นหนึ่งก็จะเป็นคนบงการเป็นคนจัดการบริหารจัดการทั้งหมดเกิดตัวเด็กขึ้นจนได้ให้มีอวัยวะต่างๆครบทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแถมยังไปเลือกลักษณะที่เป็นเด่นลักษณะเด่นของคนเนี่ยครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเพื่อนำมาใช้ให้กับเด็กคนนี้ใส่รวมเอาไว้ในร่างกายของเขาพัฒนาการจากตัวที่3ที่4ที่5จนถึงเดือนที่9เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น 6-7 เดือนเนี่ยครับเพื่อทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์แบบก่อนที่จะคลอดออกมาผจญภัยอยู่กับสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศที่ตัวจำกัดอยู่นะครับแม่จะคอยตกแต่งทุกอย่างนะครับคอยแก้ไขนำสิ่งดีๆมาให้คอยแก้ไขให้ควบคุมให้ทุกอย่าง DNA ทำงานเป็นปกติทำได้ยังไงก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้เคยขี้แงทั้งมูกไหลตอนอายุน้อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นสาวพอมีประจำเดือนก็จะมีการตกไข่แล้วเขาจะมีความสามารถในการสร้างชีวิตคนคนหนึ่งขึ้นมาในท้องของเขาจนครบขนาดว่าเมื่อคลอดครบ9เดือนเนี่ยไม่มีขาดสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลยแม้กระทั่งระบบภูมิคุ้มกันที่คอยปกป้องตัวลูกของเขาเองเมื่อคลอดออกมาแล้วแม่ก็สร้างให้สร้างจากไหนครับถ่ายทอดจากเลือดของตัวเองกลั่นออกมาให้เป็นของลูกส่งเข้าไปให้ลูกผ่านทางระบบสายสะดือและลูกนะครับลูกจะได้รับภูมิคุ้มกันชีวิตแรกของเขาในช่วงนี้ที่อยู่ท้องแม่นี่เองแล้วเมื่อคลอดออกมาเด็กจะใช้ระบบที่แม่ให้หรอเนี่ยครับเพื่อปกป้องตัวเองจากการที่จะมีปัญหากับชีวิตของเขาที่การติดเชื้อที่การต่างๆเนี่ยเด็กจะใช้ของแม่ทั้งหมดเลยที่แม่ส่งไว้ให้มอบไว้ให้ก่อนคลอดออกมาแล้วเด็กก็จะใช้ไปจนกระทั่งมันค่อยๆจางไปพอถึงต้องให้วัคซีนในลูกของ
ทุกคนที่คลอดในประเทศไทยเพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นจากที่แม่ให้มาเด็กใช้ไปเดือนที่8ที่9หลังคลอดจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราก็จึงไปสร้างเสริมให้เป็นเหตุทำให้พ่อแม่ต้องสั่งคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยครับต้องพาเด็กไปที่คลินิกเวลเบบี้คลินิกคลินิกเด็กสมบูรณ์ในทุกโรงพยาบาลจะมีนะครับก็มีคุณหมอคอยดูแลให้มีการสั่งตรวจร่างกายแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างเหมือนเดิมนะหลังคลอดมีการสั่งเพิ่มวัคซีนเพื่อให้ร่างกายเด็กเนี่ยไปพัฒนาการเป็นภูมิคุ้มกันใหม่ที่เพิ่มขึ้นชดเชยที่ภูมิคุ้มกันของแม่ที่ให้มาผ่านทางสายรกสายสะดือเนี่ยเริ่มลดลงลดลงลดลงตามมาอยู่ที่ใช้งานไปแล้วนะครับสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าแม่ถอดให้ทุกอย่างแม้กระทั่งนมหยดแรกเป็นอาหารมื้อแรกของชีวิตเราที่ได้จากเต้านมของแม่แม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆจากแม่ทั้งหมดรวมทั้งการกอดแรงกอดจากแม่นี่ครับไปสร้างจิตใจที่สมบูรณ์แบบอบอุ่นและทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงๆในร่างกายของเรานะครับสิ่งเหล่านี้ครับที่พูดเนี่ยครับเป็นกล่าวบทนำนั่นเองนะท่านผู้ฟังถ้าท่านเห็นว่าถ้าไม่มีแม่เด็กคนนี้ครับเกิดขึ้นมาไม่ได้ถึงจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้คนเดียวแหละครับผู้หญิงเคยร้องไห้ขี้มูกโป่งงอแงงอแงพอโตเป็นสาวธรรมชาติไทยเข้ามาเลยนะครับใครก็ทำแทนไม่ได้มีแต่เพศหญิงคนนี้คนเดียวนะครับซึ่ง DNA เป็นรหัส X กับ X 2ตัวคู่กันคือผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าแม่รักแม่เหลือเกินนะครับแม่คือชีวิตแรกผสมปฏิสนธิกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพ่อซึ่งรหัสของ DNA เป็น X กับ Y เป็นผู้ชายผู้ชายรหัสของ DNA เป็น X กับ Y ถ้าเป็นแม่ผู้หญิงรหัสจะเป็น X กับ X 2ตัวคู่กันเลยผู้ชายเป็น X กับ Y สังเกตนะครับและ X กับ X และ X กับ Y ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าพ่อก็จะช่วยกันสร้างเสริมปฏิสนธิเด็กคนใหม่ขึ้นในโลกนี้จากนั้นส่งเข้าไว้ในท้องของแม่ให้แม่ประคับประคองพาไปทุกที่ทุกวินาทีแม่จะนอนหลับเด็กก็อยู่ในท้องแม่แม่จะนอนตะแคงเด็กก็ตะแคงตามไปด้วยในท้องของแม่นะครับแม่นอนหงายเด็กก็ขึ้นมาตั้งอยู่ในท้องแม่เหมือนเดิมตะแคงซ้ายตะแคงขวาเคลื่อนที่ทั้งหมดเด็กไปกับแม่ตลอดทุกวินาทีนะครับชีวิตต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจนกระทั่งหัวใจหัวโดดหัวใจลูกแรกเกิดขึ้นในท้องแม่เด็กพัฒนาหัวใจครบเดือนที่3 12สัปดาห์หลังคลอดหัวใจเป็นลูกที่แข็งแรงปั๊มเลือดได้เองก็จะพาเลือดที่แม่ให้มาทางสายเลือดนั้นกระจายไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกายหัวจดเท้าเช่นเดียวนะครับท่านฟังเห็นภาพไหมครับว่าแม่คือชีวิตแรกผมพูดที่ไม่ได้พูดเพื่อจะเอาใจผู้หญิงคนใดคนหนึ่งในโลกนี้เลยไม่ใช่เลยครับแต่พอเรียนหมอถึงจะรู้ว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนกับคนที่ละเมียดละไมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ทำนู่นทำนี่ขี้น้อยใจขี้โมโหร้องไห้ง่ายๆขี้มูกโป่งแต่ผ่านไปอีกไม่กี่ปีพอก็โตเป็นสาวเขามีระบบอย่างนี้เกิดขึ้นได้มันสร้างมนุษย์อีกคนขึ้นมาได้แค่ขอมีสเปิร์มจากพ่อมีรหัส DNA มาครึ่งหนึ่งจะเป็น X หรือ Y ของพ่อได้แค่ตัวเดียวผสมกับ X กับ X ของแม่เท่านั้นแหละครับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของแม่ผู้หญิงคนนี้ก็จะทำงานหน้าที่อัตโนมัติเพื่อสร้างให้เกิดมีปฏิสนธิของคนคนหนึ่งขึ้นมาและสมบูรณ์แบบที่สุดผมพูดวันนี้เพื่อจะนำไปสู่วันพรุ่งนี้ครับท่านฟังพรุ่งนี้วันแม่ครับ12สิงหาคมนะครับท่านฟังก็ต้องฟังต่อนะจะรู้ว่าแม่จะปวดทรมานขณะที่ตั้งครรภ์และใกล้คลอดขนาดไหนใครจะเห็นได้มากต้องจัดพยาบาลประจำห้องคลอดนะครับซึ่งเรียกว่าพยาบาลประจำครรภ์กับคุณหมอทุกคนที่จะจบแพทย์ออกมามีกระบวนการโรเตชัน
ที่จะผ่านห้องคลอดทุกคนจะต้องรับรู้และต้องใช้มือตัวเอง

0: วาและซ้ายเลยครับทำคลอดเด็กออกจากช่องคลอดของแม่ผมเองมีประสบการณ์ในการทำคลอดเด็กจากพ่อแม่ด้วยมือตัวเองเนี่ยเกือบร้อยเด็กนะครับ เกือบร้อยทารกคนนี้เกิดขึ้นคลอดปกติเคยเป็นประสบการณ์ในการผ่าตัดเอาเด็กออกจากท้องแม่เมื่อมีปัญหาเกือบ40รายนะครับจากท้องแม่ที่มีปัญหาคลอดยากเด็กเจอท่าขวางนะครับเด็กมีสเตรสหัวใจไม่เป็นปกติเต้นแรงจากการขาดออกซิเจนสายสะดือพันคอในท้องแม่แต่เรานี่ครับต้องใช้คุณหมอช่วยทั้งนั้นนะครับในการที่จะให้เด็กคลอดเป็นลักษณะพิเศษโดยการผ่าตัดออกหน้าท้องร้อยคอทั้งล่างคลอดช่องคลอดปกติไม่ได้แล้วเด็กจะเสียชีวิตซะก่อนเห็นไหมครับว่ามันมีการระบบการช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ในขณะที่คลอดแต่นั่นคือเกิดเมื่อเดือนที่8ที่9เด็กสมบูรณ์แบบแล้วแต่ก่อนจะถึงเวลาเดือนที่8ที่9ที่เด็กจะคลอดออกมาทั้งหมดอยู่ในมือของคุณแม่คนนี้คนเดียวครับท่านผู้ฟังวันแม่จริงมีความหมายมากและสำหรับผมเองแม้จะอายุมากขนาดนี้แล้วก็จะคิดถึงคุณของแม่ตลอดเวลานะแต่พอมาเรียนหมอจึงได้รู้ว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ใครจะเชื่อว่ามีคุณภาพสูงส่งขนาดสร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาได้ให้เติบโตแบบสมบูรณ์ที่สุดและเด็กคนนี้ก็ไปพัฒนาการประเทศตัวเองพัฒนาการครอบครัวตัวเองให้อยู่สมบูรณ์แบบต่อไปเป็นวงจรเป็นขั้นตอนเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งกลายไปเป็นคนที่เป็นชื่อว่าพ่อกับแม่ของคนอื่นต่อไปนะครับ
1: โอ้อาจารย์พูดถึงเรื่องของแม่คือชีวิตแรกแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเนาะแม่เป็นครูคนแรกเป็นแม่ครัวคนแรกของเราเป็นธนาคารด้วยนะอาจารย์นะ
0: แต่ก็คนเป็นคนถือแม่มายมฟาดตูดเราด้วยคนแรกด้วย
1: แล้วเรานะถึงจะโตขนาดไหนเราก็ยังเด็กในสายตาแม่อาจารย์ใช่ไหมเต่าก็วัย50ต้นๆเนี่ยนะทุกวันคุยกับแม่เขายังเรียกหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี
0: ้เห็นไหมเขายังรักเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็แม่มันไม่ได้จางไปเลยท่านสั่งมีแต่เพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ชิดกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นเมื่อเราโตขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: กลับไปดูแลแม่ต่ออีกนิดนึงลูกๆทุกคนกรุณาฟังคำพูดของลุงหมอนะครับกรุณาคิดถึงพ่อและแม่ของคุณนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนนี้ไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่จะหมดวาระไปซะก่อนนะถ้าคุณมัวแต่คิดเรื่องเกี่ยวกับสุขกับวงจรสมัยใหม่นี่มันต้องมีเนี่ยเวลามันกินไปจนกระทั่งมันหมดวาระของชีวิตของพ่อกับแม่เพราะว่าหนีสัจธรรมอันนี้ไม่ได้ครับอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับที่พระพุทธองค์สอนพวกเราไว้วงจรเหล่านี้มันมีเวลาเป็นตัวกำหนดมีเวลาเป็นตัวเงื่อนไขถ้าท่านมองข้ามเวลานี้ไปเวลาเหล่านี้มันจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังเวลาเป็นตัวกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังเวลาเป็นตัวที่วิ่งไปเรื่อยๆรณาใช้ทางกายท่านจิตใจท่านให้สมบูรณ์แบบกับเวลาที่ท่านมีแค่นี้เมื่อเทียบกับเวลาของคุณพ่อคุณแม่คุณที่มีหมดวาระไขหมดอายุไขมีเวลาหมดอายุไขด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์เชื่อไหมถึงเราจะโตขนาดไหนทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีแม่อยู่ข้างหลังนะอาจารย์ครั้งหนึ่งอ่ะเคยอกหักปรึกษาแม่อันนี้พูดพี่อายนะคุณผู้ฟังเคยไปคุยกับแม่แม่พูดอยู่ประโยคนึงที่ทำให้หนูรู้สึกว่าโอ้ร้องไห้หนักมากไม่มีใครรักลูกไม่เป็นไรนะแต่พ่อกับแม่ก็ยังรักลูกอยู
0: ่รักไปตลอดครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่เหตุการณ์ใดก็ตามแต่ไม่ทำลายความรักของแม่และความรักของพ่อได้เลยไม่มีสัญญาได้จริงๆจากประสบการณ์ตัวเองบวกเข้าไปด้วยครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะ SMS มาพูดคุยกันหน่อย4689899นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายด้วย022485937ช่วงนี้พักค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
9: ช่วงถามมาตอบได
10: ้คุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะขอบคุณ FPT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะเราพูดคุยกันถึงแม่คือชีวิตแรกคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังมีคุณแม่อยู่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเป็นบุญของชีวิตมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเวลาเราพาคุณแม่ไปหาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหลายท่านก็ให้กำลังใจก็บอกโชคดีมากเลยที่ได้ดูแลคุณแม่เพราะคุณแม่ของพี่เสียไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าแม่คือพระคือทุกอย่างทำบุญกับใครก็ทำได้อย่าก็บอกว่าทำบุญกับใครก็ทำได้ทำบุญกับพระที่ไหนอะไม่สู้ทำบุญกับพระในบ้านการทำบุญกับพระนอกบ้านเนี่ยต้องกลับมาดูว่าพระในบ้านเราอิ่มหรือยังด้วยนะอาจารย์กลับมาค่ะ
11: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับและการทำทุกสิ่งดีๆกับแม่ของตัวเองพ่อตัวเองนะครับมันมีเวลาเป็นเงื่อนไขท่านสังกรณาจับประเด็นนี้ให้ได้ครับเวลาเป็นเงื่อนไขเพราะว่าแม่และพ่อเนี่ย มีช่วงเวลาหมดอายุไขนะท่านฟังเป็นไปตามธรรมชาติห้ามมันก็ไม่ได้นะอาจจะป่วยจากโรคนู้นโรคนี้ทำให้แม่หมดอายุไขเร็วเวลาเป็นตัวแปรสำคัญกรุณาใช้เวลาช่วงนี้ครับซึ่งมีกำหนดเวลาชัดเจนนะครับถึงกำหนดเวลาจากสวรรค์เลยว่าจะให้แม่กับพ่ออยู่กับเราได้ยาวแค่ไหนและประจำหมดอายุขัยที่ท่านห้ามไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์การหมดอายุขัยของคนสองคนที่ชื่อว่าพ่อกับแม่ห้ามไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับทุกอย่างนี่คือสิ่งที่แม้คนสามคนที่ชื่อว่าพ่อแม่และลูกเนี่ยจะไม่อยากจากกันตามเวลาที่เป็นเงื่อนไขแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติครับกรุณากลับไปดูแลคุณแม่ของท่านคุณพ่อของท่านและตัวท่านเองให้ดีที่สุดเพื่อจะได้แข็งแรงพอที่จะปกป้องคุ้มครองแม่กับพ่อในช่วงสูงวัยให้พ้นจากอันตรายจากการที่จะเป็นโรคนู้นโรคนี้เร็วเกินไปเนี่ยครับเป็นหน้าที่ที่ท่านที่เป็นลูกๆจะต้องดูแลกันอยู่ต่อไปนะครับผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำรายการที่ดิฉันนะว่าสามารถจัดหัวข้อในการบรรยายเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้และผมเชื่อว่าท่านฟังที่ฟังอยู่หลานๆที่ฟังลุงหมออยู่จะได้นำไปคิดไปพิจารณาดูอีกทีนะครับไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่แต่งปรุงขึ้นมาไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่พูดจากธรรมชาติและเห็นจากวิชาชีพของตัวเองวิชาชีพการเป็นแพทย์นะครับตัวทั้งการที่เป็นวิชาชีพตัวเองในขณะที่เป็นผู้สูงวัยขึ้นก็ได้เห็นทุกอย่างรวมกัน 3-4 เห็นเนี่ยครับตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มโตขึ้นมาเรียนหมอแล้วมาเรียนเป็นคนที่อายุมากขึ้นถึงได้รู้ว่าอ๋อคำพูดนี้ครับคือเรื่องจริงครับต้องฟังครับ
10: นะคะก็คุณแม่คุณบางท่านบอกว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าทำได้คือไปทำบุญหาท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีบางคนมีเพื่อนหนูแหละอาจารย์เขาบอกว่าในช่วงชีวิตอยู่อ่ะไม่เคยที่จะกอดแม่ไม่เคยที่จะแสดงความรักกับแม่พอเสียไปท่านจากไปถึงได้รู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะชีวิตมันพลาดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
11: จริงด้วยนะสมัยก่อนนู้นนะครับสังคมไทยไม่ได้เป็นสังคมที่โอ้ถ้าจะกอดกันอะไรเงี้ยเป็นตัวที่จะแสดงความรักต่อกันเน
10: ี่
11: ยไม่ค่อยมีธรรมเนียมมันคนละแบบกันกับฝรั่งนะแต่หลังๆนี่เราไปเลือกเอาธรรมเนียมที่มันเหมาะสมบางอย่างมาใช้ในสังคมไทยเพิ่มขึ้นเอาที่เหมาะสมนะครับคุณฟังที่ไม่เหมาะสมเราไม่เลือกเอามาใช้แต่เรื่องการกอดเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เรานำมาใช้ในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มที่เป็นเรื่องที่ดีเราจึงมักจะเชียร์คุณพ่อคุณแม่สายใหม่เออลูกมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ฉี่รถที่นอนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมดาแล้วมันจะเป็นวิธีการพูดอีกแบบนึง กลายเป็นวิธีการที่เราพูดเสมอก่อนลูกสิลูกจะหายจากการฉี่รถที่นอนเองเลยนะ
10: นะคะ
11: นี่เป็นเรื่องจริงนะครับท่านฟัง
10: มีคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์คุณซีซันเชนนะคะตอนผมเป็นทหารอยู่ประสาทตาควายเนี่ยยังพกชายผ้าถุงแม่เลยครับเหนือหัวผมก็คือแม่จริงนะอาจารย์คนส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัดเป็นแบบนั้นคือที่สุดแล้วคือชายผ้าถุงแม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของแม่พกติดตัวไว้อย่างต่อทุกวันนี้มีทั้งรูปพ่อรูปแม่ในกระเป๋าสตางค์นะอาจารย
11: ์ครับครับนั่นคือสิ่งที่อธิบายไม่ถูกพูดไม่ออกพูดไม่จบแต่มันมีความอธิบายในตัวเองด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับคำว่าแม่เนี่ย
10: เราอ่านเราซึ้งมีผู้ฟังท่านนี้อาจารย์คุณนิติพัฒน์บอกว่าปีนี้ผมได้ดูแลแม่เต็มที่คุณแม่ล้มแต่กระดูกท่านไม่หักครับผมก็ได้ตะกอดแม่ทุกวันพอต้องอุ้มแม่ขึ้นเตียงและอาบน้ำจะถามคุณหมอก็ว่าผมปั่นน้ำผลไม้รวมให้คุณแม่ทานได้ไหมแม่ทานไม่หมดสามารถแช่เย็นไว้ได้หรือไม่โอ้โหคุณดีมากเลย
11: ครับเรื่องน้ำผลไม้ที่ต่อจะปั่นให้นี่ครับเงื่อนไขมีแค่ข้อเดียวครับท่านฟังก่อนท่านจะปั่นเตรียมผลไม้ก่อนที่จะเอาเปลือกมันออกผลไม้อะไรก็ไม่รู้แหละโดยน่าทำขนาดตรงนั้นให้ดีที่สุดแช่สารต่างน้ำจิ้มแช่น้ำต้มสายชูผสมน้ำเพื่อให้ไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยกับแม่เราแช่เรื่องนี้ครับ ทำความสะอาดให้ดีที่สุดเพราะว่าน้ำผลไม้นั้นไม่ได้ถูกนำไปปรุงให้เป็นสุกให้มันร้อนเหมือนอย่างอื่นนะครับเราดื่มให้แม่ดื่มเลยการตั้งใจทำตรงนี้ให้เหมาะสมที่สุดนะครับให้สะอาดที่สุดติดเปลือกมันอะไรเงี้ยครับถ้าปั่นเลยไม่มีปัญหาหรอกครับถึงแม่จะมากินไม่หมดเราเทออกแบ่งไปใส่ถ้วยให้แม่ที่เหลือเดียวที่เราปั่นได้แล้วนะครับเข้าเกียร์ไม่ได้เลยครับเงื่อนไขคือท่านสั่งอย่าไว้ด้วยเกียร์แบบที่อยู่ตื้นๆนะครับน้ำที่เราการจะเก็บรักษาความเย็นให้นานเนี่ยกรุณาใส่ไว้ในช่องที่ค่อนข้างจะใกล้ฟรีซแล้วก็ใส่ให้ลึกก็ไปถึงก้นตู้เย็นเพราะความเย็นจะไม่เปลี่ยนแปลงมากเวลาคุณถือมาเปิดประตูตู้เย็นเพื่อจะดื่มน้ำเพื่ออะไรเนี่ยครับถ้าท่านไว้ที่ตื้นๆตื้นๆท่านใส่ไว้ต้องตากเป็นภาพไหมครับ
10: เป็นภาพเอาไว้ตรงเปิดปิดประตูเปิดปิดประตูก็อยู่ตรงนั้นอะไรเง
11: ี้
10: ย
11: มันก็เปลี่ยนแปลงความเย็นตลอดใครเปิดประตูความเย็นก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าท่านไว้ลึกเข้าไปข้างในก้นเลยข้างในนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นตู้เย็นเนี่ยครับตรงนั้นนะครับความเย็นจะค่อนข้างจะคงที่จะทำให้น้ำจริงๆที่ต่างแบบที่พวกนี้ครับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากมันจะได้สดใหม่เหมาะสำหรับแม่คุณได้ตลอดเวลาเห็นภาพไหมครับจะใช้เข้าไปงัดมาจากส่วนลึกของตู้เย็นเพื่อเอามาเทใส่แก้วให้แม่แล้วก็ใส่ลึกเข้าไปอีกเพื่อให้มันรักษาความเย็นไม่คงที่ตลอดเวลาน้ำผลไม้เหล่านี้ก็จะสะอาดสะอาดให้กับเปาะสำหรับแม่คุณตลอดเวลาด้วยนะครับ
10: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้แสดงความคิดเห็นบอกว่าใครที่ยังมีแม่อยู่ก็ไปหาของให้ท่านทานซะอย่าไปสิแต่ไปทำตอนแบบให้ท่านทานตอนที่ท่านอยู่ในโรงเลยครับอาจารย์
11: ใช่ครับคุณรู้ไว้ว่าก่อนคุณกลับบ้านค่ำๆแม่คุณทำอะไรคอยชะเง้อนะท่านผู้ฟังจะบอกซะก่อนคนอยู่นอกบ้านไม่รู้อย่างผมอยู่ในบ้านตลอดผมเห็นนะครับว่าแม่เขาเนี่ยคอยชะเง้อเดี๋ยวก็ชะเง้อแล้วอีกสัก5นาที10นาทีชะเง้ออีกแล้วเดินไปที่ประตูที่เป็นที่ผมรวดมองไว้เพื่อจะดูว่าลูกกลับมาหรือยังแต่พอลูกกลับมาแม่ผู้หญิงคนนี้สงบเสงี่ยมทีเดียวทำท่าเหมือนกับอยู่ในที่ที่จะหลับละเขาต้องการให้ลูกไม่เสียไม่รู้สึกกุ้มใจไม่สบายใจครับแต่เขาเป็นห่วงก่อนลูกกลับมาชะเง้ออยู่ทั้งแล้วชั่วโมงหนึ่งเป็นสิบรอบนะครับคอยเป็นห่วงคอยเป็นอยากจะรู้ว่าลูกกลับมาปลอดภัยดีใช่ไหมพอลูกกลับมาแม่ก็เลยไม่อยากให้ลูกกุ้มรำคาญใจนะทำนิ่งทำเฉยเกิดขึ้นจริงๆในครอบครัวทุกๆครอบครัวแหละครับท่านผู้ฟัง
10: คุณบรูทอฟฟี่บอกว่าตอนภรรยาผมผ่าคลอดนะคะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกรกเกาะต่ำอาจทำให้คุณแม่ถึงขั้นเสียชีวิตภรรยาผมเข้มแข็งมากเลยนะครับโชคดีที่คุณหมอสามารถให้คุณแม่ปลอดภัยทั้งแม่และลูกสามารถสอบถามอาจารย์หมอปัญญาครับภาวะถ้ารกเกาะต่ำเนี่ยมันอันตรายอย่างไรครับสงสัยมาถึงทุกวันนี้ครับอาจารย์
11: ครับก็เพราะรกเนี่ยครับมีขนาดเท่าฝ่ามือเราเนี่ยครับฝ่ามือคนรุ่นเด็กนะฝ่ามือของคุณผู้หญิงด้วยกันมันจะเกาะอยู่ได้ทุกที่ในลูกแต่ส่วนใหญ่ธรรมชาติจะให้ไปเกาะที่ตรงกลางขึ้นไปถึงยอดของลูกเพื่อช่องคลอดด้านล่างนะครับเปิดโล่งที่พอลกมันเกาะต่ำลงคราวนี้มันก็ไปขวางในช่องคลอดสิครับเด็กจะเอาศีรษะดันเพื่อจะถ่างฝ่ามือลูกคนใกล้ๆกับจะคลอดเลยครับอีก5นาที10นาทีเด็กก็จะถางด้วยศีรษะเขาเองนะครับกระโหลกเขาเองเนี่ยพอมาเจอรกเข้ามันก็ขวางการคลอดก็คลอดไม่เป็นปกติอันนี้เป็นข้อบ่งชี้สำคัญอันหนึ่งในการผ่าท้องคลอดให้เด็กคลอดทางหน้าท้องนะครับถ้าเด็กทำท่าจะไม่คลอดไม่ได้นะครับรกเกาะต่ำนี่เรารู้ได้อยู่แล้วอาจารย์อัลตราซาวด์เราก็เห็นรกแล้วพอมันเกาะต่ำปั๊บมันจะขวางช่องทางคลอดของเด็กเนี่ยเด็กจะคลอดมาไม่ได้นะปัญหาคือเด็กจะขาดออกซิเจนนะครับเป็นปัญหามากมายรกเกาะต่ำนี่ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ในการที่หมอจะต้องเตรียมตัวเพื่อเปิดห้องผ่าตัดเพื่อช่วยผ่าคลอดเด็กออกมานะครับเราเรียกว่าเป็นซีเซียนเซ็กชันเทคนิคในการผ่าตัดเด็กออกหน้าท้องไม่ว่าจะลงมีดแนวตั้งหรือแนวขวาแบบบิกินี่ก็ตามแต่นะครับเราเรียกว่าเป็นซีเซียนเซ็กชันทั้งนั้นนะครับซีเซียนเซ็กชันคือเทคนิคที่จำกันตลอดพูดมาเป็นร้อยปีเป็นเทคนิคในการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้องให้แม่นะครับ
10: นะคะ คุณแม่เห็น

0: นะคุณลูกแม่กว่าจะคลอดลูกได้ก็ต้องผ่านวิกฤตอะไรต่างๆนานาอาจารย์หมอเชื่อไหมเต่าคลอดด้วยหมอตำแยนะ
1: ครับแต่ก่อนนี้คนไทยก็ไม่มีแพทย์กี่คนหรอกที่จะไปช่วยดูแลพวกนี้ได้นะผู้หญิงไทยก็ต้องเสี่ยงชีวิตหลายแผลประการเลยนะครับแต่คุณหมอตำแยช่วยลดความเสี่ยงวันนี้ได้แย่มากถึงแม้จะไม่ได้เรียนหมอแต่คุณหมอพี่คุณป้าคุณยายเหล่านี้ครับเขาเรียนรู้จาก
0: ผู้บรรยายชาวบ้านนะอาจารย
1: ์ผู้บรรยายชาวบ้านก็สอนกันมาเขาจะรู้ว่าถ้าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อยก็มีการต้มน้ำก่อนล่ะเพื่อทำความสะอาดต่างๆนะครับแล้วก็ตัดสายสะดือนี่ก็เหมือนกันครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยแต่ปัจจุบันนี้มันมีกรรไกรตัดสายสะดือโดยเฉพาะเลยเฉพาะออกแบบเฉพาะให้สายสะดือไม่ปริ้นหนีด้วยนะครับตัดเชี่ยขาดทุกทีเพื่อตัดระบบเลือดของแม่กับลูกแยกเลือดของแม่ออกจากเลือดของลูกเพราะเด็กคลอดแล้วนะครับตัดตอนที่เด็กร้องแว่ชัวว่าเด็กรอดแล้วแล้วก็ตัดเชี่ยให้เลยนะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณชัยยศค่ะอาจารย์กินน้ำตาลฟรุกโตสมีโอกาสเป็นเบาหวานไหมครับแล้วก็น้ำตาลกลูโคสน้ำตาลฟรุกโตสมันต่างกันยังไง
1: โอ้คำถามที่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ฟังมันในเชิงลึกของคำว่าน้ำตาลทั้งหมดในกระแสเลือดมนุษย์เนี่ยครับมันมักจะถูกย่อยเปลี่ยนแปลงมาจากอาหารกลุ่มที่เป็นแป้งเช่นข้าวเช่นสปาเกตตี้เช่นอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ท่านกินนะครับโซบะอันดังนี้ครับเป็นแป้งทั้งนั้นนะบวกกับอาหารที่หวานหวานเช่นของหวานเมืองไทยนะครับอะไรอย่างที่ใส่น้ำตาลเข้าไปเมื่อถูกย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยครับจะมีน้ำตาลเกิดขึ้นในร่างกายน้ำตาลที่เราใช้ปัจจุบันนี้มีสองแบบมีหลายแบบก็จริงแต่ว่าที่เด่นก็คือ1น้ำตาลกลูโคสนะครับกับ2คือน้ำตาลฟรุกโตสเป็นโครงสร้างของโมเลกุลของน้ำตาลที่ถูกย่อยมาจากจุดเริ่มต้นคือแป้งเปิ้งข้าวโซบะด่างก็ตามแต่กินเสร็จแล้วมันก็จะย่อยจบลงที่เป็นกลูโคสฟรุกโตสเป็นสิ่งที่มาเป็นน้ำตาลที่มาจากกลุ่มมักจะกัดจากผลไม้เช่นคุณกินทุเรียนลำไยอยู่ทางเหนือนะมีลำไยเยอะเลยลำพูนเชียงใหม่นะครับน้ำตาลเหล่านี้มาจากผลไม้น้ำตาลเด่นๆของเขาคือฟรุกโตสน้ำตาลที่มาจากพวกแป้งพวกโซบะพวกข้าวต่างพอจะถูกย่อยเสร็จแล้วกลุ่มใหญ่ที่ได้คือกลูโคสแต่ท่านฟังครับร่างกายใช้น้ำตาลกลูโคสเพื่อเข้าสู่เซลล์ได้มากมายนะครับแต่ต้องอาศัยการควบคุมจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมันจะคอยคุมไม่ให้น้ำตาลเข้าเซลล์มากเกินไปน้ำตาลบางที่ถูกควบด้วยอินซูลินเป็นน้ำตาลเดียวคือชื่อว่ากลูโคสจะเข้าร่างกายได้ต้องมีอินซูลินเป็นตัวเปิดทางนำน้ำตาลไปให้กับเซลล์นะครับเพื่อเซลล์จะได้รับเข้าเซลล์ได้ชื่อกลูโคสแต่คำว่าฟรุกโตสนะครับมันมีบัตรเบ่งมันไม่ต้องการอินซูลินในการพาเข้าเซลล์มันถึงเข้าเซลล์ได้เร็วที่สุดมีกลูโคสเช่นคุณกินลำไยสักกิโลหนึ่งเนี่ยน้ำตาลจากลำไยนั้นนะครับเป็นกลูโคสส่วนใหญ่มันจะเข้าเซลล์คุณได้เยอะเลยก็แปลว่าถ้าคุณกินน้ำตาลฟรุกโตสในกระแสเลือดคุณเยอะนะครับเหลือเยอะอยู่น้ำตาลจะถูกใช้ไม่มีใครควบคุมเลยครับมีเยอะเท่าไหร่ก็เข้าเซลล์ให้ถูกให้เป็นพลังงานได้งั้นดังนั้นนะครับดีที่ใช้ง่ายแต่ข้อเสียคือคุมไม่ได
0: ้
1: มันเยอะเกินไปมันจะทำให้โรคเบาหวานแย่ลงตายไปเพราะมันน้ำตาลเยอะเกินไปคุมมันไม่ได้เข้าออกแต่ถ้าเป็นกลูโคสในธรรมชาติจะคุมมันตัวอินซูลินที่พูดเมื่อกี้นี่นะครับที่เป็นตัวพาน้ำตาลเข้าเซลล์น้ำตาลชื่อกลูโคสเข้าเซลล์เนี่ยจะคอยคุมให้ไม่ให้น้ำตาลเข้าเซลล์มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปคุมให้มันพอดีพอเหมาะกลูโคสจึงถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินและร่างกายจะถูกควบคุมการมากการน้อยให้เราได้ถ้าเมื่อไหร่มันมากเกินไปก็ล้นเหนือกระแสเลือดก็จะขับออกทางปัสสาวะน้ำตาลในปัสสาวะจึงมีเยอะขึ้นซึ่งแต่ก่อนนี้ตัวที่เรียกว่าเบาหวานเพราะมีมดเป็นตอมฉี่ไอ้กลูโคสนี่แหละมันเหลือเยอะอยู่เข้าเซลล์ไม่ได้แต่ถ้ามันฟุกตัวเนี่ยไม่มีใครคุมมันเลยครับมันเข้าเซลล์ลูกเดียวข้างจะอ้วนขึ้นจะเป็นเบาหวานมากมายคุมยากรักษายากก็เลยฟุกฟักตัวตัวนี้ครับท่านเห็นด้วยครับว่ามันมีแอคชั่นต่อเซลล์แตกต่างกันระหว่างน้ำตาลที่ชื่อว่ากลูโคส น้ำตาลฟ

0: โดสคุณควรจะกินทุกโต๊ะที่มันพอดีอย่าไปกินเยอะเกินไปเช่นลำไยก็อย่าไปกินขนาดถึงกิโลเลยนะครับเอาสักช่อหนึ่งช่อลำไยเลยนะครับ
1: ช่อหนึ่งก็ไม่ได้อาจารย์ห้าเม็ดอาจารย์สง่าบอกอย่างนั้น
0: เออขนาดนั้นแหละครับเพราะว่าถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยน้ำตาลฟูกตัวในเลือดท่านจะเวอร์เลยครับคุมก็ไม่ได้มันเข้าเซลล์กลายเป็นคนที่น้ำตาลแย่น้ำตาลสูงเป็น300-400เจาะเลือดออกมาขนาดนั้นทีเดียวนะครับ
1: อืมนะคะโหอาจารย์พอเราพูดถึงลูกหลานเนี่ยนะมีคุณผู้ฟัง9636คุณผู้ฟังที่มีลูกวิหลานมีแบบนี้ไหมบอกว่าคุณหมอค่ะอยากถามคุณหมอค่ะดิฉันได้มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้ดิฉันเป็นคุณย่าละอยากทราบว่าเราเลี้ยงหลานนะคะที่เป็นลูกของลูกชายตอนนี้หลานอายุ12ขวบแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมเรารักหลานมากกว่าลูกเราเสียอีกมันเป็นเพราะอะไรคะทั้งที่เขาไม่ใช่ลูกเรานะแล้วเขาแค่เป็นหลานเรานะ
0: เออใช่ครับเพราะว่าในช่วงวัยของคนเรานี่ครับช่วงที่เรากำลังอยู่วัยกลางคนเนี่ยต้นช่วงที่เลี้ยงลูกตัวเองลูกนะ F1 คือสายพันธุ์ที่จากเราไปลงไปที่คนที่แรกก็คือลูกเนี่ยเขาเรียก F1 นะการแพทย์หลานเรียก F2 นะครับเพราะว่าลูกไปให้เป็นลูกอีกทีเป็นหลาน F1 เนี่ยคือลูกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เรายังเหนื่อยในการหาเลี้ยงครอบครัววุ่นวายลูกก็หลายคนบางคนบางบ้านมีลูก3-4 คนนะครับแม่ก็เหนื่อยเหลือเกินพ่อก็หาเงินเข้ามาเลี้ยงลูกต้องหารายได้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่เหนื่อยทั้งคู่แล้วเกิดตอนเรากลางคนด้วยนะครับถึงแม่ยังกำลังวังชาสูงฉะนั้นเรื่องจะไปปลีปันหลอไปกอดไปหอมกันก็ไม่ค่อยมีเวลาท่านฟังความทรงจำการที่เกิดขึ้นขณะที่เลี้ยงลูกมันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสายเลือดเป็นธรรมชาติไม่มีใครอธิบายได้แต่ว่าเกิดขึ้นจริงๆและเวลาที่จะทะนุถนอมกันมากมายนั้นก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าวุ่นวายกันดูแลครอบครัวเลี้ยงครอบครัวแต่พอคุณเป็นยายเป็นย่ามันคนละช่วงวัยท่านฟังช่วงนี้ทุกอย่างมันคงที่แล้วครอบครัวมั่นคงแล้วแถมลูกมันช่วยดูแลครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะเป็น F2 แล้วหลานที่เป็น F2 ก็คือลูกของลูกเราอีกทีก็จึงถูกเรามีเวลาในการที่จะกอดสุนัขท้องพร้อมแถมเด็กอ่ะสมัยใหม่อ่ะครับโถได้จากไหนไม่รู้ปลีปลอประจบยายญาติเหลือเกินเพราะว่าจะกินไอติมสเปนเซ่นเนี่ยครับพาไปห้างเนี่ยไปนั่งไปยืนดูนะครับมีหนุ่มสาวไปกินกันเยอะกลุ่มที่สองที่เยอะก็คือยายย่าพาหลานมานะครับขอบอกตามห้างเนี่ยนะผมก็ไปยืนดูอยู่พักหนึ่งหน้าร้านหน้าไอติมพวกเนี้ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะครับคนกลุ่มใหญ่ๆคือหนุ่มสาวนั่งเป็นโต๊ะคู่ที่เหลือจากนั้นไม่ใช่คนกลางคนนะท่านผู้ชมเป็นยายย่าปู่ย่าตายายพาหลานมาตอนเย็นๆไปรับจากโรงเรียนมาแล้วก็แวะห้างก่อนพาหลานกินไอติมเห็นไหมครับว่ามันมีเวลาที่จะดูแลกันนะเลยทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านรักหลานมากกว่ารักลูก
1: นะคะมาที่สายสดค่ะสายสดคุณแอลเป็นผู้หญิงอายุ71ปีส่วนสูง155น้ำหนักช่างล่าสุด8เดือนที่แล้วคือ32กิโลอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณแอลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณเต่า
1: สวัสดีค่ะ
2: ป้าฟังประจำอยู
1: ่ขอบคุณค่ะ
2: ของอยากทราบวิธีปฏิบัติตัวนะคะคุณหมอ
0: ครับ
2: ดีผ่าตัดข้อสะโพกมาเขาหกล้มแล้วข้างขวานะคะ
0: ครับ
2: เขาบางส่วนเห็นในใบรายงานแท้แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เช็คนัดตีเรียบร้อยคือตอนนี้แผลดีแล้วหมดแล้วคือวันที่12ป้าผ่าวันที่16พฤศจิกาแล้ว12ธันวาคุณหมอผ่าพบไปดูแผลตอนนี้แผลดีหมดเลยหมอก็เลยไม่ได้นัดต่อแล้วก็เอาคาเทเตอร์ปิดกันน้ำออกจากตอนนี้ป้าก็ไปอยู่ฟื้นฟูมาประมาณ3เดือนแต่นี้ก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นคือแผลเผอไม่มีปัญหาแต่นี้ป้าอยากรู้ว่าคือตอนนี้ป้าต้องนั่งเก้าอี้แบบที่คุณหมอสั่งมาตลอดหรือเปล่าที่ว่าจะต้องนั่งเก้าอี้ที่แบบคนที่ผ่าตัดสะโพกอ่ะใช้ เราถ้าเหมือนนั้นป้ามาใช้ชีวิตปกติได้ไหมคือนั่งเก้าอี้ต่ำที่ว่าถ้าเผื่อนั้นต้องไม่ให้เข่าจุด90องศา
0: ครับพี่
2: ค่ะค่ะแล้วก็มีค่ะ
0: เชิญเล่าต่อเลยครับพี่ครับเชิญครับ
2: แล้วก็มีแบบก็แบบคือเวลาบางทีตอนนี้วอล์กเกอร์อะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเดินได้แต่ถ้าก้มเก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับคือจะใช้ชีวิตแบบปกติที่แบบบางทีเราเดินแล้วเราไม่ระวังอะไรเงี้ย
0: ครับผมเชื่อว่าที่ผ่านมา7เดือนหลังผ่าตัดนะครับตั้งแต่พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ย 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกอย่างมันพัฒนาการในสะโพกพี่เนี่ยกลับคืนสภาพเป็นปกติแล้วนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะพักมั่นใจตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็กังวลเราก็ไม่ค่อยถามจะทำอะไรก็ถามวิธีเมื่อกี้น้องตาพูดพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: อายุ71ค่ะ
0: 71ปีครับแหมกำลังพอดีเลยเป็นวัยที่กำลังยังมีกำลังกล้ามเนื้อดีอยู่นะหน้าที่พี่ตอนนี้คือให้ตัวเองนะครับได้ใช้สะโพกที่หมอผ่าตัดให้เปลี่ยนให้แล้วเนี่ยครับให้สมบูรณ์แต่ไม่ให้เลยความเหมาะสมที่เหมาะสมที่เลยคือ1นั่งย่องๆพวกนี้ครับนั่งก็นั่งได้อยู่แต่ว่าฝืนทำบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะมันเป็นข้อสะโพกเทียมไม่ใช่ของที่พ่อแม่ให้เรามานะครับที่กระทำเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมเช่นเดินไปนู่นไปนี่มองที่พื้นดูด้วยทุกครั้งที่เดินไปไหนมาไหนให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่เสี่ยงอันตรายหรือเปล่าอย่านั่งยองๆอย่านั่งเข่างอมากจนเกินไปเตี้ยๆไม่นั่งก้มลงเก็บของไม่ต้องเก็บให้หลานมาเก็บช่วยเก็บให้เราใช้เขาได้เพื่อจะช่วยยายย่าให้เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนะครับพี่เพราะฉะนั้นที่กรุณาใช้ประสบการณ์ในการที่เราเป็นผู้ใหญ่ขนาด70ปีเนี่ยพิจารณาดูซิว่าที่ตรงไหนที่มันจะเกิดอันตรายซ้ำให้เราเช่นล้มซ้ำเสียหลักซ้ำนะไม่ทำตัดขาดนะครับในห้องน้ำก็เหมือนกันนะครับทุกลูกต้องรู้ว่าห้องน้ำที่แม่ใช้ห้องน้ำนี่ครับก็ดื่มไม่ต้องไปอาบน้ำแล้วให้แม่อาบคนเดียว
2: พอดีอยู่ลำพังแล้วยะหลานเขาจะอยู่หลังหนึ่งอีกหลัง
0: ครับ
2: แล้วก็ต้องทำเองหมดแล้วถ้ายืนนานเนี้ยบางทีเราล้างจานล้างคือทำเองหมดนะคะ
0: แต่คือ
2: ตอนเนี้ยถึงเราจะดีแล้วแต่บางทีก็จะเผลอคือเราจะดีแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามที่คู่มือของแพทย์น่ะเขาให้มาว่าห้ามนั่งไกวห้างเด็ดขาดห้ามนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีห้ามข้อห้ามหมดคือเราจะต้องทำตั้งแต่เหมือนกับที่เราผ่าตัดมาใหม่ๆใช่ไหมคุณหมอ
0: ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าใครจะกล้าขึ้นพี
1: ่
0: กล้าขึ้นคือในการที่จะก้าวเดินด้วยกันในเราเองทุกๆก้าวให้มั่นคงทุกๆก้าว slow life ก็จริงแต่ว่าชัวร
1: ์นะขอบคุณ
0: ที่สำคัญมากครับพี่ตื่นกับชัวร์ที่สำคัญมากแล้วก็พี่อย่าไปฝืนอะไรที่มันเวอร์ไปนะครับเดินเร็วเกินไปไม่เอาลงบันไดก้าวหลายๆก้าวสับรวบๆเลยไม่เอาต้องก้าวขั้นละสองที
1: นะคะขอบคุณพี่แอลพี่แอลค่ะเวลาหมดแล้วค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อแล้วครับแล้วจะฝืนนั้นจะติดต่อคุณหมอได้ยังไงคะเพราะที่บ้านอยู่ตลิ่งตัน
0: ครับ
2: เราเล่นโซเชียลไม่เป็น
0: ใกล้ๆกันนะพี่เอาไว้ผมมีเวลาจะพูดเรื่องนี้ให้พี่อีกทีนะครับเรื่องผมเพราะว่าพี่ยายคนหนึ่งเขาชื่อพี่รันทิตลุงด้วงขอเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับเพราะเขาตัดสัญญาว่าจะสรุปให้เป็นเรื่องนี
1: ้
0: ในสัปดาห์ของวันจันทร์ถึงหน้านี้ครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แอลเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราค่อยคุยกันอีกรอบนึงก็ได้นะครับต้องขออภัยเพราะว่าเวลาหมดจริง
2: ๆไม่เป็นไรค่ะ
1: นะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะหมอ
1: ค่ะงั้นอาจารย์
2: คุณหมอทำรายการดีมากเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะงั้นอาจารย์หมอกับต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันเนาะอาจารย์พรุ่งนี้เจอกันนะคะ
0: อีกแค่2สัปดาห์สัปดาห์ผมจะจัดการเรื่องเกี่ยวกับสะโพกให้เป็นซีรีส์เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะที่นะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
13: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเบ่งพิพัฒน์ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะคุณจิรวดีคุณทรัพย์นะครับรองท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์นักท่องเที่ยวนะฮะในกลุ่มตลาดระยะไกล ะครับในตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกัน

0: นะครับให้คุณแม่เดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็คุณจิรวดีอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังอยู่กับคุณจิรวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับโดยหน้าที่ของท่านรองคือดูแลในกลุ่มของตลาดระยะไกลครับในส่วนของสถานการณ์ท่องเที่ยวของตลาดระยะไกลตอนนี้นะครับในปี2069ที่ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับนี่เขาเดือนที่8แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็ต้องเรียกว่าก็ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานี่ก็สนุกสนานมากเลยนะคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับในโลกนี้นะคะที่มันค่อนข้างจะ uncertainty แต่เรียกว่าการท่องเที่ยวของไทยสำหรับตลาดระยะไกลผ่านไป7เดือนเนี่ยนะคะในช่วง7เดือนแรกเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเลยเลยค่ะเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้งใกล้ทั้งไกลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.4 ล้านคนนะคะมาได้เกินครึ่งทางโดยซ้ำไปเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะทีนี้ถ้าในส่วนของระยะไกลเองเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่เกิน6ล้านคนไปแล้วนะคะซึ่งถ้าคิดเป็น market share ของ international tourist ที่เดินทางเข้าไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่แชร์อยู่ประมาณ 33% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็เรียกว่าถ้าเทียบกับช่วง year on year เนี่ยปีนี้เนี่ยปีจำนวนที่เข้ามา 33.40 เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนของตัวนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลนะคะ
0: โอ้จะแม้ว่าจะมีปัจจัยที่มีผลกระทบในเรื่องของพลังงานนี่นะฮะ
1: ค่ะคือถ้ามองภาพเนี่ยนะคะไอตัวแต่อันนี้ดูในส่วนของสัดส่วนระยะไกลระยะใกล้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาดูในส่วนของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวหรืออัตราการเติบโตเนี่ยลักษณะโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยเราก็จะมีหดตัวอยู่เล็กน้อยไม่ 0.3% ประมาณนี้ค่ะน้อยมากนะคะซึ่งก็ถือว่าตลาดระยะไกลเนี่ยก็สะท้อนว่าความต้องการเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคอเมริกานะคะภูมิภาคยุโรปทางแอฟริกาหรือทางลาตินอเมริกาเนี่ยยังสูงมากเพราะภูมิภาคที่หดตัวหนักก็คือมีภูมิภาคเดียวที่เป็นสถานที่เกิดเหตุนะคะก็คือตะวันออกกลางนะคะอันนี้หดตัวหนักหดตัวสองดิจิตตอนนี้แต่ว่าเราก็ได้นักท่องเที่ยวก็รีบาวกลับมาในช่วงไฮซีซั่นของเขานะคะก็คือช่วง2เดือนที่ผ่านมากรกฎาคมสิงหาตัวจากตอนแรกเลยเนี่ยเราติดลบ 30-40% ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณลบประมาณ 20% นะคะเป็นภูมิภาคเดียวที่คิดว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะส่วนภูมิภาคยุโรปเนี่ยเรียกว่ารีซิเลียนนะคะในส่วนของอเมริกาก็ยังอยู่ในแดนบวกนะคะแล้วก็ตัวแอฟริกาก็เช่นกันนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเราแยกดูเป็นครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่1กรกฎาค
0: ม
1: จนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการเริ่มของช่วงครึ่งปีหลังนะคะอัตราการเติบโตที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกามิดเดิลอีสต์แอฟริกาเนี่ยสูงกว่ากรกฎาคมปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มรีบาวกลับเข้ามานะคะ
0: ครับในกลุ่มของตลาดที่ท่านรองดูแลเนี่ยโอ้โหนะฮะระยะมีทั้งตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาตลาดไหนเป็นตลาดที่ถือว่าเป็นฐานของการท่องเที่ยวของประเทศไทยฮะ
1: จริงๆแล้วจำนวนที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลประมาณ 10.8 ล้านคนนะคะ8ล้านเนี่ยมาจากภูมิภาคยุโรปนะคะ8ล้านเนี่ยประมาณ 8.25 ล้านมาจากยุโรปนะคะแล้วก็จากอเมริกาเนี่ยภูมิภาคอเมริกาซึ่งรวมนอร์ทอเมริกาด้วยเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 กับ 1.6 ล้านคนนะคะแล้วก็ Middle Eastนะคะรวม GCC country แล้วก็อยู่ในกลุ่มของ Middle East ทั้งหมดเนี่ย 800,000 คนนะคะแล้วก็แอฟริกาเนี่ยเกือบ 200,000 คนค่ะค่ะรวมแล้วปีที่แล้วอ่ะเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 10.83 ล้านคนนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์และปีที่แล้วอ่ะจริง

0: คือเป็นปีที่เป็น the best year ever เลยค่ะในการเติบโตก็คือเราเติบโตถึง 10.6% 10.64% นะคะแต่พอปีนี้เรามีสถานการณ์ปั๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตลาดบางตลาดหรือบางภูมิภาคเนี่ยติดลบค่อนข้างสูงเนี่ยโดยเฉพาะตลาดภูมิภาคของตะวันออกกลางค่ะ
1: อืมฮะก็แหมเป็นสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่อันคอนโทรลนะฮะแล้วก็
0: อันคอนโทรลค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าในส่วนของตัวสถานการณ์ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับให้นักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มตลาดมิสซินอีสแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของพลังงานเดินทางกลับมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากก่อนที่ก่อนหน้านี้อาจจะเวทแอนด์ซีซะเยอะเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะจริงๆตอนนี้นะคะคือตัวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากด้วยปัจจัยที่มันอันเซอร์เทนตี้หรือว่าความไม่แน่นอนเพราะว่าตามเขาก็ตามดูข่าวนะคะแล้วก็ด้วยพอสถานการณ์มันมีความไม่แน่นอนดีกรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีสายการบินหลายสายการบินที่เขาเรียกอะไรอ่ะหยุดบินเข้าตะวันออกกลางนะคะอันนี้ก็หลายประเทศก็ออกมาเขาเรียกว่าออกมาเป็น travel warning ว่าห้ามนักท่องเที่ยวไม่ว่าจากยุโรปบางประเทศนะคะหลายหลายประเทศแล้วก็ในส่วนของอเมริกาด้วยห้ามเดินทางผ่านทางมิดเดิลอีสต์เป็นต้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ Gulf country เนี่ยเขามีด้วย Gulf มีหลายการสายการบินหลักๆหลายสายการบินที่เป็นสายการบินที่เป็นตัวเชื่อมให้นักท่องเที่ยวในสปริงบอร์ดเข้าไทยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเดินทางไปผ่านทางนั้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางบินอื่นนะคะแต่ว่าจำนวนซีทแคปซิตี้เนี่ยมันหายไปที่แบบบินผ่านฮับตอนออกกลางเนี่ยเกือบ 30% ของซีททั้งหมดนะครับนั่นก็คือแปลว่ามันได้เราได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแล้วก็ด้วยตัวสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวแอร์แฟร์หรือว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่ผลกระทบจากน้ำมันด้วยอะไรด้วยหรือการบินอ้อมขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะม
1: ัน
0: ก็จะเป็นต้นทุนสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวระยะไกลนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเชิงที่ว่าเป็นบุ๊กคิงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยวินโดว์บุ๊กคิงของตลาดระยะไกลเนี่ยค่อนข้างจะมีระยะเวลามากกว่า3เดือนขึ้นไปนะคะ3ถึง6เดือนด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เนี่ยลักษณะของการเวทแอนด์ซีการชะลอการจองยังมีอยู่นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการในการเดินทางอยู่นะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เลือกมากขึ้นอ่อนไหวต่อราคามากขึ้นแล้วก็อยู่ในภาวะอย่างที่เรียนไปก็คือwait and see ก็คือรอดูสถานการณ์ส่งผลให้เรื่องของการจองเนี่ยค่ะระยะเวลาการจองเนี่ยสั้นลงนะคะแล้วก็แนวโน้มการจองใกล้ๆวันเดินทางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นแบบ last minute booking ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเราเห็นได้ชัดเลยค่ะในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ย booking ที่เข้ามาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้สูงมากนะคะแต่พอถึงใกล้วันเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักหลายๆตลาดนะคะหรือที่เดินทางเพิ่มเข้ามานะคะโดยเฉพาะตะวันออกกลางเองก็เช่นกันนะคะค่ะ
1: ครับก็จะเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะฮะกลุ่มในเรื่องของยอดการจองเนี่ยก็เลยเพิ่มมากขึ้นในส่วนของตัวตลาดยุโรปนะครับกลุ่มประเทศหลักๆที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเป็นไทยเลิฟเวอร์เนี่ยเป็นประเทศไหนฮะ
0: ถ้าเกิดยุโรปเราดูจำนวนที่เข้ามาสูงสุดตอนนี้เกินล้านคนแล้วก็คือรัสเซียค่ะ
1: โ
0: อ้นะคะเกินคือรัสเซียตอนนี้เกือบล้านหนึ่งแสนคนโดยประมาณค่ะ
1: ครับ
0: ล้านหนึ่งแสนคนนะคะแล้วก็ลำดับถัดมาก็คือจะเป็นทางตลาด US ทางอเมริกานะคะเข้ามาแล้วประมาณ630,000 คนนะคะแล้วก็ อันนั้นคืออเมริกานะคะส
1: ่
0: วนในยุโรปลำดับ2เมื่อกี้ถามยุโรปเนาะว่าป๊อปปูล่าเนี่ยโทษทีก็คือจะเป็นทาง UK นะคะ UK ก็เป็นตลาดใหญ่ของเรา UK เยอรมนีฝร
1: ั
0: ่งเศสนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ในท็อป5ของตลาดลองฮอลค่ะแต่ว่าลองถ้าลองฮอลรวมอเมริกาเนี่ยอเมริกาจะอยู่ลำดับ2นะคะค่ะ
1: เมื่อกี้ถ้าลองได้พูดถึงภาพสภาพตลาดโดยรวมนะครับที่เป็นกลุ่มตลาดระยะไกลถ้าพูดถึงทวีปแอฟริกานะฮะเรามีประเทศไหนที่เขาชอบเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง
0: ค่ะในส่วนของแอฟริกาเนี่ยตลาดหลักตลาดสำคัญของเราก็คือเซาท์แอฟริกาค่ะนะคะเซาท์แอฟริกาเนี่ยตัวเลขสูงสุดที่เราเคยได้เกือบแสนคนนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้จำนวนของเซาท์แอฟริกาเข้ามาเราแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ34,000คนค่ะ
1: อืมใช่
0: ใช
1: ่ครับในส่วนของสถานการณ์สู้รบนะฮะที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็มีเป็นปัจจัยลบสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จริงแต่ว่าก็เป็นปัจจัยบวกด้วยหรือเปล่าฮะมีพวกที่หลบสงครามเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวมีบ้างไหมฮะ
0: จริงๆแล้วในส่วนของบวกเนี่ยก็อาจจะมีบางกลุ่มนะคะแต่ว่า เรียกอะไรอ่ะอย่างเช่น
1: อาจจะไม่ใช่
0: ตะวันออกกลางที่มาอยู่เป็นลองสเตย์เพิ่มมากขึ้น
1: อันนั้นก็
0: มีเหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องของจริงๆแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเนี่ยนอกจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเลเชอร์เรายังมีกลุ่ม medical tourism ด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งยังไงเนี่ยเที่ยวบินที่บินออกจากตะวันออกกลางมาเราเนี่ยเรียกว่ายังจำนวนสายการจำนวนเที่ยวบินเนี่ยยังคงขยายตัวอยู่นะคะเรียกว่ายังไม่ได้ลดจำนวนเที่ยวบินแล้วเรียกว่าเพิ่มได้ซ้ำไปนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าความต้องการเดินทางจากตะวันออกกลางส่วนของในภูมิภาคตะวันออกกลางมาไทยเนี่ยยังมีอยู่นะคะแล้วก็เขาก็มีหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องของการมาเลเชอร์อย่างเดียวก
1: ็
0: มีเรื่องของ health and wellness หรือบางกลุ่มก็จะเป็นการแบบมาอยู่เป็นลองสเตย์อย่างที่รับทราบกันอยู่ค่ะก
1: ็
0: มีเหมือนกันค่ะค่ะ
1: คาดการณ์ในเรื่องของการฟื้นตัวนะฮะของกลุ่มตลาดท่องเที่ยวนะครับของทั้งต้นออกกลางแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ของตลาดระยะไกลที่คาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าเมื่อสิ้นปี2569กลุ่มตลาดระยะไกลจะเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะปีนี้เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราดูจากแนวโน้มนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวของตลาดระยะไกลเนี่ย
1: เป็นบวกหมดแล้วนี่ครับ
0: ยุโรปบวกค่ะอเมริกาบวกตะวันออกกลางก็อาจจะยากหน่อยค่ะนะคะแต่คิดว่าโดยรวมเนี่ยในแง่ของตัวที่เราจะถ้าคือได้ยินก็คือว่าเราโฟกัสในส่วนของตัว value เพิ่มมากขึ้นนะคะต
1: ั
0: วที่จะเติบโตชัดเจนก็คือในส่วนของรายได
1: ้
0: ซึ่งคิดว่าปีนี้รายได้ในส่วนของตลาดต่างประเทศนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1.5% นะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่จริงๆเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเพราะว่าตลาดตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เป็น big spender ของตลาดระยะไกลนะคะด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยพอส่วนตรงสัดส่วนตรงนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางหายไปเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลนิดหน่อยจริงๆเราน่าจะได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็โอเคเรียกว่าสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ก็ยังถือว่ารายได้รวมโดยรวมของนักท่องเที่ยวจากตลาดต่างประเทศยังอยู่ในแดนบวกเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะคะในส
1: ่
0: วนของตลาดระยะไกลเองเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วอาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราได้ถึง 10.8 นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะอยู่ประมาณ 10.7นะคะก็ลดลงประมาณลบ1ซึ่งก็คือส่วนที่หายไปก็คือจากทางมิดเดิลอีสต์ค่ะนะคะส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยด้วยความที่มันอาจจะมีบางตลาดที่อ่อนตัวบ้างเล็กน้อยนะคะด้วยเรื่องของคอมเพทิเตอร์อะไรก็ดีแต่ว่าเราก็มีตลาดดาวรุ่งนะคะ พิ่มเติมเข้ามามีการเติบโตแบบ2ดิจิตอย่างเช่นทางอีสเทิร์นยุโรปเป็นต้นนะคะตอนนี้เนี่ยโอกาสที่มันมีเข้ามาเนี่ยทำให้ตลาดระยะไกลยังถือว่าเป็นตลาดที่รีเซียนนี่ก็คือเรื่องของสายการบินนะคะเรามีสายการบินเรียกว่ามีสัญญาณเชิงบวกเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินนะคะแล้วก็ทำให้จำนวนซีทcapacity นี้เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการบินไทยที่เพิ่มเส้นทางบินอัมสเตอร์ดัมแบงคอกกรุงเทพนะคะเราได้ไฟดูไบบินดับเบิลเดลี่เข้าดอนเมืองเลยนะคะในช่วง1กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: คร
0: ับ แล้วก็เรามีในส่วนของลัตโพลิชแอร์ไลน์ซึ่งอันนี้ทท.ไฟกันมานานมากนะคะแล้วก็ทางสถานทูตที่วอร์ซอก็ช่วยกันทำงานกับทางทท.นะคะเราก็ได้เที่ยวบินตรงจากทางวอร์ซอเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็มีสายการบินใหม่ๆจากทางฝั่ง UK หรือทางอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Virgin Airlines ซึ่งไม่เคยบินมาก่อนก็เพิ่มจำนวนเที่ยวบินเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งBelarusian Airlines นะคะอันนี้ก็เปิดเส้นทางบินใหม่เข้ามานะคะมีสายการบินอื่นๆอีกอย่างเช่นอาจจะเป็นพวก Charter Flight ในช่วงวินเทอร์ที่จะถึงนี้เราก็จะมี Charter Flight ที่เป็นเฉพาะซีซั่นนะคะที่บินเข้ามาจากทางสแกนดิเนเวียนนะคะพวก Sun Class หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่คิดว่าเป็นปัจจัยหลักที่เรามีได้รับโอกาสในการเป็นการเพิ่มเที่ยวบินตรงที่ไม่ต้องบินผ่านทาง connecting นะคะเลยทำให้ตลาดระยะไกลเราเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ายังโอเคอยู่ค่ะ
1: ถึงแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะน้อยกว่ากลุ่มตลาดระยะใกล้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าในแง่ของ spending per head เนี่ยโหถือว่ากลุ่มตลาดระยะไกลนี่ใช้จ่ายสูงเลยนะฮะ
0: ต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะคือสัดส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยตลาดระหว่างตลาดระยะไกลกับระยะใกล้เนี่ยนะคะระยะใกล้เนี่ยด้วยความที่เขาเดินทางได้บ่อยสัดส่วนเขาอยู่จะประมาณ 70% นะคะของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 30% แต่ว่าแชร์ในส่วนของระยะไกลก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมากกว่า30อยู่ประมาณ34อย่างที่เรียนไปแต่ว่าในส่วนของรายได้เนี่ยเราเนี่ยแชร์อยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์ 44% 45% นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อดูโครงสร้างหรือว่าตัวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวตลาดระยะไกลเนี่ยจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเรื่องของรายได้ Go for value นะคะส่วนของตลาดระยะ
1: ใกล
0: ้เองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเขาเพิ่มเขาการที่เขาอยู่ใกล้เราเขาสามารถมาได้บ่อยๆนะคะจำนวนครั้งในการเดินทางไม่ว่าจะประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียหรือตลาดอื่นๆที่เรียกว่าเดินทางเป็น weekend destination ได้อะไรได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับก็จะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดระยะไกลนี่ก็คือในเรื่องของการเดินทางวิธีการเดินทางก็การเดินทางด้วยสายการบินก็ยังเป็นวิธีการเดินทางหลักของกลุ่มตลาดระยะไกลอันนี้ถูกต้องนะฮะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็น accessibility เดียวที่เขาเดินทางมาเที่ยวไทยนะ
1: ครับก็เราจะเห็นในเรื่องของตัวสถานการณ์ในปี2069ที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของปี2170ครับมีการคาดการณ์ในเรื่องของกลุ่มตลาดระยะไกลอย่างไรบ้างฮะ
0: ค่ะ เรียกว่าทิศทางการส่งเสริมตลาดระยะไกลของปี70เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมากๆอีกปีหนึ่งนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารของการท่องเที่ยวประเทศไทยเองก็เราก็ทราบถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในการที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะ
1: คร
0: ับดังนั้นภาพรวมหรือทิศทางของปี70ในส่วนของตลาดระยะไกลเนี่ยเราวางเอาไว้ว่าทิศทางเป็นการส่งเสริมภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของเป็น transformative growth นะคะซึ่งมุ่งหวังของการเติบโตที่ให้ความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะคะจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นช่วงของเรื่องของเน้นย้ำเรื่องของการฟื้นตัวกลับคืนมานะคะหวังว่าสถานการณ์ก็น่าจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มุ่งไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ในเรื่องของ value creation เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการมุ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เขาเรียกเป็น meaningful tourism เพิ่มมากขึ้นสำหรับตลาดระยะไกลนะคะดังนั้นเนี่ยตัวทิศทางที่แน่นอนที่สุดว่านโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยในปี2570

0: เนี่ยเราโฟกัสในส่วนของตัว value tourism นะคะค่ะซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่านในเชิงของการปรับกลยุทธ
1: ์
0: หรือปรับยุทธศาสตร์เนี่ย3-4เรื่องด้วยกันนะคะ
1: คอ
0: ย่างเช่นที่เราเคยมุ่งเน้นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวหรือ quantity driven เนี่ยก็จะไปมุ่งในเรื่องของ value driven เพิ่มมากขึ้นนะคะสมัยก่อนเราจะขายตัว destination นะคะจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เมืองรองเมืองหลักอะไรใดๆก็ว่าไปนะเป็นแบบ product list ออกมาใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ การขายจะต้องนำไปสู่เรื่องของการขายประสบการณ์ซึ่งเป็น experience create นะคะเป็นหลักแล้วก็การตัวประสบการณ์อันนี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละเซกเมนต์ได้ด้วยนะคะเรื่องตัวที่3ก็คือปกติเนี่ยเราจะพูดถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็คือเป็น tourism economy นะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้เนี่ยเราต้องมองไปสู่เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนมองทั้งในขาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็ตัวของประชาชนคนไทยที่อยู่ในอีโคซิสเต็มท่องเที่ยวก็คือมุ่งเน้นจากทูริซึมอีโคอีโคโนมีเนี่ยไปสู่ลักษณะของไลฟ์อีโคโนมีนะคะค่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยคอรทอเป็นนักการตลาดเป็นโปรโมเตอร์นะคะในอดีตซึ่งปัจจุบันเราก็ยังคงทำหน้าที่อยู่แต่ว่าปี70เนี่ยค่ะทั้งองค์กรเนี่ยถูกวางให้เป็นนักออกแบบประสบการณ
1: ์
0: นะคะเป็นนักออกแบบและประสานประสบการณ์ก็คือเป็นตัวเป็น tourism orchestrator นะคะซึ่งงานก็อาจจะมีความยากแล้วก็ความท้าทายแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็หนึ่งเราก็สู้กับคู่แข่งไม่ได
1: ้
0: สองเราก็จะรักษาตัวขีดความสามารถทางการแข่งขันของตัวเองไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของดิฟดาวลึกลงไปในส่วนของตลาดระยะไกลนะคะ
1: ท่านรองครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย12:30เดี๋ยวคงจะต้องเก็บเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยไปคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel สักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 ถึง22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 ถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับท่านผู้ฟังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษคุณจิระวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและก็แอฟริกาครับวันนี้ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญนะครับมาสัมภาษณ์ในรายการกับเราครับต่อกันนะฮะจากช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะดีฟดาวไปเรื่องของสถานการณ์ของกลุ่มตลาดระยะไกลนะครับเชิญท่านรองต่อเลยฮะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็ในส่วนของปี2570นะคะตลาดระยะไกลเองเราก็วางกรอบแนวทางในการทำการตลาดไว้เนี่ยก็คือถ้ามองถึงทอ เราตั้งมา60กว่าปี66ปีเนี่ยตั้งแต่ marketing 1.0 นะคะตอนนี้มาถึง marketing 7.0 แล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการตลาดมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นปีนี้เนี่ยเราเน้นย้ำโดยการใช้ marketing 7.0 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือใช้แนวคิดเรื่องของกว้างคุณยาวคุณลึกนะคะก็คือในมิติของก็คือเป็น widen lengthen แล้วก็ deepen นะฮะในมิติของความกว้างเนี่ยก็คือการทำการตลาดของตลาดระยะไกลเนี่ยเรามุ่งหาตลาดศักยภาพใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่ต้องการที่จะไปสร้างดีมานด์ใหม่ๆในตลาดนะคะโดยที่ด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยมันต้องมีการเมื่อก่อนพออย่างตอนปี2ปี69ตลาดมิดเดิลอีสต์เกิดเหตุการณ์ก็หายไป 30% อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแนวทางในการที่เป็นเรื่องของการขยายขอบเขตการเติบโตคือเป็น the growthHorizon เนี่ยจะทำในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือตลาดหลักที่เราทำตลาดอยู่แล้วเราก็จะไปสู่เมืองที่เป็น second tier ของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นการที่เราไปหาdemand ใหม
1: ่
0: ๆยกตัวอย่างเช่นนะคะประเทศในEastern Europe เนี่ยนะคะหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตลาดดาวรุ่งโปแลนด์โรมาเนียเบลารุสนะคะแล้วก็CIS เป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นตลาดใหม่ๆที่เราจะทำแล้วก็จะเจาะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงตัว second tier ของทางตลาดหลักสำคัญสำคัญหรือตลาดที่มาชัวร์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเช่นอาจจะไปเจาะทางตอนใต้ของทางฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นหรือตลาด US เราเจาะฝั่งอีสต์ฝั่งเวสต์มาโดยตลอดนะคะแต่ตอนนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็จะไปมุ่งทางใต
1: ้
0: ทางเท็กซัสซึ่งก็จะมีเรื่องของการเติบโตในแง่ของเศรษฐกิจอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ในแง่ของการขยายขอบเขตนะคะในส่วนของตัวเล็งเช่นเนี่ยก็คือเราจะยืดระยะเวลาของการสร้างคุณค่าก็คือทั้งในส่วนของการขยายระยะเวลาพำนักนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพำนักระยะเวลายาวนานขึ้นนะคะโดยที่เราจะต้องครีเอทหรือว่าออกแบบประสบการณ์อย่างที่นำเรียนไปตอนต้นว่าต้องดูว่านักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะการเดินทางท่องเที่ยวของเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เลเชอร์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเดินทางที่มีไลฟ์สไตล์เป็นตัวหลักและตัวชักจูงนะคะซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มี product หลายๆหรือว่าสินค้าท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆกลุ่มในการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wellness ที่ประเทศไทยเราโดดเด่นมากเรื่องของอาหาร gastronomy นะคะเราอาจจะมีการเราจะทำเรื่องของตัวแพ็กเกจจิ้งในการนำเสนอร่วมกันกับทัวร์ออปเรเตอร์ที่อยู่ในแต่ละตลาด ทำให้ product ของไทยเนี่ยมีความหลากหลายในเชิงของประสบการณ์ที่เขามาแล้วก็จะได้อะไรเช่น wellness อาจจะไปบวกกับเรื่องของ gastronomy เ
1: รื่อง
0: ของอาหาร หรือตัว sport tourism อาจจะไปบวกเกี่ยวกับเรื่องของการมาดูแลร่างกายสุขภาพตัวเอง recovery ของให้กับสุขภาพของตัวเองเป็นต้นนะคะในกลุ่มของ luxury เราอาจจะไปเพิ่มบวกกับตัว local experience ที่กลุ่ม luxury เนี่ยต้องการประสบการณ์กับพวก community based tourism อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะรวมถึงเรื่องของเมื่อก่อนเนี่ยตลาดระยะไกลเนี่ยเป็น seasonal นะคะ winterทุกคนก็จะบินหนีหนาวมาประเทศไทยนะคะสิ่งที่เราทำมาต่อเนื่องหลายปีละก็คือเราพยายามที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น year round destination
1: มาได้ทั้งปี
0: มาได้ทั้งปีค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาได้ทั้งปีปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขามี experience แล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เป็น repeater เนี่ยเขาก็ยังมี question อยู่ดีว่าเราเคยมีคำเรียกว่าlow season เราใช้มาคำว่าเป็น green season เพื่อจะให้ดูว่าเมืองไทยมันสวยมัน green ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะปี70ปี2570เนี่ยค่ะสิ่งที่เราเจอแล้วก็คือว่าด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เราไปเจาะลึกดูถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยเราสามารถที่จะออฟเฟอร์ year round ได
1: ้
0: โดยนำตัวเรื่องของไลฟ์สไตล์มาเป็นหลักก็คือเป็น year round ไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าในช่วงกรีนซีซันประเทศไทยยังสวยมากนะส่วนตัวชอบเที่ยวช่วงกรีนซีซันก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีคนกลุ่มคนอย่างตะวันออกกลางที่ชอบฝนนะคะหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบสโลไลฟ์ไม่ชอบเดินทางตอนที่มีคนเยอะแยะหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โอกาสในการเดินทางในช่วงตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นช่วงที่มาเมืองไทยเนี่ยเราจะไม่เจอนักท่องเที่ยวแบบพลุกพล่านไม่ต้องแบบแย่งกันในการที่จะต้องไปใช้สถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พวก
0: เหล่านี้ค่ะมันก็จะไปฟิตกับไลฟ์สไตล์ของเซกเมนต์ต่างๆที่มีอยู่นะคะตรงนี้ก็เราต้องไปออกแบบประสบการณ์ให้สอดคล้องเพื่อที่จะผลักดันให้ไทยแลนด์เนี่ยเป็น year round lifestyle destination
1: เมื่อกี้มีประโยคที่น่าสนใจมากก็คือกลุ่มของตะวันออกกลางเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะมาดูป่าฝน
0: มีค่ะชอบมากค่ะชอบมากdestination ที่ไม่ไกลอย่างหุบอย่างเขาใหญ่นะคะอันเนี้ยก็คือตะวันออกกลางโดย
1: เขาเป็นทะเลทราย
0: ใช่ค่ะเพราะเขาเป็นทะเลทรายอากาศร้อนนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยร้อนมากเลยขึ้นไป50องศานะคะดังนั้นเนี่ยการที่มาแล้วได้นั่งดูฝนนี่ก็ถือว่ามีรีสอร์ทบางรีสอร์ทอยู่ในจังหวัดตรังรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นHidden Gemที่เขารู้กันในอมังกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะว่าโอเคเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในแวดล้อมด้วยป่ามีน้ำตกมีอะไรลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของคนตะวันออกกลางยังไงก็ชอบโรงแรมที่ได้มาตรฐาน4ดาว5ดาวขึ้นไปนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสเปนแล้วก็มีช้อปปิ้งมอลล์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับเมื่อกี้นี่ในแง่ของเรนเทนนะครับ
0: เรนเทนค่ะทีนี้มาตัวสุดท้ายในส่วนของดิสเทนนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือตัวเรามุ่งที่จะยกระดับการตลาดปลายทางเนี่ยสู่ experience economy เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยอย่างที่นำเรียนไปก็คือโดยนำเสนอตัวประสบการณ์ท่องเที่ยวเนี่ยให้ตรงกับตัวไลฟ์สไตล์หรือว่าแพชชั่นของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยความสนใจของนักท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องไปพัฒนาคอนเทนต์ให้ตรงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มความสนใจพิเศษนะคะทอเราใช้เรื่องของ Market Insight นะคะใช้ Database รวมถึงการใช้ AI เพื่อให้เข้าถึงตัวพฤติกรรมแล้วก็ความสนใจของนักท่องเที่ยวจนสามารถที่จะสร้าง Value เนี่ยตัวสินค้าท่องเที่ยวไทยเนี่ยให้ตรงกับตัวแพชชั่นของเขาหรือไลฟ์สไตล์ของเขานะคะหรือว่าตัว travel intent ของเขาในแต่ละกลุ่มในแต่ละเซกเมนต์ด้วยค่ะแล้วสุดท้ายตัวนี้มันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เราได้ด้วยนะคะ
1: ครับในฝั่งของการบริหารตลาดเห็นในเรื่องของการได้แบ่งออกเป็น2-3กลุ่มนะครับใช่ไหมคะในเรื่องของการบริหารตลาดนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะแนวทางในการหมายถึงว่าแนวทางในการที่เราจะเป็นแอคชั่นไกด์ไลน์นะคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในกลุ่มตลาดเนี่ยเราแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่เราจะต้องไปแอคชั่นยังไงอย่างเช่นกลุ่มที่เราจะต้องไปรีเทนหรือเพิ่มศักยภาพเส้นทางเดิมๆนะคะหมายถึงว่ารักษาจำนวนเที่ยวเรื่องของการรักษาจำนวนเที่ยวบินเอาไว้ให้ได้มากที่สุด
1: คือกลุ่มของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวหลักของตลาดระยะไกลที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยประจำอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นกลุ่มหลักๆอยู่แล้วที่เดินทางมาประเทศไทยซึ่งสิ่งที่เราต้องทำให้กลุ่มนี้เดินทางมาต่อเนื่องก็คือเราต้องทำงานกับสายการบินแล้วก็เราต้องคีป direct flight เอาไว้ให้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของ connecting flight
1: ครับ
0: connecting flight กับอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนฮับในการที่จะ connecting เข้าไทยเนี่ยอาจจะต้องไม่ได้อาจจะต้องนะคะคือเราทำในการที่ใช้ฮับของทางเอเชียแทนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นทางสายการบินจากไต้หวันสายการบินจากจีนนะคะสายการบินจากทางฝั่งของศรีลังกาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในการที่จะช่วยconnecting เข้าประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตัว recover เนี่ยคือเราจะมี retain นะคะก็คือรักษาไอ้ตัวที่มีอยู่ไว้ทั้งเดิมแล้วก็ตัว reshape ก็คือพยายามที่จะให้เกิด routing ใหม
1: ่
0: ๆนะคะพูดไปแล้วแล้วก็หาฮับทางการบินใหม่ๆในการที่จะ connecting เข้าด้วยเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียไอ้ตัว indirect site อะค่ะนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการที่จะฟื้นฟูกลับมาโดยการเจาะหาตลาดทดแทนนะคะทั้งเรื่องของตัวลุกตลาดหลายตลาดที่เข้ามาทดแทนนะคะแล้วก็การที่จะเจาะกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นกลุ่มคุณภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้เลยค่ะซึ่งเราทำแคมเปญออนอยู่ตอนนี้ก็คือเจาะกลุ่มพวกfamily holiday นะคะเป็น summer holiday summer camp ใดๆนะคะก็หรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม luxury แล้วก็ private charter ที่เข้ามานะคะกลุ่ม medical กับ wellness แน่นอนว่า

0: เมดิคอลเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพคนไม่ดีรออยู่แล้วนะคะยังไงก็เดินทางเข้ามาค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของตัวปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบกับตลาดระยะไกลนะครับทั้งด้านบวกและด้านลบมีอะไรบ้างครับ
0: ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกนะคะด้านบวกเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้มันมีโปรกับคอนเลยก็คือเรื่องของเรามีพยายามที่จะทำในส่วนของ air connectivity เนี่ยให้แข็งแรงขึ้นนะคะโดยจำนวนเที่ยวบินจากตลาดระยะไกลเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีจำนวนเที่ยวบินเนี่ยเติบโตขึ้น 9% นะคะแล้วเรามีที่นั่งที่จะบินเข้าเราคือสายการบินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกับตลาดระยะไกลดังนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีมูลค่าจำนวนของตัว connectivity เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีทหรืออะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเส้นทางบินใหม่ๆที่บินเข้ามาเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่า10เส้นทางนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะทำให้เรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โอกาสทางการตลาดนะคะแล้วก
1: ็
0: ในส่วนของฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ก็เรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันมาไม่ว่าจะเป็นฟินแอร์ SAS นะคะนอร์ทแอตแลนติกหรือว่าพวกชาร์เตอร์ไฟลท์อย่างของทุยนะคะเวอร์จินแอตแลนติกอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะส่วนลบเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้ามันมีการปิดน่านฟ้าหรือมีการระงับเที่ยวบินในหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลุ่มของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็คงลดต่อเนื่องแล้วก็การตัดสินใจของตลาดระยะไกลจากยุโรปหรือที่ต้องบินผ่านในแอเรียดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการreconsider ไป destination อื่นที่ไม่บินผ่านหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คิดว่าเป็นปัจจัยลบอีกอันก็คือเรื่องของต้นทุนในการเดินทางที่สูงถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อนะคะ
1: ค่
0: ะอันนี้ก็แล้วก็ตอนนี้ฟุตบอลโลกหมดละ
1: เรียบร้อย
0: ก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็ในช่วงของวินเทอร์เนี่ยสัญญาณในการบุ๊กกิ้งเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างดีค่ะนะคะท่วมท้นอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนปัจจัยภายในนะคะที่บวกเนี่ยในการดำเนินงานของพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเรียกว่ามีความเล่นแฟนกันมากนะคะข้อมูลในส่วนที่เราทำแอร์ไลน์โฟกัสกับหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น AOT หรือว่า CAAT นะคะที่ทำงานกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันทำงานเราใช้เวทีการจัดงานที่ผ่านมาก็คือในส่วนของงาน TTM Thailandชาวมาด2026ที่เพิ่งผ่านไปนะคะแล้วก็ตัวกิจกรรมในส่วนของ Amazing Thailand Health and Wellness Trade Meet นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เน้นย้ำถึงความสามารถของประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว Health and Wellness นะคะมีการเชิญตัวBuyer Seller แล้วก็ Seller นะคะเข้ามาร่วมในการที่จะเจรจาธุรกิจกันนะคะเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยบวกที่ในแง่ของการแผน action plan ทางการตลาดที่เราทำให้มันเกิดความต่อเนื่องอยู่ตลอดนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ฮะก็ในส่วนของตัวกลุ่มตลาดระยะไกลอันนี้ท่านฟังก็คงอยากจะทราบเขามีพฤติกรรมในเรื่องของชื่นชอบประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับเช่นว่ามาชอบใช้บริการ health and wellness เมื่อสักครู่นี้ก็มีคีย์เวิร์ดนะนักเที่ยวกลุ่มตลาดตะวันออกกลางชอบมาดูป่าฝนของประเทศไทยเรานะครับเขาชอบอะไรของประเทศไทยครับถึงเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในที่ประเทศไทยครับ
0: ค่ะคือตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอินเทนต์แรกของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของที่เป็นแมกเนตที่ดึงดูดเขาได้ดีเลยนะคะก็คือคนไทยเรื่องของ hospitality เรื่องของการบริการนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่เราดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำกลับมาแล้วเนี่ยปีนึงเรามีนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำคือคนที่เคยมาเที่ยวแล้วกลับเดี๋ยวอีกสูงกว่า 60% นะคะนักท่องเที่ยวตลอดที่ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นแมกเนตอันหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดแล้วว่าตัวไทยแลนด์เราเองเนี่ยเราเป็นในอดีตเราเป็น leisure destination สำหรับนักท่องเที่ยวคราวนี้ในการเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลเนี่ยเราแบ่ง product หรือความสนใจออกเป็นเรียกว่า3กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะคะก็คือสินค้าที่เป็นวัฒนกลุ่มวัฒนธรรมนะคะพอกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดวาอารามใดๆนะคะเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของอาหารเรื่องของวิถีชีวิตอะไรใดๆพวกนี้ก็คือในกลุ่มนี้ทั้งหมดซึ่งเขามีความสนใจตัววัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วนะคะการเรียนรู้กลุ่มของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ชอบเรื่องของการเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะส่วนสินค้าที่เขาสนใจอีกอันในกลุ่มของธรรมชาติซึ่งบ้านเราเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหาดทรายชายทะเลนะคะพูดถึงหาดทรายชายทะเลเนี่ยแต่ละฝั่งของเขาเรียกอะไรนะไม่ว่าจะเป็น
1: ทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็
0: ตะวันออกตะวันตกมันก็มีความหลากหลายที่แตกต่างกันนะคะใต้ทะเลความสวยงามก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ความหลากหลายอันนี้ค่ะเป็นเรียกว่าเป็น advantageแล้วก็เป็น selling point ของประเทศไทยนะคะอย่างนึงเนี่ยที่บอกว่าประเทศไทยเราสามารถที่จะผลักดันเป็น year round destination ได้เนี่ยช่วงในแต่ละฤดูกาลเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมชาติในแง่ของเป็นป่าเขา National Park อุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะทั้งทางบกทางทะเลตอนนี้ก็คือเที่ยวได้อาจจะมีบางที่ในกลุ่มอันดามันที่อาจจะปิดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งกลุ่มทั้งธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นตัวดึงดูดที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นความสนใจพิเศษความสนใจพิเศษเนี่ยอาจจะถูกแยกออกเป็นการเดินทางโดย purpose ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อกิจกรรมที่เป็น entertainment concert ใดๆต่างๆประเทศไทยเราก็เป็น entertainment hubอันหนึ่งประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มเรื่องของ health and wellness ที่ประเทศไทยเราเนี่ยติด top 5ของโลกในเรื่องของ health and wellness นะคะในเชิงของ medicare หรือในเชิงของ preventive ที่มา wellness มาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปมาอีกคนหนึ่งพอกลับก็ไปเป็นอีกคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็activity อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเซิร์ฟนะคะเรื่องของการวิ่งมาราธอนสปอร์ตทัวริซึมเรื่องของการมาเรียนมวยไทยนะคะพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มความสนใจพิเศษหรือมาเรียนคุกกิ้งคลาสมาตามหาวัตถุดิบบางทีเราไม่เชื่อเลยว่านักท่องเที่ยวเขาจะมีแพชชั่นในการเดินทางด้วยความสนใจของเขาเป็นตัวนำนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยพอมันมีความเรื่องของ diversity มีความเรื่องของความหลากหลายในตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าตัวแหล่งท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่มมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายไอ้อันที่สำคัญมากๆตอนนี้แล้วก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนในที่จะทำให้อีโคซิสเต็มท่องเที่ยวไทยมีความยั่งยืนนี่ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะcommunity based tourism ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ชุมชนปีนี้ปีหน้าเนี่ยทททจะโปรโมททั้งหมด55ชุมชนท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นของชุมชนนะคะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาการอยู่ร่วมกันหรือการคอนทริบิวต์การแคร์แอนด์แชร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะก็จะเป็น product ท่องเที่ยวที่เขาให้ความสนใจแต่แน่นอนว่าทุกคนไม่ได้สนใจเหมือนกันดังนั้นเนี่ยความหลากหลายของ product ท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัว unique selling point ที่ดีมากในการที่จะเราสามารถที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจของเขาเนี่ยได้หลากหลายกลุ่มค่ะหลาย segment
1: ครับท่านรองครับมีคำถามสักเล็กน้อยจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มตลาดระยะไกลเนี่ยเป็นจังหวัดไหนบ้างฮะ
0: ค่ะในอดีตนะคะก็จะเป็นกรุงเทพชลบุรี
1: ครับ
0: กระบี่เชียงใหม่สุราษฎร์นะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการคุกเข้า จังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่ก็เริ่มกระจายไปเชียงรายนะคะแม่ฮ่องสอนนะคะหรือกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพก็แน่นอนที่สุดก็คือกาญจนบุรีอยุธยานะคะแล้วก็ราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือทางฝั่งหัวหินก็เป็นอีกเดสติเนชันหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลโดยเฉพาะกลุ่มกอล์ฟเฟอร์เนี่ยให้ความสำคัญกับหัวหินมากนะคะแล้วก็ซีเนียร์ซิติเซนที่ชอบบรรยากาศของหัวหินที่มีความสงบนะคะแล้วก็คามไม่เล็กมากคนก็ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเซกเมนต์ที่เป็นซีเนียร์ซิติเซนก็จะชอบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเมืองน่าเที่ยวอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเนี่ยเริ่มเดินทางนครศรีธรรมราชนะคะก็เชื่อมโยงกับทางสุราษฎร์ธานีหรือเกาะสมุยนะคะก็คือกลุ่มแถวหาดขนอมหาดสีชนนะคะแล้วก็ล่าสุดที่นครศรีธรรมราชได้ World Heritage วัดพระมหาธาตุนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญมีเนื้อหาคอนเทนต์ในการที่จะเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมได้อีกเยอะแล้วก็ส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับหลายๆจังหวัดได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังด้วยนะคะพัทลุงอะไรใดๆเนี่ยค่ะการกระจายตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะกลุ่มอย่างเช่นภูเก็ตเมื่อก่อนคนก็จะลงภูเก็ตเยอะตอนนี้ก็จะเป็นพังงาเขาหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่องเที่ยวก็จะเริ่มเที่ยวแบบลึกขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วฮะอยากให้ท่านลองพูดถึงในเรื่องของเชิญชวนให้คนไทยนะครับพร้อมเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มของตลาดระยะไกลสักเล็กน้อยฮะ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะUnique Selling Point ที่สำคัญของประเทศไทยเราคือคนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นยุโรปเปียนหรือว่าจะเป็นทางอเมริกันหรือว่าตะวันออกกลางก็ดีหรือจากทางลาตินอเมริกามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาชอบมากเลยก็คือคนไทยด้วย hospitality ด้วยน้ำจิตน้ำใจมิตรไมตรีที่เรามีให้กับนักท่องเที่ยวมาตลอดนะคะเรื่องนี้ก็คิดว่าเราควรจะรักษาเอาไว้นะคะแล้วก็การบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นจุดขายที่สำคัญนะคะคือจุดที่บอกว่าเป็นจุดขายที่สำคัญคือเขาไปประเทศอื่นเขาก็ไปได้เพราะว่ามันไม่มีคนไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวให้แวลูกับ hospitality ของไทย อยู่ในระดับที่ดีมากแบบนี้เราควรที่จะรักษาเอาไว้เพื่อที่จะดึงดูดเขากลับมาใหม่ได้แล้วก็ถือว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศคู่แข่งอื่นๆที่ไม่ได้มีบริการแบบคนไทยหรือไม่มีคนไทยอยู่ในประเทศอื่นประเทศอื่นก็เป็นคนอื่นไปใช่มั้ยคะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าก็ขออนุญาตเรียนเชิญคนไทยชาวไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือแขกที่มาเยือนประเทศไทยของเรานะคะ
1: ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับท่านรองครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและนั่นคืนจิรวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและก็แอฟริกาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับไปที่ข้อความก่อนจะลากันไปครับคุณนรศรทักทายมาสวัสดีครับคุณจิรวดีพี่เมงก็ขออนุญาตสวัสดีแทนคุณจิรวดีนะครับสวัสดีครับคุณนรศรคุณสุวิทย์บอกทักทายจ้าคุณธีรวัฒน์บอกผมฟังอาจารย์ธรบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงหรือจะตกน้อยลงหลังเดือนตุลาคมนั่นมันหมดหน้าฝนแล้วไม่ใช่หรอครับก็อากาศแปรปรวนนะฮะอาจารย์บอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ไม่สามารถบอกล่วงหน้าระยะไกลๆได้นะครับอันนั้นก็ต้องไปถามกรมอุตุแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้อาจารย์เดินทางอยู่นะครับจะกลับมาอีกทีก็อาทิตย์หน้านู่นเลยครับนะคุณธีรวัฒน์ขออนุญาตแล้วก็แจ้งท่านผู้ฟังซ้ำอีกทีหนึ่งด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ทราบนะฮะก็ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

0: ภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียก

0: ไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะฮะกับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mgod Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ก็ฝากไปกดกันด้วยที่ FM 99 ActiveRadio นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899รับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้นะฮะส่วนนอกเวลารายการก็เหมือนเดิม Facebook Fanpage ในบอสไปทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้นะฮะอ่ะช่วงแรกนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปแต่ว่าเน้นเรื่องการพูดคุยตอบคำถามเนาะเพราะฉะนั้นก็ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio ส่งมาได้เลยนะครับสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรให้รอทั้งเท่าไหร่นะครับจริงๆในบ้านเราก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดกลางสัปดาห์12สิงหาเนาะซึ่งในวันเดียวกันใครที่รอ Google Pixel นะครับในวันนั้นก็ Google จะมีการเปิดตัว Google Pixel 11นะครับถ้าตามเวลาบ้านเรามันน่าจะประมาณคืน12เช้า13อะคิดว่าประมาณนั้นนะคิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่นั่นแหละก็จะเปิดตัวก็เดี๋ยวไว้ซึ่งตอนนั้นก็คงไม่ได้จัดรายการแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาสรุปละกันสำหรับ Google Pixel 11 series ที่จะเปิดนะครับซึ่งก็จะมีเปิดทั้งหมด Google Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro Max แล้วก็ Pixel 11 Ultra นะครับที่เป็นจอพับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็น่าจะมีตัวPixel Watch รุ่นใหม่เปิดตัวด้วยส่วนจะมีอื่นๆเซอร์ไพรส์ไหมก็เดี๋ยวต้องไปรอติดตามกันนะครับแต่ว่าในไทยก็อย่างที่หลายคนรู้แหละนะ Google Pixel ยังไม่เคยมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสักทีนะครับเพราะนั้นก็ปีนี้ก็คงไม่ต้องลุ้นแต่ว่ามันก็มีเครื่องฮิ้วมาขายทุกปีนะเนาะตอนนี้หลายคนลุ้นคือราคาครับว่าราคาจะกระโดดขึ้นจากปีก่อนๆเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะมันจะมีคำถามนึงในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีคนถามอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คตัวแบตเตอรี่เฮลท์ในโน้ตบุ๊กนะครับก็ทีแรกผมก็นึกตอนแรกมันใช้ซอฟต์แวร์ไปนึกสมัยก่อนมันใช้ซอฟต์แวร์เติร์ดปาร์ตี้ได้จนลืมไปว่าใน Windows 10 Windows 11Microsoft เขาฝังตัว command line แบตเตอรี่รีพอร์ตไว้นะครับเพราะนั้นก็สามารถเช็คจากแบตเตอรี่รีพอร์ตได้นะครับผมเอาวิธีการคร่าวๆนะเพราะนั้นวิธีการที่แบบ step by step แนะนำว่าไปเสิร์ชใน Google วิธีเสิร์ชก็คือสอดคำว่า Windows 11 Battery Report ก็ได้นะครับแต่วิธีการก็คือ เรียกตัว command prompt ขึ้นมาซึ่งมันจะเรียกได้2วิธีหลักๆก็คือจะใช้เป็นตัว Windows Power Shell ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นตัว terminal ก็ได้แบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องแนะนำก็คือให้รันแบบที่เป็น admin นะครับให้ได้สิทธิ์ admin เพื่อรันขึ้นมาเสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่งตัว power cfg /battery-report นะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ HTML แหละคลิกเปิดมันก็จะโชว์ battery-report ขึ้นมานะครับซึ่งใน battery-report นั้นน่ะส่วนที่เราจะเอาไว้ดูว่าเอ้ยแบตเตอรี่เราสุขภาพเป็นยังไงเนี่ยไปดูในหัวข้อที่เป็น stallbatteries นะครับซึ่งสอแบตเตอรี่เนี่ยบรรทัดที่เราจะสนใจจะมีอยู่หมด3บรรทัดก็คือ design capacity ก็หมายถึงว่าตัวแบตเตอรี่ที่ติดตั้งมามันมีความจุสูงสุดอยู่เท่าไหร่ก็คือจากโรงงานน่ะจริงๆแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้มีความจุเท่าไหร่นะครับต่อมาก็คือ full charge capacity ก็คือแบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่ตอนนี้ถ้าชาร์จเต็มแบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้ามันเท่ากันหรือใกล้เคียงมากๆกับตัว design capacity ก็หมายความว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่มากๆก็คือเก 99% 100%

เซ็นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลดลงมาเช่นตัวดีไซน์ capacity อยู่ที่อันนี้เอาตัวเลขสมมุติจะได้คิดง่ายๆนะครับสมมุติดีไซน์ capacity อยู่ที่ 10,000 มิลลิวัตต์อาวร์นะครับ MWH นะครับแต่ว่า full charge capacity มันเขียนไว้อยู่ที่ประมาณสัก 9,000 มิลลิวัตต์อาวร์ก็แสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่ health อยู่ที่ประมาณ 90% เพราะว่ามันชาร์จได้ถึง9,000 จาก 10,000 ก็คือ 90% ถูกปะล่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งแต่หัวข้อนี้เคยลองเช็คกับโน้ตบุ๊กบางรุ่นขึ้นบางรุ่นก็ไม่ขึ้นก็คือตัวที่เป็น Circle Count นะครับก็คือตัวชาร์จ Circle นั่นแหละว่าชาร์จไปกี่รอบแล้วนะครับซึ่งมันก็จะโชว์ตรงนั้นแหละ25รอบ30รอบ100รอบแต่บางรุ่นไม่ขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากรู้ว่าแบตเตอรี่เฮลท์อยู่เท่าไหร่ให้ดูหลักๆ2บรรทัดก็คือ Design Capacity กับ Full Charge Capacity นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แม่นยำ 100% ถ้าเทียบกับเครื่องมือวัดด้วยฮาร์ดแวร์จริงๆแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้นะครับพอใช้งานได้ประมาณนี้อันนี้ก็ไปลองเล่นดูในส่วนแบตเตอรี่รีพอร์ตของ Windows 10 Windows 11นะครับอันนี้พอดีไปนึกได้ไปเจอแล้วก็ลืมไปเลยว่ามันมีวิธีนี้อยู่นะครับเผื่อคุณคนนั้นผ่านมาจะได้ลองไปหาดูลองไปหาดูนะครับตามนั้นนะฮะกลับมาที่ YouTube นะครับลงท้ายด้วย0501ถอยมีแพด8 Pro มาแล้ววิดเจ็ต Google Canada จับสาย Desktop เต็มจอ31วันไม่ได้ได้แค่ขนาด 4:2 เองเหรอน่าจะเป็นแบบนั้นเข้าใจว่าวิดเจ็ตอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตด้วยหน้าจอมั้งแต่ใช้แท็บ S5 อีตัวเก่าเต็มจอได้มือถือก็ใส่ผมว่ามันเป็นที่ความละเอียดหน้าจอพอความละเอียดหน้าจอไม่เท่ากันตัววิดเจ็ตอาจจะไม่ได้ทำมาเพื่อทดสอบเขาเรียกอะไรเพื่อความละเอียดหน้าจอเท่านี้หรือเรโชหน้าจอนี้อะไรเงี้ยนะครับลงท้ายด้วย7185งบไม่เกิน 20,000 อยากได้มือถือเล่นโซเชียลถ่ายรูปแบตอึดแมว Samsung ขออีกรอบครับคราวก่อนฟังไม่ทันแล้วหัวเว่ยตรงมีตัวไหนน่าเล่นถ้าหัวเว่ยต้องไปหาตัว Mate 80 Pro ซึ่งมันจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังหาที่ราคาต่ำ 20,000 ได้ไหมครับแต่ถ้าหาก็ต้อง Mate 80 Pro ส่วนรุ่นอื่นในงบนี้ที่น่าสนใจก็มี Vivo V70มี Xiaomi 17T กับตัว Honor 600ถ้าให้เชียร์สุดผมเชียร์ที่ Vivo V70 นะครับถ้าให้เชียร์สุดนะเพราะว่าถ่ายเน้นถ่ายรูปเน้นแบตอึดเนาะเป็นหลัก2ตัวนั้นก็ Vivo V70 น่าจะตอบโจทย์สุดในกลุ่มนี้นะครับลงท้ายด้วย4808สมัครแพ็คเกจ AS Play แล้วแต่บอสทราบไหมว่าเรามีโอกาสได้ยินเสียง NFL ของพี่สุเมธพี่สุเมธพากย์อยู่แล้วนะครับพี่สุเมธพากย์อยู่แล้วพี่ต้นก็น่าจะพากย์เหมือนเดิมนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรพี่หรอว่าก็น่าจะทีมพากย์เดิมครับคิดว่าจะทีมพากย์เดิมส่วนจะมีใครเสริมมาไหมไม่รู้ถ้าอย่างฤดูกาลก่อนก็มีพี่สุเมธมีพี่ต้นพี่ต้นนี่2ต้นเลยนะทั้งพี่ต้นประวีน99เรานี่แหละแล้วก็พี่ต้นไทซอนก็พาทั้ง2ต้นเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคนอื่นมาเสริมๆอีกนิดหน่อยแต่ว่าจำไม่ใช่เสียงที่หลายคนคุ้นจากทรูละที่หลายคนคุ้นจากทรูก็จะมีพี่สุเมฆกับพี่ต้นนั่นแหละพี่ต้นไทซอนนั่นแหละหลักๆสองคนก็ปีนี้ก็น่าจะยังพากอยู่เหมือนเดิมน่าจะยังพากอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าฤดูกาลปกติเนาะที่มันเพิ่งแข่งไปมันจะเป็นเกมพิเศษ Hall of Fame นะครับที่เป็นคาร์ดินัลเจอแพนเทอร์ใช่ไหมและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มเกมพรีซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วฤดูกาลปกติจะไปเปิดนู่นเลยต้นเดือนหน้านะครับประมาณผมจำวันไม่ได้แล้ววันที่9บอกว่าไม่แน่ใจอะประมาณ12ประมาณช่วงไม่แน่ใจ11 12ประมาณเนี้ยเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนถึงจะเข้าฤดูกาลปกติแต่ว่าคิดว่าในช่วงพรีซีซั่นก็น่าจะได้ยินเสียงทั้งพี่สุเมธและพี่ต้นแล้วคิดว่านะเพราะปีที่แล้วก็ได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนพรีซีซั่นแล้วนะครับลงท้ายด้วย3106นะครับ Google Pixel 11รองรับภาษาไทยไหมรองรับใช้ Google Assistant กับ Gemini ในไทยได้ไหลลื่นไหมก็ไหลลื่นปกติเพียงแต่ว่าฟีเจอร์พวกออโตเมชันบางอย่างที่เป็นคำสั่งพิเศษหรือว่าฟีเจอร์พิเศษที่ใช้ใน Google Pixel 11ใช้ในไทยไม่ได้จริงๆถ้าจะพูดที่ถูกก็คือส่วนใหญ่ถ้าใช้ได้แบบ full feature เลยนะที่เป็นแบบพวกฟีเจอร์แบบ
AI automation ทั้งหลายอะไรเงี้ยจะใช้ได้เฉพาะในสหรัฐแคนาดาบางฟีเจอร์จะหลุดมาให้ใช้ในอังกฤษบ้างในออสเตรเลียบ้างแต่ถ้าแบบ 100% เลยจะเฉพาะในสหรัฐกับแคนาดาขนาดในสิงคโปร์ที่มีตัวแทนจำหน่ายที่มี Google Pixel ขายยังเป็นทางการในญี่ปุ่นที่มี Pixel Google Pixel ขายยังเป็นทางการก็ไม่ได้รองรับตัวฟีเจอร์ในส่วนของAI automation ครบทุกอันเพราะนั้นในไทยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารองรับภาษาไทยตามปกติใช้งานภาษาไทยได้เลยไม่มีปัญหาใดๆรองรับทุกแอปในไทยรองรับ 5G ในไทยไม่มีปัญหาใดๆใช้งานได้ตามปกติไม่ต้องทำพิธีกรรมใดๆเลยก็ได้ก็สามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะ SMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะ4689899สวัสดีคุณ Wi-Fi Man จอมือถือ Gorilla Glass Victus 1มีรอยขนแมวลึกแก้ไขยังไงทำอะไรไม่ได้คือถ้าไปทำก็ถ้าไปทำข้างนอกเขาจะลอกเขาเรียกว่าลอกจอเนาะก็คือลอกตัวกระจกชั้นที่เป็นชั้นกระจกกันรอยก็ได้คือเข้าใจว่ามันไม่ได้กินถึงตัวหน้าจอจริงอ่ะมันอยู่แค่บนกระจกก็ใช้วิธีลอกถ้าไปร้านรับทำอ่ะนะเขาก็จะลอกออกแล้วก็ใช้วิธีชือติดกระจกกันกระแทกปิดทับเข้าไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ดีเท่าเดิมแต่ว่าก็สำหรับคนที่รู้สึกว่าเออมันรำคาญตาจริงๆอะไรประมาณนี้ นะครับคุณพี่แมนตอนนี้ Memory Solid State Disk IT แพงเลยเน้นสอยมือ2ให้ฉมังมือ2ราคาก็ขึ้นนะฮะ มือ2ราคาก็ขึ้นนะฮะคุณเซนต์ปีเตอร์เสียคุณบอสคือมันสาวผมฝันว่าซอมมอกการีมาหาผมควรทำยังไงดีลองไปหาชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้อีกเวนที่เป็นปีศาจความฝันน่ะลองไปดูกับปีศาจความฝันดูผมจำชื่อเรื่องในเรื่องไม่ได้ที่มันต้องมีโซ่ตรวนกับเราอะครับเหมือนพระเอกอะลองไปดูดูครับเผื่อเขาจะช่วยได้ลงท้ายด้วยไม่ใช่ลงท้ายคุณ LC04JA นะครับโน้ตบุ๊กผมใช้ Windows 10ไม่แท้ร้านลงให้แต่ระบบมันเตือนให้อัปเดตเป็น Windows 11อัปได้จริงๆใช้ได้จริงๆใช่ครับใช้ได้จริงๆก็ลองดูครับปกติถ้าที่ผ่านมาเอาจากอดีตที่ผ่านมาแล้วกัน Windows 10เถื่อนอัปเดตเป็น Windows 11แท้ถ้าผ่านก็คือผ่านแล้วก็จะได้เป็น Windows 10แท้ไปเลยครับตามนั้นครับที่ผ่านมานะปัจจุบันไม่รู้ว่าระบบบล็อกเข้าไปได้พัฒนาไปถึงไหนแต่สามารถอัพได้ก็ลองดูถ้าอัพผ่านก็คือผ่านนะครับแค่นั้นเลยไม่ยากอะไรลงท้ายด้วย LC04JA นะครับSD card SanDisk ขาวเทาโอเคใช้กับกล้องวงจรปิดหรือกล้องรถยนต์ได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะหรือว่าต้องใช้รุ่นที่ทำมากับกล้องวงจรปิดรองรับการเขียนทับซ้ำๆโดยไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าคือตัวขาวเทามันจะไม่ใช่ตัวที่เป็น high endurance เนาะคือถ้าใช้กล้องวงจรปิดผมว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะกล้องวงจรปิดในบ้านนะแต่ถ้าเป็นกล้องรถยนต์ที่จะต้องตากแดดแบบทนความร้อนอยู่บ่อยๆอ่ะก็ลองยอมรับว่าอายุการใช้งานจะมีความอาจจะไม่ได้ทนมากนักแต่ก็เป็นปีแหละก่อนจะพังอ่ะโดยธรรมชาติอ่ะนะถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็น high endurance นะครับแค่นั้นเลยใช้ได้ก็ถ้ามีหรือหาได้ในราคาถูกก็จัดไปก่อนก็ได้ยังไม่จำเป็นต้องไปเอาตัว High Endurance ก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้กับกล้องวงจรปิดปกติแต่ถ้าเกิดใช้กล้องรถยนต์คือถ้าเป็น High Endurance เทียบกับตัวขาวเทาอ่ะผมจำได้ว่าสมมติถ้าเป็นรุ่นความจุสัก128 GB ส่วนต่างมันเยอะอยู่นะก็คือตัว High Endurance แทบจะซื้อเกือบซื้อตัว256 GB ได้แล้วอ่ะของตัวขาวเทาอ่ะก็ลองพิจารณาดูประมาณนี้นะครับคุณทักเกพี่บอสได้ดูหนังNetflixเลิก The Last House ยังไม่ได้ดูสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Netflix นั่งไล่ดูอยู่แค่2เรื่องก็คืออะไรวะ Our Sticky Love ซีรีส์สืบสวนอาชญากรรมของญี่ปุ่น Love One ก็สนุกดีLove One ก็สนุกดียังไม่ได้ดู The Last House เลยนะครับทำถ่ายทำอยู่บ้านหลังเดียวจนจบเรื่องงงบ้านแต่สนุกครับลุ้นดี
ดำรงชีวิตอยู่บ้าน5ปีโดยออกไปไหนไม่ได้นะฮะคุณมิสเตอร์

ไม่ลิ้นนะครับนะบอสช่วยแนะนำหูฟังคลิปออนราคาปานกลางปานกลางคือกี่บาทกลางคุณกลางผมไม่เท่ากันแน่ๆกลางผมคือช่วงประมาณ 2-4,000 นี่คือกลางกลางผมเพราะนั้นระบุงบมาเลยคุณมิสเตอร์มิลินว่าไอ้กลางกลางอ่ะมันคือกี่บาทกลางคุณกลางผมไม่เท่ากันแน่ๆมั่นใจอ่ะส่งมาใหม่นะว่ากลางกลางคือกี่บาทนะฮะลงท้ายด้วย0501 WPS Office ที่ลงมาในมีแพด8 Pro ใช้แทน Microsoft Office แตกต่างกันมากไหม5ใช้งานพื้นฐานไม่แตกต่างใช้งานแทบจะเหมือนกันเลยหน้าอินเทอร์เฟซอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าสามารถใช้งาน Word Excel PowerPoint ได้เหมือนกันยกเว้นว่าถ้าไปเจอแบบพวกปลั๊กอินแปลกๆที่บางคนที่แบบใช้งาน Microsoft Office มาแล้วเขา input มาให้แล้วเขาไม่ได้เซฟมาคือเขาเซฟเป็นปกติอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเปิดเพี้ยนบ้างบน WPS Office เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานพื้นฐานปกติได้เลยไม่มีปัญหาใดๆนะครับลงท้ายด้วย3768ซื้อ iPhone 11 Pro Max ตอนนี้เพราะมีส่วนลดจะคุ้มไหมสำหรับถ้า11 Pro Max นะไม่คุ้ม11นะใช้คำว่า10ถ้าคุณไม่ได้ส่งมาผิดนะแต่ถ้าเป็น17อะโอเคแต่ถ้า11ที่ส่งมามันหาซื้อมือหนึ่งไม่ได้แล้ว11 Pro อะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น17แหละน่าจะเป็น17แหละ17 Pro Max ซื้อคุ้มไหมสำหรับผมว่าคุ้มนะคือคำถามก็คือถ้าคุณรอ18 Pro Max มันดีขึ้นแหละชิปดีขึ้นกล้องไม่กล้องมันมีถ้าอิงตามข่าวลือคือกล้องโมดูลชุดเดิมหมดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวกล้องหลักตัวชิ้นเลนส์ให้เป็นแบบ variable ก็คือปรับรูรับแสงได้ F1 ถึงอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็อายุคุณภาพดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็ว่ากันไปนะครับแบตเตอรี่ดีขึ้นจอก็อาจจะดีขึ้นนะครับตามข่าวลือแต่ชิปดีขึ้นแน่ๆแต่ราคาก็น่าจะขึ้นด้วยส่วนราคาจะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้คำถามของผมก็คือสมมุติเราเอาแบบโหมดสมมุติกันก่อนแล้วกันนะครับ iPhone 17Pro Max ปัจจุบันเอาปัจจุบันนะเพราะจริงมันมีข่าวหรือว่าอาจจะขึ้นเร็วๆนี้นะครับเริ่มต้นที่ 48,900 บาทถ้าอิงตามข่าวลือนะครับอิงตามข่าวลือนะราคา iPhone อาจจะแพงขึ้นรุ่นละประมาณ100ถึง2 100ถึง300เหรียญสหรัฐก็คือประมาณสักผมตีว่าสมมุติถ้าขึ้นก็คืออาจจะขึ้นสักตัวเริ่มต้นอาจจะขยับแค่ประมาณ 4,000 บาทก็คือจาก 48,900 เอาราคาเต็มก่อนนะไม่เอาราคาลดปัจจุบันนะเอาราคาเต็มก่อน 48,900 อาจจะไปเปิดที่ประมาณสัก 50,000 52,000 53,000 คุณรับได้ไหมถ้าคิดว่าเฮ้ยฉันไม่จ่ายราคานั้นแน่ๆคุณซื้อ17 Pro Max ที่ลดราคาอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งอย่างที่ไม่ต้องไปคาดหวังเอ้ยเดี๋ยว18 Pro Max มาเดี๋ยว18 Pro Max ก็ต้องลดราคาใช่มันจะลดแหละแต่นานนานนะเพราะว่าอย่าง17 Pro 17 Pro Max กว่าที่คุณจะเห็นมันลดราคาแบบเนี้ยมันเพิ่งลดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเท่ากับมันเปิดตัวมา10เดือนกว่าๆมันเพิ่งจะลดนะคุณจะรออีก10กว่าเดือนป่ะล่ะถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวจะมีข่าว iPhone 19เดี๋ยวคุณก็ไปค่อยเผื่อก็19อีกอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณตอบตัวเองได้เลยว่าคุณพร้อมจะจ่ายในราคาประมาณ 50,000 กลางตีว่าเริ่มต้นประมาณสัก 55,000 ไหมถ้าไม่พร้อมซื้อตอนนี้ได้เลยส่วนต่างอยู่หมื่นนึงเลยเพราะตอนนี้ iPhone 17 Pro Max บนถ้ายังหาของได้เพราะของเริ่มขาดแล้วนะครับทั้งบนพวก iStudio ทั้งบน Studio 7ในเงี้ยมันจะเหลือประมาณ 40,000 กลางๆเนาะประมาณ 4-5 บวกลบอะไรเงี้ยก็เท่ากับส่วนต่างอาจจะอยู่ประมาณสักเกือบ10,000ถ้าเทียบกับ iPhone 18 Pro Max ที่เปิดตัวตามราคาคาดการณ์ก็นั่นแหละอยู่ที่คุณเลยคุณตัดสินใจเองได้เลยนะครับตามนี้ลงท้ายด้วย5635ครับสวัสดีครับ Samsung ที่ใช้ AI ได้ราคาถูกสุดราคาถูกสุดแรม6อัพถามกลับก่อนครับไอ้คำว่า Samsung ที่ใช้ AI ได้เนี่ยหมายถึง AI อะไรหมายถึง Galaxy AI หรือหมายถึงพวก Gemini ChatGPTตอบก่อนว่าอันไหนเพราะคนละส่วนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ใช้ Samsung Galaxy AI ได้ไม่มีตัวไหนถูกเลยถ้าใช้ได้ครบฟังก์ชันต้องซื้อ S Series เท่านั้นหรือไม่ก็พวก C Flip C Fold เท่านั้นถ้าใช้ได้เต็มฟังก์ชัน

ของเต็มลูกเล่นของ Galaxy AI นะแต่ถ้าเกิดใช้ได้ Galaxy AI บางส่วนพวกซีรีส์ A อย่างพวก A3 A5 ใช้ได้เหมือนกันแต่ใช้ได้ไม่ครบใช้ได้บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดรุ่นที่จะใช้ได้เกือบครบก็จะมีพวก S24S ปัจจุบัน S24FE คงหาไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องไปดู S25FE หรือไม่ก็S25 Series ไปเลย S25 25 Plus S25 Ultra S26 Series Samsung Galaxy C FlipC47 C50 C48 พวกนั้นจะใช้ Galaxy AI ได้ครบหมายว่าถ้าฟังก์ชันของ Galaxy AI นะแต่ถ้าเกิดคำถามนี้หมายถึง AI แบบที่เป็น AI ภายนอก Gemini ที่ต้องไปเสียตังค์ค่ะ subscription ไปอะไรเงี้ยอะไรอะ Cross หรืออะไรเงี้ยครับอันนั้นเน้นที่เน็ตเพราะนั้นก็จริงๆพวกระดับราคาประมาณไม่ถึงหมื่นก็ใช้ได้ทุกตัวแหละในความเป็นจริงเพราะว่ามันอาศัยอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเวลามันประมวลผลมันไม่ได้ประมวลผลในเครื่องมันประมวลผลบนคลาวด์ก็คือบนอินเทอร์เน็ตเราส่งข้อมูลออกไปข้างนอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Gemini เซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI ก็คือ ChatGPT อ่ะเนาะเซิร์ฟเวอร์ของ Anthropic ก็คือ Claude นะครับแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ส่งที่ส่งผลลัพธ์ของพร้อมที่เราพิมพ์ไปกลับมาให้มันจะไม่ได้ประมวลผลในเครื่องมันประมวลผลบนคลาวด์นะครับแยกให้ออกว่ามันคนละสองส่วนเพราะนั้นต้องถามกลับว่าไอ้ Samsung ที่ใช้ AI ได้เนี่ย AI ส่วนไหนนะครับลงท้ายด้วย3244หอคันนั้นปากกาสไตลัสแทน Apple Pencil 7ไม่มีคือรู้แหละว่าในตลาดมันมีครับอ่ะโอเคในตลาดมันมีแต่ไม่แนะนำด้วยประสบการณ์ที่ทดลองใช้มา 2-3 แท่งไม่เวิร์กผมใช้ iPad mini ผมไม่ได้คิดจะซื้อปากกาอยู่แล้วผมก็เลยซื้อพวกถูกๆหลายๆอันที่เขาขายกันอ่ะมาแท่งละ4 500 600อะไรเงี้ยแรกๆก็เขียนพอได้สักพักก็รู้สึกมันติดๆกับดับอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเวิร์กผมแนะนำว่าลงทุนซื้อ Apple Pencil ไปเลยดีกว่าเพราะคุณบอกเองว่าเขียนโน้ตเยอะๆแสดงว่าใช้เยอะจริงๆผมแนะนำว่าให้ลงทุนซื้อ Apple Pencil ไปเลยรู้ว่าแพงแต่เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนอย่าเสียน้อยเสียง่ายเสียมากเสียยากไม่คุ้มกันเพราะสุดท้ายราคาปากกาถูกๆที่คุณไปซื้อแท่งละ6-700 4-500คุณซื้อแทบจะทุกปีอ่ะเพราะมันเดี๋ยวก็พังรวมๆแล้วคุณก็ซื้อ Apple Pencil ได้แล้วอ่ะเพราะนั้นก็ซื้อ Apple Pencil ไปเลยดีกว่าแนะนำแบบนั้นมากกว่าครับลงท้ายด้วย3244สักครั้งได้บอสเป็นไปได้ไหมที่จะหา iPad Air รุ่นก่อนหน้ามือหนึ่งในตอนนี้ครับถ้าหาไม่ได้ควรรอ iPad ปีหน้าหรือซื้อได้เลยตอนนี้ใช้ iPad Air 2iPad Air 4อยู่ปกติใช้ทำงานอย่างเดียวไม่ได้เล่นเกมใช้ยาว 6-7 ปีงั้นก็ซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันได้เลยงั้นก็แนะนำซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันได้เลยครับไม่มีคือถามว่าถ้ารุ่นเก่ายังหาได้ไหมไปควานหาเย็นจริงๆก็อาจจะพอได้ละมั้งแต่ก็ไม่มั่นใจว่า iPad Air M3 มันยังหาได้ไหมอ่ะหรือปัจจุบันมันเป็น M4 น่าจะ M4 หมดแล้วละมั้งก็นั่นแหละผมก็ซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันไปเลยดีกว่าเพราะว่าใช้ยาวอยู่แล้วไงก็ซื้อตัวปัจจุบันยังไงก็คุ้มแล้วก็ใช้ยาวๆไปดีกว่าส่วนถ้าจะไปรอตัวใหม่ก็ต้องไปลุ้นอีกอะว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตามข่าวลือก็ทำไมปลายปีนี้กับต้นปีหน้าก็จะไปลุ้นนั่นล่ะก็จะลุ้นนั่นล่ะว่าจะมาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าลุ้นอีกก็ต้องไปลุ้นอีกว่าราคาจะขึ้นอีกไหมเพราะจริงๆแนวโน้มก็มีราคาจะขยับขึ้นอีกนะสินค้าในตระกูล iPad แล้วก็ Mac นะครับเพราะในผมว่าก็ถ้าหาแล้วโอเคได้กับตัว iPad Air ตัวปัจจุบันก็ซื้อ iPad Air ตัวปัจจุบันไปเลยก็น่าจะตอบโจทย์กว่านะถ้าถามผมก็นั่นแหละครับซื้อตัว iPad Air M4 ไปนี่แหละเวิร์กแล้วนะครับตอนนี้รังกิงราคาก็โดดไปแล้วเพียงแต่ว่าอย่างพวกร้านตู้ข้างนอกมันยังพอหาในราคาประมาณ 20,000 ต้นๆได้ไงคืออย่างราคา Official มันกระโดดไปที่ 26,000 แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปดูอย่างพวกแบบจริงๆหน้าร้านถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะพวกไอสตูก็ยังหลายๆร้านก็ยังขายราคาเดิมหรือแม้กระทั่งร้านหน้าตู้ใหญ่ๆอย่างพวก NASAพ
พวก Galaxy Mobile ก็ยังขายอยู่ประมาณสัก 23,000 บวกลบอยู่นะ

0: ำหรับ iPad Air M4 ตัวเริ่มต้น11นิ้ว128กิก Wi-Fi อ่ะนะก็ประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเป็นผมซื้อเลยก็ซื้อตัวปัจจุบันนี้แหละไม่ต้องรอนะครับอืมลองดูนะฮะEdifier Strax Spirit S5 เทียบกับตัว Sony M6 โหผมว่า Strax เสียงมัน V-shape แบบ V-shape ขึ้นพูดยังไงดีวะเสียงมัน V-shape แบบ V-shape มากเลยอะ V-shape กว่าตัว WH-1000 AM6 เองครับ WH-1000 AM6 เนี่ยหลังๆของ Sony ตั้งแต่ตัว W AM5 มามันเริ่มมีการปรับจูนให้มีความเป็น U-shape มากขึ้นอะอันนี้พูดถึงกราฟเสียงเนาะพอมัน U-shape ปุ๊บอะโอเคเบสมันยังเยอะๆอยู่แหละแต่ว่าเสียงร้องอะไรมันก็จะมีความไม่จมมีความเด่นขึ้นแล้วก็สเตจก็จะกว้างขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ Stack Spirit S5 ผมว่า Stack Spirit S5 มันมีความ V shape แบบจ๋ามากอีกอย่างคือ Stack Spirit S5 มันเก่าค่อนข้างเก่าแล้วครับมันออกมา2ปีกว่าแล้วอะเทคโนโลยีเก่าเมื่อเทียบกับตัว WH 1000 AM6เพราะนั้นเขาจะซื้อผมว่าซื้อ WH-M6 ดีกว่าถ้าจะหาตัวเก่าที่เทียบกับตัว XM6 สมน้ำสมเนื้อหน่อยผมว่าจะมี Sonos Ace ที่ผมว่าสู้ได้นะครับแล้วก็ตัวจริงๆของ Sennheiser ไอตัวใหม่ก็ได้ชื่อรุ่นอะไรวะ Sennheiser เดี๋ยวกัน Momentum Toilet 5มันจะไม่ผิดตัวใหม่ของเขาอะก็ได้เพราะถ้า4ผมว่า4เสียงมันนุ่มไปหน่อยพอตัว5ผมว่าเสียงมันมีความพุ่งขึ้นมีความไดนามิกมากขึ้นนะครับอีกตัวที่สู้ได้เลยแล้วก็ราคาไม่เท่าตัว XM6 ด้วยก็คือ Notting Headphone 1แต่ว่าพูดได้ไหมวะประมาณช่วงปลายปีนี้น่าจะประมาณตุลาพฤศจิกาเดี๋ยว Notting จะออก Headphone ตัวใหม่เขาจะมาแข่งกับไอ้ตัวที่เป็นของ Sony ที่เพิ่งออกที่ราคาหมื่นกลางๆตัวนั้นก็ตัวนั้นจะเด่นเรื่องความแฟลตเลยเพราะว่าเขาจะทำมาแบบ EQ flat เลยเท่าที่รู้ข้อมูลมานะครับแต่ว่าจะกว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีเลยนะยังไม่รู้ชื่อรุ่นแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่สูงกว่า Headphone 1ในปัจจุบัน Headphone 1ปัจจุบันถือว่าเป็นตัวท็อปของฝั่งนะติงราคาอยู่ประมาณ 8,000 บวกลบประมาณนี้นะครับลองเทียบดูแล้วกันนะฮะลงท้ายด้วย5635อีกคำถามครับเมื่อไหร่ Apple AI จะใช้ได้เท่า Galaxy AI ปัจจุบันตัวเบต้า iOS iOS 28 Siri AI ที่มากับ iOS 28ใช้งานได้เหมือน Galaxy AI เลยแต่ในวงเล็บภาษาอังกฤษนะภาษาไทยยังแล้วยังไม่มีกำหนดด้วยว่าภาษาไทยจะรองรับเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะลูกเล่นความสามารถฟังก์ชันกับตัว Siri AI หรือว่าตัว Apple Intelligence ที่จะมาใน iOS 28เทียบเท่า Galaxy AI เลยครับถามว่า Galaxy AI ทำอะไรได้ดีแค่ไหน Apple Intelligence ทำได้ดีประมาณนั้นเลยในข้อแม้เดียวคือมันยังไม่รองรับภาษาไทยมันรองรับแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยครับผมอ่ะประมาณนี้พักเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อทั้ง SMS 468-9899และทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วย ือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันท
9: ั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Techno for Life
12: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้ตอนนี้กำลังจะมีแคมเปญเอเซอร์เดย์2026นะครับลองเข้าไปติดตามข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเอเซอร์เดย์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าจะซื้อสินค้าเอเซอร์ออนไลน์อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่น exclusive ของเอเซอร์ได้ที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th/th นะครับมาลุยกันต่อ SMS 468999แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Tube Radio นะฮะ SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 นะจ๊ะอีก8นาทีนะครับมาไปที่ YouTube ก่อนอ่ะกลับมาที่คุณมิสเตอร์มิลินนะครับคลิปออนงบ 2-4,000 ผมแยกเป็น2งบนะเป็นงบ 2,000 บวกลบกับงบ 4,000 บวกลบละกันนะครับถ้างบ 2,000 บวกลบเอาตัวที่ผมแฮปปี้กับมันละกันเนาะตัวที่ผมแฮปปี้กับมันละกันก็ตัวยืนพื้นเลยก็คือตัวซาพีทเพอร์คลิปโปรอันนี้น่าจะหาได้อยู่แค่ประมาณ1,000ปลายๆด้วยซ้ำไม่ถึง 2,000 แน่ๆนะครับตัวเทียบขยับขึ้นมาก็จะมีตัวเอียร์ฟันคลิป2อันนี้จะอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆก็ตีว่า 2,000 บวกลบนะครับอาจจะมีอยู่2ตัวนี้ถ้าในงบประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับงบไปอยู่ที่ 4,000 บวกลบจะมี2ตัวนะครับถ้าเน้นเสียงเป็นหลักเลยโดยส่วนตัวจะเชียร์ให้ไปซื้อตัวหัวเว่ยฟรีคลิป2ตอนนี้มันมีฟรีคลิป 2S มาแล้วทำให้ราคาฟรีคลิป2ก็เหมือนจะปรับลงมานิดนึงแต่ตอนนี้มันเลย8เดือน8มาแล้วไงประเด็นไอตอน8เดือน8ที่ผ่านมาฟรีคลิป2ใช้โค้ดลดอะไรเสร็จแล้วมันจะเหลือแค่ประมาณ 3,800 ประมาณเนี้ย 3,800 ไม่เกิน 3,900 ครับประมาณ 3,700 ถึง 3,900 เท่านั้นอยู่ในงบต่ำกว่า 4,000 แน่ๆนะครับก็ลองไปหาหัวเว่ยฟรีคลิป2ก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบสัก 4,000 กว่าๆได้ก็ฟรีคลิป 2S รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ราคาจะโดดอ่ะเพราะว่าจริงราคาตั้งมันอยู่ที่ 6,900 เพราะนั้นก็ส่วนใหญ่จะหาในราคาต่ำกว่า 4,500 ยากอยู่เพราะนั้นก็ไปหาโหเว่ยฟรีคลิป 2 เอาเวิร์คนะครับอันนี้คอนเฟิร์มว่าเวิร์คอีกตัวนึงจะเป็นของช็อคนะครับ Open.air ก็เป็นหูฟังที่ดีแต่ว่าผมว่าเป็นหูฟังที่มันใส่สบายอ่ะแต่ว่าถ้าเรื่องเสียงเพียวๆผมยังชอบฟรีคลิป2มากกว่าแต่ไม่ได้แย่อะไรนะสำหรับ Open.air นะครับไม่ได้แย่อะไรอีกตัวหนึ่งน่าจะขายเร็วๆนี้อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้นะครับแต่ส่วนตัวได้ลองแล้วนะครับแต่ลองตัว Engineer Type นะแต่ Engineer Type ก็เสียงดีก็คือตัว CMF Clip Pro นะครับหูฟังทรงคลิปออนตัวแรกของฝั่งนัตติงเขาภายใต้แบรนด์ CMFก็น่าจะมาปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าในราคาต่ำกว่า 4,000 แน่ๆราคาเปิดไทยน่าจะอยู่ประมาณ 3,000 กลางๆอ่ะบวกลบอ่ะนะครับประมาณสัก359 369ประมาณนี้คิดว่าไม่น่าพ้นจากนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เสียงดีไม่โอเคนะครับใส่สบายด้วยผมถ้าเฉพาะความสบายในการสวมใส่ผมว่ามันใส่สบายกว่าฟรีหัวเว่ยฟรีคลิป2ซะอีกนะแต่ถ้าเรื่องเสียงผมยังให้ฟรีคลิป2ดีกว่าเล็กน้อยผมจะใช้คำว่าชอบมากกว่าชอบเสียงของฟรีคลิป2มากกว่าเล็กน้อยอันนี้มันมีความเป็นแบบเบสจะลดลงมาหน่อยแต่ว่าเสียงร้องจะพุ่งๆเน้นเสียงร้องเน้นย่านกลางซะเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าเสียงดีแล้วก็ใส่สบายจะไปรอตัวนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ มองตัวซาวพีทป๊อปคลิปไว้ป๊อปคลิปก็โอเคแต่ถ้าจะเล่นป๊อปคลิปผมยังชอบเพอร์คลิปโปร2มากกว่าอยู่ดีถ้าเอาเรื่องเสียงเป็นตัวตั้งนะถ้าเอาเรื่องเสียงเป็นตัวตั้งนะครับผมยังชอบตัวเพอร์คลิป2โปรมากกว่าเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ป๊อปคลิป2ได้เปรียบตัวเพอร์คลิปก็คือเรื่องของเกมโหมด latency ของไอตัวป๊อปคลิป2อ่ะมันด้วยความเป็นรุ่นใหม่ละมั้งเขาก็ทำให้มันมี latency ก็คือความหน่วงเวลาเปิดเกมโหมด

ต่ำกว่าตัว Perkit Pro แต่ถ้าเอาเรื่องเสียงเพียวๆ Perkit Pro ดีกว่าแต่ว่าความสวมใส่สบายความอึดแบตแล้วก็เรื่องของเกมโหมดอันนี้ให้ Pop Clip 2ดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรซาพีถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับผมตามนี้นะฮะคุณ LC04JA มีแอปตรวจสุขภาพแบตมือถือฟรีตัวไหนที่ใช้วัสดุที่ใช้วัดสุขภาพแบตได้แม่นยำไหมอันนี้ไม่รู้เลยเพราะปกติแล้วมันจะคือถ้าปกติแล้วอะรุ่นใหม่ๆเอารุ่นใหม่หรือเฟิร์มแวร์ใหม่ๆหลายๆแบรนด์แม้กระทั่งฝั่ง Android ก็จะมีตัวที่เป็นแบตเตอรี่เฮลท์มาให้ดูอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าใน Android เวอร์ชันใหม่จะมีมาให้เลยแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นไปอยู่ว่าแต่ละแบรนด์จะทํา UI นี้เพิ่มเข้ามาให้หรือเปล่าแต่ว่า Android เวอร์ชันใหม่จะเพิ่มเข้ามาให้ในส่วนตัวแบตเตอรี่เฮลท์เพราะนั้นคิดว่าไม่น่าจะต้องใช้ตัว Third Party ใดๆนะครับคุณครับเค้กพี่บอสครับไวรัสสมัยนี้ Windows Defender ตัวเดียวบน Windows 11เอาอยู่ไหมPC สายโอ้ถ้าสายหัวหมู่ทุรนฟังไม่พ้นครับเพราะว่าจุดด้อยของWindows Defender อ่ะถ้าคุณจะเรียกมันอย่างนั้นนะหรือ Windows Security นะครับก็เหมือนที่พูดบ่อยๆก็คือจุดด้อยมันคือการป้องกันกลุ่มที่เป็นพวกmalware spyware ประมาณเนี้ยซึ่งถ้าคุณเน้นเรื่องการท่องอินเทอร์เน็ตหัวหมู่ทะลวงฟันเข้ามันทุกเว็บมันสนเว็บพงเว็บพาวเว็บดำเว็บดาร์กเดี่ยงยังไงก็เดี่ยงถ้ายืนยันจะใช้ตัว Windows Defender ต่อยังคงยืนยันว่าใช้ Windows Security ต่อสิ่งที่ควรจะใช้คู่กันก็คือตัว malware byte anti malware แบบเสียตังค์นะเพราะถ้าตัวไม่เสียตังค์มันจะไม่ทำงานแบบเรียลไทม์นะครับต้องซื้อต้องใช้แบบตัวเสียตังค์หรือถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสตัวอื่นตัวไหนก็ได้นะครับได้ทุกตัวยี่ห้อไหนก็ได้สำหรับผมยี่ห้อไหนก็ได้ขอแค่ว่าต้องเป็นตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้หรือสูงกว่าอย่าเอาแค่ตัวที่เป็นแอนตี้ไวรัสเพียวๆต้องเอาตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้ด้วยหรือ total security แล้วแต่แบรนด์ได้หมดนะครับแค่นั้นเลยนะฮะคุณ M10 นะครับ M1Z นะครับตัวใหม่ Redmi Note 17เป็นยังไงบ้างแพงครับแต่ก็แพงแบบเข้าใจได้เพราะว่าก็ต้องแพงครับให้ตอบยังไงก็แพงครับแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกครับใช้คำนี้ดีกว่าไม่มีทางเลือกครับก็แพงแต่ไม่มีทางเลือกครับก็ครับเขาก็พยายามทำหลายๆอย่างให้มันดูคุ้มค่ากับราคาที่มันจะต้องบังคับแพงขึ้นนะเนาะถ้าคุยตรงๆนะเช่นเรื่องของการใส่แบตมาให้เยอะๆอะไรเงี้ยครับอย่างตัว Redmi Note 17ก็ให้แบตมาเท่าไหร่5,000มิลไอ้8,000มิลลิแอมป์อาร์อะไรเงี้ยคือให้แบตมาเยอะจริงนะครับแต่ถามว่าราคาไทยมันยังไม่เปิดถูกไหมราคาตอนนี้เปิดอินเดียไปแล้วคุณก็เห็น Redmi Note 17 5G ราคาเปิดเริ่มต้นที่ประมาณ 9,900 บาทที่ผ่านมามันเคยเปิดอย่างนั้นที่ไหนล่ะมันไปเปิดอยู่ประมาณถ้า 6,900 7,900 นี่กระโดดไปเยอะเลยก็นั่นแหละครับราคาแรมรอมที่แพงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็อย่างที่บอกชิปก็ยังประมาณเดิม Snapdragon 4 Gen 4ก็ไม่ได้หนีจากตัวเก่าได้จอใหญ่ขึ้นนะจอ7นิ้วก็พยายามใส่ดิ่งเหล่านี้มาให้กล้องหลังก็ให้มาตัวเดียวเหมือนเดิมลำโพงก็ยังเป็นลำโพงเดียวเหมือนเดิมได้แบตเตอรี่เยอะขึ้นใช้คำว่าไม่มีทางเลือกครับแพงไหมแพงแต่เป็นแพงที่ก็เป็นแพงเป็นปกติเพราะมันแพงทุกคนแพงทุกแบรนด์ทำใจให้ได้นี่คือ new norm นี่คือ new norm คุณชัยพก iPad Air KM4 ไปเลยครับล่าสุดใช้เขียนใช้โค้ดใน Shopee ได้มา 21,850 บาทคุณ Enderberry สวัสดีครับถ้าจะย้ายไลน์ไปอีกเครื่องจาก Android ไป Android นอกจากอัปโหลด Google Drive แล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมคือวิธีนั้นมันคือวิธี Play Safe และวิธีที่แนะนำที่สุดแล้วครับก็ยังแนะนำให้ใช้แบบนั้นอยู่ครับคือคุณจะสามารถเอามือถือ2เครื่องแล้วมาโคลนกันก็ได้นะแต่มันไม่ได้การันตีแต่มันใช้คำว่ามันสามารถย้ายละอาจจะสามารถย้ายไลน์แชทฮิสทอรี่ได้แต่สมบูรณ์ไหมวัดดวงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะก่อนทำด้วยวิธีอื่นๆใดๆก็ตามวิธีที่ไลน์แนะนำผมแนะนำใครๆก็แนะนำก็คือการแบ็กอัพขึ้นคลาวด์ในกรณีนี้คือ Google Driveแล้วค่อยไปรีสโตร์กลับมาครับแค่นั้นเลยอันนี้คือวิธีเพย์เซฟที่สุดแล้วคุณจะไปลองทำวิธีอื่นวิธีไหนก็ได้ที่คุณไปเสิร์ชเจอตามเน็ตลองเลยตามสบายแต่ให้

0: วิธีนี้ไปก่อนคิดซะว่าเป็นวิธีแบบเมคอัพแบ็กอัพชัวร์ไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับคุณโลไฟมายเนอร์ถ้าปรับ EQ แบบ V shape เสียงกลางเสียงร้องจะออกเยอะกว่า U shape นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปดันไอ้ช่วง V หลังอะแบบไหนเข้าใจใช่ไหมสุดท้ายมันขึ้นไปอยู่ว่าคุณจะไปดันไอ้ช่วงหลังอะขึ้นตอนที่ประมาณเท่าไหร่ 2,000K 2,500 3,000 3,500 อะไรเงี้ยโดยภาพรวมแต่ถ้าเอาโทนเสียงของ U shape กับ V shape โดยปกตินะครับคือ V shape อะส่วนใหญ่แล้วมันจะดาวลงไปช่วงประมาณสักน่าจะ600ป่ะจะเริ่มลงไปที่ประมาณ600แล้วกว่าจะขึ้นมาที่แบบ0 dB อะน่าจะส่วนใหญ่เท่าที่ผมพยายามนึกกราฟเร็วๆในหัวตอนนี้นะน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 2,800 3,000 ซึ่งมันจะทำให้เสียงร้องผู้ชายโทนอุ่นมันเริ่มไม่อิ่มหนาเท่าไหร่แล้วอ่ะเพราะพวกนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 2,000 ต้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแค่กราฟสุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวจูนนิ่งเดิมของหูฟังด้วยไดรเวอร์ที่ใช้ด้วยอันนี้ผมไม่ได้นับเรื่อง EQ นะเราวัดที่พูดว่าเอ้ยมันเป็น U shape V shape เราวัดที่กราฟยังไม่ได้วัดที่ EQ นะปรับ EQ มันปรับได้อยู่แล้วก็ไปปรับเอาก็ไปปรับเอา EQ ก็ไปปรับเอาแค่นั้นเลยนะครับคุณเฉลิมพลนะครับ iPhone 17 Pro Max 256ใช้โค้ดทุกอย่างได้ราคา 4,900 ควรจัดเลยไหมใกล้ๆ18เปิดตัว Pro Max ผมกลัวว่าใกล้ๆ18เปิดตัว17 Pro Max จะหาของไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็หายากแล้วครับเริ่มหายากแล้วอย่าง17 Pro ธรรมดาตัว512ก็เริ่มไม่มีแล้ว17 Pro Max เท่าที่ผมรู้ตัว512ก็เริ่มหายากคิดว่าเดี๋ยว256ก็น่าจะค่อยๆตามไปอย่างที่บอกคือมันเลิกผลิตไปแล้วครับมันหยุดผลิตไปแล้วหยุดเติมของไปแล้วเพราะนั้นนี่คือสต็อกที่เขาเหลืออยู่ที่เขามีทั้งหมดล็อตนี้ก็น่าจะหมดก็อยู่ที่ว่าคุณพร้อมเสี่ยงไหมเท่านั้นเลยถ้าคุณพร้อมเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูแต่คิดว่าต่อให้ตอนใกล้มุดไปซื้อช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าหรือตอนที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max เปิดตัวแล้วผมก็ไม่คิดว่าราคา iPhone 17 Pro 17 Pro Max จะลงไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่ายังไงมันแทบจะการันตีแล้วว่า18 Pro 18 Pro Max น่าจะราคาขึ้นแน่ๆพอ18 Pro 18 Pro Max ราคาเปิดตัวมันสูงช่องว่างมันเยอะอยู่แล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องไปลดราคารุ่นเก่าลงอยู่แล้วครับตามนี้คุณอะไรมาเนี่ยลงท้ายด้วย9904แล้วกันแนะนำหูฟังบลูทูธอินเอียร์งบไม่เกินหมื่นอินเอียร์งบไม่เกินหมื่นเนาะพยายามนึกก่อนนะพยายามนึกเร็วๆอยู่นะตัวไหนดีวะQCY ก่อนแหละมี QCY มีโทโซไอ้ QCY ปัจจุบันมันเล่นรุ่นอะไรกันอะเมโลบัต N50 ปะหรือว่าตัว ANC ผมแนะนำเป็นยี่ห้อแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ลองรุ่นใหม่ๆสักเท่าไหร่เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่พ้นกลุ่มพวกนี้แหละกลุ่มโทโซ่กลุ่ม QCY กลุ่มซาวพีทน่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้แหละครับพยายามนึกเร็วๆนึกไม่ออกเหมือนกันวะว่าตัวไหนดีในงบประมาณนี้มีใครแนะนำไหมอะลองแนะนำมาได้หูฟังทูไวเลสอินเอียร์งบไม่เกินพันณปัจจุบันเล่นรุ่นอะไรครับผมนึกแต่รุ่นเก่าๆซึ่งปัจจุบันมันน่าจะไม่มีของกันแล้วครับอย่างพวกแบบไอ้เมื่อก่อนมีโทโซ่เมื่อก่อนจะมีพวกซาวคอR40 R50 อะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันไม่น่าจะหาของก็ได้แล้วมั้งเพราะมันออก R50 มันออก R60 มาแล้วอ่ะตัว R50 R40 ไม่น่าจะมีของกันแล้วครับบองประมาณนี้นึกไม่ออกกันว่ะถ้าเอารุ่นไปแปะนะนึกไม่ออกจริงขออภัยคุณ NW ริมเจอหูฟัง Full Size U Green Max 5C หลังลดเหลือราคา400กว่าบาทคุ้มไหมไม่เคยลองเลยครับเลยตอบไม่ได้ปกติใส่ฟังเพลงแล้วมักมีเหงื่อออกเปียกบริเวณฟองน้ำหูฟังจะเป็นเหตุให้ฟองน้ำหูฟังพังไวไหมแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่าหนังหุ้มมันไม่ใช่หนังแท้มันเป็นหนังโปรตีนนะครับมันก็มีมันก็ลอกได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ ดูแลรักษาไม่ต้องพยายามดูแลรักษาก็อาจจะแค่เช็ดนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเสื่อมแน่ๆมันจะเปลี่ยนมันจะพังแน่ๆก็แค่หาซื้อเปลี่ยนเท่านั้นเลยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับงบไม่เกิน 1,500 หูฟังเสียงตามสายแบบ 3.5 หรือ Type C ก็ได้เน้นเบสเยอะอย่างเดียว KZ ดีครับ KZ ดีครับเน้นเบสก็ KZ ดีครับไปดูพวก KZ ก็ได้ไปดูของมูนดรอปก็ได้ครับไม่ใช่มูนดรอปมูนดรอปแหละถูกละไปดูพวกมูนดรอปก็ได้ไปดูทัชชิมก็ได้ประมาณนี้ลองดูนะจ๊ะบึบถึงไหนแล้ววะเนี่ยลองหาด้วย9999นะครับแท็บเล็ต Android เล่นเกมโทก้าโบก้าเกมไม่มีระบบล็อกอินถ้าจะย้ายเครื่องใช้สาย Data 10โอนเกมจะอยู่ไหมตอบไม่ได้เลยต้องลองครับอันนี้ไม่ชัวร์ไม่กล้าการันตีให้แต่ว่าคิดว่าต้องลองครับแต่ทำไมไม่มีเกมมันไม่มีระบบล็อกอินอ่ะตายฮะชีวิตแย่เลยต้องลองดูครับอันนี้ไม่กล้าการันตีเหมือนกันครับลงท้ายด้วย0501แอปดูจอโน้ตบุ๊กเพื่อทำงานโน้ตบุ๊กบน Mi Pad Pro หมายถึงพวกแบบTeamViewer เงี้ยเหรอใช่ไหมหมายถึงโปรแกรมมอนิเตอร์เงี้ยเหรอหรือเปล่าอันนี้คือที่หมายถึงหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยลงท้ายด้วย558 508ใช้หูฟังบลูทูธตัว Sony WI-H700 มา2อันละเสียดายรุ่นใหม่ไม่ทำทรงนี้อีกเลยไอทรงที่แบบของคอแล้วก็เป็นขึ้นมาปัจจุบันแทบไม่มีคนทำนะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมต้องใช้คำผมก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบเหมือนกันทรงดีไซน์ทรงนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยนิยมจริงต้องยอมรับไม่นิยมปัจจุบันนิยมกันก็จริงยิงปัจจุบันหูฟังทรงอินเอียร์ก็นิยมน้อยลงแล้วนะก็จะไปทรงทั่วคลิปออนจะเยอะนะครับแล้วก็ทรงที่เป็นสายออกกำลังกายไปเลยทรงแบบที่เป็นแบบโอเพนเอียร์บัดนู่นนี่นั่นไปเลยอะไรเงี้ยสามารถกว่าหลังๆเป็นแบบนั้นนะครับหลังๆเป็นแบบนั้นนะฮะไปแล้วมีคำถามหมดยังเดี๋ยวดูกับเขาเช็คก่อนนะแป๊บนะมันหมดยังหมดแล้วแหละนะถ้าอันไหนตกหล่นก็ขออภัยไว้ล่วงหน้ามีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสเดี๋ยวตามตอบให้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันก่อนไปมีเวลาแป๊บนึงมีข่าวลือออกมาครับว่าอันนี้ข่าวลือจากจีนนะเป็นหวยโบนะครับฟิกโฟกัสดิจิตอลเขาโพสต์หวยโบที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คของจีนเขาบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับจริงๆคือวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะครับคืนนี้อะไรเงี้ย Apple อาจจะมีการขึ้นราคา iPhone 17 Series นะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูว่าจะขึ้นไหมถ้าขึ้นเราก็น่าจะได้รู้ว่า iPhone 18 Series จะราคาเท่าไหร่ถ้าขึ้นนะ อ่ะประมาณนี้วันนี้ไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่การผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยมีคำถามเติม Facebook Fanpage ในบอสนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000 ต่อ6736
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัชรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: สวัสดีครับผม
1: นะฮะอ่ะก็ขอต้อนรับแฟนรายการนะฮะกับเรื่องของรถยนต์นะครับใครที่มีคำถามมีปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาสอบถามกันได้ที่4689899นั่นเองนะครับผมเห็นได้ข่าวว่าสิ้นเดือนนี้จะมีงานรถยนต์อีกหนึ่งงานใช่ไหมเห็นอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดบิ๊กมอเตอร์เซล2016ใช่นะฮะงานน่ะเริ่ม21ถึง30สิงหาคมนะฮะที่ไบเทคบางนาฮอล์101ถึง104นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะกับงานรถยนต์นะฮะปีหนึ่งเมืองไทยกรุงเทพแล้วกันนะฮะน่าจะมีงานรถยนต์ประมาณสัก 3-4 งานนะฮะ
2: จะมี
1: มอเตอร์โชว์
2: มอเตอร์โชว์กลางปีบิ๊กนะสิ้นปีก็มอเตอร์เอ็กโป
1: ครับผม
2: จะมีประมาณนี้จริงๆเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลนี่ก็ถือว่าเป็นน้องนะน้องเล็กเลย
1: น้องเล็กใช่น้องเล็กครับ
2: นะครับก็เป็นหนึ่งในสื่อที่โอเคเกตเตอร์ลิงไปรวมๆกันมาจัดขึ้น
1: แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าจากเมื่อก่อนระยะเวลาในการจัดงานไม่ได้เยอะตอนนี้ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็
2: งงมาก
1: มีแบรนด์ที่เข้าร่วมเนี่ยน่าจะเกือบ30แบรนด์เลยนะ
2: แล้วก็แบรนด์ที่เป็นสปอนอยู่บนบิลบอร์ดหลักงงมากไม่มีแบรนด์รถยนต์นะ
1: อะไร
2: มีร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ
1: อ่าฮะครับอ่าฮะ
2: ร้านข้าวแกงกะหรี่โคโค่อิชิบันยะมีอันเดียวที่น่าจะเกี่ยวรถยนต์คือปั๊มตาหอย
1: ครับผม
2: ก็เลยเอ้าคือยังไง
1: เขาบอกงานนี้ก็ผสมกันนะระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนะครับนะ
2: ก็อาจจะรับบัตรที่สามที่นี้แหละ
1: อ่าฮะ
2: สองร้านแล้วก็ปั๊มน้ำม
1: ัน
2: นะครับก็21นี่ก็อีกประมาณ10กว่าวัน
1: ใช่อีกไม่นานนะครับผม
2: วันก่อนก็เห็นพี่สื่อที่เพื่อน
1: ๆ
2: ไปงานแค่งานแถลงนะครับคือส่วนหนึ่งอ่ะผมบอกเลยถ้าคุณอั้นไหวสมมติคุณโอ้โหขมิบไว้ก่อนไว้ยังไม่ซื้อกั้นใจไม่ซื้อไปซื้อในงานเลย
1: ครับ
2: เราคุยไว้แล้ว
1: ฮะ
2: ช่วงเท่าไหร่เดือนเสือนห้ามาแล้วไปบอก
1: ครับ
2: ค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นช่วงนี้นะ
1: เ
2: ซลฟ้าผ่า
1: แต่ว่าต้องติดตามข่าวให้ดีนะกับเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องของภาษีตัวใหม่นะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมรถยนต์มากน้อยแค่ไหนละกันนะครับผม
2: พูดถึงเรื่องภาษีนะ
1: ฮะครับ
2: ท่านซานาเอะนะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลดภาษีจะ8หรือ 1% นะเราจะดันไปสิ
1: ลดจากแผ่นดินไหวลดเขาลดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดทั้งที่ไม่ได้มีผลกระทบแค่ไม่กี่จังหวัดเองนะแต่ก็คือเหมือนกันลดทั้งประเทศอะไรประมาณนี้นะครับ
2: คือลดเนี่ยก็เป็นแปลงลดภาระค่าของชี
1: พ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: เพราะราคาทุกอย่างมันต้องลงหมดอ่ะ
1: ครับ
2: ส่วนบ้านเราเนี่ยกำลังจะขึ้นชงอยู่
1: ชงอยู่ใช่ไหมฮะครับผมบ้านเราหาตังค์เก่งมั้งนะขึ้นไปเถอะไม่รู้เรื่องนะครับ
2: คือรับมือกับค่าครองชีพเขาว่าอย่างน
1: ี้
2: รัฐบาลญี่ปุ่นเขาประกาศลด
1: ครับ
2: นะตั้งแต่เมษายน70นะ
1: ครับ
2: บรรเทาผลกระทบ
1: ฮะ
2: เป็นงานลูกสาว
1: ฮะ
2: นะเมษาปีหน้านะ2ปี
1: ครับ
2: นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลง
1: ครับส่วนค่าเงินเยนตอนนี้ก็นะ 0.21 นะเฮียนัทเนาะ
2: แลกเก็บไว้อย่างเดียว
1: ก็จริงๆก็ถ้าใครมีแพลนที่จะไปญี่ปุ่นนะก็เก็บไว้ได้นะเพราะมันก็คงวิ่งอยู่20กว่า21หรือประมาณเนี้ยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะเมื่อปี1993ที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยผมจำได้เลยตอนนั้นผมแลกเรท 0.29 นะแล้วมันเคยพีคสุดๆเลยคือ 0.4 ใช่นะตอนนั้นอ่ะ40
2: 36
1: ที่เราเคยไป40กว่าก็มีนะ
2: ก็มี
1: นะครับผม
2: หลายช่วง
1: ใช่แต่ตอนนี้โอเคต้องบอกว่าค่าเงินตกลงมาเหลือ21จ้ะนะฮะ100เยน

0: ไอ้ยี่สิบเอ็ดบาทเอางี้ดีกว่าอือฮ
1: ึนะครับ
0: เออนะก็มันก็เป็นผลดีกับเรื่องรถนำเข้ามั้งนะรถนำเข้าก็จะถูกล
1: งนี่ไม่น่าเลยยังไม่เห็นนะแต่ว่าต้องรอเมษาปีหน้าเมษ
0: า
1: ปี
0: ห
1: น้า
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ตอนนี้ยังไม่เห็น
0: ยังไม่มีใช่ครับผม
1: ม
0: ัน
1: จะขึ้นมันจะลงอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ
0: ครับ
1: นะฮะมาที่เรื่องบิ๊กมอเตอร์เซลนะ
0: ครับ
1: ทีแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยค่ายญี่ปุ่นมาครบปะวะ
0: อืม
1: ค่ายยุโรปมาครบปะวะเอาหลักๆแล้วกันเบนซ์บีเอ็มมินิวอลโว่มา
0: อือฮึครับ
1: ญี่ปุ่นฮอนด้ามิตซูนิสันโตโยต้า
0: อืม
1: โอ้โหส่วนค่ายกลุ่ม EV เทสลาอวตาร์ BYD เทอร์รี่ดีพาวเดนซ่า GAC จีลี
0: ่อืม
1: เกตวอลไอคาเลบาสแอนซัสเอ็มจีนีโวโอมูราเจคู่ลิตาลาเอ็กเทิร์นซิเกอร
0: ์ครับ
1: นะนำภาพอิสระก็มีอีตัน
0: อืม
1: นะ
0: ครับ
1: มอไซค์ก็ฮอนด้ายามาฮ่าแล้วก็ไอมอเตอร์
0: อือฮึครับหลักๆก็น่าจะเกือบครบเลยนะ
1: อืม
0: เกือบครบทุกโมเดลที่ขายบ้านเราแล้วกันนะครับอือฮึ
1: อืม
0: ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของรถยนต์เนี่ยก็อาจจะดูเงียบๆไปหน่อยนะครับอื
1: มคือ
0: เพราะ
1: ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมเซอร์ไพรส์นะในกลุ่ม4 segment 4 segment อะไรวะเนี่ย
0: อืม
1: สายการละกันอัพติกซีริก
0: ครับ
1: เดือนมิถุนาขายดีสุดเป็นอันนี้ต้องมาก่อนข้อมูลนี้หยิบมาจากออโต้ไลฟ์นะครับต้องขอบคุณออโต้ไลฟ์เป็นอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: หนึ่งในเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านการซื้อขายรถเรียกว่าแยกเดือนกันเดือนต่อเดือนเลย
0: อือฮึครับอ
1: ืมมิถุนายนขายดีสุดในกลุ่มรถขนาดกลางเทสลาว่ะ
0: อือ
1: 647คัน
0: เป็นเพราะเทสลามีตัวนี้เห็นนะวายวายป่ะ
1: ไม่ตัวนี้ขายดีสุดคือโมเดล3
0: เอาโมเดล3อาจจะเป็นเพราะตัวถูกสุดมั้งล้านนิด
1: ๆนับเป็นโมเดลใช่นะครับ647
0: ล
1: องลงมาเป็น Civic ขายได้306คันขึ้นต่ำกว่าครึ่งนะ
0: ครับอื
1: มอาร์ติส197
0: อืม
1: ปาร์ตสามได้8คันมา
0: อืมครับ
1: อ่ะไม่เป็นไรมาร์ตสามนี่อยู่อันดับ6เลย
0: อืมครับโอ้มาได้ถือว่าน้อยนะ
1: ก็ส่วนหนึ่งแต่ในช่วงหลังก็สังเกตพฤติกรรมแปลกๆของผู้ขับเทสลาตามหมู่ชาร์จได้อยู่หลายครั้งตามเพจ
0: ยังไงฮะ
1: จอดไม่ชาร์จ
0: โอ้โห
1: จอดขวาง
0: อ่าฮะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไม
1: ช่วงแรกจะไม่ค่อยเห็น
0: ทำไมคนพวกนี้เขาเป็นอย่างนี้คือผมไม่เข้าใจไงทำไมเขาเอาอะไรมาคิดในเมื่อทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะคุณเอาความสะดวกสบายของตัวเองเข้าไปเนี่ยโดยที่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะคนเราบางทีอ่ะคือข้อมูลทางความคิดเนี่ยผมว่าคนพวกนี้เขาอาจจะป่วยหรือไม่แน่ใจนะเคนัทนะคือเหมือนกับว่าอายุตัวอย่างกันเวลาอย่างหน้าบ้านผมเนี่ยรถเนี่ยถ้าไปจอดประตูนึงเนี่ยผมจะไม่เดือดร้อนเลยผมจะเข้าออกสบายเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่จอดประตูได้ประตูหนึ่งของเขาเขาเลือกที่จะจอดไว้ตรงกลางเพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าออกบ้านเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยผมก็เลยงงว่าทำไมคนเรามีคิดอย่างนี้วะทำไมเขาไม่ไปจอดอีกประตูหนึ่งซึ่งเราก็จะไม่เดือดร้อนไงนึกออกปะผิดเหมือนกันพวกจอดรถแบบขวางอะไรเงี้ยหรือจอดไม่ชาร์จอย่างเงี้ยพวกคนพวกนี้เขาถือว่าป่วยไห
1: ม
0: ไม่รู้นะในความคิดผมก็ว่าผมว่าเขาน่าจะป่วยนะหรือว่าไม่ปกติอ่ะคือถ้าคนปกติเขาคงไม่ทำกันเนี่ยคนส่วนมาก 90% คือปกติน่าจะไม่ทำกันแต่ไอ้ส่วนน้อยเนี่ยคงทำเนี่ยบางทีเนี่ยคนเรามันก็แปลกแล้วบางทีเห็นแบบวิธีการคิดมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันบางทีขับรถผิดเลนย้อนสอนพอโดนบีบแต่ปุ๊บก็มองหน้าเขาเหมือนจะหาเรื่องเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันป่วยเปล่าวะอะไรเงี้ยคือคุณทำผิดนะเว้ยคุณไม่ได้ทำถูกนะอะไรอย่างเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่ก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้น
0: เนาะ
1: ใช่ไหมครับเราสะดวกกูสะดวก
0: ใช่

0: อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วมันคือหลักสังคมมันอะไรวิธีปฏิบัติหรือวิธีคิดมันไม่ได้คำนึงถึงส่วนรวม
1: อืมใช่ถูกต้อง
0: นะใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยอย่างวันเนี้ยทุกวันเนี้ยผมอยู่หน้างานนะช่วง3-4 วันมาเนี้ยผมอยู่หน้างานที่ฟิวเจอร
1: ์ครับ
0: ใช่มันก็จะเจอคนที่จอดขวาง
1: อ่าฮะครับอืม
0: ไม่ดึงเบรกมือครับแต่ใส่เกียร์
1: อืม
0: อ่าก็อ้าวกูทำไงดีทีนี้แต่ว่ารถช่างกับรถบุคคลทั่วไปประชาชนมันจะมีความต่างกันอยู่ครับถ้าสังเกตจะรู้อยู่แล้ว
1: อือฮึครับ
0: อันนี้เราก็จะรู้แหละอ๋อโอเคร้านนี้น่าจะเป็นรถทีมใต้ทีมซึ่งตอนนี้มันมีหน้างานอยู่ประมาณ 4-5 ร้านพร้อมๆกันเนี่ย
1: อือฮึครับ
0: ก็ว่ากันไป
1: อือครับ
0: นะครับก็ตรวจสอบได้มันหาได
1: ้อือนะคือบางทีคนเรามันทำผิดอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะก็รู้ว่าตัวเองผิดนะแต่ก็ยังที่แรกยังคิดที่จะทำมาอยู่ผมก็ไม่เข้าใจนะที่มันทะเลาะกันที่มันมีปัญหากันทุกวันนี้เพราะเรื่องตรงนี้แหละครับพี่นะเรื่องของคนที่มันชอบกระทำความผิดอะไรเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยไอ้ที่ถูกก็ไม่ยอมไงไอ้ที่ผิดก็ไม่ก็คิดว่าตัวเองถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาเรียกมันก็เลยทำให้เกิดปัญหากันนั่นแหละมีบางทีอย่างบางทีจอดรถอย่างเงี้ยโดนบีบแต่ไล่อย่างเงี้ยผมไม่พอใจแล้วทั้งที่ตัวเองผิดอะไรเงี้ยมีนะโอ้ไอ้บางทีนะผมตรงช่วงเซ็นทรัลใช่ไหมตรงเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่อ่ะเราจะตรงขึ้นไปไอ้ตรงที่จะไปเลี้ยวขึ้นทางด่วนใช่ป่ะแล้วโดยปกติอ่ะรถทางตรงต้องไปก่อนถูกป่ะไอ้เนี่ยรถที่เลี้ยวขวาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมรอสัญญาณไงคือเลี้ยวขวาตรงอ่ะไอ้ตัวทางตรงมันมาได้แล้วแต่ถ้าเลี้ยวขวามันต้องรอสัญญาณไงพวกแกไม่รอกันเลยนะฮะคิดดูตัดเลนจนแบบจนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราไปไม่ได้อ่ะจนกว่ารถจะหมดอ่ะพูดง่ายเอางี้ดีกว่าโอ้โหแบบเจออย่างนี้ก็แบบงงเหมือนกันนะบางทีแบบเอ๊ะอะไรวะเนี่ยทำไมเขาไม่รอกันวะนั่น
0: อ่ะ
1: ยังไงก็ดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะในเรื่องสังคมผมว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบมีแปลกๆให้เราเห็นเยอะนะครับผมนะ
0: นี่ที่เงียบไปเนี่ย
1: ร
0: ถอ้องเย็นพยายามปล่อยช่วงจอดในพื้นที่ที
1: ่รถอ้องเย็นครับผม
0: รถอ้องเย็นเป็นรถกระบะอ้องเย็น
1: ครับ
0: มุมสูตรทรงลุงล้อที่378
1: ครับผม
0: ต้องไฟต้องเดินออกนอกเบ้าเลยปาดขา
1: คู่
0: เลย
1: โอ้โห
0: ผมก็เลยโผล่หน้าเดินบนบันไดไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ฮะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราเชื่อยาม
1: อ๋อ
0: เขาบอกว่าเอ้าบอกให้ถอยยามดูฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยรถมันจอดอยู่รถมันต้องถอยเฉียงมามันเลยไปแล้วก็ถอยเข้ามาม
1: องไม่เห็น
0: ยามเขาก็ดูขวาเลี้ยงเยอะ
1: เรียบร้อย
0: ขวากูโดนไปแล้วเรียบร้อย
1: ถ้าอย่างนี้เนี่ยโมโหยามไหมเนี่ยฮะ
0: ยูเนี่ยเขาคุยกันอยู่เนี่ยอยู่ที่ผมไปซ่อมอย่างเนี้ยผมก็ยังไงยังไงทีนี้
1: นั่นน่ะสิ
0: เขียนเบอร์ไว้เลยนั่งรอเคลียร์ของรถด้วย
1: โอ้ยงี้รปภก็น่าเสียเลยนะถ้าอย่างเงี้ยนะ
0: เวอร์เลยแต่ไม่รู้นะผมไม่ค่อยเชื่อยามนะเวลาใส่รถใส่อะไร
1: แต่ก็คงทำอะไรยากแหละนะครับก็
0: เ
1: ราต้องเรียกประกัน
0: ต้องดูเอง
1: ใช่ถูกต้องนะครับเขาก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เราแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูไม่ทั่วถึงแค่นั้นเองนะครับผม
0: อ่
1: ะยังไงก็มารยาทในสังคมมารยาทในการใช้รถมารยาทในการจอดรถมารยาทในหลายๆสิ่งหลายอย่างควรจะต้องมีนะครับผมเราสองคนก็ฝากเตือนกันไว้นะครับ อ่ะมาข้อเรื่องรถของเรากันดีกว่านะฮะส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับหรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับยินดีทั้ง2ช่องทางเลยนะครับอื้อ
0: ตอนนี้หลายค่ายลดราคารถยนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าลดลงมาเพื่อเตรียมสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปไหม
1: อือฮึครับ
0: นะครับล่าสุดกลุ่มรถตู้สตาร์เลียลดลงมาเหลือไม่ข้ามสองล้านแล้วนะครับตัวท็อป
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็เล็งอยู
1: ่
0: ผมว่ารอเอ็กปกอีกนิดน่าจะเข้าได้ถูก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ไม่แต่ดีทุกวันนี้เนี่ยผมว่ารถเนี่ยมันเหนือว่าเขาแข่งกันในเฮนัทแข่งกันรถแข่งกันนู่นนี่นั่นเหมือนกับดันยอดขายรถตัวเองอ่ะให้มันได้อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคละกันนะฮะที่เราจะได้รถในราคาที่มันไม่ได้แพงเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าบางทีเราเห็นราคารถบางทีเราก็โอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีทำไมมันราคาแรงขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับ
0: ขนลุกนะครับพี
1: ่ใช่นะฮะแต่ก็จริงจริงทุกวันนี้ในวงการรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยยิ่งมือหนึ่งดั้มราคาลงมาเท่าไหร่เนี่ยมือสองเนี่ยก็ราคาล่วงลงไปเท่านั้นเลยนะ
0: และ
1: ใช่และอย่างคือถ้าใครที่เรียกว่าซื้อเก็บไว้นานอ่ะหรือว่าปล่อยไม่ได้เนี่ยอันนี้จะหนักเลยเห็นครับ
0: เหมือนกับ
1: ว่าเขาเรียกทุนไม่เพิ่มอ่ะเนื้อทุนเท่าเดิมอ่ะแต่ราคาขายเนี่ยไม่ได้เท่าเดิมนะต้องดั้มลงมาอีกอะไรประมาณนี้แหละครับก็ลำบากนะแต่ว่าคนที่ได้เปรียบที่สุดเลยคือผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองอ่ะผมก็ได้เปรียบทั้งคู่เลยนะครับแต่การจะเลือกซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งเนี่ยก็พยายามดูให้มันรอบคอบจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเวลาเราจะซื้อรถมือสองเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะให้ใครไปดูให้เพื่อนให้ญาติหรือให้ใครเป็นคนตรวจสอบแต่เดี๋ยวนี้โอเคถ้าคุณไม่มั่นใจมันก็มีบริษัทที่เขามีรับดูตรงนี้นะอ่าฮะแต่ว่าการรับดูเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราไปซื้อบ้านอ่ะเราก็จ้างคนไปดูได้เหมือนกันเลยนะใช่ป่ะไอ้ไปตรวจนู่นตรวจนี่ดูว่าให้สภาพเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับรถมือสองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีนะ
0: มี
1: บริษัทรับดูให้แหละนะครับ
0: ที่ผมว่านะที่เอาไว้ส่องคอยเย็นน่ะตัวมันจะเข็มเลยอ่ะเจอส่องงี้นะถ้าไม่ใสจริงอยู่ยาก
1: แล้วเขาจะมีเครื่องตรวจสีด้วยนะเฮียนัทนี่ก็เดินดูสีเลยรอบคันเลยว่าคันนี้เคยมีการทำสีมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ
0: ทำไมต้องบอกว่าผิดปกติครับ
1: นั่นนะครับเพราะเดี๋ยวผมว่าทุกวันนี้รถมือสองมันก็จับต้องง่ายขึ้นเยอะไงมีคนนิยมในการซื้อรถมือสองผมว่ามันก็ไม่น้อยนะเอางี้ดีกว่านะครับเวลาเราได้รถมือสองมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะกับการที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขในรถบางคันที่จะต้องทำอ่ะนึกออกปะ
0: ถูก
1: บางทีนะผมเคยเจอนะเจ้าของรถไปซื้อรถมาเนี่ยทั้งที่รถมีปัญหาเขาก็ยังจะเอาใหม่นะผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเล่ามาซ่อมเองนึกออกปะ
0: หรือคนขายบอกว่ามีประมาณนี้นะพี่อันนี้ซ่อมไม่แพงประมาณนั้นเดี๋ยวผมลดไปเดี๋ยวผมลดราคาไปให้พี่เอาไปจบเองแล้วกันผมขี้เกียจจบ
1: ม
0: ี
1: แต่จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำให้อยากซื้อแบบนี้นะเพราะว่าคือรถมันไม่สมบูรณ์ 100% เนี่ยไม่พร้อมที่จะใช้งานเอางี้ดีกว่าเราซื้อมาก็ต้องมานั่งเสียเวลาแก้ปัญหาเองต้องมานั่งซ่อมเองแล้วซ่อมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าซ่อมแล้วจะมีงบประมาณในการซ่อมเนี่ยมันจะบานปลายแค่ไหนนะครับคือถ้ามันบานเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าเราซื้อรถสภาพดีได้ถูกกว่าที่จะต้องมานั่งซื้อรถคันนี้แล้วมานั่งซ่อมอ่ะบางคันอาจจะซื้อสมมติซื้อมา 200,000 ปั๊บแต่คันที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะ 150,000 แต่ดูค่าซ่อมประมาณสัก 70,000 เงี้ย มันก็เลยแก่รถคันที่ผมบอกไปแล้วไงเลยไป 20,000 แล้วนะ
0: เลือกสภาพดีกว่า
1: แถมยังต้องมานั่งเสียเวลาในการที่จะแก้ปัญหาเองอีกนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือ2ว่าบางทีมันก็เราถ้าเราในตลาดมันมีเยอะเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะเราไม่ต้องใจร้อนหรอกนะครับเลือกรถที่ดีที่สุดซ่อมให้น้อยที่สุดดีที่สุดกว่า
0: Toyota Camry 1ตัว
1: ฮะ
0: ตีเบ็ดไปยังไงก็ต้องเจอ Camry เป็น100คันในตลาดอยู่แล้ว
1: อืม
0: ออกขึ้นมาตัวแรกโอ้โหแหลกดังคันนี้มีชน
1: ครับ
0: ปลดเบรกออกโยมก็ต้องมาเดินทะเลใหม่อีกรอบหนึ่งหายรอบหนึ่งมันต้องเจอตัวที่ดีแน่ทิ้งแต่หน้าตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงวิ่งไปดูหน่อย
1: ครับ
0: แล้วจะไม่ปวดหัว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ถ้
0: ามันถูกเกินพิกัดเลยต
1: ้
0: องไปดูโปรไฟล์คนขายก่อน
1: ครับ
0: ล่าสุดมีคนมาโพสต์หาอยากได้ CT200H ก็คือ Lexus นะพี่กำนึกออกไหมต
1: ั
0: วที่มันมีท้ายแบนๆ5ประต
1: ู
0: ตามหา CT200H 1คันเอาไว้ใช้งานค่ะคนโพสต์ก็มา2คัน3คันประเภทแปลงหน้ามาก็มี
1: ครับ
0: ผมเห็นคนหนึ่งโพสต์สวนกลับมาในราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเลยคนนั้นชื่ออุดมศักดิ์มีชัย
1: ครับคร
0: ับ ผมก็มั่นใจแล้วว่าปลอดภัยแล้วกูต้องดูโปรไฟล์เจ้าของรถด้วย
1: ค่ะ
0: ว่าอย่างนี้ผมก็คือใครหลายคนงงอ๋อเป็นที่เมื่อก่อนดูแลโปรดักต์สิงห์กับมอเตอร์อินเทรนด์อยู
1: ่ครับผม
0: เป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นรุ่นใหญ่คนเนี้ยไม่น่ามีปัญหาหรอก
1: ครับ
0: หรือถ้าจะมีปุ๊บผมว่าแกไม่ทอดไม่ทิ้ง
1: คร
0: ับแล้วแต่แอบเห็นอยู่แต่เปิดถูกกว่าคนอื่นหรือคนอื่นเปิดสี่ควา38เปิดเลย35
1: ครับแต่จริงๆเนี่ยตลาดรถมือสองตอนนี้ผมว่าคือในรถบางรุ่นนะน่าจับต้องเลยแหละนะครับแล้วก
0: ็
1: อย่างคือซื้อรถมาเนี่ยถามว่ามันอาจจะต้องมีเก็บแหละยังไงก็ต้องมีเก็บแต่ว่าจะเก็บมากเก็บน้อยก็อยู่ที่สภาพที่ได้มาแล้วกันนะครับขออย่างเดียวขออย่าเจอรถอุบัติเหตุหนักแล้วก็รถจมน้ำแล้วก็รถชอบที่ไปดัดแปลงมาอะไรเงี้ยคือรถพวกนี้มันจะแก้ปัญหายากแต่ถ้ารถโอเคถ้ารถมีปัญหาแล้วยังไม่ทำอ่ะแล้วเอามาทำในขณะนี้มันยังเป็นอะไรเดิมๆอยู่นะผมว่าอันนี้ง่ายกว่านะประเภทแบบโอ้โหไปแปลงรุ่นแปลงนี่มาบางทีมันแก้ปัญหาแล้วมันจะบานปลายไงนะครับผม
0: เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่ดูคันหนึ่งรถคันนี้ผมชอบมากเลย
1: ครับ
0: แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้อะไรกับผมได
1: ้ครับครับผม
0: ในคันนี้เขาบอกโอเคส่งมาแล้วส่งมาแล้ว
1: ครับอ๋อผมเห็นแล้วผมว่านะเหมาะกับเฮียนัทเลยนะกับการที่คุณจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในการที่จะขนของเหมือนทุกของอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: แต่ราคาก็ไม่แรงด้วย
0: ราคาถูกมากเลยราคามันโอเคไม่ได้ประหยัดจะว่าถูกมันถูกมากมันสมเหตุสมผลแล้วกันติดอย่างเดียวเลยมันวิ่งได้สักน่าจะ200 กว่า 200 โลไปปลายนะ
1: ฮะค่ะ
0: มันวิ่งได้น้อยไปหน่อย
1: ครับ
0: ผมก็เลยรู้สึกว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่300กว่าโล
1: ครับ
0: 384ลบ 20% ก็ลบไป70ก็เลยวิ่งได้300โลแล้วกัน
1: ฮะ
0: ผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะ
1: แต่ถ้าในเมืองก็โอเคนะในเมือง
0: ก็โอเคเลยแหละ
1: ในเมืองโอลี่นะแต่ว่าถ้าออกเดินทางเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ
0: ซึ่งล่าสุดเองยอดขายของมันในเดือนที่แล้วมันขายได้ดีสุดในกลุ่ม MPV นะพี่
1: โอ้ราคานี้ก็ต้องขายดีแหละแต่อย่างคืออ่ะสมมติว่าบางคนอาจจะคือเอาง่ายทรงมันคือทรงในการที่จะเป็นเชิงพาณิชย์อ่ะมันไม่ได้แบบเนี่ยมันไม่ได้เชิงแบบเนี่ยไอเป็นรถครอบครัวหรือว่าไอไทยไงมันคือเชิงพาณิชย์เลยนะเฮียนัท
0: คุยกันมาขนาดนี้คุยเรื่องรถอะไรกันวะเฮียสองคน
1: เกียร์
0: PV 5คาร์โก้
1: ฮะครับผม
0: นั่นแหละ
1: นะ
0: สวยสวย
1: ก็เ ถือว่าเป็นรถที่หน้าตาดูดีนะอ่าฮะระยะทางเนี่ยถ้าให้ดีก็สัก400 500กำลังดีนะ
0: อืม
1: ไหนๆก็ไซส์ใหญ่ขนาดนี้จะแบตเตอรี่เข้าไปเยอะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
0: เอาสัก70 80กิโลวัตต์หน่อย
1: เออนั่นนะครับ
0: อืม
1: นะลองดูแล้วกันนะครับอือฮึ
0: ครับ
1: อ่ะอีกหนึ่งเรื่องฮะได้ข่าวว่า Honda จะออกมาตัวไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: นะตัวอะไรนะวันเลยใช่ไหมสักอย่างนึงเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เออก็เหมือนเดิมนะฮะรถมีปริมาณที่จำกัดจำนวน ซึ่งมีอยู่มาแล้วเมืองไทยน่าจะได้โควต้าสัก30คันหรือเท่าไหร่เนี่ย
0: ซุปเปอร์วันอีวีสามสิบคันในบ้านเรา
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เหมือนสูตรเดิมแหละอันเนี้ยรถน่าจะเลือกคนนะไม่น่าจะเป็นคนเลือกรถนะ
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นแบบรถเลือกคนอีกแหละนะครับใครที่ต้องการหรือว่าชอบในสไตล์รถแบบนี้ก็รอ Honda เปิดตัวนะคิดว่าเดือนนี้แหละน่าจะเปิดนะฮะส่วนราคาเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเท่าไหร่แต่เขาก็คำนวณแล้วว่าน่าจะล้านกว่านะอ่ะฮะครับผม
0: นะครับ Honda เปิดตัวนี้ปั๊บล่าสุดเพื่อนผมเปิดตัว Honda ไอตัว N1 ที่เป็นน้ำมันนะ
1: อ่า
0: สปูนเต็มลำ
1: อ่า

0: ที่เป็นน้ำมันนะสปูนเต็มลำล้างหน่อยๆถ้าเราเอาไฟฟ้าไหม
1: ครับผมครับข้อความกันนำเรื่องลมยางควรเฮียตอบอีก

0: ข้อความการนำเรื่องลมยางควรเฮียตอบอีกครั้งเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าถามสองก็ได้จริงๆอ่ะมันให้นิดหน่อยละกันส่วนใหญ่ก็ได้ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างรถล่ะเขาจะบอกนะ

0: Station Plus 1แอป
1: อ่าฮะครับ
0: Electra 1แอป
1: อืม
0: Leve Charger 1แอป
1: ครับ
0: Outer Wind 1แอป
1: อืม
0: EA Anywhere อีก1แอป
1: ครับ
0: A Charge อีก1แอปไอ้ Green Plus อีก1แอป PA Volta อีก1แอปผมมีทั้งหมด
1: ครับ
0: 8แอปตอนนี้
1: อ่าฮะ
0: นี่ยังไม่ครบเลยนะพี
1: ่ผมมี9แอปเฮนั
0: ทอ่ะปักแคร์ผมไม่นับ
1: แต่9แอปเนี่ยผมไม่เคยใช้สักแอปเลยมีทั้งหมด9แอปนะแต่ผมไม่เคยใช้สักแอปนึงเลยอ่ะนะครับ
0: อืมก็ไม่ได้เอาไฟฟ้าออกไม่ออก
1: มันเอามารวมกันไว้นะฮะ
0: ไม่หมายถึงว่าพี่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดไง
1: ใช่
0: เห็นไหมไม่ค่อยได้เอาไฟฟ้าออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร
1: ่อือฮึครับ
0: อืม
1: ก็จริงๆแต่ว่าโหพูดถึงว่าถ้าใครไม่เคยเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองก็จะดูแบบงงงวยอื่นๆว่าจะทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องวะอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะบางทีแบบทำไมไม่แบบ
0: หวามุ
1: นถือว่าจะชาร์จใช่ไหมเปิดไอ้หน้าจอก็เป็น QR ขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนไงนี่ไงเฮนัทเหมือนกับเวลาเราไปกดตู้น้ำตามห้างอ่ะที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะสแกนผ่าน QR หรือว่าไอ้ตู้กดไอ้โมเดลหรืออะไรพวกเนี้ยตามห้างอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ง่ายเขาก็ขึ้นมาเป็นไอ้QR ให้เราเลยใช่ป่ะเราก็ยิง QR ปึ้งพอมันโอนเงินเสร็จปุ๊บแต่นี้มันก็เดินถ้าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับฮะนะอ่ะก็ต้องลองดูนะครับผมอือฮึนะเขาไม่ได้เรียกว่าป่วยครับเขาเรียกว่าสันดานไม่ดีครับอืมเยอะนะผมว่าบ้านเราเยอะนะ
0: อือ
1: แล้วก็แบบโอ้เอางี้ผมเคยเจอแบบจังหนับเลยนะแต่นานแล้วน่าจะเกือบ10ปีแล้วตอนนั้นไปเซ็นทรัลลาดพร้าวกำลังวนหาที่จอดรถอยู่ถึงขนาดได้ว่ามีคนขับรถย้อนสอนมาแล้วเสียบหัวเข้าไปปึ้งคือไม่ถอยด้วยนะเฮียนัทพอมันเสียบหัวย้อนสอนมาแล้วมันเสียบหัวเข้าปุ๊บมันปิดประตูล็อกแล้วมันเดินไปเลย
0: สุดยอดละ
1: เออแบบโหเจอคนอย่างนี้แบบอึ้งอ่ะยืนแบบมองตาค้างเลยโหนึกในใจ
0: มันเจออะไรเข้าไปวะ
1: ไอ้นี่มันจบสถาบันไหนมาวะใครสอนมันวะ อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าออกใช่มั้ยว่าโหคนอย่างนี้ไปอยู่ในสังคมมันจะเป็นไงวะเนี่ยทำไมเขาป่วยได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยบางทีคือคนพวกนี้ต้องบอกว่าป่วยนะผมว่ามันป่วยอ่ะจะว่าสัญญาณไม่ดีก็ไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเงี้ยเขาเรียกว่าป่วยแล้วล่ะนะฮะคือถ้าคนปกติเขาไม่มีใครกล้าทำกันหรอกมันเป็นโมเมนต์ที่เลยว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่จะเกิดเรื่องได้เลยเอางี้ดีกว่าซึ่งโดยปกติก็ไม่มีใครทำกันนะโหไปเจออย่างนี้ไปอึ้งเลยอ่ะนะฮะแต่โอเคในส่วนตรงนี้เราก็ถ้าไม่อยากมีเรื่องเราก็ปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6555

0: 69
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: เกาะน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์กันนะครับผมอ่ะมาทางข้อความทาง YouTube หน่อยละกันนะฮะทักทายมาคุณนันทศรนะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทคุณบ่าวนวลไทยบอกว่าผมขับทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เวลารถติดผมจะเปิดช่องให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้สะดวก ก็จริงๆก็ส่วนใหญ่คนที่มีรถทั้งสองอย่างนะเขาก็จะเห็นเขาเรียกอะไรเขารู้แหละว่าโมเมนต์มอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงเขาก็จะไม่ขวางหรอกนะฮะแต่ถ้าคนไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์บางทีเขาไม่สนใจนะ
2: ก็จริง
1: เขาจะปิดเลยนะบางทีเขาจะขยับว่าไม่ขยับไอ้อย่างผมเนี่ยเวลามอเตอร์ไซค์มาข้างๆเนี่ยแล้วไปไม่ได้อะแล้วผมมีสเปซอะผมจะเบี่ยงให้นะผมจะรู้ไงว่าเดี๋ยวเบี่ยงให้เขาหน่อยดีกว่าให้เขาไปได้อะไรเงี้ยเขาก็จะขอบคุณเราอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะมันไม่ได้แบบหวังกว่าแรงใช่บางทีแบบเข้าใจได้แต่บางทีไม่ชอบอย่างตรงที่ว่ามันไปได้แต่พี่แต่ว่าบีบแกเพื่ออะไร
2: เซนซิทีฟเรื่องแกละนะ
1: บีบแกเพื่ออะไรไอ้ตรงเนี้ยคืองงไงวะเอารถก็ไปได้นี่ก็ไม่ได้ขวางอะไรนี่ว่ะแต่บีบแกเหมือนว่าบีบแกตลอดทางให้รู้ว่าฉันมาแล้วนะซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ควรบางทีแบบเขาเรียกว่าบีบพร่ำเพรื่อจนเกินไปบีบแบบ
2: เราไม่ต้องบีบแกแน
1: ่จริงๆไม่ได้แอนตี้เรื่องเสียงแตรนะแต่บางโมเมนต์ไม่ควรบีบไงทั้งที่ไม่ได้กีดขวางการจราจรหรืออะไรเลยนะหมายถึงว่ารถก็อยู่ในเลนปกติไม่ได้คล่อมเลนไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าคือเวลาคุณจะผ่านคุณจะบีบแต่เพื่อให้เรารู้หรือว่าคุณมาอย่างนี้หรอพอรถมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วรถมันติดนั่นแหละครับ
2: เคยขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนไปกาญจนบุรีมันบีบตั้งแต่บางบัวทองถึงแพ
1: โอ้ต้องเตือนเลยนะเนี่ย
2: F800GS จำได้เลยปี๊บโทรเทค
1: อ่า
2: พักปั๊มรอบแรกเล่
1: เ
2: ออแต่มค้างป่าววะบอกไม่นี่ทำไมอ่ะก็เนี่ยกดก็ดังก็เลยถามว่าแล้วมึงกดอะไรตลอดเวลาวะเนี่ยบอกรถจะได้รู้ไงว่าเรามาโอ้โหไฟสปอตไลท์มึงสว่างโล่ขนาดนี้ไม่มีใครรู้งั้นแหละนั่นเบาลงถึงเบาลง
1: เขาเรียกว่า
2: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยบีบแต่
1: ใช่
2: บีบก็จะ
1: บางทีอ่ะบีบบางทีเราจะไม่ค่อยบีบนะบางทีอย่างบางทีผมก็คนหนึ่งก็ไม่ค่อยบีบแต่นะแล้วเราจะใช้วิธีการเคาะไม่ได้บีบแช่ด้วยเขาเรียกว่าเคาะแต่เคาะแต่เพื่อเตือนให้ได้รับรู้อะไรประมาณนี้นะครับ
2: พอเลิก
1: ครับ
2: หลังจากเคาะไปแล้วถ้าเองยังไม่รู้อีกก็ไม่รู้วะ
1: ครับผมครับอ่ะมีคนถามว่าเทสลามือ2ปี23 24หน้าเล่นไหมครับขอบคุณครับก็เป็นปีที่เราซื้อเลยใช่ไหมเฮียนัท
2: ใช่พี่เราซื้อปี23
1: ประมาณช่วงปี23ใช่34ใช่แท้คือเอางี้ถ้าเล่นเนี่ยเล่นรถไทยอ่ะดีสุดเพราะช่วงนั้นจะมีรถเกย์ด้วยไงเฮนัท23 24อ่ะนะฮะ
2: ดูง่ายมากเลยสังเกตได้นะรถเกย์รถไทยวะไปดูคิ้วเลยคิ้วประตูอ่ะคิ้วประตูคิ้วเกาะกระดาษถ้าเป็นเงินเป็นรถนอกตรวจสูตรซะส่วนใหญ่ 90% แล้วกันถ้าเป็นคิ้วน้ำเนี่ยรถไทย
1: ครับนะราคาตอนนี้น่าจะไม่ถึงล้านแล้วมั้งต้องดูนะว่าเป็น
2: สแตนดาร์ด
1: ถ้ารุ่นสแตนดาร์ดใช่แต่ถ้าเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณล้านต้นๆอยู่ประมาณนี้นะครับ
2: แต่คือผมมามองนี้นะถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าพวกเนี้ยซื้อต่อยูเซอร์ถ้ารู้ประวัติดีถ้าไม่รู้ประวัติให้ไปดูเปิดเว็บเทสลาเลย
1: ครับผม
2: มันมีสินค้าคงคลังมีอะไรของมันอะไปคุยกับเขาก่อน
1: ครับ
2: วารันตีมันจะได้เต็ม
1: ครับ
2: นะฮะ
1: เทสลาหรือวารันตี8ปีนะถ้าจะไม่ผิดแบตเตอรี่อ่ะนะฮะครับผมอ่ะโอ้ท่านนี้น่าสนใจนะซื้อรถมือ2มาประมาณ1ปีเป็น Toyota Hybrid ปี23ซื้อเงินสดด้วยนะฮะจาก Facebook รถขับดีขับได้ปกติเลยแต่วันนี้มีข้อความขึ้นถุงลม เอาเข้าศูนย์เช็คบอกว่ารถคันนี้รถน้ำท่วมมิดมาเลยถ่ายรูปตามซอกมาสนิมควรทำยังไงดีครับอันดับแรกเลยทำใจก่อนทำใจยอมรับมันให้ได้ก่อนพอซื้อมาแล้วอะถูกปะถ้าไม่ทำใจยอมรับมันเนี่ยมันจะมีแต่หงุดหงิดงุนง่านแบบโอ้ยเหมือนอะไรอะเขาเรียกอะไรแล้วส่วนปัญหาเนี่ยเราก็แก้ไปตามจุดละกันนะว่าถือว่าเราก็ผ่านมา1ปีแล้วมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไงอย่างพวกถ้าไม่ได้ซื้อเต็นท์มีการันตีนะว่ารถคันนี้ไม่เคยท่วมไม่จมน้ำมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าโอเคถ้ามีหนังสือการันตีว่าเออซื้อเต็นท์มาแล้วเขาการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยจมน้ำไม่เคยน้ำท่วมมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปตรวจเจอเนี่ยอันนี้ฟ้องกันได้นึกออกปะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันทำใจอย่างเดียวเลยแล้วซื้อใน Facebook ด้วยก็คงยากแหละครับนะฮะผมว่าน่าจะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผม
2: ใช่
1: นะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเอ๋ทำไมไม่ขึ้นวะอ่ะมาแล้วนะฮะคุณอนุสรบอกว่าเพิ่งเจอกับตัวเมื่อวานขับอยู่ดีๆไม่รู้เราทำอะไรผิดมีแจ๊สมาปาดหน้าเบรกใส่เปิดกระจกด่าทำท่าทางปุ้ยใส่เฉยเลยงงมากเลยครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะไปทำให้เขาหงุดหงิดหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็
2: มันไม่ตั
1: วก็อะไรเขาก็งงอ่ะเจ้าของรถงงเอ๊ะทำอะไรผิดวะอะไรอย่างเงี้ยบนถนนมันก็มีหลากหลายอ่ะนะมันหลากหลายมิติหลากหลายอารมณ์หลากหลายทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: แต่เขาต่างมาแล้วเขาบอกระวังตัวให้ดีนะเราก็ตอบกลับไปขอบคุณที่เป็นห่วงนะ
1: ครับผมนะ
2: ตรวจเลยหมดเลยอะไรนะ
1: มีบางทีบางคนอ่ะทำผิดแต่เราไม่รู้ตัวเองไงทำผิดไงผมก็เคยเจอไงรถกระบะตรงบ้านเฮียนัทเลยอ่ะไอ้ที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลใช่ป่ะไอ้นี่เขามาจอดตีนสะพานแล้วก็รอเสียบเลยนึกออกว่าแล้วรถมันติดนานอ่ะติดยาวเลยอ่ะติดคันเดียวอ่ะพอโดนบีบแตะไล่ผมมองหน้าใหญ่เลย
2: เครื่องเลยเครื่องเลย
1: มองหน้าเสร็จหาเรื่องด้วยเป็นไงล่ะนั่นน่ะซึ่งบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรทำผิดโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองผิดไงแล้วพอโดนคนอื่นเขากระทำบ้างก็เลยรู้สึกหงุดหงิดแล้วแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็เจอบ่อยนะเคสอย่างเงี้ยแต่เมื่อเช้าต้องบอกว่าตุ่งตุ่มมาเฮียนัทติดหนักมากนะเชื่อปะผมลงโทเวมาเนี่ยตอนประมาณ7โมงครึ่งไม่ใช่ลงโทเวมาประมาณ8โมงครึ่งกว่าผมจะหลุดตรงประชานุกูลได้เนี่ย9โมง10นาทีแล้วไม่ติดอะไรเลยนะติดสะพานไอ้ใต้ยูเทิร์นติดทางไปทางเลี้ยวไปทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์กับยูเทิร์นอะติดแค่ตรงนั้นเลยแล้วพอข้ามสะพานนะโหปั๊บเดียวเลยฉลุยเลยยันถึงอู่เลยอะรถไม่มีเลยนะฮะเมื่อเช้าติดหนัก
2: ช่วงนี้อะไรไม่รู้ช่วงนี้ข่าวบ้านคือสามโมงครึ่งสี่โมงเอาแล้ว
1: ครับอ่ะมีคนถามมาฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะข้อความมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมขอปิดแล้วเปิดใหม่ก่อนคุณนัทเปิดร้านแถวไหนครับพอดีคราวที่แล้วฟังไม่จบครับรามินทา19นะฮะในปั๊มปตท.นะฮะ
2: ส่งซอยมาหน่อยนะ
1: สุดเลยนะฮะแล้วก็ถามหาร้านล้างรถอ่ะเสือเล่นน้ำนะครับผม
2: เมื่อวานลูกค้าโทรมาม ันเอ้ยมันเหรอเสา
1: ร้านอยู่
2: ไหนน้องเปิดร้านยังอ่ะ
1: ไม่เห็นเลย
2: น้องย้ายไปไหนเนี่ยดีใจกูก็ถ้ายืนหันหลังมาข้างหลังแค่นั้นเอง
1: อ้าบอกว่าขอให้เลยพี่ผมอยู่หลังเซเว่น
2: ก
1: ็อยู่หลังเซเว่น
2: เปิดแล้วพี่เปิดมาทิ้งแล้วลองดูเสร็จไปพอก็ไอ้ที่อยู่กับที่ชาร์จไฟป่ะเลยบอก
1: นั่นแหละ
2: ใช่พี่ใช่ใช่ใช่ เออพี่ก็ไม่รู้ว่าใช่ร้านน้องป่ะโอเคเราได้ข้างบนตัวเบลอเลยเสือเล่นน้ำ
1: เข้าผม
2: โอเคร้านผมเองพี่ร้านผมเอง
1: ครับ
2: กรณีสร้างทางลอยฟ้าเพื่อแก้ปัญหารถติด

0: พี่อืมแต่ดันกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน40มันแก้ปัญหาได้ไหมพอขึ้นไปก็ไปติดบนทางลอยฟ้าอีกทีนึงช่วงรถว่างเทนี่จะขับได้เร็วดันมีกล้องจับความเร็วอีกต่างหากจากเล็กหงแดง
1: บางอย่างมันก็ไปสอดคล้องกันแล้วกันเนาะ
0: เหมือนพี่วิ่ง M6 ให้ขับ80อะพี
1: ่เออใช่
0: ล่าสุดไปโคราชมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เนี่ยเขานโยบายใหม่เขาเชื่อมต่อขนส่งแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้โหตาปือเลยกว่าจะไปถึง
1: ให้บริษัทรถยนต์ล็อกความเร็วไว้เลยไม่ให้เกิน80
0: อืม
1: จริงๆนะทำไมผมก็เคยมีความคิดอย่างนี้นะล็อกไปเลยไม่ให้เกิน80อะดูซิว่ามันจะวิ่งเกินกันไหมไม่ใช่วิ่งเกินหรอกนะฮะอืมนะอ่ะต้องลองดูนะครับอือฮึคุณนพก้าวบอกว่าหงแดงเราปีนี้ไหวไหมครับเฮียครึ่งแรกมาอย่างกระเทพเลยครึ่งหลังล่วงตลอดเลยครับผมอันนี้ก็สองนัดแล้วเนาะสองนัดแล้วสองนัดแล้วนะฮะอืมนัดที่เจอใครนะที่แพ้ไป 4-2 นำก่อน 2-0
0: ลีบป่ะ
1: ใช่ใช่มั้งนั่นน่ะ
0: ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: นำก่อน 2-0 สุดท้ายกลับมาแพ้ 4-2 นะครับ
0: อืม
1: เมื่อวานเจอโมนาโกนำก่อน 2-0 กลับมาแพ้ 3-2 นะฮะอืม
0: อ๋อสันเดอร์แลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลีดถูกแล้ว
1: ลีดใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเปิดฤดูกาลแล้วมั้งเฮียนัทใช่ไหม
0: อ
1: ือ
0: ฮึ
1: เดี๋ยวนะสัปดาห์นี้เปิดหรือยังวะ
0: ยังครับ23ครับ
1: เออ23
0: สิงหา
1: ครับนัดแรก
0: เดี๋ยวเราไปเจอ
1: นิวคาสเซิลเลย4:30
0: นะครับเดี๋ยว16นี้เจอโคโม่16 17เนี่ยเจอโคโม่ก่อน
1: อ่าฮะครับ
0: ไม่รู้ทำไมมันลง2นัดไว้ไม่รู้
1: ใช่ใช่ๆลง2นัดเลยใช่นะฮะ
0: อ
1: าจจะลองซ้อมทีมมั้งทีมใหญ่กับทีมเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อีกสัปดาห์นึงนะสัปดาห์หน้าก็เปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็คงสีสันของฟุตบอลก็คงกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะส่วนใครที่มีเวลาว่างนะสำหรับรถที่อายุค่อนข้างเยอะนะฮะให้ลองสำรวจในเรื่องส่วนของรถตัวเองดูนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่ต้องทำหรือเปล่าบางคนเนี่ยรถใช้มาระดับหนึ่งแล้วกันสัก 300,000 โลเงี้ยบางทีก็มีคำถามกับผมด้วยนะว่าถ้าอย่างเงี้ยหม้อน้ำเปลี่ยนได้หรือยังมันมีให้เลือก2ช้อยอ่ะระหว่างรอให้มันเสียกับเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียคือถ้ารอให้มันเสียเนี่ยมันก็มี2อีกเค้าเรียกมีกับเค้าเรียกอาจจะเสียเยอะกับไม่เสียเลยก็ได้ถ้าเราเห็นก่อนในกรณีที่รอให้มันเสียนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่รอให้มันเสียอันเนี้ยในอนาคตเราจะไม่เจอปัญหาเลยซึ่งบางทีเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยเวลาผมเห็นอย่างสภาพรถใครไหนที่เข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องทำหรือยังอะไรเงี้ยผมจะดูจากคุณสมบัติหรือว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นก่อนว่าเฮ้ยมันสมถึงเวลาหรือยังที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยคืออธิบายให้คนใช้รถเนี่ยมีความรู้สึกเข้าใจกับอะไรของรถในแต่ละชิ้นมากยิ่งขึ้นแล้วกันเพราะเขาจะได้รู้ว่าอันนี้ต้องทำแล้วนะอันนี้ทำก่อนก็ดีนะถ้าเราไม่ทำปุ๊บถ้าปัญหาเกิดเนี่ยตอนนี้ก็จะบานปลายเลยทีนี้หรือว่าอาจจะโดยที่เราอาจจะเผลอเลอหรือไม่เห็นมันแล้วพอตอนหลังมันทำให้เครื่องยนต์พังอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าคนใช้รถควรจะต้องหมั่นสังเกตด้วยนะฮะคือบางคนเนี่ยบอกอ่ะก็ฉันเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ฉันดิเขาดูให้คุณได้ครับแต่เขาดูได้ไม่ตลอดเวลาไงเขาดูให้คุณได้ก็ต่อเมื่อรถคุณอยู่ที่เขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถคุณไม่ได้อยู่ที่กับเขาเขาก็ไม่มีทางที่จะดูให้คุณได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราเองเราก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็ครถเราเองด้วยนะครับเราถึงจะรู้ว่ารถเราต้องมีอะไรต้องแก้ไขบ้างนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะฮะคุณนพเก้าอีกคันนึงว่าคนเหล่านี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เคารพกฎกติกาอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำสังคมถึงได้เละเทะกันไปหมดนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกับผมไอ้นัทใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Motor Intent นะครับวันนี้ผมก็ไอ้นัทลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: Motor Intent ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปลี่ยนเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
11: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
12: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
15: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.

0: ับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคกับในชลิโปเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีป้าแปะครับ
0: ครับโปรเจกต์ยังนะติดพันนะกิจการที่บ้านอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ยังพาลูกสาวเที่ยวอยู
1: ่เขาพาไปวิ่งม
0: ั้งโอ้พาไปวิ่งครับวันนี้เข้าสู่รายการด้วยเพลงค่อนข้างจะเก่าแต่มีความหมายนะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่นะครับคิดถึงเด็กๆนะของทั้งโลกนะครับ ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ทราบแล้วก็ตระหนักดีว่านะครับเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: คร
0: ับ การพัฒนาชาติมันต้องเริ่มจากการพัฒนาคนก่อน
1: คร
0: ับ ก็ฝากผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับอย่ารังแกเด็กให้มากนักนะฮะอย่าทำธุรกิจอะไรต่างๆที่มันส่งผลกระทบกับเด็กเพื่อจะหวังหาผลประโยชน์คิดถึงความมีคุณภาพอนาคตของประเทศชาติด้วยประมาณนี้ก็ฝากกันนะกีฬานี่แหละครับที่จะทำให้นะฮะพลังสำคัญของคนในชาติคือเด็กๆเยาวชนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพคือแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็แข็งแรงทั้งจิตใจการแข็งแรงที่ใจก็คือการมีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตรงนี้แหละครับนะถ้าคนในชาติมีเรื่องตรงนี้มันจะเกิดความปรองดองแล้วก็เกิดการพัฒนามีคุณภาพที่ดีของคนเราก็คงจะไม่มีคนจนมากขึ้น2ล้านกว่าคนเนาะปัจจุบันคนจนก็เลยต้องลำบากเนี่ยครับยิ่งพัฒนายิ่งนะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐฉบับที่เท่าไหร่แล้วไม่ทราบตอนผมเกิดมาปุ๊บเขาก็รู้ว่าผมเกิดมาใช่ไหมโปเตรัฐบาลก็ประกาศเลยแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ปี2504
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ลีก็เลยต้องตีกองประชุมเพื่อจะแจ้งให้นะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านทราบว่าเรามีแผนนี้แล้วนะครับจะต้องเลี้ยงแกะเลี้ยงและเป็ดและสุกร
1: สรุปกลายเป็นหมาน้อยธรรมดา
0: คุณเคยได้ยินเรื่องนี้มั
1: ้ยใช่ครับโฆษณาสมัยก่อนมาเต็มเลย
0: เป็นผู้ใหญ่ลีเนี่ยผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีเนี่ยนะโอ้เป็นนิสเก่ามาก
1: นี่ถึงเรื่องราวที่ได้ทำเรียน
0: เป็นเรื่องของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ป
1: ี
0: 2504เดี๋ยวนี้ฉบับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฉบับหนึ่งก็จะมีเวลาประมาณสัก10ปีอะไรประมาณนั้นถ้าไม่มีนะป่านนี้ยังไร้ทิศทางอยู่เลยนะว่าเราจะพัฒนาให้ประเทศไปทางไหน
1: มาตอนนี้ผมก็ว่ายัง
0: ก็ไม่รู้พัฒนายังไงคนจนมากขึ้นนะพลตำรวจข้างล่าสุดเนี่ย
1: ยังเป๋ๆกันอยู
0: ่ใครเป
1: ๋ฮะทิศทางนี่แหละ
0: ทิศทางจริงมันก็ไม่เป๋นะแต่คนกำหนดทิศทางก็เป๋ๆนะเอาละครับวันจันทร์มันก็ต้องรายงานผลการแข่งขันยังไม่โปรเ
1: ต
0: ไม่มี LPGA นะไม่มีเอเชียนทัวร
1: ์ครับ
0: แต่มี Ready European Tour รายการใหญ่2ล้านเหรียญแข่งที่ลอนดอนอังกฤษมีน้องแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจไปร่วมแข่งซึ่งปกติไม่ค่อยไป Ready European Tour นะอยู่กับ LPGA ก็ไปแล้วก็น่าจะทำได้ดีเพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีของนักกอล์ฟสาวๆระดับกลางๆใกล้ๆจะใกล้ๆจะเก่งอ่ะ
1: จริงๆก็เป็นลีกสูงของฝั่งยุโรปนะ
0: แต่หลายคนก็เห็นว่างๆก็ไปเล่นนะเพราะมัน2ล้านเหรียญไงถ้าปกติของเลดี้ยูโรเปียนทัวร์มันไม่ถึงล้านเหรียญไงแต่อันนี้พอ2ล้านเหรียญใครว่างๆก็ไปกัน
1: ก็จะภาพเขา PIF อ่ะครับ
0: นักกอล์ฟสาวของอังกฤษก็ไปด้วยเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับนักกรีนใช่มั้ย
1: นักซ้อมสาวอังกฤษไปเยอะครับไปเยอะชาร์ลีฮอก็ไปแอลิสเฮนสันก็ไปจอร์เจียฮอครับแฮนนากรีน
0: อ๋อเป็นออสเตรเลีย
1: ครับ
0: พวกฮอทั้งหลาย
1: ใช่ครับพวกฮอทั้งหลายครับ
0: เป็นอังกฤษก็ลงเล่นด้วยนะครับเขาเรียกว่าหวงทรัพย์ไม่อยากให้ชาติอื่นเอาทรัพย์ของเราไปผลปรากฏการแข่งขันคราวนี้มีมือดีๆไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายฮะสู้กันเลยสนุกเลย
1: ผ
0: มเช้าคุณเทพบอกรายงานอันดับหนึ่ง22อันเดอร
1: ์ครับอันดับหนึ่ง22อันเดอร์ครับตีทะลุแต่ไม่ได้ตีทะลุตีอันเดอร์ทุกวัน
0: ก็คิดดูถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเมเจอร์ที่5แชมป์5อันเดอร
1: ์สนามคนละสไตล์สนามคนละแบบ
0: อังกฤษเหมือนกันอังกฤษเหมือนกัน
1: สนามคนละ
0: อันนี้ไม่ใช่ลินคอร์ดอยู่ในกรุงลอนดอน
1: สนามคนละ
0: มีตึกรามบ้านช่องบางลมอยู่เหรอ
1: สนามคนละสไตล์ครับสนามคนละสไตล์
0: ฉะนั้นสนามเป็นตัวชี้วัดของคะแนนได
1: ้ครับสนามคนละสไตล์ครับ

0: สภาพอากาศคนละแบบนะฮะสนามเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่เชิงลิงคอร์สขนาดนั้นแต่ก็คือมีต้นไม้ใหญ่แต่ไม่ได้เป็นทรีไลน์ขนาดนั้นนะครับมีเป็นเขามีเป็นทรีไลน์บ้างแล้วก็มีเป็นพื้นที่เปิดบ้างนะฮะใช่มีเป็นทรีไลน์บ้างมีที่เปิดบ้างไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบลิงสุดชีวิตไม่มีต้นไม้เลยไม่มีต้นไม้อยู่บ้างนะครับเรียกว่าเป็นทรีไลน์ที่ไม่ได้แน่นเท่ากับทางฝั่งของเกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะแล้วก็มีช่วงหลุมที่เป็นหลุมเปิดอย่างกับหลุม8หลุม6อะไรเงี้ยครับเป็นหลุมเปิด
1: นะครับหลุมเปิดคืออะไรฮะ
0: หลุมที่
1: เปิดให้ลมเข้าอ่ะ
0: ใช่ครับหลุมที่สภาพเปิดนะฮะหลุม10กว่าๆนะครับก็จะมีแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าต้นไม้อะไรมากมายก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง
1: ลมก็แรงอยู่2หลุม
0: ใช่ครับก็อยู่ที่เซน
1: โอ้อย่างนี้ก็ไม่ยากนะเพราะว่าไม่ต้องทดเล็กกันมากมีหน้าถึง22อันเดอร์แชมป์เป็น
0: นักกอล์ฟจากแคนาดาครับชื่อว่าแอนนาหวงนะครับ
1: แอนนาหวง
0: หวง
1: เป็นแคนาดา
0: ครับ
1: แกหวงซับ
0: แต่
1: น่าจะมีเชื้อสายจีนฮ่องกง
0: แต่หน้าไทยนะ
1: หน้าไทยอีกผู้เอาอะไรกันแน่คุณหน้าไทยไม่ได้จีนอยู่แคนาดา
0: คือโซนบ้านเราอ่ะนะ
1: ถ้ามาตมบ้านเราต้องตรวจกัน5รอบอ่ะครับผม
0: ผมดูแล้วหน้าไทยนะเป็นแคนาเดียนผสมจีนนะครับแต่ว่าหน้าดูไทยๆนะครับแอนนาหวงนะฮะก็เป
1: ็นนาหวง
0: ใช่ครับแอนนาหวงครับ
1: ปกติเธอเล่นอยู่เลดี้อยู่
0: ปกติเธอเล่นอยู่เลดี้ไหมเล่นอยู่เลดี้แล้วก็เล่นที่เขาเรียกอะไรนะของ PGA ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นแคนาเดียนกอล์ฟเฟอร์ก็เล่นอยู่ในจริงๆก็จะมีลีกของแคนาดาส่วนตัวของเธออยู่เหมือนกันแต่เธอก็เล่นใน LPGA ด้วยครับเล่นใน LPGA เป็นหลักด้วยเล่นใน Lady European Tour เป็นหลักด้วยคำว่าเป็นหลักนี่คือไปหมดเพราะเธอเทิร์นโปรปี2025
1: ไม่ใช่หน้าใหม่โนเนมนะ
0: ไม่
1: อาจจะไม่คุ้นหูเพราะไม่ค่อยได้แชมป
0: ์
1: ไปกินอะไรมาล่อ22อันเดอร์โอ้โหแซงคนอื่นๆ
0: ถ้าอยู่แบบป่าอังกฤษคนอังกฤษกินอะไร
1: คนอังกฤษกินอะไรเหรอเขาไม่กินข้าวกินขนมปัง
0: ครับ
1: กินฮอทดอก
0: ครับผม
1: กินเนื้อ
0: ครับ
1: นะแต่เขาอยู่แคนาดา
0: แคนาดาก็ทรงๆกันครับแคนาดาม
1: ีข้าวแน่นอนคนนี้นามสกุลนี้ชื่อนี
0: ้เขาก็เรียกอะไรนะเขาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งแล้วก็เขาผลงานที่ดีที่สุดที่ชนะรายการนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ผลงานที่อยู่ในรายการเมเจอร์ก็ Avion Championship 22ร่วมนะครับ PGA Women Championship 42ร่ว
1: ม
0: ประมาณนี้แล้วก็เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กนะครับ
1: ครับ
0: เกิดที่แวนคูเวอร์นะฮะ
1: โอ้แสดงครอบครัวไปยกไปอยู่แล้วไปเกิดที่นู่นเลย
0: ครับเกิดที่แวนคูเวอร
1: ์ระบบคนฮ่องกงย้ายไปอยู่เยอะนะตอนที่ระบบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศจีน
0: พวกดารานักแสดงทั้งหลายทั้งแหล่จะ
1: กลัวโดนยึดกลัวโดนยึดทรัพย์สิน
0: บินไปอยู่แคนาดา
1: เพียบกันนะฮะ
0: แล้วก็เหลือแต่พวกเขาเรียกอะไรนะพวก
1: กำลังก่อร่างสร้างตัว
0: ไม่นั่นพวกอะไรผมจำชื่อไม่ได
1: ้คนไทยเข้าไปอยู่พอสมควร
0: พวกอะไรนะ
1: พวกไหนชาติไหนฮะ
0: ที่ออกหนังสมัยก่อนอะ
1: ออกหนังออกหนัง
0: พวกไม
1: ่ฮ่องกง
0: ถ้าญี่ปุ่นเรียกยากุซ่าฮ่องกงก็ต้องเรียกมาเฟียใช่ไหมก็จะมีพวกนั้นเยอะนะครับย้ายไปอยู่แคนาดาบ้างแต่ตอนนี้ก็พวกนั้นก็จะกลับมา
1: โยนโดนปราบปรามไง
0: นะครับก็ประมาณนี้ไปนะฮะเดี๋ยว
1: เรียบร้อยนะครับผู้นี้คือใครมาอย่างไรโปรเตไล่เลี้ยงให้เรียบร้อย
0: ครับส่วนนักกอล์ฟสาวไทยทำงานได้ดีที่สุดคือแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับอยู่อันดับ4เดียว
1: เบอร์ใหญ่ไปลงสนามเล็กก็อย่างนี้แหละ
0: 15อันเดอร
1: ์15อันเดอร
0: ์ครับ
1: ถ้าเป็นรายการอื่นนี่แชมป์ไปแล้ว
0: มีวันแรกหลุดโค้งหน่อย
1: วันแรก
0: หลุดโค้งไปหลุดโค้งไป2
1: ตีจะตี
0: ครับผม
1: ที่เหลืออันเดอร์หมด
0: ครับที่เหลืออันเดอร์หมดครับ
1: โอ้กวดแล้วนะเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์วิบากไล่แล้วนะวันไม่ทันนะ
0: วันแรก74วันที่2 69วันที่3 66วันที่4 68
1: โอ้โห
0: เปิดโค้งเปิดโค้งเลยครับเปิดไล่นะครับ
1: ยังไม่รู้ทิศรู้ทางไง
0: ก็แล้วก็ลงมาหน่อยก็จะเป็นอัญชิสาอุตมะครับ
1: อัน
0: ดับ60 11ร่วมไอ้61ร่วม
1: นี่คือดีอันดับ2ของโปรไทยเหรอ
0: ครับผมนะ
1: อยู่อันดับ60กว่า
0: 61ร่วมครับ
1: คะแนน
0: กัน9โอเวอร์ครับ
1: โอ้ตีเกินไปขนาดนั้นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: แต่มีคนไทยไป 4-5 คนอ่ะ
0: แล้วกันผมขอดูก่อน
1: ผ่านตัดตัวกี่คนเนี่ย
0: ขอดูก่อนขอดูก่อนผ่านตัดตัว2จ้า
1: ที่เหลือร่วง
0: ที่เหลือตีฉัตรจินกับร่วงครับไอพี่วัคคุณรักเสียแล้วนี้ไม่ผ่านคร
1: ับ
0: สองคนไม่ผ่านไปกัน4
1: โอ้
0: ครับผมไม่ผ่านนะครับ
1: แพตตี้ก็โกยซับกลับมาก็ระดับล้านนะ
0: พักบ้างพักบ้าง
1: แพตตี้ได้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่เดี๋ยวผมหาอยู่เนี่ยมันไม่ยอมพอ
1: 60,000เหรียญได้ไหม
0: เดี๋ยวผมหาแฟบนึงนะครับขออนุญาตนะขอเวลานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูแล้วมันไม่ขึ้น
1: ขึ้นอ่ะผมเดาให้นะครับถ้าอันดับ4แล้วเงิน2ล้านเหรียญเนี่ยได้ประมาณนัก 4-5 ล้านประมาณนี้เลยนะถ้าอันดับ4นะเพราะเงินรางวัลเนี่ยนะครับ1ใน3ต้องเป็นของแชมป์ไปใช่ไหมล่ะที่เหลือก็กระจายตามลำดับกันมามีมือใหญ่ๆอีกไหมคุณได้เรียงอันดับ2 3แล้วก็ไปถึง12หน่อยสิพวกว่างๆมือดีๆมาแย่งชิงเงินของนะฮะน้องๆเขาเนี่ย
0: พวกว่างๆมือดีๆเหรอครับ
1: ลองไล่ดูหน่อย
0: แบบนะครับ
1: ครับ
0: มีชานอนตันครับ
1: ตัน
0: ชานอนตันน
1: ี่ตันนี่มือใหญ่แล้วเหรอ
0: ลูกรักของนักกอล์ฟสาวลูกสาวของสิงคโปร์เลย
1: โอ้
0: ลูกรักของลูกสาวสิงคโปร์นะฮะอยู่อันดับ3นะครับ
1: โอ้โห
0: 17
1: อันดับ3เลย
0: ใช่
1: สิงคโปร์นะ
0: ใช่
1: อุ้ยมาไอเช่นเกมด้วย
0: มาชัวร์ไม่ต้องห่วงเลยแทบจะมีคนเดียว
1: เลย
0: แล้วก็ชาลีฮอลจากอังกฤษนะครับอยู่อันดับ2มี20อันเดอร์
1: ไงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไง
0: เจ้าถิ่นตามไม่ทัน
1: 20อันเดอร์ยังไม่ได้แชมป์นะครับท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: ชาลีฮอลนะฮะ
0: แพตตี้ได้ 76,000 ยูโรครับ
1: 70,000 นะ 70,000 7321เกือบ3ล้านนะ
0: ครับได้70,000
1: 3ล้านโดยประมาณ
0: ได้ 76,000 ยูโรนะฮะอันที่สายอุตมะได้ 4,500 คร
1: ับ ครับนะครับ 4,500 ไม่ใช่บาทนะฮะเหรียญนะครับ
0: ยูโรยูโร
1: ใช่
0: ยูโรนะ
1: ประมาณแสนกว่าบาท
0: ฮะแล้วก็นักกอล์ฟอย่างลิเดียฮอลลิเดียฮอลจากเวลส
1: ์ไม่ใช่ลิเดียโคนะ
0: ไม่ใช่โคอันนี้เป็นฮอล
1: เป็นสาวเวล
0: ส์เวลส์ครับลิเดียฮอลสาวเวลนี้8ร่วมอยู่กับเอมมาสปิตจากออสเตรียนะฮะแล้วก็
1: เริ่มชื่อจะไม่รู้จักละ
0: แล้วก็ลูน่าโซบอนเกลเมสจากสเปนอลิสฮิวสันจากอังกฤษนะอยู่ที่6อันเดอร์นะฮะ
1: บิ๊กเนมหมดละ
0: บิ๊กเนมหรอบิ๊กเนมอเล็กซานดราฟอสเตอร์ลิงจากเยอรมันครับอยู่ที่22ร่วมนะครับแล้วก็โอ้ป๋าถ้าบอกไปถ้าบอก
1: ไปรู้จักแล้วเริ่มไม่รู้จักแล้วครับผมพอแล้ว
0: ถ้าบอกไปอ่ะมันบิ๊กเนมฝั่งนี้แต่ป๋าจะไม่รู้จัก
1: ไม่รู้หลักเลยพอแล้วผมนึกว่าพวก LPJ มากันหลายคน
0: ไม่ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่หรอกครับ
1: แพตตี้ก็ไม่เสียเวลาเนาะ
0: ครับ
1: ไปอยู่ที่นั่น 4-5 วันก็รับทรัพย์มา3ล้านบาทฝั่งหญิงของพวก LPJ รายการใหญ่มันจะแข่งอะไรกันยังไงครับที่เหลืออ
0: ี
1: ก
0: วิกนี้
1: ตอนนี้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวมีวิกนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปโซนเพลย์ออฟช่วงหลังละพอโซนเพลย์ออฟช่วงหลังก็จะจีโน่ก็รอเล่นรายการสุดท้ายเก็บตังค์อยู่ดีนะครับนะฮะไม่รู้ YouTube ขึ้นยังเขาเห็นทาง
1: คือแล้วเข้าแล้ว
0: เนาะ
1: ก็รอ
0: โอเคนะครับ
1: รายการอื่นล่ะ
0: รายการอื่นก็มีของ KLVJ Tour นะครับ
1: KL
0: พัชรจุฑา
1: เกาหลี
0: ของเรา
1: พัชรจุฑาคงพัน
0: ของเรา
1: จารวีบุญจันทร
0: ์พัชรจุฑาคนเดียว
1: คนเดียวสัปดาห์นี้
0: จุฑาคนเดียวนะครับอยู่อันดับ43ร่วมนะครับรายการเจจูซัมโดซานไม่ใช่เจจูซัมดาซูมาสเตอร์นี่เล่นกันที่นู่นนะครับก็เรียกว่าอันดับ20อันดับที่43ร่วมนะครับ
1: ครับ
0: เป็นสาวไทยคนเดียวที่เล่นในรายการนี้เจ้าบ้านอยู่14อันเดอร์นะครับ
1: 14อันเดอร์เจ้าบ้านสาวเกาหลี
0: ครับผม23ร่วมก็ได้ประมาณ8ล้าน 80,000 วอนนะ8ล้าน 800,000 วอน
1: อย่าถามผมเรื่องเงินเกาหลีผมคิดไม่เป็น
0: ฮะแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นก็มีรายการนี่ครับฮอกไกโดเมจิกครับนะฮอกไกโดเมจิกครับก็อยู่กับโปรสายป่านครับแต่โปรสายป่านไม่ผ่านการตัดตัวนะ
1: ฮะโอ้เลย
0: ใช่ครับเล่น2วันเกิน8นะครับตัดตัวกันที่บวก2ตัดตัวกันที่2โอเวอร์นะครับแต่โปรสายป่านหลุดไป8โอเวอร์นะครับแล้วก็ทางผู้ชายก็จะเป็นวินแฮมแชมเปี้ยนชิพหน้าใหม่อีกแล้วไมเคิลเบอร์นาร์ดจากอเมริกาครับอันดับ1เดียวหรือเป็นแชมป์นั่นเองรับไปล้าน 500,000 เหรียญสหรัฐ 22 อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็อันดับที่ดีที่สุดแต่เป็นนักกอล์ฟเอเชีย

0: คือเควินยูครับจากไต้หวันนะฮะอยู่ที่4เดี่ยวนะครับอันดับนี้ได้เงินรางวัลไปประมาณ 400,000 เหรียญ16อันเดอร์พาร์เล่น4วันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับรายการวินแฮมแชมเปี้ยนชิพนะฮะ
1: แล้วบ้านเราไม่มี
0: บ้านเรามีรายการผู้หญิงมั้งแต่เพิ่งกำลังแข่งเพิ่งกำลังจะเริ่มแข่งรายการของผู้ชายก็เพิ่งกำลังจะเริ่มแข่งนะครับแล้วก็มีรายการของลิฟกอล์ฟ
1: ยังอยู่
0: ครับ
1: รายการเพื่อจะจากไป
0: เขาก็ต้องอยู่แล้วรายการลิฟกอล์ฟนิวยอร์กนะครับไปเล่นกันที่นิวยอร์กกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าไปเล่นในกลางบ้านเขาอะ
1: กลางบ้าน
0: PGA เลยนิวยอร์กเล่นนิวเจอร์ซีย์ก็ผู้ชนะหรือว่าแชมป์นะครับเล่น4วันนะคือโจควีนนิวแมนนะครับ
1: ไปเล่นที่เยอรมัน
0: นะ
1: อันเล่นที่นิวยอร์ก
0: ที่นิวยอร์กครับ
1: อเมริกา
0: ครับ
1: ปกติลิฟกอล์ฟนี่ไม่ค่อยได้ไป
0: ลิฟกอล์ฟมีครับมีส่วนใหญ่ไปจบไมอามี่ครับส่วนใหญ่ไปจบไมอามี่ก็โจควีนนิวแมนนะครับชนะไปนะครับในระดับประเภทบุคคล16อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่1เป็นทีมครัชเชอร์ครับของไบรซันเดชัมโบนะครับแต่ประเภททีมอ่ะที่1 6โอเวอร์คือเหมือนกับว่าประเภทเดียวอ่ะโอเคฉันจะทำได้แต่ประเภท
1: คนเดียวทำไปแต่เพื่อนร่วมทีมแย่มาก
0: เ
1: ลยไม่ได้แชมป์ทีม
0: เพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยเท่าไหร่
1: แชมป์ทีมคือเสียหายน้อยแต่คะแนน3คนรวมกันโอเวอร์นะฮะ
0: เพราะเปลี่ยนจาก3เป็น4มันก็คอนโทรลยากขึ้น
1: มันยากแล้ว
0: ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะ
1: ล่ะก็ของบ้านเราแข่งจบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวช่วงวันพุธพฤหัสก็รายงานจ้ะ
0: ได้ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ครับผม
1: ส่วนวันศุกร์นี
0: ้ฮะ
1: ว่าจะไปสนามที่เราจะจัดนะ
0: วินเทจ
1: ไปดูว่าหน้าตาสนามปัจจุบันนี้นะครับมันพร้อมที่จะให้เราสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งห้องจัดเลี้ยงนะครับเรื่องอาหารมื้อเที่ยงมื้อเย็นนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปวินเทจ
0: ครับ
1: สนามนี้เขาเป็นสนามที่แข่งขันมาหลายครั้งแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ยากพอสมควรบอกนักกอล์ฟนะที่จะร่วมสมัครนะครับก็ฝึกซ้อมกันไว้หน่อยยังไม่เปิดรับนะครับยังไม่เปิดรับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทีมละนะฮะ35คนแต่รับแฟนรายการทีมละ30ที่เหลือจะเป็นทีมกัปตันไงสีละ5คน
0: คร
1: ับ หัวหน้าทีมสีแดงสีน้ำเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะผมโปรเตโปรตอนแล้วก็จะประชุมทีมนะกอล์ฟทิกกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมัครก็ไม่น่าจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับผมครับผม
1: แต่รางวัลในโปรเตจะขนมาให้มากเหมือนเดิม
0: เดี๋ยว
1: ครับผมก็ปีที่แล้วโอ้โหแจก2รอบยังไม่หมดเลย
0: เดี๋ยว
1: ปีที่แล้วได้3ชิ้นกับบ้าน
0: ปีที่แล้วอ่ะใช่แต่ปีนี้ผมยังไม่รับปาก
1: ก็มันต้องเหมือนเดิมสิสนามนี้ถ้าดูแล้วนะฮะอาจจะไกลสำหรับคนที่อยู่รังสิตแต่ถ้าอยู่แถบนี้นะหรือบางหน้าตานี่ใกล้มากเพราะว่าโอ้ไปทางด่วนปุ๊บถึงนะ
0: ครับใกล้จริงครับผมอยู่สะพานใหม่ใกล้อยู่
1: ก็ขึ้นทางด่วนไปซิสนามของเครือเซ็นทรัลเขาดูแลดีมาก
0: อ๋อสนามคือเซ็นทรัลใช่ไหมคร
1: ับ yes yes
0: ขอสปอนเซอร์เซ็นทรัลนะครับกิฟต์วอเชอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมก็เป็นพิธีกรให้เขา
0: ฮะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งคือทุกปีเขาจะเชิญลูกค้าที่มาเช่าสถานที่ของห้าง
0: ครับ
1: เพื่อเปิดร้านขายของน่
0: ะ
1: ไปเล่นกอล์ฟ
0: ครับไปเล่นสนามบ้านเลย
1: ต้นทุนต่ำไง
0: ใช่
1: แต่ก็มีเงินพอจะจ้างผมเป็นพิธีกรให้
0: ครับถ้าทางเซ็นทรัลฟังอยู่นะครับขอเป็นกิฟต์ไว้ชงไว้เชิญบัตรเครดิตอะไรมาแจก
1: จำได้ตอนที่ไปครั้งที่เป็นพิธีกรมีภาพของโปรจีนเคยไปเล่นที่นี่แล้วเขามอบเสื้อไว้ให้ตัวก็ถ่ายรูปทำเป็นกรอบไว้ใส่ไปเลย
0: ผมเคยไปออกทีวีที่สนามนี
1: ้เออทำไมฮะจำจับคนร้ายเหรอฮะ
0: ใช่ครับแต่คนนี้ก็ไม่ใช่ป๋าจำรายการนี้ได้ไหม
1: รายการอะไรคุณเอ่ยนามสิ
0: กอล์ฟพาราได
1: ซ์กอล์ฟพาราไดซ์เหรอพาราไดซ์ที่แปลว่าก
0: อล์ฟ
1: สวรรค์มุ่งบนนะ
0: กอล์ฟพาราไดซ์ของคุณเขาชื่ออิงอิงหรือเอ็งเอ็งเนาะ
1: อิงอิง
0: เออพี่อิงอิงผู้หญิง
1: ผู้หญิงครับ
0: ไปเล่นพาสาม
1: อ๋อเล่นพาสามการ
0: แล้วไงผมก็ได้ไปออกถึงวงรอบไม่ต้องไปออก จากเด็กรามคำแหง
1: เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเลยนะเพราะเป็นคนเล่นภาษาดี
0: ไม่ดีครับ ตอนนั้นยังตีมไม่ค่อยเอาอ่าวด้วย ก็แค่ได้ใกล้หลุมนึงแล้วก็ตกน้ำ
1: ตกน้ำ
0: ตีหลังลูกขึ้น
1: เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าครับพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899หมายเลขเดิมพักกันก่อนครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOSได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
12: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
14: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: รายการกอล์ฟทริกเนี่ยมั้งแต่แรกเลย
0: 22ปี
1: ต่อเนื่องไม่มีการขาดตอน
0: ตอนนี้ผม35
1: คิดดูแล้วกันตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่เลย
0: โอ้ยผมฟังเอาจริงขึ้น99นะครับรายการที่ผมชอบนอกจากกอล์ฟทริกรายการป๋ากับพี่บัณฑิตรายการพี่บอสรายการที่กาม
1: รายการคอมรายการรอด
0: นี่อยู่ครอบพี่จุ๋มแม่สลิมกับป้าแก้ว
1: ไปแล้ว
0: แล้วเสาร์อาทิตย์จะต้องฟังอีกรายการนึง
1: อะไรครับ
0: คอสวดเกมครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่แล้ว
0: แล้วก็นั่งคิดว่า
1: ที่ก็ไม่สะดวก
0: แล้วก็นั่งคิดว่าไอ้คอสวดอ่ะเข้าใจแต่คำไทยกับเอแมทเล่นยังไงวะ
1: มันต้องคิดนะนะเราใช่ไม่ใช่คนนักเรียนแบบว่าเป็นเด็กเรียนอย่างนั้นมันลำบากนิดนึง
0: ภาษาอังกฤษยังพอได้ครับภาษาไทยกับเอแมทผมไปไม่รอดจริงครับ
1: เอาละไปดูข้อความกันนะครับ
0: ครับผม
1: เรื่องกระแสน้องเนเน่มาแรงนะฮะฝรั่งขอไร้โชว์10เพลงรวดที่ทรูได้ลิขสิทธิ์ถ่ายใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนื้อลิขสิทธิ์นะว่าจะมีการถ่ายทอดรายการนี้ไหมนะฮะแต่นะครับวันที่12นี่จะออนแอร์นะครับวันพุธนี้ที่อเมริกา
0: ก็
1: ซึ่งเทปที่บันทึกของน้องนี่เรียบร้อยนะครับเพลงที่จะประกวดนะฮะเป็นเพลงของวงมิว
0: ครับ
1: ชื่อ Hyteria เป็นเพลงสไตล์ล็อกซึ่งน้องเขาชอบนะครับเพราะว่าฝึกฝนมาเนื่องจากนะคุณพ่อเขาชอบแล้วเปิดให้ฟังแต่เด็ก
0: ครับ
1: นะ จ้าเมื่อกี้ได้ดูไปหน่อยนึงนะครับ
0: แล้วป๋าก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
1: ฟังไม่รู้เรื่องครับแต่ก็เจ้าของเพลงนะฮะ

0: วงวิวก็ thank you มาด้วยนะ
1: ท
0: ำให้ยอดเพลงนี้ที่คนเข้าถึงเนี่ยสูงขึ้นด้วย
1: ก
0: ็แล้วก็มีรายได้กันนะฮะ
1: ตามระเบียบตามสไตล
0: ์ก็ให้กำลังใจกันนะครับโอนแบบไหนผมไม่รู้เรื่องละครับแต่ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ที่อเมริกาเนี่ยคุณพ่อกับน้องเน่เนี่ยได้รับทุนจากรัฐบาลเลยนะในการที่จะสนับสนุนเด็กไทยก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังโปรเตต้องเก่งก่อนนะต้องเก่งให้เห็นมีคนรับทราบกันเยอะๆในโลกนะรัฐบาลถึงจะเรียกมาคุย
1: และ
0: บางทีเรียกมาคุยเฉยๆไม่สนับสนุนด้วยนะ
1: และถามกลับไปว่าต้องใช้ทุนไหม
0: ก็ไม่ทันได้ขอรัฐบาลเลยบอกอ้าวได้ออกตังค์ให้ตัวน้องเนี่ยต้องเปิดหมวกหลายรอบไปก่อนจะได้ตั๋วเครื่องบินคราวนู้นอ่ะ
1: ผมเข้าใจแล้วทางเห็นเขาบอกมีแฟนที่ไปนั่งฟังเป็นคนนั้นด้วยนี่ใช่ไหม
0: อะไรนะครับแฟน
1: ที่เป็นนั่งฟังน้องเนเน่ที่ภูเก็ต
0: โอ้โหมีแฟนขับเยอะ
1: ตอนเปิดหมวกด้วย
0: ช่วย
1: ด้วย
0: ตอนที่ไปเปิดหมวกคือการสนับสนุนน้องไง
1: ฮะ
0: แล้วฝรั่งนี่เขาบางทีไม่ใช่แบงค์20นะแบงค์ดอลนะ
1: ถึงแม้สีคล้ายๆกันแต่เขาเยอะกว
0: ่าสวัสดีครับป๋าโปเต้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผมอ่อนกว่าป๋าแป๊ะแค่7ปีเองครับไม่คิดเลยว่าป๋ายังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับอย่าปุ่นป้อมโอ้โหอ๋อเรื่องเล่าเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งโลกแห่งชาติฉบับ2504เลยรู้ปีเกิดผมเลยเออคุณป้อมนี่แม่คุณนี่นะ
2: ป๋าเกิดปี04เหรอคร
0: ับ ศูนย์สี่ผู้ใหญ่ลีไงระดับผมเกิดรัฐบาลต้องประกาศแผนรองรับอ่ะผู้มีบุญบารมีมาเกิดนะแล้วเรียบร้อย
1: ไม่น่าระดับผมเกิดผมเกิด35อีก5ปีต้องยำกุ้งเลยครับ
0: แน่นอนเลยเพราะคุณกินตั๋วโอ้ยต้มยำกุ้งจำได้ปี40นะ
1: ฮะ
0: แย่กันหมดเลยนะครับตอนนั้น
1: ฮะ
0: ค่าเงินบ่งค่าเงินบาทโอ้ต้องธุรกิจเจ๊งกันระนาวนะฮะ
1: ตอนนั้นเขาเป็นมุกนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเล่นได้คือตอนนั้นน่ะคนไทยเราเป็นสกายไดวิ่งอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ติ่งบัสุทากันทุกที่เลย
0: หลังจากนั้นแล้วก็ที่ตามมารุนแรงพอกันคือ
1: ฮะ
0: โควิดนะ3ปีนี่หายนะเรียกพ่อเลยนะโอ้โห
1: ใช่เพราะว่าเรา
0: จากบ้านไม่ได้ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวกันนะมีการแพร่โอ้ยพี่จิ๋วผมจำได้วันนั้นผมปิดไป15วันเพราะว่าช่างผมเป็นคนหนึ่ง
1: เอาไม่ใช่พี่โทนเหรอ
0: ไม่ใช
1: ่ตอนนั้นได้ข่าวว่าพี่โทน
0: มีการรายงานคนรายงานโอ้ผู้บริหารบอกเกรงว่ารัฐบาลจะรู้ว่ามีคนติดที่นี่สั่งปิดผมเปิดเพลงเลยอยู่15วันอยู่บ้านเฉย
1: ๆแต่สายข่าวบอกว่าพี่โทนติด
0: โทนเขาไม่ได้ติดนะฮะครับหลายคนก็ไม่ได้ติดนะฮะเพราะไม่ได้ไปตรวจไงไปตรวจก็ไม่ติดไง
1: แต่ก็เนาะสู้สมัยไอ้ไข้หวัดนกไม่ได้
0: ไข้หวัดนกยังไม่รุนแรงยังไม่รุนแรงเท่าโควิด
1: ไม่โควิดไม่มีอะไรครับแต่ไข้หวัดนกมีไก่ทอดฟรี
0: ไก่ทอดฟรีเมื่อวานสนามพา73มีหลุมพา5สั้นตี2ออนได้หลายหลุม
1: ยินดีด้วยครับคุณเป็นคนที่ตี
0: เวลาปกติเราทั่วไปมันพา72ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าพา73นี่เขาลบหลุมไหลแล้วไปเพิ่มหลุมอะไรคร
1: ับ ไม่ครับแล้วแต่เขาคีย์
0: เอาพา5ให้เป็น2หลุม
1: ได้ครับมันขึ้นอยู่ว่าเขาจะคีย์สนามยังไงครับ
0: บวกอีก1ไม่ใช่ถ้าพา5
1: คือ
0: มันต้องเพิ่มอีก1ไง
1: คือเวลาทำสนามปกติครับที่จากเดิมเนี่ยมัน21หลุมเหลือ18เนี่ยจาก121แต้มเหลือ72คราวเนี้ยเขาก็จะดูว่าอย่างกับบางวันที่บางสนามเนี่ยบอกว่าพา70เขาก็จะต้องดีไซน์ออกมาว่าแต่ละหลุมยาวเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วจะมูฟได้แค่ไหนอะไรยังไง
0: คือเอาพา4หลุม1ไปเป็นพา5ก็เลยเพิ่มอีก1แต้ม
1: อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก่อนหน้าที่จะทำอย่างนั้นได้ต้องทำสโลปเรทก่อนด้วยนะ
0: เขาเลยนะน่าจะเป็นพา4เดิมพอเป็นพา5ปุ๊บมันก็สั้นไงประมาณ400นิดๆก็ตี2ออนได
1: ้มันก็เหมือนกับที่ไหนนะพัทยาปะสนามพา6อะครับ
0: พ
1: า6ก็
0: ที่ระยองที่ระยอง
1: ผมจำได้พัฒนาด้วย
0: พัฒนาด้วยเหรอ
1: ด้วยพา6มีสมัยก่อนก็คือตีกลายเป็นพา5สั้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตี3ขึ้นไปก็มีจังหวะ
0: พา5ยาวกลายเป็นพา6
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มันก็สบายขึ้นอะอะไรอย่างนั้นอะ
0: จำได้อะชัดเลยที่ปราจีนบุรี
1: ครับ
0: มีอยู่สนามนึงอะยาวมากอ
1: ่ะ
0: เขาเรียกพา6กันอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่มันคือพา4
0: ยูนิแลนด์ที่ว่ายาวเกือบ600หลานยังสั้นกว่าที่ปัตจีนนะ
1: อืม
0: มันมีพา6อยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ชื่อสนาม

0: ยู่ตรงข้ามกับนิคมของสาพัฒน
1: ์ครับ
0: เคยไปเล่น2ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับโปรเตหมายถึงอั้งยี่หรือเปล่าครับที่หนีไปอยู่แคนาดา
1: ใช่ครับพวกอันนั้นเป็นในหนังก็ชื่อไก่ปงไก่ป่าอะไรนั่นแหละผมจำได้ละ
0: ดูหนังฮ่องกงเยอะเลย
1: ไอ้ทำไม
0: พวกอังยี่
1: สมัยก่อนหนังฮ่องกงเป็นหนังที่ดีมากนะครับ
0: ก็หลังจากที่นะฮะจากเหตุการณ์นั้นแหละ ก็เลยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงก็ลดลงเพราะว่าเขาหนีอยู่แคนาดาเยอะ
1: ใช่ครับ สมัยก่อนทีวีบิงทีวีบงทีวีบิ
0: งฮ่องกงเมื่อก่อนนี่นะโอ้แฟนข้าเขาจะแตกดูสองรอบเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ ลิ้นเต้าหัวขับมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ของผมก็จะเป็นพวกอะไรนะคนเล็กฟัดคนใหญ่คนใหญ่ฟัดคนเล็กคนเล็กตกตายตายอะไรเนี่ยคร
0: ับ แล้วหนังกำลังภายในแต่ละเรื่องนี่เนาะสร้างเมื่อก่อนนี้โอ้โหนั่งดูกันแบบ
1: อลังการ
0: ต้องรออยู่เรื่อยนะช่อง3เมื่อก่อนเนี่ย
1: แต่
0: ถังดำ
1: ใช่แต่ของผมถ้าดูหนังอ่ะผมจะชอบพวกโจซิงฉือ
0: จงเจือแล้วรุ่นหลังเมื่อก่อนหวังอยู
1: ่นางเอกน่ารัก
0: เดวิดเจียงทันไหมเนี่ย
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: ผมโจทิงถือเฉินหลง
0: เปลี่ยนไปทางตลกไงเออหนังสไตล์ฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวนี
1: ้นั่น
0: คุณดูหนังฮ่องกงไม่ค่อยมีใหญ่ๆแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: วงการอุตสาหกรรมของเขาก็เลิกกันไป
1: เขาชื่ออะไรครับป๋า
0: อะไรนะครับ
1: เหมาเจ๋อตงไม่ใช่อะไรนะเหมา
0: สีจิ้นผิง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาราฮ่องกงที่ตัวอ้วนๆเหมือนผมอ่ะ
0: โอ้โห
1: เขาชื่อเขาชื่ออังกฤษว่าซัมเหมาหงอ่ะที่เป็นจอมยุทธแล้วก็อ้วนๆอ่ะหงยิ้มเป่า
0: หงยิ้มเป่าใช่ใช่ใช
1: ่ผมดูอยู่แค่นี
0: ้
1: ชีวิตมีความสุขละ
0: ท่าน7817ส่งมาข้อความไม่มีเลยนะฮะมีquestion markอย่างเดียวครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับป๋าโปรเตสมัยก่อนเรียนประถมอยู่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: ไปโรงเรียนวันนี้ครูบอกไม่มีเรียนจะให้นักเรียนไปทำความสะอาดวัดพวกเรานิชัยโยนะที่ไม่เรียนป๋ากับโปรเตเป็นเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: เคยมีไหมเคยมีไหมวันนี้หยุดนะไปขัดส้วมวัดไปกวาดลานวัดกัน
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มี
1: ไม่มีครับผมเรียนสาธิตไม่เคยมีพวกนี
0: ้ไม่มีพวกนี้นะเพราะของคุณไม่ได้อยู่ใกล้วัดและไม่ติดวัดไง
1: ใกล
0: ้แต่มันต้องนั่งรถเมล์ไปไม่ถือว่าใกล้ไม่นี่โรงเรียนเขาติดวัดเลยเป็นโรงเรียนวัด
1: โรงเรียนผมติดวัดเหมือนกัน
0: วัดอะไรฮะ
1: สุนันทาติดวัดราชา
0: ติดวัดราชาไม่ติดเท่าไหร่ต้องห่างกันอันนี้รั้วเขาติดกันเลยแสดง
1: ผมเดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว
0: อันนั้นถือว่าไกลอันนี้ต้องรั้วติดกันโรงเรียนวัดไงเรียนเข้าไปลูกแม่ลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพ่อมีเงินยัดให้ลูกไปโรงเรียนดีๆก็มีปัญญาส่งเรียนสาธิตแบบคุณไง
1: ของผมก็สาธิตก็คือรู้ใช่ไหมครับเด็กสาธิตคืออะไร
0: เด็กสาธิตคือโรงเรียนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อลูกอาจารย์และเจ้าหน้าที่เขาเรียนคุณลูกประชาชนทั่วไปไปเรียนต้องจ่ายค่าเรียนแพงหน่อย
1: ผมเป็นหลานอาจารย
0: ์โอ้
1: ใช่
0: มันใช้สิทธิ์ได
1: ้ใช่
0: เป็นคนฝันได้สอง
1: แล้วก็สาธิตที่ผมเรียนนี่ก็คือเป็นวิธีการสาธิตการสอนทุกอย่างไม่เคยได้เรียนจริงสักครั้ง
0: นะมาอะไรทุกแห่งก็จะมีโรงเรียนนะ
1: ครับ
0: โรงเรียนสาธิตเพื่อจะให้นักศึกษาของคณะครูเนี่ยศึกษาศาสตร์ไปสอน
1: แล้วก็อาจารย์ที่มาจากคณะครูคณะครุศาสตร์ของสวนสุนันทาดีทุกคน
0: โอ้ผมไม่มีปัญญาไปเรียนสาธิตพ่อเป็นข้าราชการต่างจังหวัดย้าย2ปี3ปีย้ายไปเรื่อยจนโอ้โหผมนี
1: ่ตะปาเล่นชินโนร้อนนะ
0: จนตอนหลังก็จะเข้ามหาลัยต้องมาแบบอยู่กับที่แล้วไงก็เลยมาอยู่ชินโนร้อนตอนม.4 ม.5
1: มาร
0: ุ่นสุดท้าย
1: ม.2
0: ก็หลังนั้นก็เป็นมไง
1: ม.1 ถึงม
0: .6 ตอนนั้นเรียกม.1 ม.2 ม .3 แล้วก็ม .4 ม .5
1: ม .7 ไง
0: รุ่นสุดท้ายเหมือนกันผมยุ่งอย่างสุดท้ายหมดก็บอกแล้วเกิดมากับการนะฮะตั้งพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติ
1: ว้าว
0: ม .7 คือสุดท้ายม .5 ก็คือสุดท้ายรุ่นผมหมดเลย
1: ผมนึกก็ป๋าเลยรุ่นแรกที่เขาทำ
0: เมื่อก่อนชินูรถเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนผู้หญิงตอนผมไปปุ๊บก็เป็นจ่ามาปีนละก็ยังมีผู้หญิงเยอะอยู
1: ่
0: ก็ตอนรับผมอีกแหละ
1: ส่วนนั้นเหมือนกันครับพอขึ้นม.ปลายมีผู้ชายแค่สิบกว่าคน
0: เองเรียนมันอยู่ใกล้บ้านไม่ได้เรียกอะไรเลย
1: ครับผม
0: เพราะเดินทางโดยรถเมล์ไม่กี่ป้ายก็ถึง
1: ครับครับผม
0: ต่อนะฮะสรุปแล้วเราสองคนไม่เคยไปทำความสะอาดวัด
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนมีแต่คนคิดถึง
1: ฮะตอบว่ามิสยูอาเบะนะฮะ
0: มิสยูอาเบะ
1: มิสยูอาเบะนะครับญี่ปุ่นอันดับ96ของโลกนะครับ
0: อ
1: ันนี้ให้
0: ประมาณไป
1: น
0: ะ
1: อันนี้ให้ 8.5 ครับอันนี้ให้ 8.5
0: มิยูอาเบะ
1: ครับ
0: เรียกว่ามิสยูอาเบะ
1: เพราะว่าสามารถเบ้ไปเล่นยามา

0: จีตะได้นะครับเธอนะครับ
1: ได้8ครึ่งเลยนะครับน้องอาวันนี้
0: ครับผม
1: ความพยายามสำเร็จแล้วสุริกระป๋าโปรตีไม่ต้องรอต้มยำกุ้ง
0: เออใช
1: ่ปีนั้นพฤษภาธมินเลยครับ
0: ใช่ๆ
1: วันเปิดเทอมแต่ต้องหยุด2วันโอ้แค่2วันเอง
2: พฤษภาธมินมันเดือนพฤษภาใช่ไหม
1: ใช่ครับมันงั้นจะเรียกพฤษภาธมินแล้วครับคุณ
2: ผมเกิดมกรา
1: อ๋อ
2: พฤษภาธมินเลย
1: ใช่ๆๆผมไปอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าตอนนั้นเป็นนักข่าวตำรวจ
0: ครับ
2: กระสุนลอยผ่านฟ้า
1: ผมก็เห็นนะเขาเรียกว่าด่านอยู่ตรงนั้นกันไว้
0: นะ
1: แล้วก็เขื่อนแตกเราใช้สับว่าเขื่อนแตก
2: คนหลุดออกมาเต็มเลย
1: คุณแปรผมก็เข้าไปอยู่ในสน.ที่อยู่ใกล้ๆกัน
0: ครับ
1: อืมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆจางหายตัวคนขับรถอยู่หายก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราแค่แย่งชิงอำนาจกันตรงนั้นนะครับ
2: ก็เห็นแย่งชิงกันจนถึงวันนี
1: ้เรียนมาจากที่เดียวกันนะ
0: ว่าครับ
1: ฟังฝั่งก็พลตรีจำลองศรีเมืองฝั่งนี้สุจินดาคาประยูน
0: ก็
1: มาสูตรเดียวกันนะเวียนนายร้อยเจ้าปรอเนี่ย
2: ที่เขาอะไรใส่ผัดไทยใส่บะหมี่ดีป่ะคร
1: ับ แล้วก็ไม่ใช่นั้นคุณเกียงศักดิ์ชมานัน
0: อ๋อครับ
1: ก็มาจบด้วยนะฮะถูกเชิญ
2: ชาวบ้านเล็กถูกเรียกตัวด่วน
1: เข้าวังผมมีภาพนั้นอยู่นะ
2: เรียกไปด่า
1: ไม่ได้ด่าเลยครับแค่พูดให้ฟังคนไทยด้วยกัน
2: อันนั้นแหละว่าเล็กยา
1: เหมือนในการที่ฆ่าผู้ต้องขังรายการก็จบเรียบร้อยนะฮะไม่งั้นยืดเยื้อกว่านี้ไม่งั้นตายเยอะมากนะ
0: ฮะ
1: อ่ะเรียบร้อยของทาง SMS
2: ครับทาง YouTube นะครับพี่อภิชาติบอกว่าน้องเอล่านางงามตกรอบไปเมื่อเช้านี้คนฟิลิปปินส์แห่กันไปเชียร์อยากให้แฟนๆเป็นอย่างนี้บ้าง
1: เป็นนักเทนนิส
2: อยากให้แฟนๆเป็นแบบนี้บ้างเวลาแพ้ก็ถนอมใจเขาหน่อยไม่ใช่ถล่ม
1: โอ้
2: ยา
1: คุณบ้านเรานี่ถ้าใครแพ้ไม่มีการถล่มอยู่แล้วพอน้องมาอยู่ระดับนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะ
2: ครับ
1: โอ้แข่งระดับคือรายการสูงสุดของเทนนิสหญิงน
2: ะ
1: ของเราก็มีนักกอล์ฟหญิงที่แข่งรายการสูงสุดของนักกอล์ฟหญิง
2: ของบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ด่าหรอกครับถ้าไม่ใช่บอลไทยเวลาแพ
1: ้บอลไทยมันแพ้ประจำอยู่แล้วอันนี้มันระดับโลกเหมือนระดับโลกของนักกีฬาบ้านเรา
2: ครับ
1: อะเราช่วยกันนึก
2: ฮะ
1: คือแบบน้องเอล่าเนี่ยเขาแข่งระดับเทนนิสระดับโลก
2: ครับพี่บอลไง
1: นักกีฬาของเรากี่ชนิดที่ไปแข่งระดับโลกมาบ้างแล้ว
2: พี่บอล
1: อย่างปัจจุบันก็มีกอล์ฟหญิง
2: กอล์ฟหญิง
1: อันนี้คือ LPGA คือระดับโลกสูงสุด
2: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิง
2: ครับ
1: ก็ไปแข่งชิงแชมป์โลก
2: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็โปช้าง
1: โปช้าง
2: เคยจะดีพี่อาร์ม
1: ห
2: มาย
1: มีอะไรอีก
2: พี่บอล
1: ที่มีโอกาสไปแข่งระดับโลกได
2: ้พี่บอลพาราดอนศิยพันธ์
1: เมื่อก่อนก็วงการเทนนิส
2: ครับ
1: เคยสูงสุดมือ10โลกนะ
2: ใช่ครับ
1: มีกีฬาอะไรอีกครับมวยไทยไม่ต้องนะเพราะมวยไทยมันโลกอยู่แล้วเพราะเราเป็นสุดในโลก
2: เขาทรายกัน
1: ก็ยังไม่ถือว่าใช่เท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเป็นแชมป์โลกเพราะว่าแข่งไม่กี่ชาติ
2: เขาทรายกัน สิ
1: เขาทรายนี่เป็นแชมป์โลกมวย
2: อ
1: าชีพด้วย
2: แล้วก็อันนี้นักสนุกเกอร
1: ์นักสนุกเกอร์เราโอ้ยเมื่อวานนี้นะหมูปากน้ำอ่ะนพลแสงคำอ่ะล้มจักทำมือหนึ่งโลก
2: โ
1: อ้ในรอบ3เลยบางคนรอบแรก
2: อ
1: ีกวันพุธนี่จะไปเล่นกับลอนนี่โอซิลเวนในรอบ16คน
2: ยังอยู่อยู่ครับคนนี
1: ้ก็พักไปเยอะเพราะว่าซาอุเขาอัดเงินไว
2: ้
1: เพราะเขาจะทำอะไรพิเศษกับวงการสนุกที่ซาอุแต่ตอนนี้ซาอุประกาศเลิกแล้วลอนนี่เลยบอกว่าเราต้องกลับมาเล่นใหม่แล้วอยู่เราต้องหาตังเหมือนกัน
2: ทำไมผมมีทุนต๋องสิจอย
1: ต๋อง
2: แล้วก็มีนักบอลไทยบางคนไปเล่นลีกเบอร์โลกได
1: ้ไม่มีไม่เคย
2: ไปได้นี
1: ่ยังไม่เคย
2: ที่เขาบอกไปอยู่เยอรมัน
1: เยอรมันบุนเดสลีกาพอได้ลีกอันดับหนึ่งของเยอรมันถ้าไประดับลีกทูเลยยังไม่นับยังเจลีกนี่ก็ถือว่ายังไม่ใช
2: ่มีอะไรล่ะ
1: ใครที่ได้เล่นกับลูกอีกนะครับไม่รวมพวกยกน้ำหนักอะไรพวกนี้แบดมินตันก็เคยไประดับโลก
2: แบดมินตัน
1: ใช่
2: ๆพวกคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว
1: เอากีฬายิ่งประเภททีมยิ่งน้อยมากตอนนี้ถ้าประเภททีมเรามีประเภทเดียวนะ
2: วอลเลย
1: ์คือวอลเลย์บอลหญิงนั่นเองนะครับ
2: พารานะ
1: ไปตองก็ถือว่าชาติเล่นพอสมควรนะถ้าขอเซปักตะก้อหน่อย
2: ไปตังล่างอายุ
1: ไปตองเราเป็นแชมป์โลกแบบแล้ว
2: เราเป็นแชมป์โลกฟันดาบไหมครับแต่เป็นพารา
1: อ๋อพารา
2: พารา
1: ป้าครับ ถ้านักการเมืองบ้านเราทำได้เหมือนเวลาเสียงประเทศเราคงเจริญไปไกลแล้วนะครับ
3: เออใช
1: ่ที่หาเสียงทั้งหมดถ้าลงมาทำนะฮะเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนไม่ใช่นามธรรมเราคงพัฒนาไปไกลกว่านี
2: ้ครับผมไม่ได้ครับเพราะเขาหาแต่เสียงเขาไม่ได้หารูปครับ
1: เอาเหร
2: อหาแต่เสียง
1: หาเสียง
2: เขาไม่ได้
1: เพื่อจะให้คนเชื่อแล้วก็มาลงคะแนนให้เขา
2: ครับ
1: หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะทำแล้วแต่มันติดปัญหาโน่นนี่นั่น
2: ก็เขาหาเสียงมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นรูปธรรม
1: ครับครับ
2: จาก YouTube นะครับพี่ชูชาติบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะ
1: สวัสดีครับ
2: ป้าแป๊ะแก่กว่าผม4ปี
1: ทำไมพูดเรื่องอายุกันจังเลย
2: สมัยก่อน
1: ผมไม่น่าเล่าเรื่องผู้ใหญ่เลยวันนี
2: ้สมัยก่อนป้าแป๊ะเตะบอลเล่นหลัง2กลาง3หน้า5หรือเปล่าครับ
1: โอ้ยสมัยผมเลยนะสมัยผมตอนเล่นติดทีมนักเรียนน
2: ะ
1: จะมีแบ็คซ้ายแบ็คขวา
2: แบ็คซ้ายแบ็คขวา
1: เซ็นเตอร์คนเดียว
2: เซ็นเตอร์คนเดียว
1: จะมีฮาฟซ้ายฮาฟขวาแล้วก็ปีกซ้าย
2: ปีกซ้าย
1: ปีกขวา
2: ปีกขวา
1: ศูนย์หน้า
2: ครับ
1: ในซ้ายในขวาเวลาเขลูกผมยืน3คน
2: อ้าว
1: แต่ยุคโบราณใส่หลายเลข9เมื่อก่อนแผนนี้ใช้กันหมดพอเล่นเกมลุกสนุกมาก
2: ครับ
1: ช่วงหลัง442หน้าเหลือ2คนจาก5นะ
2: ฮะ
1: ปีกซ้ายปีกขวาหน้าอีก3ใช่ไหม
2: ครับผม
1: ช่วงหลังก็เล่นเกมรับแล้วก็รอโต้บอลเลยไม่สนุกเน้นกองกลางบางที3 5 2ก็มีโอ้โหเมื่อก่อนคิดดูสิหน้า3ตัวรวมปีก2คนเป็น5คนแล้วไม่ต้องลงมาตั้งรับด้วยนะ
2: เข้าไป
1: ยาวสานยาวเลยวิ่งกันผมนี่วิ่งกันโอ้โหจนบอกผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวโค้ชเลยสั่งบอกไม่ต้องวิ่งไอ้ป้าไปยืนประกบเซ็นเตอร์มันไว้รอพลิกแล้วตัวเล็ก
2: ๆ
1: พลิกซ้ายพลิกขวาหลอกมาแล้วเข้าไปยิง
2: ไอ้ยาว
1: ไม่ดูแฟนนะ
2: ไม่เคยเล่นบอลครับแต่ดูภาพออกดูภาพออกผมเล่นแต่พวกเทควันโดบาสกอล์ฟเนี่ย
1: คุณไม่ได้วิ่งไงก็เลยพุงโต
2: วิ่งนะวิ่งนะบาสวิ่งนะบาสวิ่งอยู
1: ่ต่อ
2: ฮะคุณรัศมีบอกสวัสดีครับป้าแป๊ะครับนะฮะ
1: สวัสดีครับ
2: นะฮะกองกลาง5
1: กองกลาง
2: 5ทำไมบ้านเรารุ่นใหม่ไม่เล่นนี้บ้าง
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะใช้แผนแมนยูเป็นหลัก
2: แบ็คโฟร์ไปล่ะ
1: โอ้ตรงอย่างนี้ต้องมีนะเล่น4
2: ครับ
1: 2
2: ครับ
1: 3
2: ครับ
1: 1งงไหม
2: 1ตัวเป้า
1: ชุดนึงมีกองหน้าอยู่คนเดียวแล้วมันจะยิงกันเมื่อไหร่ครับผม4 2ไอ้3อ่ะกลางลุกเนี่ยต้องไปช่วยเสริ
2: ม
1: โอ้ต้องซ้อมเป็นอย่างดีถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนนะฮะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสนาม
2: ทำไมเขาไม่เล่นแบบ505ล่ะครับ
1: ครับ505โอเคเดี๋ยวผมจะบอกให
2: ้กองกลางมันต้องมีแต่กองหลังไม่5ตัวแล้วกองหน้า5ตัวโยนอย่างเดียว
1: อันนั้นฟุตซอลแล้วมั้งคือถ้าทำแล้วสำเร็จก็ทำไปนานแล้วประเทศ
2: ผมไม่รู้กัน
1: นะดูฟุตบอลกับกอล์ฟมันต่างกันฟุตบอลต้องยิงให้มาก
2: ครับ
1: แต่กอล์ฟนี่ต้องเสียให้น้อย
2: ใช่ครับ
1: นะกอล์ฟ
2: ผมว่ารอบนี้เราเล่นสเตย์บันปอดเถอะมีพี่สกลบอกว่าป้าแป๊ะโปเตลองเสนอให้สมาคมฟุตบอลไปดูงานสมาคมวอลเลย์ดีไหมครับว่าเขาบริหารสร้างทีมเยาวชนกันยังไง
1: เขาไม่ต้องไปดูงานแล้วก็โทรถามหนึ่งก็รู้แล้วบางทีเขาก็ไม่ต้องไปดูเขารู้แล้วทำกันยังไงมันขึ้นกับความใส่ใจจริงจังเงินอย่างเดียวนะมันไม่ได้นะบางทีก็ต้องมีความคิดแล้วก็ใส่ใจกับมันแล้วก็จริงจังคือต่อเนื่องบางทีมันไฟไหม้ฟางแป๊บๆพอพังปุ๊บก็เลิกแผนเราเคยได้ยินการเก็บตัวเด็กอายุ14ชุด19มาไม่รู้กี่ชุดแล้ว
2: ครับ
1: พอไปแข่งจริงแพ้ปุ๊บก็แพ้แตกมันไม่ต่อเนื่องของสเปนก็ต่อเรื่อย19เป็น20 23 21 23จนชุดใหญ่แล้วตอนนี้เขาได้เป็นแชมป์โลกต้องต่อเนื่องฟุตบอล
2: พี่เชลเลอร์ภูบอกว่าไม่ได้ตีเลยมา3เดือนแล้วว ันนี้พูดไปชวนไปตีบ่ายโมงมีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้วยแถมลืมบงไปหมดแล้วเอาไงดีครับป่าสถิติอยู่ที่40 45ครับ
1: 40 45โอ้ยไม่ต้องห่วงครับหลุม1หลุม2ซ้อมหลุม3น่าจะมาแล้วครับความมั่นใจผมก็ไม่เคยเข้าสนามซ้อมเหมือนกันนะเวลาออกรอบผมซ้อมอยู่3หลุมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอหลุม4ผมก็เริ่มจะรู้ละบางทีก็ลืมโน่นลืมนี่ลืมไปหมดเพราะความที่เราไม่ได้ซ้อมไงมันไม่ได้อยู่แบบมันอยู่ในร่างกาย
2: คนที่ซ้อมประจำแบบโปรเตคือมันรูป
3: เพิ่งผ่ามือมาครับร้อง
2: ก็เวลาจริงๆถ้าเอาจริงเอาจังอ่ะมันต้องซ้อม
3: เอาจริงถ้าทรงนี้ผมบอกเลยครับตีไปไม่ต้อง
2: ไงดิ
3: ไม่ต้องสนใจอ่ะ
2: เขาต้องเริ่มยังไงดิไม่ได้เล่นมา3เดือนแล้วครับ
3: สวิงลมครับ
2: สวิงลม
3: ให้เต็มที
2: ่
3: ไปตีก็ไปไหนช่างมันจำไว้ว่าการที่เราตั้งเป้าหมายในวันที่เราไม่เคยซ้อมมันจะทำให้เกมกอล์ฟไม่สนุกแล้วเมื่อเราไม่สนุกเป้าหมายก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งเป้าครับไปตีให้สนุก
2: เฮ้ยได้มันต้องมีเป้าบ้างเพราะมีได้เสียเล็กน้อย
3: ไม่ถ้าเราสนุกเราจะได
2: ้
3: เขาจะเสียเพราะว่าการกดดันของเขาทำอะไรเราไม่ได
2: ้อะสวิงลมนะก่อนลงสนามสักหน่อยยืดเส้นยืดสายนะหาวงนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจะได้ไม่เจ็บด้วยนะ
3: แล้วก็ช้าช้าช้า
2: จุดที่สองช้าช้า
3: เน้นจบวง
2: ให้ได้จบวง
3: เน้นจบวงแล้วก็เขาจะพูดยังไงเขาจะมีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยังไงช่
2: าง
3: ตีให้สนุก
2: นะแล้วตีเอาจริงเอาจังนะครับ
3: ตีให้สนุกครับไม่ต้องเอาจริงเอาจังกับพวกนี้หรอกตีให้สนุก
2: สนุกกับเกม
3: ใช่
2: แล้วมันจะมาเอง
3: มันมาเอง
2: อย่าไปเล่นตามเกมเขาอย่าไปกดดันตัวเอง
3: ใช่อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นตามเกมเขาครับเล่นเกมตัวเอง
2: พอไปถึงวันนั้นก่อนก็ลองไปซ้อมพัดสักนะฮะสัก10นาที
3: ครับ
2: หาน้ำหนักของเราให้เจอแล้วมันก็จะมา
3: ถ้าเลวร้ายกว่านั้นเอาสลอดหยอดเบียร์ครับ
2: เอาละครับขอให้โชคดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับบอก
3: ครับ
2: โปเตและผมลาครับ
3: สวัสดีครับ
4: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: 99 Music Room

0: ดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: 99 Music Room
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิจพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก็พร้อม